0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

0: 7:16 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อช่วงนี้เป็นข่าวต่างประเทศนะครับเริ่มกันที่การเคลื่อนไหวในลาวโดยมีการปรับโครงสร้างผู้นำครั้งสำคัญครับโดยสภาแห่งชาติลาวมีมติเห็นชอบปรับโครงสร้างผู้นำครั้งสำคัญด้วยการแต่งตั้งนายเสริมไซกรมสิทธิ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่และขยับนายสอนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีให้เป็นประธานสภาแห่งชาติการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้รับความเห็นชอบในการประชุมสภาแห่งชาติลาวสมัยสามัญครั้งที่2ของสภาชุดที่10เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งสมาชิกสภาแห่งชาติทั้ง158คนที่เข้าร่วมการประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ขณะเดียวกันการปรับโครงสร้างผู้นำครั้งนี้เกิดขึ้นหลังนายไซสมพรพุ่มวิหารประธานสภาแห่งชาติคนก่อนถึงแก่อสัญญากรรมเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับนายเสริมไซวัย58ปีเริ่มต้นเส้นทางอาชีพด้านการทูตและการต่างประเทศโดยดำรงตำแหน่งหลายระดับในกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงผู้แทนลาวประจำสหประชาชาติก่อนขึ้นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในปี2559และรองนายกรัฐมนตรีปี2565
1: นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียกล่าวต่อรัฐสภาว่าผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาประมาณ 10,000 คนได้รับการส่งกลับประเทศแล้วนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งบางส่วนเดินทางด้วยเครื่องบินที่รัฐบาลเมียนมาจัดเตรียมไว้ขณะที่อีกราวๆ 1,400 คนถูกส่งกลับทางเรือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วภายใต้ข้อตกลงทวิภาคีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีอันวารับทราบถึงความกังวลของกลุ่มสิทธิมนุษยชนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่ผู้ถูกส่งตัวกลับอาจต้องเผชิญโดยระบุว่าทางการเมียนมาได้ให้คำรับรองว่าจะไม่มีการทำร้ายผู้ลี้ภัยเหล่านี้เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมาเลเซียยังกล่าวด้วยว่าเงื่อนไขที่มาเลเซียกำหนดไว้กับเมียนมาคือการที่เมียนมาต้องรับพลเมืองของตนเองกลับประเทศตามด้วยการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเพื่อไม่ให้เกิดการทารุณกรรมการบังคับขู่เข็นหรือการละเมิดสิทธิ์ซึ่งเขาจะหารือเรื่องนี้ต่อไปกับนายมินอ่องหลายประธานาธิบดีเมียนมาที่มีกำหนดจะเดินทางมาเยือนกรุงกัวลาลัมเปอร์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าน
0: ายอาเดนดูอาเลรัฐมนตรีสาธารณสุขเคนยาเปิดเผยว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกในประเทศเป็นพลเมืองเคนยาซึ่งอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือเดียคองโกโดยเดินทางมายังกรุงไนโรบีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและเสียชีวิตแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดซึ่งสามารถระบุผู้สัมผัสใกล้ชิดได้แล้วอย่างน้อย28คนรวมถึงสมาชิกในครอบครัวและบุคลากรทางการแพทย์ทั้งนี้ดีอาร์คองโกกำลังเผชิญกับการระบาดของโรคอีโบลาครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศซึ่งเชื้อที่ระบุล่าสุดนี้เป็นสายพันธุ์บุนดิบูเกียวที่พบได้ยากทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 8,000 คนและเสียชีวิตแล้วกว่า 4,000 คนการระบาดยังแพร่ไปยังยูกันดาประเทศเพื่อนบ้านที่พบผู้ติดเชื้ออย่างน้อย20คนและเสียชีวิต2คนก่อนองค์การอนามัยโลกประกาศให้ยูกันดาปลอดจากเชื้ออีโบลาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองครับ
1: นางแคทตี้โฮชูผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กของสหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วรัฐเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคหัดหลังจำนวนผู้ป่วยพุ่งสูงขึ้นโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5ตุลาคมถึง4พฤศจิกายนซึ่งนับเป็นการประกาศภาวะฉุกเฉินเนื่องจากการระบาดของโรคหัดครั้งแรกของรัฐในสหรัฐทั้งนี้รัฐนิวยอร์กรายงานพบผู้ป่วยโรคหัดในปีนี้แล้ว108คนนับถึงวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งส่วนใหญ่แพร่ระบาดในชุมชนชนบทที่มีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC แนะนำให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดจำนวน2เข็มเนื่องจากการฉีดวัคซีนเป็นวิธีป้องกันโรคหัดที่ดีที่สุดทั้งนี้อัตราการได้รับวัคซีนในกลุ่มเด็กอนุบาลของสหรัฐลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเหลือร้อยละ 92.4 ในปีการศึกษา2025ถึง2026ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ95
0: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามนะครับเริ่มกันที่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำหลังเจ้าหน้าที่หญิงสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในรัสเซียเสียชีวิตครับ
2: องค์การอนามัยโลกระบุว่าจากข้อมูลที่มีอยู่ในเวลานี้ความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำ และจะมีการประเมินความเสี่ยงอีกครั้งหากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมหลังเกิดความวิตกกังวลด้านสาธารณสุขจากการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอีคุสของรัสเซียซึ่งส่งผลให้ต้องกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดราว200คนเพื่อเฝ้าสังเกตอาการตามรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่หญิงรายนี้เสียชีวิตด้วยอาการปอดบวมโดยที่ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดขณะที่มีข่าวลือบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าเจ้าหน้าที่หญิงอาจทำหลอดทดลองตกแตกจากกรณีนักวิจัยหญิงของสถาบันต่อต้านกาฬโรครัสเซียป่วยเสียชีวิตอย่างปริศนาจนทำให้เกิดกระแสข่าวลือว่าอาจมีการรั่วไหลของเชื้อกาฬโรคปอดภายในห้องทดลองนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ออกมากล่าวว่าสหรัฐกำลังเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดโดยการเสียชีวิตดังกล่าวถือเป็นปัญหาใหญ่สำหรับรัสเซียและสหรัฐพร้อมให้ความช่วยเหลือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอนุมัติให้ประหารชีวิตนายนิดัลมาลิกฮาซันอดีตจิตแพทย์กองทัพสหรัฐด้วยการยิงเป้าหลังก่อเหตุกราดยิงภายในอาคารรักษาพยาบาลของฐานทัพฟอร์ตฮูดในรัฐเท็กซัสเมื่อปี2552ซึ่งทำให้ทหารเสียชีวิต13นายและบาดเจ็บอีก32นายถือเป็นการประหารชีวิตโดยกองทัพสหรัฐครั้งแรกในรอบกว่า60ปีอย่างไรก็ตามการประหารชีวิตนายฮาซันยังต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายทหารรวมถึงต้องมีคำตัดสินขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับความชอบด้านกฎหมายก่อนจึงจะดำเนินการได้ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึงระดมบุคลากรและทรัพยากรเพื่อจำกัดความเสียหายตลอดจนพัฒนาระบบความมั่นคงไซเบอร์เพื่อรับมือภัยคุกคามในยุค AI หลังพบเบาะแสมีการใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โจมตีทางไซเบอร์ธนาคารบางแห่งของเกาหลีใต้ซึ่งนำไปสู่การรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอย่างไรก็ตามทางการเกาหลีใต้ยังไม่ได้เปิดเผยว่าแฮกเกอร์ใช้เครื่องมือหรือโมเดล AI ชนิดใดในการโจมตีรวมทั้งขอบเขตที่แน่ชัดของข้อมูลที่ถูกเจาะหรือความเสียหายทั้งหมดกองกำลังรัฐบาลเยเมนรุกคืบเข้าสู่ชานเมืองโมคาแล้วหลังการปฏิบัติการสายฟ้าแลบเพื่อยึดคืนเมืองชายฝั่งรอบช่องแคบบับเอลมันเดฟทำให้กองกำลังกบฏฮูตีที่อิหร่านให้การหนุนหลังต้องถอยร่นออกจากพื้นที่ดังกล่าวหลังบุกยึดไว้ได้เมื่อเดือนที่แล้วโดยการยึดคืนพื้นที่ชายฝั่งช่วยลดภัยคุกคามของกลุ่มกบฏฮูตีต่อการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับมหาสมุทรอินเดียแม้กลุ่มกบฏฮูตีจะยังสามารถใช้โดรนโจมตีจากระยะไกลได้อยู่ก็ตามสื่อในแคนาดารายงานคาดการว่าพรรคปาร์ตี้เกเบกัวซึ่งเป็นพรรคการเมืองสนับสนุนการแบ่งแยกเอกราชของรัฐควิเบกคว้าชัยในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นอย่างไรก็ตามแม้ยังเร็วเกินไปที่จะระบุว่าพรรคปาร์ตี้เกเบกัวได้เสียงข้างมากในสภานิติบัญญัติแต่ผลการเลือกตั้งดังกล่าวสร้างแรงกดดันโดยตรงต่อรัฐบาลกลางของนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์ที่เน้นย้ำถึงความเป็นเอกภาพเพื่อรับมือกับมาตรการภาษีสหรัฐอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีโลกกลับมารวยทะลุ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอีกครั้งหลังมูลค่าการถือครองหุ้นในบริษัท SpaceX และ Tesla ปรับตัวสูงขึ้นโดยมีทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 1.04 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว35ล้านล้านบาทดัชนีมหาเศรษฐีของ Bloomberg ระบุว่ามูลค่าทรัพย์สินของมัสก์เพิ่มขึ้น 65,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2.18 ล้านล้านบาทมัสก์เคยสร้างประวัติศาสตร์เป็นบุคคลแรกของโลกที่มีทรัพย์สินแตะระดับ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
0: เมืองมูโฮสทางเหนือของฟินแลนด์ครับเป็นเมืองก่อสร้างศูนย์ข้อมูลของ Google ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีของสหรัฐที่คนที่นั่นส่วนใหญ่นะเป็นเกษตรกรเตรียมปรับตัวรับมืออย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ติดตามจากรายงานครับ
2: ที่เมืองมูโฮสทางเหนือของฟินแลนด์โจนี่พิทเคนเนนเกษตรกรวัย36ปีกำลังเตรียมตัวใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนบ้านรายใหม่ที่อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรนั่นก็คือบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Google ที่มีแผนจะสร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center แห่งใหม่เขาบอกว่าโครงการนี้ใหญ่โตมากจนแทบจะจินตนาการไม่ออกว่ามันจะตระหง่านขึ้นมาอย่างไรท่ามกลางท้องทุ่งที่อยู่รายรอบศูนย์ข้อมูลของ Google แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเม็ดเงินลงทุนที่ประกาศออกมารวม 13,000 ล้านยูโรซึ่งจะมีการก่อสร้างตลอด2ปีข้างหน้าถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดในยุโรปของยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีจากสหรัฐเวลานี้พื้นที่ก่อสร้างมีการตัดโค่นต้นไม้ออกจนเตียนโล่งแล้วและมีรถบรรทุกวิ่งรับส่งของเข้าออกพื้นที่ก่อสร้างซึ่งตั้งอยู่ติดกับสายส่งไฟฟ้าแรงสูงหลักแผนการขยายธุรกิจของ Google ครอบคลุมเทศบาลหลายแห่งในฟินแลนด์ ซึ่งเป็นจุดที่ Google มีศูนย์ข้อมูลเปิดให้บริการอยู่ก่อนแล้วเม็ดเงินลงทุนมหาศาลนี้ถึงกับทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐต้องออกมาเรียกร้องให้ Google ทบทวนแผนการดังกล่าวผ่านข้อความบนแพลตฟอร์ม Truth Social ของเขาพิทแคนแนนกล่าวว่าจนถึงตอนนี้เขายังคงรู้สึกค่อนข้างเป็นบวกกับโครงการนี้เพราะมันจะช่วยนำกิจกรรมทางธุรกิจขนาดใหญ่และความคึกคักมาสู่เทศบาลในชนบทที่มีประชากรเพียงประมาณ 8,800 คนแห่งนี้แต่เขาก็ยังกังวลว่าในที่สุดเกษตรกรในท้องถิ่นจะต้องเตรียมรับมือกับการใช้พลังงานอย่างไรคิมโมฮิโนนายกเทศมนตรีเมืองมูโฮสกล่าวว่าการลงทุนครั้งใหญ่ของ Google ทำให้ช่วงนี้เขายุ่งมากเนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีอุตสาหกรรมประเภทนี้อยู่ในพื้นที่เลยและเขาก็เชื่อว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนสถานการณ์ของเทศบาลทั้งหมดไปอย่างสิ้นเชิงอย่างน้อยที่สุดในช่วงการก่อสร้างก็น่าจะมีแรงงานหลายพันคนจากหลากหลายสัญชาติเข้ามาอยู่ในพื้นที่อย่างไรก็ตามแผนของ Google ได้จุดชนวนให้เกิดข้อพิพาทขึ้นโดยสำนักงานตรวจสอบแห่งชาติฟินแลนด์กำลังดูว่าบริษัทท้องถิ่นในฟินแลนด์ซึ่งเป็นตัวแทน Googleได้ทำการแผ่วถางป่าไปมากกว่า 1,870 ไร่ในเมืองมูโฮสโดยที่ไม่มีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นข้อบังคับตามกฎหมายเพราะภาพถ่ายดาวเทียมทำให้เห็นได้ว่าพื้นที่ธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ได้ถูกตัดโค่นไปด้วยฟินแลนด์มียอดการลงทุนในศูนย์ข้อมูลเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีสภาพอากาศที่เย็นรวมถึงมีกระแสไฟฟ้าที่ค่อนข้างเสถียรและราคาถูกซึ่งส่วนใหญ่ผลิตจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รวมถึงพลังงานลมและน้ำด้วยเหตุนี้รัฐบาลฟินแลนด์จึงมองเห็นโอกาสในการดึงดูดการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลเข้ามาในประเทศโดยหวังว่าส่วนหนึ่งจะสามารถแก้ปัญหาอัตราการว่างงานที่สูงเป็นประวัติการณ์และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ซบเซาได้ทว่าในขณะที่ศูนย์ข้อมูลที่ต้องใช้พลังงานมหาศาลหลายสิบแห่งกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและยังมีอีกหลายแห่งที่อยู่ในแผนงานของบริษัทอื่นๆรวมถึง Microsoft และ TikTok นั้นความไม่แน่นอนเกี่ยวกับราคาพลังงานความจุของระบบสายส่งไฟฟ้าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็จุดชนวนให้เกิดการถกเถียงกันในวงกว้างในฟินแลนด์เช่นกัน
0: ต่อไปติดตามข่าวกีฬานะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปพี่กีตาร์นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: มีอะไรครับ
4: เมื่อคืนนี้มีฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับแฮร์รี่เคนลงสนามให้ทีมชาติอังกฤษ125นัดละ
5: ค่ะขณะที่ช่วงเช้าวันนี้นะคะก็เป็นแมตช์อำลาของเลโอนีลเมสซี่นะคะก็ต้องบอกว่าบรรยากาศประทับใจเลยทีเดียวค่ะ
3: ค่ะค่ะเชิญค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับพระราชทานเงินและก็หมวกเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาพาราไทยครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรัตติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจัดจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษมอบแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยครับ
5: ค่ะก็เงินพระราชทานดังกล่าวนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาแล้วก็ดูแลกีฬาสำหรับคนพิการในประเทศไทยรวมถึงสนับสนุนการเตรียมความพร้อมแล้วก็การส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอาทิการแข่งขันเอเชียนพาราเกมนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะตลอดจนรายการสำคัญต่างๆเพื่อสร้างโอกาสให้นักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพแล้วก็สร้างผลงานในเวทีระดับนานาชาติค่ะ
4: ครับก็ในโอกาสเดียวกันได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทย500ใบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาพาราลิมปิกไทยนะครับในการเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่ไอจินาโกย่าที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่นักกีฬาพาราลิมปิกไทยจะร่วมชิงชัยและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับก็มีพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบพร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยร่วมในพิธีด้วย
5: ค่ะก็เชียร์ทีมไทยนะคะคอลเลกชันพิเศษจากแบรนด์สิริวัณวรีนะคะสร้างขึ้นเพื่อร่วมส่งแรงใจแล้วก็พลังเชียร์ให้นักกีฬาทีมชาติไทยในโอกาสการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะผ่านแฟชั่นไอเทมที่ผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยนะคะก็ได้รับ กระแสตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะคะโดยคอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชันเนี่ยประกอบไปด้วยเชียร์ทีมไทยดอนกอยนะคะก็เป็นหมวกแก๊ปผูกหางผลิตจากผ้าดอนกอยนะคะเป็นผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากฝีมือช่างทอในโครงการดอนกอยโมเดลในพระราชดำรินะอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครนะคะด้านหน้าหมวกเนี่ยปักอักษรไทยแลนด์นอกจากนี้ก็ยังมีหมวกแก๊ปผ้าไนลอนผูกหางหมวกแก๊ปผ้าไนลอนแล้วก็เสื้อกีฬาพิมพ์ลายที่ถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นด้านหน้าสกรีนไทยแลนด์ด้วยนะคะพร้อมกับมีโลโก้สิริวัณณวรีบริเวณด้านหลังด้วยนะคะก็กระแสตอบรับดีนะคะมีเหล่าเซเลบคนดังเนี่ยนำมาสวมใส่แล้วก็โซเอาด้วยนะคะแต่ว่านักกีฬาพาราลิมปิกไทยเนี่ยจะได้สวมใส่กันนะ
4: ครับขณะที่ควันหลงจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่านะครับก็ทำให้ภาพลักษณ์ของการแข่งขันฝ่ายจัดเนี่ยทำให้ญี่ปุ่นต่อไปในการที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันผู้เชี่ยวชาญกีฬาของญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าภาพลักษณ์นี่ก็เสียไปพอสมควรนะครับเพราะว่ามีปัญหาค่อนข้างเยอะทั้งเรื่องการเตรียมตัวเรื่องของที่พักนักกีฬานะครับเรื่องของปัญหาการเดินทางต่างๆ
5: ใช่นะคะก็อย่างปัญหาเรื่องของเอานักกีฬาก่อนเรื่องของที่พักเนี่ยคือมีการประหยัดงบไม่สร้างหมู่บ้านนักกีฬานะคะมีการใช้ตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็เรือสำราญคอต้าเซเลน่ามาแทนนะคะมารองรับนักกีฬาโดยอ้างว่าเป็นเรื่องของความประหยัดนะคะนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องของการเปิดเพลงชาติผิดด้วยคือเป็นความไม่ตระหนักรู้ถึงภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ที่อ่อนไหวจนหลากหลายชาตินะคะอย่างประธานโอลิมปิกของเกาหลีเนี่ยก็ออกมาตำหนิตัดเกรดเลยนะคะบอกว่าการเป็นเจ้าภาพของญี่ปุ่นครั้งนี้เนี่ยให้เกรด F
4: ครับ
5: นะคะ
4: ซึ่งทางฮิโรคาสุอาราอิศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการกีฬานะครับบอกว่าญี่ปุ่นอาจต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าจะก้าวพ้นร่มเงาของปัญหาในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับนักกีฬาหลายคนที่มาที่นี่คาดหวังว่าญี่ปุ่นจะจัดงานได้ดีกว่าหางโจของจีนในครั้งก่อนนะครับก็ถ้าหากญี่ปุ่นคิดจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกอีกครั้งเนี่ยเชื่อว่าตอนนี้ความเชื่อมั่นก็ลดลงไปนะครับและการจะชนะในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพก็อาจจะยากขึ้นคือการเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าแทบจะไม่ค่อยมีคู่แข่งเท่าไหร
5: ่
4: นะครับในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมแต่ถ้าระดับโอลิมปิกเนี่ยเชื่อว่าคู่แข่งเยอะแน่นอน
5: ใช่นะคะก็สาเหตุเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมชาติอย่างญี่ปุ่นที่ค่อนข้างจะมีความเถนตรงมีความเป๊ะเนี่ยนะคะทำไมถึงจัดงานออกมาอย่างนี้ก็เพราะว่าคือเขาไปตัดสิทธิ์บริษัทออร์แกไนซ์ยักษ์ใหญ่ที่เคยจัดมาตลอดนะคะแล้วก็ใช้คณะกรรมการของท้องถิ่นมาจัดงานนะคะก็ส่งผลอย่างที่เห็นนะคะแต่ทางญี่ปุ่นเองก็บอกว่ารอให้คนเนี่ยลืมไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมามีความหวังในการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปนะคะก็ในช่วงการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก2020ที่ผ่านมาตอนนั้นที่ญี่ปุ่นก็เป็นเจ้าภาพนะคะมีปัญหาเรื่องของงบประมาณแล้วก็การคอร์รัปชันของผู้บริหารระดับสูงหลายคดีเหมือนกันแล้วก็ยังมีเรื่องของโควิด-19ด้วยตอนนั้นนะคะประชาชนเนี่ยก็ออกมาประท้วงพอสมควรว่าไม่อยากเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นญี่ปุ่นยังมีความหวังในการที่จะเป็นเจ้าภาพจัดทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆในอนาคตต่อไปค่ะ
4: ครับส่วนทางเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้มีการพิจารณายกเลิกระบบยกเว้นการเกณฑ์ทหารหลังจากที่นักกีฬาดีใจเกินเหตุจากการคว้าเหรียญทองได้นะครับก็คืออย่างทีมฟุตบอลชายใช่ไหม
5: ใช่
4: นะครับคว้าเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับปรากฏว่านักกีฬาชายเนี่ยออกอาการดีใจจนเกินหน้าเกินตาเพราะว่าคือเป้าหมายสำคัญของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับของฝ่ายชายเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนคือได้เหรียญทองเอเชียนเกมเนี่ยจะยกเว้นการเกณฑ์ทหาร2ปีก็จะมีไปฝึกเป็นสัปดาห์เล็กน้อย
5: ค่ะใช่ค่ะฝึกสั้นๆประมาณ4สัปดาห์หรือว่าไปรับใช้สังคมแทนนะคะก็เป็นเงื่อนไขของทางเกาหลีเขานะคะหากได้เหรียญทองเอเชียนเกมหรือว่าเหรียญใดเหรียญหนึ่งในโอลิมปิกเกมเนี่ยจะถูกยกเว้นการเกณฑ์ทหารจำนวนเต็ม2ปีนะคะซึ่งแน่นอนล่ะค่ะว่านักกีฬาเกาหลีใต้เนี่ยก็ทุ่มเทเพื่อที่จะคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมให้ได้โดยเฉพาะฟุตบอลคว้าแชมป์มาแล้ว4สมัยติดต่อกันนะคะแม้กระทั่งซนฮึงวินเนี่ยก็เคยเดินทางมาแข่งขันเอเชียนเกมมาแล้วด้วย
4: คือเหตุผลหนึ่งก็คือพอเล่นเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับโดยเฉพาะการไปเล่นในยุโรปถ้าต้องไปติดเรื่องของการเกณฑ์ทหารเนี่ยก็จะหายไป2ปีก็ทำให้แต่ละสโมสรเนี่ยก็อาจจะคิดหนักในเรื่องของการเซ็นสัญญานะครับ ก็เลยเป็นเป้าหมายของนักกีฬาฟุตบอลชายของเกาหลีใต้แล้วก็ครั้งนี้ดันทำได้ด้วยแต่ปัญหาก็คือพอได้แล้วดันดีใจเกินเหตุไป
5: แล้วหนึ่งในนั้นก็คือกัปตันทีมของเขานะคะก็คือมีการแบบให้สัมภาษณ์แล้วก็ประกาศเลยว่าไม่ต้องเป็นทหารแล้วประมาณนี้นะคะแล้วยังมีกองหน้าดาวรุ่งอีกที่เหมือนสวมหมวกปลดประจำการนะคะซึ่งหมวกนี้คือต้องเกณฑ์ทหารครบแล้วถึงจะมอบให้แล้วเขาก็สวมแล้วเขาก็ตะเบะเนี่ยมันก็เป็นการแบบแสดงความดีใจจนออกนอกหน้านอกตาแล้วมันก็เลยความเหลื่อมล้ำว่าอ้าวแล้วผู้ชายที่ต้องเกณฑ์ทหาร2ปีล่ะแม้กระทั่งคนดังอย่าง DTS อย่างเงี้ยมีการเอามาเปรียบเทียบกันนะคะนั่นคือสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมากกว่าการคว้าเหร
4: ีย
5: ญ
4: เอเชียนเกมใต
5: ้ประเทศเกาหลีใต้ขออภัยค่ะมากกว่าการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมด้วยซ้ำก็ยังจะต้องไปเกณฑ์ทหารเลย
4: ท่าน BDS ไทยเดี๋ยวขายหนังสืออยู
5: ่นะต้องหยอดเหรียญนะคะก็เลยทำให้นะคะทางบินนาโคศกกลาโหมของเกาหลีใต้เนี่ยเปิดเผยว่ากระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้กำลังพิจารณาปรับลดหรือว่ายกเลิกระบบยกเว้นการเกณฑ์ทหารสำหรับนักกีฬาและศิลปิน
4: นะครับ
5: ยุ่งแล้ว
4: ใช่นะครับเป็นประเด็นที่จะต้องไปคุยกันต่อนะครับคือตั้งแต่ยุคของซอนฮึงมินแต่ว่าตอนซอนฮึงมินได้เหรียญทองเอเชียนเกมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกอาการอะไรมากมายไงแต่เนี่ยเพราะอาการที่แสดงออกทำให้ต้องมีการกลับไปพิจารณาใหม
5: ่แล้วจริงก่อนหน้านั้นเนี่ยในยุคก่อนๆเนี่ยคือเขามีกฎนี้มานานแล้วคือประชากรเกาหลีชายเนี่ยยังมีมากพอที่จะทำให้ไปเกณฑ์ทหารได้แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยคือลดน้อยลงนะคะก็จำเป็นอาจจะต้องมีการลดทอนแล้วคนที่เคราะห์ร้ายเนี่ยก็เป็นนักกีฬาในยุคใหม่ๆนะ
4: ครับส่วนการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนนี้นะครับมีรายการยูฟ่าเนชั่นลีกซึ่งแฮร์รี่เคนลงสนามให้กับทีมชาติอังกฤษเป็นเกมที่125ทำได้2ประตูด้วยนะครับ125นัดที่แฮร์รี่เคนลงสนามให้กับทีมชาติอังกฤษเป็นสถิติเทียบเท่ากับปีเตอร์ชิลตันเลยเมื่อคืนนี้เจอกับเช็กเกียนะครับคือในยูฟ่าเนชั่นลีกหลังจากอังกฤษนัดแรกแพ้สเปนหลังจากนั้นผลงานยอดเยี่ยม ชนะรวดเลยนะครับก่อนเจอเช็กเกียเนี่ยชนะโครเอเชียไปเยือนนะชนะ 7-0 ส่วนเช็กเกียเนี่ยผลงานไม่ดีนะครับแพ้มา3นัดติด
5: ใช่นะคะก็สำหรับเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะจริงๆเนี่ยทางสิงโตคำรามนะคะอังกฤษเนี่ยออกนำไปก่อนนะตั้งแต่นาทีที่27นะคะแฮร์รี่เคนเนี่ยยิงนำก่อนเลยนะคะ
4: คือแฮร์รี่เคนเนี่ยเปิดบอลมาแล้ววลาดิเมียร์คูฟาวสกัดบอลพลาดเข้าประตูเองนะครับแล้วก็ลูก2ลูก3เนี่ยเป็นแฮร์รี่เคนยิงได้นะครับลูกแรกคูฟาวโอนโกนาที27นาที27นะครับแฮร์รี่เคนยิงได้นาทีที่40กับนาทีที่57เท่ากับว่าตอนนี้ยิงให้กับทีมชาติอังกฤษไป91ประตูแล้วก็เป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของทีมชาติอังกฤษแล้วก็ติดทีมชาติอังกฤษมากที่สุดเทียบเท่ากับปีเตอร์ชิลตันนะครับนั่นเท่ากับว่าพฤศจิกายนช่วงยูฟ่าเนชั่นลีกกลับมาเตะอีกลงอีก1นัดก็จะเป็นสถิติเดียวๆละ
5: ใช่นะคะก็จะเป็น126นัดนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะก็ผลงานดีขนาดนี้ก็ยังมีลุ้นรางวัลบอลลงดอด้วยนะคะก็เป็นอังกฤษนะคะที่ผลงานยอดเยี่ยมลงเตะไปแล้วตอนนี้มีคะแนนรวม9คะแนนตามหลังสเปนอยู่นะคะสเปนลงเตะ4นัดมี12คะแนนอังกฤษอยู่อันดับที่2มี9คะแนนนะคะเดี๋ยวนัดต่อไปอังกฤษจะเจอกับโครเอเชียอีกครั้งนึงแล้วก็เช็กเนี่ยก็มีลุ้นกับสเปนนะโครเอเชียกับเช็กยังมีลุ้นในการจบอันดับที่3อยู่
4: ครับอังกฤษเนี่ยตอนเกมเจอกับสเปนก็น่าเสียดายนะครับมีจังหวะที่แฮร์รี่เคนยิงจุดโทษไม่เข้าสุดท้ายก็พลิกแพ้เลยแต่ว่าหลังๆผลงานก็ดีนะครับก็ถือว่าอังกฤษช่วงนี้ผลงานยอดเยี่ยม
5: ใช่นะคะส่วนผลค่ะ
4: ครับ
5: ยูฟ่าในเชลลีคู่อื่นนะคะ
4: ครับก็คู่ที่อยู่ในกลุ่มนี
5: ้
4: โครเอเชียกับสเปนนะครับโครเอเชียนำก่อนแต่สุดท้ายสเปนแซงชนะไป 2-1 สเปนเนี่ยเข้าคอนเซปต์เดิมเลยเปลี่ยนตัวสำรองลงมามีทีเด็ดตลอดนะครับสำรองล่าสุดเป็นมิเกลเมดิโน
5: ่
4: ลงมายิงนาที61แล้วก็88ทำให้สเปนทำสถิติ 100% ในยูฟ่าเนชั่นลีก4นัดแรกนะครับมี12คะแนนอังกฤษอยู่อันดับ2มี9คะแนนนะครับแล้วก็โครเอเชียอยู่อันดับ3มีอยู่3คะแนนส่วนเช็กยังไม่มีคะแนนเลย
5: ใช่นะคะก็โครเอเชียนำก่อนนะคะแล้วเป็นสเปนเนี่ยมาม
4: ีใบแดงด้วยวันเปเรซิสยิงได้ด้วยแล้วก็โดนใบแดงในช่วงท้ายเกม
5: อ่ะนะคะส่วนผลคู่อื่นนะคะคาซัคสถานเสมอกับหมู่เกาะเฟโร่2ประตูต่อ2อัลเบเนียนะคะชนะซานมาริโน2ประตูต่อ1ลักเซมเบิร์กแพ้บัลแกเรีย0ประตูต่อ2เอสโตเนียนะคะเสมอกับไอซ์แลนด์นะคะ0ประตูต่อ0ค่ะสกอตแลนด์แพ้สโลวีเนีย1ต่อ2สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะมาซิโดเนียเหนือ3ประตูต่อ0มอลโดวานะคะแพ้สโลวาเกีย0ประตูต่อ4และเบลารุสนะคะเสนอฟินแลนด์1ประตูต่อ1ค่ะ
4: ครับ ส่วนทางคริสเตียโน่โรนัลโดนะครับล่าสุดมีออกแถลงการเรื่องของการออกจากแคมป์ทีมชาติโปรตุเกสออกมาแล้วนะครับก็เขียนซะยาวเลยนะ
5: ใช่
4: นะครับจริงๆเขาบอกว่าตอนจบฟุตบอลโลกเนี่ยฟุตบอลโลก2026นะครับเจ้าตัวเคยคิดที่จะประกาศเลิกเล่นทีมชาติ
5: ใช่
4: แต่ก็มีโอกาสได้คุยกับทางประธานสหพันธ์ฟุตบอลของโปรตุเกสแล้วก็ทางเฮดโค้ชนะครับก็คือจอร์จเชซุสซึ่งเป็นโค้ชที่ทางสหพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสเนี่ยปรึกษาโรนัลโดนะ
5: ค่ะ
4: ว่าควรเอาใครมาดีแล้วก็โรนัลโดเสนอคนนี้นะครับเพราะว่าเคยทำงานร่วมกันตอนอยู่กับอัลนาเซอร์แต่ตอนนี้มีปัญหากันแล้ว
5: ค่ะแล้วเขาก็แฮปปี้ด้วยนะคะกับการที่มีกุนซือคนนี้นะคะและในระหว่างที่ก่อนที่จะมีการแข่งขันในชลีกเนี่ยมีการพูดคุยตกลงกันว่าโรนัลโดอยู่ยังเล่นให้ทีมชาติอยู่นะแต่ว่าอาจจะมีการโรเตชันอาจจะไม่ได้ลงสนามบ่อยๆนะคะโรนัลโดก็บอกว่าโอเคเลยนะคะก็เขาก็มีแผนพักฟื้นสภาพร่างกายของเขาแต่ว่าจุดแตกหักเนี่ยมาอยู่ในเกมกับนอร์เวย์นะคะนัดที่โปรตุเกสชนะนอร์เวย์คือโรนัลโดเนี่ยตอนแรกคิดว่าตัวเองจะไม่ได้ลงเล่นเพราะตามที่ตกลงกันไว้ว่าไม่ต้องเล่นทีมเยือนนะคะแต่ทีนี้เนี่ยทางจอร์จเชซุสเนี่ยเขามาบอกโรนัลโดว่าเดี๋ยวลง30นาทีนะ
4: 30นาทีสุดท้าย
5: ใช่นะคะโรนัลโดก็ก็เบ่งรับเบ่งสู้แต่สุดท้ายก็รับปากตกลง
4: คือเจ้าตัวเนี่ยลงไปวอร์มแล้วนะครับแต่สุดท้ายทางจอร์จเชซุสก็ไม่ใช้งานเขาเขาเลยมองว่าอันเนี้ยผิดคำพูดครั้งที่1อ่ะนะหลังจากนั้นช่วงแถลงข่าวก่อนแถลงข่าวมีการคุยกันแล้วว่าควรจะแถลงข่าวออกมาในรูปแบบไหนปรากฏว่าช่วงแถลงข่าวเนี่ยจอร์จเชซุสแกสลิงแตกด้วยนะครับมีโมโหแล้วพูดไม่เหมือนกับที่เตรียมกันไว
5: ้
4: นะครับก็เลยเหมือนกับผิดคำพูดครั้
5: งที่2
4: ก็เลยตัดสินใจออกจากแคมป์ทีมชาติโปรตุเกสเลย
5: โดบอกว่าอย่าให้มีครั้งที่3
4: ก็เลย
5: ออกจากทีมนะคะแต่ว่าทางด้านโรนัลโดเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ปิดกั้นนะคะบอกว่ายังไม่ได้เลิกเล่นทีมชาติโปรตุเกสแต่ว่าต้องมาอธิบายให้ฟังว่าเขาเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้เรื่องมากหรือว่าไม่ได้จะงงแงนะคะแต่เพียงแต่ว่าเนี่ยมันคือเรื่องของการผิดคำพูดก
4: ับ
5: เขานะคะ
4: คือตอนนี้เขาบอกว่าจอร์จเชซุสเนี่ยทำลายความเชื่อใจของเขา
5: ค่ะ
4: นะครับก็ทำให้ตอนนี้เดี๋ยวต้องไปคุยกันเพราะว่าเดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนจะมีกลับมาเตะอีกครั้งนะครับเด
5: ี๋
4: ยวดูว่าโรนัลโดจะกลับมาหรือเปล่าทางตัวของจอร์จเชซุสซึ่งเป็นโค้ชก็พูดเองว่าอยู่ที่ตัวของโรนัลโดละแต่จริงก็ทำงานด้วยกันมานะครับแล้วเขาบอกว่าจอร์จเชซุสเนี่ยที่เป็นโค้ชของทางทีมชาติโปรตุเกสเป็นกุนซือที่ได้รับค่าเหนื่อยระดับต้นๆของลีกนะอาจจะค่าเหนื่อยแพงกว่าซีดานที่คุมฝรั่งเศสอีกอ่ะค่าเหนื่อยแพง
5: นะคะก็อย่างที่โรนัลโดก็ออกมาชี้แจงแบบรายละเอียดยาวนะคะก็ลองไปหาอ่านกันดูนะคะแต่ว่าสรุปใจความก็ประมาณนี้นะคะ
4: แต่ในมุมนึงก็เข้าใจโค้ชนะครับบางทีระวางแผนไว้แล้วแหละแต่หน้างาน
5: อ
4: ่ะ
5: แต่ตอนนั้นก็คือทีมกำลังเล่นได้ดีแล้วนำ อยู่
4: ตอนนั้นนำ 2-1 แล้วก็ยังนำไม่ขาดนะครับที่สำคัญคนที่เล่นลงเล่นแทนเนี่ยก็ได้เล่นดีด้วย
5: ใช่
4: แต่ก็เปลี่ยนกอนซาโลลามอสออกนะน
5: ะ
4: ครับแล้วเหมือนกับตอนนั้นพยายามซื้อเกมรับไงนะครับคือนำอยู่ประตูเดียวอ่ะนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของแท็กติกหน้างานที่มีการเปลี่ยนแปลงกัน
5: และในการออกมาแถลงข่าวเนี่ยทางจอร์จเชซุสเองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ประมาณนี้แต่ว่าด้วยท่าทีที่ดุดันนะ
4: ครับ
5: ก็บอกว่าคือมันเป็นสิทธิ์ของเขา
4: ใช่เขาเป็นโค้ชเขาก็ต้องเป็นคนตัดสินใจนะครับจะให้นักเตะมาเป็นข้อจำกัดเนี่ยมันก็ไม่ได้ในการทำหน้าที่นะ
5: แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็จะไม่ขอโทษใครนะคะไม่ได้ทำผิดอะไรที่ต้องขอโทษใครแต่ทางโรนัลโดเนี่ยเขาบอกว่ามีการพูดคุยกันแล้วว่าจะออกมาพูดหรือว่าสื่อสารกับประชาชนยังไงแต่ไม่ได้พูดแบบนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นชนวนเหมือนความเข้าใจผิดกันเล็กๆน้อยๆนะคะ
4: เดี๋ยวดูว่าถ้ายังเป็นโค้ชคนนี้อยู
5: ่
4: โรนัลโดจะกลับมาหรือเปล่านะครับก็มีเวลาในการพูดคุยกันเพราะว่าจะกลับมาแต่อีกครั้งทีมชาติก็ช่วงพฤศจิกายนน
5: ะ
4: นะครับไปดูข่าวของแมนซิตี้กันบ้างนะครับล่าสุดยูฟ่าเนี่ยติดตามสถานการณ์และก็รอการพิจารณาทางวินัยของพรีเมียร์ลีกให้เสร็จสิ้นนะครับก่อนจะมีการดำเนินการกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนที่แมนซิตี้จะมีปัญหากับทางพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยยูฟ่าสอบก่อนนะตอนนั้นมีการร้องเรียนก่อนแล้วก็มีบทลงโทษในเรื่องของการไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ห้ามไปแข่งขันแต่ว่าตอนนั้นแมนซิตี้รอดตัวเรื่องของคดีความหมดอายุแต่ว่าสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่มีการหมดอายุของคดีความนะครับก็เลยเดี๋ยวรอให้คดีนี้จบก่อนเดี๋ยวยูฟ่าจะตามด้วย
5: นะคะก็มีการไม่ปฏิบัติตามกฎตั้งแต่ปี2009ถึง2018กับยูฟ่าเนี่ยประมาณ5กระทงนะคะ
4: ครับก็คือสถานการณ์คล้ายๆกับที่โดนทางพรีเมียร์ลีกนะครับแจ้งข้อหาไปนะครับเรื่องของการใช้เงินนั่นแหละนะครับแต่ว่าติดที่ของยูฟ่าเนี่ยมีเรื่องของ เวลา
5: ะ
4: นะครับอายุความแล้วก็ทางแมนซิตี้เนี่ยก็ไปฟ้องร้องศาลกีฬาโลกด้วยตอนนั้นหลักฐานไม่เพียงพอนะครับและหลักฐานที่ได้มาตอนนั้นเนี่ย เป็นเหมือนแฮกเกอร์เขาไปแฮกข้อมูลของสโมสรนะครับแล้วก็เอามาลงในนิตยสารของทางเยอรมัน
5: ใช่
4: ครับก็เลยข้อมูลที่ได้มามันก็ดู
5: เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกกฎหมาย
4: ค่ะครับก็เลยสุดท้ายก็รอดตัวไปแต่ว่าในเคสของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยถ้าจะรอดยากเหมือนกัน
5: ค่ะก็ต้องมาดูว่าโทษสูงสุดที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะได้รับเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าผู้คาดการณ์เนี่ยก็บอกว่าน่าจะประมาณโดนตัดแต้มเยอะหน่อยเพราะว่าถ้าเอาตามกฎเหมือนทีมอื่นๆที่เขาโดนนะคะ
4: นะตัดไปพันกว่าแต้ม
5: นะแล้วเดี๋ยวเยอะไปนะคะประมาณ30 40 50แต้มประมาณนี้นะคะหรือว่าถ้าโทษหนักสุดจริงๆก็ปรับตกชั้น
4: คือเขาบอกว่าปัญหาของแมนเชสเตอร์เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของการปรับคะแนนอย่างเดียวนะครับก็อย่าลืมว่าในแต่ละฤดูกาลน่ะแมนเชสเตอร์ถ้าถูกริบแชมป์ไปอันดับ2ก็ควรจะได้เงินเพิ่มเพราะเขาจะต้องขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งรวมถึงทีมที่ไปได้สิทธิ์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเขาไม่ได้ไปเพราะว่าสิทธิ์ของแมนซิตี้ได้ไปแทนอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่แต่ละสโมสรสามารถฟ้องร้องแมนซิตี้ได้อีก
5: มัน
4: ก็เลยยาวเลยไง
5: มันมีผลกระทบเป็นวงกว้างนะคะกับหลายๆทีมด้วยนะคะก็คือหลักๆแล้วเป็นเรื่องของการอำพรางคือจริงๆตามกฎอ่ะคือสโมสรแต่ละสโมสรนะห้ามใช้จ่ายเงินมากกว่ากำไรที่ได้แต่มันมีการแบบว่าหมกเม็ดกับยัดเงินเข้าไปการอย่าง
4: น
5: ี
4: ้ตอนนี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษสอบสวนมาหลักฐานค่อนข้างชัดเจนนะครับ115คดีที่สอบสวนไปผิดไป114โอ้โหนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ที่ทางแมนซิตี้ที่พยายามจะยื่นอุทธรณ์อยู
5: ่พอยื่นอุทธรณ์นะคะก็เลยยังไม่ได้ระงับการแข่งขันแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ต้องไปเยือนแอนฟิลด์เจอกับลิเวอร์พูลด้วยไม่รู้สภาพจิตใจของนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้จะเป็นยังไงนะคะหรือว่าจะรวมพลังใจกันเล่น
4: ครับ
5: ก็เดี๋ยวมาติดตามกันแล้วกันนะคะ
4: นะครับขณะที่ลิโอเมสซี่นะครับตอนนี้กำลังลงเล่นกับทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นเกมสุดท้ายของเขาประกาศรีไทร์จากทีมชาติแล้วนะครับก็กำลังเล่นอุ่นเครื่องเจอกับเบนินอยู
5: ่
4: เบนินนี่นักเตะก็จ้องอยู่นะครับว่าหลังจากจบเกมจะขอเสื้อเมสซี่แย่งกันหน้าดูนะ
5: เขาบอกว่าก่อนลงสนามเนี่ยคือก่อนแข่งเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเกมนะลงไปถ่ายภาพบรรยากาศกับแฟนๆที่ใส่เสื้อฟ้าขาวกันมาเต็มสนามไปหมดเลยนะคะแล้วลูกฟุตบอลก็เหมือนสดุดีเมสซี่นะคะมีการเขียนข้อความว่า The Last Dance แล้วก็มีหมายเลข10อยู่ที่ลูกฟุตบอลด้วย
4: ก็พาอาร์เจนตินาได้แชมป์โลก2022แชมป์โคปาอเมริกา2สมัยครองสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดการของทีมชาติด้วย125ประตู65แอสซิสต์นะครับก็เขาบอกว่านี่ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเตะหลายคนนะครับเพราะว่ากว่าเมสซี่จะได้แชมป์กับทีมชาติเนี่ยเขาเคยงอนเพราะว่าเล่นทีไรกับทีมชาติก็ไม่ประสบความสำเร็จเลิกเล่นไปช่วงหนึ่งโค้ชเพื่อนร่วมทีมต้องตามกลับมานะครับและสุดท้ายก็เริ่มจากได้แชมป์โคปาอเมริกาแล้วมาได้แชมป์โลกนะครับแล้วก็ล่าสุดเกือบได้แชมป์โลก2สมัยนะได
5: ้เข้าชิงด้วยนะคะก็บรรยากาศนะคะในกรุงบัวโนสไอเรสนะคะก็มีการประดับประดานะเต็มไปด้วยหน้าของเมสซี่นะคะนั่นแสดงถึงความรักของแฟนๆชาวอาร์เจนตินาที่มีต่อเมสซี่จริงๆแม้กระทั่งเนมเคยร่วมงานกันบาร์เซโลนาก็ออกมาบอกว่าใครก็ตามที่ชื่นชอบฟุตบอลเนี่ยจะต้องขอบคุณเลโนเมสซี
4: ่
5: ที่สร้างความสุขไม่เพียงแต่เฉพาะทำความดีความชอบให้กับอาร์เจนตินานะคะแต่ว่าเขาสร้างความสุขให้กับคอบอลทั่วโลกเลย
4: ใช่นะครับก็เตะกันไปเริ่มเตะประมาณเกือบ6:30 น.นะครับตอนลงมานี่น่าจะเป็นช่วงพักครึ่งเวลาละซึ่งเมสซี่ก็มีชื่อเป็น11คนแรกคือตอนแรกเนี่ยเมสซี่จะไม่ลงสนามนะเพราะเขาแถลงการว่าจะเลิกเล่นทีมชาติไปแล้วแต่ว่าโค้ชแล้วก็เพื่อนร่วมทีมนะครับบอกว่านัดสุดท้ายน
5: ะ
4: ลงสักหน่อยนึง
5: ลงมาเดินก็ได
4: ้นะครับสุดท้ายก็ลงไป11คนแรกเลย
5: ค่ะตอนฟุตบอลโลกล่าสุดก็ลงไปเดินก็ยังได้เลยนะคะนี่คือเลโอนีลเมสซี่นะคะคือเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วล่าสุดเนี่ยทางมหาวิทยาลัยโบโนสไอเรสนะคะก็มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ให้กับเขาด้วยนะคะ
4: ครับมีข่าวของซีเฟนเจอราร์ดนะครับตำนานกัปตันทีมของลิเวอร์พูลยอมรับว่าเสียใจ
5: เสียดาย
4: ที่ออกจากลิเวอร์พูลเร็วไปหน่อยเพราะถ้าอยู่ต่อสักนิดจะได้ร่วมงานกับเจอร์เก้นครอปละ
5: ในช่วงท้ายๆก่อนที่จะค้าแข่งที่แอนฟิลด์นะคะเจ้าตัวออกมาบอกว่าจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยสัญญายังเหลืออีก1ปีภายใต้การคุมทีมของเบรนแดน ร็อดเจอร์นะคะแต่ว่ามีการบอกว่าถ้าต่อสัญญาเนี่ยแต่ว่าบทบาทในทีมจะลดลงนะเจ้าตัวบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่ต้องการ
4: คือตอนนั้นน่ะยังเป็นเบรนแดน ร็อดเจอร์ที่คุมทีมแล้วสถานการณ์ของร็อดเจอร์ยังดีอยู่น
5: ะ
4: ยังไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของผู้จัดการทีม เจ้าตัวไม่รู้ด้วยว่าผู้จัดการทีมคนต่อไป
5: จะเป็นใคร
4: จะเป็นเจอร์เกนครอปถ้ารู้ว่าครอปมาเนี่ยเขาขออยู่ต่อแน่แม้ว่าบทบาทจะน้อยลงแต่เชื่อว่าเขาจะลงไปทำให้เจอร์เกนครอปเนี่ยประทับใจ
5: เขาเชื่อว่าเขาคือด้วยแพชชั่นฟุตบอลที่ใกล้เคียงกันนะคะจะทำให้เจอร์เกนครอปเนี่ยใจอ่อนยอมให้เขาเนี่ยมีบทบาทสำคัญในทีมนั่นแหละก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าเสียดายมากๆน่าจะตัดสินใจอยู่ต่ออีกสักหนึ่งปีนะคะไม่อย่างนั้นก็ได้ร่วมงานกับคุณยอดกุนซือผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุค
4: เล่นกับลิเวอร์พูลไป710นัดทำได้186ประตูนะครับได้แชมป์ทุกรายการยกเว้นพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ
5: ไปลื่นซะก่อนเกือบได้แล้ว
4: แต่พอครอปมาปุ๊บได้เลยนะ
5: ใช่รอคอยมา30ปีนะคะในยุคเจอร์ครอปนะคะก็ไม่เพียงเฉพาะซีเฟนเจอร์ลาดที่เสียดายแล้วค่ะแฟนลิเวอร์พูลก็เสียดายเหมือนกันถ้า2คนนี้อยู่ในยุคเดียวกันน่าจะแบบยิ่งใหญ่มากๆค่ะ
4: นะครับไปที่วงการเทนนิสกันบ้างนะครับล่าสุดยานิกซินเนอร์นักเทนนิสมือหนึ่งของโลกประกาศยุติการแข่งขันในฤดูกาลนี้ปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงสนามมานานละเจ้าตัวบอกว่าขอให้เข่าหายดีก่อนเพราะฉะนั้นช่วงเดือนที่เหลือของปีนี้น่าจะไม่แข่งละ
5: ก็เป็นการรักษาอาชีพในระยะยาวด้วยนะคะมีอาการบาดเจ็บจนต้องถอนตัวจากศึก US Open นะคะเขาบาดเจ็บที่หัวเข่าและล่าสุดเนี่ยซินเนอร์ก็โพสต์คลิปวิดีโอผ่าน Instagram นะคะบอกว่าเขาแล้วก็ทีมแพทย์เนี่ยหารือตัดสินใจร่วมกันว่าต้องเข้ารักษาหัวเข่าอย่างจริงจังนะคะด้วยการผ่าตัดนะคะหมายความว่าในปีนี้2026เนี่ยจบลงปิดเทอมแล้วอย่างเป็นทางการแต่ก็เหลือไม่กี่เดือนนะคะก็อ่ะก็ต้องพักระยะยาวนะคะแล้วก็ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ร่างกายกลับมาฟิตสมบูรณ์ 100% อีกครั้งหนึ่งนะคะ
4: ครับลงสนามล่าสุดก็คือรอบชิงชนะเลิศวิมเบิลดันเมื่อช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับชนะอลิซานเดอร์ซาเวเรสไปได้แล้วก็ถ้าช่วงเดือนที่เหลือของปีนี้เจ้าตัวไม่ลงแข่งขันเนี่ยมีโอกาสเสียมือหนึ่งของโลกด้วย
5: แล้วทางอลิซานเดอร์ซาเวเรสเนี่ยก็ขยันคว้าแชมป์ในช่วงหลังด้วยและขณะเดียวกันคาร์ลอสอัลคาราซเนี่ยก็กลับมาแล้ว
4: เริ่มกลับมาแล้วนะ
5: ใช่
4: ดีนะอัลคาราซช่วงหลังมีฟอร์มตกไป
5: ค่ะเขาก็หายเจ็บกลับมาเหมือนกันสองคนนี้สลับกัน
4: ใช่
5: คนนี้กลับมาคนนี้ไป
4: ช่วงที่พีคๆนี่ก็ชิงกันเจอกันบ่อยมากนะ
5: ค่ะแต่เจ้าตัวน่าจะทำใจไว้นะคะว่าช่วงที่พักเนี่ยอาจจะเสียมือหนึ่งของโลกไปแต่ว่าเดี๋ยวระยะยาวรักษาตัวแล้วกลับมาคว้าตำแหน่งใหม่นะคะ
4: ครับไปดูการแข่งขันเทนนิสไชน่าโอเพ่นที่ปักกิ่งที่จีนนะครับรอบ16คนสุดท้ายเมียร่าอันดรีวาดารุ่งวัย19ปีมือ4ของรายการเอาชนะดาเรียสนีเกอร์จากยูเครนไป2-0เซต6-2ทั้ง2เซตนะครับอันดรีวาก็ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับเอคาเทรินาอเล็กซานโดรวารุ่นพี่เพื่อนร่วมชาติมือ19ของรายการ
5: ค่ะส่วนหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายนะคะคาโรลินามูโชวารองแชมป์วิมเบิลดันแล้วก็มือวางอันดับ7ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กนะคะพบกับนาโอมิโอซากะอดีตมือ1ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ได้มาแข่งขันเอเชียนเกมนะคะแมตช์นี้ทั้งคู่สู้กันนานถึง3เซตค่ะเซตแรกเป็นมูโชวาเบียดเอาชนะไปก่อน7-5แต่ว่าเซตที่2โอซากะฮึดสู้เอาคืนได้บ้าง6-1นะคะก็ต้องสู้กันเซตตัดสินค่ะก่อนเกมก็เบียดกันแล้วก็สู้กันอย่างตื่นเต้นนะคะสุดท้ายเนี่ยตัดสินกันด้วยไทเบรกเลยค่ะแล้วก็เป็นมูโชวาที่นิ่งกว่านะคะเอาชนะในเซตสุดท้ายไป7-6ไทเบรก9-7แบบเฉือนๆเลยนะคะก็ทำให้คาโรลินามูโชวาเนี่ยเอาชนะไปสุดมันเลยค่ะ2-1เซตผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปค่ะ
4: ครับส่วนการแข่งขันเทเบิลเทนนิสนะครับช่วงนี้มีการแข่งขันที่จีนนะครับก็เป็นรายการเทนนิสเทเบิลเทนนิสไชน่าสแมชนี่เป็นชายเดี่ยวรอบแรกครับหลินหยุนจูมือ5ของรายการจากไชนีสไทเปเจอกับหวังยู่เจิ้งนักกีฬาเจ้าถิ่นนะครับก็เป็นทางหลินหยุนจูเอาชนะไป3-2เกมก็ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างโอจุนซองจากเกาหลีใต้หรือคริสเตียนคาลสันจากสวีเดน
5: ค่ะขณะที่หญิงเดี่ยวรอบแรกนะคะหวังยี่ตี้ค่ะมือวางอันดับ5จากจีนเอาชนะเฉิงวี่ชิงจากไชนีสไทเป3-1เกมเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างเจียหนันหยวนจากฝรั่งเศสหรือว่าเฉินยี่จากจีนต่อไปค่ะ
4: ครับแล้วก็อีกคู่ฮินะฮายาตะนะครับมือ6จากญี่ปุ่นต้องออกแรงเล่นถึง5เกมก่อนจะชนะแฟนซูฮั่นจากจีนไป3-2เกมนะครับก็ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับนักกีฬาจากเกาหลีใต้นะครับก็คือชินยูบินซึ่งเป็นมือ10ของรายการ
5: ค่ะปิดท้ายที่คู่ผสมนะคะมีการพลิกล็อกก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อคู่ของแอนเดอร์สลีนนะคะจากเดนมาร์กจับคู่กับแอนนาเฮอร์ซี่จากเวลส์นะคะโชว์ฟอร์มเด็ดล้มคู่มือวางอันดับ6จากเยอรมนีไปได้แล้วก็ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศค่ะ
4: ครับ ส่วนชาวนครศรีธรรมราชนะครับมีการจัดงานต้อนรับ2นักกีฬาไทยนะครับ2นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอย่างอบอุ่นเลยนะครับทั้งแป้นแล้วก็เพียวนะครับหลังจากผลงานยอดเยี่ยมพาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้แชมป์เอเชียนะครับได้ไปโอลิมปิกเก
5: ม
4: แล้วก็เพิ่งเสร็จภารกิจไปแข่งเอเชียนเกมมา
5: ใช่ได้เหรียญทองแดงกลับมานะคะก็เลยมีการต้อนรับนะคะคือจริงๆสองสาวเนี่ยตั้งใจกลับบ้านเพื่อไปร่วมงานบุญศาสตร์เดือน10นะคะแล้วก็งานกาชาดของนครศรีธรรมราชนะคะก็เลยมีการต้อนรับเกิดขึ้นนี่เป็นกิจกรรมต้อนรับลบบาน
4: เอาเสียงไงนะ
5: ลบบาน
4: โอ้โหในคนพื้นที่แ
5: ท้ลบบานนะคะภาษาใต้ก็แปลว่ากลับบ้านนะคะก็มีการต้อนรับสองสาวอย่างอบอุ่นนะคะก็สร้างชื่อเสียงให้กับทั้งประเทศไทยแล้วก็ชาวปากใต้นครศรีธรรมราชบ้านเราด้วยนะคะก็มีการเคลื่อนขบวนรถเนี่ยไปยังศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเดินทางไปต่อที่วัดพระธาตุวัดมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชแล้วก็ไปยังสถานที่แลนด์มาร์คสำคัญของชาวนครนะคะให้ได้ชื่นชมนะคะ
4: ครับก็กิจกรรมเป็นไปอย่างอบอุ่นนะครับ
5: ชื่อกิจกรรมนะลบบาน
6: เจ้าของพื้นที่มาเอง
5: ใช่เดี๋ยวอ่านเสร็จก็ลบบาน
6: ขอบคุณค่ะ
0: ส่วนท้ายข่าวเช้าวันนี้ด้วยภาพหุ่นจนปลาซึ่งทางการเมืองหางโจในมณฑลเจ้อเจียงของจีนได้ปล่อยลงไปแหวกว่ายกลางทะเลสาบซีหูเพื่อช่วยตรวจจับและค้นหาสิ่งของที่สูญหายใต้น้ำพร้อมส่งข้อมูลกลับมาแบบเรียลไทม์ครับ
6: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

กรมควบคุมโรคเตือนภัยประชาชนระวัง6โรคร้ายที่มากับน้ำท่วมโรคไข้เลือดออกโรคฉี่หนูโรคระบบทางเดินอาหารโรคผิวหนังและตาอักเสบโรคอีสุกอีใสและโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารแนะหลีกเลี่ยงการลุยน้ำขังสวมรองเท้าบูทกินอาหารสุกร้อนและถอดปลั๊กไฟก่อนน้ำท่วมถึงเพื่อป้องกันไฟดูดไฟฟ้าช็อตสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรประกาศมอบทุนวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขรวม2ทุนทุนละไม่เกิน 300,000 บาทแก่ข้าราชการพนักงานรัฐเอกชนและนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่นำไปใช้ได้จริงผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารขอรับทุนได้ทางไปรษณีย์หรือยื่นด้วยตนเองณสำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือส่งได้ที่อีเมล dr.parinyaa@gmail.com ภายในวันที่31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์08-2219-9998หรือ08-9444-4618

0: ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
3: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
2: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
4: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับต้อนรับกันนะครับในช่วงเวลาของการติดตามข่าวสารบ้านเรากันแล้วนะครับกับรายการแหล่งข่าวชาวใต้นะครับวันนี้กับบาวินและก็เศร้าแกรนครับ
1: ค่ะวันนี้วันพุธที่7ตุลาคม2569คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ผ่านทางทีวีดิจิตอลหมายเลข11รวมถึงช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok เว็บไซต์ตอนนี้ Facebook เพจ NBT ภาคใต้กันไลค์กันแล้วทักทายเข้ามาได้ค่ะน้องต้นน้ำปรมินีราโซมาคนแรกเลยนะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมกับติดตามกันนะครับตลอดเซต15นาทีนี้นะก็มีทางเรื่องเล่าที่เป็นประเด็นระดับประเทศในบางเรื่องก็นำมาบอกเล่ากันแล้วก็รวมถึงข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับโดยเฉพาะวันนี้นี่ก็ต้องเตรียมความพร้อมกันสักนิดนึงนะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเวลาเราติดตามข่าวสารเราจะเห็นข่าวฝนตกน้ำท่วมกันตรงข้างบนใช่ไหมภาคกลางใช่ไหมครับแต่ว่าแน่นอนวันนี้เดือนนี้แล้วตุลาแล้วภาคใต้เราก็ต้องเตรียมความพร้อมนะช่วงที่เราจะเจอนักๆกันนะแล้วก็ไล่พื้นที่ถึงตอนนี้ก็เริ่มตกนักแล้วก็มีปัญหาน้ำท่วมน้ำป่าไหลแล้วเหมือนกันนะครับการรอติดตามกันในช่วงข้องทันข่าวเช้านี้นะครับ
1: ค่ะแต่ว่าช่วงจับกระแสตายค่ะวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับงาน103ปีมรดกแห่งศรัทธาเมืองคอนเขาจัดย้ายนาบุญซาเดือน10 15วัน15คืนเลยจะมีกิจกรรมอะไรความเป็นมาหรือผันผือมั่งมาพูดคุยกับนางส้มศรีแสงแก้ววัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชเดี๋ยวเราจะสัมผัสทางโทรศัพท์นั่นเองนะคะวันนี
0: ้ครับมาจากนครเลยนะครับผมที่สำคัญในปีนี้ก็ว่านี่คือปีแรกในการจัดงานหลังจากที่ว่ารายรับมรดกโลกด้วยนะครับน่าจะยิ่งใหญ่แน่นอนเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นนะครับไปติดตามประเด็นเทล่าคนต่างมาสักนิดน้ำท่วมกันมาในช่วงเทผ่านมานะก็ติดตามเรื่องของการเยียวยากันต่อนะครับโดยเฉพาะจำนวนประชาชนที่ว่าได้รับความเดือดร้อนนะจะได้กันต่อได้ยังไงบันทึกติดตามกันก่อนเลยนะครับโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่าตอนนี้นี่มีการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมให้ประชาชนแล้วว่าฮอกรอยรายนะครับแล้วก็จะทยอยโอนเรื่อยๆตามรายชื่อแล้วก็มีการแนะนำผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะครับรวมถึงในอำเภอนะว่าให้สำรวจอย่าชาอย่าซ้ำซ้อนแล้วก็ชี้ว่าจ่ายเงินได้เลยไม่ต้องรอสถานการณ์จบกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์และก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าการเยียวยานี้ได้รับรายงานจากทางปลัดกระทรวงมหาดไทยว่ารายชื่อเริ่มเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มีการโอนเงินเยียวยาไปแล้วประมาณ600ว่ารายแล้วก็จะทยอยโอนเงินไปเรื่อยๆตามรายชื่อที่ได้รับมานะครับแล้วก็แนะนำผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเทวาต้องไปสำรวจแล้วก็ส่งรายชื่อมาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้อแรงดำเนินการด้วยความรอบคอบอย่าให้มีการซ้ำซ้อนอย่ามีการล่าช้าเพราะว่าเงินงบประมาณในส่วนเยียวยานี้สำนักงบประมาณได้อนุมัติจากเทประชุมครม.ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วครับ
1: ค่ะแล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะสั้นเงินงบประมาณส่วนนี้ส่งไปยังธนาคารที่พร้อมจ่ายเรียบร้อยแล้วค่ะขอให้ดำเนินการด้วยความรวดเร็วที่สุดไม่ต้องรอสถานการณ์เรียบร้อย

0: ไม่ใช่ส่งไปที่ออมสินแล้วก็ตรวจสอบอะไรแล้ว
1: อ
0: แ
1: ื
0: บบ
1: ม
0: นี้คือมันช้าไปนะต้อง
1: หลังจากนี้อย่างแต่บอกว่าลายพื้นเทนี่ก็หลอดกันสักพักแล้วน
0: ค
1: ะค
0: ่
1: ระ ับผมดําเนินการได้เลยนะครับแต่ในเริ่มหลอดก็มีเวลาก็ไปดําเนินการกันต่
0: ออ ื
1: นะครับ
0: มค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะรัฐบาลก็เร่งบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศค่ะรับมือฝนระลอกใหม่10 ถึง 13 ตุลาคมนี้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงแจ้งเตือนประชาชนต่อเนื่องค่ะก็มีการประชุมกันนะณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารรวมสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่า Joint Information and Communication Center ซึ่งถึงสถานการณ์สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนน้ำท่วมในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต่างๆของประจำวันที่6ตุลาเรียกว่านะเขาก็คืออ
1: ื
0: ม
1: ม
0: าสรุปว่าสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่าฝนจะกลับมาเพิ่มในช่วงวันที่11 ถึง 13 ตุลาคมนี้ค่ะโดยฝนจะกระจายตัวบริเวณภาคตะวันตกเป็นหลักแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบไปพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคใต้บางส่วนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงสัปดาห์นี้ต่อเนื่องถึงสัปดาห์หน้าจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงภาคใต้ตอนล่างหลายพื้นที่ที่มีการสั่งการให้เตรียมพร้อมเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมย้ำให้เฝ้าระวังฝนในช่วงวันที่10 ถึง 13 ตุลาคมด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดเพชรบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำการแจ้งเตือนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ครับผมโดยทางโฆษกกันนะครับก็บอกว่ารัฐบาลวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนในรับจะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็การเตรียมพร้อมรับมืออย่างไม่ประมาททันท่วงทีโดยประชาชนก็สามารถติดตามการแถลงข่าวของ JICC ศูนย์นี้เนี่ยนะได้ทุกวันนะครับประมาณ10โมงนะครับผมติดพร้อมรายงานสถานการณ์ล่าสุดอย่างต่อเนื่องผ่านทุกช่องทางของทางไทยโคฟานะครับแล้วก็ถ้าใครมีเหตุสงสัยสามารถติดต่อในทุกช่องทางของไทยคูฟ้าได้เช่นเดียวกันนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นช่องทางของทางรัฐบาลก็เรียกว่าที่ทำเนียบรัฐบาลนั่นเองนะคร
0: ค
1: ับ
0: ่ะ
1: ครับผมอ่ะอีกเรื่องเรื่องที่น่าจะได้รับผลกระทบมีหลายคนขาดการเรื่องของราคาสินค้าเกษตรใช่ไหม
0: ค่ะ
1: พอน้ำมันท่วมไม่ใช่ท่วมแค่กรุงเทพท่วมหลายพื้นที่นะครับทางกรมการค้าภายในนะครับก็แรงมาดูแลเรื่องของพักแล้วก็ไข่ไก่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับโดยจะจัดไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพช่วยประชาชนในพื้นที่น้ำลดนะตั้งแต่8ถึง19ตุลาคมนี้ครับนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในก็มีการเปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารรวมสถานการณ์อุทกภัยที่แถลงกันไปเนี่ยนะครับว่ากรมการค้าภายในจะไปดูแลปริมาณและก็ราคาสินค้าจำเป็นโดยเฉพาะผักและก็ไข่ไก่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับสำหรับผักในพื้นที่พอปลูกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครปฐมและก็ชะเชิงเทราได้รับความเสียหายทำให้ผลผลิตลดลงก็มีการประสานเชื่อมโยงพักจากพื้นที่ที่ว่าไม่ได้รับผลกระทบอย่างเช่นเพชรบูรณ์และก็นครราชสีมาครับข้าวหมาในตลาดในกรุงเทพแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าแล้วก็ดูแลราคาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตอนนี้แค่ถึงช่วงเทศกาลกินเจด้วยนะครับ
0: ส่วนไข่ไก่ฟาร์มในจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับความเสียหายค่ะส่งผลกระทบต่อไก่นี่ประมาณ3ล้านตัวกรมการค้าภายในก็รวมกับกรมปศุสัตว์ขยายอายุปลดระวางแม่ไก่ไข่จาก80สัปดาห์เป็น85สัปดาห์และแม่ไก่พันจาก72สัปดาห์เป็น75สัปดาห์คาดว่าช่วยเพิ่มปริมาณไข่ได้ภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะพร้อมข้อความร่วมมือชะลอการส่งออกถึงเดือนธันวาคมแล้วก็ตรึงราคาไข่นาฟาร์มที่ฟองละ4บาทขณะเดียวกันกรมการค้าภายในก็เตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพในพื้นที่น้ำลดค่ะโดยกรุงเทพมหานครนี้เริ่มตั้งแต่9ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะแล้วก็ต่างจังหวัดนี้เริ่ม16ตุลาคมพร้อมจัดต่อเนื่องถึงเดือนธันวาคมเลยเพื่อจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดแล้วก็ช่วยลดภาระประชาชนทางนี้สามารถสอบถามจุดจำหน่ายหรือว่าแจ้งเบาะแสราคาสินค้าได้ที่สายด่วน1569ค่ะ
1: อืมครับผมกาเพื่อว่าคนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนะในติดตามรายการเรานะคนตายลุยใช่ไหม
0: นั่น
1: พ
0: ื้
1: นที่น้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นแถวลาดพร้าวหรือว่าหล่มเกล้านะครับพุ่มเท่ารามกันติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวน่าจะมีตลาดไปเปิดนี่เขาเรียกว่าเป็นลาดละกันนะ
0: นั่นแหละ
1: ไทยช่วยไทยพลัด
0: ช่วยลด
1: กาก
0: ร
1: อง
0: ช
1: ี
0: พค่ะคง
1: ช
0: ีพนั่นแหละค่ะยังมีข่าวสารในพื้นที่อีกมากมายค่ะติดตามกันในช่วงทันข่าวเช้านี้ค่ะ

0: มาติดตามในช่วงทันข้าวเช้านี้นะครับเราเริ่มต้นกับการเตรียมความพร้อมของจังหวัดในภาคใต้บ้านเรานะแต่ต้องรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในช่วงปลายปีแต่จะมาถึงนี้นะครับไปเริ่มกันที่นครศรีธรรมราชนะครับการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและก็แรงว่างเครื่องสูบน้ำกำลังเจ้าหน้าที่รับสถานการณ์ฝนตกหนักครับนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่ครับโดยทางนี้นะครับก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมบุคลากรเครื่องมือและก็อุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและปริมาณน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถข่าวช่วยเหลือและควันเท่าพ้นกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีนะครับกะขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะครับ
1: ทางนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชก็กำหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย6จุดได้แก่พื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่รอบสนามบินนครศรีธรรมราชพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอชะอวดหัวไซเฉียนย้ายปากผนังเทศบาลเมืองถุงซงเทศบาลตำบลทายางอำเภอถุงย้ายและพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำปากผนังในอำเภอพิปูนและก็ชว้างค่ะส่วนแผนการช่วยเหลือประชาชนได้เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน354แห่งพร้อมศูนย์พักพิงสำหรับกลุ่มเปราะบางครอบคลุมประชาชนว่า 34,000 ครัวเรือนรวมถึงมีศูนย์พักพิงรวมใจอีก4แห่งค่ะส่วนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำกรมชลประทานเตรียมเครื่องสูบน้ำ62เครื่องและเครื่องผลักดันน้ำ20เครื่องคณะที่เทศบาลนครศรีธรรมราชมีเครื่องสูบน้ำ59เครื่องครอบคลุมพื้นที่เสียง37จุดค่ะ
0: ด้านเครื่องจักรกลและก็กำลังเจ้าหน้าที่นะครับมีการเตรียมเฮลิคอปเตอร์ปพ.1ลำรถปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วรถบรรทุกน้ำรถบรรทุกขนาดต่างๆรถเกรดรถตักและก็รถตัวสมรรถนะสูงนะครับรวมถึงหลายๆการกันนะครับเพื่อสนับสนุนการระบายน้ำและก็ช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับฝากเสียงสัมภาษณ์กล้องท่านรองผู้ว่าสักนิดครับ
2: ตามประกาศของกรมอุตุนะครับตั้งแต่วันที่7วันถึงวันที่ประมาณวันที่9วันที่10นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชจะเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับที่อาจจะมีฝนตกหนักนะครับและซึ่งมีข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีให้ทุกหน่วยมีเตรียมความพร้อมทุกด้านนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมี6จุดสำคัญนะครับที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยค่อนข้างทุกปีเช่นว่าในเขตเทศบาลเขตสนามบินเขตลุ่มน้ำปับขนางเขตทุ่งสงเขตทุ่งใหญ่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่มีความสำคัญอันนี้ก็เตือนภัยไปแล้วนะครับส่วนอื่นก็ดำเนินการเตรียมความพร้อมนะครับตั้งแต่เรื่องของเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์เรื่องของกำลังคนกำลังพลต่างๆที่ต้องเตรียมความพร้อมในโดยเฉพาะช่วงระยะเวลานี้นะครับสิ่งแรกที่พี่น้องประชาชนจะต้องดำเนินการต้องปฏิบัติก็คือว่าการติดตามข่าวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่เคยประสบภัยก็ต้องฟังข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งเป็นข่าวที่ผ่านการวิเคราะห์มาได้พอสมควรทีนี้การข่าวต่างๆที่มาจากแหล่งอื่นๆก็ใช้ในการประกอบเป็นสำคัญนะครับส่วนที่สองที่จะต้องเตรียมการคือกรองฉุกเฉินนะครับเช่นเสื้อผ้าข้าวสารอาหารแห้งยาไฟฉายอะไรต่างๆเตรียมไว้นะครับไม่เกิดไม่เป็นไรนะครับส่วนที่สามก็คือการติดต่อสื่อสารไปยังผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านนะครับซึ่งทางจังหวัดสั่งให้เตรียมความพร้อมอยู่แล้วนะครับว่าให้เตรียมความพร้อมถ้าเกิดเหตุเกิดภัยต่างๆหรือมีเหตุฉุกเฉินต่างๆให้ติดต่อไปยังผู้นำชุมชนนะครับ
1: ถือเป็นการวางแผนไว้ล่วงหน้านะเกิดเหตุอะไรจะได้เขื่อนใหญ่หรือว่าอพยพอะไรกันได้ทันค่ะมาแลเทสุราธานีกันบ้างค่ะจังหวัดสุราธานีเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยหลังคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ประชุมติดตามสถานการณ์และแนวโน้มพร้อมกำชับทุกหน่วยงานเตรียมเครื่องมือและก็แผนเผชิญเหตุค่ะโดยนายจุมพจน์วรรณชัชศิริภูวาราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำเสนอแผนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์

0: นี่ในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านช่องทางซูมมิตติ้งค่ะโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในที่ประชุมค่ะโดยข้อมูลปริมาณฝนเฉลี่ยย้อนหลังของจังหวัดสุราษฎร์ธานี30ปีอยู่ที่ประมาณ 1,591.5 มมค่ะขณะที่ปี2569มีฝนสะสมแล้วเนี่ยประมาณ 644.9 มมทั้งนี้จังหวัดได้วางแนวทางบริหารจัดการน้ำโดยเน้นการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมของกำลังพลและเครื่องจักรกลต่างๆให้มีความพร้อมรับสถานการณ์ได้ดำเนินติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงขุดลอกคลองต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำด้วยทั้งยังทำการสำรวจเส้นทางน้ำและลำน้ำลักโดยใช้โดรนขึ้นสำรวจโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมกับกรมชลประทานเพื่อค้นหาจุดเสี่ยงต่างๆในพื้นที่อำเภอประแสงแล้วก็อำเภอบานนาซานจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: ขณะเดียวกันนะครับจังหวัดได้เตรียมความพร้อมด้านการรองรับประชาชนถ้าเกิดว่าสถานการณ์รุนแรงจนจำเป็นต้องอพยพนะครับโดยได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงรวมใจอุ่นไอรักซ่องแห้งด้วยกันนะครับรองรับผู้อพยพได้แห้งละ300คนนอกจากนี้ก็ยังเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติในวันที่9ตุลาคม2569เพื่อระดมกำลังพลทั้งจากทหารกรมราชทัณฑ์หน่วยงานราชการและก็ประชาชนจิตอาสาเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็ดำเนินการพัฒนาดูแลเส้นทางน้ำนะครับในพื้นที่เสี่ยงนะโดยทางส่วนกลางก็ได้ย้ำให้แต่ละจังหวัดนี่ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดทั้งในส่วนของกำลังพลและก็เครื่องจักรกลต่างๆเพื่อสามารถแจ้งเตือนและก็เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วถ้าสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะแต่เชื่อว่าทุกๆจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้นี่เราเตรียมรับมือกันอยู่แล้วเพราะว่าช่วงนี้แค่ปลายปีอย่างที่บอกนะครับนะครับผมก็ยังมาบอกกันก่อนข้องคอนแล้วก็สุราษฎร์นะครับทีนี้เราไปตามเรื่องข้องสินค้าเกษตรกันบ้างหรือว่านะครับโดยทางกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจลงพื้นที่นครศรีธรรมราชหารือการบริหารจัดการห่วงโซ่ประทานทุเรียนแล้วก็มังคุดครับเพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพแล้วก็การส่งออกคณะกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายอิสริยาไพรีภัยฤทธิ์เลขานุการคณะกรรมการพร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการประชุมห้ารือรวมกับนายสุวัสดิ์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การผลิตการบริหารจัดการผลผลิตและก็แนวทางส่งเสริมตลาดทุเรียนและก็มังคุดของจังหวัดนครศรีธรรมราชทีนี้ไปแลสถานการณ์การผลิตในปี2569ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันนะครับโดยพื้นที่ปลูกมังคุดจำนวน 98,432 รายเป็นพื้นที่ให้ผลผลิต 90,019 รายมีผลผลิตรวมประมาณ 15,990 ตันขณะเททุเรียนมีพื้นที่ปลูกจำนวน 137,283 รายเป็นพื้นที่ให้ผลผลิต 94,848 รายและก็มีผลผลิตรวมประมาณ 123,690 ตันครับ
0: ค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานผลไม้อย่างเป็นระบบค่ะโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าการบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดรวมถึงการพัฒนาด้านการตลาดและช่องทางการจำหน่ายด้วยค่ะทั้งนี้ตลาดสำคัญของทุเรียนและมังคุดของจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ในภาคการส่งออกไปยังต่างประเทศจึงมีความจำเป็นต้องยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและคู่ค้าต่างประเทศค่ะตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกรและเศรษฐกิจของจังหวัดในระยะยาวค่ะ
1: โดยในการประชุมนะครับคณะกรรมการก็จะรับฟังข้อถัดจริงและก็ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลประกอบพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรและก็จะผลักดันแนวทางการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานทุเรียนและก็มังคุดให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการขยายตัวของร้านทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศได้อย่างยืนครับ
0: ก็คือเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อเลยนะการส่งออกได้มันต้องมีคุณภาพได้มาตรฐานนั่นเองค่ะ
1: เป็นหัวใจของเกษตรกรภาคใต้ด้วยนะครับผม
0: นี่แค่เข้ามาแล้วค่ะงานจากพระเลยของสุราษฎร์ธานีงานหญิงใหญ่เลยไล่วัดเขาก็ได้ทำเรือพนมพระเพื่อจะประกวดด้วยนี่เขาคืบหน้าไปแล้วว่า 80% นะเดี๋ยวพาไปแรกค่ะไปเกาะติดกลุ่มช่างชุมชนและช่างสิ้นอำเภอกาญจนาดิษฐ์

0: จัดทำเรือพนมพระทรงประกวดประเภทสวยงามขนาดใหญ่ค่ะซึ่งไล่วัดกระคืบนาแล้วว่า 80% ในงานประเพณีสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะที่วัดท่าไส้ตำบลท่าทองไม้อำเภอกาญจนาดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะกลุ่มช่างชุมชนและช่างศิลป์ต่างแรงมือประดับตกแต่งเรือพนมพระสำหรับทรงข่าวประกวดในงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2569ในวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569นี้นะนายสัมพันธ์แส้งจันทร์ค่ะช่างทำเรือพนมพระก็บอกว่าปัจจุบันแกนเป็นนายช่างศิลป์ที่รับจ้างทำเรือพนมพระประสบการณ์มากว่า40ปีโดยทุกปีนี้ก็จะรับทำเรือพนมพระไล่วัดค่ะหากไม่มีเทศกาลประเพณีก็คือแกก็จะไปรับจ้างบูรณะวัดโบสถ์ศาลาสุ่มประตูทางเข้าวัดใช้ฝีมือด้านศิลปะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางข้องตนในการประดิษฐ์แล้วก็ประกอบชิ้นส่วนสำหรับตกแต่งเรือพนมพระก็ต้องใช้ความประณีตและชำนาญอย่างมากค่ะเพื่อให้เรือพนมพระนี้เสร็จสมบูรณ์ 100% นั่นเองค่ะ
1: ครับผมไปแล้วจะบรรยากาศที่วัดแม่โมกตำบลกรูดอำเภอกาญจนาดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันต่อนะครับกลุ่มช่างชุมชนและก็คณะกรรมการวัดก็กำลังรวมกันจะทำเรือพนมพระเช่นกันโดยคืบหน้าไปแล้วว่า 80% นะครับก็จะเลื่อนในส่วนของการเก็บรายละเอียดต่างๆและก็ทาสีให้สวยงามนายนิสิตแพทย์เตปรึกษากรรมการวัดกระบอกกะว่าถ้าเรือพนมพระเสร็จสมบูรณ์ 100% ต่อไปจะมีการสมโพธิ์เฉลิมฉลองเรือพนมพระภายในตำบลกรูดนะครับพร้อมทั้งซักซ้อมขบวนแห่ภายในชุมชนก่อนจะส่งข่าวประกวดในวันจริงก็คือวันที่9ตุลาคม2569นอกจากนี้ทุกคนในชุมชนแล้วก็ไล่ผักส้วนที่เกี่ยวข้องก็จะมาร่วมตัวกันทุกเย็นนะครับเพื่อซักซ้อมนางรำแล้วก็ขบวนแห่เทวัดแม่โมกตลอดทั้งสัปดาห์ด้วยนะครับกระทือว่าเป็นความร่วมมือของคนในชุมชนและก็วัดเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับ
0: ก็ต้องซ้อมกันแต่เนินๆแล้วนะเพราะว่าพอมันแค่ถึงก็เราจะเห็นความสวยงามแล้วก็ความพร้อมเพรียง
1: ใช่นะครับผมอันนี้ก็เห็นบรรยากาศเริ่มคึกคักกันต่อเนื่องแล้วนะครับสำหรับงานสัปดาห์ใช่ไหมที
0: ่
1: จะเกิดขึ้นในช่วงข้องปลายเดือนนี่แล้วนะครับผมอ่ะทีนี้มาแล่บรรยากาศแต่ยังคงเป็นความสุขนะหลังจากเราผ่านการแข่งขันเอเชียนเกมใช่ไหมแล้วก็ทำนักกีฬาไทยเราก็ไปสร้างชื่อเสียงสร้างความสุขกันหลายคนรวมถึงนักวอลเลย์บอลชาวนครศรีธรรมราชกันนะครับชาวนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้ก็ต้อนรับซ่องฮีโร่นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยแปนและก็เพียวนะกลับบ้านยังอบอุ่นร่างสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เอเชีย2026และก็มีตัวโอลิมปิก2028ด้วยนะครับกลุ่มคนรักเมืองนครและก็พี่น้องประชาชนชาวนครศรีธรรมราชนะครับรวมเปิดบานต้อนรับซ่องฮีโร่นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยแปนเปียนุชแปนน้อยและก็เพียวอัชราพรคงยอดซ่องนักวอลเลย์บอลยิ่งทีมชาติไทยนะครับถือว่าเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบานค้อนฮาดอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในโอกาสเดินทางรับบานเกิดเพื่อร่วมงานบุญศาสตร์เดือน10และก็งานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่และก็อบอุ่นจากแฟนกีฬาชาวนครศรีธรรมราชครับการต้อนรับพวกนี้นะครับก็จัดขึ้นหลังจากที่ว่าซ่องนักกีฬาคนสำคัญการมีส่วนร่วมในการนำทีมวอลเลย์บอลยิ่งทีมชาติไทยสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมนะครับในการคว้า
0: แชมป์เอเชีย
1: 2026นะครับแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในการคว้าสิทธิ์ข้าวรวมกันแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเป็นการลบไปสู่เวทีโอลิมปิกอีกครั้งนึงของทีมวอลเลย์บอลยิ่งไทยตั้งแต่วันที่2ตุลาคมนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้จัดกิจกรรมต้อนรับรอบบานเพื่อรวมแสดงความยินดีและก็ส่งกำลังใจให้กับซ่องนักกีฬาลูกหลานชาวนครศรีธรรมราชครับ
0: ค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนั้นนะก็มีขบวนแห่จากสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเคลื่อนขบวนไปยังศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองก่อนเดินทางต่อไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชจากนั้นเคลื่อนขบวนไปเปิดตัวยังหญิงใหญ่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชซึ่งตลอดเส้นทางก็มีประชาชนแล้วก็แฟนวอลเลย์บอลออกมารวมต้อนรับและแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นค่ะสะท้อนถึงความรักและความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชที่มีต่อลูกหลานทั้งสองคนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดแล้วก็ประเทศไทยด้วยค่ะซึ่งการกลับบ้านครั้งนี้ไม่เป็นเพียงแค่การต้อนรับสองนักกีฬาทีมชาติแต่ก็เป็นการรวมแสดงพลังแห่งความภาคภูมิใจของคนนครที่มีต่อลูกหลานผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนแล้วก็เป็นแบบอย่างความมุ่งมั่นทุ่มเทและความสำเร็จจากเด็กสาวชาวนครศรีธรรมราชสู่เวทีระดับโลกนั่นเองค่ะ
1: นะครับผมการรอคอยกันสำหรับการ ไปแข่งขันวอลเลย์บอลในระดับโอลิมปิก

0: เชียร์กันแล้วเลยนะ
1: เรานี่ได้เชียร์กันนะครับสองปีเจอกันระหว่างนี้เราก็ติดตามผลงานส่งเศร้ากันต่อเนื่องด้วยนะครับ
0: ค่ะมาปิดท้ายกันทีกิจกรรมดีๆของจังหวัดเดี๋ยวมันมีกิจกรรมที่ว่
1: า
0: วิ่งนะเดี๋ยวเราก็คือคอยมาฝากกัน
1: นะครับอันนี้ก็เป็นงานสำคัญเหมือนกันนะเรื่องของการป้องกันอัมพาต
0: นั่นแหละแต่เขาประชุมกันแล้วว่า
1: สัมพันธ์กันต่อเนื่องนะครับก็เดี๋ยวประชุมกันปัดปื้อเรานำเรื่องราวนี่มาบอกกล่าวกันต่อเน
0: ื่
1: อง
0: นั่นเลยค่ะแต่ว่าก็คือตามแผนก็คือ1พฤศจิกายนเตรียมใครที่สมัครวิ่งไว้แล้วเตรียมให้พร้อมแล้วก็ผลการประชุมไว้ปันผือเดี๋ยวจะมาฝากกัน
1: ครับผม
0: แต่ว่าช่วงนี้ไปติดตามราคาสินค้าเกษตรประจำวันค่ะ

0: นะครับติดตามสภาพอากาศกันต่อนะแต
1: ่
0: เขาแจ้งเตือนแล้วว่าภาคใต้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: แล้วนะครับผมเป็นเพื่อนมั่งติดตามกันนะครับโดยช่วงนี้นะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลน้ำมันภาคใต้นะครับในขณะที่มีลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่จะเกิดจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักนะครับส่วนเจ้าเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็เล็กเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับ
1: มาเลยภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสค่ะ
0: มาแล้วภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสและก็ต่ำสุด23องศาเซลเซียสครับ
1: ก็คือมาตกในช่วงนี่แหละนะเราก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามการแจ้งเตือนกันด้วยค่ะช่วงหน้าค่ะที่เราบอกว่าจะมาพูดคุยเกี่ยวกับงานยิ่งใหญ่ของนครศรีธรรมราชเป็นบรรพบุรุษมั่งเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักเดี๋ยวค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสารและรักษาไว้ให้คงอยู่
0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: เรามาในช่วงจับกระแสตายนะครับกับเนื่องงานยิ่งใหญ่เตี๋ยวเศร้าเกรดเล่งกัน
1: แต่แล้ว
0: ที่นครนะ
1: พอเป็นพอเขาบอกว่าเป็นงานเดือนซิดนี่ต้องเป็นยิ่งใหญ่ของนครแล้วค่ะแล้วก็ทีนี้อันนับเป็นความภาคภูมิใจด้วยเพราะปีนี้อันจัดขึ้นภายใต้แนวคิด103ปีมรดกแห่งศรัทธาทรงคุณค่ามรดกโลกนั่นแหละจะมีรายละเอียดหรือมีการจัดงานบรรพือมั่งมาพูดคุยกับฐานส้มซี่แซงแก้ววัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับธรรมธนธรรมครับต้อนรับข้าวสู้รายการแลกข้าวชาวตายนะครับผมแล้วก็เป็นโอกาสดีนะเดี๋ยวเราจะได้นำเรื่องราวข้องานเดือนซิปหญิงใหญ่ข้องนครมาบอกเล่ากันนะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ครับผมอ่ะทีนี้ผมตามเลยดีว่านะครับปีนี้เราน่าจะพอรู้แล้วว่าเราเป็นปีแรกด้วยนะที่เราได้มรดกโลกนะครับก็มากับแนวคิดลักร้อย103ปีมรดกแห่งศรัทธาทรงคุณค่ามรดกโลกเล่าถึงแนวคิดนี้สักนิดกับแล้วก็ปรับรวมความสำคัญของงานนี้ครับผม
2: ค่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกวันนะคะแล้วก็ขอบคุณทางสถานีที่ให้โอกาสนะคะก็คือปีนี้เราในภาคใต้นะเราก็ภาคภูมิใจที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในเป็นมรดกโลกแห่งเล็กของภาคใต้แล้วก็เล่งที่9ของประเทศไทยนะคะแล้วก็เมื่อเป็นมรดกโลกเนี่ยนะถูกภาคส่วนก็คือภาคภูมิใจแล้วก็เข้ามาลังไล่มาเที่ยวชมที่นครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็เนื่องด้วยในช่วงขณะเดียวกันเนี่ยเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้บ้านเราค่ะคืองานเดือนซิปซึ่งระยะเวลาที่ว่าจัดกิจกรรมอาเดินซิปและทหารกายชาติเพื่อที่จะหาได้หารายได้มาสร้างสาธารณูปสาธารณประโยชน์นะคะก็คือเป็นเวลา103ปีค่ะแต่ว่ามรดกแห่งความศรัทธาที่ว่าคุณนครมีความรักมีความแสดงความกตัญญูต่อบรรพชนในงานเดินซิปเนี่ยมีมายาวนานค่ะถึงปีนี้เนี่ยจะจัดยิ่งใหญ่ถึงทุกปีก็จัดยิ่งใหญ่แล้วค่ะแต่ปีนี้เนี่ยเนื่องจากมีพี่น้องประชาชนมาเที่ยวเมืองโมดกลูกอย่างมากค่ะซึ่งงานประเพณีอันเดือนทิพย์ของเราก็ได้ยกระดับขึ้นจากคุณค้าที่มีอยู่เนื่องจากมีพี่น้องเข้ามามากแล้วก็งานก็ขยายเพิ่มขึ้นค่ะถูกปากส่วนเนี่ยค่ะเข้ามารวมไม้รวมมือแล้วก็เพิ่มเติมกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะเป็นงานที่ว่าพี่น้องที่ไปอยู่ห่างไกลลูกหลานแล้วก็เพื่อนฝูงเนี่ยค่ะจะกลับมาบ้านเพื่อที่จะมาทำบุญแสดงความกตัญญูต่อบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้วค่ะตั้งแต่วันเรมหนึ่งขามเดือนทิพย์ถึงเรมสิบห้าขามเดือนทิพย์เนี่ยค่ะเขาก็เชื่อว่าพี่บรรพชนที่ว่าล่วงลับไปเนี่ยค่ะจะได้กลับมาทั้งที่ว่าผู้ที่ตนมีชีวิตอยู่เนี่ยค่ะได้ทำความดีก็ไปสร้างความสุขผู้ที่ทำความไม่ดีก็ไปเป็นเปรตเนี่ยค่ะอยู่ประบ้านกับโรยมารับชวนบุญชวนกุศลแล้วก็ลูกหลานก็จะทำบุญไปให้ลูกหลานก็ถือว่าได้ตอบแทนบุญคุณแล้วก็ได้สืบสานประเพณีอันดีงามก็จะกลับมาทำบุญให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในวันหนึ่งค่ำเนี่ยก็จะเรียกว่าวันนับเล็กซึ่งวันที่ห้าค่ำก็จะเรียกว่าวันนับย่อยทรงตายย่อยค่ะเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ทำมาเนิ่นนานค่ะปีนี้มีกิจกรรมเพิ่มเติมมากมายเลยค่ะ
1: ค่ะถึงพอการจัดงานปีนี้อยู่ภายใต้ร่มเงาของมรดกโลกเนี่ยค่ะจะช่วยยกระดับการจัดงานแล้วก็การท่องเที่ยวของงานในปีนี้ผันผือมั้งคะ
2: ปีนี้เราจัดภายใต้ร่มเงาของมรดกโลกเนื่องจากวัดพระธาตุเนี่ยค่ะที่ได้ประกาศเป็นมรดกโลกเมื่อ26กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะยี่บ้ากระกระกุมที่บ้านมาที่ปูซ่านะพวกเราก็ปลุกภาคภูมิใจซึ่งบัตรประทัดเนี่ยค่ะเราเนี่ยจะเป็นศูนย์รวมจิตใจเลยก็เป็นโบเกิดแห่งประเพณีซึ่งงานเดือนทิพย์เนี่ยค่ะก็คือได้เกิดมาจากที่เรามีบัตรประทัดเนี่ยเป็นศูนย์รวมแล้วก็ปีนี้นี่ก็คือว่าเนื่องจากบัตรประทัดเนี่ยเป็นต้นเหตุแห่งความศรัทธาแล้วก็สร้างให้คุณเนี่ยมีความรักมีความกตัญญูแล้วก็ในปีนี้พอว่าคุณที่ว่ารับรู้ข้าวสั้นมาตรงเที่ยวนี่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะจากเดิมเช่นว่าวันนึง 300 400 500 1,000 น่ะเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ได้แบบเนี้ยค่ะเพิ่มขึ้นอย่างมากในเมืองพี่น้องให้ความภาคภูมิใจเลยร่วมกันมาเที่ยวที่นครแล้วก็ประจวบกับเราจัดงานเดือน10ก็คือมีสิ่งที่ว่าให้พี่น้องที่มาเที่ยวเนี่ยค่ะได้มารวมไม่ว่ามารวมแห่มับมารวมถ้าไหว้มับโบราณมารวมดูนิทรรศการเปรตมาดูการชิงเปรตมาดูกิจกรรมดิสะทนซึ่งวิถีชีวิตของพี่น้องชาวนครแล้วก็ชาวใต้อะค่ะเราก็เชื่อมโยงกันคือมาเที่ยววัดประทัดแล้วมาเที่ยวงานเดือน10ที่นครได้มาดูวิถีชีวิตของชาวนครทั้งกิจกรรมอันนั้นทิพย์ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทั้งชุมชนในพื้นที่ที่ใกล้เคียงแล้วก็มาชิมอาหารมาดูทุนทางวัฒนธรรมของนครที่ธรรมราชเนี่ยนอกจากมีทุนที่เป็นมรดกลูกแล้วเนี่ยเรามีทุนมีมรดกต่างๆมากมายให้พี่น้องได้มาแล้วประทับใจกลับไปค่ะมาชิมช็อปแช่มาดูทางเรื่องต้มเงินต้มทองเรื่องผ้ายกผ้าเมืองนครเรื่องอาหารขนมจีนอาหารต่างๆเรื่องการแสดงนั่งตะลุงมโนราเพลงโบกเรื่องเปรตที่ว่าให้เห็นถึงความเชื่อที่ว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่เราอยู่แบบไหนเราอยากจะในอนาคตบรรปลายแบบไหนคือแกนคือให้คนนี้ทำความดีเพื่อที่จะไม่ตกไปเป็นเปรตแล้วก็ตัวสูงสูงใหญ่ๆพร้อมๆปากเล็กนิดเดียวอดยากไอ้แบบนี้ค่ะก็คือได้มาเห็นถึงทั้งนะความศรัทธารสชาติวิธีของปากตายของนักโทษเนี่ยค่ะมาครั้งเดียวเราได้เห็นหมดเลยในวันนั้นนะคะ
1: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการยกระดับด้วยแทนที่นักท่องเที่ยวจะมาแล่มรดกโลกอย่างเดียวก็ได้เรียนรู้วิถีของคนนครไปด้วย
0: ครับผมที่นี่ครับต้องบอกกันแล้วว่าเราจัดงานกันเต็มให้มั่งนะครับผมแล้วก็จัดกันถึงต่อใดครับผม
2: อ๋อจัดงานนี่เราลืมจัดตั้งแต่วันที่28กันยายนค่ะถึงวันที่12ตุลาคมค่ะก็ที่ในช่วงของจังหวัดนะคะก็คือที่รวมกับภาคเอกชนหน่วยงานต่างๆเนี่ยสามแรงใหญ่ค่ะก็คือจะมีที่ส่วนเด็ดประสีนครินเอซี่ถุงตาลาดค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็สนามหน้าเมืองแล้วก็ศาลากลางจังหวัดค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะได้รับเรื่องมาจากที่ว่าภาคเอกชนมาคุมมูลนิธินี่หลายพื้นที่เลยค่ะมาจัดอย่างยิ่งใหญ่โดยเฉพาะสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยก็จะมีการสนับสนุนจากกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะจะมาจัดกิจกรรมรวมเติมเติมมากมายไม่ว่าการจัดอะไรนะลานศรัทธาให้พี่น้องได้มาเขียนในใบไม้ในกระดาษซึ่งเอาแบบเป๊ะว่าเราคิดถึงปู่ย่าตายายทำบุญให้ปู่ย่าตายายไปแล้วนะส่งอาหารเช่นว่าปู่ย่าตายายชอบทานอะไรกันเนี่ยก็เขียนแบบเป๊ะติดเนี่ยคล้ายกับเป็นการโบกซื้อความรักที่ลูกหลานมีให้บรรพชนนะแล้วก็ในเรื่องของขบวนรับขบวนแห่ก็คือมีภาคเอกชนเข้ามารวมด้วยค่ะนกนี้ทีทางถุงส่งที่ตลาดยิบเนี่ยค่ะก็จัดไปด้วยแล้วค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะทางทุกอำเภอค่ะทุกวัดเนี่ยค่ะก็จะมีการจัดกิจกรรมหมากไม้ถูกแห้งเลยพี่น้องมาก็จะได้มาชมได้ทุกพื้นที่ค่ะในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแต่เน้นลักช่วงนี้ก็คือนั่นแหละส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์ก็คือจัดกิจกรรมในเรื่องของเกี่ยวกับรวมสมัยเกี่ยวกับการประกวดต่างๆแล้วก็ที่สนามหน้าเมืองก็จะเกี่ยวกับลานวัฒนธรรมศิลปะการแสดงนั่งตะลุงการประกวดนั่งตะลุงค่ะแล้วก็ที่ศาลากลางจังหวัดนี่ก็จะมีลานวัฒนธรรมอีกแล้วก็มีลานเพลงนิทรรศการเพลงการร้องเพลงให้พี่น้องมาแล้วก็มีความสุขเต้นรำกันระบุงโยนยุกไอ้กันเนี่ยค่ะรำบุงเวียนกล็อกค่
1: ะ
2: ซึ่งเป็นประเพณีเป็นวิธีที่ว่าพี่น้องมาแล้วมีความสนุกสนานค่ะ
1: ก็แต่ละพื้นที่ที่จัดนี่มีไฮไลท์แตกต่างกันไปเหมือนที่ท่านวัฒนธรรมจังหวัดบอกนะมาถึงเล็กเดียวที่ทันแล้งว่าประกวดมัดนี่เขามีริ้วขบวนหรือว่ารายละเอียดพันผือมั้งคะวันไหนคะ
2: อ๋อประกวดมัดเนี่ยเป็นไฮไลท์เป็นหัวใจสำคัญของงานอีกงานหนึ่งค่ะมีการประกวดมัดแล้วก็ประกวดขบวนมัดค่ะ ของของกลุ่มอำเภอของประเภททั่วไปแล้วก็ของสถานศึกษาค่ะก็จะมีประกวดนัดนี่เราจะประกวดวันที่10ค่ะ
1: ค่ะ
2: วันที่10วันเสาร์เนี่ยค่ะคือพี่น้องประชาชนที่มารวมนี่ก็คือรับลงทะเบียนตั้งแต่ 7:00 นค่ะอันนี้หมายถึงว่าจะมารวมประกวดมารวมขบวน 7:00 นลงทะเบียนแล้วก็พอ 8:00 นเราก็เตรียมพร้อมในวันนี้นะเราจะมีนางรำมากว่า 3,000 ชีวิตค่ะที่มารำแสดงกับประกอบเพลงที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวนครนะ
1: คะ
2: เรามีศิลปินรับเชิญเอกชัยศรีวิชัยจะมาขับร้องนำให้พี่น้องได้รำไปแล้วก็สะท้อนถึงวิถีชีวิตให้เห็นถึงนครที่สำราญเนี่ยเรามีพระธาตุยอดทองมีเป็นเมืองประวัติศาสตร์พระธาตุทองคำชื่นชมธรรมชาติเรทานอุดมชื่นชมธรรมชาติเรทานอุดมเครื่องถมสามกษัตริย์มากวัดมากสิ้นกลับสิ้นกุมอู่เนี่ยคืออันนี้คือเป็นคำฟันในการท่องเที่ยวการที่กุมบอกขึ้นนครที่ธรรมราชค่ะ
1: กับปีนี้ถือว่าเป็นการแค่ขบวนรับเทยิงย้ายเมื่อถูกปีย้ายว่าด้วยใช่ไหมคะปีนี้อลังการกับนางรำ
2: ปีนี้ก็คือเราถูกปีเรายิงย้ายเลยปีนี้เรามีรายละเอียดเพิ่มเติมยิงย้ายขึ้นค่ะคือถูกกลุ่มอำเภอเนี่ยค่ะจะให้ความสำคัญมากมากเพราะว่าเวลาประกวดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนำรักที่ชนะเลิศทั้งหมดเนี่ยค่ะจะไปจัดวางเรียงกันไว้ที่หาดสายแก้วที่วัดพระธาตุนะคะซึ่งได้เชื่อมโยงเมื่อพี่น้องมาเที่ยวอานันทิตมาเที่ยววัดพระธาตุพี่น้องจะได้ไปถ่ายรูปรวมกับรถมัฟอาหารรถมัฟที่อลังการด้วยงามที่ว่าแสดงถึงเอกลักษณ์ของนครที่ธรรมราชเนี่ยค่ะได้ถ่ายติดไปกับหมอดกลูกด้วยค่ะแล
0: ้
2: วก็วันที่สิบเนี่ยเรามีขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่คุณมาเป็นหมื่นค่ะจำนวนมากเลยแล้วก็ขบวนแห่ในเริ่ม 9:00 นรำเซตเดินไปแล้วก็มีกรรมการดูแลให้หลังให้คะแนนนะคะหลังจากนั้น 11:00 นเราก็มีการถวายพระโบราณค่ะคือพี่น้องในวันนี้โดยทั่วไปเขาก็จะทำบุญที่บ้านแต่ว่าจังหวัดนี่มีการจัดงานก็ให้พี่น้องได้มาทำบุญเที่ยรวมกันที่วัดพระมหาธาตุค่ะ
0: คือ
2: ถวายพระโบราณในตอนเย็นก็มีส้มโปรดพระแล้วก็มอบรางวัลผู้ที่ได้ชนะเลิศนะคะในรางวัลต่างๆค่ะ
0: กับผมอาทินีเปิดมาให้ไล่นี่สักคิดหนึ่งกับผมเรื่องของการประชันนั่งตะลุงแล้วก็การประกวดหนังเศร้าหนังคอนซี่แล้วก็เทพบุญเวรหนังคอนสักคิดกับ
2: ประชันนั่งตะลุงเนี่ยค่ะคือนั่งตะลุงนี่เป็นการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้บ้านเรานะคะแล้วก็เราก็เห็นว่านั่งตะลุงเนี่ยจะให้ความสำคัญสร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างไรในบทนั่งตะลุงเนี่ยอาจจะมีคติสอนใจมีข้าวของบ้านเมืองเนี่ยนั่งตะลุงก็นำมาบอกกล่าวแล้วก็นั่งตะลุงนี่จะมีลูกคู่มีได้แต่ตัวคุณเดียวที่เป็นผู้จัดการดีทั้งชื่อรูปทั้งกับกล้อนทั้งโรงทั้งหลายๆอย่างเนี่ยเราก็เห็นว่าเป็นศิลปะการแสดงที่น่าจะส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็พี่น้องถูกปากส่วนก็ให้ความสำคัญก็มีการประชันนั่งตะลุงโดยคณะนั่งตะลุงนี่จาก14จังหวัดภาคใต้ค่ะเสียความสำคัญแล้วก็มาร่วมกันสืบสร้างนะคะ
1: มีกิจกรรมมากเลยนะคะในวันนั้นในห่วงเดือนนี้ให้ทันได้เชิญชวนพี่น้องที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือว่าที่อยู่ภาคใต้เนี่ยมาแลกความยิ่งใหญ่ของนครเชิญชวนกันสักนิดค่ะ
2: ค่ะก็ปีนี้ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ว่าวัดพระธาตุโบราณมหาวิหารของเราเป็นหมอดกลูกนะก็เชิญพี่น้องนอกจากญาติพี่น้องเครือข่ายแล้วก็ให้เชิญเพื่อนฝูงนักท่องเที่ยวต่างๆมาเที่ยวบ้านเรานะหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเราทำบุญไปให้ตัวเท่าแม่เท่าปู่ย่าตายายที่อาจจะรอรับส่วนบุญที่ให้เราส่งไปให้นะถึงจะเราส่งไปให้ตัวเท่าแม่เท่าปู่ย่าตายายก็มีความสุขเราเองพี่น้องก็ได้มาซื้อสร้างย่อยในครอบครัวสร้างสัมพันธ์แล้วก็ได้มาจิงเปรตสนุกสนานนอกจากได้ทำบุญแล้วได้อิ่มอกอิ่มใจสนุกสนานได้สืบสร้างประเพณีอันดีงามเราถือว่าเกิดมาหนึ่งชาติมากราบประทานเมืองนครแล้วก็ได้รวมกันทำบุญโอกาสนี้หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะคะเชิญพี่น้องทุกท่านนะคะมาเที่ยวมาร่วมกันสนุกค่ะ
0: กับผม บอกว่างานนี้หญิงใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็กิจกรรมกระลุยเม็ดหน้าเวลาในรายการต้องรอไม่พอเลยครับท่านวัฒนธรรมครับจริงๆยังอยากให้ท่านวัฒนธรรมได้เล่าและกิจกรรมของงานในครั้งนี้เลยแต่ว่าเวลาหมดได้แล้วครับผมป
1: ั
0: จจุบันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับท่านส้มซี่แซงแก้วนะครับท่านวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มาร่วมพูดคุยในรายการวันนี้นะครับผม
1: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาเที่ยวนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เห็นเลวเล็กเขาหลายฟังมีงานอย่างใหญ่วันไฮไลท์ก็คือวันที่เขาแห่มับนั่นเลยนะมีเอกชัยศิวิชัยกันแกบอกเลยเดียวไปได้ไหม
0: ไม่ต้องย้ำก็ได้ไม่ต้องเน้นไม่ต้องเน้น
1: นั่นเลยค่ะแต่วันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วค่ะเราทั้งสองคนแล้วก็ทีมงาน NVT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพี่รับขับข่าวนะคะวันนี้พบกับส้มโอลลิตวดีแก้วซ่องเมืองค่ะ
0: น้องหมอดผ่าขวัญส่วนรักค่ะ
1: จนเป็นคุณผู้ชมนะคะที่กำลังแลอยู่ด้วยค่ะผ่านทางโทรทัศน์ช่อง10@NBT ผักตายค่ะ
0: รวมถึงช่องทางอื่นๆนะคะช่องทางออนไลน์ไม่จะเป็น Facebook เทไลอยู่ตอนนี้นะคะเพจ Facebook NBT ซ่องคล้า TV ซ่องคล้าค่ะ YouTube คันนิวส์ NBT ซ่องคล้า TV NBT ซ่องคล้า TikTok คันนิวส์ NBT ซ่องคล้า TV ซ่องคล้า X ค่ะ NBT ซ่องคล้ารวมถึงแอปพลิเคชัน NBT Plus ค่ะ
1: มันค่ะหลากหลายช่องทางกับการรับชมรายการพี่รับขับข่าวนะคะช่องทางลักช่อง10@NBT ผักใต้แล้วก็ช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube TikTok รวมถึงแอปพลิเคชัน NBT Plus ที่จะสามารถรับชมรายการพี่รับขับข่าวของเราได้นะคะอยากจะแลสดๆตอนนี้ก็ได
0: ้
1: หรือว่าจะแลย้อนหลังก็ได้เพื่อใครกำลังติดภารกิจในช่วงนี้อยากจะลบไปแลหนองหมดย้อนหลัง
0: ก็เข้าไปใน YouTube ได้ TikTok ได้
1: YouTube ก็ได้หรือว่าจะเป็นNBT Plus ก็ได้
0: ห
1: ร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าจะเป็น Facebook แฟนเพจที่กำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคะมามาแล่แฟนข่าวกันบ้างค่ะตอนนี้ว่ามีใครเข้ามาแล่แล้วบ้างนะคะในแฟนเพจ NBT ส่งคลาสที่กำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี
0: ้มาแล้ว
1: ใครเลย
0: ครับตัวยงคนแรกเลยคนนี้เขาไม่เคยจะพลาดตําแหน่งคนแรกพ
1: ี่
0: ต้นน้ำนั่นเองนะคะมาตัวเช้าๆเลยสวัสดีวันพุธครับ
1: สวัสดีค่ะจากเลยคณิตก็มาแล้วด้วยนะคะครูเจี๊ยบค่ะครูซ่าบัวบอกว่าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: กู๊ดมอร์นิ่งเหมือนกันนู่นนา
0: แล้วก็ไม่ตกกู๊ดมอร์นิ่งกันหน่อยเลย
1: ก็จะบอก
0: อาการดีเชียว
1: เออนะคะครูพัทยาก็มาแล้วครูจันทิราก็มาแล้วนะหลายๆคนก็เข้ามาแล้วด้วยอย่าลืมนะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์
0: กดแชร์นะ
1: มันก็เพื่อใจให้เราด้วย
0: นะ
1: มาพู
0: ดคุยกันได
1: ้ถูกต้องค่ะวันนี้พี่รับขับข่าวของเรามีหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่2ของพี่รับขับข่าวค่ะช่วงนี้เนี่ยหลายคนเตรียมตัวแล้วนะคะกับการล้างท้องเพื่อจะเข้าสู่เทศกาลกินเจค่ะโดยกินเจปีนี้เนี่ยเป็นพลังสู้พลังบุญแล้วก็อิ่มใจแล้วก็ปลอดภัยรายละเอียดจะเป็นมาเผื่อเดี๋ยวจะได้มารวมพูดคุยกันในช่วงที่2ของพี่รับขับข่าวค่ะส่วนช่วงแรกมาติดตามประเด็นข่าวสารอื่นๆกันก่อนนะคะโดยเฉพาะในห่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะประสบนิกรชาวไทยก็จะได้มีส่วนร่วมในการที่จะรับเสด็จนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระราชินีในการที่จะมาเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีค่ะก็เลยทำให้โดยเฉพาะในพื้นที่เนี่ยตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมกันแล้วนะคะทางการรวมพลังจิตอาสาทำความสะอาดมัสยิดกลางเพื่อจะเตรียมพร้อมในการรับเสด็จนั่นเองค่ะโดยจังหวัดปัตตานีค่ะมีการระดมกำลังจิตอาสารวมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบมัสยิดกลางนะคะเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันที่10ตุลาคมนี้ค่ะบรรยากาศที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีก็เต็มไปด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะโดยเล็กว่าเนี่ยนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการแล้วก็จิตอาสาพระราชทานรวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเขามีการเก็บกวาดขยะกำจัดปัชพืชแล้วก็ตัดแต่งรวมถึงปรับปรุงพื้นที่โดยรอบค่ะโดยมีการจัดระเบียบภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มีความสวยงามเพื่อจะเตรียมความพร้อมด้านสถานที่สำหรับการรับเสด็จและรองรับการเสด็จพระราชดำเนินในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมพระเกียรตินั่นเองค่ะ
0: ทั้งนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคมปี2569โดยจะ

0: ราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะพร้อมพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2567นอกจากนี้ค่ะยังมีกำหนดพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำปี2569ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีค่ะกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ค่ะก็เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาค่ะในการรวมกันพัฒนาพื้นที่และเตรียมความพร้อมด้านสถานที่เพื่อให้การรับเสด็จและการเสด็จพระราชดำเนินส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนั่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสวยงามและสมพระเกียรติค่ะ
1: นี่นะคะก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่พระองค์จะเสด็จมาในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีค่ะในการเดือดจ้ามอบรางวัล นะคะการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานค่ะให้กับผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของคนในพื้นที่นะคะประสบนิกรในพื้นที่ในการที่จะต้อนรับการรับเสด็จแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อจะให้มีความสวยงามเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมพระเกียรตินั่นเองค่ะ
0: ค่ะซึ่งเดี๋ยวมาติดตามในเรื่องของแผนการรับมือน้ำท่วมช่วงปลายปีที่อำเภอใหญ่จังหวัดสงขลากันบ้างค่ะเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะได้ลงพื้นที่คลองระบายน้ำรอหนึ่งหัดใหญ่เพื่อที่จะติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยค่ะคณะที่ชลประทานในการเดินหน้าขุดคลองเพิ่มนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนเข้าฤดูฝนค่ะพลโทอดุลบุญยธรรมเจริญค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงพื้นที่คลองระบายน้ำรอหนึ่งที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อที่จะติดตามการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กองทัพภาคที่เซโดยมีพลโทนรทิพย์โพยนอค่ะแม่ทัพภาคที่เซพร้อมด้วยนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายสิทธิพรเพชรซีผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลาสำนักงานชลประทานที่16ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับค่ะ
1: โดยพลโทอดุลกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะก็เป็นไปตามความห่วงใยของรัฐบาลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับสถานการณ์แล้วก็ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาค่ะโดยรัฐบาลได้หารือแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกพร้อมกับเตรียมจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการสาธารณภัยเพื่อจะบูรณาการกำลังพลยุทโธปกรณ์แล้วก็เครื่องมือจากกระทรวงกลาโหมรวมถึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะลองฟังเสียงค่ะ
2: ที่มาวันนี้เรามาช่วยกันบูรณาการยุทโธปกรณ์เครื่องมือนะครับเรามีจะจัดตั้ง EOC ของแต่ละส่วนแล้วก็จะมีรัฐมนตรีของรัฐบาลมาช่วยในการบริหารจัดการนะครับแล้วก็มาประชาสัมพันธ์เรื่องประกันภัยที่รัฐบาลได้ทำเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่เกิดอุทกภัยและภัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับเราก็จะบูรณาการกันแบบนี้นะครับเพื่อให้การแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนเนี่ยลดความเดือดร้อนหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุด
0: ด้านนายสิทธิพรเพชรซีค่ะผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลาสำนักงานชลประทานที่16กล่าวว่าขณะนี้ปริมาณน้ำฝนในจังหวัดสงขลาเนี่ยก็ยังไม่มีผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเมืองหาดใหญ่โดยระดับน้ำเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าตลิ่งสำหรับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยทางสำนักงานชลประทานที่16ได้ดำเนินการขุดหลอกคูคลองเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เมืองหาดใหญ่ปัจจุบันยังมีความคืบหน้ากว่า 70% และคาดว่าจะดำเนินการเลี้ยวเซตก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างเป็นทางการค่ะโดยการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่เนี่ยมีศักยภาพในการระบายน้ำรวมประมาณ 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะโดยคลองระบายน้ำรอหนึ่งเนี่ยสามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ยังมีคลองอุตภาวรวมถึงคลองรอ3รอ4และรอ5รวมทำหน้าที่ระบายน้ำออกจากพื้นที่ค่ะ
1: แต่ก็ตามถ้าเกิดปริมาณน้ำเกินว่า 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยอาจจะเกิดน้ำล้นตลิ่งในบางจุดค่ะทีนี้ความรุนแรงของสถานการณ์ก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำแล้วก็จังหวะการไหลของน้ำถ้าเกิดน้ำแต่ละพื้นที่ไหลเข้ามาไม่พร้อมกันระบบเนี่ยก็ยังสามารถรอง องรับแล้วก็ระบายผ่านตัวเมืองได้โดยไม่เกิดผลกระทบรุนแรงค่ะทั้งนี้ถ้าเกิดมี

0: นั้นประเมินแล้วว่าปริมาณน้ํามีแนวโน้มเกินขีดความสามารถในการระบายน้ําเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จะมีการเร่งแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์โดยการประเมินจะมีการพิจารณาร่วมกับสภาพฝนแล้วก็สภาพภูมิอากาศในช่วงเวลานั้นอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะลองฟังเสียงค่ะ
1: นะตอนนี้ณปัจจุบันนะครับวันนี้ก็ปริมาณน้ําฝนยังไม่ได้ตกในจังหวัดสงขลานะครับถือว่าถ้าตกก็ตกบริเวณข้างนอกนะครับซึ่งไม่ยังตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีผลกับการท่วมของเมืองหาดใหญ่นะครับแล้วก็ระดับน้ำตอนนี้ยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่นะครับแล้วก็เรากำลังทำการขุดลอกเพิ่มประสิทธิภาพนะครับของรอบนอกคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของเมืองหาดใหญ่อยู่นะครับก็คือ7คลองหลักที่เรากำลังขุดลอกอยู่ซึ่งขณะนี้ก็ความก้าวหน้าเกิน 70% ไปแล้วซึ่งคาดการว่าจะทำการแล้วเสร็จก่อนที่น้ำใหญ่จะมานะครับ
0: นั่นก็เป็นภารกิจของการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะในการที่จะติดตามเรื่องของแผนการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะที่คลองระบายน้ำรอหนึ่งเพื่อจะให้การรับมือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะขณะเดียวกันค่ะทางโรงพยาบาลหัดใหญ่เนี่ยเขาก็มีการทอดบทเรียนในการยกระดับน้ำท่วมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนะคะโดยโรงพยาบาลหัดใหญ่ค่ะยกระดับแผนรับมือน้ำท่วมหลังทอดบทเรียนปี2568ค่ะแล้วก็มั่นใจว่าระบบสาธารณูปโภคพร้อมเกือบ100%แล้วค่ะโรงพยาบาลหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะตอนนี้ได้มีการยกระดับแผนเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยหลังทอดบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่หลักปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งมีระดับน้ำสูงเกินกว่าที่คาดการส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคแล้วก็การให้บริการของประชาชนโดยในปีนี้ค่ะโรงพยาบาลได้เร่งปรับปรุงระบบสำคัญทางเรื่องของการสื่อสารไฟฟ้าประปาออกซิเจนน้ำดื่มแล้วก็อาหารให้สามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
2: นายเพชรวิโรจน์ยมเมืองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัดใหญ่เปิดเผยว่าจากบทเรียนปีที่ผ่านมาเนี่ยทางโรงพยาบาลประเมินว่าหากเกิดฝนตกหนักเนี่ยก็มีโอกาสเกิดน้ำท่วมได้อีกจึงยกระดับมาตรการรับมือโดยขณะนี้เนี่ยระบบสาธารณูปโภคสำคัญที่มีความพร้อมแล้ว 90% ขณะที่ระบบสื่อสารน้ำดื่มอาหารและออกซิเจนมีความพร้อม 100% ค่ะส่วนระบบไฟฟ้าคาดว่าจะยกระดับได้เต็ม 100% ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ค่ะนอกจากนี้ค่ะโรงพยาบาลยังปรับปรุงโครงสร้างและวัสดุอุปกรณ์ให้มีความทนทานต่อน้ำมากขึ้นค่ะเพื่อให้สามารถฟื้นฟูพื้นเทและกลับมาเปิดบริการภายในช่องสัปดาห์หลังจากน้ำลดพร้อมวางหลักสำคัญค่ะในการรับมือภัยพิบัติก็คือว่าผู้ป่วยต้องปลอดภัยเจ้าหน้าที่ต้องรอดและระบบต้องฟื้นกลับมาให้บริการได้เร็วค่ะ
0: ขณะเดียวกันค่ะก็มีการจัดทำแผนอพยพแล้วก็การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรวมกับจังหวัดกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานท้องถิ่นเล่าทับแล้วก็โรงพยาบาลเครือข่ายหากมีสถานการณ์แนวหนุนรุนแรงก็จะสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงที่มีความปลอดภัยได้ค่ะอย่างเช่นโรงพยาบาลสงขลาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์รวมถึงโรงพยาบาลคลองเล่าทับก็ได้แก่กองบิน56ขายเซนานรงค์แล้วก็ท่านทัพเรือสงขลาด้วยค่ะ
2: ทั้งนี้โรงพยาบาลหัดใหญ่ค่ะเน้นย้ำแล้วก็ฝากถึงประชาชนว่าอย่าประมาทควรเตรียมความพร้อมของตัวเองและครอบครัวทั้งยาประจำตัวอุปกรณ์ที่จำเป็นและเมื่อเห็นว่าสถานการณ์มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงก็ควรเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อให้ทรัพยากรทางการแพทย์เนี่ยสามารถรองรับผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะ
3: ในส่วนของโรงพยาบาลหัดใหญ่เองเรามีปัญหาเรื่องการสื่อสารเรื่องไฟฟ้าเรื่องประปาเรื่องออกซิเจนเรื่องน้ำดื่มนะครับซึ่ง 4-5 เรื่องนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรายกระดับขึ้นมาในภาพรวมอยู่ที่ประมาณ 90% ก็จะมีเรื่องของระบบไฟฟ้าซึ่งต้องใช้เวลาอีกประมาณสัก 1-2 สัปดาห์ในเดือนนี้ที่จะยกระดับขึ้นมาให้ได้ 100% ส่วนเรื่องการสื่อสารเรื่องน้ำดื่มเรื่องอาหารเรื่องออกซิเจนตอนนี้ 100% แล้วครับ
2: นี่ก็เป็นการเตรียมความพร้อมของทางโรงพยาบาลหัดใหญ่นะคะเพื่อให้ประชาชนได้รับความเสียหายในส่วนนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวมาติดตามในเรื่องของราคาผักกันบ้างพอใกล้จะถึงช่วงเทศกาลกินเจกันแล้วและถ้าว่าจากการเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยทำให้ราคาผักในบางพื้นที่เนี่ยมีราคาที่สูงขึ้นเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยส่งผลกระทบต่อแหล่งปลูกผักราคาผักซอดเบตงเนี่ยพุ่งสูงบางชนิดก็ขาดตลาดโดยน้ำท่วมพื้นที่ปลูกผักซอดเนี่ยก็ได้รับผลกระทบค่ะผลผลิตออกสู่ตลาดเนี่ยลดลงขณะที่ต้นทุนคนส่งเนี่ยพุ่งสูงขึ้นตามราคาน้ำมันส่งตลาดซอดเทศบาลเมืองเปตงราคาผักเนี่ยขยับเกือบหยอกแพงค่ะบางชนิดเนี่ยปรับสูงถึงกิโลกรัมละ20บาทเทียมบางรายการในการเริ่มขาดตลาดแล้วค่ะเทตลาดซอดเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะภายหลังเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัด

0: ื้นที่พบปลูกเนี่ยในพื้นที่ภาคกลางส่งผลในราคาผักสดเนี่ยขยับราคาขึ้นทุกชนิดเพราะค่าที่ตั้งแพงผักสดในตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงกล่าวว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยส่งผลกระทบอย่างมากกับเกษตรกรที่ทำอาชีพปลูกผักในหลายจังหวัดทำให้ผักที่ปลูกเนี่ยทำให้ผักที่ปลูกเพื่อที่จะส่งออกเนี่ยเกิดความเสียหายขณะที่ส่วนที่ไม่ถูกน้ำท่วมเนี่ยผักก็โตไม่ทันความต้องการของตลาดและผู้บริโภคบวกกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้รถบรรทุกขนผักมาขายเนี่ยต่างต้องขึ้นราคาขนส่งตามไปด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยผักสดขึ้นราคาเกือบทุกชนิดเลยนะคะอย่างถั่วฝักยาวเนี่ยจากโลละ45 บาทก็ขึ้นมาเป็น70 บาทนะต้นหอมผักชีค่ะจากโลละ150ก็ขึ้นเป็น200กะหล่ำปลีจากโลละ60ก็ขึ้นมาเป็นโลละ80 บาทค่ะก็เรียกว่าราคาเกือบทุกชนิดเนี่ยขึ้นเกือบประมาณ10-20 บาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เห็นว่าจะมีแนวโน้มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนปริมาณผักบางชนิดตอนนี้ก็เริ่มจะขาดตลาดแล้วด้วยนะคะนี่ก็เป็นผลพวงจากน้ำท่วมนะคะในแหล่งเพาะปลูกนะคะพื้นที่ผักกลางแล้วก็ผักอื่นๆที่ประสบปัญหากับอุทกภัยก็เลยทำให้เรื่องทางการขนส่งแล้วก็ทางการเก็บผลผลิตเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยผักบางอย่างก็ขาดตลาดนะคะเพราะว่าบางที่พื้นที่เนี่ยถูกน้ำท่วมก็ได้รับความเสียหายนะคะก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็ต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์ราคาของสิ่งของต่างๆไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้คาดว่าเดี๋ยวพอสถานการณ์ดีขึ้นโดยเฉพาะน้ำท่วมคลี่คลายนะคะหลายๆพื้นที่ที่เป็นแหล่งปลูกผักก็อาจจะได้รับผลกระทบหน่อยลงนะคะราคาก็อาจจะลดมาปกติได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้มาแลเรื่องของการดูแลผู้สูงวัยกันบ้างกับโครงการสุขกายสุขใจวัยเก่านะคะที่ทางวรภัทรเขามีการต่อยอดรอยยิ้มให้กับผู้สูงวัยค่ะโดยโรงเรียนวรภัทรรวมกับโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัดใหญ่เปิดโครงการสุขกายสุขใจวัยเก่าพร้อมลงนาม MOU พนึกกำลังดูแลคนวัย55 ปีขึ้นไปสร้างเฮลท์แสปนให้กับผู้สูงวัยมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงแล้วก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ค่ะโรงเรียนวรภัทรรวมกับโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัดใหญ่ได้รวมกันเปิดโครงการสุขกายสุขใจวัยเก่าค่ะซึ่งจัดที่โรงเรียนวรภัทรนะคะจัดระหว่างวันที่6-8 ตุลาคมเพื่อจะส่งเสริมเรื่องของสุขภาวะของผู้สูงวัยที่ผู้ที่มีอายุ55 ปีขึ้นไปเขาก็เลยเริ่มเรียกกันว่าวัยเก่าแล้วนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่ค่ะซึ่งข้อมูลทางสถิติและก็งานวิจัยในชี้ชัดว่าประเทศไทยได้ข่าวสู้สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้วโดยสัดส่วนประชากรสูงอายุในพื้นที่ภาคใต้รวมถึงอำเภอหัดใหญ่ก็มีอัตราแรงตัวสูงขึ้นเกินกว่า20%ของประชากรทั้งแมตค่ะ
0: โอกาสนี้ค่ะภายในงานยังมีไฮไลท์สำคัญค่ะคือพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างโรงเรียนวรภัทรและโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่ค่ะโดยมีนายรัตนฤทธิ์ส่วนรัฐสาธารณสุขอำเภอหัดใหญ่เป็นประธานในพิธีโดยทั้งสองหน่วยงานได้ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดกับแนวคิด Health Span หรือว่าช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีซึ่งก็เป็นวิสัยทัศน์หลักค่ะในการจัดโครงการในครั้งนี้เนื่องจากข้อมูลทางการแพทย์และวิจัยด้านสาธารณสุขชี้ว่าความท้าทายที่แท้จริงของสังคมสูงวัยไม่ใช่แค่เพียงการมีไลฟ์สแปนหรือว่าอายุไขตามตัวเลขของปีแต่คือการกระจาย Health Span ให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างแข็งแรงอาจจะจากโรคเรื้อรังและสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างมีอิสระค่ะช่วยลดระยะเวลาการเจ็บป่วยหรือว่าภาวะพึ่งพิงในช่วงท้ายของชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมไปลองฟังเสียงค่ะ
2: ในปัจจุบันนี้จังหวัดสงขลาเองเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งอำเภอหัดใหญ่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัวนะครับทางโรงเรียนวรภัทรได้จัดโครงการสุขกายสุขใจวัยเก่าขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับผู้สูงอายุเพื่อที่จะได้ดูแลสุขภาพนะครับมีทั้งทางโรงพยาบาลมาคอยดูแลสุขภาพไปด้วยประกอบกับให้องค์ความรู้ต่างๆสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็คิดว่าผู้สูงอายุเองเนี่ยก็ต้องให้ความสนใจกับเรื่องของสุขภาพประกอบกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาเนี่ยที่ว่าคนสงขลาสุขภาพดีอายุยืนยาว90 ปีภายในปี2580ซึ่งก็ถือว่าโครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของที่จะนำไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าวด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณทางโรงเรียนวรภัทรที่ได้จัดโครงการดีๆสำหรับผู้สูงอายุนี้ขึ้นมาในครั้งนี้และก็หวังว่า ในโอกาสต่อๆไปก็คงจะได้เห็นโครงการดีๆแบบนี้อีก
1: โดยภายในงานนะคะเขาก็มีการบรรยาย

0: ประชาชนวัยเก่าในพื้นที่ของหาดใหญ่อย่างยืนโดยนั่นเองค่ะลองฟังเสียงค่ะ
1: น่ารักแล้วก็อยากจะเก็บโมเมนต์เหล่านั้นเอาไว้ค่ะจึงเป็นที่มาของโครงการสุขกายสุขใจวัยเก่าค่ะที่เราอยากจะสร้าง long health span ให้กับผู้สูงวัยนะคะให้เขาเนี่ยสามารถจะพึ่งพาตนเองได้นะคะมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพใจที่ดีมีความสุขทุกวันให้ได้ยาวนานที่สุดค่ะ
2: ด้านโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ค่ะก็มุ่งดูแลกลุ่มผู้สูงอายุให้มีอายุยืนยาวควบคู่กับการมีสุขภาพที่ดีแม้จะมีโรคประจำตัวก็สามารถควบคุมและก็ดูแลอาการได้อย่างเหมาะสมโดยโรงพยาบาลค่ะพร้อมทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงด้านสุขภาพรวมถึงมีโปรแกรมดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านร่างกายหรือภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเพราะว่าเป้าหมายสำคัญคือการส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีร่างกายที่แข็งแรงมีพลังในการดูแลตนเองและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ลดภาวะพึ่งพิงและการเป็นภาระของครอบครัวพร้อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในระยะยาวค่ะ
3: คือกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีเพราะว่าในหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยทางโรงพยาบาลกรุงเทพมีเป็นกลุ่มเป้าหมายด้วยกันว่าเราจะดูแลกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเป้าหมายของโรงพยาบาลก็คืออยากให้ชีวิตเขายืนยาวถึงแม้จะมีโรคเขาก็ต้องมีโรคแบบควบคุมได้แล้วก็ดูแลกันไปแม้ว่าจะเป็นโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจแต่ว่าเป็นโรคหัวใจที่สามารถควบคุมได้ซึ่งโรงพยาบาลเนี่ยจะมาคอยเป็นพี่เลี้ยงนะคะหรือว่ากรณีที่ผู้สูงอายุมีร่างกายว่ากล้ามเนื้อที่อ่อนแออะไรต่างๆนะคะเราก็จะมีโปรแกรมในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุในเรื่องนี้เนี่ยเรามีเป้าหมายที่เดียวกันกับผู้บริหารนะคะว่าเราต้องการให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงมีแรงที่จะออกไปดูแลคนอื่นด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีด้วยแล้วก็ให้สุขภาพเขามีชีวิตที่ดีนะคะจะได้ไม่เป็นภาระของคนอื่นด้วยนะคะ
0: ส่วนช่วงหน้านะคะจะมาติดตามเรื่องของการกินเจค่ะกับมูลนิธิเต้าบ่อเก๋งหาดใหญ่นะคะว่าปีนี้เนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็จะกินเจพันผือให้ได้อิ่มบุญแล้วก็อิ่มใจนั่นเองได้ติดตามกันช่วงหน้านะคะส่วนช่วงนี้มาติดตามเรื่องของกฎหมายกันก่อนค่ะถ้าเกิดถูกกระทําจนได้รับความเสียหายนอกจากความผิดทางอาญาแล้วเนี่ยผู้เสียหายมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายได้หรือไม่หรือว่าจะต้องทําพันผือบ้างรายละเอียดติดตามได้ในช่วงของ3 นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

เมื่อเกิดการกระทำความผิดขึ้นหลายคนมักเข้าใจว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญามีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวคือการลงโทษผู้กระทำความผิดเช่นการจำคุกหรือปรับแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้เสียหายมักได้รับความเสียหายทั้งในด้านทรัพย์สินร่างกายชื่อเสียงหรือจิตใจซึ่งต้องได้รับการเยียวยาในรูปของค่าสินใหม่ทดแทนด้วยซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 นั้นเป็นกลไกทางกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องเรียกค่าสินใหม่ทดแทนในคดีอาญาได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องฟ้องคดีแพ่งแยกต่างหากหลักการสำคัญของมาตรานี้คือการรวมพิจารณาเรื่องโทษทางอาญาและค่าเสียหายในทางแพ่งไว้ในคดีเดียวกันกล่าวคือเมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลแล้วผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องให้ศาลสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำความผิดนั้นได้ด้วยเมื่อศาลพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแล้วผู้เสียหายจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาและสามารถดำเนินการบังคับคดีเช่นยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนของจำเลยได้ตามกฎหมายกระบวนการใช้สิทธิ์ตามมาตรา 44/1 นี้โดยทั่วไปจะดำเนินการไปตามลำดับดังนี้ขั้นตอนแรกผู้เสียหายนั้นแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วก็มีพยานหลักฐานเพียงพอสำนวนคดีก็จะถูกส่งต่อให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณาคดีต่อศาลขั้นตอนที่2เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้วผู้เสียหายก็สามารถยื่นคำร้องเรียกค่าสินใหม่ทดแทนต่อศาลในสำนวนคดีเดียวกันได้โดยต้องยื่นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดคือก่อนที่ศาลมีคำพิพากษาซึ่งโดยทั่วไปนั้นก็จะยื่นก่อนที่ศาลจะเริ่มต้นสืบพยานขั้นตอนที่3ศาลจะต้องพิจารณาในประเด็นทั้งความผิดทางอาญาและประเด็นค่าเสียหายไปพร้อมๆกันกล่าวคือศาลจะวินิจฉัยว่าจำเลยจะกระทำความผิดหรือไม่หากกระทำความผิดจริงผู้เสียหายก็จะได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเมื่อศาลพิพากษาแล้วหากศาลเห็นว่าจำเลยมีความผิดก็อาจมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำเลยทั้งทางอาญาและให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ผู้เสียหายพร้อมกันในคำพิพากษาเดียวกันข้อดีของมาตรานี้ก็คือทำให้ผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าทนาย

เป็นศาลในการยื่นคำร้องเนื่องจากการดำเนินคดีหลักเป็นคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้องและผู้เสียหายสามารถใช้พยานหลักฐานชุดเดียวกับที่ใช้พิสูจน์ความผิดในคดีอาญาได้โดยไม่ต้องนำพยานมาสืบซ้ำในคดีแพ่งและการพิจารณาคดีนั้นมีความรวดเร็วแต่กว่าการฟ้องคดีแพ่งแยกต่างหากเนื่องจากศาลจะวินิจฉัยทั้งสองประเด็นในกระบวนพิจารณาเดียวกันด้วยเหตุนี้มาตรานี้จึงมักถูกเปรียบว่าเป็น one stop service ในการเรียกค่าเสียหายในคดีอาญา

0: มาในช่วงสนทนาพี่รามขับข้าวค่ะช่วงนี้จะเล่งถึงเรื่องของการกินเจนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้หลายคนเริ่มจะเตรียมตัวล้างท้องนะคะในการที่จะถือศีลกินเจกันแล้วด้วยค่ะที่นี้เนี่ยในพื้นที่หาดใหญ่โดยเฉพาะมูลนิธิเต่าบ่อเก่งเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็พี่น้องประชาชนจะสามารถมีส่วนร่วมกับการจัดงานครั้งนี้ได้ผ่านผือบ้างวันนี้จะได้มารวมพูดคุยกันในประเด็นกินเจหาดใหญ่32ปีศรัทธาสู้พลังบุญอิ่มใจและปลอดภัยค่ะผู้ร่วมรายการนั่งอยู่กับเราในรายการแล้วด้วยทางซ่องทันนะคะทันแรกค่ะคุณอเนกแซตังประธานมูลนิธิโรงเจเต้าบ่อกิ่งหัดใหญ่ค่ะรวมถึงอีกหนึ่งท่านค่ะคุณรัชกิจอภิรุงธนากุลหัวหน้าฝ่ายการแพทย์ฉุกเฉินศูนย์กู้ชีพกู้ภัยมัตสิมานั่นเองค่ะต้อนรับทางซ่องทันเข้าสู่รายการด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: และแน่นอนว่าการถือศีลกินเจเนี่ยหลายคนอาจจะต้องเขาเรียกว่าไม่ใช่เฉพาะคนใต้อย่างเดียวยังมีคนต่างพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยโดยเฉพาะมูลนิธิเต้าบ่อเก่งเนี่ยทราบว่ามีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องเราต้องเปลี่ยนเป็นภาษากลางแล้วน้องมด
2: เ
0: พื่อจะร่วมพูดคุยกันนะคะทีนี้เราถามคุณอเนกก่อนเลยว่าที่มาของการถือศีลกินเจค่ะอยากจะให้เล่าถึงความเป็นมาหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจู่ๆจะมาถือศีลกินเจได้ยังไงแล้วหัวใจสำคัญของการกินเจนี่คืออะไรคะ
1: ก็ขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆในรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมเองเนี่ยถ้าเราพูดถึงปากใต้ก็ต้องเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตนะครับในชาวจีนพ้นทะเลในครั้นล่ายุคอาณานิคมเนี่ยนะครับยุคเสือปืนหมอนไผ่เนี่ยชาวจีนก็จะเล่ร่อนนะครับทางเรือนะแล้วก็มาขึ้นตามเกาะแก่งต่างๆส่วนหนึ่งก็จะขึ้นไปตามเกาะปีนังบ้างภูเก็ตบ้างหรือแม้ทั้งสงขลาบ้างน
0: ะ
1: เขาเองเนี่ยเขาไม่ได้มาตัวเปล่านะครับเขามาด้วยศรัทธาและความเชื่อนะครับบางก็อัญเชิญเทวรูปบางก็อัญเชิญป้ายบรรพบุรุษบางก็อัญเชิญผงธูปนะครับนะติดตัวมาด้วยเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็เล่ากันว่าในช่วงภูเก็ตยุคนั้นนะครับก็มีโรคระบาดนะครับเกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตนะครับคณะงิ้วเองก็ประทับทรงองค์เทพเจ้าต่างๆก็เลยเป็นที่มาว่าในช่วงนั้นเนี่ยนะถ้าเราจะลดหรือบรรเทาโรคระบาดต่างๆเนี่ยให้ประชาชนในละแวกนั้นเนี่ยชุมชนละแวกนั้นนะงดการบริโภคเนื้อสัตว
0: ์ก็คือไม่
1: ด้วยการแล้วก็มาถือศีลกินเจนะครับเพื่อที่จะลดวิบากสิ่งต่างๆเหล่านี
0: ้
1: ปรากฏว่าทำอย่างเงี้ยอยู่ช่วงเวลาหนึ่งเหตุการณ์ต่างๆก็ดีขึ้นนะก็จึงเป็นที่มาว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเขาก็เองก็จะเอาช่วงเวลาแบบเนี้ยนะครับจัดเทศกาลนี้ในปีละหนึ่งครั้งแล้วก็จึงเป็นที่มาที่เกิดการแพร่หลายในลักษณะอย่างเงี้ยกระจายไปทั่วในพื้นที่ภาคใต้นั่นเป็นที่มานะครับในส่วนของความเชื่อ
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ในเรื่องของศาสนกิจศาสนพิธีแล้วเนี่ยต้องนำเรียนอย่างนี้ว่าพุทธมหายานเองเนี่ยเขาไม่บริโภคเนื้อสัตว์ตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับนะเพราะเขาถือว่าจะไม่เอาเลือดเขามาเป็นเลือดของเราเด็ดขาดนะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของศาสนพิธีทางด้านพุทธมหายานแต่สาระสำคัญคืออะไรสาระสำคัญก็คือว่าปรารถนาที่จะให้พวกเราเนี่ยนะมีจิตเมตตาลดการเบียดเบียนด้วยจิตเมตตานะครับเพราะว่าภาษาจีนคำนี้ครับคำว่าเจตัวนี
0: ้
1: นะครับเป็นสาระสำคัญก็คือการรักษาอุโบสถจีนนะครับด้วยการชำระกายวาจาใจนะครับให้เราบริสุทธิ์ผ่องใสนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความสมดุลในร่างกายแล้วก็ให้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้เราเกิดบุญเกิดกุศลเกิดพลังในคุณงามความดีเกิดขึ้น
0: อ
1: ันนี้คือสาระสำคัญ
0: นะครับ
1: ไม่ใช่แค่กินอาหารนะครับแต่อยากให้ลดการเบียดเบียนจนเป็นวลีเด็ดวลีเด็ดประโยคหนึ่งที่ว่า1มื้อทานเจนับหมื่นชีวิตรอดตายนะครับนี่ก็เป็นที่มา
0: ก็อย่างที่หลายๆคนอาจจะพูดคำติดหูว่าอิ่มบุญอิ่มใจ
1: เราจะเพิ่มคำว่าอิ่มท้อง
0: อ
1: ิ่มบุญแล้วก็อิ่มใจไปด้วยครับโอเค
2: ค่ะแล้วทราบว่าปีนี้ค่ะทางมูลนิธิจัดเทศกาลกินเจเป็นปีที่32แล้วอยากทราบว่าปีนี้นะคะเรามีไฮไลท์พิเศษหรือว่ามีกิจกรรมพิธีกรรมอะไรที่อยากให้ประชา

0: ส่วนใหญ่เขาได้ติดตาม
1: โอเคครับเรามีการจัดงานแถลงข่าวเมื่อวันที่3ตุลาที่ผ่านมาก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ทางบ้านเมืองนะครับมีท่านผู้ว่าก็มอบหมายท่านรองสังค
0: ม
1: นะครับท่านมาเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีส่วนของอบจ.มีส่วนของททท.ก็ต้องนำเรียนอย่างนี้ครับว่ามูลนิธิอรงเจตบ่อเก่งเราเองนั้นเนี่ยครับเราเป็นอารามสถานนะครับของพุทธมหายานและก็วิถีแห่งเตานะครับซึ่งในร่มเงาแห่งความร่มเย็นตรงนี้เราก็จะเป็นสถานที่เดียวที่อาจจะมีความเอื้อในเรื่องของสถานที่ตั้งนะครับที่รถบัสสามารถเข้ามาจอดได้เป็นจำนวนร้อยคันได้เลยนะครับสองเองเนี่ยเราจะมีศาสนพิธีที่สำคัญยิ่งในวิธีแห่งเต่านะครับซึ่งหลายครั้งเนี่ยหรือหลายคนที่ไม่เคยไปก็จะนึกว่าเทศกาลกินอาหารเจก็คือแค่เบาท้องพักท้องจากการกินเนื้อสัตว
0: ์
1: ไปกินอาหารเจแต่จริงๆที่นี่เองเนี่ยเราจะมีเรื่องศาสนพิธีที่น่าสนใจเยอะมากเลยยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่พิธีรับเสด็จการอัญเชิญเสาเทวดานะครับพิธีเลี้ยงฐานเทพนะครับซึ่งเราเลี้ยงถึง6ครั้งในช่วง9วันเรามีพิธีของเรื่องการอัญเชิญองค์พระเนี่ยประทับเกี้ยวเล่นประทัดล้านนัดนะครับในวันที่12นี
0: ้
1: นะครับในวันที่15เองเนี่ยนะครับเราก็จะมีอัญเชิญองค์พระนะครับแห่โปรดบ้านโปรดเมืองเพื่อนำความสันติสุขหรือความผาสุกให้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองในวันที่16เนี่ยเป็นไฮไลท์วันหนึ่งที่เราจะจัดพิธีบูชาดาวนะครับแล้วก็วันที่17ก็มีการแจกข้าวสาร 2,000 ถุงและวันที่18ซึ่งเป็นวันสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการอัญเชิญริ้วขบวนส่งเสด็จไปที่หาดชลาทัศน
0: ์
1: อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของศาสนพิธีซึ่งศาสนพิธีอย่างเงี้ยเนื่องจากมูลนิธิโรงเจเต่าบ่อเก่งหาดใหญ่เราเองเนี่ยเรามีสมาพันธ์เต่าบ่อเก่งเครือข่ายร่วมกับประเทศมาเลเซีย780กว่าเครือข่ายเพราะนั้นก็จะมีลักษณะการเย่าเยือนระหว่างกันแล้วก็มาเลเซียเองเนี่ยเราจะมีคณะมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียหลั่งไหลเรามาทุกปีในปีที่แล้วเนี่ยเราจะมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งก็คือรถบัส150คันมาจอดในวันเดียวกันนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นที่ชุมนุมของแหล่งท่องเที่ยวและปีนี้สำคัญพิเศษยังไงครับก็คือว่าททท.นะครับได้จัดงบพิเศษให้กับเราในการที่จะทำจุดเช็คอินและกำหนดมูลนิธิโรงเจตบ่อเก่งเป็น1ใน4สถานที่ของเมืองของจังหวัดสงขลานะครับในการเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในมูลนิธิโรงเจตบ่อเก่ง
0: กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องปักหมุดสายบุญที ่ต้องเดินทางมาเที่ยวนะคะไม่ใช่เฉพาะคนไทยในพื้นที่อย่างเดียวยังรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาด้วยจะได้มาร่วมอิ่มบุญ
1: อ
0: ิ่มท้องแล้วก็อิ่มใจเดี๋ยวจะได้พูดคุยในเรื่องของโรงเจในช่วงท้ายด้วยนะคะเดี๋ยวถามคุณรัชกิจก่อนว่าทีนี้เนี่ยพอมีพิธีกรรมต่างๆแล้วเนี่ยเรื่องของการกินเจก็จะควบคู่กับเรื่องของการรับประทานหรือว่าการกินอาหารนั่นเองทีนี้มองว่าการดูแลสุขภาพในเรื่องของการกินเจอันไหนที่ประชาชนควรจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวจะต้องมีเรื่องอะไรที่ต้องระวังบ้างคะ
2: ครับจริงๆแล้วการทานเจนะครับเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้พักระบบร่างกายของเรานะครับรวมถึงระบบย่อยอาหารต่างๆนะครับเสมือนเป็นการรีเซ็ตร่างกายของเราเพื่อปรับให้สมดุล นะครับโดยได้ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของตัวเองนะครับเป็นการทานอาหารให้ครบ5หมู่แต่ช่วงทานเจเนี่ยครับเราควรเลือกโปรตีนจากพืชเพื่อทดแทนที่เราละเว้นเนื้อสัตว์นะครับโดยจะหาได้จากเต้าหู้ถั่วหรือธัญพืชต่างๆนะครับแล้วก็เราก็จะเน้นผักผลไม้ให้หลากหลายเพื่อเป็นการปรับสมดุลในร่างกายของเรานะครับผมขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องควรระวังนะครับทั้งอาหารที่มีแป้งไขมันน้ำตาลนะครับหรืออาหารที่มีโซเดียมสูงในการทานเจในครั้งนี้นะครับเพราะว่าการทานเจเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอาหารทุกอย่างเนี่ยจะดีต่อสุขภาพทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวนะครับควรใส่ใจเป็นพิเศษเพราะเป็นการปรับอาหารแบบกระทันหันนะครับอาจจะทำให้ได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอนะครับหรือจะได้รับปริมาณของเกลือน้ำตาลหรือไขมันมากจนเกินไปสรุปแล้วก็คือควรทานอาหารให้เหมาะสมกับสุขภาพร่างกายทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ให้สอดคล้องกับสุขภาพของแต่ละท่านนะครับเท่านี้การกินเจก็จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายและก็จิตใจของผู้ทานด้วยครับ
0: ถ้าเกิดสรุปง่ายๆคือค่อยเป็นค่อยไปอย่าหักดิบซะทีเดียวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวนะคะอย่างที่คุณรัชกิจบอกคือโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยบางทีอยู่ๆงดเลยงดเนื้อสัตว์งดโปรตีนเลยเนี่ยลดน้ำตาลเลยก็อาจจะส่งผลต่อร่างกายก็เพื่อที่จะให้กินเจเนี่ยมีเขาเรียกว่าได้สุขภาพแล้วก็ไม่เกิด

0: ผลกระทบกับร่างกายของตัวเองด้วย
1: พอพูดถึงการกินเจหลายคนเขาก็ลงนึกถึงการทานผักงดเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะแล้วหลายคนเนี่ยเขามองว่าการกินเจเนี่ยเป็นเพียงการงดเนื้อสัตว์แต่จริงๆแล้วอ่ะมันจะมีเรื่องของการถือศีลและการประพฤติตนแยกคุณอเนกนะคะพูดถึงกุศโลบายของการกินเจว่าต้องการให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยได้อะไรที่กลับไปมากกว่าการงดอาหารหรืองดเนื้อสัตว
2: ์ผมอยากให้นึกถึงผลส้มหนึ่งผล
1: ค่ะ
2: บางครั้งเปลือกก็มีความสำคัญนะครับแต่เนื้อในก็คือเนื้อในของผลส้มถูกไหมที่มีความหวานอร่อยเนี่ยครับมันเช่นเดียวกันก็คือว่าบางครั้งเนี่ยอย่างน้อยที่สุดในการที่จะโน้มน้าวใครสักคนหนึ่งเข้ามาในช่วงเทศกาลอย่างน้อยก็รสชาติอาหารก่อนถูกไหมอาจจะเป็นเปลือกเล็กๆว่าโอเครสชาติอาหารอร่อยนะกินแล้วท้องไม่ผูกเหมือนที่น้องก็ได้นำเรียนมาสักครู่แต่สาระสำคัญคืออะไรสาระสำคัญของเทศกาลถือศีลกินเจก็คืออยากให้พวกเราใช้เวลาสักช่วงหนึ่งของชีวิตนะครับพักกายตัวเองพักใจของตัวเองนะครับให้กลับมารู้จักตัวเองเพิ่มขึ้นน
1: ั
2: ้นด้วยการถือศีลเจริญจิตภาวนารักษากายวาจาใจของเราไม่ให้เกิดความด่างพร้อยสิ่งนี้นะครับคือหัวใจเพราะว่าการถือศีลกินเจเนี่ยก็คือหัวใจมาสำคัญคือการลดการเบียดเบียนนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตเราเกิดมีความเมตตาธรรมขึ้นมาเนี่ยนะไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะพลั้งพลูขึ้นมานะครับและเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถที่จะแปลเปลี่ยนสิ่งนี้จากจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับไปสู่หัวใจที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับด้วยการที่สามารถที่จะทำให้รักษาใจของเราให้ผ่องแผ้วเพราะว่านี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดของการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มูลนิธิหลวงเจตพ่อเก่งเราเองไม่ใช่มีแค่ศาสนพิธีน
1: ะ
2: เรายังมีการสวดมนต
1: ์
2: นะครับเจริญจิตภาวนาเวียนเทียนรักษาข้อวัดสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นกุศโลบายนะครับในการส่งเสริมแล้วก็สร้างบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในสังคมของพวกเราน
0: ี่นะครับจริงๆก็คือไม่ใช่กุศโลบายอย่างเดียวนะจริงๆมันเป็นการฝึกเรื่องของความอดทนของผู้ที่ถือศีลกินเจด้วยว่าใน10วันเนี่ยเราจะสามารถงดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์ได้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือแล้วก็ทำให้เราได้บุญจากการที่ไม่ทานเนื้อสัตว์เพราะไม่ต้องไปทำลายชีวิตของสัตว์เหล่านั้นนะคะก
2: ็แต่ถ้าเราเจริญจิตภาวนาด้วยก็จะได้ความผ่องใสตัวไหมของชีวิตที่ดีขึ้นนะครับนะนั่นสำคัญครับ
0: นะก็เลยเป็นเรื่องของการถือศีลกินเจที่จะได้ครอบคลุมทุกมิตินั่นเองที่นี้เนี่ยอย่างที่คุณอเนกบอกตั้งแต่ต้นว่ามูลนิธิลงเจเต้าบ้อนกิ่งเนี่ยก็คือจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจากต่างพื้นที่ที่จะมาแบบเป็นรถบัสเป็นร้อยคันทีนี้แน่นอนว่าต้องถามคุณรัชกิจเลยว่าพอมีรถบัสหลายร้อยคันแล้วก็รวมถึงประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปร่วมถือศีลกินเจที่มูลนิธิวันนี้ใส่เสื้อกู้ชีพกู้ภัยมาเรามีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉินหรือว่าช่วยเหลือประชาชนยังไงบ้างคะ
3: ครับด้วยศูนย์กู้ชีพกู้ภัยมัชชิมานะครับภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิลงเจเต่าบ่อกิ่งนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมอาสาสมัครนะครับสแตนบายอยู่ในช่วงงานที่เทศกาลถือศีลกินเจเนี่ยครับตลอด24ชั่วโมงรวมถึงเรามีจุดบริการจุดปฐมพยาบาลให้กับนักบุญที่เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ความพร้อมของด้านเครื่องมือยานพาหนะเรามีรถพยาบาลที่ศูนย์กู้ชีพถึง7คันรวมถึงการเฝ้าระวังเหตุต่างๆความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยจากการจุดประทัดหรือการเผากระดาษต่างๆเนี่ยครับทางศูนย์กู้ชีพกู้ภัยมัชชิมาก็มีรถดับเพลิงนะครับจำนวน3
1: ค
3: ันรวมถึงรถตัดทางส่องสว่างรถอุปกรณ์นะครับและเรายังเป็นศูนย์ประสานงานในการแพทย์ฉุกเฉินนะครับภายใต้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเรามีศูนย์วิทยุในการประสานเหตุกับภาคีเครือข่ายนะครับเพราะหัวใจสำคัญของการที่มาร่วมงานถือศีลกินเจนะครับเราอยากให้ทุกคนที่มาร่วมบุญด้วยความอิ่มเอิบใจและกลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกคนครับ
0: นี่เตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะอิ่มท้องอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็ปลอดภัยกลับบ้านไปด้วยนะ
1: ทราบว่าในช่วงของเทศกาลกินเจค่ะจะมีอีกหนึ่งพิธีสำคัญก็คือพิธีบูชาดาวญาติคุณอเนกค่ะเล่าถึงความสำคัญของพิธีนี้รวมถึงการกำหนดวันและเวลาจัดพิธีในปีนี้ว่าประชาชนเนี่ยสามารถเข้าร่วมได้อย่างไรบ้างค่ะ
2: ต้องนำเรียนเรื่องพิธีบูชาดาวเนี่ยนะว่าถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตปุ๊บเนี่ยพิธีนี้จะเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์หลายร้อยปีมาก่อนเลยก็ว่าได้นะแต่ที่สำคัญนี่คือเกิดขึ้นมาในราชสำนักนะครับซึ่งจะให้เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะครับทำพิธีบูชาดาวขึ้นมาเพื่อที่จะให้เหตุเพศภัยต่างๆจะได้เกิดขึ้นกับบ้านเมือง เพื่อความผาสุกของบ้านเมืองนั่นเองนะครับต่อไปก็จะมีการส่งต่อไปยังวัดวาอารามสถานต่างๆนะครับเพื่อให้ประกอบพิธีไปในกลุ่มในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขลองสังเกตดูง่ายๆว่าเราอาจจะมองดวงดาวบนท้องฟ้าเหมือนวัตถุบนท้องฟ้าแต่เราคิดง่ายๆว่าแค่พระอาทิตย์ดวงเดียวให้พลังงานแก่คนทั้งโลกถูกไหมสังเคราะห์ต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยสรรพชีวิตเนี่ยถ้าไม่มีแสงสว่างจากดวงที่จบเลยนะและพระจันทร์ก็คุมเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงถูกไหมวิถีแห่งวงโคจรแบบนี้นะครับเราในเทศกาลถือศีลกินเจเนี่ยเราเรียกดาวชนิดนี้ว่าดาวเปยโต
0: ค
2: ือดาวกระบวยเหนือนะครับซึ่งในพุทธมหายานถือว่าดาวทั้ง9ดวงเนี่ยเป็นพระพุทธองค์ทั้ง7พระองค์แล้วก็เป็นพระโพธิสัตว์ทั้ง2พระอง
0: ค
2: ์แต่ส่วนเต๋าเองก็ถือว่าเป็นราชาแห่งดวงดาวทั้ง9นะครับในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยในมูลที่ลงเจต่อพ่อเก่งจะจัดเทศกาลบูชาดาวเพียงปีละ1ครั้งนะครับจริงๆช่วงเทศกาลถือศีลกินเจเราเริ่มตั้งแต่1ค่ำถึง9ค่ำเดือน9ซึ่งในการจัดพิธีบูชาดาวเองเราจะจัดในวันที่16ถูกไหมครับประมาณ1ทุ่มนะครับในพิธีบูชาดาวเนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อ1นะครับก็จะให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาลให้ประเทศชาติวัฒนาสถาพรนะครับให้พระมหากษัตริย์นะครับส่งไว้ซึ่งทศพิธราชธรร
0: ม
2: นะครับแล้วก็ในเรื่องของประชาชนพลเมืองเนี่ยให้อยู่ดีมีสุขนะครับก็ประกอบด้วยทั้งการศึกษาการปกครองสังคมและเศรษฐกิจเนี่ยเพื่ออะไรบางครั้งเนี่ยการบูชาดาวเนี่ยบางครั้งเราอาจจะเปลี่ยนวิถีจากร้ายนะครับให้กลายเป็นดีนะครับจากหนาวก็ให้เบาบางลงไปนี่ก็เป็นลักษณะวิถีวงโคจรซึ่งจริงๆเนี่ยเราจะหาชมพิธีบูชาดาวได้ยากยิ่งก็อยากจะเรียนเชิญนะครับว่าในวันที่16นะครับเวลา1ทุ่มนะครับไปที่มูลนิธิโนเจตพ่อเก่งนะครับและเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในความแตกต่างในการจัดพิธีบูชาดาวซึ่งไม่เหมือนที่อื
0: ่
2: นและน้อยครั้งนะครับที่เราจะเห็นพิธีนี
0: ้
2: นะครับปีละหนึ่งครั้ง
0: นอกจากพิธีที่สำคัญแล้วอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญของเต้าบ้อเก่งก็คือโรงเจ
2: โอเค
0: สั้นๆ นิดนึงก็ได้ค่ะว่าปีนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: ครับปีนี้เองเนี่ยเหมือนทุกดีเป็นปกติก็คือเราจัดงานเจตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสามทุ่มนะครับให้บริการฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับและประเด็นที่2ก็คือว่าใครจะผูกปิ่นโตก็ไปแจ้งความจำนงได้เลยนะครับและถ้าเกิดเองต้องการที่จะใช้สถานที่อย่างนี้นะครับในการเจริญจิตภาวนาก็ในช่วงต่างๆที่เรามีพิธีกรรมต่างๆก็ไปร่วมในพิธีกรรมต่างๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสืบสานรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมนะครับตรงนี้เองเนี่ยครับอยากจะเป็นจุดหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าถ้าเรายังสืบสานรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมแล้วก็ดำรงไว้ซึ่งแบบฉบับนะครับของการสร้างเสริมสังคมที่ดีเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้ความน่าอยู่ของสังคมดีขึ้นและที่สำคัญมูลนิธิโนเจปรารถนาจะเป็นสถานที่หนึ่งในการเป็นร่มเงาร่มเย็นให้กับศรัทธาสาธุชนมาโดยตลอด
0: นี่นะคะเริ่มวันไหนนะคะปีนี
2: ้วันนี้ครับวันที่9ถึงวันที่18เดือน10เลย9ถึง
0: 18ตุลาคม
2: นะครับและมากไปกว่านั้นนะครับเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับมากมายนะครับมากครับเนี่ยใน8วันนะครับและปีนี้ต้องขอบคุณคุณลิลลี่นะครับนะครับพี่เขาเป็นประธานจัดงานลงเจในปีที่32เลยนะครับก็ท่านก็แนะนำผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาที่มูลนิธิลงเจต่อพระเก่งเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน
0: ค่ะซึ่งตลอดทั้ง9ถึง18เนี่ยก็มีกิจกรรมที่หลากหลายนะคะนี่จะให้ดูว่าในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีพิธีกรรมต่างๆนะคะที่ประชาชนสามารถไปร่วมกิจกรรมไปร่วมสืบสานบุญกันได้กับมูลนิธิโรงเจเต้าบ้อเก่งหัดใหญ่นั่นเองนะคะแต่เสียดายเหลือเกินค่ะวันนี้เวลาน้อยค่ะเวลาหมดแล้วที่เหลือคงจะต้องไปกันเองแล้วแหละนะคะในการร่วมกันกินเจหัดใหญ่ปีนี้กับมูลนิธิเต้าบ้อเก่งนะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และนี่ก็คือทางมอดค้อมพิลาบขับเขาในวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะสมโอนองหมัดผู้รวมรายการแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

วัสดีครับที่นี่คือด่านตรวจท่าชัดชัยการเดินทางเส้นทางบกประตูสู่จังหวัดภูเก็ตและเป็นอีกหนึ่งจุดรวมรถทุกประเภททุกคันและคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าการใช้รถยนต์เป็นส่วนหนึ่งในแหล่งกำเนิด PM 2.5 และที่สำคัญครับปริมาณการใช้รถยนต์ในปัจจุบันมีอัตราที่สูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้จราจรมีสภาพติดขัดฝุ่น PM 2.5 คือหนึ่งในสารพิษที่ถูกปล่อยออกมาจากท่อไอเสียของรถยนต์หลังจากกระบวนการเผาไหม้ในห้องเครื่องโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับที่มีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ปริมาณของฝุ่น PM 2.5 ที่ถูกปล่อยออกมาขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกันครับทั้งเทคโนโลยีและมาตรฐานในการระบายไอเสียของรถยนต์คันนั้นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ตลอดจนอายุการใช้งานของรถยนต์ครับรายการวันนี้ครับจะมาร่วมกันรณรงค์ลดละเลิกฝุ่นควันจากการใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์มาร่วมปรับพฤติกรรมการใช้รถลดค่าฝุ่น PM 2.5 เพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ของโลกใบนี้ไปพร้อมๆกันครับ

0: สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับผอ.ปริเมศเจริญนพคุณนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการส่วนการจัดการคุณภาพน้ำอากาศและเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15ครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอย่างที่เราได้เห็นนะครับวันนี้ทางด้านหลังครับผอ.มีการสำนักงานสิ่งแวดล้อมควบคุมมลพิษที่15นะครับมีการลงพื้นที่ในวันนี้มีการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตรวจสอบอะไรยังไงบ้างครับท่านผอ.
1: ค่ะก็เรียนว่าวันนี้เป็นการโครงการร่วมมือระหว่างขนส่งจังหวัดภูเก็ตนะคะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตแล้วก็สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15ในการที่จะมาตรวจเรื่องของฝุ่นจากยานพาหนะด้วยเกาะภูเก็ตของเราเนี่ยค่ะเราในช่วงไฮซีซั่นเราพบว่ามันมีปริมาณของฝุ่นค่อนข้างที่จะเยอะและจากการทำงานวิเคราะห์ข้อมูลของสำนักงานเนี่ยค่ะโดยทีมงานเนี่ยพบว่าหลักเลยสาเหตุหลักเลยเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากยานพาหนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยบูรณาการร่วมมือกันในการเกิดงานชิ้นนี้ขึ้นมาค่ะ
0: ครับแล้วทีนี้บทบาทหน้าที่ล่ะครับของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษเนี่ยครับมีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมหรือว่าจัดการเกี่ยวกับฝุ่น PM ยังไงบ้างครับ
1: ค่ะเอาภารกิจของสำนักงานก่อนนะคะสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15เราสังกัดกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเรามีหน้าที่ในเรื่องของการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและก็มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายด้วยซึ่งยานยนต์ก็เป็นหนึ่งในอำนาจหน้าที่ของเรานะคะซึ่งในพื้นที่รับผิดชอบของเราจริงๆแล้วเนี่ยมี5จังหวัดฝั่งอันดามันตั้งแต่ระนองกระบี่ภูเก็ตพังงาและก็ตรังนะคะแต่ในบริบทของเกาะภูเก็ตเราเนี่ยมันก็จะพิเศษภูเก็ตเราก็มีอะไรพิเศษเกิดขึ้นนะคะในช่วงไฮซีซั่นเนี่ยค่ะเราก็ต้องยอมรับว่าภูเก็ตเราลดค่อนข้างเยอะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตามมาด้วยปริมาณของฝุ่นจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศนะคะที่เราตั้งอยู่ในเมืองเราก็พบว่าค่าค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้จัดประชุมร่วมกับทางจังหวัดซึ่งจังหวัดเนี่ยค่ะเขาก็มีคณะกรรมการในการที่จะมาเฝ้าระวังและติดตามเพื่อลดผลกระทบสิ่งเหล่านี้กับสุขภาพอนามัยของประชาชนนะคะเราก็มีคณะกรรมการทำหน้าที่ตรงนี้ขึ้นมาเราก็ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ชี้ประเด็นเพื่อที่จะวางมาตรการในการที่จะแก้ไขปัญหาอันนี้

0: ครับอย่างที่บอกก็คือพอจากภูเก็ตเนี้ยเป็นช่วงฮาริซันนักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาในภูเก็ตเยอะมากแล้วก็มีการใช้รถมากขึ้นก็ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 มากขึ้นตามไปด้วยนะคะทีนี้ทางสำนักงานนะคะมีการจัดการควบคุมมลพิษในจังหวัดภูเก็ตเพื่อลด PM 2.5 ได้ยังไงบ้างครับ
1: ก็อันนึงแน่นอนนะคะเรื่องของการ enforcement เนี่ยการบังคับใช้กฎหมายก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะในการที่จะลดจะต้องดูแลเครื่องยนต์ตัวเองเพื่อลดผลกระทบของฝุ่นแต่อย่างไรก็ตามมาตรบทบาทหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจวันนี้เอาจริงๆเนี่ยเราจะเน้นในบทบาทหน้าที่อันนี้นะคะด้วยว่าเป็นช่วงของปีใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่รถราก็ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากที่จะให้งานวันนี้ค่ะทั้งผู้ขับขี่เองและประชาชนเองได้รู้ว่าหนึ่งเนี่ยบนเกาะเรามันมีปัญหาเรื่องฝุ่นนี้อยู
0: ่
1: เรามีข้อมูลที่เราเผยแพร่ให้ประชาชนทราบผ่านแอป Air for Thai
0: มีแอปพลิเคชันด้วย
1: มีแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถไปติดตามข้อมูลฝุ่นได้รายเรียลไทม์นะคะแล้วเราก็จะให้ผู้ประกอบการผู้ขับขี่ทั้งหลายเนี่ยค่ะได้ทราบเช็คอัพรถของตัวเองนะคะว่า รถของตัวเองเนี่ยตอนนี้มีสมรรถภาพเป็นยังไงนะคะ
0: ก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะให้ท่านผอ.ครับนำไปดูการทำงานนะครับของเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15ครับเดี๋ยวให้ผอ.ท่านช่วยนำ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับพาเราไปดูครับ
1: ก็อันนี้จะเป็นทีมงานฝั่งนี้จะเป็นทีมงานของขนส่งจังหวัดนะคะที่เราจับมือร่วมกันเพราะว่ารถมีหลายประเภทนะคะแล้วก็มีทางตำรวจที่หน้าด่านแล้วก็ทีมงานของทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตนะคะมีทางด้านของทีมงานสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15ซึ่งจะเป็นทีมเจ้าหน้าที่ในส่วนของการตรวจและบังคับใช้กฎหมายนะคะในการที่จะตรวจวัดควันดำเราก็จะสกรีนจากหน้าด่านจะสกรีนรถส่งมานะคะรถที่มีแนวโน้มว่าจะมีควันค่อนข้างเยอะ
0: คร
1: ับก็ส่งมาแล้วทีมงานก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของการที่จะใช้เครื่องมือเช็คออกมาว่าปล่อยควันดำเท่าไหร่ซึ่งค่ามาตรฐานรถควันดำเนี่ยเราก็กำหนดไว้ที่30
0: ครับ
1: นะคะ

0: ็จะมีทีมงานมีซุ้มนะคะในการที่จะอ่านค่าหลังจากที่เครื่องมือตรวจวัดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปส่งรายงานค่าใช่ค่ะเราก็จะทราบเราก็จะทราบเลยว่าค่าที่ระบายออกจากรถแต่ละคันเป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ย
1: ปริมาณเท่าไหร
0: ่ใช่ค่ะใช่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องมือและทีมงานนะคะที่เฝ้าในเรื่องของจอมอนิเตอร์ว่าทีมงานที่ตรวจอยู่ตรงโน้นเนี่ยค่ะตรวจวัดแล้วเนี่ยได้ค่าตัวเลขออกมาเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะ
1: ทีนี้พอเราเจอรถที่มีปริมาณมากกว่า30เนี่ยครับเรามีการจัดการยังไงครับ
0: ตัวขั้นตอนในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะคะเราก็จะมีข้อมูลอะน้องปามอธิบายสั้นๆอันนี้ก็จะเป็นทีมงานในส่วนของตรวจและบังคับใช้กฎหมายนะคะพอเราตั้งด่านแล้วพบว่ามีค่าควันดำเกินเราก็จะมีสติกเกอร์แบบนี้นะคะสติกเกอร์ห้ามใช้ชั่วคราว
1: ครับ
0: ซึ่งคุณก็ต้องเอารถเนี่ยค่ะไปเช็คนะคะตรวจรถสภาพรถไม่ให้ปล่อยควันดำภายใน30วันแล้วหลังจากนั้นถ้ายังเกินอีกเราคุณก็จะเจอสติกเกอร์ตัวนี้ก็คือห้ามใช้เด็ดขาด
2: อย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วก็จะมีค่าปรับด้วยเกิดขึ้นนะคะ
1: แล้วทีนี้ทางสำนักงานเนี่ยครับมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานไหนบ้างคะท่านผอ.ครับ
0: ตอนนี้ค่ะหลักๆเลยเนี่ยค่ะเราก็จะเป็นหน่วยงานด้านของยานพาหนะก็จะมีทางขนส่งจังหวัด
1: ครับ
0: แล้วก็จริงๆก็จะมีตำรวจจราจรนะคะที่เราจะต้องบูรณาการร่วมกันแล้วก็ตัวสำนักงานแล้วก็ทางสิ่งแวดล้อมจังหวัด
1: ก็เรียกว่าร่วมมือกันหลายภาคส่วน
0: ต้องร่วมกัน
1: ใช่ร่วมกันลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดของเรา
0: ใช่เพราะว่าปริมาณรถบนเกาะเราเยอะมากแล้วก็รถก็มีหลายประเภทมากเราก็ต้องให้ cover รถทุกประเภทค่ะแต่ว่าหลักๆเลยก็จะมาจากรถยนต์ดีเซลนะคะก็ต้องขอเรียนว่าไม่ใช่รถทุกประเภทที่ต้องเป็นเราเน้นที่ประเภทรถยนต์ประเภทดีเซลครับนะคะที่จะมีการปลดปล่อยฝุ่น 2.5 ออกมา

0: ค่ะสุดท้ายครับอยากให้ผอ.เขาช่วยฝากเกี่ยวกับการช่วยกันรณรงค์ลดในเรื่องของ PM 2.5 หน่อยครับผอ.ครับ
1: ก็ต้องฝากนะคะทั้งผู้ประกอบการคนขับรถนะคะไม่ว่าจะในนามของบริษัทในนามของส่วนบุคคลทั้งหลายเนี่ยค่ะหากรถของเราเนี่ยอยู่ในสภาพไม่พร้อมก็ต้องไปตรวจเช็คนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมรถยนต์เนื่องจากฝุ่น 2.5 เราทราบกันอยู่ละมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะ
0: ครับ
1: เขาสามารถที่จะทำให้เกิดโรคได้เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นหากเราทุกคนเนี่ยมีความใส่ใจมีความตระหนักเราก็สามารถที่จะลดปัญหาฝุ่นนี้ลงได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยบนเกาะภูเก็ตเราเนี่ยค่ะอากาศดี
0: ครับ
1: เป็นส่วนใหญ่เรามีแค่ช่วงเวลาสั้นๆ
0: ก
1: ็
0: คือช่วงไฮซีซั่น
1: ช่วงไฮซีซั่นแล้วก็เป็นช่วงไม่ได้ตลอดไฮซีซั่นนะคะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่สภาพของการระบายในแนวดิ่งเนี่ยค่อนข้างต่ำมันก็จะทำให้เกิดการสะสมของปริมาณฝุ่นนะคะแต่เราจะเจอในช่วงเวลาสั้นๆเราจะไม่เหมือนของภูมิภาคอื่นเขานะคะ
0: และนี่ก็คือภาพรวมนะครับของการทำงานในส่วนของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15ครับสำหรับนี้ผมขอบคุณนะครับท่านผอ.ปริเมศเจริญนพคุณเป็นอย่างสูงครับผู้บริการส่วนการจัดการคุณภาพน้ำอากาศและเสียงนะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้ขอบคุณครับผอ.ครับ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณพี่ด้วยนะคะ
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านหัวหน้าอัจฉาบัวจันทร์นะครับท่านเป็นหัวหน้าขนส่งจังหวัดภูเก็ตมาร่วมลงพื้นที่ที่บริเวณท่าฉัตรชัยจังหวัดภูเก็ตของเราด้วยนะครับสวัสดีครับท่านหัวหน้าครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับเป็นไงบ้างครับท่านหัวหน้าครับวันนี้มีการลงพื้นที่พบว่ามีการตรวจรถบรรทุกแล้วก็รถยนต์ส่วนบุคคลมีการพบเกี่ยวกับการปล่อยขม่าวควันดำมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการลงพื้นที่ในวันแรกช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับซึ่งทางสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตนะครับได้มาร่วมกับของกรมควบคุมมลพิษนะครับที่จะมาบูรณาการร่วมกันในเรื่องของการตรวจสอบค่าควันดำของรถที่เข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งวันนี้จากที่ได้ลงพื้นที่มาเนี่ยก็พบว่ามีรถที่มีค่าควันดำนะครับที่มีมาตรฐานเกินกว่าที่กำหนดเราก็ได้มีการออกนะครับคำสั่งเพื่อที่จะดำเนินการทำกฎหมายต่อไปแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสได้ไปปรับปรุงในเรื่องของสภาพตัวรถเพื่อที่จะลดในเรื่องของค่าควันดำลงครับ
0: ครับทีนี้แล้วถ้าเป็นรถที่มีการผ่านการปรับแต่งเครื่องยนต์มาเนี่ยครับมีส่วนในการปล่อย PM 2.5 ได้มากกว่าเครื่องยนต์ปกติจริงไหมครับหัวหน้า
1: คือในเรื่องของการปรับแต่งเครื่องยนต์เนี่ยนะครับเราก็ต้องไปดูว่าเขาปรับแต่งในส่วนไหนนะครับแต่ทีนี้ในบทบาทสำคัญของสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตหรือของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยในส่วนของยานพาหนะนะครับที่มีการปล่อยค่าควันดำหรือค่ามลพิษที่เกินกว่ากฎหมายที่กำหนดเนี่ยเมื่อมีการไปตรวจสภาพที่สำนักงานนะครับหรือว่าที่ของสถานตรวจสภาพรถเอกชนที่เราควบคุมอยู่เขาก็จะไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะครับซึ่งประชาชนผู้ที่เป็นเจ้าของรถก็จะต้องนำรถเข้าไปตรวจดูในเรื่องของเครื่องยนต์เพื่อที่จะปรับปรุงให้เครื่องยนต์เนี่ยมีสมรรถภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ปล่อยค่าควันดำที่เกินกำหนดแล้วก็เอามาตรวจสภาพรถใหม่ซึ่งเราก็จะทำกระบวนการแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ารถคันนั้นเนี่ยจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานเราถึงจะผ่านการตรวจสภาพให้ครับ

0: มีวิธีการแนะนำในการที่จะตรวจสภาพรถยนต์ของตัวเองเบื้องต้นก่อนที่จะออกจากบ้านไหมครับ
1: สำหรับพี่น้องประชาชนนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่หรือว่าในช่วงไหนก็ตามที่ต้องมีการเดินทางนะครับก็อยากจะให้คำแนะนำนะครับว่าก่อนที่ออกเดินทางเนี่ยเราต้องตรวจสภาพความพร้อมของรถให้มีความพร้อมที่จะใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องของยางเรื่องของอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆโคมไฟเลี้ยวพวกเข็มขัดนิรภัยต้องพร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังจะต้องไปดูแลในเรื่องของการบำรุงดูแลรักษาของรถให้เป็นไปตามระยะที่ทางบริษัทผู้ผลิตกำหนดหร
0: ือ
1: เมื่อครบตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้วก็ต้องนำรถไปเข้าสู่กระบวนการในการที่จะดูแลบำรุงรักษาเพื่อให้รถของเราเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็มีความปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่มีการใช้งานครับทีนี้ในส่วนของตัวผู้ขับรถเองนะครับก็ต้องดูแลสภาพร่างกายของตัวเองให้มีความพร้อมที่จะขับรถนะครับต้องมีความพักผ่อนให้เพียงพอนะครับไม่ดื่มสุราหรือเสพของมึนเมาต่างๆในขณะที่ขับรถเป็นต้นซึ่งในการเสพสุราหรือของมึนเมาต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเข้าข่ายที่ผิดกฎหมายท่านก็ไม่สามารถที่จะไปขับรถได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของผู้ขับรถก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การเกิดอุบัติเหตุในท้องถนนนี้ลดลงนะครับสิ่งเหนือสิ่งอื่นใดนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดจากข้อมูลสถิติเนี่ยก็เกิดมาเรื่องจากการที่ใช้ความเร็วของรถเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่ขับรถก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความเร็ว
0: ครับที่นอกเหนือจากสภาพรถที่พร้อมใช้งานแล้วก็สภาพของผู้ขับขี่ที่พร้อมใช้งานก็ต้องมีในเรื่องของใบอนุญาตในการขับรถทราบมาว่ามีการสอบทั้งในเรื่องของภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติทีนี้ทั้งในการสอบทั้ง2ภาคนะครับมีการเน้นย้ำหรือว่ามีการเน้นเป็นพิเศษในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนอย่างไรบ้างครับ
1: คืออันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับในเรื่องของการที่เราจะออกใบอนุญาตขับรถให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปเนี่ยนะครับงั้นคนที่จะได้รับใบอนุญาตไปนะครับต้องผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่เรากำหนดนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รู้และก็เข้าใจในเรื่องของกฎระเบียบในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังต้องผ่านกระบวนการในเรื่องของการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะครับเมื่อทำครบทั้ง3กระบวนการนี้แล้วเนี่ยนะครับเราถึงจะออกใบอนุญาตขับรถให้ซึ่งในกระบวนการเนี่ยนอกจากเราจะทำทั้งในเรื่องของภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติผ่านการอบรมแล้วเนี่ยเรายังมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้ขับก่อนที่จะออกใบอนุญาตขับรถให้เขาด้วยครับ

0: ครับแล้วอย่างเครื่องยนต์ดีเซลที่มีการปล่อยเขม่าวควันดำเนี่ยครับทางขนส่งมีการตรวจสอบเองหรือว่ามีการกำกับตรอ.อย่างไรบ้างครับ
1: คือในส่วนของสำนักขนส่งเนี่ยนะครับเราก็จะมีทั้งส่วนที่เราตรวจสอบเองแล้วก็ส่วนที่เราได้ให้ทางตรอ.ไปพิจารณาแต่ว่าในส่วนของตรอ.เองเนี่ยเราก็จะมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปควบคุมกำกับดูแลตรอ.ด้วยว่าควรจะต้องตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นรถทุกคันที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพนะครับเราก็จะไม่ให้เอามาใช้ในท้องถนนครับ
0: ทีนี้มีการกำหนดเกณฑ์ยังไงบ้างครับว่ารถคันนี้ผ่านหรือว่าไม่ผ่านครับ
1: คืออย่างนี้ครับในเรื่องของเกณฑ์การตรวจสภาพเนี่ยมันก็มีอยู่หลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ส่วนควบหรือแม้กระทั่งเรื่องของควันดำนะครับกรณีที่มีควันดำเกินมาตรฐานนะครับก็คือเกินกว่า30นะครับอันนี้เราก็จะไม่ให้ใช้เลยถ้ากรณีที่เรามาตั้งจุดตรวจนะครับเมื่อพบรถคันนี้ปั๊บเราก็จะมีการพ่นห้ามใช้รถ
0: ครับ
1: เขาจะต้องไปดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์หรือไปปรับแต่งให้มีค่าควันดำที่ไม่เกินก่อนแล้วก็เอามาให้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเนี่ยตรวจสภาพ
0: อีกครั้งนึง
1: ถ้าผ่านแล้วเราถึงจะอนุญาตให้นำรถไปใช้ต่อไปได้ครับ
0: ทีนี้ท่านหัวหน้ามีอะไรแนะนำเกี่ยวกับการใช้รถในแต่ละวันเพื่อที่ว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมในการลดค่าฝุ่น PM 2.5 ได้บ้างครับ
1: ในส่วนของว่าประชาชนอย่างที่ได้นำเรียนในเบื้องต้นนะครับก็คือว่าให้เราทุกคนเนี่ยช่วยกันดูแลบำรุงรักษารถของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเรื่องของการดูแลพวกเครื่องยนต์ต่างๆให้อยู่ในความพร้อมที่จะใช้งานนะครับเพราะถ้าเราปล่อยปละละเลยนะครับการที่จะใช้รถไประยะเวลานานๆโดยที่เราไม่ดูแลบำรุงรักษาก็อาจจะทำให้เกิดควันดำที่เกิดขึ้นจากในรถได้ครับ

0: ับก็มีการต้องเตรียมรถให้พร้อมก่อนแล้วก็เตรียมคนขับให้พร้อมก่อนแล้วก็จะนำไปสู่การ1ลดอุบัติเหตุด้วยแล้วก็ลดการปล่อยขม่าวควันดำ PM 2.5 ในจังหวัดภูเก็ตของเราด้วยใช่ไหมครับทีนี้ท่านนักช่วยฝากเพิ่มเติมได้ไหมครับเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถให้สมบูรณ์แล้วก็แนวทางในการควบคุมฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากรถยนต์ครับ
1: ครับสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของรถนะครับเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบในเรื่องของทั้งอุปกรณ์ส่วนควบทั้งในเรื่องของเครื่องยนต์อยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อให้รถทุกคันเนี่ยได้มีความพร้อมที่จะใช้งานขับรถไปแล้วไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีค่าควันดำที่ไม่เกินจากกฎหมายที่กำหนดครับ
0: ครับเหมือนด้านหลังครับถ้าเหมือนนะครับมีเจ้าหน้าที่ในการตรวจอยู่มีทราบว่าท่านหลังเนี้ยเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจอะไรบ้างครับ
1: ในส่วนของเจ้าที่ที่มาปฏิบัติงานนะครับในการตั้งจุดตรวจการขนส่งเนี่ยเราจะตรวจถึงอุปกรณ์ส่วนควบความพร้อมของรถที่จะใช้งานนะครับนอกจากนั้นเราก็จะตรวจในเรื่องของควันดำของรถที่เข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะครับหากพบว่าเป็นความผิดเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปคร
0: ับโดยส่วนมากนี่จะมีการตรวจรถประเภทไหนมากเป็นพิเศษไหมคร
1: ับ เราก็จะตรวจทุกรถนะครับแต่ว่าในกรณีที่มีรถมีปริมาณมากเราก็จะสุ่มตรวจดูจากรถที่พี่ดาดูแล้วว่ารถคันนี้อาจจะไม่มีความปลอดภัยในเรื่องของการนำมาใช้งานเราก็จะสุ่มตรวจเราไม่สามารถที่จะไปตรวจทุกคันได้ครับ
0: ทีนี้การใช้งานของรถในแต่ละประเภทตามกฎหมายนี่เป็นยังไงบ้างครับท่านหัวหน้าคร
1: ับ ในตามกฎหมายเนี่ยรถแต่ละประเภทเราก็มีการแบ่งประเภทการใช้งานกันอยู่แล้วนะครับซึ่งแยกระหว่างเป็นรถบรรทุกกับรถโดยสารซึ่งเป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกส่วนรถที่เป็นรถตามกฎหมายรถยนต์นะครับก็จะมีทั้งที่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลแล้วก็เป็นรถที่นำมาใช้เพื่อการรับจ้างเช่นไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่หรือรถรับจ้างผ่านระบบแอปพลิเคชันแบบนี้เป็นต้นครับ

0: การปฏิบัติงานของขนส่งจังหวัดที่มีส่วนช่วยในการรณรงค์ตลอดทั้งปีเลยใช่ไหมครับหัวหน้าที่มีการจัดทำโครงการอย่างนี้ขึ้น
1: ครับในส่วนของสำนักขนส่งเนี่ยในเรื่องของการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยนะครับเราก็จะรณรงค์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีแล้วก็จะมีความเข้มข้นในช่วงเทศกาลที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยนำรถมาใช้ในท้องถนนเป็นจำนวนมากเช่นในช่วงเทศกาลปีใหม
0: ่
1: หรือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปเนี่ยได้ขับรถด้วยความปลอดภัยนะครับคำนึงถึงการขับรถตามกฎหมายจราจรเป็นหลักนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมของร่างกายให้พร้อมที่จะขับรถอยู่ตลอดเวลานะครับการรักษาในเรื่องของความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนเราสามารถเริ่มต้นได้จากตัวเราเองครับ
0: ครับและวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านหัวหน้าอาจารย์ท่านเป็นอย่างสูงนะคะท่านเป็นขนส่งจังหวัดภูเก็ตนะครับที่มาให้ความรู้ข้อมูลดีเกี่ยวกับทั้งการตรวจสุขภาพรถแล้วก็การลดฝุ่นPM2.5ในวันนี้ขอบคุณหัวหน้าเป็น
1: ครับขอบคุณครับ

ถึงเวลาแล้วครับที่เราทุกคนผู้ใช้รถใช้ถนนผู้ขับขี่รถทุกประเภทต้องร่วมมือกันมาปรับพฤติกรรมการใช้รถเพื่อลดค่าฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากยานยนต์มันตรวจเช็คสภาพรถให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอเพื่อลดการปล่อยควันดำและมลพิษหรือว่าจะลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลนะครับแล้วก็หันไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนก็ได้และที่สำคัญครับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องเพิ่มข้อเข้มงวดในการตรวจสภาพรถและตรวจจับท่อไอเสียโดยเฉพาะรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานที่เก่าใช้เครื่องยนต์ดีเซลจะต้องจัดทำฐานข้อมูลด้านมลพิษทางอากาศรวมถึงสื่อสารกับประชาชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการป้องกัน PM 2.5 ที่ถูกต้องควบคู่กับการบังคับใช้มาตรฐานในระดับสูงทั้งในส่วนของรถยนต์และในส่วนของเชื้อเพลิงส่งเสริมให้ประชาชนครับเห็นความสำคัญต่อการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นลดการสร้าง PM 2.5 เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีและนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนควบคู่กันไปด้วยครับสวัสดีครับ

0: ให้ความรู้หน่อยกิ้งก่าทะเลทรายหรือฟิลเน็กลิซาร์ดเป็นสัตว์ที่วิ่งได้เร็วมากผมเบลอไปเจอร้านกาแฟ
1: โห
0: เบลอไปเจอสาวสวยคนนี
2: ้มองกาแฟเย
1: ็
2: น
1: ได้ค่ะ
0: สี่ข้อหวานอันตรายสามข้อหวานอันตราย
2: หยุดก่อนเอาระดับสองหวานน้อยครับ
3: อันนี้เหรอ
0: จากสสส.
4: เปลี่ยนปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลงห่วงเครื่องปรุงที่เฮลตี้ที่สุดในโลกมาเยอะอยู่แล้วงั้นลองเปลี่ยนพฤติกรรมปรุงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แบบลาโลก NCD หรือเหล่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังความ

0: แฟน
1: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาในน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครและดร.สิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมปพอง อยุธยาสุพรรณบุรีค่ะระดับน้ำจะค่อยๆลดลงอย่างช้าๆ
2: ในช่วงที่กำลังจะถึงนี้นะครับก็เราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของนะครับเพื่อที่จะรองรับน้ำฝนในส่วนนี้นะครับแต่เนื่องจากฝนที่ตกหนักเมื่อคืนนี้เองก็ทำให้แถวอำเภอไซโยกเองนะครับปริมาณน้ำก็มีล้นตลิ่งนะครับในบางจุดนะครับน้ำที่ผ่านมาถึงเขื่อนแม่กลองนะครับวันนี้เราระบายอยู่ที่ประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับประมาณ100กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็จะส่งผลให้พื้นที่ทางท้ายน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีเองราชบุรีนะครับสมุทรสาครนะครับก็จะมีน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับสักประมาณ 40-50 เซนนะครับในส่วนนี้ก็คาดว่าปริมาณน้ำที่จะมาเติมเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับจะปริมาณฝนน้อยกว่ารอบที่แล้วนะครับในส่วนของภาคใต้นะครับเองตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดเพชรบุรีเองเนี่ยทางเขื่อนแก่งกระจานเองเนี่ยเราก็ยังควบคุมการระบายน้ำนะครับระบายน้ำอยู่วันละประมาณ10ล้านซึ่งไม่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำนะครับมาถึงหน้าเขื่อนเพชรนะครับอยู่ที่ประมาณ160ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งมีศักยภาพในการรองรับน้ำได้อยู่ที่ประมาณ320นะครับตอนนี้น้ำก็อยู่ที่ประมาณครึ่งนึงนะครับเราระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเพชรนะครับไปทางตัวเมืองเพชรบุรีเนี่ยประมาณสัก75ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับศักยภาพนะครับของลำน้ำที่ผ่านตัวเมืองเพชรบุรีนะครับเราสามารถรับได้ถึง150นะครับตอนนี้เราก็ระบายไปเพียงครึ่งเดียวยังไม่มีผลกระทบนะครับในเขตตัวเมืองของเพชรบุรีนะครับสถานการณ์น้ำตอนนี้ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับก็จะไปอยู่ในส่วนของภาคตะวันออกนะครับในส่วนของพื้นที่ตอนบนนะครับทางฝั่งแม่น้ำบางประกงนะครับก็จะเป็นที่รวมกันระหว่างแม่น้ำนครนายกนะครับกับแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับในส่วนของแม่น้ำนครนายกเองเนี่ยพื้นที่ตอนบนเองนะครับก็เริ่มสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมาอยู่ที่พื้นที่ตอนล่างแถวอำเภอองครักษ์นะครับที่ปริมาณน้ำค่อนข้างจะทรงตัวเล็กน้อยนะครับก็เนื่องจากได้รับผลกระทบนะครับจากระดับน้ำทะเลแล้วก็น้ำที่มาเติมจากที่ฝั่งปราจีนบุรีมาชนกันนะครับในส่วนของลำน้ำปราจีนบุรีเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ตั้งแต่สระแก้วนะครับจังหวัดปราจีนบุรีตอนต้นเนี่ยสถานการณ์น้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะมากระทบนะครับในส่วนของทางตัวเมืองเองนะครับซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยแนวโน้มก็ค่อยๆลดลงแต่จะลดลงอย่างช้าๆนะครับในส่วนของทุ่งรับน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นทุ่งท่าแหหรือทุ่งบางพวงเองนะครับตอนนี้ปริมาณน้ำก็ยังทรงๆอยู่นะครับก็จะค่อยๆระบายนะ

0: ับออกตามระบบชนประทานนะครับซึ่งปริมาณน้ำนะครับที่ระบายลงตอนนี้อาจจะกระทบกับพื้นที่ทางฝั่งนะครับฉะเชิงเทรานะครับตั้งแต่บางน้ำเปรี้ยวนะครับบางคล้านะครับพนมสารคามแล้วก็ที่อำเภอเมืองนะครับจะทำให้ระดับน้ำนะครับทรงตัวถึงสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับเนื่องจากตอนนี้เองเนี่ยก็มีอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนนะครับแต่หลังจากน้ำทะเลนะครับอยู่ในช่วงขาลงแล้วสถานการณ์ก็จะเริ่มดีขึ้นซึ่งปัจจุบันเองอ่ะหน่วยงานต่างๆเองไม่ว่าจะเป็นทางกองทัพเรือนะครับหรือว่ากรมชลประทานเองเนี่ยก็ได้ระดมเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องผลักดันน้ำนะครับเรือผลักดันน้ำต่างๆไปติดตั้งนะครับเพื่อเร่งระบายน้ำนะครับคาดว่าสถานการณ์ก็จะค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับครับ
1: ค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเชิญคุณปริญญาค่ะตัวแทนจากกทม.ให้รายละเอียดเรื่องน้ำท่วมขังในกทม.การจัดการรวมถึงการลงทะเบียนเยียวยาเรื่องเอกสารโฉนดที่เป็นประเด็นในโลกโซเชียลด้วยค่ะขอเชิญค่ะ
2: ครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมถนนสายหลักของกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจาก24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับยังมีปริมาณฝนกระจายทั่วทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นถนนสายหลักที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงและควรหลีกเลี่ยงก็ได้แก่ถนนฉลองกรุงนะครับช่วงบริเวณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับผมถนนสุวินทวงศ์นะครับบริเวณแยกเมืองมีนครับและถนนลาดกระบังบริเวณแยกจระเข้น้อยครับผมสำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับวันนี้คาดการณ์น้ำขึ้นสูงสุดเนี่ยอยู่ที่เวลา 17:15 นาทีนะครับซึ่งระดับน้ำอยู่ที่ 1.88 เมตรจากระดับน้ำทะเลกลางนะครับซึ่งก็ยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำโดยเฉลี่ยของกรุงเทพมหานครนะครับอยู่ที่เมตรกว่าๆครับก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่น่าไว้วางใจครับผมสำหรับต่อไปเป็นปฏิบัติการกู้คืนพื้นที่แขกลมกาวลาดกระบังนะครับเนื่องจากเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยยังมีฝนตกหนักในพื้นที่นะครับผมนั้นยังทำให้ในซอยย่อยบางแห่งที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยยังคงมีน้ำขังอยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรนะครับโดยกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเร่งระบายน้ำจากที่ลุ่มที่ขังเนี่ยให้ออกโดยเร็วครับผมสำหรับต่อไปในสถานการณ์น้ำในพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงและสายไหมนะครับผมโดยพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงยังมีฝนตกในพื้นที่นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยได้เร่งสูบระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในคลองเนี่ยไม่ให้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ใกล้เคียงครับผมในบริเวณพื้นที่สายไหมอ่อเงินนะครับก็ได้เร่งเปิดประตูระบายน้ำโดยรับน้ำจากพื้นที่ของปทุมธานีเพื่อให้ระบายออกได้โดยเร็วด้วยครับผมในขณะที่การจัดการขยะชิ้นใหญ่นะครับผมกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้เร่งจัดการขยะอย่างต่อเนื่องนะครับโดยหากประชาชนในพื้นที่นะครับพบเห็นว่ายังมีขยะตกค้างเนี่ยสามารถแจ้งสำนักเขตในพื้นที่หรือแจ้งผ่านทางระบบทราฟฟี่ฟองดูได้ครับเพื่อที่กรุงเทพมหานครจะได้เข้าจัดการเคลียร์ขยะดังกล่าวครับผมครับสำหรับต่อไปนะครับจะเป็นการในเรื่องของการลงทะเบียนเยียวยาผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับในปัจจุบันเนี่ยในช่วงวันนี้จะมีผู้ลงทะเบียนผ่านทางเพจเคลมแบงคอกแล้วนะครับ 56,611 รายนะครับผมโดยพื้นที่ที่มีการลงทะเบียนมากที่สุดนะ3ระดับแรกก็มีพื้นที่เขตลาดกระบังนะครับพื้นที่บางกะปิแล้วก็พื้นที่เขตสายไหมนะครับโดยในส่วนของหลักสิทธิ์ที่ขอเนี่ยก็จะเป็น3ระดับแรกก็จะเป็นค่าดำรงชีพนะครับค่าซ่อมแซมบ้านแล้วก็ค่าเครื่องมือและทุนประกอบอาชีพนะครับโดยในส่วนเนี้ยกรุงเทพมหานครเนี่ยได้เพิ่มจุดบริการเพื่อช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนผู้ประสบอุทกภัยจากเดิมที่เปิดที่สำนักเขต50เขตนะครับเพิ่มอีก22แห่งรวมเป็น72แห่งนะครับก็ได้แก่ศูนย์นันทนาการของกรุงเทพมหานคร7แห่งนะครับศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร7แห่งและห้องสมุดประชาชน10แห่งนะครับโดยสามารถศูนย์ในจุดที่เปิดเพิ่มเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาครับสำหรับคำถามที่มีการสอบถามเข้ามามากในเรื่องเอกสารประกอบการลงทะเบียนนะครับผมก็ในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวกับทางกรุงเทพมหานครเนี่ยสำนักเขตเนี่ยจะช่วยอำนวยความสะดวกโดยการคัดสำเนาให้นะครับผมในส่วนของเอกสารที่ไม่สามารถหามายืนยันได้เนี่ยทางสำนักงานเขตเนี่ยจะได้ดำเนินการให้สอบปากคำหรือปค.14นะครับเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นลงทะเบียนขอเคลมสิทธิ์ต่อไปครับ
1: ขอเชิญทางดร.สิริธรค่ะอัปเดตเรื่องการเยียวยานะคะรวมถึงไขข้อข้องใจเรื่องการไม่มีรหัสบ้านนะคะรวมถึงการที่เป็นบ้านเช่าและซอยหลายห้องด้วยค่ะ จากการที่เราได้ประสานแจ้งไปยังกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะว่าขอให้เร่งดำเนินการส่งข้อมูลเพื่อที่จะจ่ายเงินเยียวยาพี่น้องประชาชนให้ทันภายในสัปดาห์นี้ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะในเมื่อเวลาช่วงเช้ายอดตัดณเวลา 7:50 นนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยได้รับข้อมูลเรื่องของจังหวัดที่มีการโอนเข้ามาขออภัยค่ะที่มีการแจ้งข้อมูลเข้ามาและปภ.ได้ทำการส่งให้กับธนาคารออมสินนะคะเพิ่มเติมเป็นจำนวน 9,842 ครัวเรือนนะคะเป็นจังหวัดสระแก้ว 5,742 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการ4,100 ครัวเรือนซึ่งทั้งหมดนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รวบรวมกับจังหวัดที่ส่งมาในช่วงของวันแรกที่ผ่านมาด้วยนะคะได้รวมจำนวนทั้งสิ้นแล้วเป็นจำนวน 14,053 ครัวเรือนเป็นเงินทั้งสิ้น 94,077,000 บาทโดยได้ทำการส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วซึ่งกลุ่มผู้ประสบภัยในกลุ่มนี้จะได้รับการเยียวยาภายในเช้าของวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีค่ะสำหรับข้อมูลเรื่องของระบบลงทะเบียนที่มีพี่น้องประชาชนแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนเข้ามาเพิ่มเติมนะคะตอนนี้ข้อมูลณ 7:30 นาทีรวมข้อมูลทั้งสิ้นมีการรายงานเข้ามาที่กรุงเทพมหานครเพิ่มเป็น 552,709 ครัวเรือนสมุทรปราการ 188,153 ครัวเรือนปทุมธานี 161,594 ครัวเรือนฉะเชิงเทรา 52,949 ครัวเรือนแล้วที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็จะเป็นจังหวัดนนทบุรีที่มีการรายงานเพิ่มขึ้นมาเป็น 45,102 ครัวเรือนค่ะซึ่งในจำนวนเหล่านี้ที่มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะทางปภ.ก็จะได้ประสานทางจังหวัดและก็กรุงเทพมหานครให้เร่งดำเนินการจะส่งข้อมูลมาให้ทางปภ.เพื่อที่จะได้ส่งข้อมูลให้ทางออมสินเหมือนดังเช่นข้อมูลกลุ่มแรกที่จะทำการโอนเงินได้ภายในวันศุกร์นี้ค่ะส่วนประเด็นเรื่องที่สองค่ะเรื่องของเมื่อวานนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงฤดูฝนตามมติคณะรัฐมนตรีครัวเรือนละ 9,000 และ 7,000 บาทนะคะในวงเงินที่ได้อนุมัติไปแล้วภายใต้วงเงิน 4,700 กว่าล้านบาทจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 งบกลางนะคะซึ่งก็จะทำให้จังหวัดสมุทรสงครามเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีทางปภ.ก็ได้ประสานไปยังจังหวัดให้เร่งดำเนินการตรวจสอบและก็แจ้งประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนให้ลงทะเบียนยืนยันข้อมูลเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปนะคะส่วนสำหรับข้อคำถามที่พี่น้องประชาชนมีความสงสัยกันเข้ามาเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยากรณีของบ้านเช่าที่จำเป็นต้องใส่กรอกรหัสบ้านซึ่งจะเป็นรหัสตามทะเบียนบ้านที่อยู่นะคะในกรณีนี้สำหรับผู้เช่าบ้านที่ไม่ทราบรหัสบ้านผู้เช่าสามารถกรอกเป็นเลขที่บ้านที่เราเช่าอยู่ได้นะคะซึ่งในระบบจะมีการให้กรอกเลขที่บ้านที่เราเช่าอยู่ซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลมาเข้ากับที่ระบบได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกรณีในบ้านหลังใหญ่ที่เป็นบ้านเลขที่นะคะเป็น1บ้านเลขที่แต่มีการซอยย่อยเป็นหลายห้องในลักษณะของห้องเช่านะคะถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วหรือสภาพความเป็นจริงประจักษ์อย่างแท้จริงว่าเป็นการแบ่งให้เช่าเป็นห้องเช่าแล้วมีผู้อยู่อาศัยจริงนะคะผู้เช่าก็จะได้รับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีในวงเงิน 9,000 และ 7,000 นะคะลักษณะของน้ำท่วมและน้ำล้อมทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขึ้นอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครที่จะเข้าไปสำรวจตรวจสอบและเพื่อเป็นการยืนยันว่าบ้านหลังนี้เป็นลักษณะของบ้านเลขที่เดียวแต่มีการแบ่งซอยเป็นการเช่าอยู่อาศัยจริงก็จะเป็นข้อมูลเพื่อให้ทางหน่วยงานได้สามารถอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มีลักษณะเข้าเกณฑ์เงื่อนไขเหล่านี้ให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาค่ะ
3: ค่ะ
1: วันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกหน่วยงานค่ะที่เข้ามาให้รายละเอียดนะคะแล้วก็บางพื้นที่นะคะน้ำลดส่วนบางพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรหากถ้ามีการเดินทางนะคะอยากให้ประชาชนทุกคนเช็คเส้นทางก่อนเดินทางค่ะแล้วก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลรอบต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้นะคะและถ้าเกิดมีสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะทางเราจะอัปเดตให้ทราบในเพจไทยคู่ฟ้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ตุ๊กตากระดาษน่ารักเอา
1: ผมจำความตั้งแต่รุ่นพ่อเล่ามาก็คือว่าเป็นหมู่บ้านเก่าแก่แบบนี้มาเลยครับ
0: อ๋อพี่ใหญ่เกิดและโตที่นี่เลยใช่ไหมคะ
1: เกิดที่นี่เลยครับแล้วก็หัวตกลงไปในบ่อเกิดอัศจรรย์ขึ้นครับน้ำแห้งครับน้ำแห้งเด็กก็คอหาย
0: ค่ะ

ัสดีค่ะวันนี้อ้อมพาคุณผู้ชมมาสัมผัสการท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ชุมชนกันอีกแล้วค่ะโดยวันนี้เราอยู่กันที่ชุมชนบ้านบ่อคาจังหวัดชุมพรบอกเลยนะว่าที่นี่เหมาะมากๆสำหรับใครที่อยากจะหาสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบว่าเงียบๆนะคะมาพักกายพักใจใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์กับธรรมชาติแบบเดิมๆคำว่าแบบเดิมๆของอ้อมคุณผู้ชมมันดั้งเดิมตั้งแต่บ้านที่เป็นบ้านไม้เก่าแก่นะคะรวมไปถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่กันด้วยค่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาปล่อยใจเที่ยวชมธรรมชาติกันแบบสนุกสนานแน่นอนติดตามกันได้ทั้งหมดนี้ในรายการเมืองไทยที่ดีวันนี้ค่ะ

0: แล้วก็ตอนนี้อ้อมอยู่กับผู้นำชุมชนที่จะพาเราไปเที่ยวในวันนี้แล้วก็คือผู้ใหญ่เต้นนั่นเองสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ เมื่อกี้ได้เดินดูรอบๆอยู่นิดนึงโอ้โหบรรยากาศอบอุ่นน่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับที่นี่ค่ะผู้ใหญ่เต้นชุมชนบ้านบ่อค่ะเรามีสมาชิกอยู่กันเยอะไหมคะเนี่ย
1: ก็มีสมาชิกอยู่ประมาณ 1,000 คนนะครับมีอยู่364ครัวเรือนนะครับ
0: ค่ะอันนี้คือเป็นชาวบ้านที่เราอยู่กันมาแบบสมัยดั้งเดิมเลยไหมคะผู้ใหญ
1: ่ผมจำความตั้งแต่รุ่นพ่อเล่ามาก็คือว่าเป็นหมู่บ้านเก่าแก่แบบนี้มาเลยครับ
0: อ๋อผู้ใหญ่เกิดและโตที่นี่เลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เราเห็นว่าบ้านไม้หลายๆหลังเลยค่ะผู้ใหญ่เต้นที่เขายังเป็นแบบอุ้ยเป็นแบบสมัยก่อนเลยอ่ะอันนี้คือเป็นไม้ที่เขาสร้างมาตั้งแต่แรกเลย
1: ถ้าเป็นไม้ก็เรียกว่าไม้เคี่ยมครับ
0: เป็นไม้
1: ถ้าว่านับตามอายุก็ประมาณสักร้อยกว่าครับ
0: ร้อยกว่าปีแต่มันก็จะมีบางหลังแหละด้วยความที่การเวลามันผ่านมาแล้วใช่ไหมคะมันก็เลยแบบผุพังไปก็เลยมีการซ่อมปรับปรุงกันไปแต่หลังที่มันยังดั้งเดิมเลยก็มี
1: ก็เช่นหลังนี้ครับตอนนี้ก็คือว่าจะเป็นเมื่อก่อนช่วงรุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นตารุ่นยายก็จะเป็นไม้สมัยก่อนครับพอมาเป็นช่วงลูกตอนรับแทนตอนนี้ก็บางหลังก็จะนำใช้ปูนนะครับ
0: อ๋อค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะส่วนใหญ่ชาวบ้านตอนนี้เขาทำอาชีพอะไรกันนี่นอกจากจะขายถั่วเขียวแล้วเราใช้วิถีชีวิตทำอาชีพอะไรกันอยู่ในตอนนี้
1: ชาวบ้านตอนนี้ในหมู่บ้านบ่อค้าก็ประกอบอาชีพประมงตั้ง 80% ครับที่แล้วก็ขายค่าขายประมาณ 15% แล้วก็เป็นอาชีพชาวสวนนี่น้อยนิดนึงครับ
0: ค่ะแต่ว่าเราเห็นแบบนี้นะคุณผู้ชมอาจจะมีการทำประมงอะไรใดๆที่นี่เป็นชุมชนเล็กๆก็จริงแต่มีครบเลยนะอ้อมเดินเข้ามามีร้านค้ามีคาเฟ่ด้วยใช่ไหมคะ
1: มีครับ
0: คาเฟ่ชิคมาก

0: อันนี้ร้านโกวัดวันวานครับบ้านหลังนี้ก็เป็นหมู่บ้านโอเคหลังนี้ก็ประมาณร้อยกว่าปีเหมือนครับ
1: โอ้อันนี้เป็นร้อยกว่าปีเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: อ
0: ันนี้คือช่วงรุ่นลูกเขามาตกแต่งภายหลังครับแต่สภาพยังเป็นคงเดิม
1: มันให้ความรู้สึกคลาสสิกนะก็คือมีความร่วมสมัยนิดนึงอ่ะเออค่ะเราพูดถึงถ้าเกิดว่านอกจากวิถีชีวิตของชาวบ้านที่น่าสนใจแล้วอะค่ะยังมีจุดเช็คอินด้วยใช่ไหมคะพี่วุฒิ
0: มีครับ
1: มีตรงไหนบ้างคะ
0: ก็มีตัวเช็คอินก็มีกรมหลวงชุมพรบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ประตูมาทั้งหมดนะครับหรือว่าบอกแล้วว่าบอกค้านะครับ
1: ค่ะแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นค่ะผู้ใหญ่เดี๋ยวเรามาเอาเลิกเอาชัยกับความเป็นสิริมงคลของเราก่อน
0: ได้ครับเดี๋ยวผมพาพี่ๆแล้วก็ทีมงานเข้าไปสักการะศาลเจ้าบ้านบ่อค้างก่อนครับ
2: แต่ก่อนที่เราจะตามผู้ใหญ่เต้นไปอ้อมก็ต้องขอแวะร้านค้าร้านนี้หน่อยค่ะเพราะว่าเห็นแล้วสะดุดตามากๆเลยเขาเป็นร้านเล็กๆนะคะแต่ว่าตกแต่งแบบเรียบง่ายแต่ดูมีเสน่ห์อย่างบอกไม่ถูกค่ะในร้านก็จะมีขนมมีของเล่นที่เป็นของเล่นในวัยเด็กของเราหลายอย่างเลยบางอย่างเนี่ยไม่ได้เห็นกันนานมากๆแล้วด้วยเห็นแล้วก็อยากจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเลยค่ะ
1: ตุ๊กตากระดาษน่ารักเอาเอ๊ออกมาแล้วแกโอ้ยไม่ไหวใส่ไม่ได้นิ้วอ้วนอ่ะโอ้ยใส่ได
3: ้โอ้เป็นบ้องเลย
1: มีอีกอ่ะหยอดอีก

0: ครับ
1: มีความสำคัญหรือผูกพันกับชุมชนบ้านบ่อคายังไงบ้างคะ
0: เป็นที่ก็มาที่ศาลเจ้าครับ
1: เหมือนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านที่นี่ฟังชื่อแล้วเป็นศาลเจ้าต้องเป็นของคนจีนแสดงว่าที่นี่มีคน
0: อินตรงเรือใบเรือสำเภาครับก็คือว่าทำตามประวัติมาว่าเมื่อก่อนชาวจีนไหหลำนั่งเรือสำเภามาแล้วก็นอกพื้นที่ก็ประมาณสักร้อยกว่าคนนะครับถึงศักดิ์สิทธิ์ก็คือนี่ครับจุดตรง
1: บ่อน้ำ
0: ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บ่วงแล้วบ้านบ่อคาครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปศาลเจ้ากันก่อน
0: ได้ครับ

0: แล้วก็ตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะไปกันที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะเราจะมาเจอจุดนี้ก่อนค่ะผู้ใหญ่นั่นก็คือ
1: กรมหลวงชุมพรครับที่สักการะของชาวบ้านอีกแห่งนึงครับ
0: อ๋อที่นี่ก็มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน
1: ใช่ครับส่วนมากชาวบ้านชาวประมงชาวเรือนี่เขาจะนับถือกรมหลวงชุมพรครับเวลาออกทะเลครับ
0: อ๋อก็มาขอพรเนาะให้เดินทางปลอดภัย
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องขอพรด้วยเหมือนกันนะคะ
1: ได้ครับ

0: ็ตอนนี้กำลังจะเดินไปที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะระหว่างทางจากกรมหลวงชุมพรเมื่อกี้เดินไปก็ถึงนะคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เราจะเห็นว่าตรงนี้มีเรือประมงเป็นของชาวบ้านเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับชาวบ้านครับ
0: ส่วนใหญ่เขาจะออกไปหาปลากันตอนไหนคะ
1: ก็ตอนเช้าบ้างครับตอนเย็นบ้างครับถ้าเป็นเรือประมงพาณิชย์ก็ครั้งนึงก็5วัน7วันถ้าเป็นเรือพื้นบ้านก็วันนึงครับวัน
0: ถ้าพื้นบ้านก็จะเป็นวันต่อวันถ้าพาณิชย์ก็ออกนานหน่อย
1: ใช่ครับ

0: แล้วก็เวลาได้เหมือนปูปลาอาหารทะเลมาชาวบ้านก็จะขายกันเอง
1: จะมีแพรับซื้ออยู่ครับบางเจ้าก็โพสต์ขายเองตาม Facebook อะไรแบบนี้ครับ
0: ขายเองเลยแสดงว่าต้องได้ราคาถูกแน่เลยเพราะว่าเราไม่ได้แบบผ่านพ่อค้าคนกลางใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็เราสังเกตว่าตรงนี้ค่ะมันจะมีสะพานที่ยื่นไปตรงนี้ค่ะเป็นอะไรคะตรงนี้
1: ตรงนี้เป็นเขื่อนกั้นคลื่นครับช่วงมรสุมนี่คลื่นมันจะเข้ามาแรงครับ มาได้เขื่อนนี้ประมาณสักสิบกว่าปีแล้วครับมันก็ทำให
0: ้ช่วยได้ใช่ไหมคะ
1: ช่วยได้เยอะครับ
0: อ๋อแล้วก็เห็นว่าตอนเย็นๆก็จะมีพี่ๆนักท่องเที่ยวหรือชาวประมงเขาก็จะมาตกปลากันตรงนี้ด้วยก็ได้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้บรรยากาศดีมากเลยแต่ว่าวันนี้ที่เรามาฝนก็ตกนิดหน่อยนะผู้ใหญ่นะไม่เป็นไรก็ได้อีกฟิลนึงค่ะอันนี้คือบ่อน้ำไปทางไหนนะคะ
1: ตรงไปเลยครับ
0: พอตรงไปอีก
1: ครับอยู่ใกล้ๆศาลาของหมู่บ้านนะครับตรงน
0: ู้นเลยใช่ไหมคะโอ้อีกสักพักนึงเลยงั้นเดี๋ยวเราเดินกันไป

0: อีกหนึ่งจุดตรงนี้คือ
1: ตรงนี้คือหมู่ตรงนี้คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับ
0: บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อันนี้มันเป็นอย่างนี้มาแต่แรกเลยไหมคะผู้ให
1: เ
0: ญ
1: ป็
0: ่
1: นมาที่ผมทราบข่าวมันก็ร้อยกว่าปีนะครับนี่ผมอายุ40 กว่าก็ที่ผมเกิดมาก็เป็นแล้วครับ
0: เกิดก่อนผู้ใหญ่แน่นอน
1: แน่นอนครับรุ่นพ่อรุ่นปู่ย่าตายายเขาบอกว่าเป็นอยู่แล้วครับ
0: ค่ะ มันมีตำนานแล้วก็มีเรื่องเล่ายังไงบ้างคะ
1: มี
0: ผู้
1: คร
0: ใ
1: ั
0: ห
1: บ
0: ญ่
1: เมื่อก่อนนี่เห็นก็บอกว่ามันไม่ใช่เป็นหมู่บ้านบ่อคาครับเมื่อก่อนนี่เป็นเขาเรียกว่าบ่อคันครับ
0: ชื่อบ่อคัน
1: บ่อคันครับแล้วก็มีการรู้ข่าวไปถึงกรุงศรีอยุธยาครับว่าในบ่อน้ำเนี่ยมีทรัพย์สมบัติ
0: อ๋อมีสมบัติอยู่ในน
1: ครับ
0: ี้
1: เห็นตามตำนานนะ
0: ค่ะ
1: ไปถึงกรุงศรีอยุธยาแล้วก็มีคนนะครับมาแก้ครับโดยการที่ว่าพาเด็กลงมาที่บ่อนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็หัวตกลงไปในบ่อเกิดอัศจรรย์ขึ้นครับน้ําแห้งครับ
0: อ๋อ
1: น้ําแห้งเด็กก็คอหาย
0: ค่ะ
1: ก็กลายมาเป็นหมู่บ้านบันคออ
0: ๋อ
1: บันคอแล้วก็กลายมาเป็นบ้านบ่อคาครับ
0: อ๋อจากบันคอเป็นบ่อคานะคะก็เป็นหนึ่งจุดที่อยู่กับที่นี่มานานแล้วนะคะทราบมาว่านอกจากจะมีชาวบ้านที่นี่ที่รู้เรื่องนี้ใช่ไหมคะคนภายนอกพอรู้นี่เขาม
1: าคนภายนอกนี่ที่ผมทราบข่าวมานี่เขามาแล้วก็มาตักน้ําใส่ขวด
0: ค่ะ
1: เอาไปกินแก้อัมพาตแก้อัมพฤกษ์บางคนก็มาขอพรแล้วก็ได้ผลที่ผมทราบข่าวมานะครับ
0: อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญของชุมชนบ้านบ่อคาถ้าเกิดใครมาเที่ยวก็แวะตรงนี้ก่อนก็ได้
1: ได้ครับ
0: โอเคค่ะ

0: อันนี้ถึงแล้ว1จุดไฮไลท์สำคัญของชุมชนบ้านบ่อคาก็คือประตูมหาสมุทรนะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่คะอันนี้มันขึ้นเองเป็นเองโดยธรรมชาติไหมคะเนี่ย
1: ธรรมชาติเลยครับขึ้นเองโดยธรรมชาติเป็นแบบนี้มาเลยครับ
0: มันถูกค้นพบได้ยังไงว่ามีอะไรแบบนี้อยู่ในชุมชนเราด้วยคะ
1: ก็ตามตำนานเขาเล่ามาก็แต่ก่อนเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็คือต้องเดินเท้าเปล่ามาประมาณสักชั่วโมงนะครับกว่าจะมาถึงครับ
0: อ๋อที่ผู้ใหญ่บอกว่าตอนนี้มันเป็นถนนหนทางที่แบบขับรถเข้ามาได้สะดวกแล้ว
1: ใช่ครับตอนนี้คือว่าขับรถมาถึงเลยแล้วก็เช็คอินได้เลยครับ
0: แต่เมื่อก่อนมันเป็นก้อนหินที่แบบว่ามันเดินลำบาก
1: ใช่ครับเป็นก้อนหินก้อนใหญ่หมดเลยครับ
0: แล้วก็หินที่เรามาเจอก็คือมันเป็นช่องตรงกลาง
1: ตรงนี้ตามตำนานเล่ากันนะตอนนี้มีพวกนักท่องเที่ยวมาเขาก็มาเดินลอด3รอบเหมือนกับว่าลอดท้องช้างครับ
0: อ๋อ
1: เห็นชาวนักท่องเที่ยวเขาบอกว่าใครยังไม่มีคู่ครับก็มาเดินลอดขอได้ก็คือ
0: ได้คู่
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้ามีแล้วลอดอีกได้อีกไหมคะเนี่ย
1: ไม่ทราบ
0: เอามันก็เป็นความเชื่อนะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาอันนี้ทั้งก้อนหินทั้งต้นไม้ที่มันพันรอบๆนี้เขาก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยนะคะ
1: อันนี้คืออันซีนของบ้านบ่อคาครับชาวบ้านเรียกว่าบ่วงแล้วครับบ่วงแล้ว
0: บ่วง
1: ครับตามตำนานเล่ามาอันนี้เป็นบ่วงแล้วครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อนุเป็นคันแล้วครับ
0: มันหมายความว่าอะไรอะ
1: ไว้ดักสัตว์นะครับแต่ก่
0: อ
1: นเห็นเล่ากันมาครับ
0: สัตว์นี่คือเป็นสัตว์จำพวกไหนคร
1: ับเป็นพวกจงครับ
0: อ๋อสมัยก่อนเป็นกระจงครับคุณผ
1: ู้
0: ชม
1: เป็นจงแล้วก็มีการทำกันแล้วก็หัวกระจงอยู่ตรงเกาะด้วยครับ
0: อ๋อ
1: แล้วก็ใส่จงอยู่ฝั่งท้องตะโนดเห็นคนเล่าไหมคร
0: ับ ก็เป็นเรื่องเล่าในสมัยก่อนนั่นเองนะคะเราผู้ใหญ่คะเนี่ยตั้งแต่มีเจ้าประตูมหาสมุทรที่เราค้นพบอย่างเงี้ยค่ะมันดึงดูดนักท่องเที่ยวมาในชุมชนเรามากน้อยขนาดไหน
1: ก็ช่วงนี้ก็ช่วงเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์วันหยุดก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาตลอดทั้งวันครับวันก็ประมาณสักร้อยกว่าคนได้ครับร้อยกว่าคนอันนี
0: ้อาจจะไม่เยอะเท่าก่อนช่วงก่อนมีโควิดใช่ไหมคะแต่ความสวยงามก็ยังเหมือนเดิ
1: ม
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็มาเที่ยวกันได้นะที่ชุมชนบ้านบ่อคามีหลายที่ให้เราได้แวะเช็คอินกันเลยนะคะแล้วก็สำหรับตรงนี้ค่ะอีกหนึ่งความพิเศษคือถ้าเรามาช่วงเช้าค่ะมันจะเป็น
1: ช่วงเช้าพระอาทิตย์จะขึ้นตรงกับประตูเลยครับแล้วก็จะถ่ายรูปสวยครับ
0: อ๋อคือเราจะเห็นพระอาทิตย์ลอดมาตรงประตูนี้เลย
1: ใช่
0: ไหมคะเป็นอีกหนึ่งความสวยงามเดี๋ยวเรามารอลุ้นๆกันเนาะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าฝนจะมาหรือเปล่าจะมีโอกาสได้เห็นแสงแรกของวันกันไหมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปที่ประตูมหาสมุทรกันแล้วก็เราไปเดินลอดไหมผู้ใหญ
1: ่ได้ครับเลย
0: คนที่บ้านดูอยู่ไหม
1: ผมไม่มี
0: ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราไปลอด3รอบใช่ไหมผู้ใหญ
1: ่3รอบครับ
0: ไป3รอบสุริดามีอีก3คน
1: ระวังนะครับ
0: อ๋อเดินวนเหมือนเราเวียนเทียนอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: เหมือนเราเวียนรอบโบสถ์3รอบ
1: เห็นนักท่องเที่ยวคนที่ว่าไม่มีคู่ใช่ครับเขาก็เคยบอกว่า
0: แล้วก็คนที่มีคู่มาวนแล้วคือคู่หาย

0: บินน้ำ
1: ครบแล้ว
2: สำหรับประตูมหาสมุทรนะคะถือว่าเป็นไฮไลท์ของชุมชนบ้านบ่อคาเลยก็ว่าได้ค่ะเขาเป็นแผ่นหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติรูปทรงโค้งคล้ายซุ้มประตูแล้วก็จะมีต้นไม้มีเถาวัลย์ที่เกี่ยวพันไปตามแนวตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ริมทะเลค่ะพอเราเดินผ่านซุ้มนี้ไปก็จะเจอชายหาดแล้วก็จะเป็นทะเลเลยเหมือนกับว่าซุ้มตรงนี้เป็นที่ที่เชื่อมระหว่างแผ่นดินแล้วก็ผืนทะเลเอาไว้เราเลยเรียกกันว่าประตูมหาสมุทรนั่นเองค่ะ

ส่วนของบ้านหมอค้าก็มีมันเป็นหมู่บ้านร้อยเป๋ครับขับรถเข้ามาเรื่อยๆก็จะเจอหมู่บ้านร้อยปีแล้วก็จะเจอศาลเจ้าบ้านบ่อคาครับต่อมาขับเรื่อยๆมาก็จะเจอศาลกรมหลวงชุมพรครับแล้วก็จุดเช็คอินของบ้านบ่อคาครับขับตรงมาเรื่อยๆก็จะมาเจอบ่วงแล้วบ้านบ่อคาครับหรือทางโลกออนไลน์เขาก็จะเรียกว่าประตูมหาสมุทรบ้านบ่อคาครับก็คือจุดนี้ครับส่วนมากนักท่องเที่ยวก็ค่อยจะมาเช็คอินกันตรงประตูมหาสมุทรนะครับแล้วก็ตรงศาลกรมหลวงชุมพรครับตรงปลายสะพานท่าเทียบเรือบ้านบ่อคาครับแต่ก่อนโควิดนี่จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยววันละประมาณสัก 1,000 คนนะครับจะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ครับช่วงก่อนโควิดนะครับตั้งแต่โควิดลงมาก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็เริ่มหายไปครับตอนนี้ก็เริ่มจะมีแม่ค้ามาก่อสร้างร้านเพื่อที่จะขายสินของก็ผมก็ขอเชิญนักท่องเที่ยวนะครับช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันหยุดนักเรียนนะครับก็ขอเชิญมาเที่ยวประตูมหาสมุทรบ้านบ่อค้าได้ครับเป็นที่เช็คอินครับ

ขอบคุณค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นชุมชนอีกหนึ่งชุมชนค่ะที่ครบทุกอรรถรสเลยนะคะมีทั้งได้ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านได้มาเห็นสถาปัตยกรรมบ้านไม้เก่าแก่ที่มีอายุนับร้อยปีตอนนี้หาชมได้ยากนะรวมไปถึงร้านรวงต่างๆค่ะที่ให้ความคลาสสิกอ่ะเหมือนเราหลุดเข้ามาอยู่ในละครย้อนยุคสักเรื่องนึงเลยแล้วก็ไฮไลท์สำคัญก็คือจุดชมวิวประตูมหาสมุทรที่เราไปเมื่อสัก

คะสวยงามมากๆค่ะเป็นเหมือนอีกหนึ่งจุดนะคะที่เชื่อมระหว่างผืนดินแล้วก็ผืนน้ำของชุมชนที่นี่ไว้ด้วยกันซึ่งคุณผู้ชมจะต้องมาสัมผัสด้วยตาของตัวเองสักครั้งในชีวิตค่ะกับที่นี่ชุมชนบ้านบ่อค่ะและวันนี้นะคะเวลาของรายการเมืองไทยดีๆหมดลงแล้วตอนหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามกันให้ได้นะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะชื่นใจ

0: ภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นพร้อมเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังในการสร้างงานสร้างรายได
1: ้สุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
2: ไป
3: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก

0: เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะใครโทรมาวะกำลังเล่นเกมเลยฮัลโหล
1: ฮัลโหลติ๋มพี่เห็นเมียเองเป็นเด็กของเสี่ยโมดว่ะ
0: ฮะจริงเหรอพี่
1: เดี๋ยวพี่ค่อยส่งข้อมูลไปให้เองดูนะเว้ย

เฮ้ยเลิกกับเราไว้ได้ไม่นานทำไมทำแบบนี้วะเนี่ยเราสาให้ความรักและหมั่นดูแลแต่เธอกับทำแบบนี้กับเราเหรอได้เดี๋ยวได้เห็นดีกันโดนแน่ได้รู้ไหม

0: ฮัลโหล
1: เป็นกับยังฆ่าตัวตาย
0: ฮะ
1: เฮ้ยสิมสิมเป็นเราปะวะสิม
0: ใช่เราเหรอวะเป็นเพราะเราเหรอวะ
2: แกแหละทำฉันจะทำให้ฉันตายแกพวกแก
0: ไปเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ทำเธอหรอกเธอไปได้แล้วไปเราไม่ได้ทำเว้ย
3: อย่าเป็นส่วนหนึ่งของการกลั่นแกล้งการบูลลี่การทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนโดยรู้เท่าไม่ถึงการ
0: แม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลพี
1: ่ฮัลโหลติ๋มพี่เห็นแม่เองเป็นเด็กของเสี่ยโมดว่ะ
0: ฮะพี่ไปเอามาจากไหน
4: พี่ได้ข้อมูลมา
0: พี่เช็คชัวร์หรือยังเช็คให้ชัวร์ก่อนมันเป็นเฟคนิวหรือเปล่า
4: พี่ก็ไม่ชัวร์ว่ะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ไปเช็คก่อน
0: อาจจะเป็นข่าวปลอมก็ได้พี
4: ่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ไปเช็คก่อน
0: โอเคพี
4: ่โอเคโอเค

0: Crab ice cream starts with carefully sorting and cleaning crab meat and shells from the imperfect crabs not sent to the market. The fresh meat is separated, and the shells are turned into stock. These are then brought together and blended, mixed with sugar, cream, and butter, and then put into a machine to make the ice cream.
1: It's the moment of truth. I will say, I love crab, and I love ice cream. But will they taste good together? Okay, it does not smell fishy at all. It's good. It's actually really good. It's seafood ice cream. The seafood flavor is very subtle, like a very slight flavor of bisque, and in a very creamy, delicious ice cream. It works. That's genuinely really good. I would have been honest. I would have told you if I didn't like it. I actually do like it. I'm joined by Khun Chok, one of the masterminds behind Blue Crab Ice Cream.
2: สวัสดีครับ
1: Idea ของการเอาปูม้ามาทำเป็นไอติมมาจากอะไรครับ
2: เริ่มแรกเลยนะมันเกิดจากที่เรามีธนาคารปูม้าเราผลิตปูม้าได้จำนวนมากๆทีนี้เนี่ยมันล้นตลาดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือปูเนี่ยที่สามารถจำหน่ายได้เนี่ยจะต้องเป็นปูที่สมบูรณ์ขาไม่หักก้าไม่หลุดเลยเนี่ยในส่วนตรงเนี้ยเขาไม่สามารถที่จะนำไปจำหน่ายได้คือตลาดไม่รับซื้อเราก็มีไอเดียกันว่าเราจะทำยังไงให้ปูเหล่านี้สามารถที่จะมาผลิตหรือแปรรูปออกมาให้มันเป็นของทานเล่นได
1: ้แล้วปกติเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เขามาลองครั้งแรกความรู้สึกจะเป็นยังไงครับ
2: ครั้งแรกเลยนะครับทุกคนเหมือนกันหมดก็คือพอเปิดฝาปุ๊บทุกคนดมหมดเลยว่ามันมีกลิ่นคาวไหม
1: แล้วคาวไหมครับ
2: ไม่คาวครับ
1: ไม่คาว
2: เราทำให้มันไม่คาว
3: มีความมันๆของเนื้อไอศกรีมแล้วก็มีกลิ่นปูด้วยค่ะมีความเข้ากันได้ดีมากค่ะ
4: Little bit like a salty, but I like this flavor. A very different kind of flavor. It's good.
2: ธนาคารปูม้าผลิตปูปล่อยลงสู่ทะเลพอปล่อยลงสู่ทะเลชาวประมงจับมาปูส่วนหนึ่งที่มันขายไม่ได้เราเป็นคนรับซื้อมาเราผลิตเสร็จเราก็ส่งไปที่ธนาคารปูม้าให้กำจัดขยะตรงนั้นซึ่งเราไม่เหลืออะไรให้เป็นภาระกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนเลย

0: และนี่คือเปียกผู้ชายที่ชอบเก็บตัวไม่มั่นใจไม่ค่อยกล้าคุยกับใครแต่มีวิทยายุทธเฉพาะตัวเก่งคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะโปรแกรมตัดต่อรูปนี่คือมงคลผู้ชายที่คิดว่าตัวเองหล่อเท่มั่นใจและรู้ทุกเรื่องแต่ยังไม่รู้เรื่องที่ตัวเองถูกพูดถึง
1: หัวล็อกทำไมวะหมอรถเราหรอมึงคนแต่เองจะต้องรู้เฉยกว่าหวานเสีย
2: หวานเสีย
3: เฮ้ยเพื่อนเองเห็นรูปนี้ยังวะเองว่าใช่ปะใช่ปะ
4: เฮ้ยแต่ใช่ไม่น่าอายมากเลยนะ
3: เออดี
1: เฮ้ยนี่ใครตัดต่อรูปเราเนี่ยว่าชาวบ้านชาวช่องหัวล้อเราหมดเลยโอ้โหเสียหายเราเลยนะเนี่ย
5: เป็นเรื่องแล้วอย่างนี้ต้องให้สองมือดีเราไปช่วยหาแล้ว
6: เฮ้ยสองน้องรัก
7: เฮ้ยผมน้องพี่นะ
6: เองรักพี่เปล่า
7: พูดแบบนี้ผมขนลุกนะ
6: ไ
7: ปเลยไหม
6: เฮ้ยช่วยไปสืบหน่อยดิใครมันตัดต่อรูปพี่วะ
7: เดี๋ยวผมไปสืบให้นะพี
6: ่ไอ้หมดแล้วเนี่ยชาวบ้านชาวช่องเขารู้หมดพี่เดินไปไหนนี่มีแต่คนหัวเราะ
7: นี่มันหลอกใส
6: ่เดี๋ยวไปสืบให้ด้วยนะ
7: ได้เดี๋ยวไปสืบให้นะ
8: พนุเดินดีกว่าไหม
9: เดินก็ได้ดีกว่า
8: เดินเถอะเห็นแล้วเหนื่อยแทน
9: เจอแล้วตัวการ
8: พนม
1: เฮ้ย
10: รู้ไหมพรบ.คอมพิวเตอร์อ้างรู้เท่าไม่ถึงการก็มีความผิดป่ะไปกินโอเลี้ยงที่โรงพักกัน
1: ผมไม่รู้ครับผมรู้เท่าไม่ถึงการครับ
10: ป่ะ
1: เฮ้ย
10: ลูกดี
1: ๆมีคนบอกผมไม่ทำแบบนี้ครับผมไม่รู้ครับ
11: บอกแล้วว่าไม่ใช่เราตัวจริงออกจะหล่อเท่ดูมีพลังขนาดนี
12: ้ wow.
11: คนที่เชื่อก็ไม่ได้ดูตาม้าตาเรือเลยก็ถึงบอกว่าเอ๊ะก่อนเชื่อชัวร์ก่อนแชร์ฝากไว้ให้คิดนะจ๊ะ
13: ไปได้แล้ว
14: แล้วได้หมวกกันน็อกอ่ะ
13: หมวกกันน็อกเขาไม่ไก่แล้วเดี๋ยวนี้เขาไก่ใจ
14: เสี่ยวไปตายเฮ้ยพันนี้เลิกกันปะ
13: อะไรของเธออีกเนี่ยแล้วนี่ใครอีกเนี่ย
15: หาเพื่อนไปช่วงไม้ครับ
14: ก็พี่ไม่เคยแสดงความห่วงใยเลยนี
13: ่เออ
14: ท่อไส้ให้หลอกฉีดตาเราไส้ไม่ได
15: ้เดี๋ยวรุ่นฟังง่าส้มมากันนกไม่นกแน่นอนมาเจอขึ้นรถ

0: เราไปหาหมวกกันน็อกมาใส่บ้างดีกว่า
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.จังหวัดพังงา
2: ท่านคือไอ้ตรงเฮ้ยนายโต้มันจะกินรถกินเนื้อต้มเรืองไว้เลยปากไปกินร้านอาหารพอกินเสร็จเดินออกจากร้านจุ้ยตรงนั้นบอกกินเสร็จถึงไอ้ตรงนั้นมาบอกไอ้โต้ออกไปก่อนนะเดินออกจากร้านเนี่ยกันวายออกไปก่อนไม่ถึงออกตามไปก่อนแรงเลยจัดจีนนะ
3: เก่งเหล่านะอาจารย์นะว่างี้นะผมเห็นนะเราบอมหนังอีกนั่งลุงคนแรกกันจังเนี่ยกันนะ
2: นี่แหละคือพลังทางศิลปะเดี๋ยวนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดเนี่ยทำให้คนสนใจคนเลยเข้าไปเล่นกันมา
3: ต้นมาแสดงนะอาจารย์นะเด็กๆไปเฝ้าเล่นกันเต็มมัด
2: เชื่อได้เลยว่าอนาคตเนี่ยเด็กหลุนไม่เนี่ยจะไม่ลืมนั่งตาลุงเพราะมันจะซึมซับโดยเสน่ห์ของมันเองเดี๋ยวรู้ไหมว่าใช้ก็เรียกว่าหนังตาลุง
3: กันเพื่อครับ
2: วันนี้เจ้าตายเนี่ยพาเพื่อนเจ้าเทปมาเล่นนั่งลุงกันว่าหนังเล่นกันเช็ดแล้วปรากฏว่าเจ้าเถมันท่ามเลยท่ามเจ้าตายวะเขาเรียกว่าหนังอะไรเช่นแล้วจังว่ามันจะโตมันมีคนแก่คนเมาลาลามาบังจอนั่งเลยถึงไอ้เจ้าตายมันลำคาญมันบอกหนังตะลุงหนังตะลุงหนังตะลุงเจ้าเถได้ยินนั้นมันเข้าใจผิดเลยมันก็เลยอ๋อเขาเรียกว่าหนังตะลุง
3: มัวไปไงจ๊ะ
2: มัวเลยดูจริง
4: อาหารที่เราสั่งมักจะปรุงความเค็มมาอยู่แล้วเพราะความชินมือเขาก็มักจะเติมเพิ่ม
5: แค่ช้อนเดียวเอง
4: ช้อนเดียวที่ไหนถ้าหลายมือก็หลายช้อนทำให้สะสมโรครายได้เลยหยุดพฤติกรรมอันตรายลดปรุงลดเค็มลดโรค

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT มีประเด็นค่ะพบกันแล้วกับน้องการนะคะกับเวลาดีๆ 11:00 นถึง 11:30 นโดยประมาณค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้นะคะผ่านทางช่องทีวีดิจิทัลกดไม้เลข11ค่ะรวมไปถึง Facebook Fanpage NBT สงขลานั่นเองนะคะพบกับเราทุกวันเลยจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันนี้ค่ะก็ยังคงมีประเด็นดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามเช่นเคยค่ะซึ่งแถลงถึงในบ้านเราพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้ก็อย่างเข้าสู่นาฝนแล้วเหมือนกันนะคะและก็มีอีกหนึ่งหน่วยงานค่ะที่มีภารกิจในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามเกิดเหตุหรือว่าเกิดภัยนะคะนั่นก็คือในส่วนของมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีทงเสียเสี่ยงตึงนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาแลกกันค่ะว่าตอนนี้นั้นเขาเตรียมความพร้อมอะไรกันแล้วพันปือมากไม่ว่าอีเป็นเรื่องคนอุปกรณ์สิ่งของต่างๆนะคะในการที่จะเตรียมพร้อมในการรับมือถ้าเกิดเหตุการณ์สถานการณ์เหมือนปลายปี68ที่ผ่านมานั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่อีมาคุยกับประเด็นนี้นะคะมาแลในเรื่องของ20กระทรวงกันก่อนค่ะประเด็นแรกค่ะคุณผู้ชมคะในส่วนของครม.นะคะเขาก็มีการเห็นชอบเพิ่มที่เพิ่มพื้นที่ประสบภัยค่ะจังหวัดสมุทรสงครามนะคะทางนายกเองก็ได้กำชับถูกจังหวัดค่ะให้แร่งนะคะส่งรายชื่อให้ปอพ่อค่ะเพื่อที่จะให้ธนาคารออมสินเนี่ยโอนเบี้ยเยียวยาให้ประชาชนได้เร็วที่สุดค่ะและวันที่25สิงหาคม2569ค่ะครม.เขาก็ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงินไขและวิธีจ่ายเบี้ยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี69ค่ะกรณีบ้านที่ถูกน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปนะคะจะได้เบี้ย 9,000 บาทต่อครัวเรือนและก็กรณีน้ำล่อมตามหลักเกณฑ์ 5,000 บาทค่ะจำนวน41จังหวัดโดยอนุมัติกรอบวงเงินนะคะงบประมาณ 558,739,000 บาทค่ะจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569นะคะงบกลางค่ะรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและวันที่22กันยายน2569ครม.ก็ได้ให้จ่ายเบี้ยช่วยเหลือสำหรับภัยที่เกิดตั้งแต่และวันที่15พฤษภาคม2569นะคะถึง30กันยายน69เท่านั้นนะคะจากนั้นค่ะในวันที่29กันยายนครม.ก็เห็นชอบเพิ่มเติมอีก20จังหวัดค่ะและก็กรุงเทพมหานครกันรวมเป็น65จังหวัดและก็กรุงเทพมหานครก็ได้อนุมัติงบประมาณวงเงิน 4,731 ล้านบาท 666,600 บาทนะคะในวันที่30กันยายนค่ะจังหวัดสมุทรสงครามก็ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเนื่องจากเกิดเหตุอุทกภัยจากฝนตกหนักค่ะมีครัวเรือนได้รับผลกระทบจำนวน 22,357 ครัวเรือนนะคะและการเลือกวันที่6ตุลาคมค่ะครม.เขาก็มีมติเห็นชอบเพิ่มจังหวัดสมุทรสงครามให้เป็นจังหวัดประสบภัยได้รับเบี้ยเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนกันนะคะตามหลักเกณฑ์ซึ่งกรณีดังกล่าวนะคะถ้ายังไม่ได้เข้าเกณฑ์ความคุ้มครองภายใต้โครงการการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนื่องจากอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคม2569ค่ะนอกจากนี้นายยกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้สั่งการให้แรงใจเบี้ยเยียวยาถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดนะคะปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนแล้วนะคะจาก60จังหวัดว่าล้าน200,000คนค่ะและก็ให้กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะคะประสานธนาคารออมสินแรงโอนเบี้ยให้ประชาชนตามลำดับรายชื่อนั่นเองค่ะอีกหนึ่งประเด็นค่ะคุณผู้ชมคะในส่วนของอาหารไทยนะคะพาไทยค่ะสะท้อนความเป็นไทยนะคะสู่เวทีการประชุมโลกนั่นเองนะคะ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ค่ะประเทศไทยค่ะกำลังจะก้าวสู่บทบาทสำคัญในฐานะเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกในปี2569นะคะซึ่งไทยจะเปิดบานต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักวิชาการและก็ผู้บริหารสถาบันการเงินจากทั่วโลกค่ะมารวมหารือแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางของเศรษฐกิจการเงินโลกในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะซึ่งการประชุมระดับโลกครั้งนี้ก็เปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินค่ะอีกทางยังเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยนะคะจะได้ถ่ายทอดอัตลักษณ์ความคิดสร้างสรรค์และการเสน่ห์ทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่จะช่วยสร้างความประทับใจและก็เป็นภาพจำที่ดีของประเทศไทยผ่านสายตานานาชาติทางพาไทยนะคะที่จะโทกนำมาแต่งสถานเทประชุมหรือว่าทำเป็นของที่ระลึกค่ะแล้วก็วัตถุดิบนั้นนะคะก็บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าสินค้า GI ค่ะที่จะโทกนำมารังสรรค์เป็นเมนูต่างๆเพื่อให้คนได้ลิ้มลองนะคะหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมายาวนานนั่นก็คืออาหารไทยนั่นเองค่ะซึ่งได้รับการยอมรับในระดับโลกนะคะไม่ว่าเป็นด้านรสชาติความหลากหลายและก็เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมค่ะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของพาไทยแล้วนะคะ
ในส่วนของอาหารแล้วนะคะสเสน่ห์ผ้าไทยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สะท้อนความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนค่ะคือผ้าไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่รวบรวมทั้งงานหัตถศิลป์วิถีชีวิตและก็ภูมิปัญญาของชุมชนจากทั่วประเทศมีการคัดสรรผ้าทอและก็ผ้าพื้นเมืองนะคะจาก21จังหวัด26ชุมชนรวม37ไร่อัตลักษณ์ค่ะเพื่อนำมาตกแต่งและก็รวมถึงฉายเป็นวัสดุดูดสับเสียงในห้องประชุมนะคะผ้าทอที่มีความวิจิตรบรรจงเหล่านี้ค่ะจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเนี่ยได้สัมผัสความประณีตของงานหัตถกรรมลวดลายที่บอกกล่าวถึงเรื่องราวแล้วก็เอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนนะคะผ่านพาแต่ละพื้นในแต่ละภูมิภาคของไทยนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักเดียวใจก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันในช่วงที่2ของรายการค่ะ

ขอเชิญประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อังกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจัง

0: ธรรมสิริพงษ์ค่ะรองประธานมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเสียเสี่ยงตึงหัดใหญ่ค่ะขอให้เล่านิดนึงค่ะว่าเป็นมายังไงไปกันกี่คนไปกันกี่วันเป็นยังไงบ้างคะพี่น้องทางโน้น
1: ครับคือหลังจากที่เราก็ติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะฮะจากทางสื่อสาธารณะมาตลอดนะอีกทั้งส่วนนึงก็คือมีการประสานกับทางปภ.แต่ละจังหวัดนะครับแล้วประมวลแล้วพอสถานการณ์คิดว่ามันน่าจะรุนแรงแล้วก็พื้นที่นี้ประสบความเดือดร้อนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนำเสนอผู้หลักผู้ใหญ่นะครับท่านประธานก็อนุมัติให้เราจัดเตรียมส่งกำลังพลพร้อมกับอุปกรณ์ก็คือช่วงแรกที่ลงไปเนี่ยส่วนของทางมูลนิธิเองกำลังพล15นายเรือท้องแบนติดเครื่อง2ลำรถพยาบาลยกสูง1คันนะครับพร้อมกับข้าวสารอาหารแห้งเบื้องต้นแล้วก็มีการเอ่ยชักชวนเนื่องจากมูลนิธิส่งเสียเสียงตึงเราเป็นองค์กรประธานของมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย14จังหวัดภาคใต
0: ้
1: นะครับก็มีการเอ่ยชวนพันธมิตรเรื่องของเครือข่ายทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นกุศลธรรมภูเก็ตชุมพรการกุศลจังหวัดชุมพรนะครับกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีทานน้ำใจเส้นหมู่สวยโกลกระนองสงเคราะห์นะครับในนราธิวาสสตูลนะครับร่วมๆกัน
0: ยกทัพกันไปเยอะแยะมากมายเลย
1: แต่ละองค์กรก็จัดกำลังพลกันเข้าไปนะฮะรวมๆกันแล้วเนี่ยหลายองค์กรอยู่นะครับเรือท้องแบนรวมกันแล้วผมว่าไม่ต่ำกว่า10ลำนะครับที่เข้าไปเบื้องต้นที่ไปถึงก็คือวันที่27
0: ค่ะ
1: ถึงกรุงเทพวันที่27นะตรงกับสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพเขตคลองจันทน์ร่มเกล้าช่วงนั้นกำลังหนักนะครับกำลังพลช่วงแรกก็เข้าไปช่วยในกรุงเทพก่อนวันที่27
0: ค่ะ
1: ทีนี้ในกรุงเทพเองเนี่ยไม่ถึงเรือไม่ถึงกับว่าปฏิบัติงานได้สะดวกมาก
0: อ
1: ีกทั้ง องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือค่อนข้างจะเยอะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็วันที่2ก็28ก็แล้วก็มุ่งมาที่อรัญญประเทศสักแก้ว
0: ค่ะ
1: นะเข้าไปทำงานสักแก้ว1วัน
0: ค่ะ
1: 29ก็โยกกลับมาที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับอำเภอศรีมหาโพธิ์กับอำเภอเมืองปราจีนบุรีนะตั้งแต่แล้วก็ปักหลักที่ปราจีนบุรีมาตลอดนะครับ
0: ค่ะการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนถ้าพูดถึงความยากง่ายกับการที่เราช่วยพี่น้องชาวหัดใหญ
1: ่
0: เมื่อปลายปี68การทำงานของเจ้าหน้าที่นี่มันมีความยากง่ายแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
1: ผมเชื่อว่าทุกองค์กรการกุศลพวกหน่วยกู้ภัยทั่วประเทศนะฮะส่วนใหญ่จะพูดกันว่าน้ำท่วมหัดใหญ่เป็นสนามที่โหดที่สุดนะครับถ้าเทียบกับภัยพิบัติเราติดอย่างเดียวเราไม่มีเรื่องของดินโคลนถล่มดินสไลด์อะไรไม่มีนะครับแต่ระดับน้ำสูงเขตที่ท่วมเป็นเขตชุมชนเมืองนะครับซึ่งชาวบ้านผู้ประสบภัยค่อนข้างหนาแน่นนะครับมันอาจจะไม่ใช่ชุมชนแค่ริมคลองริมน้ำหรืออะไรนะแล้วก็อยู่กันเป็นหย่อมๆของเราเป็นเขตเมืองหนาแน่นเลยผู้ประสบภัยของเราเนี่ยเป็นแสนครัวเรือนเป็นล้านคนเฉพาะจังหวัดเดียวอำเภอเดียวในขณะที่ว่าที่อื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นหลักหมื่นหลักพันนะฮะในแต่ละเขตน้ำเราค่อนข้างจะสูงคนเดือดร้อนค่อนข้างจะเยอะถามว่าหาดใหญ่โหดที่สุดแล้วในบรรดาทั้งหมดที่ไป
0: แล้วการที่ไปช่วยเหลือตอนนั้นนะคะสมาชิกเองในส่วนของท่งเสียเองเนี่ยค่ะการที่จะเราจะนำอุปกรณ์ขึ้นไปเนี่ยมันเพียงพอไหมคะกับการที่เข้าไปช่วยเหลือตรงนั้นหรือว่าจากที่ท่านบอกก็คือรวมกันหลายๆมูลนิธิพากันขึ้นไป
1: ถามว่าลองเพียงพอไหมสำหรับคนที่เดือดร้อนผมว่ายังไงก็ไม่เพียงพอนะครับถึงแม้เราจะรวมกันแล้วเนี่ยหลายๆจังหวัดเนี่ยรวมกันแล้วได้สิบกว่าลำถามว่าพื้นที่ที่ประสบภัยนะครับณในเวลาขณะเดียวกันเนี่ยกรุงเทพเองเราก็โดนนะครับสักแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยอง
0: ก็คือหลายจังหวัด
1: ก็หลายเขตพื้นที่ที่ประสบภัยค่อนข้างจะกว้างเพราะฉะนั้นองค์กรสาธารณกุศลพวกนี้เนี่ยแล้วกับจิตอาสาทั้งหมดเนี่ยผมว่าต้องกระจายกันทำงานนะครับเราช่วยตรงไหนได้สามารถดูแลพื้นที่ตรงไหนได้จะได้แบ่งเบาภาระตรงนั้นกับบ้างนะ
0: อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของการที่ขึ้นไปช่วยมาเมื่อช่วงปลายเดือนกันยา
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้ลงกลับกันมาเรียบร้อยหมดหรือยังคะหรือว่าบางส่วนยังอยู่ช่วยเหลือพี่น้องทางโน้นอยู่คะ
1: เบื้องต้นเนี่ย9วันนะ8วันนะครับถอนกำลังกลับมาพักแล้วพอลาหมดนะครับตอนนี้กำลังประเมินสถานการณ์ถ้าจากจังเซาเลยตรงนั้นถ้ายังหนักอาจจะส่งชุดที่2ขึ้นไปเสริมนะครับ
0: ค่ะในส่วนของการทำงานเนี่ยเวลาทำงานในส่วนของมูลนิธิเองเนี่ยมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมมือกับเรานอกเหนือจากมูลนิธิด้วยกันเองอีกไหมคะ
1: ก็เหมือนกับที่ตั้งท่านอําที่ศรีมหาโพธิ์เนี่ยฮะเข้าหน่วยงานของภาครัฐท่านนายกอบต.ของที่ทางศรีมหาโพธิ์นะครับหรือว่าผู้นำชุมชนในพื้นที่ นะก็มีการตั้งศูนย์ตั้งอะไรให้

0: นะครับจัดหาที่พักหรือแล้วก็หาพื้นที่ในการทำโรงครัวนะครับตรงนั้นได้รับการประสานกับที่นู่นนะครับเพราะก่อนเข้ายังไงเราก็ต้องประสานกับปภ.ของทางท้องที่ก่อนนะครับ
1: เอาล่ะก็พูดถึงในเรื่องของการไปช่วยเพื่อนแล
0: ้
1: วตอนนี้กลับมาบ้านเรากันบ้างนะคะซึ่งตอนนี้ในส่วนของหาดใหญ่เองตอนนี้ก็มีฝนตกลงมาปรับปลายแล้วล่ะค
0: ่ะ
1: ก็คือในเรื่องของการเตรียมความพร้อมตอนนี้ท่งเซเซียงตึงเองมีความพร้อมยังไงแบบไหนแล้วบ้างในเรื่องของคนอุปกรณ์หรือว่าในการกู้ชีพกู้ภัยต่างๆตอนนี้เราเตรียมพร้อมยังไงบ้างแล้วคะถ้าหากเกิดอีกในช่วงของปี69นี้ค่ะ
0: เรื่องของความพร้อมนะฮะตอนนี้อุปกรณ์ตรวจครับเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยที่เราในเรื่องจากปี68เราก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะครับยานพาหนะแล้วก็อุปกรณ์ในการกู้ชีพกู้ภัยส่วนหนึ่งแล้วก็จมน้ำ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ทางมูลนิธิเองแล้วก็มีผู้ร่วมใจบุญนะฮะสร้างเสริมให้กับทางมูลนิธิเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณ 90% เริ่มจะฟื้นกลับมาน ะครับการเตรียมความพร้อมของทางมูลนิธิเองเนี่ย
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เราผมว่าทุกภาคส่วนนะฮะทั้งภาครัฐเองภาคราชการทั้งฝ่ายปกครองนะฮะกับองค์กรสาธารณกุศลเรือต่างๆเนี่ยผมว่าเรามีการประชุมเรื่องนี้บ่อยครั้งมากนะครับช่วง3เดือนที่ผ่านมาผมว่ามีการประชุมกันเกือบทุกเดือนมีเรื่องของการรองรับเหตุน้ำท่วมหาดใหญ
1: ่
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งเหมือนที่บอกไปอ่ะเมื่อช่วงปลายปีปลายเดือนที่ผ่านมาเราไปช่วยเพื่อนแล้วในส่วนของบ้านเราเองตอนนี้ก็มีความคาดหวังไหมคะว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นมาอีกก็คือหน่วยงานบริเวณที่อื่นๆก็จะมาช่วยเราเหมือนกับปลายปี68ถ้าเกิด
0: ผมเชื่อว่าอย่างนั้นผมเชื่อว่าอย่างนั้นต้องมีเข้ามาแน่นอนอันดับแรกที่อยากจะฝากก็คือประชาชนนะฮะจะต้องช่วยเหลือเบื้องตัวเองเบื้องต้นการเอาตัวรอดเนี่ยต้องช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นการเตรียมการนะครับส่วนของทางเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยผมเชื่อเลยทั้งภาครัฐเองแล้วก็องค์กรสาธารณกุศลเนี่ยทุกคนระดมกันทุกแห่งอยู่แล้วนะฮะ
1: ถ้าพูดถึงการช่วยเหลือจะให้มองย้อนไปในส่วนของปี68เองเนี่ยในการที่เราเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนปัญหาและอุปสรรคที่เจอค่ะส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องไหนบ้างแล้วก็อยากจะร้องขอให้กับผู้ที่เหมือนโทรเรียกเราให้เราไปช่วยหรือว่าเจ้าหน้าที่ไปช่วยอยากให้เขาปฏิบัติตนยังไงแบบไหนบ้างไหมคะ
0: ของส่วนแรกของผู้ให้การช่วยเหลือนะครับอยากจะเรียกร้องเรื่องของศูนย์ประสานงานศูนย์สั่งงานกันเรียกศูนย์สั่งงานนะฮะเพราะว่าจุดสั่งงานเนี่ยเราต้องเป็นกิจลักษณะจริงๆนะครับที่ผ่านมาเรามีทั้งฝ่ายของทางกองทัพมีทั้งของจังหวัดของหน่วยราชการต่างๆนะฮะบางทีมันอยู่เนื่องจากพื้นที่เรากว้างและการคมนาคมเราโดนตัดขาดไฟฟ้าโดนตัดนะครับเรื่องของการสั่งงานค่อนข้างจะยังไม่เป็นเอกภาพนะครับหน่วยกู้ภัยหรือว่าองค์กรที่ให้เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยเข้ามาแล้วก็คือเจอจุดไหนก็ประสานงานกับที่นั้นๆในการประสานงานร่วมโคกันเนี่ยมันแทบจะเกิดขึ้นได้ยาก
1: ค่ะ
0: นะครับบางครั้งเนี่ย เหตุเดียวกันหน่วยที่เข้าไปให้การช่วยเหลือเนี่ยหลายหน่วยในขณะมันก็จะสร้างให้โอกาสให้กับคนที่คอยรับความช่วยเหลืออื่นๆที่ยังขาดแคลนอยู่เนี่ยไม่ได้รับการดูแลใช่ครับทีนี้ถ้าสามารถตรงนั้นสามารถแพลนนะครับพื้นที่ในการดูแลรับผิดชอบและการจ่ายงานนะครับตรงนั้นเนี่ยโอกาสในการเข้าให้การช่วยเหลือน่าจะได้มากขึ้นกว้างขึ้นนะครับตรงนั้นก็เป็นส่วนของผู้สั่งการส่วนของผู้ขอรับการช่วยเหลือนะครับผมว่าให้เชื่อภาครัฐนะครับในการเจ้าหน้าที่ปกครองเนี่ยมีการแจ้งเตือนเรื่องของการอพยพอ
1: ัน
0: ดับแรกเลยก็คือผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเด็กอ่อนนะครับอย่าไปคอยว่าน้ำขึ้นแล้วนะคร
1: ับ
0: ค่อยไปตอนนั้นจะไม่ทันเพราะทุกคนจะขอความช่วยเหลือตอนนั้นทั้งหมดในขณะที่ตอนที่ยังสัญจรได้รถลาวิ่งได้สามารถเคลื่อนย้ายได้ยังไม่ยอมออกไปนะครับผมว่าให้3กลุ่มเปราะบางเนี่ยนะครับต้อง
1: จะไปก่อน
0: ทีนี้มันก็จะมีตอนนี้ประเด็นเนี่ยเทศบาลนครหาดใหญ่ก็มีการเปิดขอระดมเรื่องของเขาเรียกว่าบ้านพี่เลี้ยงนะครับบ้านของในชุมชนใดๆที่สามารถรองรับช่วยเหลือผู้อพยพในเขตใกล้เคียงได้เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ประเด็นเรื่องของมูลนิธิก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นบ้านพี่เลี้ยงจะมีปัญหาเรื่องภาระในการกินอยู
1: ่
0: นะครับทางมูลนิธิต้องเรียนถึงตัวเองเนี่ยขอรับภาระตรงนี้เพราะว่าถ้ายังไม่ประกาศเขตภัยพิบัตินะครับอำนาจในการให้การสนับสนุนของทางภาครัฐเนี่ย ตรงนั้นจะมีกระทบถึงเรื่องของกฎระเบ
1: ีย
0: บนะครับเรื่องของไม่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลืออะไรตอนที่ยังไม่ประกาศนี่ทางบอกถ้ายังไม่ประกาศมูลนิธิเองจะรับภาระเรื่องของถุงยางชีพเรื่องอะไรเบื้องต้นให้ก่อนนะครับตรงนั้นก็พยายามตอนนี้เราได้มาเกือบร้อยครัวเรือนนะฮะที่เป็นบ้านที่เลี้ยงนะครับก็เป็นส่วนดีฮะตรงนั้นนะครับสามารถดูแลชุมชนใกล้ๆได
1: ้ค่ะแล้วในส่วนของการเตรียมพร้อมในเรื่องของการฝึกอบรมบ้างล่ะคะในการกู้ชีพกู้ภัยในกรณีที่เวลาเราไปช่วยเหลือหรือว่าไปช่วยในการอพยพพี่น้องประชาชนกรณีที่เป็นเหมือนที่ท่านบอกเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าอาจจะเป็นเด็กเล็กที่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาไปแล้วเราฝึกอบรมในการช่วยเหลือเบื้องต้นยังไงบ้าง
0: ตรงนี้มีการฝึกกันหลายรอบฮะฝึกมาตลอดพร้อมทั้งการพัฒนาเราก็ต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเราด้วยนะครับแบบก็เรียกว่าการกู้ภัยน้ำเชี่ยวหรือภาระอะไรเนี่ยตรงนั้นก็มีส่งหน่วยเข้าไปอบรมมาตลอดนะครับจนเราฝึกร่วมกับทางกองทัพฝึกร่วมกับทางภาครัฐเนี่ยตรงนี้น่าหลายครั้งนะครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือค่ะเหมือนที่ท่านบอกเมื่อสักครู่เนี่ยบ้านพี่เลี้ยงเนี่ยมีความสำคัญมากตอนนี้ก็คือถ้าอยากจะประชาสัมพันธ์หรือว่าอยากจะบอกให้กับพี่น้องประชาชนที่หมายถึงว่าถ้าบ้านตัวเองเป็นบ้านชั้นเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะในการเคลื่อนย้ายตัวเองหรือว่าอพยพตัวเองเนี่ยต้องทำก่อนล่วงหน้ายังไงแบบไหนบ้างคะ
0: ผมว่าภายใน2วันนะถ้าเรามีบ้านพี่เลี้ยงอยู่ใกล้กับเรานะฮะจริงๆวันเดียวเราก็เคลื่อนย้ายได้นะครับเพราะว่าบ้านพี่เลี้ยงแต่ละแห่งเนี่ยเดี๋ยวผมเชื่อเลยเขาคงมีประกาศหรืออาจจะมีสัญลักษณ์ของบ้านพี่เลี้ยงในเขตของแต่ละชุมชน
1: นะ
0: ตอนนี้ของเราทั้งเขต1เขต2เขต3เขต4เนี่ยมีคนแจ้งความประสงค์สามารถเป็นบ้านพี่เลี้ยงได
1: ้
0: นะครับมีเป็นร้อยหลังนะครับแล้วก็เขาจะรองรับมาเลยระบุมาเลยว่าหลังไหนรองรับได้ประมาณเท่าไหร่นะครับครับ
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดกรณีในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือพร้อมๆกันในหลายๆพื้นที่ตรงนี้ค่ะเราบริหารจัดการยังไงในการที่จะแจกจ่ายให้กับทีมลงไปช่วยเหลือหรือว่าเราต้องดูสถานการณ์ก่อนว่าที่ไหนหนักกว่าที่ไหนเราก็เลยจะต้องมีการบริหารจัดการยังไงคะในการลงพื้นที่ในการช่วยเหลือถ้าเกิดเหตุการณ์พร้อมๆกันประมาณนี้ค่ะ
0: ส่วนนั้นนะฮะผมว่ากำลังเองของทางมูลนิธิเองในพื้นที่เราไม่พ
1: อ
0: ถ้าสมมติเหตุเกิดพร้อมกันแบบให้มันประมาณ 70% ของปีที่แล้วยังไงลำพังมูลนิธิไม่พอมันต้องมีพันธมิตรหรือว่าองค์กรเครือข่ายเข้ามาให้การช่วยเหลือนะครับการแบ่งพื้นที่การทำงานตอนนี้เราต้องทำงานบูรการร่วมกับทางฝ่ายวิชาการนะครับตอนนี้ท่านอาจารย์อะไรทางมหาลัยสงขลานครินทร์นะก็มีการคิดแผนคิดแบ่งโซนแบ่งอะไรกันของเราพูดง่ายๆหันใหญ่เรามี100กว่าชุมชน103ชุมชนเราจะต้องอาจจะต้องแบ่งเลยชุมชนที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่องค์กรไหนหรือว่าหน่วยงานไหนดูแลชุมชนนี้เท่าไหร่เนี่ยนะหรือว่าเรือลำใดดูแลชุมชนไหนเรือลำใดดูแลชุมชนไหนน
1: ะ
0: จะต้องแบ่งโซนกันแบบนั้น
1: ค่ะแล้วถ้าจากปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาเนี่ยการเข้าถึงพื้นที่ในแต่ละที่เนี่ยมันมีความยากง่ายแตกต่างกันในปีนี้เองเนี่ยเราได้มีการจัดทำแผนหรือว่ามีการพูดคุยกันในภาพรวมบ้างหรือยังคะว่าถ้าเกิดสมมติเกิดเหตุขึ้นอีกเราจะมีการบริหารจัดการยังไงในการเข้าถึงพื้นที่ให้เร็วที่สุด
0: ครับมีครับตอนนี้เราก็ร่วมกับองค์กรเครือข่ายนะครับทั้งกับร่วมกับทางมหาลัยด้วยนะครับมีการสร้างแผนที่สร้างอะไรกันนะครับถึงเวลาในการพอรับแจ้งเหตุขอให้เป็นจุดศูนย์รวมนะครับในการจ่ายงานตรงนั้นออกนะครับเพราะว่ามันทั้งให้การช่วยเหลือทั้งให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็เรื่องของการส่งกำลังบำรุงนะครับเข้ากล่องผลิตแล้วเราไปไหนนะครับเอาลงพื้นที่ไหนพื้นที่ไหนได้รับแล้วไม่ซ้ำซ้อนนะครับจะได้กระจายกันไปครับ
1: เหมือนที่ท่านบอกไปว่าเมื่อปลายปี68เนี่ยท่านก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนก
0: ัน
1: แล้วในเรื่องของการที่เราจะออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยเราทำได้ยากลำบากในตอนนั้นอันนี้ถามถึงนะคะว่าท่านไปตั้งศูนย์กันที่ไหนยังไงแล้วถ้าเป็นปีนี้อีกจะเตรียมพร้อมยังไงคะ
0: ตอนนี้ทางมูลนิธิเองเนี่ยเราแบ่งพื้นที่หัดใหญ่เราเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกเนื่องจากเรามีเส้นทางรถไฟนะเราแทบจะพูดว่ามันผ่าเมืองเราเป็นสองฝั
1: ่
0: ง
1: รถไฟแบ่งฝ
0: ั่งผ่าเมืองเราเป็นสองซีกเลยนะครับก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยมีการประสานกับท่านเจ้าวาดนะวัดกองเรียนแล้วก็วัดคงนาวนะครับว่าถ้าถึงเวลามูลนิธิจะไปตั้งหน่วยทางกองหน่วยการที่นู่นเพราะว่าเป็นจุดสูง ขอไปครับ ขนาดเดียวกันฝั่งของทางฝั่งตะวันตกนะครับมีการประสานกับท่านนายกเทศมนตรีควนลังนะครับว่าจุดของเทศมนตรีของเทศบาลควนลังอาจจะเป็นจุดที่เราสามารถตั้งเป็นหน่วยทำงานได้นะครับเป็นจุดรวมพลกันที่นั่นครับตอนนี้เราต้องฝั่งถึงเวลา หน้าน้ำแล้วจะต้องหน่วยกู้ภัยจะต้องแยกทีมเลย
1: เป็น2ทีมนะ
0: ครับไปอยู่ที่นู่นประจำสแตนบายที่2ฝั่งนะครับไว้รองรับครับ
1: คราวนี้จะถามถึงในเรื่องของความพร้อมของคนบ้างตอนนี้ถ้าพูดถึงกำลังพลกำลังคนหรือว่าจิตอาสาตอนนี้ถ้าพูดถึงมีเพียงพอกับการที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเวลาเกิดเหตุพร้อมๆกันไหมคะหรือว่าเราต้องการกำลังพลเพิ่มไหมตอนนี
0: ้คือตอนนี้ถ้าสมมติรองรับกับเรื่องยานพาหนะกับอุปกรณ์ที่มีนะฮะตอนนี้กำลังคนเราพอแต่เรื่องของน้ำท่วมมันไม่มีเฉพาะเรื่องของกำลังพลที่ลงไปหน้าสนามทั้งนั้นนะครับส่วนของภาคสนับสนุนข้างหลังเรายังต้องการอีกมากนะครับตอนนี้ถ้าสมมติถ้าเป็นไปได้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับคนผู้ที่มีจิตสาธารณะนะครับจิตอาสาทั้งหลายนะครับในภารกิจของเรื่องของการช่วยเหลือตรงนี้นะครับเชิญชวนเลยเข้ามาร่วมกันนะครับตอนนี้ว่างอยู่จะไปสมัครเป็นอาสาสมัครของทางมูลนิธิก็ได้หรือเมื่อทราบข่าวเรื่องของการตั้งกองอำนวยการในการทำงานช่วยเหลือนะครับท่านไปเสนอตัวที่นั่นก็ได้นะครับทั้งโรงครัวทั้งส่วนของการขนส่งข้าวสารกำลังบำรุงนะครับ
1: การแพ็คของ
0: แพ็คของแพ็คอะไรส่วนหนึ่งก็คือ เราต้องการจิตอาสาที่รู้พื้นที
1: ่
0: นะครับองค์กรการกุศลหรือว่าพันธมิตรที่ร่วมกันเนี่ยมาจากต่างจังหวัดนะครับบางทีได้รับจุดว่าร้องขอการช่วยเหลือมาที่ไหนที่ไหนเนี่ยแต่เขาไม่ใช่เขาไม่จากพื้นที
1: ่ไปไม่ถูก
0: ใช่ครับตอนนี้
1: จะทำให้เสียเวลาในการ
0: คือถ้าเราแบ่งคนของเราไปกำลังของเราก็จะน้อยลงน้อยลงตลอดนะครับเราต้องการจิตอาสาส่วนนึงเหมือนกันว่ามาเป็นเนวิเกเตอร์นะครับมาเป็นคนนำทางให้เรานะครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการเตรียมพร้อมในส่วนของธงเสเซ้งตึ้งเองจริงๆภารกิจหลักไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วหลักๆเลยในส่วนของธงเสเซ้งตึ้งเองเนี่ยภารกิจทุกวันในตอนนี้ที่ทำอยู่เป็นภารกิจงานยังไงแบบไหนบ้างคะ
0: มูลนิธิเองมันครอบคลุมเลยนะฮะมองไม่ได้มองไม่ได้ดูเรื่องของภัยหรือว่าหน่วยกู้ภัยอย่างเดียวนะครับสาธารณภัยทั้งหมดแล้วอุบัติภัยเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนการใช้รถใช้เงินหรือสัตว์เลื้อยคลานเข้าบ้านนะครับตรงนี้ตลอด24ชั่วโมงนะศูนย์วิทยุ1163ของทางมูลนิธิเนี่ยประสานงานได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับไอ้นี้ในส่วนของฝ่ายกู้ชีพกู้ภัยนะครับในส่วนของโรงพยาบาลมูลนิธิเองเรามีโรงพยาบาลของทางมูลนิธิเองด้วยนะครับของ
1: ก็คือโรงพยาบาล
0: มูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่องเที่ยวเชียงตึงเหมือนกันนะครับใช้ชื่อเดียวกันแล้วก็อยู่ในเขตเดียวกันใกล้เคียงกันนะครับ
1: หันหลังชนกัน
0: หันหลังชนกันเลยนะครับหันหลังชนกันเลยตรงนั้นผู้ป่วยนะครับหรือว่าผู้ประสบเหตุที่ว่าอยากเข้าถึงเรื่องของการได้รับการรักษาพยาบาลนะสามารถเข้าไปใช้ที่มูลนิธิได้นะครับตรงนั้น
1: ในเรื่องของการรักษาพยาบาลของมูลนิธิมิตรภาพท่องเสียเสียงตึงเนี่ยเขามีสิทธิ์ในการรักษาแบบไหนคะหมายถึงว่าคนทั่วไปใช้ได้หรือว่าเป็นสิทธิ์ประกันสังคมหรืออะไรอย่างนี
0: ้ตอนนี้เป็นเรื่องของบุคคลทั่วไปครับส
1: ิ
0: ทธ
1: ิ์
0: ประกันสังคมตรงนี้ยังเป็นของภาครัฐอยู
1: ่
0: นะครับตรงนี้เป็นเรื่องของบุคคลทั่วไปนะครับท่านมีกำลังจ่ายแต่ท่านก็จ่ายตามที่ท่านกำลังจะได้สนับสนุนคนอื่น
1: ๆ
0: ท่านที่มีกำลังน้อยนะครับตรงนั้นเนี่ยสามารถแจ้งเรื่องทางมูลนิธิมูลนิธิเราก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้ไม่ว่าในการบริหารของเรื่องของงานสาธารณประโยชน์เรื่องของหรือเรื่องของการบริหารงานโรงพยาบาลเป็นเงินของทุกท่านที่เข้ามาทำบุญให้กับทางมูลนิธิทั้งนั้น
1: นะ
0: ครับเราส่งเสียเสียงดึงเองเป็นแค่ตัวกลางในการนำเนื้อนาบุญของทุกคนน่ะนำไปใช้เพื่อทางสังคมให้ตรงกับที่ท่านตั้งใจนะครับ
1: หมายถึงว่าเงินที่เราได้รับจากการบริจาคก
0: ็
1: คือเราก็นำมาในเรื่องของการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ในการกู้ชีพกู้ภัยด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: แล้วก็บริหารเรื่องของโรงพยาบาลด้วย
1: มีเพียงพอไหมกับอุปกรณ์ที่เราจะต้องให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเวลาที่เขาร้องขอมาอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ก็กำลังจัดหาเพิ่มเติมอยู่ถามว่ามีเพียงพอไหมยังไงก็ไม่มีคำว่าพอนะครับยังต้องหาเพิ่มนะครับ
1: ก็ให้พี่น้องประชาชนหรือว่าท่านที่ดูรายการของเราอยู่นะคะถ้าอยากจะทำบุญ
0: บ
1: นะคะก็ไปทำบุญกันได้ที่ธงเสียเสียงตึงอาจจะเป็นการทำบุญลงศพ
0: ครับ
1: เหมือนบางท่านที่อาจจะแบบอยากช่วยเหลือ
0: ลงศพยารักษาโรค
1: ที่ไม่มีญาติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะซึ่งก็เปิดให้บริการแล้วก็รวมไปถึงการรับสมัคร
0: จ
1: ิ
0: ตอาสา
1: เพิ่มเติมด้วยนะคะในส่วนของมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีธงเสียเสียงตึงตรงนี้นี่จิตอาสาไม่มีค่า ไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรใช่ไหมคะทำด้วยใจจริง
0: ๆทำด้วยใจจริงๆนะฮะไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรตอบแทนเลยนะครับเพียงแต่ว่าสวัสดิการของการรักษาพยาบาลตรงนั้นนะเราอาจจะต้องดูแลเขานะครับยิ่งถ้าออกไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับตรงนั้นเรื่องของเกิดได้รับการบาดเจ็บอะไรเรามีโรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับตรงนั้นก็ต้องดูแล
1: ค่ะเหมือนอย่างที่บอกไปนะคะคุณผู้ชมภัยพิบัติเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้โดยที่เราที่ไม่สามารถคาดการได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งในส่วนของท่งเซเซ็งตึงเองก็ได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วนะคะไม่ว่าเป็นกำลังพลอุปกรณ์ในเรื่องของการกู้ชีพกู้ภัยนะคะก็พร้อมที่จะเข้าเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองแต่หลักๆค่ะประชาชนเองก็ต้องดูแลตัวเองในเบื้องต้นก่อนด้วยนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะรองกิติชัยธรรมสิริพงศ์นะคะรองประธานมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเซเซ็งตึงค่ะวันนี้มาเน้นย้ำในเรื่องของกำลังพลการเตรียมความพร้อมที่จะรอรับถ้าเกิดเหตุอุทกภัยขึ้นในพื้นที่หาดใหญ่ในปี69อีกก็พร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

0: คุณจะถูกชนแค่ครั้งเดียวแต่สมองเปรียบเหมือนถูกกระแทกทุกทิศทุกทางทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าที่คุณคิดกันน็อกก่อนขี
1: ่จากการวิจัยพบว่าหนูที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าจะหาอาหารได้ช้าเนื่องจากนิโคตินทำให้เซลล์สมองอักเสบส่งผลต่อการประมวลผลดูดิยังหาไม่เจอช่วยเขาหน่อยช่วยเขาอีกช่วยเขาอีกนี่ช่วยสุดๆแล้วนะ
2: มีผลต่อสมองด้วยเนี่ยมีผลต่อสมองด้วยเนี่ยมีผลต่อสมองด้วยเนี่ย
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ายทางซ้าย1นัดพร้อม
1: พร้อม
2: ปืนทางใดทางใดทางใดเล่นตามทางใดพร้อม
3: แล้วก็แอบกังวลนิดนึงค่ะว่ามันจะน่ากลัวอย่างที่เป็นข่าวหรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่เราเข้าเรียนหรือว่าอะไรเงี้ยเราได้ยินข่าวเสมอเลยว่าชายแดนภาคใต้อะค่ะมันน่ากลัวมากๆแล้วก็มีเหตุระเบิดมีเหตุผู้ไม่หวังดีกับประเทศชาติของเราหลังจากที่ได้สมัครแล้วก็ลงมาค่ะเรารู้สึกว่าเราได้ทำงานกับพี่น้องชาวมุสลิมอะค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วก็ถือว่าน่ารักมากๆค่ะแล้วก็ไม่เป็นอย่างภาพข่าวที่ได้ออกทางทีวีหรือทางโทรทัศน์ที่เราได้เห็นเลย
4: คือมีความตั้งใจอยู่แล้วค่ะคืออยากมาปฏิบัติงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเหมือนกับว่าเป็นความตั้งใจแรกความตั้งใจเดียวแล้วก็ความตั้งใจหลักค่ะคือก็คืออยากลงมาปฏิบัติงานใน3จังหวัดภาคใต้นี้เป็นคือหนูมีความรู้สึกว่าหนูอยากทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมแล้วก็หนูไม่ได้ส่วนตัวไม่ได้จะบอกว่าอาชีพอื่นไม่สามารถทำเพื่อส่วนรวมได้นะคะแต่ส่วนตัวคือชอบทางนี้ค่ะแล้วก็อยากมาทำประโยชน์ในส่วนนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่า1ครั้งของลมหายใจอะค่ะของชีวิตนี้ก็คืออยากตอบแทนแผ่นดินสักครั้งหนึ่งแค่นั้นเลยค่ะ
5: ทุกทหารผู้หญิงอะค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยยังไงความอ่อนแอแล้วก็ต้องมีอยู่แล้วความกลัวอะไรก็ต้องมีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่พอเรามาอยู่ตรงเนี้ยมันได้สัมผัสจริงๆแล้วสิ่งนึงที่เพิ่มขึ้นคือความอดทนค่ะ
6: ความอ่อนโยนในความเข้มแข็งภาพของการฝึกทบทวนของเหล่าทหารพรานหญิงคือส่วนหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนตัวแทนของความกล้าหาญและความเข้มแข็งในกองทัพไทยที่ได้รับการฝึกฝนและเตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศเช่นเดียวกันกับเหล่าทหารพรานชายและนี่ก็คือบทบาทหน้าที่ของทหารพรานหญิงหญิงแกร่งแห่งด้านฝั่งไทยชายแดนใต
7: ้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการใต้สันติสุขค่ะก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่ของทหารพรานหญิงค่ะซึ่งตอนนี้นะคะพี่ซ่อนอยู่ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22นะคะมาดูบทบาทหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเหล่าทหารพรานหญิงว่าเขามีบทบาทหน้าที่อย่างไรและคอยปกปักรักษาพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าคุณผู้ชมค่ะการปฏิบัติหน้าที่ของน้องๆทหารพรานหญิงนั้นนะคะการปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างนั้นค่ะเทียบเท่าเปรียบเสมือนชายไทยเลยค่ะเดี๋ยวเรามาได้เห็นกันนะคะว่าหน้าที่ของผู้หญิงเรียกได้ว่าเป็นหญิงแกร่งในพื้นที่ผู้ที่คอยอุทิศกายอุทิศใจให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราได้เกิดความสันติสุขนั้นเขามีหน้าที่แล้วก็เขาฝึกอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีกันค่ะ
8: บทบาทหน้าที่ของทหารพรานหญิงที่นี่นะครับหลักๆเลยจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการเมืองครับในพื้นที่งานด้านการปฏิบัติด้านกิจการพลเรือนครับที่จะมีการช่วยเหลือประชาชนงานช่วยเหลือภัยพิบัติงานช่วยเหลือรวมถึงจิตอาสาภาคประชาชนด้วยนะครับรวมไปถึงงานด้านการประชาสัมพันธ์ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานด้านประชาสนเทศการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยของกองทัพบกแล้วก็งานเสนาสนเทศคืองานด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยเนี่ยให้กับหน่วยทหารเองได้รับทราบครับ
0: นัดออกออก
2: เ
0: อ
2: ๊ะเปิดทางใดทางใดเรียนทางทางใด
6: ทหารพรานหญิงกรมทหารพรานที่22ได้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมจำนวน4กรมตามคำสั่งกองทัพบกเมื่อวันที่22มิถุนายน2554ซึ่งเป็นหนึ่งในกองกำลังเฉพาะกิจของกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี และเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยทหารพรานในกองทัพไทยที่มีความสำคัญในการปฏิบัติตามแนวชายแดนเหล่าสตรีบอบบางเหล่านี้ล้วนได้รับการฝึกฝนเพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งความเข้มแข็งด้านร่างกายจิตใจรวมถึงการใช้อาวุธเช่นเดียวกับชายไทยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในด้านความมั่นคงและปกป้องดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ความเด็ดเดี่ยวความแข็งแกร่งความกล้าหาญและความอ่อนโยนในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทำให้เหล่าทหารพรานหญิงมีความสำคัญในการเป็นตัวแทนของความเท่าเทียมและความสามารถของผู้หญิงในกองทัพที่มีความพร้อมเป็นทัพหน้าในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่และยืนเคียงข้างชายไทยอย่างภาคภูมิใจและทุกเช้าของแต่ละวันเหล่าทหารพรานหญิงและชายต้องเคารพธงชาติพร้อมกับการฝึกทบทวนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุหากเกิดกรณีฉุกเฉินจะได้มีการเตรียมรับมือได้ทันท่วงที
1: สงบ

0: ปเทศภัยทวิมิชัยชโย
1: คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการใต้สันติสุขค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่ของฐานพรานหญิงค่ะซึ่งถือว่าเป็นบุคคลเป็นผู้หญิงที่เสียสละมากๆเลยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วฐานพรานหญิงอ่ะถ้าถามว่าฝึกหนักไหมฝึกหนักแล้วถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงแต่วันนี้ค่ะพี่ซ้อนนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งภารกิจของทหารพรานหญิงที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่22นะคะสวัสดีค่ะน้องหญิงขา
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะน้องหญิงถือว่าเป็นตัวแทนของเพื่อนๆก่อนอื่นเลยพี่ซ้อนอยากจะให้น้องหญิงได้เล่าว่าเรามาอยู่ตรงเนี้ยได้ยังไงก่อนเลยเริ่มต้นเลย
2: เริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยหญิงเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชนทั่วไปนี่แหละค่ะแต่ด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะว่าคุณพ่อเป็นทหารด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจก็มีช่วงที่เราจะช่วงเศรษฐกิจด้วยนะคะมันจะมีช่วงที่เราจะอยากรู้สึกอยากเปลี่ยนงานบ้างอะไรบ้างคุณพ่อก็เลยบอกว่าลองไปดูไหมมันมีอะไรมากกว่าที่คิดก็เลยชวนไปสมัครทหารพรานหญิง
1: ไม่ใช่คนในพื้นที
2: ่ไม่ใช่เลยค่ะ
1: เป็นคนที่ไหนคะ
2: เป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
1: แล้วเราได้ลงมาในพื้นที่เนี่ยกี่ปีละ
2: ตอนนี้6ปีแล้วค่ะ
1: ก็คือว่าตั้งแต่แรกเริ่มเลย1ไม่ได้แบบมีพื้นฐานของทหารอะไรเลย
2: ไม่มีเลย
1: แล้วก็มาลงมาเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แน่นอนเลยว่าจุดประกายนอกจากที่คุณพ่อให้มาลองแล้วถ้าเราไม่อยากทําเราก็ไม่เราต้องไม่มาสมัครถูกมั้ยเพราะฉะนั้นอะไรคือจุดประกายที่เอาล่ะวะต้องลองดูสักครั้งนึงที่จะลองมาเปลี่ยนดูค่ะ
2: ค่ะความสงสัยค่ะสงสัยว่าแล้วทหารพันหญิงเนี่ยปกติแล้วเขาทำอะไรแค่เห็นเป็นทหารเขียวลายพรางเขาก็จะมีในส่วนที่เขาทำเป็นงานธุรการงานการเงินแล้วถ้าเราลงมาเนี่ยเราต้องทำอะไรแบบเดียวกันไหมอันนั้นคือเริ่มจากความสงสัยค่ะความสงสัยเลย
1: แล้วก็ได้ไปสมัคร
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนที่เราไปสมัครอยากจะให้เล่าพี่ซ้อนฟังว่าสมัครยังไงแบบไหนใช้วุฒิอะไรสมัครตอนนั้น
2: ทหารพรานตอนนั้นเนี่ยเริ่มรับสมัครตั้งแต่ม.3เลยทาง6ปีที่แล้วนะคะแต่ตอนนี้ตั้งแต่ม.6ค่ะแล้วก็ส่วนสูงตั้งแต่155ขึ้นไปนะคะแล้วก็ไปสมัครที่ของหญิงอยู่ส่วนอีสานหญิงก็จะไปสมัครที่ตรงโคราชค่ะไปที่โคราชแล้วก็เข้าไปสมัครที่นู่น
1: แล้วพอสมัครเสร็จปุ๊บเขามีการทดสอบลวดสอบยังไงไหมคะกว่าที่เราจะแบบได้มาเป็น
2: มีการ
1: ทดสอบอะไรบ้าง
2: มีการทดสอบร่างกายค่ะมีการทดสอบร่างกายมีการวิ่งมีการดันพื้น
1: ผู้ชายเลย
2: แบบเดียวกันเลยค่ะ
1: แล้วเราเคยทำอย่างนั้นมาก่อนหรือเปล่าคะ
2: ก็ไม่เคยค่ะไม่เคยแล้วก็ต้องฝึกค่ะ
1: อ
2: ันนี้ได้ดูคุณสมบัติมาก่อนแล้วว่าต้องทำอะไรบ้างตอนไปสอบอะไรเงี้ยเราก็เลยลองดู
1: ก็เลยลองดูแสดงว่าใช้เวลาฝึกตัวเองจากที่ไม่เคยทำฝึกแล้วก็ก่อนมาสอบเนี่ยประมาณระยะเวลา
2: 3-6 เดือนค่ะคือให้เตรียมตัวเพราะว่ามีการคุยกับคุณพ่อแล้วก็คุยกับที่บ้านแล้วว่าถ้ามาก็จะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมสภาพร่างกายแล้วก็ความรู้เบื้องต้นที่เขาจะสอบสัมภาษณ
1: ์แล้วพอสอบเข้ามาแล้วพอได้มาเป็นแล้วก็คือจะต้องไปฝึกอีกใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: มันแตกต่างไหมจากที่เราฝึกเองแล้วพอได้เรามาเป็นแล้วต้องไปฝึก
2: แตกต่างโดยสิ้นเชิงค่ะแบบเดียวกันกับผู้ชายทั้งหมดมีการฝึกการใช้อาวุธเบื้องต้นมีการยิงจริงค่ะการมีการฝึกความอดทนแถวตรงทุกอย่างระเบียบวินัยแบบเดียวกันหมด
1: เอาจริงๆเลยนะลึกๆเลยกลัวไหมเพราะผู้หญิงอ่ะจะต้องแบบเรียบร้อยนุ่มนิ่มใช่ไหมแต่นี้จากที่คนไม่เคยไม่เคยฝึกแล้วหนึ่งไม่เคยถืออาวุธจะต้องมาทำอะไรพวกนี้เรา
2: ทั้งกลัวแล้วก็ทั้งงงแง
1: อ๋อนั่นไง
2: ก็น่าจะเป็นกันทุกคนค่ะแต่พอได้อยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วอ่ะมันต้องยอมรับเลยค่ะคิดย้อนไปเลยว่ามีรุ่นพี่หลายๆท่านที่เขาสมัครเข้ามาก่อนคือก็ยอมรับเลยค่ะจิตใจเขาต้องเสียสละมากๆแล้วก็ต้องอดทนมากๆด้วย
1: ต้องฝึกอยู่ประมาณช่วงเวลาเท่าไหร่คะถึงพร้อมที่จะลงพื้นที่แล้วล่ะ
2: 30วันค่ะ
1: แค่เดือนเดียวเอง
2: ค่ะ1เดือนทั้งฝึกระเบียบวินัยนะคะฝึกการยิงปืนการใช้อาวุธทุกอย่างเลย
1: แต่เป็น1เดือนที่เรียกได้ว่า
2: เข้มข้นค่ะ
1: สุดๆแล้วพอเราได้ฝึกเรียบร้อยแล้วผ่านเรียบร้อยแล้วคราวนี้จะต้องมาปฏิบัติหน้าที
2: ่
1: ที่ได้มาในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอยู่ที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่22เนี่ย คือจะต้องมาหรือว่าเราเลือกหรือว่ายังไงคะ
2: ทราบอยู่แล้วค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราได้รับการบรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22เนี่ยเราจะต้องมาปฏิบัติหน้าที่ที่3จังหวัด
1: อ๋อหมายความว่าคือทุกคนถ้าไปสมัครในส่วนของ 22จะต้องมาปฏิบัติหน้าที่ที่นี่ทั้งนั้นเลย
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แน่นอนเลยว่า1ไม่ใช่คนในพื้นที่แล้วแหละแล้วกับเหตุการณ์ข่าวต่างๆที่ออกทางสื่อโซเชียลสื่อทางทีวีทั้งหลายอ่ะ1เลยพี่ต้นเชื่อว่าถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่อ่ะจะต้องหวาดกลัวแน่นอนกับในข่าวเหตุการณ์แต่เนี่ยเรามาในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้วยเป็นทหารพรานด้วยจะต้องมาดูแลปกป้องเป็นยังไงบ้าง
2: ตอนแรกกลัวค่ะกังวลหลายอย่างเหมือนกันก็มีการหาข้อมูลหาอะไรแต่ว่าคุณพ่อกับคุณแม่ก็เป็นห่วงนะคะแต่เขาก็บอกว่าลองลงมาดูเผื่อว่าเราจะช่วยหรือว่าจะได้สัมผัสในความสงสัยของเราว่ามันตอบคำถามได้ไห
1: ม
2: ว่ามันเป็นยังไงก็มาทั้งที่ยังกลัวแล้วก็สงสัยนั่นแหละค่ะมาตอบคำถามที่นี
1: ่แต่นี่ก็6ปีแล้วจากที่ได้มาอยู่ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างกับวันแรกหรือว่ากับการที่เราได้ดูจากข่าวยังไม่เคยได้มาสัมผัสแต่พอเราได้มาถึงเอาช็อตแรกเลยนะที่เราได้มาถึงเป็นยังไงบ้างคะ
2: ช็อตแรกก็ต้องบอกว่างงค่ะเพราะว่าความที่ตัวเองเป็นพลเรือนไม่เคยเจอแบบนี้ลงจากรถทหารมาถึงก็ต้องเก็บของเข้านอนที่โรงนอนพร้อมเพื่อนๆก็ยังคิดอยู่ว่าเขาจะให้เราทำอะไรนะมันจะมีการเข้าเวรยามเข้าเหมือนกันกับผู้ชายทุกอย่างค่ะมีการเปลี่ยนผัดเวรยามมีการออกการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆถามว่ากลัวไหมกลัวค่ะเพราะว่าลงพื้นที่ปุ๊บเนี่ยที่นี่ความแตกต่างด้านศาสนาและวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของเรานะคะค่อนข้างที่จะไม่เคยเรียนรู้เลยมาถึงก็ต้องมาเรียนรู้ที่นี่ค่ะ
1: แล้วพอได้อยู่ไปเนี่ย6ปีแล้วเป็นยังไงบ้างภาพวันนั้นกับความรู้สึกณตอนนี
2: ้เปลี่ยนไปเลยค่ะเปลี่ยนไปเลยถ้าไม่นับรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความไม่เข้าใจหรือว่าความขัดแย้งที่ความไม่เข้าใจที่ไม่ตรงกันนะคะก็คือที่เนี่ยน่ารักแล้วคนที่เนี่ยต้องการความช่วยเหลือค่อนข้างอย่างมากเพราะว่าหลายๆท่านนะคะก็ยังมียากจนในพื้นที่เนี่ยต้องการคนที่ต้องมาดูแลพวกผู้ยากไร้เด็กๆหลายคนก็ยังไม่ได้รับการศึกษาคือพอได้ลงไปสัมผัสจริงๆแล้วเนี่ยยินรู้สึกว่าเขาก็ไม่ต่างจากเราเลยความแบ่งปันเลือดเฟื้อยังน่ารักยังสวยงามเพียงแต่ว่าความเจริญก้าวหน้ามันยังมาไม่ถึงแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ได้ลงไปช่วยในจุดนั้น
3: ความเสียสละของเหล่าทหารพรานหญิงที่มีอุดมการณ์รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกล้าหาญอดทนพร้อมที่จะเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองแล้วการใช้ชีวิตต่างบ้านต่างเมืองเพื่อมาเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของพื้นที่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ของเหล่าทหารพรานหญิงซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนมาจากทางภาคอีสานซึ่งต่างจากบ้านเกิดของทหารพรานหญิงทุกนายที่มาปฏิบัติหน้าที่ที่กรมทหารพรานที่22ที่มีภูมิลำเนาอยู่ทางภาคอีสานทำให้ทหารพรานหญิงที่มาประจำการในพื้นที่ต้องมีการปรับตัวและเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆแต่สิ่งที่ทำให้เห็นแล้วว่าหญิงแกร่งเหล่านี้พร้อมที่จะยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และคอยช่วยเสริมทหารพรานชายในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ในทุกครั้งเข้าถึงพี่น้องประชาชนมากขึ้นโดยอาศัยความเป็นธรรมชาติของความเป็นหญิงนั่นก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนความอ่อนโยนทำให้สามารถเข้าถึงและเป็นที่ไว้วางใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น
4: ครับหน่วยทหารพรานกรมทหารพรานที่22เนี่ยครับเป็นกรมทหารพรานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยของกองทัพที่2เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันคือกรมทหารพรานที่21กรมทหารพรานที่23และกรมทหารพรานที่26ครับซึ่งกรมทหารพรานที่22เนี่ยได้จัดตั้งขึ้นมาและลงมาปฏิบัติงานที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะครับตั้งแต่ปี2554ครับก็หลักๆในการที่จะลงมาปฏิบัติหน้าที่ที่นี่ครับก็เราจะมีการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทุกคนครับทั้งชายและหญิงครับโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติงานด้านการเมืองงานด้านกิจการพลเรือนรวมถึงงานด้านการปฏิบัติการจิตวิทยาด้วยซึ่งก็จะพ่วงไปในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ที่นี่ด้วยครับให้ได้รับทราบครับก่อนที่จะลงมาที่นี่ครับ

านพันธุ์หญิงที่นี่เนี่ยการทำงานจะแตกต่างแน่นอนครับกับฐานพันธุ์ชายฐานพันธุ์หญิงที่นี่เนี่ยจะทำงานในการปฏิบัติงานเชิงรับครับจะเป็นการสนับสนุนหน่วยในภาพรวมในการปฏิบัติงานครับโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติงานด้านการเข้าถึงพี่น้องประชาชนสตรีเด็กผู้สูงอายุรวมถึงกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ครับเหมือนกับเมื่อสักครู่ที่เราไปภารกิจหมอเดินเท้าเมื่อสักครู่เนี่ยก็ไปพบกลุ่มเปราะบางซึ่งเราเนี่ยก็จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่นี่รวมถึงการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนครับซึ่งมันเป็นหัวใจหลักที่นี่ในการแก้ไขปัญหาสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยสิ่งสำคัญคือการสร้างความเข้าใจให้กับคนที่นี่นะครับเพื่อที่จะได้ลดช่องว่างของความไม่เข้าใจแล้วก็จะได้มีการพูดคุยให้ชัดเจนกันมากขึ้นนะครับในเรื่องของการไม่ให้เกิดความรุนแรง

0: ่วงปีที่ผ่านมามีเหตุระเบิดแล้วก็การยิงแล้วก็จะมีเด็กน้อยที่โดนลูกหลงน้องเพิ่งจะ3ขวบเองค่ะแล้วก็สะเก็ดระเบิดเจาะไปที่ปอดแต่ไม่สามารถเอาสะเก็ดระเบิดตัวนั้นออกมาได้ซึ่งน้องน่ะออกไปกับคุณพ่อแล้วก็ไปซื้อขนมแต่พอไปแล้วตัวหญิงเองเนี่ยจะต้องไปทำข่าวแล้วก็ประชาสัมพันธ์ว่าคนในพื้นที่เราได้รับผลกระทบยังไงไปเจอน้องน้องยังเล็กอยู่มากค่ะแต่น้องก็ยังสดใสและน้องก็ยังสู้วันที่หญิงเข้าไปจะถามว่ากลัวไหมกลัวค่ะเพราะว่าคนในพื้นที่เนี่ยแทบจะไม่ได้รับรู้อะไรเลยว่าความรุนแรงนี้ทำไมเขาต้องเป็นคนได้รับด้วยซ้ำไปค่ะ
1: อันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่น้องได้ประสบมาใช่ไหมคะแล้วอย่างเงี้ยเราแบบไปพูดคุยกับคนที่บ้านยังไงคุณพ่อคุณแม่ที่แบบแน่นอนว่าลูกอยู่ทางนี้พ่อแม่อยู่ทางนู้นแล้วพอเจอเหตุการณ์พอรู้ว่าเราก็อยู่ในนั้นด้วยเราจะสร้างความมั่นใจให้เขาแบบหายกังวลหายเป็นห่วงตรงนี้ยังไงบ้าง
0: ในภาพข่าวที่ออกไปก็ต้องยอมรับอะค่ะแน่นอนว่าใครก็ต้องกลัวเพราะว่ามันดูไม่ปลอดภัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกพ่อกับแม่อย่างนี้ค่ะว่าเรามีส่วนช่วยเขานะถ้าเราอยู่ได้เราช่วยเขาได้นะเรายังกลัวขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในพื้นที่จริงๆเขาไม่สามารถไปไหนได้เนี่ยใครจะช่วยเขาประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วมีไหมที่แบบว่าความรู้สึกแบบไม่อยากทำแล้วหน้าที่ตรงนี้อยากจะกลับแล้วมีไหม
0: ความรู้สึกไม่อยากทำแล้วก็มันจะมีบางช่วงค่ะที่บอกว่าเราจะต้องแบบคอยเฝ้าระวังมีการออกงานข้างนอกบ้างกลับมาทำงานข้างในบ้างมีค่ะสภาพร่างกายคนหนึ่งเชื่อว่าคนต้องลาแน่นอนเหนื่อยแน่นอนแต่มันเป็นแค่แป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวเท่านั้นแล้วมันก็หายไปเพราะว่าพอเราลงพื้นที่ปุ๊บช่วยเขาแค่ขอบคุณนะคะทั้งที่เขาพูดภาษาไทยได้ไม่ชัดเลยแล้วก็ไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าต้องพูดอะไรได้มากกว่านี้
2: และนี่ก็คือความในใจของผู้หญิงตัวเล็กๆที่มีหัวใจที่เข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวพร้อมยืนหยัดที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และเป็นตัวแทนของเพื่อนๆ เหล่าทหารพรานหญิงทุกคนที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีต่อไป
3: หนูก็รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจนะคะที่ได้เสียสละและอุทิศตนให้กับพื้นที่ตรงนี้ค่ะ
4: หนูพยายามสอบที่จะลงมาอยู่ภาคใต้ตั้งแต่ครั้งแรกค่ะหนูสอบทั้งหมด4ครั้งแล้วก็คือครั้งสุดท้ายก็เป็นของ22นี่ค่ะที่ได้ลงมาที่นี่ก็คือตั้งใจไว้แล้วค่ะก็อยากมาในที่ตรงนี้ค่ะ
2: อีกหนึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของทหารพรานหญิงนั่นก็คือการตั้งด่านตรวจซึ่งการทำหน้าที่ตรงนี้ก็ทำได้ดีไม่แพ้ชายไทยทั้งต้องเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนหรือแม้แต่บางครั้งฝนตกรวมถึงความเสี่ยงที่ไม่อาจควบคุมได้เราไม่รู้เลยว่าวินาทีนั้นนาทีนี้ชั่วโมงไหนหรือวันไหนที่ปฏิบัติหน้าที่ในการตั้งด่านตรวจเพื่อสกัดกลุ่มคนไม่หวังดีที่อาจเล็ดลอดแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่อาจทำให้กลุ่มทหารพรานหญิงผู้ที่คอยทำหน้าที่ด่านหน้าอาจได้รับความเดือดร้อนหรือเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดได้ก็ตามแต่สิ่งที่พวกเธอทั้งหลายต่างยืนหยัดและมีใจที่มุ่งมั่นไม่หวั่นต่ออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุกย่างก้าวไปทุกที่ที่พี่น้องประชาชนบาดเจ็บเจ็บป่วยชุดหมอเดินเท้าฐานพรานหญิงและทีมก็พร้อมที่จะไปอย่างรวดเร็วเพื่อบรรเทา

0: ความเจ็บป่วยของประชาชนและสิ่งที่ทหารพรานหญิงทำได้ดีและสามารถเข้าถึงตัวผู้ป่วยเนื่องจากเป็นสุภาพสตรีสามารถทำให้ทหารพรานหญิงเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนในชุมชนและได้ใจคนในพื้นที่และนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นกับบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงตัวเล็กๆที่เมื่อไหร่พวกเธอได้สวมใส่ชุดเครื่องแบบสีดำความอ่อนโยนอ่อนหวานก็มาพร้อมกับความเข้มแข็งและแข็งแกร่งพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งในแต่ละวันนั้นพวกเธอไม่สามารถรู้เลยว่าจะพบเจอเรื่องดีหรือเรื่องร้ายแต่สิ่งที่พวกเธอเหล่านี้รู้และมีใจที่มุ่งมั่นแน่วแน่นั่นก็คือประโยชน์สุขของประชาชนและความสงบสุขสันติสุขของพื้นที่แม้ว่าจะต้องปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแต่พวกเธอก็ไม่เคยคิดทิ้งบ้านหลังที่สองที่พวกเธอเหล่านี้ได้ตัดสินใจลงมาปฏิบัติหน้าที่และอาศัยอยู่ความเสียสละและหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของผู้หญิงตัวเล็กๆเหล่านี้คือเหล่าผู้กล้าแห่งกองทัพบกผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อความสงบสุขและสันติสุขให้กลับคืนพื้นที่ชายแดนภาคใต้ให้ปลายด้ามขวานไทยมั่นคงและยืนหยัดต่อไป
1: ผมคิดว่ามันก็เป็นเซลล์นึงที่สำคัญครับที่ทำให้เกิดสันติสุขได้เพราะว่าการเป็นพหุสังคมวัฒนธรรมเนี่ยมันไม่ได้แบ่งเพศไม่ได้แบ่งชนชั้นไม่ได้แบ่งศาสนาครับรวมถึงในปัจจุบันเนี่ยโลกาภิวัตน์ของเรามันก็แทบจะไม่ได้แบ่งแยกแล้วว่าชายหรือหญิงจะต้องทำอะไรได้ไม่ได้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่พัฒนาไปสู่อนาคตได้เป็นอย่างดีว่าผู้หญิงเนี่ยเพศสภาพที่เป็นหญิงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทำงานได้แบบฐานชายได้ทุกอย่าง
2: จริงๆถ้าถามว่ากลัวไหมก็กลัวทุกวันแหละค่ะแต่ว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันได้เราคิดว่าสิ่งที่เราทำออกไปอ่ะอย่างน้อยพี่ประชาชนนะคะได้เห็นแล้วก็รับรู้ได้อย่างน้อยเขาก็น่าจะไม่ทำอะไรเรานะหนูว่า
3: คุณผู้ชมคะและนี่นะคะเรียกได้ว่าเป็นหญิงแกร่งค่ะผู้ที่เสียสละทั้งแรงกายแรงใจนะคะพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความสันติสุขความสงบสุขเกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้กับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22โดยเฉพาะทหารพรานหญิงในวันนี้ค่ะครั้งต่อไปนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการใต้สันติสุขนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกิจกรรมอะไรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เอ้าทำไมมาสายวันนี
1: ้โดนด่านะดิลืมมาใบขับขี่มาแล้วก็ไม่ได้จ่ายสินบนเขาคราวนี้ก็ต้องไปโรงพักยาวเลยทีนี
2: ้โทษนะครับคุณป้ายังไม่ถึงบัตรคิวเลยครับรอเรียกตามคิวนะ
3: พอดีพี่รีบไปน้องพี่มีธุระต่อรัดคิวให้พี่หน่อย
1: ตามคิวนะครับ
4: แล้วเก็บเงินเนี้ยซื้อเวลาให้ตัวเองดีกว่า
5: เพราะที่นี
6: ่ไม่รับสินบน
7: คุณถ่ายรูปฉันทำไมอ่ะคุณรู้จัก PDPA ไหมคะจะถ่ายรูปใครอ่ะต้องขออนุญาตก่อนนะ
8: ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมลบรูปให้นะครับ
9: เคารพสิทธิผู้อื่นเสมอถ่ายใช้แชร์ต้องได้รับอนุญาต
10: คุณจะโดนน็อกครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าไม่ใส่ใจความปลอดภัยร่วมเสริมสร้างความปลอดภัยใส่ใจสวมหมวกกันน็อกวัยรุ่นพังงาสวมหมวกกันน็อกไม่มีน็อกแน่นอนด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.จังหวัดพังงา
11: เฮ้ยโย่พวกตอนนี้กำลังไปเรียนมหาลัยนะพวกดูบรรยากาศกล้องหลังกันนะพวก
12: เฮ้ยเฮ้ยขับรถอะไรวะอย่างนี้ต้องฉายประจานหน่อยเว้ยดังแน
13: ่เฮ้ยเห็นคลิปนี้หรือยัง
14: คุณค่าของคนไม่อาจตัดสินจากสิ่งที่เห็นเพียงด้านเดียว
15: เข้าใจผิดแล้วเนี่ยไม่น่าเลย

0: เฮ้ยนายโต้ม่วนจะกินรถกินเนื้อต้มเรืองไว้เลยปากไปกินร้านอาหารพอกินเสร็จเดินออกจากร้านจุ้ยผมมันบอกกินเสร็จถึงไอ้โต้งั้นมาบอกไอ้โต้ออกไปก่อนนะเดินออกจากร้านเนี่ยกันวายออกไปก่อนไม่ถึงออกตามไปก่อนแรงไม่จัดจีนนะ
1: เก่งเหล่านะอาจารย์นะว่างี้นะผมเห็นนะเราบอมหนังอีกนั่งลุงคนแรกกันจังเนี่ยจังนะ
0: นี่แหละคือพลังทางศิลปะเดี๋ยวนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดเนี่ยทำให้คนสนใจคนเลยเข้าไปเล่นกันมา
1: ต้นมาแสดงนะอาจารย์นะเด็กๆไปเฝ้าเล่นกันเต็มมัด
0: เชื่อได้เลยว่าอนาคตเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ลืมนั่งตาลุงเพราะมันจะซึมซับโดยเสน่ห์ของมันเองพี่รู้ไหมว่าใช้ก็เรียกว่าหนังตาลุง
1: กันเพื่อครับ
0: วันนี้เจ้าตายเนี่ยพาเพื่อนเจ้าเทพมาเล่นนั่งลุงกันว่าหนังเล่นกันเช็ดแล้วปรากฏว่าเจ้าเทพมันท่ามเลยท่ามเจ้าตายว่าเขาเรียกว่าหนังอะไรเจ็ดเลวจังว่ามันจะตอมันมีคนแก่คนเมาลาลามาบังจอนั่งเลยถึงไอ้เจ้าตายมันลำคาญมันบอกหนังตะลุงหนังตะลุงหนังตะลุงเจ้าเทพได้ยินนั้นมันเข้าใจผิดเลยมันก็เลยอ๋อเขาเรียกว่าหนังตะลุง
1: มัวไปไงจ๊ะ
0: มัวเลยดุจริง
2: อ้วนแก่ขาใหญ่พูดมากขี้เลยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ถูกกลั่นแกล้งหรือบูลลี่และต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้อยู่เพราะเราไม่เหมือนกันไม่ควรมีใครควรโดนล้อเพราะความแตกต่างเพราะบูลลี่ไม่ใช่เรื่องตลก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่7ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่ามประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเรามาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ํากันหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้ฝนตกแล้วก็ฝนตกหนักในหลายพื้นที่หลายคนติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะที่ช่วงนี้ประเทศไทยถ้าเกิดว่าพูดกันภาษาบ้านๆคือช่วงปลายฝนต้นหนาวเป็นช่วงท้ายของฤดูฝนกันแล้วนะครับทำให้สภาพอากาศนั้นแปรปรวนกรมอุตุนิยมวิทยาครับจึงออกประกาศฉบับที่1เตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้วันที่9ตุลาคมนะครับจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคอีสานตอนล่างภาคกลางบางจังหวัดและก็ภาคใต้10ตุลาคมอันนี้ฝนจะตกหนักในหลายภาครวมไปถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลโดยเฉพาะที่ระยองจันทบุรีตราดให้ระวังฝนตกหนักมาก11ตุลาคมครับยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์อันนี้ระวังฝนตกหนักมากและ12ถึง13ตุลาคมยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับโดยวันที่12เน้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ส่วนวันที่13ครับเน้นที่ภาคใต้รอบนี้ต้องระวังทั้งเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บแล้วก็ฝนสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากชาวเรือต้องระวังคลื่นสูงกว่า2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับและช่วงนี้นะครับเราต้องไปโฟกัสกันต่อในพื้นที่ภาคใต้อย่างที่บอกไปปลายฝนต้นหนาวถ้าเกิดตอนบนของประเทศเนี่ยเริ่มมีอากาศเย็นจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนทำให้อุณหภูมิลดลงอากาศหนาวเมื่อไหร่ฝนลงใต้กันต่อนะครับก็ภาคใต้จะเริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและก็ภาคใต้ตอนล่างซึ่งมีปริมาณฝนหลายพื้นที่เนี่ยจะอยู่ที่50ถึง100มิลลิเมตรโดยวันที่9ตุลาคมฝนจะอยู่ทางตอนล่างของภาคใต้วันที่10ถึง12ตุลาคมครับแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามัน13ตุลาคมครับแนวฝนจะเคลื่อนไปทางภาคใต้ตอนบนและ14ตุลาคมยังคงมีสถานการณ์ฝนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างดังนั้นในช่วงแรกต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักโดยเฉพาะจุดที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ของที่ลาดเชิงเขาส่วนในช่วงหลังนะครับเนื่องจากมีฝนสะสมมากแม้ว่าฝนตกไม่มากแต่ก็อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้เร็วกว่าเดิมด้วย
1: และจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่บอกว่าในช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ฝนตกหนักภาคใต้เนี่ยนะคะทางรัฐบาลก็เตรียมพร้อมรับมือนะคะก็มีการสั่งการให้มีการเดินหน้าแผนเผชิญเหตุค่ะจัดจุดอพยพบูรณาการข้อมูลเครื่องจักรกลแล้วก็กำลังพลเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมกันนะคะโดยนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่2/2569โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้มีแม่ทัพภาคที่4ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน14จังหวัดภาคใต้เนี่ยร่วมประชุมนะคะที่ประชุมก็ขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเน้นย้ำในการรายงานสถิติน้ำฝนรายวันการบริหารเรื่องของงบประมาณการกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินพร้อมพิกัดให้ชัดเจนจัดเตรียมศูนย์พักพิงแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขาสำรองและกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนค่ะนอกจากนี้ก็กำชับให้ทุกจังหวัดนำแนวทางนี้ไปปฏิบัติแล้วก็สามารถประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมหรือกองทัพได้ทันทีโดยมีนายวรศิษฐ์แล้วก็นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ประสานงานการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ดำเนินการเร่งด่วน6ประเด็นค่ะได้แก่การบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของแม่น้ำและคลองสาขาการแจ้งเตือนและการดูแลประชาชนให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงดูแลผู้อพยพเร่งสูบน้ำฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเต็มกำลังบูรณาการกำลังค่ะมีการจัดระบบบัญชาการให้ชัดเจนกำหนดพื้นที่ภารกิจกำลังหมุนเวียนให้ที่มีจำนวนเพียงพอและให้ปภติดตาม การประสานระหว่างหน่วยงานการช่วยเหลือฟื้นฟูให้เร่งช่วยเหลือแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยสำรวจความเสียหายฟื้นฟูสาธารณูปโภคเตรียมกำลังเครื่องจักรแล้วก็ระบบการขนส่งการเยียวยาและการฟื้นฟูนะคะในพื้นที่ที่กลับสู่สภาวะปกติแล้วเร่งสำรวจความเสียหายจ่ายเงินช่วยเหลือทำความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูให้เรียบร้อยสุดท้ายก็คือการบริหารแล้วก็เร่งระบายน้ำอย่างเป็นระบบโดยให้บริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแล้วก็ลำน้ำที่ใกล้เต็มระดมเครื่องจักรจากภาครัฐภาคเอกชนให้เพียงพอและชี้เป้าหมายพื้นที่ให้มีความแม่นยำมากขึ้น
0: ส่วนที่จังหวัดยะลานะครับหลังจากที่สภาพอากาศแปรปรวนและมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นประกอบกับความเสียหายจากอุทกภัยรุนแรงในรอบ2ปีที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสเต็งนอกต่างตื่นตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือนางตวนสาระสาแมชาวบ้านตำบลสเต็งนอกก็บอกว่าชาวบ้านมีความกังวลใจเป็นอย่างมากเนื่องจากสถานการณ์มีความไม่แน่นอนและเกรงว่าจะหนักเหมือนพื้นที่อื่นๆจึงเตรียมความพร้อมทั้งการเก็บข้าวของไว้บนที่สูงและการย้ายรถจักรยานยนต์เพื่อป้องกันความเสียหาย
2: ถ้าเป็นข้างล่างคือไม่ต้องตั้งอะไรเลยยกแต่ข้างบนอย่างเดียวไม่ตั้ง
3: บ้านยกพื้นด้วย
2: ยกพื้นข้างบนแล้วก็ไม่ตั้งข้างล่างเยอะเท่าไหร
3: ่ชุดก่อนก็อยู่ข้างบนนั่นแหละบ้านไม
2: ้ไม่ลงแล
3: ้
2: ว
3: แต่ของอะไรอยู่บนนั้นแหละ
2: เราก็กลัวหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมปีที่แล้วก็แค่นี้แล้วปีนี้ไม่รู้เหมือนกัน
0: เช่นเดียวกับนางสุมาลีศรีปานชาวบ้านตำบลสเต็งนอกกล่าว

0: ูทางข้างนอกข้างในนึกว่ามันไม่มีปัญหาตกลงก็มันมี
1: ทางนี้ครับเทศบาลเมืองสเต็งนอกได้เร่งขุดลอกคูคลองและเปิดทางระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนรับมืออุทกภัยเสมือนจริงทั้งการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านทางเส้นทางน้ำเชี่ยวและการช่วยเหลือคนตกน้ำเพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานจริงได้ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจและการประสานงาน
2: ไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะหลายจุดเองก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดระยองหลายภาคส่วนก็เร่งระดมกำลังฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยแต่ว่ายังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังบนเส้นทางสัญจรในอำเภอแกรงตลอดจนเฝ้าระวังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองโพส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักนั้นจะมีแนวโน้มที่ลดลงแต่ว่าพื้นที่ลุ่มต่ำในหลายอำเภอนั้นยังคงมีน้ำท่วมขังค่ะสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีณสถานีวัดน้ำทั้ง3แห่งได้แก่สถานีกบิลบุรีค่ะสถานีมหาโพธิ์และสถานีเมืองปราจีนบุรีก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามระดับน้ำยังคงสูงกว่าตลิ่งตั้งแต่52เซนติเมตรถึง1เมตร57เซนติเมตรทำให้ยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะส่งผลกระทบต่อประชาชนใน7อำเภอ65ตำบลรวม 6,317 ครัวเรือนปัจจุบันภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เปิดศูนย์พักพิง84แห่งเพื่อให้การดูแลผู้ประสบภัย 4,845 คนพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัว25แห่งมีมูลนิธิและสมาคม42แห่งเข้าร่วมสนับสนุนการช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่สำคัญก็พบว่าอำเภอนาดีกลับเข้าสู่สภาวะปกติและอยู่ระหว่างการดำเนินการฟื้นฟูขณะที่อำเภอบ้านสร้างค่ะยังคงมีระดับน้ำสูงแล้วก็ไหลเชี่ยวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสัญจรของประชาชน
1: ส่วนที่จังหวัดระยองนั้นกรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมทั้ง18จุดได้คลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติเกือบหมดแล้วคงเหลือเพียงจุดเดียวที่ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงซึ่งระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้นมีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ที่ระดับ20เซนติเมตรและมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ60ครัวเรือนขณะที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวได้ทยอยปิดทำการเนื่องจากประชาชนกว่า 4,300 คนสามารถเดินทางกลับเข้าพักที่อาศัยได้ตามปกติแล้วปัจจุบันยังคงเหลือศูนย์พักพิงที่เปิดใช้งานเพียงแค่4แห่งในอำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงเพื่อดูแลผู้อพยพที่เหลืออีก138คนทางนี้ก็ยังมีน้ำท่วมถนนบริเวณแยกโพทองทางไปบ้านวัดบ้านนาตำบลบ้านนาอำเภอแกลงเฉลี่ยประมาณ20เซนติเมตรระยะทางประมาณ3กิโลเมตรครับรถนั้นยังไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได
2: ้ขณะเดียวกันนะคะฝนที่ยังตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองโพรจังหวัดระยองค่ะใกล้ล้นอาคารระบายน้ำทางสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่9กรมชลประทานนะคะได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ริมแม่น้ำค่ะให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ขอให้เตรียมความพร้อมรับมือระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยการขนย้ายทรัพย์สินแล้วก็สิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงหรือพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับจุดที่น้ำลดลงจนเข้าสู่สภาวะปกตินะคะหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนก็ระดมกำลังจัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ค่ะหรือว่า Big Cleaning Day ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองมหาดหมู่ที่3ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองเพื่อที่จะฟื้นฟูบ้านเรือนปรับปรุงภูมิทัศน์ที่บริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลทับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้มีความสะอาดแล้วก็สวยงาม
1: ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมบนถนนสายองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวหลายจุดนั้นยังคงมีน้ำท่วมสูงกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงโดยเฉพาะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวมีน้ำท่วมถนนจุดกลับรถและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมทางแต่ว่าอีกฝั่งของถนนเส้นทางขาเข้าองครักษ์นั้นน้ำเริ่มแห้งรถสัญจรได้โดยเจ้าหน้าที่ได้นำแบเรียร์มากั้นในช่วงของยูเทิร์นกิโลเมตรที่10เพื่อชะลอการไหลของน้ำประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบได้เปิดเผยกับทีมข่าว NBT ครับว่าน้ำท่วมถนนและก็บ้านเรือนของประชาชนที่ส่วนใหญ่นั้นมีระดับต่ำกว่าถนนตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมา

0: ระดับน้ำสูงเลยเกาะกลางถนนเอ่อท่วมถนนทั้งสองฝั่งและก็ไหลเข้าท่วมบ้านสูงระดับหัวเข่าจนเกือบถึงขอบเตียงห่างเพียงแค่1-2คืบเท่านั้นชาวบ้านต้องใช้อิฐบล็อกมาหนุนขาเตียงให้สูงขึ้นพร้อมยอมรับว่ามวลน้ำในปีนี้มากกว่าปี2554ที่มีการท่วมใหญ่น้ำไหลเข้าบ้านเรื่อยๆไม่สามารถสูบออกได้ทำได้เพียงแต่ปล่อยและก็ทำใจยอมรับกับสภาพที่เกิดขึ้นซึ่งไม่เพียงแต่บ้านเรือนกับถนนที่พังเสียหายเท่านั้นที่นาและพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ก็พังเสียหายด้วยเช่นกันและขณะนี้ยังคงมีการน้ำระบายจากถนนอีกฝั่งไหลเข้าท่วมที่นาอย่างต่อเนื่องด้วย
1: มีเข้ามาแจกอยู่หนึ่งของอบจ.มันก็ลำบากแต่ก็ต้องยอมรับสภาพไป
2: น้ำในปีนี้เยอะกว่าปี54ไหมคะ
1: เยอะกว่ามากเยอะกว่ามาก
2: ตอนนั้นนี่เรายังสูบได้แต่ตอนนี้ไม
1: ่ได้แล้วสูบไม่ไหวแล้ว
2: ไม่ไหวไม่ไหว
1: มาสูบมันก็ซึมเข้าตามคันดินอ่ะมันซึมเข้าสูบไม่ไหวก็ปล่อยตามสภาพแล้วแต่ที่บ้านมันเป็น2ชั้นไงชั้น2ยังอยู่ได้อยู่
2: ตอนนี้น้ำท่วมถนนเนาะแล้วถนนเส้นนี้รถใหญ่ผ่านเยอะทำให้แบบเกิดคลื่นพัดกระทบอะไรเงี้ยบ้านเพื่อนเราหรือว่าบ้านเรามีแบบเสียหายบ้างไหม
1: ที่บ้านผมน่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันอยู่ได้ที่บ้านอื่นอย่างเตี้ยๆอย่างเงี้ยมันถ้าน้ำถ้ารถวิ่งแรงๆหมดเลยอยู่นอนไม่ได้จะคลื่นเข้าไปเพราะว่าเขาหนุนเตียงนอนก็ห่างจากน้ำก็ประมาณคืบสองคืบเนี่ยถ้าคลื่นเข้าไปก็จบเปียก
2: กังวลไหมเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวฝนจะมาอีกเถอะ
1: กังวลอยู่อ่ะดูข่าวอยู่เอานะฝนจะตกแล้วเขื่อนจะปล่อยมาอีกอย่างเงี้ยมันก็ต้องขึ้นอีกน้ำอ่ะ
3: ตรงเนี้ยมันเป็นทางผ่านมาถมแม่น้ำมันจะไหลพังเข้ามาเนี่ยมาทางนี้อย่างเดียวเลยขึ้นไปสายนุ่มก็ไม่มีน้ำมันจะมาช่วงนี้อย่างเดียวอย่างชาวบ้านในเนี้ยเดือดร้อนกันหมดเสียหายกันหมดข้าวพวกอะไรเนี้ยสวนสูงสวนใต้ท่วมเสียหายหมดเนี่ยช่วงข้าวอะไรเนี้ยดูไม่ได้เลยบอกเละตุ้มเป๊ะหมด
2: พี่แล้วถนนก่อนหน้านี้สัญจรได้หรือเปล่าคะ
3: ก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้นะเนี่ยน้ำไหลตลอดอ่ะมันไหลมา 4-5 วันติดเลยตรงเนี้ยโหตอนแรกไหลแรงคนนี้เยอะเลยอ่ะแบบรถผ่านไม่ได้เลยหน่วยงานก็มีเข้ามาก็พวกอบต.อะไรเขาก็ดูแลดีพวกผู้ใหญ่บ้านแต่เขาก็ดูแลตามแบบที่เขาดูแลได้
0: ขณะที่บริเวณถนนหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือว่ามสว.องครักษ์กิโลเมตรที่41ถึงกิโลเมตรที่42นั้นยังคงมีน้ำท่วมขังและเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณโดยระดับน้ำบนถนนมีความลึกประมาณ30เซนติเมตรลดระดับลงมาจากช่วงก่อนหน้าเล็กน้อยแต่ว่ารถเล็กยังคงสัญจรได้ลำบากทางกรมทางหลวงได้ติดตั้งป้ายบอกทางแล้วก็เคลียร์พื้นที่ถนนโลคอลโรดหน้ามสว.องครักษ์เพื่อทำเป็นทางเบี่ยงให้กับประชาชนเรียบร้อยแล้วโดยทางเบี่ยงหน้ามสว.องครักษ์จะเปิดให้สัญจรในเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกา
4: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางกันบ้างโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดลพบุรีนะคะวันนี้ทีมข่าว NBT ก็ลงพื้นที่ที่ตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่ซึ่งก็พบว่ามวลน้ำท่วมขังยังขยายวงกว้างค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งซ้ายลุ่มต่ำที่สุดนะคะอย่างที่โรงเรียนวัดหนองเมืองเนี่ยต้องมีการสั่งปิดการเรียนการสอนก่อนกำหนดแม้ว่าจะใกล้วันปิดเทอมแล้วก็ตามเนื่องจากว่าเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยจากระดับน้ำที่สูงขึ้นมีปัญหาเรื่องของน้ำเน่าเสียแล้วก็สัตว์อันตรายด้วยขณะเดียวกันค่ะทางอบต.หนองเมืองก็เร่งแจกถุงยางชีพแล้วก็ยาทากันน้ำกัดเท้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะคะติดตามได้จากคุณสุประวีนักทำนารายงานสดมาจากที่หน้าโรงเรียนวัดหนองเมืองตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะคุณสุประวีคะเชิญค่ะ
5: วันนี้ทีมข่าว NBT ค่ะอยู่ที่บริเวณโรงเรียนวัดหนองเมืองนะคะที่ตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะจะอยู่ฝั่งซ้ายของถนนค่ะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่สุดในพื้นที่ของตำบลหนองเมืองนะคะโดยตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยเข้าท่วมเต็มพื้นที่ที่เปิดการเรียนการสอนนะคะจนไม่สามารถใช้พื้นที่ได้อยากให้ได้เห็นด้านหลังค่ะคือตอนนี้นะคะระดับน้ำเนี่ยเข้าท่วมเต็มพื้นที่เลยทีเดียวนะคะซึ่งจากที่มองด้วยตาเปล่าๆตอนนี้คาดว่าระดับน้ำเนี่ยน่าจะประมาณสัก 70-80 เซนติเมตรได้ค่ะโดยที่บริเวณประตูห้องเรียนตรงนั้นเนี่ยนะคะก็ระดับน้ำเนี่ยอยู่ที่บริเวณลูกบิดประตูหรือว่าประมาณกึ่งกลางประตูค่ะซึ่งตั้งแต่วันแรกนะคะที่น้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ ที่ค่ะทางผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะก็สั่งปิดการเรียนการสอนโดยทันทีนะคะโดยให้เป็นการปิดเทอมไปเลยทั้งที่ใกล้จะถึงวันปิดเทอมจริงแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็เนื่องจากว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของเด็กๆเพราะไม่ใช่แค่เรื่องน้ำท่วมเท่านั้นค่ะแต่ยังมีในเรื่องของปัญหาด้านสุขอนามัยจากน้ำที่ไม่สะอาดรวมไปถึงสัตว์อันตรายที่มากับน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นงูหรือว่าปลิงก็ตามจึงจำเป็นต้องปิดการเรียนการสอนระยะยาวค่ะจนกว่าจะสามารถคืนพื้นที่ให้กลับเข้าไปใช้งานตามปกติได้ขณะที่ภาพรวมสถานการณ์ในตำบลหนองเมืองนะคะถือว่าเป็นจุดรับศึกหนักเลยทีเดียวเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่พักน้ำสุดท้ายก่อนระบายลงคลองชัยนาทป่าสักค่ะโดยรับมวลน้ำหลากมาจาก3ทิศทางด้วยกันทั้งจากอำเภอโคกสำโรงจากตำบลหนองกระเบียนแล้วก็ตำบลบ้านกล้วยค่ะทำให้ชาวบ้านใน4หมู่บ้านจำนวนกว่า690ครัวเรือนได้รับผลกระทบทั้งหมดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในช่วง3วันที่ผ่านมาสถานการณ์เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นเนื่องจากว่าระดับน้ำในคลองชัยนาทป่าสักลดลงส่งผลให้สถานีสูบน้ำไฟฟ้าสามารถระบายน้ำลงคลองใหญ่ได้สะดวกขึ้นทำให้ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ทยอยลดลงมาแล้วประมาณ 10-20 เซนติเมตรค่ะแต่ในจุดลุ่มต่ำริมคลองนะคะน้ำก็ยังคงท่วมสูงอยู่ที่ระดับเอวค่ะด้านการบรรเทาความเดือดร้อนนะคะวันนี้เองทางอบต.หนองเมืองก็ได้ใช้พื้นที่วัดหนองเมืองค่ะเป็นจุดศูนย์กลางรับคิวแจกจ่ายถุงยางชีพให้กับชาวบ้านกลุ่มตกค้างที่เหลือนะคะซึ่งเคยลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือไว้เพื่อให้การเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยเป็นไปอย่างทั่วถึงแล้วก็ครอบคลุมทุกครัวเรือนส่วนแนวทางการแก้ปัญหาระยะยาวค่ะทางกำนันตำบลหนองเมืองนะคะก็ได้หารือร่วมกับชลประทานที่10ค่ะโดยยืนยันว่าหากระดับน้ำในคลองชัยนาทป่าสักลดลงอย่างต่อเนื่องก็สามารถเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังได้โดยคาดว่าภายในประมาณ1สัปดาห์นี้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงค่ะ
6: สำหรับสถานการณ์น้ำในตำบลหนองเมืองตอนนี้ครับก็เพิ่ง 2-3 วันมาเนี่ยระดับน้ำมันก็เพิ่งจะลดลงครับเนื่องจากว่าน้ำคลองชัยนาทป่าสักเนี่ยทางชลประทานเขาลดมีระดับน้ำที่ลดลงมาทำให้สามารถระบายลงคลองใหญ่ได้คลองสามวันมานี่ก็ลดวันละ5เซน10เซนนะครับรวมแล้วก็ประมาณเกือบ20เซนติเมตรนะครับภายใน3วันที่ผ่านมานะครับแต่ว่าบ้านพวกที่อยู่ทุ่งนาเนี่ยซึ่งเขาจะได้รับน้ำก่อนซึ่งปัจจุบันก็น้ำก็ยังอยู่ระดับเอวอยู่ครับก็ยังลำบากอยู่ในตอนนี้นะครับมันมีน้ำท่วมขังอยู่หลายครัวเรือนตรงบ้านกล้วยครับที่เขาไหลเข้ามาสุดท้ายมันก็จะลงมาแอ่งตรงนี้เพื่อที่จะระบายคลองใหญ่ครับเนื่องจากตำบลหนองเมืองเรามีสถานีสูบน้ำไฟฟ้าของชลประทานอยู่2สถานีครับคือใช้เครื่องสูบไฟฟ้าเนี่ยระบายลงคลองใหญ่อีกทีนึง
5: และเนื่องจากน้ำท่วมขังแช่นิ่งแบบนี้เข้าสู่อาทิตย์ที่2แล้วนะคะปัญหาด้านสุขอนามัยค่ะตอนนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะคะโดยทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเมืองแล้วก็อสม.เองก็ได้ลงพื้นที่ไปแจกจ่ายยาทาน้ำกับเท้าแล้วก็ชุดยากล่องช่วยเหลือพร้อมกับมีวิธีแนะนำนะคะมีวิธีปฏิบัติตนให้กับชาวบ้านเพื่อป้องกันโรคฉี่หนูโรคอาหารเป็นพิษแล้วก็โรคน้ำกัดเท้ามาให้ฟังด้วยค่ะ
7: เริ่มมีประชาชนที่มีป่วยด้วยน้ำกัดเท้านะคะมันเป็นเชื้อราค่ะก็ของรพสต.นะคะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขค่ะก็มีเป็นชุดยาช่วยเหลือนะคะในกล่องนะคะที่จะให้ประชาชนเนี่ยก็คือในเซตเนี่ยค่ะจะมีอุปกรณ์ทำแผลนะคะถ้าสมมติว่าสัมผัสมีแผลที่ผิวหนังแล้วสัมผัสน้ำเน่าค่ะก็ใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดรอบแผลนะคะแล้วก็มียาทาค่ะน้ำกัดเท้าค่ะแต่ถ้าสังเกตเรื่องของโรคฉี่หนูนะคะอาจจะต้องสังเกตเรื่องไข้สูงหนาวสั่นหรือมีขึ้นไส้อาเจียนอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องมาตรวจเพิ่มเติมค่ะ
5: ค่ะแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะคะตอนนี้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วนะคะลดลงไปเกือบจะ20เซนติเมตรแล้วค่ะแต่ว่ายังมีปัญหาอีกหลายๆเรื่องนะคะที่ยังคงน่าเป็นห่วงค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขอนามัยเรื่องสัตว์มีพิษต่างๆที่ยังอยู่ในน้ำอยู่อันนี้ก็ต้องระวังค่ะโดยทางหน่วยงานต่างๆนะคะตอนนี้ก็ยังระดมสรรพกำลังในการเร่งที่จะสูบน้ำออกจากพื้นที่ระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนนะคะสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้แล้วก็บอกวิธีแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆที่มากับน้ำให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วที่สุดค่ะ
4: ค่ะขอบคุณค่ะคุณสุประวีนักทำนานะคะรายงานมาจากที่ตำบลหนองเมืองอำเภอป้าหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะ
0: ทางด้านกรมชลประทานครับก็แจ้งการปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยทยอยปรับจากอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่ 13 นาฬิกาของวันนี้ไปครับโดยกรมชลประทานได้แจ้งการปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในการปรับแบบทยอยนะครับจากอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลา 13 นาฬิกาหรือว่าชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณขณะที่สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเมื่อเวลา 6 นาฬิกาที่สถานี P17 อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ระดับน้ำอยู่ที่35เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางหรือว่าต่ำกว่าตลิ่ง2เมตร91เซนติเมตรมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นส่วนที่สถานี N67 ที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ระดับน้ำ25เมตร83เซนติเมตรเทียบกับระดับทะเลปานกลางหรือว่าต่ำกว่าตลิ่ง2เมตร38เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงสถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่1915ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำ22เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางหรือต่ำกว่าตลิ่ง3เมตร20เซนติเมตรระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่2500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีระดับน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้น16เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางและระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้น15เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลาง
4: ไปดูสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาทนะคะแม้ว่าตอนนี้หลายพื้นที่ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแต่ว่ายังมีประชาชนได้รับผลกระทบแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดเนี่ยทางเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทก็ลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพให้กับชาวบ้านที่ตำบลมะขามเฒ่าอำเภอวัดสิงห์เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะคะติดตามได้จากคุณภาคภูมิพนาภักดีรายงานสดมาจากพื้นที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทค่ะคุณภาคภูมิก็เชิญค่ะ
8: ผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณตำบลมะขามเฒ่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่หน่วยงานภาครัฐและเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทครับเขานำเอาสิ่งของช่วยเหลือมามอบให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อบต.มะขามเฒ่าครับโดยในวันนี้นะครับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทได้นำถุงยางชีพจำนวน109ชุดมามอบให้กับประชาชนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือในช่วงที่หลายครัวเรือนนั้นยังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูบ้านเรือนและการดำเนินชีวิตหลังน้ำลดครับสำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของการลงพื้นที่ดูแลประชาชนในหลายที่ของจังหวัดชัยนาทโดยเน้นการนำเอาสิ่งของจำเป็นเข้าถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งติดตามความเสียหายและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่และวันนี้ครับทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทถึงภาพรวมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยครับ
9: ทางจังหวัดทางท่านผู้ว่าและท่านนายกเหล่ากาชาดไม่ทอดทิ้งเพราะท่านได้กำชับในพื้นที่ทางในอำเภอแล้วก็ทางท้องถิ่นนะคะว่าให้ดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่ถ้ามันเกินกำลังของท้องถิ่นก็ให้แจ้งไปจังหวัดนะคะท่านผู้ว่าก็จะลงมาช่วยแต่เรื่องการมาเยี่ยมนี่ท่านมาทุกวันออกทุกวันแต่ละอำเภอไปตามจุดนะคะ
8: ขณะที่ในระดับอำเภอนะครับฝ่ายปกครองยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการสำรวจความเสียหายและการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอวัดสิงห์ครับมีทั้งระดับน้ำที่เริ่มลดลงและบางจุดยังมีน้ำท่วมขังซึ่งทางอำเภอเองเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องรวมถึงการติดตามมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยครับ
10: ตอนนี้นะครับสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอวัดสิงห์นะครับก็เริ่มคลี่คลายนะครับจากปัญหาปริมาณน้ำฝนนะครับน้ำไหลหลากนะครับส่วนในเรื่องของการท่วมชุมชนตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายลงไปมากแล้วนะครับในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติในบ้านเรือนโดยภาพรวมของอำเภอนะครับก็โดยประมาณคือประมาณ500กว่าหลังคาเรือนนะครับที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาลนะครับส่วนพืชสวนไร่นานะครับพื้นที่ทางการเกษตรก็โดยประมาณอยู่ประมาณที่ 14,000 ไร่นะครับแต่ก็เป็นการคาดการณ์นะครับเดี๋ยวก็จะมีคณะกรรมการลงไปตรวจดูอีกครั้งนึงว่ามีความเสียหายจริงๆนะครับที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้เนี่ยเท่าไหร่เพื่อเราจะได้เอาตรงเนี้ยมาเป็นข้อมูลและนําการช่วยเหลือของรัฐบาลเข้ามานะครับซึ่ง
8: ส่วนในพื้นที่ปากคลองนะครับระดับน้ำตอนนี้เริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่บางพื้นที่บางครัวเรือนเองก็ยังมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูทางอบต.ครับจึงเร่งสำรวจความเสียหายพร้อมประสานการช่วยเหลือให้เข้าถึงประชาชนในแต่ละครัวเรือนอย่างเร่งด่วนครับ และทีมข่าวของเราเองได้พูดคุยกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่าถึงสถานการณ์น้ำและการดูแลประชาชนในพื้นที่วันนี้ครับ
11: ปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ว่าธรรมดาริมแม่น้ำของตำบลมะขามเฒ่าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามลำดับแล้วก็จะมีน้ำท่วมขังทุกปีแล้วแต่ว่าปีไหนฝนตกมากนะคะเราก็จะได้รับความเดือดร้อนมากแต่ปีไหนฝนตกน้อยเราก็จะได้รับความเดือดร้อนน้อยแต่ครั้งนี้นะคะมีฝนตกหนักผ่านมาทางหนองมะโมงวังหมันหนองน้อยทำให้เกิดน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรเสียหายมากมายส่วนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายังคงขึ้นตามลำดับค่ะ
8: และสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับการช่วยเหลือจากภาครัฐและหน่วยงานต่างๆในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนหลังจากต้องเผชิญกับเหตุน้ำท่วมและผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในช่วงที่ผ่านมาวันนี้เองครับผมได้คุยกับประชาชนในพื้นที่นะครับที่เป็นคุณยายท่านหนึ่งครับเขาได้รับผลกระทบแล้วก็พูดถึงการช่วยเหลือที่ได้รับครับ
12: บางทีโอ้โหขนของโอ้โหเวลารถกระดายอีกแล้วขนของขึ้นบ้านเราก็ได้มีของติงของใช้อยู่ในบ้านไปไหนไปไม่สะดวกดีใจที่เขาช่วยได้หลายอย่างขอบคุณทางจังหวัดชัยนาทด้วยนะคะ
8: จากพื้นที่ตำบลมะขามเฒ่านะครับจะเห็นได้ว่าขณะนี้แม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแต่ภารกิจสำคัญยังคงอยู่ที่การช่วยเหลือและก็ฟื้นฟูประชาชนโดยเฉพาะครัวเรือนที่ยังมีน้ำท่วมและได้รับผลกระทบครับทุกภาคส่วนเองยังคงเดินหน้าสำรวจความเสียหายและช่วยเหลืออย่างเต็มที่รวมถึงติดตามมาตรการเยียวยาเพื่อให้ประชาชนนั้นองอย่างเร็วที่สุดครับและนี่คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในพื้นที่ตำบลมะขามเฒ่าอำเภอวสิงห์จังหวัดชัยนาทผมภาคภูมิพนาภักดีทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงานครับ
4: ค่ะขอบคุณค่ะคุณภาคภูมิพนาภักดีนะคะรายงานสดมาจากในพื้นที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทค่ะ
0: จากชัยนาทเราไปต่อกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสถานการณ์น้ำท่วมยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอเสนาผักไห่และบางบานซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำและอยู่ตามแนวแม่น้ำน้อยทำให้ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลผ่านมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งขณะนี้เองหลายชุมชนก็ยังคงมีน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรประชาชนเองในพื้นที่ต้องมีการปรับตัวแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดไปติดตามเหตุการณ์ล่าสุดกันนะครับกับคุณพรทิวากันทิยาใจจากที่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณพรทิวาเชิญครับ
13: ค่ะตอนนี้ทีมข่าว NVT ของเรานะคะก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอผักไห่ตำบลท่าดินแดงค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในตำบลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะซึ่งมีกว่า8หมู่บ้านนะคะ600กว่าหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าด้านหลังของวิบนะคะบ้านของชาวบ้านเนี่ยที่เห็นเนี่ยคือเป็นบ้านยกสูง2ชั้นนะคะแต่ว่าก็ยังคงถูกน้ำท่วมเนี่ยตัวบ้านตัวชั้นล่างของบ้านเนี่ยตอนท่วมทั้งหมดเลยนะคะซึ่งชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่เนี่ยก็ต้องอาศัยหลับนอนนะคะแล้วก็ประกอบอาหารได้แค่ชั้นบนของบ้านเท่านั้นค่ะสังเกตเห็นว่าแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีเรืออยู่ติดบ้านไว้นะคะซึ่งชาวบ้านที่อยุธยาเนี่ยก็บอกเราว่าถ้าหากว่าไม่มีเรือเนี่ยการสัญจรเข้าในพื้นที่ก็ลำบากนะคะเพราะว่าทางถนนเนี่ยก็ถูกมวลน้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมไหลเข้าทะลักพื้นที่ไปหมดแล้วค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะประชากรในหมู่บ้านในตำบลท่าดินแดงเนี่ยก็มีประมาณ 1,000 กว่าครัวเรือน 1,000 กว่าคนค่ะแต่ว่าประชากรที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็ประมาณเกือบ600คนนะคะเรียกได้ว่าเป็น 40% ของทั้งหมดเลยนะคะเป็นประชากรที่มีผู้สูงอายุอยู่ค่ะทีมข่าว NBT ของเรานะคะวันนี้ก็ลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะคะร่วมกับอบต.ค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดงวันนี้นะคะนายกอบต.อยู่กับเราแล้วนะคะ
14: ได้ช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับด้วยการแจกเรือนะครับเพราะว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนนะครับได้ระดับหนึ่งเพราะว่าในพื้นที่ของเรานี่8หมู่บ้านน้ำท่วมเกือบ 100% นะครับการสัญจรไปมาในตำบลแห่งแดงถนนนะได้ถูกตัดขาดส่วนการเข้าไปดูแลนะครับเราก็เน้นกลุ่มเปราะบางนะครับได้แก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้พิการอันนี้ทางอบต.ได้ร่วมกับทางรพสต.นะครับก็ได้จัดเจ้าหน้าที่นะครับพร้อมยาสามัญประจำบ้านนะครับแล้วก็บริบาลนะครับของเจ้าหน้าที่บริบาลของอบต.ของเรานะครับได้เข้าไปดูแล นะครับผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการตลอดทุกสัปดาห
13: ์ค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้เองนะคะชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยทีมข่าว NBT ของเราก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปสัมภาษณ์คุณยายนะคะคุณยายไปเข้าไปดูในบ้านเลยคุณยายก็บอกว่าตอนนี้ก็ยอมรับว่าลำบากนะคะแล้วก็ท้อแต่ว่าก็ยอมรับว่าอยู่กับน้ำแบบนี้มาทุกปีลองไปฟังเสียงคุณยายกันค่ะ
15: นั่นโรงมะพร้าวจมไปแต่ใต้น้ำน่ะมันก็แบบมันไม่รู้จะพูดยังไงมันไม่สุดบรรยายอะลูกมันสุดเบื่อสุดบรรยายแบบว่าแต่ก็ยอมรับสภาพเพราะว่าทุกปีแต่อยากให้มันดีกว่านี้อะเรื่องน้ําระบบน้ํายายอยากให้ทําดีกว่านี้
13: อย่างเราทําโรงมะพร้าวประกอบอาชีพ

0: ำมะพร้าวคุณยายแล้วช่วงนี้มันทำไม่ได้เราทำอะไรอ่ะตอนน
1: ี้ย้ายไปข้างนอกย้ายไปอาศัยหลานอยู่ข้างนอกกูดังอยู่ข้างนอก
0: แต่กว่ามันจะฟื้นฟูกลับมาได้ในแต่ละปีที่เราต้องเจอกับน้ำท่วมเนี่ยนานไหมที่เราฟื้นฟูบ้าน
1: โอ้โหมันก็นานที่ลูกนานมากเลยเพื่อจะเข้าที่ระบบใจแล้วคนแก่อายุ70กว่าแล้วอ่ะมันก็ไม่สบายใจเลยอ่ะไม่อยากให้เป็นแบบนี้อ่ะอยากจะให้ช่วยเหลือทำไงแต่นายกที่เนี่ยดีมากนายกดู
0: แล
1: ดีมากเลยอบต.เนี่ยลูกดูแลทุกขั้นตอนไม่ตกอะไรเลยไม่ตกบกพร่องอะไรเลยลูก
2: ขณะเดียวกันทีมข่าว NBT ของเราก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นะคะที่บริเวณประตูระบายน้ำผักไห่เจ้าเจ็ดนะคะซึ่งเป็นจุดระบายน้ำที่เข้าสู่คลองผักไห่เจ้าเจ็ดก็ตอนนี้ยังคงมีปริมาณน้ำเนี่ยไหลผ่านอย่างต่อเนื่องค่ะโดยขณะนี้ก็มีการเปิดประตูระบายน้ำขึ้นประมาณ180เซนติเมตรส่งผลให้กระแสน้ำบริเวณประตูระบายน้ำก็จะมีความเชี่ยวแรงนะคะซึ่งมวลน้ำที่ระบายผ่านประตูระบายน้ำตรงนี้เนี่ยก็จะผ่านไปที่อำเภอเสนาทำให้พื้นที่ริมคลองแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำในแนวน้ำเนี่ยก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะซึ่งชาวบ้านที่ลงมาหาปลาต่างๆเนี่ยนะคะก็เปิดเผยกับทีมข่าวว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เว้นว่างจากการทำนาค่ะจึงออกมาหาปลาเพื่อใช้ประโยชน์จากสถานการณ์น้ำขณะที่พื้นที่นาข้าวก็มีน้ำท่วมอยู่เต็มพื้นที่แล้วนะคะทำให้ไม่สามารถไปประกอบอาชีพทางการเกษตรได้ตามปกติจึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงฤดูน้ำหลากด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะในพื้นที่นะคะก็ยังมีการจัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยจิตอาสาพระราชทานจากมณฑลทหารบกที่18แล้วก็กองทัพบกเข้ามาสนับสนุนการจัดเตรียมอาหารและก็สิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะวันนี้ทีมข่าว NBT ของเราก็จะคงติดตามสถานการณ์น้ำนะคะในพื้นที่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพื่อนำความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แล้วก็การช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปค่ะ
3: ครับขอบคุณครับคุณพรทิวากันทิยาใจนะครับจากที่ผักไห่พระนครศรีอยุธยาครับ
4: ขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานในการประชุมเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมประเทศก็พบว่าหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดค่ะ

เวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโสกาดูลอสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำไห้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: วันนี้นายกรัฐมนตรีนะคะได้ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศค่ะโดยภาพรวมหลายพื้นที่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วนะคะแต่ว่ายังคงต้องจับตาพื้นที่รับน้ำแล้วก็ภาคใต้อย่างใกล้ชิดพร้อมกับกำชับให้หน่วยงานค่ะเร่งส่งรายชื่อผู้ประสบภัยและประสานกับทางธนาคารเพื่อที่จะโอนเงินเยียวยา 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลนายกรัฐมนตรีบอกว่าภาพรวมกับสถานการณ์น้ำในวันที่8เริ่มมีแนวโน้มกลับเข้าสู่สภาวะปกติในหลายพื้นที่เว้นแต่บางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและก็ระบายได้ช้าอย่างเช่นปราจีนบุรีฉะเชิงเทราแล้วก็เขตปริมณฑลซึ่งภาครัฐก็ระดมสรรพกำลังเข้าบัญชาการเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันนะคะสั่งการให้ทางจังหวัดภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณฝนที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาเน้นย้ำในเรื่องการลำเลียงเสบียงอาหารแล้วก็น้ำดื่มเข้าพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหาเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดและขอให้ถุงยังชีพเน้นเป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานทันทีสำหรับแนวทางการระบายน้ำกับกำชับให้บูรณาการและเปลี่ยนข้อมูลข้ามจังหวัดร่วมกับทางกรมชลประทานและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อเปิดเส้นทางน้ำลงสู่แหล่งรองรับอย่างเป็นระบบพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจมาอย่างต่อเนื่อง
1: ดังนั้นแผนการระบายน้ำต่างๆต้องถูกนำขึ้นมาปัดฝุ่นนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความสะดวกสูงสุดนะครับในการที่จะระบายน้ำออกไปใครที่จะต้องดูแลในเรื่องนี้ก็ขอให้แชร์ข้อมูลนะครับกับทางสนทช.กับกรมชลประทานกรมโยธาธิการแล้วก็ตัวจังหวัดนะครับเพื่อให้การวางแผนระบายมวลน้ำนะครับได้เป็นไปโดยความมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็เป็นปัญหาเดียวกันกับทุกๆครั้งที่เรามี อุปสรรคในการดำเนินการมีปัญหาสภาวะวิกฤตต่างๆไม่ว่าในเรื่องใดก็ตามนะครับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือระหว่างจังหวัดนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งท่านผู้ว่าไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะในเขตของท่านอย่างเดียวท่านต้องแชร์ข้อมูลกับจังหวัดข้างเคียงนะถ้าเป็นไปได้นะครับในระดับกระทรวงก็จะต้องเป็นผู้ประสานข้อมูลเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะทำให้การวางแผนในกรณีนี้คือวางแผนระบายน้ำมวลน้ำระหว่างจังหวัดเนี่ยโดยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมันก็สามารถที่จะระบายน้ำข้ามพื้นที่ได้แล้วก็นำไปสู่การระบายลงสู่แหล่งรับน้ำทั้งแหล่งรับน้ำในผืนแผ่นดินหรือว่าแหล่งรับน้ำที่เป็นทะเลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับต้องพูดต้องคุยแล้วก็ใช้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้หารือกันตลอดเวลา
0: ในส่วนของมาตรการเยียวยาค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเริ่มทยอยโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทไปแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาททางนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองนะคะเร่งสำรวจแล้วก็ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ให้ครบถ้วนโดยประสานงานกับทางธนาคารออมสินเพื่อเร่งรัดการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ถึงมือประชาชนทันทีโดยที่ไม่ล่าช้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร็วที่สุด
2: และในที่ประชุมวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีที่นายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสือร้องเรียนถึงพฤติกรรมของนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีว่าไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งอำเภอบ้านสร้างก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ประสบวิกฤตน้ำท่วมหนักที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศโดยนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าทางกรมการปกครองได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริงพร้อมสั่งการให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยและประเมินทัศนคติอย่างละเอียด
1: เมื่อวานได้ข่าวที่ ม่ได้เรื่องมาอันหนึ่งอันนี้ก็ต้องเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงอธิบดีกรมการปกครองถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ย้ายในอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่เนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือนะครับผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ว่าทางอธิบดีกรมการปกครองได้รายงานมาว่าได้ดำเนินการแล้วตรวจสอบแล้วเป็นความจริงนะครับไม่กระตือรือร้นไม่ตั้งใจนะครับส่งของไปก็ใช้เวลาบอกเดี๋ยวยังไม่ทำทำพวกนี้เช้านะครับเรื่องการขนอพยพชาวบ้านก็ไม่ประสานงานเต็มที่จนถึงเป็นเหตุให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสือมานะครับอย่างเป็นทางการอันนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนและเป็นอำเภอที่ต้องถือว่าณวันนี้ที่จะแชมป์ประเทศไทยอำเภอที่ลำบากที่สุดนะครับที่มันเกิดขึ้นผมไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
2: และล่าสุดนะครับนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามในคำสั่งกรมการปกครองให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปช่วยราชการเป็นการประจำณวิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองด้วยคำสั่งดังกล่าวนั้นมีผลทันทีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5พฤศจิกายน2569ขณะเดียวกันอธิบดีกรมการปกครองก็ยังสั่งให้ปลัดจังหวัดและในอำเภอทั่วประเทศดำเนินการตามข้อสั่งการดังนี้คือให้กำกับติดตามและเร่งขับเคลื่อนภารกิจการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยให้กลไกของฝ่ายปกครองในทุกระดับลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงเร่งการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอโดยไม่จำเป็นต้องรอให้การสำรวจข้อมูลผู้ประสบภัยครบถ้วนทั้งหมดเพื่อให้การพิจารณาและให้ความช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วให้อำเภอพิจารณาใช้งบประมาณตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ2570และก็ย้ำให้อำเภอเนี่ยประชาสัมพันธ์และก็สร้างการรับรู้กับประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและสุดท้ายคือให้ปลัดจังหวัดและในอำเภอกำกับดูแลศูนย์พักพิงชั่วคราวและศูนย์อพยพผู้ประสบภัยให้มีความพร้อมตลอดเวลา
0: ส่วนภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดณขณะนี้ก็เริ่มที่จะลดลงแล้วนะคะแต่ว่ายังมีจุดที่น่าเป็นห่วงก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราและที่ปราจีนบุรีค่ะมีการคาดการณ์นะคะว่าทั้ง2จุดนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในอีก38วันข้างหน้าเนื่องจากว่ามีการระบายน้ำค่อนข้างช้าค่ะนางสาวละลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าจุดที่สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยระดับน้ำลดลงอย่างช้าๆได้แก่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีส่วนจังหวัดชลบุรีอำเภอพนัสนิคมสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแต่ว่าจุดที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือภาคตะวันตกของประเทศที่ราชบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีเนื่องจากว่ามีปริมาณฝนเข้ามาเติมในช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้นอกจากนี้นะคะยังมีพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีที่ระดับน้ำอย่างสูงค่ะคาดการณ์ว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในอีก38วันเนี่ยส่วนจังหวัดปทุมธานีการระบายน้ำออกก็ค่อนข้างช้านะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็รับน้ำมาจากในพื้นที่อำเภอองครักษ์ที่ยังมีปริมาณน้ำสูงอยู่ด้วยด้านนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานค่ะกล่าวถึงแผนการบริหารจัดการน้ำจากฝนที่ตกในพื้นที่ตอนบนของประเทศทั้งจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ที่น่านโดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังสามารถรองรับน้ำได้ทั้งหมดไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่าง
3: การระบายน้ำท้ายเขื่อนเองเนี่ยเราก็ระบายน้ำให้น้อยที่สุดนะครับให้เพียงพอกับต่อการใช้นะครับอุปโภคบริโภคและสาธารณเวชแล้วก็เกษตรของพี่น้องประชาชนเท่านั้นนะครับส่วนที่เขื่อนเจ้าพระยาเองนะครับวันนี้เองเนี่ยที่สถานี42ที่นครสวรรค์เองเนี่ยปริมาณน้ำไหลผ่านก็อยู่ที่ประมาณ 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ลดลงมาจากเมื่อวานประมาณสัก 30-40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับสถานการณ์แนวโน้ม ะครับในส่วนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับเราก็ได้บริหารจัดการน้ำนะครับโดยทำสมดุลน้ำนะครับระหว่างน้ำด้านเหนือด้านข้างแล้วก็การระบายน้ำนะครับก็ณวันนี้เองนะครับเราได้มีการลดนะครับการระบายน้ำนะครับทางด้านตอนล่างจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับโดยค่อยๆเริ่มลดตั้งแต่ตอน 8 โมงที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะไปเหลือ 2,400 ตอนประมาณสักบ่ายโมงนะครับแล้วก็มีการลดน้ำนะครับออกทางฝั่งแม่น้ำน้อยนะครับแม่น้ำท่าจีนนะครับแล้วก็คลองชายนาทป่าสักนะครับลดลงเป็นลำดับด้วยเช่นกันนะครับแนวโน้มสถานการณ์น้ำนะครับในส่วนของพื้นที่ก็เริ่มสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับก็จากการลดการระบายน้ำเนี่ยก็จะทำให้พื้นที่ด้านท้ายน้ำเนี่ยลดลงอีกสักประมาณ10-25เซนติเมตรนะครับแนวโน้มก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับน้ำส่วนนี้เองเนี่ยก็จะไปผ่านนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานะครับปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพสมุทรปราการนะครับแล้วก็ออกอ่าวไทยนะครับก็ส่วนนี้เองเนี่ยจะไม่ผ่านน้ำเข้าไปในพื้นที่ไม่ให้ได้รับผลกระทบนะครับจะลงอ่าวไทยโดยตรง
0: ส่วนการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันตกที่แม่น้ำแม่กลองทางกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าจะมีฝนตกมากนะคะจึงได้มีการเตรียมความพร้อมโดยการพร่องน้ำหน้าเขื่อนแม่กลองเพื่อรองรับน้ำฝนแต่เนื่องจากฝนตกหนักเมื่อคืนนี้ก็ทำให้ในพื้นที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีมีปริมาณน้ำล้นตลิ่งบางจุดค่ะก็จะทำให้ต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำซึ่งก็จะทำให้น้ำเพิ่มขึ้นหรือว่าสูงขึ้นเนี่ยจากเมื่อวาน 40-50 เซนติเมตรแต่จะไม่ส่งผลกระทบเหมือนช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากมีปริมาณฝนน้อยกว่าครั้งที่ผ่านมานั่นเองค่ะปิดท้ายพาคุณผู้ชมไปดูในพื้นที่ภาคใต้กันบ้านที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะยังควบคุมการระบายน้ำนะคะซึ่งปัจจุบันระบายอยู่ที่วันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำและเมื่อน้ำมาถึงที่หน้าเขื่อนเพชรก็จะมีศักยภาพในการรองรับน้ำแล้วก็ระบายน้ำอยู่ที่หน้าเขื่อนไปทางตัวเมืองเพชรบุรี75ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่มีผลกระทบในเขตตัวเมืองเพชรบุรีแต่อย่างใดค่ะ
2: และจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีรถยนต์ของประชาชนจอดตกค้างจากน้ำท่วมในพื้นที่เคหะร่มเกล้าหลายสิบคันครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลจึงร่วมกับกรุงเทพมหานครและกระทรวงคมนาคมระดมรถยก27คันช่วยในการเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่พร้อมจัดจุดเก็บรถอย่างปลอดภัยสคบเองครับก็เร่งประสานมาตรการช่วยเหลือด้านการประกันภัยพลตำรวจตรีทวัตวงสง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานปล่อยขบวนรถยกช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดตกค้างจากพื้นที่น้ำท่วมที่พื้นที่เคหะร่มเกล้าซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสน.ต่างๆจำนวน15คันร่วมกับรถยนต์ของกรุงเทพมหานครอีก7คันและกระทรวงคมนาคมอีก5คันโดยจะนำรถไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเปิดพื้นที่การจราจรและอำนวยความสะดวกในการระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเจ้าของรถสามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือผ่านสายด่วนจราจร1197ได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด
0: ๆนางสาวนิตยาพรมงคำกับผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมกองคุ้มครองผู้บริโภค3หรือว่าสคบเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้บริโภคนะคะที่ประสบอุทกภัยทั้งเรื่องของรถยกรถลากการประสานซ่อมรถด้วยอู่กลางประเมินราคาซ่อมโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายและส่วนลดอะไหล่แท้และรับประกันอะไหล่ด้านสินเชื่อลดการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยลดจำนวนงวดชำระแล้วก็ขยายเวลาผ่อนชำระรวมไปถึงมาตรการอื่นๆที่จะช่วยประสานเยียวยาคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมให้ครอบคลุมในทุกมิติทั้งเรื่องของการประกันภัยค่ายรถยนต์รถเช่าที่พักอาศัยการซ่อมแซมบ้านเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ย้ำนะคะว่าในส่วนของการเยียวยาค่ะมีการปรับขั้นตอนลดภาระเรื่องของเอกสารต่างๆรวมถึงไม่ต้องมีใบแจ้งความโดยกทมจะให้ความช่วยเหลือเรื่องการดูแลค่าซ่อมบ้านเรือนเงินทุนประกอบอาชีพค่ารักษาพยาบาลค่าเช่าบ้านแล้วก็ค่าทำศพ
2: ในส่วนของกองทัพบกนะครับโดยพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกนำคณะลงเรือเข้าพื้นที่ตำบลบ้านสร้างอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนำสิ่งของจำเป็นมอบช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ยังคงพักอาศัยอยู่ในบ้านเรือนจากนั้นไปศูนย์พักพิงวัดท่ากระทุ่มเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่โดยกำชับให้เร่งดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กรวมถึงติดตามระดับน้ำและสภาพเส้นทางอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับกำลังและยุทโธปกรณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยเฉพาะการใช้เรือและรถยานเกราะ ล้อยาง BTR ในจุดที่รถทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงเพื่อเร่งลำเลียงอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นและเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างปลอดภัยส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีมีการรับมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานจากกรมปศุสัตว์และกรมการสัตว์ทหารบกจำนวน550ฟอนน้ำหนักรวม 11,100 กิโลกรัมเพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน197รายในพื้นที่6ตำบล16หมู่บ้านซึ่งมีสัตว์เลี้ยงได้ผลกระทบรวมกว่า 2,452 ตัว
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTubeInstagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะมีการหารือแนวทางในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะที่เดินทางเข้ามาไทยผ่านช่องทางทางอากาศเพื่อที่จะนำเงินส่วนหนึ่งมาจัดทำประกันภัยนักท่องเที่ยวแล้วก็ฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวในส่วนของประเทศไทยค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะเป็นประธานที่ประชุมร่วมกับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมตัวแทนภาครัฐและเอกชนหารือต่อเนื่องจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ที่สิ้นสุดเมื่อวันที่28กันยายนซึ่งก็มีผู้ที่เห็นด้วยค่ะกับร่างประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร้อยละ 80.50 ร่างประกาศฉบับนี้นะคะเสนอแนวทางจัดเก็บค่าธรรมเนียม450 บาทต่อคนซึ่งนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าจะจัดเก็บเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยผ่านช่องทางอากาศส่วนทางบกและทางน้ำจะชะลอไว้เป็นเวลา1 ปีรายได้ก็จะเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจะทำประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวผู้ชำระค่าธรรมเนียมครอบคลุมกรณีเสียชีวิตและค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้ฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยที่ไม่ต้องพึ่งงบประมาณประจำปีเพียงช่องทางเดียวซึ่งหลังจากนี้ก็จะประมวลข้อเสนอจากเวทีหารือร่วมกับผลการรับฟังออนไลน์เพื่อให้ร่างประกาศมีความสมบูรณ์ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีตามลำดับพร้อมกับหารือสายการบินสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องวิธีการจัดเก็บการกำหนดข้อยกเว้นแนวทางการจัดหาประกันภัยและการใช้จ่ายเงินกองทุน
1: เนื่องจากทางบกกับทางน้ำเนี่ยมันยังมีมิติหลายอย่างอย่างเช่นน้องๆที่ไปทางด่านมาเลเนี่ยก็นักเดินทางจากมาเลเนี่ยเข้าออกเสาร์อาทิตย์ตลอดเวลาแล้วก็มีความหนาแน่นบริเวณด่านเราก็จังเก็บทางอากาศเพื่อดูประสบการณ์ดูอะไรทั้งหลายให้มันอยู่ตัวจากนั้นก็จะไปพัฒนาไปทางบกแล้วก็ทางน้ำต่อไปค่ะ
2: โอเคค่ะ
3: ค
2: ุ
3: ณ
2: แ
3: ม่เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องวิธีการใช้เงินไหมคะว่าจะใช้ในส่วนไหนบ้าง
1: เราต้องใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเงินที่นักท่องเที่ยวได้จ่ายมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวนักท่องเที่ยวเองกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศเราของบ้านเรามันก็ไม่ได้ปิดช่องนะคะว่าจะกี่วิธีได้วิธีเดียวหรือหลายวิธีแต่อันเนี้ยถ้าหลายวิธีจะอาจจะเกิดความสับสนกับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาว่าเอาฉันจ่ายทางนี้ไปแล้วเกิดไม่ใช่ไปจ่ายท่องเราก็เลยคิดว่าจะเป็นวิธีการเดียวแล้วสะดวกเนี่ยจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด
4: การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย8เดือนแรกของปีนี้เติบโตกว่า 20% โดยพลอยสีไทยนั้นยังคงครองอันดับ1ของโลกนายสุเมธประสงค์พงษ์ชัยผู้อำนวยการสถาบันอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติหรือว่า GIT ก็เปิดเผยว่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในช่วง8เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่ากว่า 22,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเติบโตมากกว่า 20% หากไม่รวมทองคำมีมูลค่ากว่า 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเติบโต 9.8% มาจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นตามราคาวัตถุดิบประกอบกับศักยภาพของไทยในการผลิตอัญมณีซึ่งพลอยสีของไทยเองคงครองอันดับหนึ่งของโลกทำให้ GIT คาดว่าการส่งออกปีนี้จะเติบโตได้ตามเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ที่มากกว่า 10% ขณะเดียวกัน GIT ก็เดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการทั้งทางด้านทักษะองค์ความรู้และมาตรฐานสากลโดยไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาความรับผิดชอบด้านอัญมณีหรือ RJC ซึ่งกำหนดมาตรฐานด้านแรงงานสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบตลอดห่วงโซ่อุปทานปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ประกอบการผ่านมาตรฐาน RJC แล้วกว่า 2,000 รายขณะที่ไทยมีประมาณ180รายจากผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียน

0: ราว 12,000 ถึง 15,000 รายโดย GIT ได้ขอเวลา5ปีเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้ปรับตัวเนื่องจาก 80-90% นั้นเป็นธุรกิจรายย่อยส่วนในปี2570เตรียมจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการช่างฝีมือและผู้ค้าปลีกทั่วประเทศพร้อมร่วมมือกับสถาบันการศึกษายกระดับอุตสาหกรรมรวมไปถึงการจัดรายการ Reality The Cut ศึกประชันอัตลักษณ์เจรนัยฝันสู่เวทีโลกเพื่อดึงดูดให้คนรุ่นใหม่นั้นเข้าสู่อุตสาหกรรม
1: สิ่งที่น่ากลัวก็คือถ้าอัตราภาษีอเมริกาเนี่ยประกาศไฟนอลมาแล้วมันไม่สแควร์พาร์ถ้าคือเท่ากันทุกประเทศเนี่ยเราอาจจะเหนื่อยเราจะเหนื่อยในอุตสาหกรรมที่ตัวที่เป็นไฟจิวเลอรี่กระทบน้อยแต่ตัวที่เป็นซิลเวอร์ตัวที่เป็นราคาย่อมลงมาเนี่ยพวกนี้เนี่ย 2-3% เนี่ยมีผลกับเรามากเพราะว่าวันนี้เราคงเทียบค่าแรงเรากับอินเดียเทียบค่าแรงเรากับเวียดนามไม่ได้ซึ่งเราขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าเขาแล้วนะครับการที่บอกต่างกัน 2-3% มันไม่ใช่เฉพาะค่าวัตถุดิบเพราะทุกคนรู้แหล่งว่าซื้อวัตถุดิบเข้ามาทองกรรมเราเท่าไหร่ซิลเวอร์กรรมเราเท่าไหร่ทุกคนสามารถเปรียบเทียบกันได้สิ่งที่ตามมาคือค่าแรงแต่ถ้าสมมติมันสแควร์พากัน 10% เท่ากันทุกประเทศผมว่าอันนี้มาวัดกันที่ฝีมือ
2: ประเทศไทยนะคะนับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะซึ่งก็จะเปิดฉากขึ้นในอีก4วันข้างหน้าแล้วโดยถือว่าเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะณขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาส

0: บรรยากาศดีจังเลยนะลูก
1: เย็นๆแบบนี้
0: แต
1: ่
0: ก
1: ่
0: อนอ
1: ื่
0: นทักทายคุณผู้ชมก่อนไหมสลามอะไรกุ้งค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการนาซิกาบูกับแม่เจอกันเช่นเคย
1: ค่ะ
0: ช่อง11 NBT South แต่วันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศพาคุณผู้ชมมาเที่ยวตลาดนัดที่ไม่ใช่ตลาดนัดแต่เป็นตลาดเขาเรียกว่ากระดานี่เป็นตลาดกระดาลายาก
1: ระดาบูดายอ
0: กระดาบูดายอกระดาเขาเรียกว่ากระดาลายาหนึ่งอำเภอลานสร้างสรรค์ตลาดนัดวัฒนธรรมกระดาลายอกระดาก็คือตลาดเนี่ยค่ะ
1: วันนี้เราเอากระป๋องมาด้วยเห็นว่าพามา
0: ใส่ได้ลูก
1: ใส่ได้ค่ะเห็นว่ามีของกินเยอะไงซื้อของกินของฝาก
0: เราจะเน้นในเรื่องของกินตลอดไม่ได้นะลูกเดี๋ยวเรา
1: ของฝากด้วย
0: เอาเป็นว่าเดี๋ยวมีบรรยากาศอะไรยังไงมีการแสดงอะไรบ้างนั้นแต่เขาบอกว่าใน1เดือนเนี่ยจะเจอประมาณปลายเดือนใช่ไหมลูก
1: ปลายเดือนกับ
0: ปลายเดือน
1: ต้นเดือนไหมคะ
0: ต้นเดือนใช่ไหม
1: ถ้ามากลางเดือนไม่มี
0: แต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมมาเพื่อที่จะมาละหมาดที่มัสยิดรายาก็ถ้าประจวบเหมาะเป็นช่วง
1: เย็น
0: ๆอะไรแบบนี้บรรยากาศคือดีมากเลยไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดีกว่าไหมลูกไปดีกว่าไป
1: น่าสนใจ

0: ค่ะ
1: มีของกินเยอะแยะไปหมดเลยลูก
0: เมื่อกี้คุณแม่แอบไปดูมาหรือยังคะว่ามีอะไร
1: แอบไปดูแล้วแอบไปดูแล้วแม่แอบเรียบร้อยแล้วลูก
0: คือเราอยาก
1: ให้เขาน่ารักจัง
0: เราอยากให้ได้กลิ่นด้วย
1: อันนี้คือรสปลาเยแกเดี๋ยวรสปลาเยที่ไม่ใช่ปลาเยนะ
2: วันน
1: ี้
2: นะคะ
1: เอาแค่ซีนี้นะ
2: แล้วก็ชาวชุมชน
1: ตำบลเด็กดี
2: ระหว่างที่เราจะเข้าสู่

0: โอเค
1: วัน
0: น
1: ี
0: ้ช่างภาพเราหลายคนเราไม่รู้จะไปมองมุมนู้นมุมนี้หรือมุมนั้นอ้าวไม่เป็นไรเพราะว่ามาตลาดทั้งทีก็ต้องมุมกว้างๆนะ
1: ใช่จะได้เห็นบรรยากาศในตลาดค่ะ
0: คือบรรยากาศคือดีมากมีหมอนไม่ลูกขอนอนก่อนนะ
1: แต่ว่า
0: ออกไม่ได้นะ
1: สบายแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยค
0: ่
1: ะเมื่อกี้แอบเห็นร้านนึงแบบเข้ายำแบบโบราณโบราณ
0: คือตกนี่เรากลืนน้ำลายไปด้วยนะคุยไปด้วยแล้วก็กลืนน้ำลายไปด้วย
1: กลิ่นนี่มาเลยกลิ่นหอมนะ
0: กลิ่นหอมคือกลิ่นเข้าจมูกเลยแต่การเข้าจมูกก็ต้องเข้าปากด้วยนะลูกนะทีเนี้ยถ้าพูดถึงในเรื่องของเมนูก็จะเป็นเมนูแบบโบราณผสมผสานเมนูสมัยใหม่ด้วยเป็นอาหารของสมัยใหม่แล้วก็สมัยโบราณเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชม
1: งั้นไปเลยมั้ยคะ
0: สิกาบูรู้จักมั้ยนะสิกาบู
1: สิกาบูรายการเราสิกาบูก็ต้องไป
0: เดี๋ยวไปหาสิกาบูกับลูกไปตามให้ทันนะไป
1: เห็นมั้ยร้าน
0: อ๋อนี่เหรอ
1: คนเยอะ
0: สิกาบู
1: คนเยอะแล้วว่าอร่อย
0: อร่อยสูตรและพื้นเพเดิมเนี่ยเดี๋ยวที่นี่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าบางบางก็บอก
2: จับบาง
0: เกมบางเกมมาเนี่ยบางก็บอก
2: บางที่เอาไปบางเกม
0: กาเวเซโรกาเวเซโรพื้นเพเดิมเป็นคนที่นี่หรือว่าเป็นคนที่ไหน
2: อ๋อก็อยู่ที่นี่30กว่าปีแล้ว
0: แล้ว
2: ขายแกงอยู่ขายแกงขายข้าวขายแกงนั่นแหละดังนั่นจะบางเกม
1: ดังสุดในจังหวัดนี้เลย
2: ถ้าถามอัศรีนะถ้าถามอัศรีเป็นไปมายังไงกับไอ้เสร็จแล้วก็ได้บอก
0: จะบอกเลย
1: แล้ววันนี้มาขายอะไรคะกับไอ้เสร็จแล้ว
2: มาเที่ยว
1: เขามาเที่ยวว
0: ันนี้มาเที่ยว
1: ร้านขาย
0: ก็แสดงว่าเราได้ถ่ายแสดงว่าเราได้ถ่ายทอดวิชาการทำอาหารให้กับหลานใช่ไหมดังที่สุดของเราสมัยนั้นเราทำอาหารกาโปกะเซโรกิตาช่วยเรา
2: แกงเป็ดแกงเนื
0: ้
2: อสารพัดทุกอย่างเลย
0: สารพัดแกงโย
2: ถ้าพูดถึงว่ากาเวเซโรจะบางทีโยใครๆก็รู้จัก
0: โยแล้วทำไมกาเวเซโรต้องวางมือแล้วว่าทำไมไม่เคย
2: 12
0: โอ้ยจริงเหรอ
1: ตายแล้ว
0: โอ้สุดยอด
1: แล้วว ันนี้ล่ะคะ
0: เขามาดู
1: มาโฆษณาค่ะ
2: วันนี้มีไก่กอเล
1: ็กไก่กอเล็กแล้วก็
0: สุดเอาไปใส่รอบไหม
2: ไม่แค่กับอันน้ำสุดของคุณแม่ค่ะค
0: ุ
2: ณแม่เขาก็เป็นน้องสะพาย
0: แสดงว่าเก่าไปใส่รอบนี่จริงๆแล้วเป็นคนที่นี่หรือว่าเป็นคนที่ไหน
2: คนที่นี่ดั้งเดิม
1: ไก่กอเละแล้ว
0: ไก่กอเละแล้วหนึ่ง
1: แล้วก็อะไรอีกคะ
2: มีทั้งหอยมีทั้ง
0: หอยหอยกอเละไก่กอเละปอดกอเละมีเรือกอเละไม่มี
2: มีปลาแล้ววันนี
0: ้ไม่แน่ใจ
2: ก็คือวันนี้ไม่มีปลา
0: เดี๋ยวเล่านาซิกาบูสกินาซิกาบู
2: นาซิกาบูตุม
1: นี
0: ่นี่คือนาซิกาบ
1: ูนี่ไฮไลท์เลยของร้านนี
0: ้ตัวเดียว
1: เ
0: นา
1: ะเบโนคือข้าวยำตูมินี่มันแตกต่างกับข้าวยำปกติยังไง
0: ยังเบส
1: ของ
0: มัน
2: คือว่าตูมินี่ไม่เหมือนอันนั้นมันบูดู
1: บูดูและอันนี้
2: ใช้กะทิลงเครื่อง
0: ลงเครื่อง
1: รสชาติล่ะคะ
2: รสชาติก็จะบอกไม่ถูกอร่อยมาก
1: อร่อยมากรู้แค่ว่าอร่อยมากก็พอ
0: ไม่ได้ละเดี๋ยวถ้าไม่ชิม
1: เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามันแตกต่างยังไง
0: เดี๋ยวคล้ายๆกับของมาเลยนะคล้ายๆกับอาหารมาเลยด้วย
2: นะการเสิร์ฟมาเลยไม่เคย
0: แต่ที่นี่เครื่องอะไรทุกอย่างทำเองหมดไม่ใช่แบบจะมีความแตกต่างจากนาซิกราบูทั่วไปหน้าตาเป็นยังไงมาดูเลยดีกว่ามา
1: ดูเลย
2: ส
1: าม ัน
2: น
1: ี
2: ่ไม่เหมือนกันนะ
0: เดี๋ยวบอกหน่อยมาบอกกัน
2: อ
0: ัน
2: นี้ใช้ปลาใช้อะไรเครื่องครบเครื่อง
0: จับปูซี่อะหรือเปล่าผสมนี้หมดเลย
3: แต่บอกไม่ได้ว
0: ่
3: าใส่อะไร
1: สูตร
0: ถึงบอกแล้วมาซื้อดีกว่าแล้วก็ทีนี้ทำไมต้องเป็นอันนี้คือตูมี่นี่มาอันนี้คือตูมี่ของยอ
1: ข้าวสีอุ้ยข้าวสีเหลืองเหรอคะ
0: ทำไมต้องข้าวสีเหลืองทำไมต้องข้าวสีเหลืองวะโปรนาซิกูนิ
1: สีเหลืองนี่หุ่มกับ
0: อะไรสวย
1: ขมิ้นหุ่มกับขมิ้น
0: เป็นจากสมุนไพรจากสมุนไพรนี่ก็คือแม้ว่าจะเป็นข้าวของสมัยก่อนแต่ยังขายได้ในณปัจจุบันเป็นเมนูของโบราณแต
2: ่คือว่าสืบทอดมาเรื่อยๆ
0: กี่รุ่นแล้วเนี่ยกี่รุ่นแล้วว่าเป็นรุ่นเดียวหลายรุ่นแล้วนะ
2: โ
0: อ้ย
1: โอเคขอบคุณ
0: เรมากาเซ่กาเวเซ่รอติตอนหรือกะเป็นสีกับปากาลิกิบาโก
2: ส
0: ีดีสากโอเคสากไม่มั่นกับวากโกนี่วันนี้แม่อยากจะกินนาซิกาบูตุมินาซิเพราะว่าฮะ
1: นาซิข้าวยำตุ

0: Danilah, Dani tak leh. Danilah kena ke Boi.
1: Boi.
0: Terun Boi ni ni.
1: Oh. Kau tanya kau musuk sikit. Oh, saya tanya kan ano, tong bahasa Thai bahasa Melayu campur nasi kabul kan buah waso be no aroi mai.
0: Lah, he Boi ni kok bisa kok lamai.
1: Amo satu ya, mai. Ya bahasa Thai ni ผู้ชมเราที่กําลังติดตามรับชมอยู่เดี๋ยวต้องมานั่งแปลเป็นภาษาไทยอีกช่วยบอกหน่อยว่าโบอิภาษาไทยนี่คืออะไรโมอิ
2: โมจิมั้ยคะ
1: โมจิ
0: ไม่ใช่แ
1: ต่เป็นโมจิไ
0: ม่ใช่ไดฟุกุ
2: อ๋อไดฟุกุ
1: หรือภาษามลายูโบอิรู้สึกยังไงบ้างบรรยากาศไม่เหมือนกับย้อนยุค
0: ย้อนยุคมากมันไม่ได้ย้อนยุคเท่ากับยุคเราเลย
2: คิดถึงบรรยากาศเก่า
1: ๆบรรยากาศเก่าๆแล้วก็ได้กินไดฟูกุ
0: ไดฟูกุ
1: หรือบ
0: อฮุย
1: โอเคมากาเซ่ไม่รบกวนท่านผู้ว่าเลยท่านว่าจะไปชิมอย่างอยู่ดีนักศึกษาผู้ตุ้มมีเยอะๆ
3: เรียนผู้ว่าได้ว่าสมควรถึงเวลา
1: ไปโอเคค่ะโอเคผู้ว่ามาแล้วใช่ไหมคะมาเซ่เดี๋ยวบอฮุ
2: ยได้บอฮุยด้วยไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะผู้ว่าพาชิมไดฟูกุ
1: พาชิมไม่จ่ายตังค์
2: ก็คือบออินั่นแหละค่ะแล้วเราชิมก่อนไหมคะนี่เขาบอกว่าเป็นไดฟุกุแบบโบราณ
1: ใช่ตังก่อน
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแจกตังค์ขออีกอันนึงได้ไหมคะเด็ก
1: มาอีกอันนึงน้องก็แบบน้องบอกว่า
2: เอา
1: เดี๋ยวถามน้องดีกว่าว่าน้องรู้จักน้องรู้จักบออิไหมถามเนี่ยทำไมถึงได้มาขายนี่เดี๋ยวถามก่อนไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาเราถามเด็กรุ่นใหม่ดีกว่าว่าเขารู้จักโบอิไหมอ่ะมาวาโปสเตเดนี่เด็ดน่ารักจัง
2: ลูกละ7บาท
1: มาเดี๋ยวเรา
2: จ่ายเจ็ดบาทเองอ่ะถูกนะทุกคนเด็กฟูกุปกติเราซื
1: ้
2: อหลักร้อยอ่ะหลักร้อยบาทอันนี้7บาทค่ะทุกคนโบอินะคะไส้ถั่วเขียว
1: ขอใส่
2: ปกติจะมีไส้ถั่วแดงนี
1: ่หนูก็ขายผ่านไม่ต้องสนใจเลยสุดพาดูฝอยสุดพาดู
2: นี่อันนี้เอาขายอะไร
1: อันนี้อะไรมั่งลูกอันนี้ขายอะไรลูกช่วยบอกหน่อยนี่มาดูกาตรงมาดูกาไอ้บุกแก
2: สอดไส
1: ้บุกบุก
2: สดะก็นี่ขนมบริบูรณ์ร้อนเลยอันนี้บาเกโบราณอันนี้ก็คือเป็นของโบราณที่หาทานได้ยากวัยรุ่นทำไม่เป็นนะคะขอบคุ
1: ณอันนี้รวมกับอันไหนนี่ขอผู้ว่าจะพวงอันนี้อันนี้นี่เดียวมาดูกาตุงเราดูแลนั่นนี
4: ่ดูกาตุง
1: โอเคนะกาตุงเลยนั่นนี
4: ่ดูกาตุ
1: งวานนบเลยนะมาดูกาตุงช่วยอาศัยกิน
4: ของโบราณ
2: เป็นของโบราณ
4: เราวัยรุ่นเราดีนะว่าตอนนี้จะไปดูโรยตัวรุ่นรุ่ยไปสว่างตอนนี้ไม่มี
2: ตอนนี้หากินยากเลยใช่ไหมคะถ้าจะกินต้องไปซื้อที่ไหนครับ
1: บ
2: อจิปกติ
4: ตอนนี้ไม่ค่อยมี
1: ไม่ค่อยมีเดี๋ยวจะมีเฉพาะตามงาน
4: ตามงานตามหมู่บ้านตอนนี้ไม่ค่อยมีเพราะว่าส่วนมากคนถ้าพูดง่ายว่าคนแก่ๆสมัยก่อนทำไม
1: อุ้ยอย่าพูดคำว่าแก่เจ๊ฟังแล้วท้อแท้คนเก่าคนโบราณ
2: รสชาติเป็นยังไงคะมาดูกาตุง
4: หวาน
2: หวาน
4: ปัจจัยแบบคล้ายๆว่าบุลุบุลุ
1: บุลุตัวบอกแบบสปังกะซีก็ตะซีก็ใช่ไหมแหม
2: เราอร่อยเลย
1: อร่อยเลย
2: กี่บาทนี้ปกติซื้อ
4: 40บาท
2: 40บาทเองทุกคนได้เต็มถุง
4: ไปฝากอยู่ที่บ้าน
1: ไปฝากอยู่ที่บ้านหมายถึงว่าฝากแฟนฝากเด็กฝากลูกละ
4: ฝากคนแก
1: ่ฝากคนแก่หมายถึงแฟนที่บ้านหรือว่ายังไง
4: ฝากคนข้างบ้าน
1: คนข้างบ้านนี่เป็นคนที่ไหนเนี่ยเป็นคนที่ไหน
4: จังหว
1: ัดอ๋ออยู่แค่นี้เอง
2: ทานได้อร่อยนะคะวันจี
1: ค่ะมาเซค่ะ
2: กินแล้วอ่ะ
1: เมื่อคืน
4: กันจากเนี่ย
1: กันจากเนี่ยแหละจากก็
2: เขาทำจาก
4: กันจากสุริย
2: ะ
4: ไม่ได้ใบจาก
2: ใบจากที่เขาดู
1: สนาอยู่สนาอยู่ครับบุเคสนาอยู่ครับก็จ่ายเลย
4: ครับปอครับปอ
1: ครับปอมันจะมีคำหนึ่ง
2: ฮัตตะ
1: จาก
2: เป็นกลุ่มวิสาหกิจใช่ไหมคะก
4: ็ทำโอท็อป
2: โอท็อปนี่ได้โอท็อปเลยนะคะ
1: กลุ่มโอท็อปเริ่ม
4: วิสาหกิจเนี่ยเขาของเขานี่มันอยู่สายบุรีมาหลังมงอ่ะครับก็มีเรือด้วย
1: น่าสนใจต้องไปเที่ยว
2: ไปต้องไปดูนะ
4: ไปอาทิตย์ที่แล้ว
1: ค่ะ
2: แล้วถ้าเราไปนี่จะมีแบบขึ้นเรืออะไรแบบนั้นไหมคะ
4: มีครับติดต่อที่กลุ่มเขา
1: ค่ะ
2: แล้วเราติดต่อกลุ่มนี้ได้เลยใช่ไหมคะ
4: ได้เลย
2: อันนี้คืออะไรครับอาจิ
4: อันนี้เขาบอกว่า
1: ใส่โคมไฟบ้าง
4: ใส่โคมไฟก็ได้แต่ใส่กระเล็กอันนั้นได
1: ้
2: แต่ทิชชู
1: ่เลิศเลย

0: คิดตอนแรกคิดว่าเป็นไอ้นั้นอ่ะก้านมะพร้าวไปเป็นมาไม่ใช่เป็นก้านจากโ
1: อ้สวยนะคะ
0: มันนำมาแปรรูปได้เลยเนาะโอ้สวยสวยสวยเนี่ยถามช่างภาพเลยชอบไม่ชอบแล้วด่าชอบหรอ
1: ชอบ
0: ชอบ
1: ช่างภาพจองแล้ว
0: โอเค
1: แล้วอันนี้ล่ะคะ
2: อ
1: ัน
2: นี้เป็น
1: ปลาโอ้เราบอกว่าจับปลา
0: เนี่ยราคาเนี่ยเท่าไหร่
1: เจ๊กันเจ๊กันเนี่ยใครปลูกดอกไม้นะคะตัดดอกไม้มาใส่เจ๊กัน
0: เครา
1: น่ารักมากค่ะเนี่ยมีราคาอยู่ค่ะข้างหลังนี้120บาทเองค่ะทุกคนงานฝีมือ
2: ไม่ได้มาน
0: ะคะโอเคมากาเซรวบๆๆๆ
1: โอเคเดี๋ยวให้อเบขายของต่อลูกค้ามาเห็นมั้ยลูกค้ามายืนจะซื้อเลย
0: มาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาๆๆๆโอเคไปต่อ
1: ไปต่อค่ะมีของเยอะแยะไม่กระ เ
0: ป๋าเรามาดูทำรถยนต์รอดีกว่า
1: เจ
0: ตอนนี้เราต้องมามุงคุณคุณจังเลยนะคนใส่เสื้อสีชมพูเนี่ยนะคุณคุณนะ
1: ดูทำรถยนต์รอมา
0: ย่าร ถยนต์เราจากกลุ่มไหนเนี่ย
3: ดูนำสตรีดาลา
0: คุณสตรีดาลา
1: ดาลานี่ดอกไม้ใช่ไหมคะ
0: ดอกไม้ดอกมือครับแต่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวยายเข้าไปฟังดูนะเราจะไปขายกับเขามั่งแบบกลุ่มสตรีดาลากลุ่มสตรีของเราตั้งอยู่ที่ไหนคะนี่เราข
3: ายพอดีออกบูธของวัฒนธรรม
0: อ๋อวันนี้ออกบูธของวัฒนธรรมย่อแล้วตกลงรติยาโลของเรานี่มีกี่สีหลากสีป่ะเหมือนดาลาเลยนะสีอะไรบ้างนี่สีชมพู
3: เขียวค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อมีเขียวด้วย
3: เขียวด้วยค่ะยังไม่ลงค่ะ
0: เขียวยังไม่ลง
1: แล้วรติยาโลนี่มันต่างกับรติทั่วไปยังไงอะคะ
3: จะเป็นเส้นไงคะ
1: อ๋อเนี่ยเป็นเส้นๆเนี่ย
3: มันคล้ายๆกัน
1: อ
3: ๋
1: อแค่ทำเป็นเส้นนะคะอ๋อนี่เดี๋ยวกัดกระดูก
0: ไปเดินนะ
1: นี่ไงเส้นแบบอุ้ยสีชมพู
0: สีชมพู
1: น่ารักจังอะไม่กล้ากินเลย
0: แปลว่า
3: เอากลับไปเก็บ
0: เราจะไม่กินเราเก็บดีกว่าเพราะว่าเราเสียดาย
1: แล้วเขากินกับอะไรคะโรตีอร่อยอ๋อเป็นน้ำแกงมัสมั่นเหรอคะเป็นน้ำแกงมัสมั่นใช่ไหมคะเป็นแกงแกงเนื
3: ้
1: อกับแกงไก่
3: ที่เขากินแกงกะทิกะทิเหมือนกล้วยทับนะ
0: เหมือ
3: นคน
0: จ
3: ะตูนจะกินแบบนั
0: ้
3: น
0: ไม่เหมือนกันเดี๋ยวนี่โรตียาล
1: อแบบใหม่นะ
0: แบบใหม
1: ่หายากนะคะโรตียาล
0: อเราเห็นจะแบบม้วน
1: ไม่ค่อยมีขาย
0: เพราะว่าขั้นตอนในการทำมันใจนั้นหน่อยนะยอกระป๋องง่ายๆฮาริซีซิกิจะค่อนข้างที่จะต้องแบบขั้นตอนจะต้องมานั่งแบบทำแบบนี้แล้วก็มาม้วนไม่เหมือนกับขายโรตีนู้นไงโอเค
1: โอเคค่ะ
0: เดี๋ยวหยิบใหม่ก่อนมากาเซ่ค่ะอันนี้ของกลุ่มดาราของเราแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือขนมโปลีไม่ใช่โปลีนะโปลีภาษาไทยก็โปลีใช่ไหมโปลีเนี่ย
1: เราน้องเฟียชิมโรตี
0: อันนี้เป็นของกลุ่มไหนคะของกลุ่มจะบางทีก็เหมือนกันเยอะตราเลยนะตราเลยนะสำหรับประมาณนี้อร่อยใช่ไ
1: หมอันนี้เหมือนเคยไปกินที่มาเลยอะค่ะเหมือนกันเลยอร่อย
0: แล้วมาสูตรอาหารจังภาพก็ถ่ายไม่สงสารเลยว่าจะติดคอมา
4: ลงอัดกระป๋องมาสู
0: ตรลงชิมอันนี้ด้วย
1: แกงโยสดะแกงโยสดะสดะแปลว่าอร่อยนะคะ
0: มันฝรั่งพอเชช
1: นะกินกับเนี่ยกำลังดีเลยค่ะเหมือนกินโรตีแกงอะค่ะ
4: มีความสบาย
1: โยโย่ยโ
0: ย่เป็นยังไงบ้างลูก
1: อิ่มอกอิ่มใจค่ะ
0: เดี๋ยวเดือนหน้าถ้ามาได้เราก็มานะมาไม่ได้ก็ค่อยว่ากัน
1: ค่อยว่ากัน
0: เพราะว่าปัตตานีนะเรามาปัตตานีนี่ก็เป็นบรรยากาศของตลาดอะไรละตลาด
1: น
0: ัดวัฒนธรรมหรือกระ
1: ดารายอ
0: จัดขึ้นเดือนละ1ครั้งแล้วก็จะเป็นช่วงของท้ายปลายเดือนเพราะฉะนั้นหากว่าผู้ชมมาที่มัสยิดรายาก็สามารถที่จะแวะไปดูข้างหน้าเหมือนกับไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วข้างในนี่แบบนะเป็นโซนตลาดของกินเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้รายการใช่แล้วลูกแล้วต่อไปนี้ลูกจะไปกับแม่ได้ไหม
1: ไปได้
0: ไปได้นะ
1: จังหวัดยะลาเดี๋ยว
0: จังหวัดยะลาอยู่แล้วโอเคค่ะวันนี้รายการอาซิกาบุของเราก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวลูกจะปิดรายการให้แม่
1: บรรยากาศตลาด

0: วัฒนธรรมแบบนี้นะคะก็จะเจอกันใหม่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเฟี้ยวก็จะแจมกับแม่ด้วยค่ะ
1: หน้าจอช่องสเปซมินทีซาวนะคะแยมและการีดองแล้วก็ลูกเฟี้ยวของแม่ถ้าลูกว่างนะไปก่อนนะจ๊ะ
0: ไปก่อนค่ะ
1: สลามสุดยอดต่อสวัสดีค่ะไปลูก
0: สวัสดีค่ะ
1: ไม่ได้สวัสดี

0: ไปได้แล้ว
1: แล้วได้หมวกกันน็อกอ่ะ
0: หมวกกันน็อกเขาไม่ไก่แล้วเดี๋ยวนี้เขาไก่ใ
1: จเสียวตายเฮ้พนีเลิกกันปะ
0: อะไรของเธออีกเนี่ยแล้วนี่ใครอีกเนี่ย
2: หายเพิ่งไปช่วงมาครับ
1: ก็พี่ไม่เคยแสดงความห่วงใยเลยนี่ท่อๆใส่เราถี่ตาเราใส่ไม่ได
2: ้เดี๋ยวรุ่นฟังง่าสมมติกันนกไม่นกแน่นอนมาเจอขึ้นรถ

0: ราไปหาหมวกกันน็อกมันไก่บ้างดีกว่า
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.จังหวัดพังงา
2: ความรักคือสิ่งสวยงามถักทอด้วยสายใยแห่งความผูกพันแต่เมื่อวันเวลาเปลี่ยนไปอะไรๆก็เริ่มเปลี่ยนแปลงและแล้วทุกอย่างก็พังทลายลงด้วยการนอกใจนี่คือพิมพ์หญิงสาวที่เชื่อมั่นในรักแท้เธอแต่งงานและใช้ชีวิตคู่กับสามีมานานหลายปีแต่แล้ววันหนึ่งเธอกลับต้องพบความจริงที่เจ็บปวดเมื่อสามีสุดที่รักแอบปันใจให้ชายอีกคนใช่ครับคุณฟังไม่ผิดชู้คนนั้นเป็นผู้ชายแต่เธอฟ้องร้องอะไรไม่ได้เพียงเพราะเขาคนนั้นคือผู้ชายทำไมกฎหมายให้สามีฟ้องชู้ได้โดยไม่จำกัดเพศแต่สำหรับภรรยากลับฟ้องได้แค่เพียงผู้หญิงแล้วความเสมอภาคอยู่ตรงไหนกันนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของพิมพ์แต่เป็นปัญหาที่ผู้หญิงมากมายต้องเผชิญพิมพ์ไม่ยอมแพ้เธอยังเชื่อมั่นว่าความยุติธรรมมีอยู่จริงจึงยื่นเรื่องร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอความเป็นธรรมแล้วเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมผู้ตรวจการแผ่นดินได้แสวงหาข้อเท็จจริงและศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องพบว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1523วรรค2ได้กำหนดสิทธิในการเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินคู่สมรสของตนในทํานองชู้สาวระหว่างสามีภรรยาไว้แตกต่างกันโดยภรรยาสามารถฟ้องชู้ได้เฉพาะในกรณีที่ชู้นั้นเป็นหญิงอื่นเท่านั้นทั้งยังต้องมีการกระทำโดยเปิดเผยและต้องมีความยินยอมในการเข้ามามีความสัมพันธ์ทางชู้สาวร่วมกันทั้งสองฝ่ายซึ่งยากต่อการพิสูจน์เนื่องจากความสัมพันธ์ทางชู้สาวมักมีพฤติกรรมที่ลักลอบปกปิดไม่เปิดเผยต่อสังคมในขณะที่ฝ่ายสามีกลับสามารถฟ้องชู้ได้ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงและไม่จำเป็นต้องพิจารณาเรื่องความสมัครใจยินยอมแม้จะเป็นการปิดบังซ่อนเร้นเช่นเดียวกันก็ตามซึ่งถือเป็นการปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญเหมือนกันให้แตกต่างกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเพียงเพราะความแตกต่างทางเพศซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินจึงสรุปความเห็นพร้อมเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญและในที่สุดความยุติธรรมก็เดินทางมาถึงเมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติเป็นเอกฉันท์ว่ากฎหมายมาตราดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา27โดยกำหนดให้คำวินิจฉัยนี้มีผลเมื่อพ้น360วันและเพื่อให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยกฎหมายสมรสเท่าเทียมยังได้มีการรับรองการสมรสระหว่างบุคคลโดยไม่จำกัดเพศอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้มีการแก้ไขมาตรา1523วรรค2ให้คู่สมรสไม่ว่าเพศใดก็ตามมีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าทดแทนจากชู้ได้โดยไม่นำเรื่องเพศมาเป็นเงื่อนไขอีกต่อไปก้าวข้ามข้อจำกัดที่ไม่เป็นธรรมร่วมกันขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยด้วยกฎหมายที่ให้ความเสมอภาคกับทุกความหลากหลายและคุ้มครองทุกคนอย่างเท่าเทียมกันสายด่วน1676ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน

0: อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเติมใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
1: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
2: เรื่องง่ายไม่ใช่ก็ปิด
3: เรื่องง่ายไม่ใช่ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
8: นานๆมาดื่มกับเพื่อนทั้งทีมันผิดมาก
9: ดื่มได้กินเสร็จแล้วก็เก็บกลับสนุกนิดหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งพี่พื้นที่สาธารณะเป็นของทุกคนเปิดเพลงเปิดเพลง
10: ใช
9: ่ใ
10: ช่ครับของทุกคนครับ
11: ฟังพี่ชนกัน
9: ไปบุญไม่เอาไงลูก
12: บุญอย่าไปทำตามเขาลูกไม่เอา
10: ของชาวต่างชาติด้วยครับ
9: What
10: เลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับ
13: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
14: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วันนี้เราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมออร์แกนิกฟาร์มแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักของนางสาวนาสุฮาเลนุนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกตตระอำเภอรามันจังหวัดยะลานะครับภายในแปลงแห่งนี้มีการปลูกดอกไม้กินได้ควบคู่กับพืชผักหลากหลายชนิดนะครับตามแนวทางเกษตรอินทรีย์นอกจากจะช่วยเพิ่มสีสันและความสวยงามให้กับแปลงแห่งนี้แล้วดอกไม้เหล่านี้ยังช่วยดึงดูดแมลงที่เป็นประโยชน์ส่งเสริมระบบนิเวศลดการใช้สารเคมีและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วยที่สำคัญนะครับดอกไม้กินได้สามารถนำไปประกอบอาหารตกแต่งจานเพิ่มความน่าสนใจให้กับเมนูต่างๆและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นอย่างดีตามไปดูนะครับว่าดอกไม้กินได้ในออร์แกนิกฟาร์มแห่งนี้มีชนิดใดบ้างและแต่ละชนิดนั้นมีรสชาติและคุณประโยชน์อย่างไรและสามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างไรติดตามรับชมในรายการของเราในวันนี้กันเลยครับอยากจะให้กะแนะนำแต่ละชนิดของดอกไม้เลย
1: โอเคค่ะ
0: มันมีความสำคัญมีประโยชน์อะไรกับคนบริโภคอะครับ
1: โอเคเหมือนดอกเนี่ยหาง่ายๆคนบ้านเราคุ้นชินแน่นอนเป็นดอกเทียนสีมันสดใสมากนะคะมันจะมีบางสายพันธุ์ที่แบบเป็นเหมือนกลิตเตอร์เลยด้วยความที่มัน
0: สวย
1: สดนะเราก็เลยเอาไปเป็นประดับเป็นสลัดเอ้ยใส่ในท็อปบนหน้าอาหารหรือว่าทำสลัดโรยได้เพราะว่ามันไม่มีรสชาติแม่จะเห็นเลยว่าต้นไม้ที่สวนอาจจะมีแมลงกัดกินเยอะเต็มไปหมดเลยเพราะว่าไม่ได้ฉีดพ่นหรือว่าไม่ได้ฆ่า
0: คือเวลาที่เราเห็นแมลงปุ๊บเราก็สามารถที่จะการันตีได้เลยว่าส่วนนี้แปลงนี้ปลอดสารพิษอย่างแน่นอน
1: ใช่ถูกต้อง
0: ครับผมเนี่ยครับ

0: ได้ค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวจะลองทานดูคือที่จริงแล้วดอกเขาเรียกดอกอะไรนะ
0: ดอกเทียนค่ะ
1: ดอกเทียนที่จริงคนบ้านเราเนี่ยเขาก็นิยมปลูกกันอยู่แล้วแต่เราไม่รู้นะครับว่ามันสามารถกินได
0: ้
1: เดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมมันก็ไม่มีรสชาติอะไร
0: ใช่ใช่แต่ว่าสีมันสวยใช่ไหม
1: สีสวย
0: ไม่ต้องใช้สีผสมอาหารหรือว่าใช้อย่างอื่นเลยใช้กลีบมันมาแต่งอาหารได้เลย
1: โอ้คือเวลาที่เราไปตั้งบนอาหารอย่างบ้านเรามีการทำขนมอากวนอาซูร
0: อ
1: แล้วก็ไปตั้งบนอาหารได้เลย
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมีเมนูของออแกนิกใส่ดอกนี้ให้ได้ชิม
1: ครับผมโอเคนี่ดอกเทียน
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมอันนี้ก็ปลูกเองเหมือนกัน
0: ใช่ปลูกเองจากเมล็ดเพาะเมล็ดมาเรื่อยๆแล้วก็โตแต่ละชนิดเนี่ยค่ะกว่าจะเก็บดอกได้มันต้องปลูก3เดือนขึ้นไปแล้วพอมันดอกบานเดี๋ยวมันก็ตายก็ต้องทำใหม
1: ่
0: มันจะไม่ได้อยู่กับเราตลอด
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเดซี
1: ่เดซี่โอ้ชื่อฝรั่งเลยเนาะ
0: ใช่แต่มันยังบานไม่เต็มที่ค่ะต้องให้แดดมีมากกว่านี้หน่อยมันจะบาน
1: สวยงาม
0: เดซี
1: ่โอ้โหสวยงามมากเลยนะครับอันนี้มาจากไหนครับ
0: อันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ก็สั่งจากร้านที่กรุงเทพค่ะแล้วก็เพาะมาเรื่อยๆแล้วก็เมล็ดมันเนี่ยค่ะพอร่วงไปมันก็จะงอกมันก็เลยทำให้มี
1: ดอกเดซี่ครับคุณผู้ชมมีกลิ่นไหมเดี๋ยวจะลองดมดูไม่มีกลิ่นเลยนะ
0: ไม่มีกลิ่น
1: แต่ว่าสวยงาม
0: อันนี้อยากให้ชมอยากให้ดมอันนี
1: ้นี่ใช่ไหมครับ
0: ชิมได้เลยค่ะ
1: ก็กลิ่นก็จะว่าหอมมากก็ไม่ได้หอมแต่ว่ามันมีกลิ่น
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ลองชิมดูว่าเหมือนอะไร
1: คล้ายๆกับใบอะไรนะใบที่เขาทำอาหาร
0: ใช่ค่ะ
1: เขาเรียกว่าดอกอะไรครับ
0: เป็นอันนี้คือทารากอนค่ะ
1: ทารากอน
0: ใช่เป็นโหระพาฝรั่ง
1: เออใช่ใช่คล้ายๆกับโหระพา
0: ใช่
1: อันนี้ก็ไปประกอบอาหารได้เลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะไปทำอาหารได้เลยเหมือนถ้าเชฟที่ตามหารสกลิ่นเนี้ยค่ะเขาก็จะไปปรุงอาหารได้แต่ว่าลูกค้าของอาแค่เอามันไปประดับอาหารเฉยๆไม่ได้แบบเอาดอกมันเป็นส่วนหนึ่งของรสชาติอาหาร
1: ครับผมโอ้มีหลากหลายชนิดเลยทีเดียวนะครับ
0: ต้ น
1: ดูลักษณะของมันคล้ายๆกับภาษามลายูเขาเรียกว่าอะไรนะบุงกอจิกแก

0: มีกลิ่นอยู่นะ
1: มีกลิ่นใช่
0: อืมอันนี้ประกอบอาหารได้ไหมฮะ
1: ได้เลยค่ะดิวซึ่งมันเป็นคนละชนิดกับที่บ้านเราคุ้นเคยผักชีลาวที่ตามร้านที่เราขายมันจะเป็นต้นใหญ่ๆแต่อันนี้คือทรงต้นมันแบบนี้เพาะจากเมล็ดค่ะ
0: อืมครับผมคือเมล็ดเนี่ยก็สั่งมาจากต่างพื้นที
1: ่ใช่ค่ะสั่งมาจากต่างพื้นที่มาทดลอง
0: เพื่อเป็นการนี้เฉพาะเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมโอ้โหผมเองก็ได้มาเห็นดอกไม้แปลกๆที่นี่นะครับผู้ชมครับ
1: อันนี้ให้ดมให้ดม
0: อันนี้เป็นดอกอะไรต่ออ
1: ันนี้เป็นใบแต่ให้ดมว่าคือใบอะไรคุ้นแน่นอน
0: คล้ายๆกับใบมิ้น
1: ถูกต้อง
0: อันนี้ใบมิ้นใช่ไหม
1: ใช่เป็นเปเปอร์มิ้น
0: คล้ายๆกับลูกอมไม้มิ้นกล
1: ิ
0: ่นก็ไม้มิ้นไปผสมกับชาก็ได้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะแต่มิ้นมีหลายชนิดมากอันนี้ก็อีกชนิดหนึ่งที่ลองดมดูจะรู้ว่ามันไม่ใช่สารแหน่แต่ก็เป็น
0: ที่ผมเคยปลูกที่บ้านใบมิ้นนี้เคยเอามาจากที่ไหน

0: มีหลายชนิดนะครับผู้ชมอันนี้เป็นดอกอะไรต่อครับกะ
1: อันนี้คุ้นคุ้นใช่ไหมม
0: ใ
1: ั
0: ช
1: น
0: ่
1: คือบานไม่รู้โรยแต่เราปลูกสีนี้
0: อ๋
1: เป็นสีพีชถ้าวางบนอาหารมันจะดูเหมือนสตรอเบอรี่
0: อืมใช่สวยงาม
1: ในช้อปปี้เขามีขายเป็นชาเป็นทำชาได้ค่ะ
0: คือปกตินี่เวลาที่เราไปดูตามสวนต่างๆนี่เขาไม่ค่อยที่จะมาทำแปลงดอกไม้ฟาร์มดอกไม้แบบนี้นะครับเขาส่วนมากเนี่ยจะทำเป็นแปลงผักฟาร์มผักอะไรแบบนั้นใช่ไหมกะแต่ของกะนี่ค่อนข้างที่จะแหวกแนวนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มาทำเป็นฟาร์มดอกไม้แบบนี้
1: อันนี้อันหนึ่งเลย
0: อันนี้อะไรครับ
1: อยากให้ดมว่าก
0: ัญชาหรือเปล่านี่คล้ายๆกับใบกัญชา
1: คล้ายๆกัญชาน
0: ี่จ้ะแล้วมีกลิ่นอร่อยกลิ่นหอมนะ
1: ใช่ค่ะกลิ่นเหมือนอะไรไป
0: คล้ายๆกับมะม่วง
1: สวรสมะม่วง
0: ใช่สวรส
1: ใช่
0: อันนี้กินได้เหมือนกันใช่ไหม
1: เป็นอยู่มันเป็นดอกไม้กินได้แต่ว่าปลูกที่นี่ไม่ออกดอกเพราะมันคือสายพันธุ์ต่างประเทศค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช่ใช่
0: ครับผมนี่จะให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆนะครับว่าต้นของมันเป็นแบบนี้นะครับ
1: ใช่ใครมาก็ได้ดม
0: คล้ายๆกับต้นกัญชาแต่ว่าใบของมันเล็กหน่อย
1: ใช่
0: แต่ถ้าใบกัญชามันใหญ่แต่ว่ามีกลิ่นคือปกติถ้ามันอยู่ในพื้นที่ของเขาเนี่ยต้นนี้มันก็จะมีดอกออกมาใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะเป็นสีเหลืองเหลือง

0: ีเสื้อค่ะ
1: นี่ดอกผีเสื้อ
0: ใช่แต่ดอกมันจะไม่สมบูรณ์เพราะว่าแมลงเยอะแมลงมากินดอกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มีขายเรื่อยๆก็เราก็เด็ดดอกที่สมบูรณ์ให้ลูกค้านี่คือดอกไม้ที่ตั้งไว้ตรงนี้คือกำลังไล่แมลงใช้วิธีนั้นก็คือจัดการกับแมลงเหมือนกัน
1: คือกะไล่แมลงก็ใช้แบบออร์แกนิกโดยไม่ใช้สารเคมี
0: ไม่ใช่เลยค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อครับผมอันนี้เขาเรียกว่าดอกอะไรนะดอกดาวเรือง
0: ดาวเรืองเป็นดอกไม้กินได้เหมือนกันมันล่อแมลงเห็นสีเหลืองแล้วแมลงบางตัวก็ไม่ชอบแล้วก็อันนี้เป็นอีกชนิดนึงที
1: ่อันนี้คือ
0: ตัวชี้วัดความออร์แกนิกของสวน
1: ชันนรง
0: ค์ใช่ๆอ
1: ันนี้กะเองก็ทำชันนรงค์ด้วยนะครับ
0: อันนี้เป็นการคอลแลบกับสวนของเกษตรกรในพื้นที่เขาเพราะที่นี่มีดอกไม้เยอะเราก็เลยร่วมมือคือเขาเอารังของเขามาตั้งที่นี่แล้วเราก็แบ่งกัน
1: โอ้ดีมากเลยครับผู้ชมครับถือว่าโชคดีนะครับผู้ชมอันนี้คืออ
0: ะไรนะมะเขือ
1: มะเขือ เขาเรียกว่าอะไรมะเขือเปาะหรือเปล่า
0: ใช่แล้วนี่คือกระเจี๊ยบเลยล่ะ
1: กระเจี๊ยบอันนี้ก็ทานแบบสดๆกันได้นะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าใครที่เป็นไตสามารถกินผักชนิดนี้ได
0: ้
1: ที่เขาบอกนะแต่ไม่รู้ว่าสรรพคุณจริงๆมันสามารถต้านไตได้หรือเปล่าจะลองกินดูลองมองให้ดู
0: แก่แล้ว
1: อันนี้แก่แล้ว
0: แก
1: ่นึกว่ายังอ่อนอยู่
0: มันจะไม่ใช่อันเนี้ยอันนี้อ่อนนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้แก่แล้วกัดไม่ขาดเลยครับผู้ชมอันนี้อ่อนเดี๋ยวจะลองให้คุณผู้ชมฟังดูนะครับว่ามันจะเสียงได้ยินเสียงเปราะแปะเปราะแปะหรือเปล่าอร่อยตามที่เขาบอกเลยฮะว่าอันนี้คือสามารถต้านไตได้
0: มีอีกอย่างให้ระวังหลุมนะ
1: อันนี้คืออะไรครับ
0: เบอร์รี
1: ่
0: กลม
1: อันนี้สุก
0: ใช่ค่ะเด็ดได้เลย
1: อันนี้สุกอันนี้ก็กินได้ใช่ไหมฮะ
0: กินได้ค่ะ
1: นี
0: ่ทนมาก
1: อยากให้คุณผู้ชมดูนะครับแหมวันนี้ผมมาที่นี่โชคดีมากนะครับได้กินมะเขือเทศแล้วก็ได้เห็นด้วยแบบที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
0: ใช่
1: จะลองกินดูนะครับมะเขือเทศที่นี่อร่อยไห
0: ม
1: สเปรย์มันให้เปรี้ยว
0: มันยังไม่สุกดีถ้าสุกดีมันจะแดงเลย
1: เขาเรียกว่ามะเขือเทศอะไรครับ
0: เชอร์รี่แดงกลมแต่มันอยู่ที่นี่นานจนมันกลายปกติมะเขือเทศปลูกที่นี่ปลูกยากมากพอมันเป็นชนิดนี้ค่ะแล้วก็มันปลูกซ้ำเรื่อยๆจนต้นมันทนทานมากไปเดินทั่วสวนมันจะเห็นมะเขือเทศเรื่อยๆจนทุกแปลงเลยอันนี้คือดอกผักชี

0: นี่เป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่ผมได้มาเห็นวัตตุมาเนี่ยปกติเราจะเห็นในร้านค้าอย่างเดียวนะครับมาที่นี่ได้เห็นของจริงใบของมันกินได้ไหมครับ
1: กินได้ค่ะก็คือถ้าบ้านเราอะยังไม่เจอเชฟที่เอาดอกไม้ดอกผักชีไปประกอบอาหารเลยแต่ถ้าเกิดว่าเชฟต้องการก็คือติดต่อมาได้เลยเพราะมีตลอด
0: อ
1: ันนี้มันมีรสชาติเหมือนใบผักชีเลยเบลลองชิมดู
0: เดี๋ยวจะลองชิมด
1: ูเบลชิมจน
0: อ๋อ
1: ผักเต็มท้องเลยเดี๋ยวเหมือนผักชี
0: ผักชีเลยนะครับคุณผู้ชม
1: ผักชีเลย
0: คือปกติในเวลาเราเห็นต้นผักชีมันเป็นต้นเล็กๆตัวเตี้ยๆ
1: ใช่

0: ขึ้นเม็ดเต็มต้นมันก็จะแห้งตาย
1: อ๋ออ
0: ืม
1: ก็คือไอ้ผักชีที่เขาไปขายตามตลาดนั้นเขาก็จะเก็บในช่วงที่เขายังไม่ได้โตเต็มที่
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: อ๋ออ
0: ื
1: ตัวกว่าน
0: ม
1: ี้นิดนึงก็สามารถไปเด็ดแล้วก็ไปขายได้
0: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: ออ ื
0: ืมอันนี้คือแบบโตแก่แล้วก็โทรมตายไป
1: อืมครับผม
0: นี่อีกชนิดนึงค่ะแบ
1: อันนี้คือผักชีเหมือนกัน
0: ไม่ใช่ลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงใบก็ได้กินใบก่อน
1: ก็พวก
0: รสชาติเป็นไง
1: รสชาติ

0: เคยคุ้นหู
1: จริงเหรอ
0: ใครใครที่เก่งภาษาอาหรับลองพิมพ์เข้ามาได้นะครับ
1: ใช่นี่คือร็อกเก็ตสลัดซึ่งอาปลูกร็อกเก็ตเนี่ยตั้งแต่แรกๆที่ทำสวนผักเลยที่ไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นคนกิน
0: เออเอามาจากไหนครับแก
1: เมล็ดก็สั่งจากร้านเมล็ดพันธุ์ต่างประเทศเหมือนกันแล้วก็มีเรื่อยๆไม่มีลูกค้าแต่พอช่วงเนี้ยคนกินซาวาโดเขาก็กินร็อกเก็ต
2: คุณผู้ชมครับนอกจากที่นี่จะปลูกดอกไม้กินได้และพืชผักนานาชนิดตามแนวเกษตรอินทรีย์แล้วอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือการเลี้ยงผึ้งชนโรงซึ่งเป็นแมลงผสมเกสรขนาดเล็กที่ไม่มีเหล็กในและมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศภายในแปลงเกษตรแห่งนี้นั่นเองครับผึ้งชนโรงจะเก็บน้ำหวานและละอองเกสรจากดอกไม้ที่ปลูกอยู่ทั่วทั้งแปลงเพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำผึ้งชนโรงซึ่งมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์หอมอมเปรี้ยวและได้รับความนิยมในกลุ่มผู้รักสุขภาพการเลี้ยงผึ้งชนโรงควบคู่กับการปลูกดอกไม้และพืชผักจึงเป็นการเกื้อกูลกันอย่างลงตัวนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผสมเกสรทำให้พืชออกดอกและติดผลได้ดีขึ้นยังช่วยสร้างรายได้อีกช่องทางจากจำหน่ายน้ำผึ้งชนโรงสะท้อนให้เห็นถึงการทำเกษตรที่ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนนั่นเองครับ
0: ครับผมก็คือการเลี้ยงผึ้งชนโรงของเราก็คือว่าเหมือนว่าเขาเอาวัตถุดิบในการที่จะสร้างน้ำผึ้งผลิตน้ำผึ้งก็เอามาจากในส่วนของเราในฟาร์มของเราที่นี่เหมือนกัน
1: เพราะว่าเรามีดอกไม้เป็นหลักเขาก็เลยอยู่กินเกสรได้เยอะจริงๆเขาก็หากินได้ไกลๆเลยค่ะแต่ว่ามีอาจารย์มีครูเคยเอารังมาตั้งตรงนี้บอกว่ารังที่อยู่ตรงนี้มันน้ำผึ้งได้เร็วกว่ารังที่เขาตั้งที่อื่น
0: ครับผมเพราะว่าทีนี้ก็เรียกได้ว่าน้ำผึ้งชนโรงเองเขาก็ไม่ต้องทำงานหนักบินไปไกลๆไม่ต้องละแค่บินอยู่ในบริเวณที่รังของเขาอยู
1: ่ใช่ใช
0: ่ครับผมได้เยอะไหมครับ
1: ได้เยอะอยู่นะคะก็คือมีให้เวลามีคนมาก็จะได้ชิมน้ำผึ้งชนโรง
0: ครับผมที่น้ำผึ้งชนโรงนี้ครับก็ทำ

0: นี่นี่เนี่ยที่จริงแล้วผมจะเข้าไปใกล้นะครับผู้ชมครับแต่ว่าเข้าไปไม่ได้นี่นี่ขนาดที่ผมอยู่ไกลๆแบบนี้มันมาเกาะที่หัวเต็มไปหมดเลยเต็มทั้งหัวเลยนะครับผู้ชมโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวผมจะลองซูมดูใกล้ๆนะครับว่าเป็นยังไง
1: เบลีเขาเป็นเขามีกลุ่มชนรงค์ของเขาเองอยู่ข้างนอกใกล้ๆนี่ค่ะก็มีอุปกรณ์ส่วนอาไม่มีอะไรเลยมีแต่ดอกไม้
2: แต่ก็คือมีดอกไม้เป็นอาหารให
1: ้ใช่ค่ะเป็น

0: เดี๋ยวจะให้พาไปที่อื่นต่อ
1: พาไปที่อื่นต่อ
0: มีจุดไหนที่เด่นๆอีกไหม
1: ในสวนเนี่ยค่ะจริงๆมันก็แต่จริงๆมันก็เท่านี้เลยแต่สิ่งที่เบย์จะเห็นในสวนอ้าก็คือจะมีทุเรียน

0: ได้
1: อ๋อ
0: ก็จะไม่ฉีดไม่เคยฉีดพ่นอะไรเลยก็เราก็วนเวียนอยู่ในนี้มีแมลงจัดการกันเองแล้วก็ครั้งหนึ่งอาเคยไปขอสนับสนุนเป็นแมลงที่มาฆ่าแมลงกันเองจากเกษตรรามันนะคะเขาก็ให้มาเหมือนที่สวนจะมีหนอนเยอะเขาก็เอาให้เอาแมลงมาปล่อยแล้วแมลงก็มากินหนอนนั้นเพื่อเป็นการจัดการโดยธรรมชาตินะคะไม่ได้แบบ
1: คือเราเองก็ไม่ต้องทำงานหนัก
0: ใช่ค่ะ
1: โดยให้เขาทำกันเองเลย
0: เขาทำกันเองเลยแล้วก็มีรอยมีอะไรเราคิดว่าลูกค้าเราเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของสวนเราว่ามันจะไม่ได้แบบสวยเนียนมันจะมีร่องรอยของสัตว์ไทยนะคะ
1: ครับผมก็แปลงของกะนี่เป็นแปลงผสมผสานเลยก็ว่าได้เนา
0: ะ
1: มีทั้งทุเรียนมีทั้งดอกไม้แต่ว่าตอนนี้นี่หลักๆก็คือเรามีรายได้จากการปลูกดอกไม้ไว้ก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ทุเรียนนี้ยังกินไม่ได
0: ้ทุเรียนนี้ยังไม่ออกดอกช้าเพราะว่าไม่ได้แบบเร่งอะไรจริงๆงั้นถ้ารุ่นเดียวกันก็จะมีติดแล้วแหละ
1: แต่ว่าของกะนี่เน้นที่ดอกไม้ก่อน
0: ใช่ๆ
1: ครับผมคือแหวกแนวนะครับผู้ชมครับก็ค่อนข้างที่จะหายากนะคนทำ

0: สวนค่
1: อ
0: ะ
1: ื
0: แต
1: ม
0: ่
1: อือ
0: าม ตั้งใจตั้งแต่แรกเลยว่าอยากจะให้คนมา
1: อืม
0: แต่ว่ามันก็ไม่ได้เรียบร้อยหรอกแต่ถ้าคนมาก็ได้เดินเดินวน
1: แต่ก็อย่างน้อยของกะนี่ก็ทําเป็นแบบโซนโซนนี้ก็เป็นดอกไม้ชนิดนี้โซนนู้นก็จะเป็นผัก
0: ใช่
1: อะไร
0: ใช
1: ปร
0: ่
1: ะมาณน
0: ค
1: ี
0: ่
1: ้
0: ะ
1: อื
0: ค่
1: ม
0: ะอย่างที่นี่นะคะเวลาเพื่อนเพื่อนหรือใครมาก็จะกินจริงๆแล้วกินชาบูเป็นหลักเพราะว่ามันหยิบจับผักที่มีมาต้ม
1: อืม
0: แต่พอก่อนหน้านี้ค่ะได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ราชภัฏยะลานะคะอา
1: อ
0: จ
1: ื
0: า
1: อ
0: ร
1: ฮ
0: ย์
1: ึ
0: มีนาให้ไปเรียนรู้การทําเมนูพิเศษเฉพาะที่นี่
1: อืม
0: ที่เอาวัตถุดิบจากที่นี่มาทําเป็นเมนูไว้เสิร์ฟหรือไว้เป็นโปรดักต์ของสวนเลยเดี๋ยวจะให้แบได้ชิมรสชาติก
1: อ
0: ั
1: ื
0: น
1: มครับผมเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยครับผู้ชมครับไปก
0: ค
1: ันเ
0: ่
1: ละยครับ
2: อีกหนึ่งความพิเศษที่ไม่ควรพลาดของอาร์แกนิกฟาร์มคือสลัดโรสดที่คัดสรรวัตถุดิบจากแปลงเกษตรแห่งนี้โดยตรงมีทั้งผักสดดอกไม้กินได้และสมุนไพรนานาชนิดถูกเก็บจากสวนในวันเดียวกันก่อนนำมาปรุงอย่างพิถีพิถันเพื่อคงความสดกรอบและคุณค่าทางโภชนาการไว้ให้มากที่สุดนั่นเองครับ
1: อันนี้เป็นสลัดสดๆไหมครับเป็นสลัดออร์แกนิกที่เขาเพิ่งทําตอนนี้เขากําลังทํากําลังปรุงอยู่ในครัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับว่าสลัดที่นี่รสชาติ
0: ต้องมีน้ําจิ้มด้วยนะ
1: เขามีน้ําจิ้ม
0: ใช่ใช่ใช่แต่ก็ต้องกินคู่กับอาจารย์ด้วยทั้งประเทศอ๋อ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอ
1: ืมนี่ขนาดผมไม่ได้จิ้มกับอาจารย์นะรสชาติขนาดนี้เลยอร่อยนะครับดูผมว่าน่าจะเติมอีก
0: นี
1: ่อื้อหือสวยงามมากนะครับหน้าตาก็สวยงามอร่อยนะครับนี
0: ่อร่อยใช่ไหมแหมไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือน
1: นี่มากินสลัดอะไรสลัดออร์แกนิก
0: ใช่
1: มากินสลัดออร์แกนิกนะครับ
0: ไปจิ้มอันนี้เดี๋ยวอาราธ
1: อันนี้ก่อนเนี่ยให้ดูนะฮะสามสองหนึ่งแล้วก็ราดอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
0: เป็นอย่างไรบ้าง
1: อร่อยสดๆนะครับคุณผู้ชมไก่ก็กรอบผักก็กรอบทุกอย่างอร่อยนะครับบอกได้คำเดียวว่าอร่อยสมมติว่าคุณผู้ชมที่กำลังดูรายการของเราในวันนี้เนี่ยเขาอยากจะลองชิมดูบ้างติดต่ออะไรที่ไหนยังไงบ้างครับ
0: ติดตามเพจเลยเดี๋ยวจะอาจจะรับออเดอร์หรือว่าให้มาเวิร์กช็อปจริงๆเคยจัดเวิร์กช็อปม้วนสลัดโรด้วยม้วนเองกินเองเราเตรียมวัตถุดิบกับน้ำจิ้มให้ค่ะ
1: มีขายออนไลน์ไหม
0: มีค่ะตามในเพจได้เลยค่ะ
1: ส่ง
0: ในเมืองค่ะ
1: อันนี้ผมไม่ได้โกหกนะครับว่ารสชาติอร่อยจริงๆนะครับทั้งอาจารย์มันจะมีเปรี้ยวๆหวานๆในส่วนของน้ำแกงเนี่ยครับมันก็ จะมีรสชาติคล้ายๆกับถั่ว มีการผสมกับถั่วด้วยใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: อร่อยนะครับบอกได้คำเดียวนะครับว่าอร่อย

0: อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
1: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ

0: กลับมาแล้วเหรอลูก
1: ค่ะแม
0: ่รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
1: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวท่านั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรานำคุณผู้ชมมาอยู่ใจกลางเมืองประจวบคีรีขันธ์ค่ะและที่นี่คือพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ที่มีการรวบรวมเรื่องราวและพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยรวมถึงเรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดแสดงให้กับประชาชนได้รับชมค่ะที่นี่จะมีเรื่องราวความประทับใจและพระราชกรณียกิจอย่างไรบ้างนั้นนำคุณผู้ชมไปติดตามรับชมกันค่ะ

ครับผมนายภาคภูมิชุมภวรครับผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับก็เริ่มต้นในการที่จะก่อสร้างก็คือว่าเราอยากจะให้มีแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่เก็บเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็เหตุการณ์สำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเพื่อที่ว่าจะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2558นะครับแล้วก็แล้วเสร็จในปี2563นะครับแล้วก็เปิดอย่างเป็นทางการในปี2564ครับตอนนี้อยู่พิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์เนี่ยเราตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับอยู่เลขที่5/1ถนนสละชีพตำบลประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับในการในส่วนที่เป็นนิทรรศการจัดแสดงในอาคารพิพิธภัณฑ์นะครับก็เราเริ่มต้นด้วยการมีคณะทำงานในการที่จะเก็บข้อมูลนะครับให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์นะครับก็จะเป็นส่วนหลักๆก็จะเป็นอ้างอิงมาจากหนังสือสุดยอดในสยามที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็หนังสือศิลปะวัฒนธรรมประจำเมืองของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับใช้นี้อ้างอิงข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางวิชาการนะครับแล้วก็ในส่วนข้อมูลภาพเนี่ยเราก็ได้ทำเรื่องขอจากหอจดหมายเหตุที่กรุงเทพครับขออนุญาตใช้ภาพซึ่งโดยเฉพาะภาพที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกท่านที่เราจะใช้จัดแสดงอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับเราเป็นหมู่อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับ2ชั้นแล้วก็ส่วนที่เป็นห้องนิทรรศการเราจะแบ่งเป็น3ห้องแล้วก็ในส่วนห้องแต่ละห้องเนี่ยจะมีห้องซอยในการที่จะจัดนิทรรศการรวมทั้งสิ้น3อาคารแต่ว่าทั้งหมด15ห้องแสดงตัวรูปแบบอาคารทางสถาปนิกเป็นทางสถาปัตย์ใช่ไหมครับก็อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับทรงร่วมสมัยหลังคาทรงปัญญาครับแล้วก็มีพื้นที่สำหรับเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคารทั้ง3อาคารได้ตลอดอาคารชั้นที่2ที่เป็นอาคารแสดงนิทรรศการเนี่ยจะแบ่งเป็น3ห้องแสดงครับห้องใหญ่3ห้องแล้วก็ในแต่ละห้องก็จะมีซอยเป็นห้องนิทรรศการย่อยนะครับรวมทั้ง3ห้องเนี่ยมีทั้งหมดรวมนิทรรศการย่อยด้วยก็จะเป็นทั้งหมด15ห้องนิทรรศการในส่วนของอาคารหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของประจวบคีรีขันธ์เมืองสวยงามก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็คือประจวบคีรีขันธ์เมืองสวยงามเนี่ยเราถอดมาจากคำขวัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็คือเมืองทองเนื้อก้าวมะพร้าวสับปะรดสวยสดหาดเขาถ้ำงามล้ำน้ำใจก็ใช้คำข้างหน้าครับมาเป็นประจวบคีรีขันธ์เมืองสวยงามนะครับแล้วก็อีก3ห้องนะครับก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับการถวายพระเกียรติของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยห้องอัครศิลปินนะครับก็เป็นห้องแสดงพระราชวิภาคทางศิลปวัฒนธรรมของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ส่วนอีกห้องถัดไปก็จะเป็นห้องอัครพิรักษ์ศิลปินซึ่งเป็นห้องที่ด้านหลังของเรานี้นะครับก็จะเป็นจัดแสดงพระชีวภาพทางศิลปวัฒนธรรมของพระพันปีหลวงนะครับแล้วอีกห้องถัดไปก็จะเป็นห้องวิสิตศิลปินนะครับก็จัดแสดงพระชีวภาพทางศิลปวัฒนธรรมของสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนอาคารที่2นะครับก็จะเป็นประกอบด้วย4ห้องแสดงนะครับก็จะเป็นห้องกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเราเนี่ยจะมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่สำคัญก็คือจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแล้วก็ไทยทรงดำแล้วก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ข้างล่างก็จะเป็นไทยมุสลิมไทยพุทธแล้วก็ไทยจีนครับส่วนห้องถัดไปก็จะเป็นห้องวิถีชีวิตคนประจวบก็ประจวบคีรีขันธ์ก็จะเป็นวิถีชีวิตของการทำไร่ทำสวนแล้วก็ทำเป็นอาชีพประมงนะครับถัดไปก็จะเป็น
ห้องเมืองหน้าด่านนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแสดงข้อมูลของด่านสิงห์ขอนนะครับด่านสิงห์ขอนเนี่ยก็คือเป็นด่านชั่วคราวที่เป็นด่านชายแดนนะครับระหว่างของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับเมืองมะลิดของประเทศเมียนมานะครับซึ่งเดิมเส้นทางนี้เป็นเส้นทางการค้าข้ามสมุทรโบราณก็คือสมัยก่อนเรือจะเข้ามาจอดที่อ่าวประจวบแล้วก็ขนสินค้าข้ามช่องสิงห์ขอนนะครับลงไปที่มะลิดเพื่อที่จะค้าขายกับไปอินเดียนะครับก็อันนี้ก็เป็นความสถานที่สำคัญของจังหวัดประจวบอีกที่หนึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นห้องวัฒนธรรมบ้านเรานะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับทุกอำเภอทั้ง8อำเภอตั้งแต่อำเภอหัวหินอำเภอปานบุรีอำเภอสามระยอดอำเภอกุยบุรีอำเภอเมืองอำเภอทับสะแกอำเภอบางสะพานแล้วก็อำเภอบางสะพานน้อยก็เป็นข้อมูลพื้นฐานทางด้านวัฒนธรรมของแต่ละอำเภอของจังหวัดส่วนอาคารที่3นะครับก็จะมีทั้งหมด6ห้องแสดงนะครับก็จะเป็นห้องแรกจะเป็นห้องกิมหลินสุวรรณภูมิคาบสมุทรมาเลยูก็คือถ้าเราดูในแผนที่โบราณนะครับของสมัยอยุธยาเนี่ยก็จะมีบันทึกไว้ว่าดินแดนตรงประจวบคีรีขันธ์เนี่ยชาวจีนเขาจะเรียกเราว่ากิมหลินก็คือความหมายคือเป็นดินสุวรรณภูมิครับก็เป็นที่ผมบอกแล้วว่าเป็นช่องทางการค้าตั้งแต่สมัย เรือเดินทะเลสมัยโบราณครับแล้วก็ห้องถัดไปก็จะเป็นพระบารมีปกเกล้าอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพระบารมีปกเกล้า

หลวงหัวหินนะครับแล้วก็เป็นรัชกาลที่9ก็อย่างที่ได้นำเรียนเบื้องต้นไปแล้วว่าใช้ในรูปของคณะกรรมการแล้วก็หาจากแหล่งที่อ้างอิงได้นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะว่าในระหว่างที่ทำการก่อสร้างอาคารนะครับฝ่ายนิทรรศการก็จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลควบคู่กันไปแล้วก็คัดกรองว่าข้อมูลใดที่เหมาะสมที่จะนำเข้าจัดแสดงก็ใช้เวลานานพอสมควรครับในส่วนนิทรรศการที่ของที่เกี่ยวเนื่องกับพระพันปีหลวงนะครับก็จะเป็นห้องเฉพาะเลยก็คือห้องอัครพิลักษ์ศิลปินนะครับในห้องนี้ก็จะนำเสนอพระอริยภาพด้านศิลปะวัฒนธรรมของพระองค์ท่านนะครับในส่วนที่เป็นหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องของที่พระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณในการที่จะส่งเสริมการทอผ้านะครับที่ชุมชนบ้านเขาเต่าที่หัวหินนะครับซึ่งก็พระองค์ท่านก็ได้พระราชทานนะครับพระมหากรุณาธิคุณมาแล้วก็ได้นำช่างทอจากราชบุรีมาฝึกให้กับชาวบ้านที่นั่นนะครับแล้วก็ดำเนินการพัฒนาก็เรื่อยมานะครับปัจจุบันนี้ผ้าทอเขาเต่าถือว่าเป็นผ้าทอมือที่มีเอกลักษณ์แล้วก็มีคุณภาพที่ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งเสริมเรื่องการตลาดเรื่องรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างค่อนข้างมีชื่อเสียงพอสมควรเลยนะครับกี่ทอผ้าก็กี่ตัวนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ทอผ้าบ้านเขาเต่านะครับซึ่งทราบว่าเป็นกี่ทอผ้ากี่กระตุกชุดแรกนะครับที่ได้รับพระราชทานจากพระองค์ท่านนะครับก็ทางศูนย์ผ้าทอเขาเต่าก็ให้ความอนุเคราะห์นะครับให้เรามันจัดแสดงที่ดีด้วยแล้วก็เพื่อถวายพระเกียรติแล้วก็ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยครับผมมีส่วนร่วมตั้งแต่การเริ่มก่อสร้างอาคารนะครับการกำหนดราคากลางการหาผู้รับจ้างแล้วก็การก่อสร้างตรวจรับงานนะครับในส่วนที่เป็นอาคารนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นนิทรรศการที่เป็นข้อมูลก็มีส่วนที่อยู่ในคณะทำงานในการที่จะจัดทำข้อมูลที่จะจัดแสดงในอาคารพิพิธภัณฑ์นี้ด้วยก็คือเริ่มตั้งแต่มีสูตรเริ่มตั้งแต่แรกครับจนถึงปัจจุบันตัวพิพิธภัณฑ์เนี่ยถ้าในส่วนของอาคารถ้าเป็นในส่วนของอาคารแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนะครับในการที่จะให้บริการประชาชนเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะมีความสะดวกสบายมีความพร้อมนะครับแต่ว่าในส่วนที่เป็นเรื่องของข้อมูลหรือว่าวัตถุแสดงในพิพิธภัณฑ์อ่ะก็ทางเราก็ได้ช่วยกันดูว่าเราควรจะที่จะเพิ่มอะไรเข้าไปได้อีกในส่วนนี้เราด้วยพื้นที่เนี่ยมันฟิกลงไปแล้วนะครับแต่ทีนี้ว่าเราทำอยู่ก็คือเราใช้วิธีการก็คือว่าเราหาข้อมูลเพิ่มจากเรื่องที่เป็นเรื่องหลักๆในพิพิธภัณฑ์แล้วก็ทำในรูปของสื่อออนไลน์ก็จะติดเป็นคิวอาร์โค้ดไว้แล้วก็ถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวหรือว่าเด็กเยาวชนเข้ามาเนี่ยอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะสแกนเข้าไปแล้วก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนนึงคือว่าเราอยากจะทำพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เนี่ยนอกจากเป็นการจัดแสดงข้อมูลอย่างเดียวเราก็จะส่งเสริมเรื่องของกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมก็คือเป็นพื้นที่ของชุมชนนะครับให้เข้ามาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นงานอาร์ตงานศิลปะเนี่ยซึ่งเราก็จะจัดกันเป็นประจำทุกปีนะครับก็จะเป็นการประกวดวาดรูปเยาวชนเรื่องในวันพ่อแห่งชาติหรือว่าวันแม่แห่งชาตินะครับก็เมื่อประกวดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะคัดรูปภาพของน้องๆนะครับจัดแสดงเป็นนิทรรศการศิลปะไว้นะครับก็ที่ผ่านมาก็จะมีนักท่องเที่ยวเพราะที่นี่นักท่องเที่ยวต่างชาติก็ค่อนข้างเข้ามาเยอะก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ชื่นชอบ

ล้วก็บางผลงานก็สามารถที่จะจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวได้นะครับก็มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเคยมาซื้อภาพของน้องๆไปนะครับภาพละ1,500นะครับนักท่องเที่ยวเขาประทับใจเป็นรูปฟังก์ชันไทยแล้วก็เป็นเรื่องราวอะไรเงี้ยครับก็ยังพยายามที่จะเสริมกิจกรรมเข้าไปเรื่อยๆว่าเราเป็นพื้นที่นะครับสำหรับเรื่องของคนที่ชอบเรื่องศิลปวัฒนธรรมนะครับผมในฐานะที่เป็นข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ผมรู้สึกคือดีใจมากครับที่ได้มาทำงานอยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรมอยู่ตรงนี้ก็คือภารกิจหลักของเราก็คือว่านอกจากเรื่องของการรักษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็นำมาที่จะส่งเสริมให้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจหรือเป็นซอฟต์พาวเวอร์อะไรเงี้ยครับนอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยภารกิจหลักของสำนักงานของกระทรวงวัฒนธรรมก็คือว่าเราต้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติด้วยนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยเราผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่เด็กนะครับเพราะว่าเราโชคดีที่ว่าเราเกิดมาในช่วงวัยที่เราได้เห็นพระองค์ท่านผ่านสื่อหรือว่าผ่านเหตุการณ์ต่างๆมากมายครับก็ทุกครั้งที่ได้เห็นพระองค์ท่านทั้งทุกๆพระองค์ครับก็ผมคิดว่าความรู้สึกน่าจะคล้ายกันเราจะรู้สึกแบบตื่นตันแล้วก็มันปิ่มอยู่ในใจครับก็คือในส่วนที่เป็นประสบนิกรนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมก็รู้สึกดีใจมากครับถือว่าเป็นบุญกุศลของผมดีกว่าที่ได้มาทำงานตรงนี้ครับตอนนี้นอกจากว่าในภาระงานของเราที่เราขับเคลื่อนในเรื่องการเทิดทูนกันอยู่แล้วเนี่ยที่อยากจะทำก็คือว่าอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกของพวกเราเนี่ยที่เรารู้สึกคล้ายๆกันเนี่ยให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นเจนหลังๆถัดจากเราไปเนี่ยซึ่งคือเขาไม่ได้มีโอกาสที่ได้อยู่ในบรรยากาศอย่างเรานะครับก็อยากจะเก็บความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็พยายามจะถ่ายทอดให้กับน้องๆที่เป็นรุ่นหลังๆรุ่นใหม่ๆนะครับในรู้สึกที่มันดีๆอย่างเราที่เราเคยรู้สึกแล้วก็เราได้รับพระมหากรุณาธิคุณกันมาโดยตลอดก็จะเป็นในส่วนนั้นครับพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ของเรานะครับก็เปิดทุกวันเวลาราชการนะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแล้วก็ถ้าเป็นหมู่คณะสถานศึกษาหรือว่าองค์กรก็รบกวนแจ้งให้ทราบล่วงหน้านิดหนึ่งเพราะว่าเราจะได้เตรียมเรื่องสถานที่แล้วก็เจ้าหน้าที่ในการนำชมนะครับก็ขอเชิญที่มาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นอกจากจะท่องเที่ยวไปตามสถานที่ที่เรามีความสวยงามแล้วนะครับก็แวะมาเยี่ยมที่พิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ของเรานะครับก็จะได้เราจะได้ข้อมูลความรู้เรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่บางครั้งเราอาจจะไม่ได้รับรู้อย่างลึกซึ้งนะครับก็เชิญชวนแล้วก็อยากให้มาร่วมทำกิจกรรมที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยได้จัด อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็เราอยากจะให้พิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ของเราเนี่ยเป็นแหล่งที่จะให้ทุกคนทุกคนทุกเพศทุกวัยนะครับได้มาเรียนรู้มาซึมซับแล้วก็มาเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในอดีตของเรานะครับเพื่อที่ว่าจะเมื่อเราเรียนรู้เข้าใจอดีตแล้วเราก็จะได้เอาไปรับใช้ปัจจุบันแล้วก็ร่วมกันสร้างสรรค์อนาคตที่มันที่เป็นอนาคตที่มีความงดงามของพื้นแผ่นดินไทยเราต่อไปพักหน้าครับ

สวัสดีค่ะชื่อนางสาววรรณไสยนาวัฒนาวงศานะคะตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเพิ่งได้เข้ามารับตำแหน่งเป็นวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มาเมื่อไม่นานนี้เองค่ะเดิมก็อยู่ที่จังหวัดนราธิวาสนะคะในเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะคะก็มีเรื่องราวที่ประทับใจมากมายเลยค่ะแล้วก็พระองค์ท่านเองท่านทรงมีพระเมตตาแล้วก็พระมหากรุณาธิคุณให้กับประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสเองซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าพระองค์ท่านนะคะเมตตาประชาชนราษฎรของประเทศไทยอยู่แล้วค่ะในส่วนของพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะคะตอนที่เสด็จไปที่นราธิวาสแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ท่านก็เล็งเห็นถึงความขัดสนในเรื่องราวของอาชีพรายได้ของประชาชนในพื้นที่นะคะก็ได้ส่งเสริมให้แม่บ้านนะคะผู้หญิงที่มีครอบครัวได้มีอาชีพเพื่อที่จะมาจุนเจือครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศิลปาชีพเองในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากย่านลิเผานะคะการปักผ้าไหมน้อยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำกระจุเสือกระจูดนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในเรื่องของที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะพระพันปีพระองค์ให้ความสำคัญว่าในพื้นที่ของนราธิวาสที่เป็นทะเลนะนะคะเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำแล้วก็ในช่วงตรงที่พื้นที่ของหาดนราธิวาสแล้วก็อ่าวมะนาวนะคะในส่วนตรงนั้นนะคะสัตว์น้ำไม่มีที่อยู่ก็เลยมีดำริให้มีการนำเหมือนกับว่าโบกี้รถไฟที่ปลดระวางนะคะไปหย่อนในพื้นที่เหล่านั้นเพื่อที่จะให้เป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำค่ะแล้วก็มีปะการังขึ้นซึ่งตอนนี้ในพื้นที่เหล่านั้นนะคะมันทอดยาวไปถึงจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ที่มีสัตว์น้ำทะเลที่อุดมสมบูรณ์จนถึงปัจจุบันนะคะเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่พวกเราชาวนราธิวาสเองรู้สึกปลาบปื้มเหมือนแวร์เองอ่ะแวร์รู้สึกดีใจมากที่เป็นคนนราธิวาสถึงแม้ว่าตอนที่เราได้รับราชการแล้วพระองค์ท่านไม่ได้เสด็จลงไปแต่ว่าที่นั่นก็ยังมีเรื่องราวของพระพันปีหลวงรัชกาลที่9แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่เสด็จไปเยี่ยมชาวนราธิวาสนะคะนอกจากนี้เองก็ในทุกๆปีค่ะสมเด็จกรมพระเทพก็ไปเสด็จเยี่ยมเยือนประชาชนชาวนราธิวาสนะคะซึ่งในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่ะก็เป็นช่วงที่พระสมเด็จกรมพระเทพก็เสด็จลงไปค่ะซึ่งพวกเราชาวนราธิวาสก็จะมีโอกาสในการรับเสด็จพระองค์ท่านในทุกปีค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวระหว่างเรากับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่คิดว่าเราเป็นคนโชคดีมากๆที่ได้เกิดมาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยค่ะให้ความสำคัญแล้วก็ให้ประชาชนทุกเหล่านะคะทุกหมู่เหล่าอยู่อย่างสงบสุขอะค่ะทางแวร์เองแล้วก็ทีมงานก็ได้เข้าไปเยี่ยมของผ้าทอเขาเต่าแล้วนะคะแล้วก็ได้ทราบเรื่องราวว่าจุดเริ่มต้นของผ้าทอเขาเต่าก็มาจากพระองค์ท่านนะคะทีนี้ก็มีความตั้งใจว่าอยากจะส่งต่อแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวของผ้าทอเขาเต่าแม้กระทั่งในเรื่องของลายผ้าวิธีการผลิตแล้วก็การได้มาการรักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะต้องถ่ายทอดให้ทุกคนคนประจวบเองแล้วก็คนที่อยู่ข้างนอกได้รับรู้ว่าเรื่องราวของเขาเต่าแล้วก็ผ้าทอของเขาเต่าอะค่ะมันมีสตอรี่ที่มีคุณค่าแล้วก็ควรที่จะมีการอนุรักษ์ตั้งแต่ของดั้งเดิมจนถึงการปรับให้มันเป็นผ้าที่มันทันสมัยแต่ก็ยังคงความเป็นเขาเต่าความเป็นอัตลักษณ์ดั้งเดิมของประจวบอยู่อะค่ะอันนี้ก็เป็นความตั้งใจอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะซึ่งเราเองก็กำลังที่จะเริ่มต้นว่าเราจะทำสตอรี่เล่าเรื่องราวอะไรยังไงให้กับเขาเต่าเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับคนในพื้นที่

ประจวบเขาได้ทราบซึ้งถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ก่อนเบื้องต้นนะคะแล้วก็จะมีสเต็ปต่อไปเรื่อยๆค่ะซึ่งทางสำนักงานเองก็ได้วางแผนแล้วนะคะก็จะพยายามอย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของคนประจวบอะค่ะค่ะที่จริงแล้วเรื่องราวของประจวบอะน่าสนใจไม่แพ้กับพื้นที่เก่าที่แวเคยอยู่แล้วที่แวเคยอยู่นะคะซึ่งประจวบเองมีเรื่องราวตั้งแต่ 3,000 ปีที่แล้วนะคะย้อนมาแล้วก็มีราชการตั้งหลายราชการที่มาที่นี่นะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เหมือนกับว่าเป็นเมืองที่ไม่ได้รีบร้อนนะคะเป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะ slow life แล้วก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะสงบนะคะสิ่งเหล่านี้คิดว่าณตอนนี้เท่าที่ตัวเองมาอยู่ไม่นานเนี่ยได้สัมผัสว่ามันยังมีการประชาสัมพันธ์หรือว่าการสื่อให้คนข้างนอกเห็นอ่ะยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่ค่ะก็เป็นสิ่งที่ท้าทายนะคะสิ่งที่ท้าทายว่าในเมื่อมันเป็นประจวบอาจจะเป็นเมืองท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเนี่ยที่เราจะทำยังไงให้มันควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมค่ะมันจะต้องตีตื้นคำว่าการรู้จักวัฒนธรรมการรู้จักประวัติศาสตร์เนี่ยมันช่วงแรกๆมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาอย่างที่บอกใช้เวลาเพราะว่าที่นี่เขารู้จักในนามเมืองท่องเที่ยวแต่เราจะทำยังไงให้เมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เชิงวัฒนธรรมค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับสำนักงานวัฒนธรรมซึ่งเราเองได้วางแผนและขอดำเนินการในการทำโครงการในปี71ค่อนข้างพอสมควรที่จะรองรับที่นี่นะคะก็พยายามที่จะให้ทางประจวบเองเป็นเมืองท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมของประจวบอะค่ะความรู้สึกจริงๆแล้วนะคะก็อย่างที่บอกก็คือภาคภูมิใจแล้วก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพวกเราทุกคนนะคะที่เป็นคนโชคดีคนหนึ่งนะคะที่เกิดมาในแผ่นดินก็คิดว่าสิ่งนี้ก็จะสร้างให้ประเทศไทยแล้วก็ความเป็นคนไทยมันน่าอยู่มากขึ้นนะคะนักกรจะลาลงไปไกลความรักเราคงอยู่คู่กันไปในหัวใจคงอยู่และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวบางส่วนของพระราชกรณียกิจของพระองค์เท่านั้นนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจเดินทางมาได้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: กลับมาแล้วเหรอลูก
1: ค่ะแม
0: ่รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
1: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวฉะนั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ

ู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลกหลงรัก

0: ิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นรักคุณแม่เอ้ย
1: บ้านไม้กึ่งปูนที่ต่อเติมจากยุ้งข้าวตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านทุ่งค้ออำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาเป็นที่อยู่ของสองหญิงชราคนหนึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงอีกคนตาบอดสนิทแต่กำเนิดบุญศรีแก้วสดหรือป้าศรีหญิงพิการทางการเห็นวัย57ปีที่ต้องดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงมากว่า8ปีด้วยการรับจ้างนวดทั้งที่บ้านและสถานพยาบาลใกล้บ้านรายได้จากการนวดทั้งหมดป้าศรีนำมาใช้ในการดูแลรักษาแม
2: ่ป้าศรีคะอยากให้ป้าศรีเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าป้าศรีเริ่มมองไม่เห็นตั้งแต่ตอนไหน
3: ตั้งแต่เกิดเลยค่ะ
2: ยังไงคะ
3: พอเกิดมาก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะ
2: คือมองไม่เห็นตั้งแต่กำเนิดเลย
3: ใช่
2: แม่ได้เล่าให้ฟังยังไงบ้างคะ
3: แม่บอกว่าแม่เลี้ยงหมูแต่ก่อนแล้วหมูมาชิงข้าวไก่แม่ก็ตีไก่นั่นน่ะแล้วแม่ว่าเออมันเป็นไรมันเอาตามหมูไปแล้วแม่จะเลี้ยงหมูให้อย่างดีแม่บอกว่า
2: แม่บอกว่าไม่เป็นไรถ้าป้าศรีเกิดมามองไม่เห็นแต่แม่ก็จะเลี้ยงดูอย่างดี
3: ใช่จ้ะ
2: ป้าศรีมีเหตุการณ์ความทรงจำในวัยเด็กยังไงบ้างฮะ
3: มันอยากจะไปโรงเรียนเหมือนเพื่อนเขาแล้วก็ไปยังไงไม่มีตามองไม่ได้ป้าศรีแล้วก็ตำข้าวไม่ให้ตำข้าวแล้วก็ขูดมะพร้าวแล้วก็ไปถอนกล้าเนาะ
2: ตอนนั้นนะคะป้าศรีเริ่มรู้ตัวเองว่ามองไม่เห็นตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่คะ
3: ตั้งแต่เกิดเลยจ้ะ
2: ที่ป้าศรีแบบพอเกิดมาแล้วอ่ะ
3: เป็นแบบนี้เลย
2: ก็คือเหมือนกับว่าสักสามขวบสี่ขวบไหม
3: ไม่มีเออจะกลัวเลยไม่ได้กำหนดเลย
2: ก็คือพอเรามองไม่เห็นเนี่ยรู้สึกน้อยใจอะไรยังไง
3: น้อยใจเนี่ยถ้าร้องไม่รู้จะน้ำตาหมดไม่รู้กี่หมื่นหยด
2: ยังไงอะคะตอนนั้นความรู้สึกยังไงคะ
3: จะขาดตัวตายเออผูกคอมันจุกบอกคุณมันหุงข้าวได้ไหมมันทำอะไรได้มั่งไม่อยากตอบคำถามเลยเจ็ดวันอาบน้ำสักหนึ่งครั้งดูแลขายกันของเด็กๆมันก็มาซื้อมันสงสารป้าศรีเด็กอยู่ที่นี่เอ็มเลยคนแม่ไปซื้อขนมมาให้พ่อไปซื้อมาให้พี่ไปซื้อมาให
2: ้ก็คือตอนนั้นรู้สึกแบบน้อยใจ
3: น้อยใจตัวเองที่ไม่เหมือนเพื่อนแม่บอกไม่ต้องน้อยใจไงแม่พาไปหัดเย่อแม่พาไปทำบัตรประชาชนพ่อไม่ต้องพาไปดอกเบิกเขามันไปไหนไม่ไปนั่นแล้วทีนี้ก็ผิดเลยทำที่ดินก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทุกอย่างต้องไปทำแบบประชาชนแม่พาไปมีงานอะไรแม่ก็พาไป
2: อันนี้ทำให้ป้าศรีแต่แม่ก็ยังพาให้ป้าศรีได้ไปนู่นนี่นั่นอยู่
3: พาไปทุกคนพี่ๆหลานๆน้องๆไปทุกคนเลยค่ะพาไปทุกคน
2: ป้าศรีมีพี่น้องกี่คนคะ
3: เจ็ดคนแต่ตอนนี้เหลืออยู่ห้าคน
2: แล้วป้าศรีหลังจากที่พ่อป้าศรีโตมาเนี่ยดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
3: เนี่ยก็เปิดแก๊สอุ่นแกงแล้วก็หุงข้าว
2: ในช่วงระหว่างที่โตเนี่ยเพื่อนๆเขาไปเรียนกันใช่ไหมคะป้าศรีไม่ได้ไปเรียนเลย
3: ไม่ได้ไปเรียนแต่ผลเบลลืมหมดไปกับครูลิฟินเนี่ยค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อก็ได้มีการเรียนอักษรเบลอยู่ด้วยช่วงที่โตมาพี่ๆน้องๆก็ไปเรียนกันที่บ้านดูแลกันยังไงคะ
3: โอ้ไปก่อนป้าศรีเลี้ยงลูกของน้องชายเลี้ยงแม่ก็ทำกับข้าวได้พี่ดู
2: ป้าศรีก็คอยช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัวด้วย
3: ใช่
2: ตอนที่แม่ยังไม่ป่วยเนี่ยมีความทรงจำยังไงบ้างคะป้าศรีได้ไปเที่ยวไหนอะไรไงบ้างคะ
3: ทั้งนั้นพาไปทำบุญไปวัดไปทอดกฐินไปทอดผ้าป่าอะไรแบบนี้ค่ะไปทุกแห่งที่ตกไปทุ่งตะนูแล้วไปนามงแล้วก็ไปแม่เปี๊ยะไปช่วย
2: ตอนไปทำบุญไปไหว้พระนี่ได้ขอได้อธิษฐานอะไรบ้างคะ
3: ได้ขอค่ะชาติหนึ่งขออย่าเกิดเป็นแบบนี้อย่าทำบุญให้ไม่ชาตินี้ค่ะไม่เกิดเป็นชาตินี้

0: อืมอันนี้จะทำให้เห็นว่าแม่รักป้าศรีม
1: ใช
0: า
1: ่
0: ก
1: พ่อก็รักพ่อจะฟักลูกตาให้ถ้าใครมาทำร้ายสีกูเอาเรื่องพ่อก็บอกนะพ่อแล้วอีกคนก็มาแล้วจะเลี้ยงไหมนี่พ่อแล้วไปไหนล่ะเกิดมาแล้วต้องเลี้ยงเหมือนเพื่อนกันนั่นแหละ
0: อืมทั้งพ่อทั้งแม่ก็รักป้าศ
1: คร
0: ี
1: ับ
0: ป้าศรีก็ได้ความรัก
1: ค่ะ
0: จากพ่อแล้วก็แม่ทั้งป
1: พ
0: ้า
1: ี่
0: ศรี
1: น้องๆค่ะทุกคนเลย
0: อืม
1: ค่ะ
0: ทำให้ป้าศรีมีกำลังใจ
1: ใช่
0: ทุกวันนี้
1: ค่ะ
0: อ
1: เ
0: ื
1: ราม ชื่ออยู่ตรงนี้อยู่วันนี้ค่ะ
0: อืมมีช่วงที่แบบท้อแท้ที่สุด
1: มี
0: ไหมคะป้าศรีช่วง
1: ม
0: ไห
1: ี
0: นคะ
1: ช่วงที่ว่าอยู่คนเดียว
0: ยังไงคะ
1: มันงงเลยว่าเอานิ้วไปแย่ในปากไฟดีกว่ามันได้จบไปเบื่อในชีวิตนี้ไม่อยากอยู่แล้ว
0: อืมมันความคิดนี้เข้ามาบ่อยไหมคะหรือว่าแค่เป็นบางช่ว
1: บ่
0: ง
1: อย
0: อื
1: เพราะเพื่อนก็ไปนั้นไปนั้นทำไมยังได้ไปบ้างในครูพาไปเที่ยวเซนชั่นมือหนึ่งเขาจูงลูกเขาจูงพี่ครูพี่อื่นพี่อื่นท่าน
0: แล้วแต่ละวันนี้ป้าศรีต้องดูแลแม่ยังไงบ้างคะ
1: นั่นแหละหุงข้าวแล้วก็ป้อนข้าวแล้วก็เช็ดตัวให้แม่

0: ป้าศรีดูแลแม่มาตั้งแต่ช่วงไหนคะ
1: แม่ติดเตียง8ปีผ่านมาแล้วค่ะ
0: ตั้งแต่ช่วงที่แม่ติดเตียงก่อนที่แม่ยังไม่ติดเตียงป้าศรีช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าใช้ชีวิตกันยังไง
1: แม่ก็ทำกับข้าวกินทอดปลาแล้วไปหั่นใหญ่ไงเอาของไปขายเอาแบบใครเอาทุกอย่างมะพร้าวไปขายที่หั่นใหญ่แล้วลากไปถ้ามีคนคอยไปจงก็นั่นก็มาทอดปลาให้เป็นโคมโคมแม่พี่กิน
0: คือช่วงที่แม่ยังไม่ป่วยก็แม่ก็ชวนป้าศรีไปขายของไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเลยแต่พอแม่มาป่วยติดเตียงก็กลับกันป้าศรีก็มาดูแลแม่แทนรักแม่มากไหมป้าศรี
1: รักชุดชีวิตเลยรักกว่าชีวิตเลยอีกพ่อแม่บังเกิดเกล้าละในบ้าน
0: ป้าศรีเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งถ้าไม่มีแม่นี่จะยังไงจะอยู่ยังไง
1: มาจุดไปกับแม่ด้วยวันนั้นพ่อมาคือว่าเอาไปไปพ่อสี่พร้อมไปกับพ่อพ่อไม่ได้ต้องดูแม่ว่าเดี๋ยวจะทำให้ดีที่จะทำได้นะลูกพ่อนะพ่อก็ไม่ไปไหนอยู่แถวนี้คอยดูแลพี
0: ่แล้วตรงนี้ป้าศรีให้กำลังใจตัวเองยังไง
1: สู้สู้สีจนได
0: ้บางคนมีพี่

0: เพื่อนร่วมงานป้าศรีเขาบอกว่าคนที่เขาพร้อมหรือว่าปกติอยู่ก็ยังทำได้ไม่ดีเท่าป้าศรีอันนี้ป้าศรีรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: รู้สึกดีใจอบอุ่นเพื่อนดีทุกคนเลยเอาข้าวหยิบปลาให
0: ้
1: มันรู้ไงมองกินเขาไม่นั่งเกลียดเลยค่ะแล้วพี่มองให้ไม่เหมือนกับคนอื่นแต่เขาช่วยเหลือทุกอย่างเลยค่ะ
0: ก็คือไม่ใช่เพียงแค่พี่ศรีที่ดูแลแม่จะมีพี่ๆน้องๆคนอื่นมาคอยช่วยดูแลอยู่แต่พี่ศรีก็จะใกล้ชิดแล้วก็อยู่กับแม่ทุกวันนี้ก็คือหาเลี้ยงตัวเองด้วยการนวดยังไงบ้างพี่ศรีช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
1: แต่ก่อนนั้นพี่ขายขนม3วันได้20บาทแล้วพี่ไปเรียนนวดดีกว่าย
0: ังไงคะจุดเริ่มต้นของการนวดเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: คนนั้นขายขนมเยอะแยะขายขนมเสร็จแล้วไปเรียนนวดเรียนนวดไปนวด
0: แล้วใครเป็นคนชักนำพี่ศรีเข้าวงการนวด
1: โป๊ะอัธจิตอะค่ะพี่จะหนู
0: ยังไงคะเขามาบอก
1: เองไปเรียนนวดน้องศรีน้องยินดีก็สุขาน้องยินดีแล้วก็พาไปจดทะเบียนคนพิการที่สาลากลางหลังเก่านี่ค่ะเราจึงมาพบไปนวดน้องศรีไปนวดกับใครคุ้นดีคุ้นอยู่กลางหวานก็เปิดร้านอยู่ที่นวด
0: ก็จะมีเครือข่ายของพี่ๆผู้พิการทางการเห็นเหมือนกัน
1: มีเยอะอย่างนี
0: ้กำลังใจสำคัญของพี่ศรีคือ
1: แม่อยู่ที่แม่ที่เป็นแม่ทุกวันนี
0: ้รายได้ทั้งหมดที่หามาทุกอย่างที่มีก็คือเอาให้แม่
1: ใช่ค่ะ
0: ป้าศรีมีอะไรอยากจะบอกหรือให้กำลังใจคนที่กำลังท้อแท้สิ้นหวัง
1: เนี่ยทำแบบป้าศรีแม่ค่ะต่อสู้ชีวิตเลี้ยงดูแม่หาอะไรได้ทำแบบนี
0: ้แล้วเวลาท้อต้องทำยังไง
1: ท้อก็อยู่คนเดียวไม่พูดกับใครเลย
0: มันยิ่งท้อไปอีกไหมป้าศรีแล้วเราจะให้กำลังใจตัวเองยังไงอะถ้าอย่างนั้น
1: สู้สู้สีทนได้ดูตั้งให้จริงจนได
2: ้น้ำหนักมือในการกดบีบดัดดึงทำให้บ่งบอกได้ถึงประสบการณ์นวดอันยาวนานของป้าศรีใส่ใจในรายละเอียดโดยการจดจำลักษณะคนไข้จากการสัมผัสเสียงโทรศัพท์ในการนัดหมายจึงมีมาอย่างไม่ขาดสายทำให้ป้าศรีต้องตระเตรียมดูแลแม่ให้เรียบร้อยก่อนเดินทางเกือบ10กิโลเมตรเพื่อไปนวดให้คนไข้ต่อวันป้าศรีสามารถรับคนไข้ได้อยู่ที่ 2-4 คนแต่หากวันไหนแม่มีอาการป่วยหนักนัดวันนั้นก็ต้องยกเลิกไป

0: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำบ่อมนะครับมีบุคลากรทั้งสิ้นเนี่ย16ท่านนะครับที่นี่เนี่ยให้บริการทางด้านสุขภาพแล้วก็คือผมเนี่ยเล็งเห็นว่าผู้พิการเนี่ยที่ผมไปดูแลอยู่ตอนนี้หลายท่านมากแต่สุดท้ายไม่นึกว่าผู้พิการที่ดูแลอยู่เนี่ยเขามีความสามารถซึ่งแต่ละท่านเนี่ยก็มีความสามารถที่หลากหลายนะครับผู้พิการเนี่ยก็คือสิ่งที่เขาขาดไปเนี่ยมันจะถูกทดแทนด้วยความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งแหละผมมั่นใจผมยังมั่นใจมาตลอดว่าผู้พิการเนี่ยไม่ว่าสมมติแขนขาดแต่เขาความคิดความอ่านความตั้งใจเขามากกว่าคนปกติเยอะมากเขาจะมาก่อนและกลับหลังนี่เป็นบุคลิกเลย2แล้วก็เขาจดจ่อกับงานเนี่ยเยอะมาก3เนี่ยเขามีสมาธิมากฉะนั้นเนี่ยคืออย่าไปมองแค่ปริมาณต้องมองคุณภาพของงานด้วยเขาอาจจะทำปริมาณงานออกมาน้อยกว่าคนอื่นนะอันนั้นผมเข้าใจแต่คุณภาพงานผมว่าน่าจะดีกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองถ้าเราสถานประกอบการที่ต้องการคุณภาพจริงๆเนี่ยผมคิดว่าผู้พิการดีกว่ายังไงก็ดีกว่าเยอะนะครับผมยังเชื่อในศักยภาพเขานะครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้พิการเนี่ยในองค์กรทั้งหมดเนี่ย3ท่านนะครับก็ท่านแรกเนี่ยคือก็ป้าศรีนะครับป้าศรีเนี่ยมีความถนัดเรื่องการนวดนะครับป้าศรีเนี่ยให้บริการนวดที่นี่มาก็หลายปีแล้วนะครับผู้รับบริการเนี่ยก็พึงพอใจนะครับท่านที่สองเนี่ยจะเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์นะครับน้องผู้พิการท่านนี้เนี่ยน้องประเสริฐศักดิ์เนี่ยจะมีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ด้านข้อมูลสารสนเทศมากนะครับการฉะนั้นการจัดการข้อมูลน้องก็ชำนาญผมก็เลยปรับสถานะของน้องเขาเนี่ยจากผู้ปฏิบัติงานรายวันเนี่ยตอนนี้ก็เป็นปฏิบัติงานรายเดือนแล้วก็ทำสัญญาปีต่อปีสร้างความมั่นใจให้น้องเขาว่าหน่วยงานนี้เนี่ยเราต้องพึ่งกันผมก็ต้องพึ่งความสามารถของน้องเขาโดยที่ไม่สนใจบุคลิกไม่ได้สนใจรูปลักษณ์ภายนอกเขาเลยนะครับเอาว่าน้องเขามีความสามารถมากนะครับฉะนั้นเนี่ยที่นี่ยังต้องพึ่งกันนะครับส่วนท่านที่3เนี่ยก็เป็นน้องเมษารายนี้เนี่ยจะมีความสามารถเรื่องการขับรถเรื่องการตกแต่งสวนก็เหมือนที่ทุกท่านเห็นนะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะดูเรียบร้อยสะอาดนะครับแต่ละคนเนี่ยก็มีความสามารถคนละแบบกันฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกหน่วยงานนะเราคงต้องพึ่งกันนะเราคงต้องพึ่งกันแล้วก็มองหาความโดดเด่นของแต่ละคนออกมาให้ได้ดึงศักยภาพเขาออกมาให้ได้โดยอย่าไปมองรูปลักษณ์ของเขาอย่าไปสนใจเราก็จะถ้าเราข้ามทัศนคติตรงนี้ไปได้เราจะเห็นข้อดีของเขาเยอะเลยครับส่วนตัวของป้าศรีเนี่ยจริงๆเนี่ยป้าศรีเป็นคนพูดน้อยแต่ถ้ารู้จักสนิทกันแล้วเนี่ยต้องขอโทษบางครั้งทะลึ่งเลยด้วยซ้ำแต่นั่นคือความคือการผ่อนคลายครับเนื่องจากว่าป้าศรีเนี่ยต้องยอมรับว่ามีภาวะเครียดจากการดูแลมารดาที่บ้านซึ่งตอนเช้าเนี่ยจริงๆพี่ๆน้องๆของป้าศรีก็ช่วยกันดูแลนะช่วงที่ป้าศรีมาปฏิบัติงานเนี่ยแต่ตอนกลางคืนระยะที่ยาวตรงนั้นแหละครับป้าศรีต้องดูแลแม่เพียงคนเดียวบวกกับพิการด้านการมองเห็นด้วยเนี่ยบางครั้งอะไรแว่วมาหน่อยก็เป็นภาวะเครียดสิ่งที่ป้าศรีกับผ่อนคลายก็มีอยู่2อย่างก็คือฟังเพลงนะครับฟังเพลงสถานีวิทยุกับ2ก็มาสนุกกับเพื่อนๆที่ทำงานเนี่ยฮะต่อให้ไม่มีผู้รับบริการแต่ขอให้ได้มาเพราะได้มาผ่อนคลายกับเพื่อนๆได้พูดคุยก็จะได้เป็นบูสต์ตัวเองให้มีแรงไปดูแลแม่ผ่านค่ำคืนไปอย่างนั้นนะครับก็น่าเห็นใจน่าสงสารประสิทธิ์มากครับตอนนี้เนี่ยคุณยายแสงผมขอเรียกว่าคุณยายแสงนะครับเป็นคุณแม่ของประสิทธิ์ท่านมีปัญหาสุขภาพเนี่ยหลายอย่างท่านมีภาวะหลอดเลือดติดตันนะครับเลือดเนี่ยไหลไปเลี้ยงที่อวัยวะส่วนปลายไม่ได้โดยเฉพาะที่เท้านะครับทำให้เท้าตอนนี้เนี่ยรีบแล้วก็เป็นแผลคือถ้าเป็นคนปกติเนี่ยเวลาเราเป็นแผลแป๊บเดียวก็หายนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคุณยายเนี่ยหายช้ามากจนทำให้แผลเนี่ยติดเชื้อทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหม่อมเนี่ยก็ต้อง มันเป็นภารกิจอยู่แล้วก็คือว่าผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเราต้องส่งบุคลากรไปดูแลตามระยะเวลานะครับเพราะที่นี่เนี่ยมีผู้ป่วยแบบยายแสงเนี่ยที่นอนติดเตียงเลยทั้งหมด44คนผมเนี่ยต้องส่งบุคลากรหมุนเวียนไปใน30วันเนี่ยฮะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอยู่ประมาณ10วันที่ต้องไปเยี่ยมมากกว่า1ซึ่งสิ่งที่ไปทำที่ไปช่วยคุณยายเนี่ยก็คือว่า1เลยต้องล้างแผลล้างแผลตกแต่งแผลแล้วก็ทำความสะอาดบาดแผลเนี่ยวันละ2รอบเช้าแล้วก็เย็นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็นับว่าคือต้องใช้ความอดทนสูงนะผู้ป่วยเองแล้วก็บุคลากรเองต้องช่วยกันอย่างมากเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะทำให้แผลเนี่ยหายช้าแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็อาจจะลุกลามเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยครับ
1: ก็คือป้าศรีทำงานที่นี่ประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะก็คือแกเป็นคนมีนิสัยร่าเริงคนไข้ก็รักใคร่ของแกนะคะคือแกเป็นคนอารมณ์ดีโดยพื้นฐานแล้วก็เป็นคนจิตใจดีเวลามาปุ๊บให้บริการคนไข้ก็คือเป็นกันเองเลยนะคะแล้วก็คือแกมีทักษะที่ค่อนข้างการนวดที่ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าด้วยประสบการณ์ที่แกทำมา20กว่าปีแล้วก็ด้วย

อะไรหลายๆอย่างก็คือคนไข้ก็ค่อนข้างจะโอเคกับการที่แกมารักษาที่นี่ค่ะป้าศรีเป็นคนที่เห็นชัดๆก็คือเป็นคนที่รักแม่แล้วก็มีความกตัญญูมากค่ะก็คือดูแลแม่อย่างดีเท่าที่ความสามารถแกก็มีได้นะคะแล้วก็ตั้งใจทํางานเป็นที่รักของทุกคนเป็นที่รักของคนไข้เป็นแกเป็นคนที่อารมณ์ดีก็ใส่ใจคนไข้พูดคุยเฮฮาร่าเริงเนี่ยค่ะแกเป็นคนที่คนรอบข้างอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเนี่ยค่ะก็อยากให้กำลังใจป้าศรีคือป้าศรีเป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นคนแกร่งเนาะทั้งที่ตัวเองมีความบกพร่องแล้วก็ต้องดูแลแม่เนี่ยค่ะคือป้าศรีก็ยังสามารถทำทุกอย่างให้ออกมาได้ดีในความสามารถของแกคือชื่นชมในฐานะที่เป็นหัวหน้างานแล้วก็เป็นคนที่มองเห็นแกชื่นชมค่ะ

ู้จักกับป้าศรีมาจะ10 ปีแล้วค่ะคือป้าศรีก็ทำงานอยู่ที่นี่ก่อนแล้วพี่อ้อเข้ามาเมื่อก่อนแม่พี่ศรีก็ยังไม่ได้ป่วยพอตอนหลังแม่แกล้มลงแล้วก็ขาแกก็เจ็บมาถึงทุกวันนี้ค่ะแกเป็นคนดีค่ะแกเป็นคนน่ารักกับเพื่อนเพื่อนแกก็ดีมีน้ำใจค่ะตอนที่พี่อ้อมาเป็นหมอใหม่ๆอ่ะเขาตั้งใจมากพี่อ้อก็เรียนรู้จากเขาค่ะเรียนรู้จากหมอศรีเนี่ยค่ะแกก็แนะนำว่าต้องทำแบบนี้นะช่วงบ่ายต้องนวดยังไงต้องใช้เวลาเท่าไหร่จากไหนไปไหนของแกการเปิดการนวดทุกครั้งทำยังไงเปิดประตูลูกอะไรของแกนะคะพี่ศรีก็เป็นตัวอย่างของทุกคนในเรื่องความกตัญญูนะแกก็รักแม่ของแกมากอะไรอย่าตั้งใจทำงานเข้ากับเพื่อนๆได้ดีก็อยากให้ทุกคนเอาเป็นเยี่ยงอย่างอะเนาะแกสู้ชีวิตแกมีอยู่คำหนึ่งที่แกบอกว่าแกไม่ชอบให้ใครพูดว่าอะไรสงสารแกเวทนาแกเพราะแกก็ทำได้เหมือนคนอื่นแค่แกมองไม่เห็นแค่นั้นเองบางครั้งแกทำได้ดีกว่าคนอื่นด้วยซ้ำไปอย่างเงี้ยอย่างการดูแลแม่อะไรเนี้ยแกก็อุตส่าห์ยกแม่มาป้อนข้าวป้อนน้ำอะไรเนี้ย

0: ไม่เพียงจะพยายามพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดแต่ป้าศรีก็ยังแบ่งเบาภาระครอบครัวแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็อยากใช้หัวใจดูแลแม่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ระหว่างวันที่ป้าศรีต้องไปรับจ้างนวดก็จะมีพี่ๆน้องๆสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลแม่
1: เขาดูแลแม่ได้เยอะเบาภาระได้เยอะกลางคืนอยู่กับเขาแต่กลางวันนั้นพี่น้องทุกคนมากันด้วยแหละกลางวันนั้นแต่ที่ดูแลเขาเยอะอยู่กับเขาแหละก็ดูแลแม่ดีเรื่องเงินเหรอเรื่องเงินก็เขาช่วยได้ช่วยได้ช่วยนี่ไงซื้อของให้แม่กินซื้อกับข้าวซื้ออะไรทุกอย่างนี่เลยกับข้าวเสื้อผ้าแพนเพิร์ดอะไรทุกอย่างเป็นเพื่อนมันเป็นเรื่องของผู้สูงอายุอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องอื่นๆนั้นเหมือนข้าวขนมในหัวฉันก็จะซื้อมาให้แม่ก่อนไม่ภูมิใจนั่นนะที่เขาทำได้นั้นที่ทำได้แบ่งภาระแบ่งเบาภาระไปเยอะพวกเราได้ไปทำงานนั้นแต่คนอื่นก็ดูเลยพี่น้องคนอื่นก็ดูตอนเช้าน้องชายตอนบ่ายเราตอนที่เขากลับกลางคืนแต่ของยิงก็ซื้อเอามาแล้วว่าแม่นั่นแหละเอาหัวใจดูแลกันเลยให้กำลังใจทุกคนนั่นแหละ
0: การดูแลประคบประงมอย่างดีของแม่ทำให้ป้าศรีไม่รู้สึกถึงความบกพร่องทางกายไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็จะมีแม่เป็นเหมือนดวงตาสองข้างให้ป้าศรีด้วยพลังแห่งรักนี้ป้าศรีจึงต้องทดแทนบุญคุณแม้ตอนนี้แม่จะอายุล่วงเลยมาถึง98ปีแล้วแต่ป้าศรีก็ยืนหยัดที่จะทดแทนบุญคุณแม่ตราบลมหายใจสุดท้าย

0: งยุคนกมลเกตสเวตฉัตรดุจดวงแก้วเพชรรัตน์ส่องสวัยสุรรางจรัสฟ้าประชาไทแสนอาลัยองค์ยุพินสิ้นพระชนพระองค์พาเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงหลังดั่งสายฝนพสุกนิกรแสนโสกาทั่วสากลบันดาลดลสู่สวรรค์นิรันดร์เทอญสถิตในใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้กรมประชาสัมพันธ์
1: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ทุกลวดลายที่ถูกถักทอล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่มใสที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นมากกว่าผืนผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ยังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดคุณค่าผ่านทุกลวดลายที่ถักทอด้วยหัวใจทุกลวดลายที่ถูกถักทอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

คุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ NBT South รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะในวันที่7ตุลาคม2569ค่ะในห้วงสัปดาห์นี้นะคะถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับการประชุมครั้งสำคัญนะที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าค่ะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในปี2569นะซึ่งจะจัดระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ค่ะณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนั่นเองนะคะเมื่อวันที่5ตุลาคม2569ที่ผ่านมาค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติค่ะเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ครั้งที่3/2569ค่ะเพื่อที่จะติดตามความพร้อมในช่วงโค้งสุดท้ายนะก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นในอีก1สัปดาห์ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานนะคะดำเนินการอย่างเต็มกำลังค่ะแล้วก็รอบคอบในทุกรายละเอียดนะคะโดยมีการเร่งรัดภารกิจในส่วนที่รับผิดชอบทั้งด้านของสาระถพิธีการค่ะการรักษาความปลอดภัยการสาธารณสุขนะคะการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์นะคะและการบริหารจัดการภาพรวมค่ะเพื่อให้ประเทศไทยนั้นมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ในเรื่องของการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกนะคะและสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของไทยทั้งในด้านของเศรษฐกิจนะคะโครงสร้างพื้นฐานการบริการเทคโนโลยีวัฒนธรรมแล้วก็การเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกค่ะนายกย้ำนะคะว่าการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยต้องไม่ใช่เป็นเพียงแค่จัดประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเท่านั้นแต่จะต้องใช้โอกาสที่บุคคลสำคัญแล้วก็ผู้แทนจากทั่วโลกเดินทางมายังประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะทั้งในด้านของสร้างความเชื่อมั่นนะคะการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนการสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจและภาคบริการตลอดจนการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของประเทศไทยค่ะสู่สายตานานาชาติเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแล้วก็ส่งต่อประโยชน์ไปถึงประชาชนพร้อมกันนี้ค่ะท่านนายกก็ได้มีการกำชับให้เร่งแก้ไขประเด็นที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนต่อการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมโดยเฉพาะเรื่องของการลงวีซ่านั่นเองค่ะสำหรับผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศนะคะเพื่อให้มีการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะพร้อมกับมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันพิจารณาแนวทางอำนวยความสะดวกแล้วก็แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดการรับทราบกำหนดการสำคัญในช่วงการประชุมนะคะได้แก่1ก็คือ2ตุลาคม2569ค่ะซึ่งก็จะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมเลี้ยงรับรองอาหารค่ำค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพในวันที่10ธันวาคมรัฐบาลนะคะ3ก็คือการสัมมนา2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและ4การ569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเช่นกันนะคะในช่วงของการคิดที่มีชื่อว่า Thailand's New Horizon Empowering People นะ Digital นะคะและปัญญาประดิษฐ์เพื่อที่จะเตรียมการเติบโตที่ทั่วถึงแล้วก็ยืดหยุ่นค่ะโอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่แบ่งกันเป็นหลายขั้วใหม่เพื่อที่จะรองรับการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ร่างประชากรค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ยังมีเวทีอีกเวทีหนึ่งด้วยนั่นก็คือ Building Resilient นะคะ Impacted World ค่ะเพื่อที่จะหารือในเรื่องของการสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจท่ามกลางความท้าทายจากการแบ่งขั้วของโลกนะคะรวมไปถึง Financing A Resilient Green Economy ค่ะเพื่อที่จะหาแล้วก็เรื่องของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมกับขยายโอกาสมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมโดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนั้นได้จัดเตรียมห้องประชุมแล้วก็พื้นที่ที่เกี่ยวข้องมาตรฐานของธนาคารโลกแล้วก็

0: ทุนการเงินระหว่างประเทศค่ะพร้อมกับเตรียมระบบโลจิสติกนะคะเพื่อที่จะรองรับเรื่องของบุคคลสำคัญแล้วก็ผู้เข้าร่วมที่พักอย่างเป็นระบบค่ะเพื่อให้การเดินทางและก็การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนั้นเป็นที่สำคัญของประเทศไทยค่ะที่จะได้เปิดบ้านต้อนรับนะเราค่ะมีศักยภาพมีความพร้อมในทุกมิตินะคะทั้งในด้านของเศรษฐกิจความปลอดภัยและวัฒนธรรมค่ะโดยรัฐบาลนะคะก็จะให้ความสำคัญเพียงแต่ประสบความสำเร็จในด้านของการจัดประชุมแต่ว่ายังช่วยเรื่องของเศรษฐกิจและการลงทุนสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศและนำไปสู่ประโยชน์ที่เบรกสักครู่นึงแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะ
1: ความร่วมมือและพลังในการนำพาเศรษฐกิจโลกสู่การเติบโตให้เป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings หลังจากที่ประเทศไทยเคยจัดการประชุมมาแล้ว1ประเทศไทยจะได้ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการเงินระดับโลกรวมถึงผู้นำทางความคิดและนักวิชาการด้านกว่า 15,000 คนเป็นสำคัญในระบบเศรษฐกิจโลกรวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในทุกมิติและประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพยังได้นำเสนอแนวคิดหลัก Thailand's New Horizons Empower ขับเคลื่อนสู่อนาคตด้วยแลนด์มาร์คการประชุมประจำปีสภาแห่งความภาคภูมิใจในฐานะเจ้าภาพการประชุม

านใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ของเรานี่เองนะคะกับงานวิจิตรไทยแลนด์อัดตรังณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์นะคะ95จังหวัดตรังค่ะมุ่งสร้างสรรค์และยกระดับเศรษฐกิจในยามค่ำคืนค่ะผ่านการผสมผสานนวัตประสบการณ์ท่องเที่ยวในมิติใหม่นะผ่าน4จุดแลนด์มาร์ค10จุดสรรรวมไปถึงคอนเสิร์ตจากศิลปินไทยชื่อดังนะพร้อมกับชวนสัมผัสเสน่ห์ของเมืองตรังในยามค่ำคืนนะคะแล้วก็ร่วมค้นพบตรังในมุมใหม่ที่น่าสว่างวงค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในเรื่องของการยกระดับศักยภาพเมืองท่องเที่ยวรองค่ะแล้วก็ผสมทะเลอาหารวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตค่ะสู่ประสบการณ์ศิลปะแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นะมีเสน่ห์ในทุกช่วงเวลาแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยเรื่องราวแล้วก็สีสันที่น่าค้นหากระตุ้นเรื่องของการเดินทางการพักค้างคืนแล้วก็การใช้จ่ายกระจายสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวททนะคะกล่าวว่าททมุ่งขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็พัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์นะคะที่จะสามารถสร้างเหตุผลใหม่ในการเดินทางโครงการวิจิตรไทยแลนด์จึงเป็นการต่อยอดแผนวิสาหกิจของททนะคะในเรื่องยอดประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆนะส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเวลาของยามไข่ให้กับเมืองตลอดจนตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะของจุดหมายตลอดทั้งวันและก็คืนค่ะการจัดงานวิจิตรไทยแลนด์แอดตรังนั้นจัดขึ้นตุลาคม2569นะคะณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์โครงการนี้แล้วก็เป็นเมืองที่มีศักยภาพโดดเด่นแล้วก็หลากหลายค่ะแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนค่ะโดยทางททมุ่งนำเสนอจังหวัดตรังนะผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดที่มีชื่อว่าวัฒนธรรมปลุกเมืองตรังให้มีชีวิตค่ะผสานศิลปะเทคโนโลยีผ่านนวัตกรรมแสงสีเสียงแล้วก็สื่อผสมที่ทันสมัยนะคะสร้างเยือนได้สัมผัสความตื่นตาตื่นใจผ่าน10จุดแสดงไฟค่ะที่ถ่ายทอดเรื่องราวอัตลักษณ์เสน่ห์ของตรังในมุมมองที่ร่วมสมัยนะคะเองนะคะ Beyond Perspective นะคะประภาคารรำลึกนะคะ Lisdy ดูนะคะ Light Reflection กระจกเงาชีวิต The Tourist นักท่องเที่ยวหัวโทงล่องรอบเกาะนะ Soul of Forest นะคะจิตวิญญาณอาร์ตนะเส้นทางมนตรานะคะแล้วก็ Light Biofile สวนดอกไม้ RoyalBenevolence นะคะแสงแห่งพระเมตตานะคะและนะสะพานพหุวัฒนธรรมสามัคคีคนตรังค่ะพร้อมกับกิจกรรมภาพจุดแสงไฟที่ชื่นชอบแล้วก็แชร์ผ่านโซเชียลด้วยนะรับของที่ระลึกฟรีสำหรับ100คนแรกของแต่ละวันค่ะในขณะที่ไฮไลท์สำคัญนะคะได้แก่โดรนโชว์ค่ะคุณผู้ชมหรือที่เรียกว่าการแสดงโดรนแปลอักษร800ลำด้วยกันนะคะเหนือฟ้าของเมืองตรังในวันที่1 2แล้วก็10ตุลาคม2569นะคะแล้วก็มีการแสดง Floral Firework นะคะพร้อมกับขบวนเรือหัวโทงในวันที่2 3 4 9 10แล้วก็11 2569ค่ะตลอดจนการแสดงดนตรีคอนเสิร์ตจากศิลปินไทยนะคะได้แก่เว่นเก่งในช่วงค่ำนะพร้อมกับดิอะคู

0: คูสติกทั้งแบบดูโอนะคะแล้วก็โซโล่ที่จะสลับหมุนเวียนตลอดการจัดงานเลยค่ะคุณผู้ชมเติมเต็มเรื่องของบรรยากาศการท่องเที่ยวยามค่ำคืนให้เมืองตรังนั้นมีชีวิตชีวายิ่งขึ้นค่ะโดยทางททท.ค่ะก็ได้มีการเชิญชวนนักท่องเที่ยวค่ะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะร่วมสัมผัสความงดงามเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวมิติใหม่ในงานที่มีชื่อว่าวิจิตรไทยแลนด์แอดรังนะคะจัดขึ้น 2-11 ตุลาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 17:00 นจนถึง 22:00 นค่ะณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์95อำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังนะหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook Page วิจิตรไทยแลนด์หรือว่า Facebook Page Thailand Festival กันได้ด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่นึงแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะ
1: ขอเชิญประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อังกุลอ่านระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไป
0: กลับมากับช่วงต่อไปของรายการนะคุณผู้ชมต้องเรียกว่าปิดฉากลงอย่างน่าประทับใจนะสำหรับเรื่องของการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทัพนักกีฬาไทยของเรานะคว้ามาได้ทั้งสิ้นรวมทั้งหมด52เหรียญนะคะผลงานที่โดดเด่นที่สุดค่ะคุณผู้ชมก็คือมาจากกรีฑาแล้วก็เทคบอลนะที่คว้าไปกีฬาละ3เหรียญทองนะทัพนักกีฬาของไทยนะก็ทำผลงานรวมนะ3เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะนั่นก็คือบิวภูริพลบุญศรนะเหมาคนเดียวนะ2เหรียญทองด้วยกันค่ะจากวิ่ง100เมตรชายนะด้วยเวลา 9.90 วินาทีค่ะทำลายสถิติเอเชียนเกมแล้วก็วิ่ง200เมตรชายนะเวลา 19.88 วินาทีนะซึ่งในเรื่องของ200เมตรชายเนี่ยคุณผู้ชมนั่นก็คือโจชัวโรเบิร์ตแอตคินสันนะซึ่งก็คว้าเหรียญทองไปในวิ่ง400เมตรชายซึ่งต้องบอกว่าเหรียญนี้เนี่ยคุณผู้ชมเป็นเหรียญประวัติศาสตร์เลยนะคะส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือวิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงอันนี้ก็ต้องบอกว่าลุ้นกันขาดใจเหมือนกันคุณผู้ชมแล้วก็วิ่งผลัด4คูณ100เมตรผสมนะก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่เราได้มานะก็คือเป็นเหรียญเงินนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ปิดท้ายด้วยเหรียญทองแดงนะคะสุเบนรัตอินแสงค่ะคว้าเหรียญทองแดงจากขว้างจากหญิงนั่นเองค่ะส่วนเทคบอลนะคะคว้าเหรียญ3เหรียญทองด้วยกันค่ะก็คือเหรียญทองทั้งหมดมาจากทุกประเทศที่ส่งลงแข่งขันนะจากสุภาวดีวงคำจันทร์และภควงเดชเจริญในประเภทคู่ผสมนะจุฑาทิพย์กันทัทงแล้วก็สุภาวดีวงคำจันทร์ในประเภทหญิงคู่ค่ะรวมถึงจิยติจันเลียงแล้วก็สรศักดิ์เทาสิริในประเภทของชายคู่ด้วยเซปาตโก้เก็บเพิ่ม2เหรียญทองแล้วก็2เหรียญเงินค่ะเหรียญทองมาจากประเภททีมชุดหญิงนะคะแล้วก็ทีมเดี่ยวชายในขณะที่ทีมชุดชายแล้วก็ทีมหญิง4คนก็คว้าเหรียญเงินมาได้นะคะโดยเหรียญทองนั้นต้องบอกว่าสำคัญทีเดียวนะคะเราได้มาจากการส่ง4ประเภทและอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เราโดดเด่นเหมือนกันนั่นก็คือเรือใบค่ะทำ2เหรียญทองแล้วก็1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงนะโดยโซเฟียมอนโกเมอรี่คว้าเหรียญทอง ILCA 6หญิงแล้วก็ปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์คว้าเหรียญทองเรือใบเยาวชนหญิงขณะที่ปิติภูมิเจริญผลวรการศักดิ์ศรีกมลค่ะคว้าเหรียญเงินประเภท420เยาวชนคู่ผสมส่วนวิลเลียมแมคมิลลันแล้วก็ชนัดการเจริญสูตรคว้าคนละ1เหรียญทองแดงในประเภทไอคิวฟอยค่ะมากันที่เทควันโดค่ะผู้ชมก็คือทำได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็3เหรียญทองแดงโดยอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงนะคว้าเหรียญทองอย่างบีบหัวใจแฟนๆในประเภทต่อสู้รุ่นไม่เกิน68กิโลกรัมชายค่ะนาวินปินทสูตรคว้าเหรียญเงินพุ่มเซ่ชายในขณะที่ทิตารีแก้วโอรันวัสุพัชรกันภูลเกิดและณัฐกมลวาสนาคว้าคนละ1เหรียญทองแดงค่ะด้านทัพ e-sport ปีนี้โดดเด่นไม่แพ้กันค่ะคุณผู้ชมพวกเขาทำได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดยทีม PUBG Mobile ของไทยคว้าเหรียญทองนะคะทีมนารากะเบดพอยต์คว้าเหรียญเงินแล้วก็ธนรักษ์วงกิติคุณคว้าเหรียญทองแดงจากปุยโยปุยโยแชมเปี้ยนค่ะทัพคีม

0: คุณผู้ชมทำได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินนะโดยกรธวัฒน์สำราญนะสุภาพขาวงามวรปัตรสิทธิจูแล้วก็วีรพัฒน์ปฏิการช่วยกันคว้าเหรียญทองอีเวนต์ประเภททีมก่อนที่ทางวรปัตรสิทธิจูจะคว้าเพิ่มอีก1เหรียญเงินในประเภทของบุคคลชายนั่นเองนะคะยูยิตสูค่ะคุณผู้ชมทำได้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงนะคะโดยอรสาอรภาเสนาธรรมนะคว้าเหรียญทองรุ่น63กิโลกรัมหญิงขณะที่มิยูซูซูกิและนุชนาถสิงห์ฉลาดนั้นคว้าเหรียญทองแดงรุ่น48และ52กิโลกรัมหญิงตามลำดับนั่นเองค่ะอีกหนึ่งชาติอีกหนึ่งกีฬาที่ชาวไทยติดตามนะคะแบดมินตันได้1เหรียญทองนั้น1เหรียญทองแดงค่ะโดยวิวกุลวุฒิวิทิสารคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์แบดมินตันชายเดี่ยวส่วนทีมชายของเราค่ะคว้าเหรียญทองแดงในขณะที่วอลเลย์บอลนะคะได้1เหรียญทองค่ะคุณผู้ชมจากวรพีชยากรก้องพบสรุตตาวดีและธาราวดีนาราพลพัฒน์ค่ะในวอลเลย์บอลชายหาดหญิงและตามมาด้วยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะที่คว้าเหรียญทองแดงไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะด้านของมวยสากลค่ะคุณผู้ชมเหรียญทองมาช้าแต่ก็มานะคุณผู้ชมได้1เหรียญทองจากนัทธิชาจงป่งกลางรุ่น54กิโลกรัมหญิงนะคะพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักมวยสากลหญิงไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ในขณะที่ศิลปะการต่อสู้แบบผสมหรือว่า MMA ได้1เหรียญทองจากกัญจุธาพัทรบุญซ่อนค่ะส่วนยกน้ำหนักปีนี้ค่ะทำได้2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงโดยสุรัสวดียอดสารและวีรพลวิชมาคว้าเหรียญเงินนะคะในขณะที่สุรัชนาคำเบ้าและธีรพงศ์ศิลาชัยคว้าเหรียญทองแดงค่ะเรือพายและคานูสลาลมนะทำได้1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงนะโดยอัชราพรดวงละวะค่ะคว้าเหรียญเงินแคนูสลาลมนะคะหญิง C1 ส่วนปาริสาแชมพุษาและปิยนัทเกิดสุขคว้าเหรียญทองแดงค่ะส่วนคาราเต้ของเราทำได้1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากมณีวันบุตรสุวรรณนะคะในรุ่นมากกว่า68กิโลกรัมหญิงและธีรวัฒน์คังทองในประเภทคุมิเตะรุ่นมากกว่า84กิโลกรัมชายนะส่วนยิงปืนของเราค่ะคุณผู้ชมได้1เหรียญเงินจากอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขในประเภทของสกีบุคคลหญิงนะคะส่วน5เหรียญทองแดงของเราค่ะมาจากสะดมแก้วกาญจนาในกอล์ฟบุคคลชายนะคะรวมไปถึงทีมกาบัดดี้ชายนะคุณนาทิพย์เย่อ้นในคูรัตรุ่นมากกว่า90กิโลกรัมชายนะสุทาสินีเสวตบุตรนะคะแล้วก็อรวรรณภารนังในเทเบิลเทนนิสหญิงคู่นะคะรวมไปถึงโปโลน้ำหญิงทีมชาติไทยด้วยนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ร่วมกันคว้ามาได้นะคุณผู้ชมที่18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด52เหรียญด้วยการทำผลงานสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้นะพร้อมกับจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียแล้วก็เป็นอันดับ1ของอาเซียนค่ะสะท้อนถึงศักยภาพของนักกีฬาไทยจากหลากหลายชนิดกีฬาที่ร่วมกันสร้างผลงานแล้วก็ชื่อเสียงให้กับทีมชาติไทยบนเวทีเอเชียค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
1: ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบ
2: อย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่านี่แหละจัง
0: หากลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการนะคุณผู้ชมช่วงนี้บ้านเราในหลายๆพื้นที่เนี่ยก็เริ่มมีฝนตกให้ได้ชุ่มฉ่ำกันแล้วนะแต่เมื่อพูดถึงฤดูฝนค่ะคุณผู้ชมอาจจะนึกถึงการเดินทางที่ยากลำบากค่ะเรื่องเล่าในต่างแดนวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศอินเดียค่ะคุณผู้ชมมีชุมชนแห่งหนึ่งที่ไม่ได้พยายามเอาชนะสายฝนด้วยคอนกรีตนะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยเลือกที่จะใช้สิ่งที่ธรรมชาติมอบให้นะสร้างทางเดินข้ามสายน้ำที่มีชีวิตค่ะและยังคงเติบโตขึ้นทุกๆปีที่รัฐเมฆาลัยนะทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียค่ะ ก็จะมีสะพานรากไม้นะมีชีวิตที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปีนะแต่ว่าต้องอาศัยเรื่องของเวลาความอดทนนะคะแล้วก็ภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นค่ะสะพานแห่งนี้มีชื่อเรียกในภาษาท้องถิ่นว่าจิงเคียงจีค่ะซึ่งก็จะกระจายอยู่ตามหมู่บ้านในพื้นที่ที่มีป่าฝนของรัฐเมฆาลัยนะดินแดนซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของปริมาณของฝนที่มหาศาลค่ะแล้วก็เป็นที่ตั้งของฝนนะคะฝนตกชุกที่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวค่ะภูมิประเทศของเมฆาลัยเต็มไปด้วยภูเขาหุบเขาแล้วก็ลำธารนะเมื่อเข้าสู่มรสุมนะปริมาณน้ำในลำธารก็จะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะการเดินทางระหว่างหมู่บ้านพื้นที่การเกษตรแล้วก็ตลาดก็กลายเป็นเรื่องที่ยากลำบากนะคะสำหรับชุมชนที่อาศัยอยู่ท่ามกลางภูมิประเทศเช่นนี้ค่ะสะพานไม้หรือว่าสะพานไม้ไผ่เนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าไม่เหมาะกับที่นี่เลยค่ะเพราะว่าอาจจะผุพังจากเรื่องความชื้นนะคะหรือว่าบางทีก็ถูกกระแสน้ำพัดเสียหายได้ง่ายค่ะชาวคาซีแล้วก็เจนเทียก็เลยพบวิธีแก้ปัญหาที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการสร้างสะพานค่ะคุณผู้ชมพวกเขาเลือกที่จะปลูกสะพานขึ้นมานะคะวัสดุสำคัญก็คือรากอากาศของต้นยางอินเดียนั่นเองนะคะต้นไม้ที่สามารถที่จะสร้างรากอากาศได้จำนวนมากค่ะชาวบ้านเนี่ยคุณผู้ชมก็จะค่อยๆนำรากเหล่านี้นะคะคุณผู้ชมมาชักนำทิศทางให้ทอดตัวไปตามลำธารค่ะบางแห่งเนี่ยก็จะใช้โครงไม้หรือไม่ก็ไม้ไผ่นะเป็นตัวช่วยนำทางค่ะเมื่อรากเจริญเติบโตไปถึงอีกฝั่งนึงก็จะปล่อยให้หยั่งลงดินค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆเพิ่มรากใหม่พันแล้วก็ประสานเข้ากับรากเดิมนะกระบวนการทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็วนะแต่ว่าต้องอาศัยระยะเวลาหลายสิบปีเลยคุณผู้ชมเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยรากแต่ละเส้นนะก็จะค่อยๆเติบโตหนาขึ้นแต่แขนงแล้วก็บางส่วนนะก็จะเชื่อมประสานเข้าหากันนะกลายเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงมากขึ้นตามธรรมชาติซึ่งก็จะแตกต่างจากสะพานทั่วไปที่วัสดุเนี่ยคุณผู้ชมจะค่อยๆเสื่อมสภาพเมื่อมีอายุมากขึ้นนั่นเองค่ะโดยงานศึกษาสะพานรากไม้ในรัฐเมฆาลัยนะพบว่าสะพานที่สำรวจเนี่ยมีความยาวตั้งแต่2เมตรนะคะไปจนถึงมากกว่า50เมตรแล้วก็บางแห่งเนี่ยมีอายุหลายร้อยปีด้วยกันนะคะที่สำคัญเลยสะพานเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่สวยงามสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนที่นี่จริงๆนะคะก็ใช้เชื่อมต่อหมู่บ้านเป็นพื้นที่ทำการเกษตรแล้วก็เส้นทางสัญจรนะปัจจุบันสะพานรากไม้มีชีวิตค่ะคุณผู้ชมได้รับการเสนอเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นหรือว่า tentative list นะคะของทางยูเนสโกนั่นเองตั้งแต่ปีค.ศ.2022ค่ะโดยทางยูเนสโกนะระบุว่าภูมิปัญญานี้นะยังคงมีบทบาทต่อชุมชนนะมากกว่า75หมู่บ้านด้วยกันในรัฐเมฆาลัยนะแล้วก็สะพานรากไม้แห่งเมฆาลัยอาจไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องราวของสะพานที่มีรูปร่างแปลกตานะฮะหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวท่ามกลางป่าฝนอันเขียวขจีเท่านั้นนะฮะแต่ว่าที่นี่นั้นยังเป็นเรื่องราวของผู้คนนะคุณผู้ชมที่เรียนรู้เรื่องของธรรมชาติที่อยู่รอบตัวอย่างลึกซึ้งนะรวมไปถึงเรื่องของเป็นวิธีในการปรับวิถีชีวิตให้เติบโตไปพร้อมกับธรรมชาตินั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาสำหรับรายการในวันนี้นะคะดิฉันและทีมงานก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดการดีค่ะวันนี้กุ้งนางพร้อมกับทีมงาน NBT สงขลาค่ะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โรงเรียนบ้านควรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลตำบลบ้านควรอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของเยาวชนคนเก่งที่มีความสามารถในเรื่องของกีฬาท้าทายอย่างกีฬายิงธนูปีนผาโรยตัวแล้วก็ขี่ม้าค่ะที่สำคัญได้รับรางวัลมาแล้วหลายสนามเลยนะคะฟังแบบนี้แล้วอยากจะเห็นท่วงท่าลีลาของคนเก่งในวันนี้แล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้กุ้งนางนั่งอยู่กับเยาวชนคนเก่งในวันนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันสักนิดนึงค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมุสีราฮาอุระชื่อเล่นซีรามาอยู่ชั้นป.5โรงเรียนบ้านควนค่ะ
0: จุดเริ่มต้นของการเล่นกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปีนผายิงธนูโรยตัวหรือว่าขี่ม้าเนี่ยน้องซีร่าเริ่มต้นกีฬาแบบนี้ได้ยังไงคะ
1: ตอนแรกคุณพ่อกับคุณแม่หากิจกรรมให้หนูทำค่ะแล้วก็พอหนูได้เริ่มเล่นกีฬาพวกนี้ไปเรื่อยๆหนูก็รู้สึกว่าเริ่มสนุกแล้วก็สนใจกับมันค่ะ
0: ตอนนั้นอายุเท่าไหร่จำได้ไหม
1: อนุบาล3
0: อนุบาล3ก็ประมาณ5ขวบประมาณนั้นใช่ไหมคะจำได้ไหมว่ากีฬาแรกเลยที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มฝึกให้เราได้ทดลองเล่นนี่คืออะไร
1: โรยตัวค่ะ
0: โรยตัวเริ่มจากการโรยตัวก่อนเลยแล้วตอนนั้นเด็กอนุบาล3ฝึกโรยตัวความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้น
1: ตอนนั้นกลัวค่ะ
0: ตอนนั้นกลัวเหรอคะแล้วทำยังไงเราถึงรู้สึกว่ามันก้าวข้ามผ่านความกลัวมาได
1: ้พอเริ่มเล่นไปสักพักก็จะรู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็ทำให้หนูไม่กลัวกับการโรยตัวค่ะ
0: พอโรยตัวแล้วต่อด้วยกีฬาอะไรคะ
1: จะเป็นขี่ม้าค
0: ่
1: ะ
0: ขี่ม้าตอนนั้นเราเริ่มขี่ม้าตั้งแต่ช่วงอายุประมาณเท่าไหร่จำได้ไหม
1: ถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณป.2ค่ะ
0: ป.2ก็เริ่มฝึกขี่ม้าอ่ะเป็นยังไงป.2แล้วโตขึ้นมาหน่อยขี่ม้าความรู้สึกของเรากับกีฬาท้าทายแบบนั้น
1: กลัวหนูไม่ค่อยกล้าเล่นแต่ว่าสักพักหนูได้เริ่มเล่นม้ามันก็สนุกค่ะการขี่
0: คือเราก็รู้สึกว่าเหมือนพี่กุ้งนางเคยได้ยินมาว่าเวลาเราขี่ม้าเนี่ยเราต้องทำให้รู้สึกเหมือนกับเป็นหนึ่งเดียวกับเขาใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ทีนี้หนูบอกว่าโรยตัวขี่ม้าแล้วกีฬาต่อไปที่หนูได้ลองฝึกเล่นคืออะไรคะ
1: ยิงธนูค่ะ
0: ยิงธนูเนี่ยได้ยินว่าไปแข่งมาหลายที่ด้วยตอนนั้นเริ่มฝึกตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
1: ช่วงป.2เหมือนกันเลยค่ะ
0: ช่วงป.2เหมือนกันกับกีฬายิงธนูใช่ไหมแล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับกีฬายิงธนู
1: ตอนแรกอะค่ะหนูไปขี่ม้าแล้วก็หนูได้เห็นกีฬายิงธนูหนูก็เลยสนใจหนูลองเล่นเรื่อยๆค่ะ
0: ค่ะทีนี้อีกหนึ่งกีฬาก็คือปีนผาอันนี้มาเริ่มปีนผาตอนอายุเท่าไหร่คะ
1: ประมาณป.4ป.5นี่แหละค่ะ
0: ป.4ป.5เหมือนกันทำไมหนูถึงรู้สึกว่ากีฬาที่มันท้าทายแล้วก็อย่างที่หนูบอกไปว่าตอนฝึกแรกๆรู้สึกกลัวทำไมหนูถึงเลือกที่จะมาเล่นกีฬาพวกนี
1: ้เพราะว่ามันเหมือนเป็นกีฬาที่ท้าทายกับเราอยากทำให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆ
0: ค่ะแล้วหนูชอบอะไรสำหรับเสน่ห์ของกีฬาแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นยิงธนูขี่ม้าปีนผาโรยตัวหนูคิดว่าเสน่ห์ของกีฬาประเภทนี้มีอะไรบ้างคะ
1: เหมือนขี่ม้าค่ะมันเป็นเหมือนกีฬาที่ว่ามีความสง่ายิงธนูก็ด้วยค่ะ
0: ธนูก็ด้วยใช่ไหมแล้วเราแบ่งเวลาระหว่างการฝึกซ้อมกับการเรียนยังไงเพราะว่าพี่กุ้งนางก็ได้ยินมาว่าหนูเนี่ยเรื่องเรียนก็ไม่ได้เป็นรองเรื่องกีฬาเลยแบ่งเวลาในการฝึกซ้อมกับการเรียนยังไงคะ
1: ถ้าจันทร์ถึงศุกร์หนูจะใช้เวลาซ้อมคือช่วงหลังเลิกเรียนค่ะส่วนเสาร์กับอาทิตย์ก็จะมีการรวมกลุ่มในชมรมเพื่อมายิงธนูกันค่ะ
0: หลังเลิกเรียนนี่ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมง
1: 1-2ชั่วโมง
0: 1-2ชั่วโมงแล้วฝึกซ้อมที่ไหนคะ
1: ที่บ้านเลยค่ะ
0: ที่บ้านเลยก็คือฝึกยิงธนูหรือว่ายังไงคะจะมีลานกว้างๆให้ที่บ้านอย่างนั้นหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วตอนที่ฝึกซ้อมเนี่ยเรามีคุณครูคอยดูแลหรือว่ามีคุณพ่อคุณแม่คะ
1: มีคุณพ่อคุณแม่ค่ะแต่ว่าถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะมายิงธนูที่โรงเรียนแล้วก็ครูก็จะช่วยดูให้
0: เสาร์อาทิตย์เมื่อกี้น้องบอกว่าเป็นชมรมเหรอคะ
1: ใช่
0: มันเป็นชมรมยังไงคะ
1: มันเป็นชมรมที่ว่าคือเหมือนเวลาเสาร์อาทิตย์อะค่ะคือเขาจะมารวมกลุ่มมายิงธนูด้วยกันค่ะ
0: คนที่มานี่มีใครบ้าง
1: มีหลายๆคนเลยค่ะ
0: หลายคนเลยมีเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่หรือเป็น
1: ทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ
0: ่อ๋อค่ะของจังหวัดสตูลเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วในการเรียนล่ะในเมื่อเรามีการแบ่งเวลาตอนเย็นหลังเลิกเรียนในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เรื่องเรียนของเราเป็นยังไงบ้าง
1: คือพอหนูซ้อมธนูเสร็จหนูก็จะไปเรียนพิเศษต่ออ
0: ื้อโอ้โหแสดงว่าเราเนี่ยก็ต้องแบบร่างกายแข็งแรงนะสามารถจะซ้อมกีฬาท้าทายเสร็จแล้วก็ไปเรียนพิเศษต่อได้แบบนี้แสดงว่ากีฬานี่ทำให้เราแข็งแรงด้วยไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่ะหนูคิดว่ากีฬาเนี่ยให้อะไรกับหนูบ้างนอกจากร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพที่ดีขึ้นการเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาที่มันท้าทายแบบนี้ให้อะไรกับหนูบ้าง
1: หนูรู้สึกว่ามันช่วยฝึกเรื่องบุคลิกภาพของหนูด้วยค่ะแล้วก็สมาธิ
0: ยังไงบุคลิกภาพของเราดีขึ้นยังไง
1: คือเหมือนกีฬาขี่ม้ากับยิงธนูค่ะตอนยิงมันเหมือนมีเสน่ห์ในตัวของมันเองค่ะ
0: ทําให้เราดูแบบบุคลิกดีแบบว่าอกพ้ายไหล่พึงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแล้วมีสมาธิล่ะกีฬาแบบนี้สร้างสมาธิยังไงลูก
1: เหมือนตอนยิงธนูค่ะคือเวลาเราเข้าไปยืนในเส้นยิงแล้วมันเป็นกีฬาที่เหมือนกับว่าต้องแข่งกับตัวเองคือเราไม่ต้องไปสนใจคนรอบข้างค่ะ
0: ก็ได้อยู่กับตัวเองตรงนั้นแล้วสมาธิที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเอาไปใช้ในเรื่องเรียนก็ได้ถูกไหมคะ
1: ใช
0: ่พูดถึงความสามารถด้านกีฬาต่างๆนะคะหนูได้รับรางวัลมาแล้วหลายสนามเลยพี่ได้ยินมามีอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: หนูรู้สึกว่าทุกอย่างที่หนูได้เล่นกีฬาค่ะมันก็ถือว่าเป็นรางวัลของหนูแต่ว่ากีฬาที่หนูได้รางวัลที่หนูได้ก็จะมีตอนที่หนูได้รับรางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นของสมาคมสโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากลแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็มีเกียรติบัตรของที่หนูไปสอบที่เด็ดมาค่ะ
0: ค่ะแล้วรางวัลเกี่ยวกับกีฬาล่ะคะได้รางวัลอะไรมาบ้าง
1: มีที่ว่าหนูไปแข่งที่ประเทศมาเลเซียหนูได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะแล้วก็มีที่ว่าแข่งรุ่นโอเพ่นค่ะ Recurve of Babo Open ค่ะได้รับตอนนั้นแข่งกับผู้ใหญ่หนูได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่5ค่ะ
0: อ๋ออันนั้นเป็นสนามที่แข่งกับผู้ใหญ่เลยใช่ไหม
1: ใช
0: ่ค่ะน้องซีล่าคะคุณพ่อคุณแม่รวมถึงคุณครูด้วยเนี่ยมีส่วนสนับสนุนหนูในเรื่องของการเล่นกีฬาพวกนี้ยังไงบ้าง
1: คุณแม่ค่ะจะช่วยดูเรื่องตารางเวลาของหนูเพราะว่าหนูต้องเรียนต้องเล่นกีฬาด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนคุณพ่อกับคุณครูจะเป็นคนช่วยหนูในเรื่องการยิงธนูนี่แหละค่ะจะดูถ้าดูฟอร์มของหนูการปรับระยะแล้วก็เรื่องธนูนี่แหละค่ะอุปกรณ์
0: คุณพ่อของน้องมูซาร่านี่คือท่านมีความชำนาญเรื่องของกีฬาพวกนี้มาอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วแบบนี้มีความรู้สึกท้อบ้างไหมกีฬามันก็ไม่ได้ง่ายนะพี่กุนังเห็นทั้งอุปกรณ์ทั้งการลงสนามแบบนี้รู้สึกท้อบ้างไหมคะ
1: หนูไม่เคยรู้สึกท้อเลยค่ะแต่ว่าหนูก็มีบ้างที่รู้สึกเหนื่อยช่วงก่อนแข่งจะต้องซ้อมหนักเป็นพิเศษแต่หนูก็พักผ่อนค่ะแล้วก็จะรู้สึกดีขึ้น
0: คือเราก็ให้กำลังใจตัวเองแล้วก็พักผ่อนแค่นี้ก็หายเหนื่อยแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ฝากถึงเพื่อนๆนะคะที่เขาอาจจะยังไม่มีกีฬาโปรดเป็นของตัวเองน้องซีล่าลองฝากหน่อยว่าอยากจะให้หันมาเล่นกีฬายังไงบ้างคะ
1: เหมือนกีฬาพวกนี้ค่ะเป็นกีฬาที่คือถ้าได้ลองเล่นแล้วจะรู้สึกสนุกสนใจแล้วก็ท้าทายกับมันค่ะลองเปลี่ยนจากการเล่นมือถือแล้วลองมาเล่นกีฬาดูค่ะ
0: โอเคค่ะก็จะได้เก่งเหมือนน้องมูซีล่าในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปชมการสาธิตการยิงธนูจากน้องซีล่านะคะเดี๋ยววันนี้ให้น้องแนะนำเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆกันก่อนดีกว่าเพราะว่ามันก็จะมีคันธนูในหลากหลายประเภทใช่ไหมคะมีอะไรบ้างไหนน้องซีล่าเล่าให้ฟังได้เลยค่ะ
1: อันนี้ค่ะมันจะเป็นธนูโบราณ
0: ธนูโบราณ
1: ค่ะ
0: อ๋อมันลักษณะมันเป็นยังไงคะ
1: คือตัวคันเนี่ยค่ะมันเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยแต่ว่าเหมือนประเภทแบบนี้ค่ะมันจะต้องประกอบอีก
0: คืออันนี้คือดั้งเดิมเลยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ได้ว่ามีชิ้นส่วนอะไรประกอบเพิ่มเติมใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ถือให้ชิ้นอื่นๆเป็นยังไงอีกบ้างตัวนี้ล่ะคะตัวนี้
1: เป็นคอมเพลว์ค่ะหรือว่าโรคทดกำลัง
0: ลักษณะของมันเป็นยังไงคะ
1: คันนี้ตอนดึงอะค่ะมันจะหนักแต่ว่าพอดึงมาสุดแล้วอะมันจะรู้สึกว่ามันเบากว่าเดิมค่ะ
0: มันจะหนักก็คือมันมีประกอบส่วนตรงนี้เข้ามาใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็เวลาแรงที่ว่าใช้ดึงอะค่ะคือต้องมันเยอะค่ะ
0: ก็คือต้องแข็งแรงหน่อย
1: ใช่
0: จับตัวนี้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตัวถัดมาล่ะอันนี้โอ้โหยาวใช่อันนี้ตั้งก่อนก็ได้ค่ะต้องรู้วิธียกวิธีแบบว่าเก็บด้วยนะตัวนี้ใหญ่มากเลย
1: อันนี้รีเคิร์ฟค่ะหรือว่าธนูโค้งกลับค่ะตัวตรงนี้ค่ะมันจะโค้งกลับมันจะโค้ง
0: ค่ะแล้วตัวนี้น้ำหนักเป็นยังไงคะ
1: ถ้าตรงนี้ค่ะมันจะมีการที่ถ่วงให้น้ำหนักมันมีซ้ายขวาที่ให้น้ำหนักมันเยอะขึ้นแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะ
0: อ๋อค่ะอ๋ออ่ะตัวถัดไปโอ้โหนี่กีฬายิงธนูไม่ได้ว่าแบบว่ายิงได้เลยต้องทำความรู้จักกับอุปกรณ์กันก่อนใช่ไหมคะอีกตัวนึงล่ะคะตัวนี้
1: อันนี้มัน
0: ตัวนี้เหมือนจะเบาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอันนี้มันเหมือนจะย่อยมาจากคันนี้ค่ะคือถ้าถอดคันนี้ถอดอุปกรณ์หมดเลยมันก็จะกลายเป็นคันนี้ได
0: ้กลายเป็นคันนี้ใช่ไหมคะแล้วน้องซีล่าถนัดเป็นตัวไหน
1: ถ้าหนูถนัดเลยก็จะมีคันนี้กับคันนี้ค่ะ
0: คันนี้คันนี้ก็คือเวลาจะไปแข่งนี่คือเราเลือกตัวประเภทที่ถนัดไปหรือว่ายังไงคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็สามารถจะระบุไปได้เลยว่าเราถนัดอะไรใช่ไหมแล้วในส่วนของลูกธนูล่ะเมื่อกี้รู้จักคันธนูกันไปแล้วลูกธนูเห็นบอกว่าก็มีหลายประเภทเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะอ่ะอันนี้เป็นยังไงบ้าง
1: อันนี้คือหนูจะใช้กับธนูรีเคิร์ฟแล้วก็เบโบค่ะเบโบนี่มันก็จะย่อยมาจากรีเคิร์ฟ
0: ก็ต้องก็คือเป็นเฉพาะลงไปว่าใช้กับ2ตัวนี้ก็จะต้องเป็นลูกธนูตัวนี้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีตัวไหนอีกบ้างคะ
1: อันนี้ใช้กับคันธนูโบราณค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อตัวนี้อ่ะไหนลองทำให้พี่ดูหน่อย
1: คือถ้าคันนี้มันจะไม่มีที่ตั้งคือเขาให้ตั้งบนมือค่ะนี่แต่ว่าหนูไม่อยากใส่
0: ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วยังมีอีกไหมคะ
1: มีอีกค่ะก็คือลูกธนูแบบนี้ที่ใช้สำหรับธนูคอมเปาค่ะ
0: ธนูคอมเปาอ๋อมันจะมีลักษณะเฉพาะยังไงไหม
1: เหมือนธนูนี้ลูกแบบนี้ค่ะมันคนละแบบกันกับตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเวลาใส่เขาก็จะใส่แบบแตกต่างกันค่ะ
0: ก็คือถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มต้นกีฬายิงธนูเนี่ยจะต้องทำความรู้จักเรื่องของอุปกรณ์ก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ว่ามีประเภทไหนบ้างนะคะแต่ละคันธนูใช้กับลูกธนูแบบไหนใช่ไหมคะแล้วก็จะได้เริ่มฝึกซ้อมกันต่อไปอ่ะทีนี้เดี๋ยวอยากจะเห็นแล้วแหละว่าการยิงธนูของน้องซีล่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะ

กีฬายิงธนูเป็นกีฬาที่ให้ในเรื่องของสมาธินะครับคนที่มีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างจะมีปัญหาสักนิดนึงก็สามารถจับมาปรับได้ด้วยกีฬาธนูนะครับจริงๆแล้วธนูเนี่ยเราแข่งกับตัวเองนะครับเราไม่ได้แข่งกับเพื่อนบนเส้นยิงนะครับเราแข่งกับตัวเองการที่เราจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆก็คือการที่เราตั้งใจฝึกซ้อมอยู่สม่ำเสมอนะครับและเราก็สามารถจะมีความสุขกับมันได้ครับเขาเรียน

รู้จักอุปกรณ์ก่อนนะครับว่าธนูเนี่ยมีกี่ประเภทมีประเภทไหนบ้างอุปกรณ์ใช้ยังไงนะครับหลังจากนั้นก็จะให้น้องเข้ามาฝึกในเรื่องของท่าในการยิงธนูที่ถูกต้องนะครับการใช้กล้ามเนื้ออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ให้เบสิกไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปจนกระทั่งหลายคนก็ยิงดีขึ้นในเรื่องของกีฬายิงธนูนะครับในเรื่องของสมาธิแน่นอนอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะครับมีความมีน้ำใจนะครับช่วยเหลือเพื่อนๆแน่นอนความซื่อสัตย์นี่แน่นอนเลยครับเพราะว่าจะต้องมีการบันทึกคะแนนที่มีความซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับในส่วนของโรงเรียนนะครับโดยท่านผู้บริหารท่านผอ.สุริยานะครับก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของกีฬายิงธนูนะครับก็ในเรื่องของสถานที่ที่ท่านผอ.ได้เอื้อเฟื้อให้เราได้ใช้สถานที่ในการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ให้ผมเนี่ยได้มีส่วนในการช่วยฝึกเด็กๆนะครับในช่วงของคาบลดเวลาเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับในเรื่องของการแข่งขันตอนนี้ก็สนามไหนที่สะดวกในเรื่องของเวลานะครับแล้วก็ระยะทางเรื่องของประมาณเนี่ยทางเรียนก็จะร่วมมือกับผู้ปกครองด้วยนะครับในการพาไปแข่งขันสนามที่มันไม่ไกลบ้านมากเกินไปนะครับอย่างอาจจะไปต่างประเทศด้วยครับอย่างเช่นมาเลเซียครับน้องมุซิรานี่ก็ประสบความสำเร็จที่มาเลเซียก็หลายสนามครับที่ได้รางวัลกลับมาครับชมรมยิงธนูจังหวัดสตูลนะครับตอนนี้เป็นชมรมที่เราตั้งขึ้นมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสตูลนะครับก็เพื่อประโยชน์ของคนที่รักกีฬายิงธนูนะครับโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนที่สนใจนะครับเราเชื่อว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้กับวงการธนูของจังหวัดสตูลในอนาคตได้ครับก็อยากจะให้น้องๆได้ให้โอกาสตัวเองนะครับมาเปิดใจเรียนรู้ดูก่อนนะครับถ้าชอบนะครับก็ยินดีที่จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันและก็สนับสนุนกันต่อไปครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ในสตูลอาจจะเป็นกีฬาใหม่นะครับแต่ว่าถ้าน้องๆชอบนี่ยินดีครับในฐานะที่เป็นครูที่สอนอยู่ด้วยครับ

หลังจากที่น้องซีร่าได้แสดงความสามารถด้านการยิงธนูให้ได้ชมกันที่โรงเรียนแล้วค่ะเราทั้งหมดจะเดินทางกันไปที่เขาบอกคะบ้านทางงอซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนค่ะไปชมความสามารถด้านการปีนผาและโรยตัวของน้องซีร่ากันค่ะ

0: วงอยู่ที่เดิมทางขวาขึ้นอึ๊บเข้าซ้ายฉีกเข้าขวาไปอยู่เข่าเข้าขวาไปอยู่เข่าไม่ต้องสูงเน้นซ้ายข้างล่างก่อนเท้าขวาขึ้นไปที่หัวเข่า1 2เท้าขวาขึ้นบิดนิดนึงเท้าซ้ายขึ้นเท้าขวาแตะเหยียบพื้นเลยตรงขวาตรงระดับหัวเข่าอ่ะมันจะมีปุ่มอยู่จิกเข้าไปนี่ลงมาตามอีกหน่อยนึงขึ้นมาขึ้นไปแล้วลงหัวเข่าเลยขึ้นอีกนิดเดียวนั่นแหละ1 2 push ถึกกว้างไปคิดเยอะขึ้นอีกนิดนึงขึ้นอีกนิดนึงนั่นน่ะมันจะมีร่องอยู่ปักระดับเท้าอ่ะมันจะมีร่องอยู่ตรงใกล้ๆสีม่วงอ่ะ
1: ใกล้ๆสีม่วงบนหรือล่าง
0: แล้วก็เดี๋ยวมือซ้ายจับสีชมพูเท้า
1: เท้าซ้าย
0: ซ้ายเหยียบสีเขียวเท้าขวาเหยียบตรงหัวเข่ามันจะมีร่องอยู่นิดเดียวลงมานิดนึงลงมาไปขวานั่นแหละขึ้นไปนิดเดียวขึ้นอีกนิดนึงขึ้นอีกนิดขึ้นลงมานั่นแหละจะมีร่องจิกอยู่ขึ้นอีกนิดเดียวเท้าขวาเท้าขวาไปอยู่ที่มือขวาให้ถึงนะ
1: กระโดดหรอกไง
0: ฮะ
1: เมื่อกี้กระโดดหรอก
0: อย่านานไม่ได้นะมือซ้ายเปลี่ยนที่จับแบบพยายามยืนเท้าขวาให้ได้ลูกจิกพื้นไปเดินขึ้นไปเลยเดินขึ้นไปเลยเดินขึ้นไปอยู่มั่นใจเซฟอยู่เหยียบไปสีม่วงถ่ายน้ำหนักไปมือขวาเหยียบปึ๊บ1 2อัพอัพอัพมือซ้ายปล่อยฟีดไปอัพเปลี่ยนน้ำหนักไปอยู่มือขวาเท้าซ้ายยกจบ
2: การปลูกฝังของผมก็เราคิดว่าหากิจกรรมอะไรที่จะทำภายในครอบครัวโดยที่เรามีความสามารถในกิจกรรมที่เราทำอยู่อย่างเช่นผมมีความสามารถในการปีนหน้าผาการโรยตัวการทำกิจกรรมหรือกีฬาแอดเวนเจอร์ก็เลยประยุกต์เข้ามาใช้เป็นกิจกรรมภายในครอบครัวครับ
3: สิ่งแรกเป็นการที่จะทำยังไงให้มีเวลาสำหรับคนในครอบครัวนะครับก็เลยนำกิจกรรมหรือนำความรู้ความสามารถที่ผมมีอยู่ประยุกต์เข้ามาใช้ทำยังไงก็ได้ให้คนในครอบครัวของผมเนี่ยมีส่วนร่วมแม้ว่าแต่ละคนอาจจะยังไม่มีความรู้แต่ว่าเราใช้ความรู้สึกที่ว่าเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับโดยการใช้หลักของความปลอดภัยหรือ การได้ออกกําลังหรือการได้สร้างกล้ามเนื้อให้กับลูกที่ยังในช่วงที่เขายังเล็กอยู่นะครับเพื่อให้เขาพัฒนากล้ามเนื้อแล้วก็ทักษะแล้วก็สมาธิครับผม
4: สําหรับผมถ้าเป็นกีฬาแอดเวนเจอร์เนี่ยมันเป็นกีฬาที่ท้าทายความสามารถศักยภาพหรือแนวความคิดของเรานะครับบางทีบางคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นกีฬาที่อันตรายนะครับแต่สําหรับผมมองแล้วว่าถึงมันมีอันตรายอยู่ในตัวกีฬาหรือในการที่เราเล่นมันอยู่เนี่ยแต่เราก็สามารถมีความปลอดภัยมีระบบป้องกันนะครับในการที่เราทํากิจกรรมหรือในการที่เราเล่นครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่มีสมาธิหรือเราไม่มีระบบเซฟตี้เข้าไปในกีฬามันจะไม่เกิดความปลอดภัยสําหรับผู้เล่นครับผมประโยชน์ที่เขาจะได้รับในเรื่องของสมาธินะครับในการรู้ว่าอะไรอันตรายอะไรควรระวังอะไรที่เราจะต้องมีความเข้าใจในทุกขั้นตอนนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถข้ามหรือปล่อยปะละเลยในบางจุดที่มันมีความเสี่ยงได้นะครับผมจะให้เขาเรียกว่าเคารพในสิทธิ์ของลูกนะครับก็คือเราจะถามก่อนว่าจะยังเล่นต่อไหมหรือชอบในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเขาชอบหรือเขาคิดว่าเขามีความสามารถที่จะไปต่อเราก็จะให้การสนับสนุนเขาไปด้วยการที่พัฒนาไปตามอายุของเขาไปเรื่อยๆครับว่าเขามีความสามารถไปได้ถึงไหนเราก็สนับสนุนเขาไปครับผมสิ่งแรกผมอยากให้คิดว่า

ว่าเราจะหากิจกรรมอะไรทำในครอบครัวก่อนนะครับโดยใช้ความรู้ความสามารถของผู้ปกครองที่มีอยู่บางท่านอาจจะเก่งทำอาหารบางท่านอาจจะเก่งเขียนหนังสือเราใช้ความรู้ความสามารถความสำคัญที่สุดก็คือถ้าผู้ปกครองไม่อยู่เป็นแบ็กอัพให้ลูกเนี่ยเวลาเราทำกิจกรรมอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่มีการสานสัมพันธ์นะครับบางครั้งเด็กหรือตัวลูกเองเนี่ยเวลาเขามองกลับมาแล้วเนี่ยผู้ปกครองเขาไม่อยู่เขาไม่เห็นเขาไม่มีกําลังใจแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาหันมาหาเราแล้วเราอยู่แล้วเรายิ้มให้เขาเราให้กําลังใจเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่ถูกทอดทิ้งและอะไรก็ตามที่เราให้เขาทําหรือเราทํากับเขาด้วยเนี่ยมันจะไปได้ดีครับผมเพราะฉะนั้นกิจกรรมอะไรก็ได้ที่พยายามหาเวลาว่างทํากันในครอบครัวนะครับแล้วค่อยๆพัฒนาไปตามความรู้ความสามารถของเด็กไปเรื่อยๆอย่าบังคับเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบังคับให้เขาทำมันจะไปได้ไม่นานครับผม

หวังว่าเรื่องราวของน้องซีร่าในวันนี้ค่ะจะเป็นแรงบันดาลใจและก็จุดประกายให้กับเยาวชนลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่รักและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะวันนี้รายการคิดกันดีหมดเวลาลงแล้วค่ะตอนหน้าจะพาไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่า

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: ราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

หลายจังหวัดในภาคใต้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดยะลาเร่งขุดลอกคูคลองเปิดทางน้ำด้านประชาชนพื้นที่เสี่ยงตื่นตัววางแผนล่วงหน้าป้องกันซ้ำรอยจมมิดหลังคาเตรียมเที่ยวภูเก็ตในรูปแบบใหม่กับทัวร์ชมเมืองแบบ Hop on Hop off เปิดประสบการณ์เที่ยวรอบเมืองด้วยรถบัส2ชั้นเปิดประทุนติดตามข่าวสารในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้กับณัฐยาไสยวิริยะและพงศธรบุญสุขในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นใต้ครับประจำวันพุธที่7ตุลาคม2569วันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมพงศธรบุญสุขและคุณณัฐยาไสยวิริยะครับ
0: ค่ะต้องบอกว่า1ชั่วโมงหลังจากนี้นะคะกับเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง14จังหวัดค่ะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกับ2ช่องทางนะคะหน้าจอโทรทัศน์ณขณะนี้เลยค่ะกดหมายเลข11นะคะจะเจอกันกับ MT South นะคะข่าวเด่นประเด็นใต้1ชั่วโมงหลังจากนี้และอีกช่องทางนึงค่ะผ่านทางออนไลน์นะคะกับแฟนเพจ MT ภาคใต้และสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะรับชมรับฟังจากช่องทางไหนก็สามารถร่วมพูดคุยกันได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของเรานะคะหลากหลายประเด็นค่ะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมอย่างที่บอกไปและอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดนะคะได้ดำเนินการนั่นก็คือในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะก็คือการจัดทำดอกไม้จันทร์ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศในหลากหลายพื้นที่นะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมค่ะโดยในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะคณะทำงานฝ่ายจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์และพิธีลอยเท่าดอกไม้จันทร์ค่ะได้ประชุมเตรียมความพร้อมนะคะในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดภูเก็ตที่ห้องประชุมจันทร์พันวาศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายพิธีการและคณะทำงานฝ่ายจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์และพิธีลอยเท่าดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคของจังหวัดภูเก็ตในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคณะทำงานจากหน่วยงานต่างๆผู้แทนในอำเภอและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมด้านพิธีการการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตลอดจนการจัดตกแต่งสถานที่ร้อยถูกต้องและสมพระเกียรติสำหรับสถานที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์19ระดับจังหวัดกำหนดจัดขึ้นณวัดชัยธารามหรือวัดฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตส่วนระดับอำเภอกระทู้จัดขึ้นณวัดกระทู้และอำเภอถลางจัดขึ้นณวัดเทวนารามหรือวัดมานิกขณะที่พิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์ในวันที่17ธันวาคม2569กำหนดจัดขึ้นณวัดชัยธารามตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
1: อีกบรรยากาศที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลานายรัชศาสตร์ทิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาและประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พร้อมมอบวัสดุและอุปกรณ์เพื่อให้การจัดทำเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยจังหวัดสงขลาตั้งเป้าจะทำดอกไม้จันทร์จำนวน 390,099 ดอกกระจายการผลิตไปยัง16อำเภอโดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายจิตอาสาและประชาชนเพื่อเตรียมใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม2569นอกจากนี้ยังนำดอกเฟื่องฟ้าซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสงขลามาประดิษฐ์เป็นช่อดอกไม้จันทร์จำนวน17ช่อแบ่งเป็นระดับอำเภอ16ช่อและระดับจังหวัด1ช่อครับเพื่อเสริมมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยโดยกำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ครับ
0: ค่ะภายในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะบรรยากาศที่ห้องประชุมชั้น3องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนางสาวชนิดาธรรมเจริญรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสค่ะได้นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสหรืออบจ.นราที่ว่านะคะร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน250ดอกส่งมอบให้แก่จังหวัด

0: ราธิวาสเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญของจังหวัดนราธิวาส
1: ปิดท้ายบรรยากาศที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเบตงจังหวัดยะลานางสาวสริฮาเจตดูราแมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเบตงสวทเบตงนะครับได้มีการนำบุคลากรพร้อมด้วยพี่น้องชาวเบตงร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์โดยจัดเตรียมวัสดุพร้อมลงมือทำด้วยความตั้งใจทุ่มเทด้วยความประณีตเพื่อให้ดอกไม้จันทร์ทุกดอกมีความสมบูรณ์สวยงามสมควรแก่การนำไปถวายในงานพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นอกจากนี้กิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมความสามัคคีของบุคลากรภายในหน่วยงานเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในภารกิจสำคัญสะท้อนถึงความผูกพันและความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
0: ยังไม่กี่วันค่ะในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะจะได้มีการรับเสด็จในหลวงและพระราชินีค่ะโดยภาพบรรยากาศนะคะของพี่น้องประชาชนรวมถึงจังหวัดภูขออภัยค่ะรวมถึงจังหวัดปัตตานีนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดมัสยิดกลางเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีค่ะในการดำเนินภารกิจนะคะดำเนินเป็นการดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะคะมอบรางวัลพระราชทานค่ะบรรยากาศที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างจิตอาสา904และจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเก็บขยะกำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่สำหรับการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569พระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีพร้อมทั้งพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2567และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนคณะครูรวมถึงนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำปี2569ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
1: พาคุณผู้ชมนะครับไปดูความสำเร็จของโรงเรียนปรังสร้างโอกาสให้กับเด็กๆในพื้นที่โดยมันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาจนเกิดเป็นการเรียนรู้ที่มีคุณภาพส่งผลให้เห็นว่าพื้นที่นะครับไม่ได้มีข้อจำกัดของการศึกษาอีกต่อไปทำให้โรงเรียนประทีปวิทยานะครับได้รับโรงเรียนรางวัลพระราชทานที่จะได้รับในวันที่10ตุลาคมนี้ครับ
2: ท่ามกลางวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ชายแดนใต้มีสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่ไม่เพียงสอนเรื่องหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจแต่ยังเปิดประตูสู่โลกยุคใหม่ให้กับเด็กๆในพื้นที่อย่างเท่าเทียมโรงเรียนประทีปวิทยาจังหวัดยะลาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาคู่สามัญที่กำลังถูกกล่าวขานถึงในฐานะต้นแบบการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์แบบการเรียนการสอนของที่นี่ถูกออกแบบมาเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆโดยประสานความเข้มข้นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาเข้ากับหลักศาสนาและจริยธรรมอย่างกลมกลืนเด็กๆที่นี่จึงไม่ได้เรียนรู้แค่ในตำราแต่นำความรู้ไปต่อยอดสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชนทำให้พวกเขาเป็นทั้งคนเก่งที่ทันโลกและเป็นคนดีที่มีคุณภาพเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่แค่การทำให้เด็กสอบผ่านแต่คือการทำให้เด็กในพื้นที่ชายแดนใต้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่แพ้เด็กในเมืองใหญ่โดยมีศาสนาเป็นเกราะคุ้มกันใจรางวัลพระราชทานที่ได้รับในวันนี้จึงเป็นผลึกแห่งความมุ่งมั่นของคณะครูบุคลากรและนักเรียนทุกคนที่ทุ่มเทกันมานับปีคือเกียรติยศและความภาคภูมิใจสูงสุดของทุกคน
3: โรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนเอกชนค่ะควบคู่นะคะศาสนาสามัญค่ะสำหรับโรงเรียนประทีปวิทยานะคะได้รับรางวัลพระราชทานนะคะประเภทโรงเรียนค่ะประจำปีการศึกษา2568ค่ะผอ.เองนะคะได้บริหารโรงเรียนนะคะประมาณ10ปีซึ่ง

0: ถือเป็นโชคดีและโอกาสครั้งสำคัญได้เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภัยรางวัลนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาเหล่านี้มุ่งมั่นพัฒนาตนเองเติบโตไปเป็นพลังสำคัญของสังคม
1: ผมรู้สึกภูมิใจมากๆที่ได้รับที่โรงเรียนของผมเนี่ยได้รับรางวัลอันสูงส่งของที่จะได้จากพระหัตถ์ของท่านแล้วก็เป็นความรู้สึกแรกที่ผมคิดว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรางวัลนี้ครับ
2: ดิฉันรู้สึกภูมิใจและดีใจมากๆเลยค่ะสะท้อนให้เห็นว่าคุณครูผู้อำนวยการและเพื่อนๆทุกคนเนี่ยช่วยกันพัฒนาโรงเรียนแล้วก็สามารถเข้ารับรางวัลพระราชทานได้ในครั้งนี้ค่ะ
0: ผู้อำนวยการโรงเรียนบอกเล่าด้วยความประทับใจว่ารางวัลพระราชทานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของโรงเรียนประทีปวิทยาและขอยืนยันว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเพราะหลังจากนี้จะยังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยนำศักยภาพของทั้งคณะครูและนักเรียนมาต่อยอดเพื่อสร้างโอกาสและสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเพราะพวกเรายึดมั่นเสมอว่าระยะทางและที่ตั้งไม่ใช่ข้อจำกัดของการศึกษา
3: โรงเรียนประทีปวิทยานะคะในนามผู้บริหารโรงเรียนนะคะก็รู้สึกได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็รางวัลนี้นะคะเป็นความภาคภูมิใจค่ะก็คือทั้งผู้บริหารนะคะคุณครูนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองนะคะแล้วก็เครือข่ายของโรงเรียนประทีปวิทยาค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้เข้ารับรางวัลต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์ค่ะ
0: รางวัลพระราชทานในวันนี้คือแสงประทีปแห่งแรงบันดาลใจที่ส่องสว่างกลางใจของคนในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นเครื่องยืนยันชั้นดีว่าเมื่อมีความมุ่งมั่นข้อจำกัดทางพื้นที่ก็ไม่ใช่อุปสรรคของการพัฒนาซึ่งโรงเรียนประทีปวิทยาจังหวัดยะลาได้ทำหน้าที่บ่มเพาะเยาวชนด้วยความศรัทธาและความรู้เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาสร้างคุณค่านำพาเด็กๆเติบโตให้เป็นพลังที่เข้มแข็งของสังคมอย่างยั่งยืนทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
4: ต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะภาคใต้หลายจังหวัดค่ะได้รับผลกระทบจากฝนฟ้าอากาศนะคะโดยเฉพาะจังหวัดยะลาตอนนี้ก็ฝนตกอยู่ด้วยค่ะหลายพื้นที่ก็มีแผนในเรื่องการเตรียมพร้อมรับมือกับอุทกภัยนะคะขณะเดียวกันค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ของกองทัพภาคที่4นายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมต้อนรับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการเตรียมความพร้อมป้องกันและรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กองทัพภาคที่4โดยคณะลงพื้นที่บริเวณคลองระบายน้ำร.1ประตูระบายน้ำหน้าควรหรือคลองภูมิหน้าดำริอำเภอหาดใหญ่รับฟังการบริหารจัดการน้ำและแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยซึ่งกรมชลประทานค่ะเร่งซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1และอาคารประกอบวงเงินค่ะ400ล้านบาทพร้อมกับมีแผนในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในลุ่มน้ำคลองอุตภาวรวมถึงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมด้วยเทคโนโลยี Machine Learning จากนั้นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เป็นประธานประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังข้อมูลสถานการณ์น้ำการพยากรณ์อากาศและแผนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยพร้อมกำชับให้ทุกจังหวัดจัดทำบัญชีทรัพยากรทั้งกำลังคนเครื่องจักรยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อให้สามารถระดมในการใช้งานได้อย่างทันทีค่ะเมื่อเกิดเหตุนอกจากนี้ให้เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณการจัดตั้งศูนย์พักพิงอาหารและน้ำดื่มการสนับสนุนรถยกเพื่อเคลื่อนย้ายยานพาหนะของประชาชนตลอดจนกำกับดูแลราคาสินค้าและสิ่งของจำเป็นเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบประชาชนในช่วงที่เกิดภัยพิบัติเน้นย้ำด้วยค่ะให้ทุกหน่วยต้องเตรียมพร้อมล่วงหน้าและประสานการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วลดความซ้ำซ้อนและความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์
5: ครับอย่างที่บอกไปนะครับในตอนนี้พื้นที่ภาคใต้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยจังหวัดยะลานะครับก็ได้มีการขุดลอกคูคลองระบายน้ำนะครับเปิดทางน้ำที่ตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองยะลาครับโดยประชาชนก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับในพื้นที่เสี่ยงตื่นตัวเตรียมแผนล่วงหน้านะครับป้องกันซ้ำรอยจมมิดหลังคาครับสถานการณ์ปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของประเทศไทยประกอบกับการแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการระบุนะครับว่าช่วงวันที่11ถึง17ตุลาคม2569ภาคใต้รวมถึงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทางด้านจังหวัดยะลาทุกภาคส่วนนะครับก็ได้มีการเร่งยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมืออุทกภัยอย่างเต็มที่โดยเฉพาะที่ตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองยะลาทางองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำเทศบาลนครยะลาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้มีการประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหาน้ำท่วม

0: ท่วมซ้ำซากระดมกำลังจำกัดวัชพืชและสิ่งของกีดขวางทางน้ำครับพร้อมกับขับเคลื่อนโครงการขุดลอกคูคลองในพื้นที่ตำบลหน้าถ้ำและเขตรอยต่อเพื่อเป็นการเร่งเปิดทางระบายน้ำจากอำเภอยะหาให้สามารถไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีได้อย่างรวดเร็วครับป้องกันไม่ให้น้ำนะครับเข้าล้นชุมชนและเขตเทศบาลนครยะลาในช่วงปลายปี2569นี้ครับอย่างไรก็ตามจากบทเรียนใน2ปีที่ผ่านมาทำให้ปีนี้มีความชาวบ้านนะครับมีความตื่นตัวและวางแผนรับมือได้ดีขึ้นโดยวางแผนว่าจะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นรถนะครับเพื่อย้ายออกนอกพื้นที่เสี่ยงส่วนข้าวของเครื่องใช้พลาสติกจะถูกบรรจุลงในถุงดำปิดผนึกไว้ในห้องนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายและช่วยให้สามารถทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นหลังน้ำลดแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะสร้างความยากลำบากแต่ด้วยประสบการณ์และความคุ้นชินกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านพร้อมปรับตัวและรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติในครั้งนี้ครับ
1: ไม่ใช่ว่าพอใกล้ๆน้ำจะท่วมแล้วขนย้ายมันไม่ทันแล้วเพราะระหว่างทางน้ำมันจะขังทำให้การสัญจรมันไม่สะดวกมันคาดการยากครับเพราะว่าตอนนี้อากาศอย่างเงี้ยผมกลัวว่ามันเป็นหนักเพราะกรุงเทพหนักมากแต่บ้านเราเนี่ยที่ผ่านมาก็คือหนักอยู่นะถือว่าท่วมหนักเพราะในเมื่อน้ำมันระบายช้าน้ำก็จะลดช้า
2: ถ้าเป็นของใช้ไฟฟ้าปีนี้นะกะว่าจะใส่รถก็พาออกข้างนอกเลยแต่เป็นพวกถ้วยชามพลาสติกอะไรก็จะใส่ถุงดำมัดก็ทิ้งให้ลอยไว้ในห้องเลยตรงนี้ก็ประมาณ3ก็จมหลังคาค่ะหลังคาก็ไม่เหลือปีนี้ก็คิดว่าถ้าท่วมก็คือมันปรับได้แล้ว มันชินแล้ว
3: ค่ะไปดูในเรื่องของการยกระดับน้ำประปาหมู่บ้านบ้านพร่อนแก้ภัยแล้งและน้ำขุ่นแดงกันบ้างนะคะโดยบรรยากาศที่บริเวณที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้านบ้านพร่อนอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายสุไลมานมือแนปีแนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชาติเขต1จังหวัดยะลาได้เป็นประธานเปิดโครงการระบบประปาหมู่บ้านบ้านพร่อนแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมีนายระวีเปาะแมะแมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1นายมุนอิมฮัสซันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านพร่อนค่ะเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่นพร้อมกันนี้นะคะยังได้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันร่วมกันให้กับผู้ที่มาร่วมงานด้วยค่ะนายสุเลมานกล่าวนะคะว่าโครงการดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันจนสำเร็จลุล่วงด้วยดีค่ะให้ได้มีน้ำกินน้ำใช้ซึ่งบอกว่าน้ำกินน้ำใช้เนี่ยเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตทางด้านของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ก็เปิดเผยด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาชาวบ้านค่ะต้องเผชิญกับความเดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอช่วงหน้าแล้งนะคะก็คือไม่เพียงพอสำหรับช่วงหน้าแล้งส่วนประปาเดิมค่ะก็มีปัญหาในเรื่องของน้ำขุ่นน้ำแดงและมีตะกอนสนิมต้องเปลี่ยนไส้กรองทุกปีและมีค่าใช้จ่ายสูงค่ะแต่หลังจากได้รับการจัดสรรระบบประปาใหม่และเริ่มทดลองใช้มาช่วง 1-2 เดือนปัญหาดังกล่าวก็ได้รับการแก้ไข 100% น้ำใสสะอาดใช้ดื่มกินได้ทันทีโดยไม่ต้องซื้อน้ำดื่มค่ะลดภาระค่าใช้จ่ายกับชาวบ้านกว่า400คนและพื้นที่การเกษตรในบางส่วนด้วยสำหรับการบริหารจัดการหลังจากนี้ค่ะกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะส่งมอบให้กับอบต.พร่อนและส่งต่อคณะกรรมการค่ะหมู่บ้านนะคะในการดูแลรับผิดชอบในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำแล้วก็บำรุงรักษานะคะหากงบประมาณไม่เพียงพอก็สามารถที่จะขอรับการสนับสนุนจากอบต.ได้ซึ่งรายได้จากการบริหารจัดการระบบประปานะคะจะนำกลับมาเป็นกองทุนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในชุมชนเช่นการสนับสนุนมัสยิดและกลุ่มอาชีพในพื้นที่ต่อไปด้วยค่ะ
0: ครับยังคงอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะครับโดยจังหวัดยะลาหน่วยกู้ชีพนะครับกู้ภัยเจ้าแม่ทับทิมยะลาก็ได้มีการจัดฝึกอบรมนะครับในโครงการอาสาสมัครหัวใจฮีโร่ต้านภัยพิบัติพยาวชนจิตอาสานะครับกว่า30ชีวิตฝึกขับเรือเบื้องต้นนะครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำบรรยากาศที่บริเวณสวนขวัญเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยะลาหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเจ้าแม่ทับทิมยะลาแผนกบรรเทาสาธารณภัยได้ฝึกอบรมอาสาสมัครหัวใจฮีโร่ด้านภัยพิบัติหลังจากผ่านการอบรมภาคทฤษฎีการประเมินสถานการณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นการโยนเชือกช่วยเหลือและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยการฝึกอบรมในครั้งนี้นะครับก็เป็นไปอย่างเข้มข้นและตื่นตัวโดยกลุ่มเยาวชนจิตอาสาประมาณ 30-40 คนได้ลงเรือนะครับแล้วก็ฝึกปฏิบัติจริงในการลงเรือและขับขี่เรือเบื้องต้นรวมถึงการเรียนรู้การใช้อุปกรณ์เครื่องเรือการผูกเงื่อนและเทคนิคการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำภายใต้สถานการณ์จำลองและเสมือนจริงครับโดยนายวัฒนะ วงขจรอาภาประธานมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยเจ้าแม่ทับทิมยะลา

0: ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าโครงการนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในอนาคตที่ยังไม่สามารถประเมินความรุนแรงได้ทางมูลนิธินะครับก็ได้มีการเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมเนื่องจากว่าในอนาคตทุกหน่วยนะครับจำเป็นต้องมีกำลังคนที่เป็นเยาวชนจิตอาสาเข้ามาสนับสนุนครับ
1: ค่ะด้านตัวแทนของเยาวชนจิตอาสาที่เข้าร่วมการฝึกอบรมนะคะก็เปิดเผยด้วยค่ะว่าเข้ามาครั้งแรกนะคะในการฝึกอบรมครั้งนี้รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากค่ะหลังจากเมื่อวานได้มีการเรียนรู้ภาคทฤษฎีนะคะวันนี้ก็ได้ลงปฏิบัติจริงทำให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นจะนำความรู้ที่ได้ค่ะไปช่วยเหลือเพื่อนและผู้ประสบภัยเบื้องต้นเนื่องจากพื้นที่ภูมิลำเนาของตนนะคะก็มักประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งและมีความมั่นใจว่าจะสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงค่ะสำหรับจังหวัดยะลานะคะหรือผู้ต้องการความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติต่างๆสามารถติดต่อมายังหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเจ้าแม่ทับทิมยะลาได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์073224411ตลอด24ชั่วโมงค่ะขณะเดียวกันนะคะขอพาไปดูอีกหนึ่งบรรยากาศค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในอำนาจชูทองนะคะพร้อมด้วยนายวีรวัฒน์สิริกุลพิพัฒน์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาค่ะและหัวหน้าส่วนราชการก็ลงพื้นที่นะคะไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจด้วยกับทางเจ้าหน้าที่นะคะรวมถึงวิทยากรแล้วก็ทีมอาสาสมัครนะคะผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการอาสาสมัครหัวใจฮีโร่ต้านภัยพิบัติที่บริเวณสวนขวัญเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยะลาทั้งนี้ค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานด้วยระบุค่ะว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาทางจังหวัดยะลาต้องเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงปลายปีเป็นประจำซึ่งทางจังหวัดค่ะไม่ว่าจะเป็นปภ.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะรวมถึงเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้มีการเตรียมการในเรื่องของการรองรับเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการทำงานร่วมกันค่ะพร้อมขอบคุณน้องๆเยาวชนจิตอาสาที่จะนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมต่อไป
0: ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเรื่องของอุทกภัยนะครับก็ส่งผลถึงแปลงผักของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างอำเภอบีตงจังหวัดยะลานะครับโดยน้ำท่วมก็ได้มีการกระทบกับแปลงผักนะครับราคาผักสดขาดตลาดแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นราคาส่งผลต่อค่าบริการขนส่งนะครับทำให้ราคาผักสดเนี่ยก็ยิ่งพุ่งสูงราคาขึ้นครับที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาพ่อค้าในตลาดต่างเห็นตรงกันนะครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยส่งผลกระทบอย่างมากกับเกษตรกรที่ปลูกผักในหลายจังหวัดครับทำให้ผักที่ปลูกเพื่อส่งออกเกิดความเสียหายอย่างมากผักโตไม่ทันตามความต้องการของผู้บริโภคบวกกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็ส่งผลให้ค่าขนส่งเนี่ยสูงขึ้นตามไปด้วยทั้งราคาผักสดเนี่ยก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอย่างเห็นได้ชัดอย่างถั่วฝักยาวจากกิโลกรัมละ45 บาทขึ้นมาเป็น70 บาทนะครับต้นหอมผักชีจากกิโลกรัมละ150 บาทก็ขึ้นเป็น200 บาทแล้วก็มีแนวโน้มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนปริมาณผักบางชนิดก็ขาดตลาดอีกด้วยครับ
1: กระทบหมดเลยนะคะทั้งเราเองแล้วก็รวมถึงพ่อค้าแม่ขายด้วยซึ่งต้องบอกว่าอีกไม่กี่วันก็จะเป็นเทศกาลถือศีลกินผักแล้วถ้ายังน้ำฝนตกน้ำท่วมแบบนี้อาจจะแตะอยู่ที่เพิ่มอีกเท่าตัวก
0: ็
1: เป็นได้นะคะมาดูกันในเรื่องของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยพื้นที่ภูเก็ตเขาก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับมือกับอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะรวมถึงการบริหารจัดการน้ำก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยค่ะนายรมฎอนฮายีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ห้องประชุม1ปภ.อาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะในการประชุมนะคะมีการติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อประกอบการบริหารและสั่งการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพร้อมรายงานการคาดหมายลักษณะอากาศที่ส่งผลต่อสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงรายงานสถานการณ์น้ำผลกระทบและการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพยาลุ่มแม่น้ำแม่กลองและลุ่มน้ำท่าจีนในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนะคะได้มีการติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์สาธารณภัยอย่างต่อเนื่องโดยบริการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะ
0: อีกบรรยากาศที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้น4ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้มีการร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมการประชุมครับโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

0: มหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานนะครับเพื่อรับฟังสถานการณ์และมอบข้อสั่งการในการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ต่างๆสำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือในการอุทกภัยจังหวัดนะครับก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์พร้อมกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยสำคัญ6จุดด้วยกันครับนอกจากนี้ได้เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน354แห่งครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำจำนวน121เครื่องผลักดันน้ำนะครับ20เครื่องรวมถึงเครื่องจักรอุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติการและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ครับ
1: ค่ะขณะเดียวกันนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนะคะเสนอแผนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ผ่านที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในที่ประชุมค่ะโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชขออภัยค่ะโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการรองรับประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุนแรงจนจำเป็นต้องอพยพโดยได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักจำนวน2แห่งรองรับผู้อพยพได้แห่งละ300คนค่ะนอกจากนี้ยังเตรียมพร้อมในการจัดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติในวันที่9ตุลาคม2569เพื่อระดมกำลังพลทั้งจากทหารกรมราชทัณฑ์หน่วยงานราชการและประชาชนจิตอาสาค่ะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมและดำเนินการพัฒนาดูแลเส้นทางน้ำในพื้นที่เสี่ยงต่อไป

0: ไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับมาดูเสียงตอบรับจากพ่อค้าแม่ขายนะครับที่ได้มีการต่อนะครับในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เฟส2นะครับโดยจังหวัดยะลาก็ต้องบอกว่าเสียงตอบรับดีนะครับประชาชนทยอยใช้เงิน 1,000 บาทซื้อข้าวแกงกันอย่างคึกคักครับมาตรการกับเรื่องเศรษฐกิจกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากประชาชนจำนวนมากกดยืนยันสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เฟส2ได้สำเร็จนะครับแล้วก็ได้รับวงเงินสนับสนุน 1,000 บาทต่อคนบรรยากาศที่ร้านข้าวแกงอัศรีนา4แยกโรงเรียนรัชตาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาประชาชนก็ได้มีการแวะเวียนมาอุดหนุนทางรับประทานที่ร้านแล้วก็ซื้อกลับบ้านตลอดช่วงมื้อกลางวันนะครับคุณมารีขอไปครับคุณมารีเยฮายีหวังประชาชนผู้รับสิทธิ์นะครับก็ได้มีการเปิดเผยว่าได้กดยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่ช่วง 8:00 นนะครับของวันแรกที่ลงทะเบียนในเฟส2ซึ่งช่วง 6:00 นเนี่ยระบบก็หมุนวนนานมากโครงการนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ดีมากช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประจำวันได้นะครับเงิน 1,000 บาทที่รัฐให้ถือว่าไม่น้อยส่วนใหญ่ก็นำมาซื้ออาหารสำหรับรับประทานในแต่ละวันด้านเจ้าของนะครับคุณอัศรีนาสมแอร์ก็ได้มีการระบุนะครับว่าตั้งแต่เปิดร้านเนี่ยลูกค้าเดินทางมาใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์อย่างต่อเนื่องโดยมียอดซื้อเฉลี่ยคนละ 100-200 บาททำให้การค้าขายคึกคักแล้วก็ช่วยดึงดูดให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยกันเพิ่มมากขึ้นครับ
1: ค่ะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยช่วยได้หลากหลายกลุ่มคนเลยนะคะอย่างเราเองก็นิยมใช้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ต้องถามคุณพงศธรก่อนว่าหมดหรือยังคะ7วันผ่านไป
0: เหลือ100บาทครับ
1: เหลือ100ใช้เงินเป็นนะคะใช้สวัสดิการได้คุ้มมากเหมือนเราก็พยายามที่จะใช้ให้ถึงเดือนหน้าแต่ว่าเราก็ใช้ทุกวันเน
0: า
1: ะก็เหล
0: ือ
1: แบบหลักร้อยแล้วเหมือนกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ

0: ยพิบัติรู้ทันรับมือได้ด้วยการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมสังเกตสิ่งบอกเหตุธรรมชาติศึกษาเส้นทางอพยพสถานที่ปลอดภัยรู้ข้อมูลเครือข่ายเตือนภัยและช่วยเหลือรับรู้ข้อมูลจากแหล่งเชื่อถือได้เตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันภัยด้วยความปรารถนาดีจาก NBT South
1: นี่นะครับน้ำป่าทะลัก
2: ภัยพิบัติเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหากรู้เท่าทันก็ยังรับมือได้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องพื้นที่ลุ่มต่ำควรเตรียมขนของขึ้นที่สูงสังเกตความผิดปกติของแหล่งน้ำเช่นน้ำเปลี่ยนสีหรือมีกิ่งไม้ลอยมาเตรียมไฟฉายหรืออุปกรณ์ส่องสว่างให้พร้อมจัดเวรยามเฝ้าระวังความปลอดภัยติดตามข่าวสารแจ้งเตือนเตรียมความพร้อมสิ่งที่จำเป็นและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดรู้ทันภัยพิบัติป้องกันไวรับมือทัน

0: กลับมาช่วงที่2ของรายการข่าวเด็ดเมืองใต้นะครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับตรวจจุดความมั่นคงนาหมอบุญเช็คกำลังพลกล้องวงจรปิดนะครับพร้อมดูเส้นทางภาคใต้ครับพลตำรวจตรีสุขเกษมนครวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจความมั่นคงนาหมอบุญอำเภอจุฬาภรณ์เส้นทางหลักเชื่อมการเดินทางจากพื้นที่ภาคใต้ขึ้นสู่ตำบลของประเทศครับเพื่อเป็นการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจตรวจสอบความพร้อมของระบบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนด้านความมั่นคงนะครับโดยการลงพื้นที่เกี่ยวเนื่องกับการเตรียมพร้อมก่อนประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะครับระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม 2569ที่กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเปิดกองอำนวยการร่วมและกำชับการบูรณาการด้านการข่าวการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรครับโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็มีถนนสาย41เป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญของภาคใต้การตรวจความพร้อมของจุดตรวจนาหมอบุญเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับในการยกระดับมาตรการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และดูแลความปลอดภัยบนเส้นทางสำคัญในช่วงที่ประเทศนะครับอยู่ในห้วงเตรียมการรับการประชุมระดับโลกครับ
1: ถือว่า IMF เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งการประชุมสำคัญระดับโลกเลยนะคะซึ่งปีนี้ไทยของเราก็เป็นเจ้าภาพด้วยค่ะก็เราในฐานะเจ้าของบ้านก็ต้องเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับที่ดีด้วยนะคะอีกหนึ่งบรรยากาศยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยชาวนครศรีธรรมราชนะคะก็เชิญชวนค่ะในการต้อนรับ2ฮีโร่เป็น2ฮีโร่นักตบลูกยางสาวนะคะทีมชาติไทยน้องแป้งกับน้องเพียวค่ะกลับบ้านอย่างอบอุ่นหลังจากสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เอเชีย2026ค่ะกลุ่มคนรักเมืองนครและพี่น้องประชาชนชาวนครศรีธรรมราชค่ะร่วมเปิดบ้านต้อนรับ2ฮีโร่นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยแป้นปิยนุชแป้นน้อยและเพียวอัชราพรคงยศ2นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านขอนหาดอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชในโอกาสเดินทางกลับบ้านเกิดนะคะเพื่อที่จะร่วมงานบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ท่ามกลางบรรยากาศต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่และอบอุ่นค่ะจากแฟนกีฬาชาวนครศรีธรรมราชการต้อนรับครั้งนี้นะคะจัดขึ้นภายหลังจากที่สองสาวค่ะเป็นนัก2นักกีฬาคนสำคัญนะคะที่มีส่วนร่วมในการนำทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมค่ะด้วยการคว้าแชมป์เอเชีย2026และสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญด้วยการคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ณนครลอสแอนเจลิสนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นการกลับมาสู่เวทีโอลิมปิกอีกครั้งของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยค่ะสำหรับกิจกรรมนะคะก็มีขบวนแห่จากสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเคลื่อนขบวนไปยังศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองก่อนเดินทางต่อไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์จากนั้นเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชซึ่งตลอดเส้นทางนะคะก็จะได้เห็นเลยล่ะค่ะว่าน้องๆประชาชนนะคะมีประชาชนแล้วก็แฟนวอลเลย์บอลออกมาร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นกับความภาคภูมิใจที่มีต่อลูกหลานทั้ง2คนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดและประเทศไทยค่ะ
0: จากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดภูเก็ตครับโดยจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้มีการเปิดงานศรัทธา The Power of Faith 2026นะครับถ่ายทอดเรื่องราวพลังศรัทธาเชื่อมโยงอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมส่งต่อคุณค่าทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นครับจังหวัดภูเก็ตจัดงานศรัทธา The Power of Faith 2026ที่ลามชามภูเก็ตครับพร้อมถ่ายทอดเรื่องราวความศรัทธาและคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีลกินผักพร้อมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องสุขภาพและการส่งต่อวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นต่อไปโดยมีนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการเปิดงานในปีนี้นะครับก็มีการจัดเวทีเสวนาในสองหัวข้อสำคัญได้แก่อาหารเพื่อสุขภาพที่เชื่อมโยงเรื่องราวอาหารวิธีการกินและการดูแลสุขภาพและหัวข้อ Keeper of Faith and the Next Keeper การส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นครับซึ่งเป็นการสะท้อนบทบาทของคนรุ่นปัจจุบันในการรักษาและส่งต่อความเชื่อประเพณีและวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นต่อไป ขณะเดียวกันงานนี้นะครับก็จัดต่อเนื่องจากปี2568โดยมุ่งให้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในการบอกเล่าเรื่องราวของความศรัทธาผ่านมุมมองของคนหลายรุ่นนะครับและก็สร้างการมีส่วนร่วมในการสืบสานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดให้คงอยู่ต่อไปสำหรับประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตหรือว่าเจี๊ยฉ่ายนะครับเป็นประเพณีสำคัญที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า200ปีมีจุดเริ่มต้นจากชุมชนกระทูก่อนแพร่ขยายไปยังศาลเจ้าหรือว่าอ้ําต่างๆทั่วทั้งจังหวัดนะครับภายในงานก็มีพิธีกรรมตามความเชื่อเช่นการยกเสาโกเต้งการอัญเชิญองค์เทพการแห่พระรอบเมืองและพิธีส่งพระที่สะท้อนถึงความศรัทธาและวิถีชีวิตของชาวภูเก็ตที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเลยครับ
1: ค่ะต้องบอกว่าถือศีลกินเจเนี่ยไปเที่ยวภูเก็ตคึกคักมากๆนะคะเพราะว่าตลอดทั้งวันเนี่ยเราจะได้มีอาหารการกินที่เป็นอาหารเจแล้วก็มีเขาเรียกว่าวิถีวัฒนธรรมของพี่น้องชาวภูเก็ตที่เป็นชาวไทยจีนฮกเกี้ยนนะคะให้เราได้เห็นกันเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่น่าจับตามองก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเราด้วยนะคะมาดูในเรื่องของการท่องเที่ยวต้องบอกเลยว่าพอไปภูเก็ตแล้วยิ่งช่วงตุลานี้กินเจแล้วพอไปเสร็จแล้วเนี่ยมีอีกหนึ่งการท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวแบบรูปแบบใหม่นั่งทัวร์ชมเมืองค่ะวันนี้พาไปดูบรรยากาศที่จังหวัดภูเก็ตนะคะกับการเที่ยวในรูปแบบใหม่ทัวร์ชมเมืองแบบฮอปon hop out นะคะเปิดประสบการณ์เที่ยวรอบเมืองด้วยรถบัส2ชั้นแบบเปิดประทุนเชื่อม11จุดสำคัญทั่วภูเก็ตค่ะภาคเอกชนภูเก็ตค่ะเตรียมเปิดบริการ City Sightseeing ภูเก็ตรถบัสท่องเที่ยวแบบ Hop On Hop Off นะคะเพิ่มทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเที่ยวชมภูเก็ตด้วยตัวเองล่าสุดค่ะนายรมดอนทยีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายกฤตวิทยาสัมฤทธิ์กรรมการผู้จัดการบริษัท Elephant Go Go ภูเก็ตจำกัดและผู้เกี่ยวข้องร่วมทดสอบเส้นทางและการให้บริการก่อนเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่20ตุลาคมนี้ค่ะสำหรับเส้นทางในภูเก็ตนะคะครอบคลุม11จุดจอดสำคัญได้แก่เซ็นทรัลภูเก็ตฟอเรสต้าย่านเมืองเก่าภูเก็ตสะพานหินศาลเจ้ากิ้วเที่ยวเก้งถนนมวยไทยวัดฉลองโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองหนุมานเวอร์คิงพาวเวอร์ภูเก็ตและอควาเรียมภูเก็ตก่อนที่จะวนกลับมายังเซ็นทรัลภูเก็ตฟอเรสต้าค่ะซึ่งเส้นทางดังกล่าวนี้นะคะได้รับการออกแบบให้เห็นภูเก็ตในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมวัฒนธรรมอาหารและวิถีชีวิตสะท้อนแนวคิดภูเก็ตมากกว่าทะเลขณะที่บนรถค่ะก็มีบริการออดิโอไกด์8ภาษาด้วยกันได้แก่ไทยอังกฤษจีนรัสเซียเยอรมันฝรั่งเศสสเปนและเกาหลีพร้อมกับระบบ GPS tracking แบบเรียลไทม์ช่วยนักท่องเที่ยวค่ะสามารถที่จะตรวจสอบตำแหน่งรถและวางแผนเวลาในการเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะมีทัวร์แพ็คเกจให้เลือกแบบ24ชั่วโมงราคาผู้ใหญ่ 1,200 บาทเด็ก600บาทและแบบ48ชั่วโมงราคาผู้ใหญ่ 1,500 บาทเด็ก750บาทอีกด้วยค่ะ
2: แล้วก็นอกเหนือจากตัวรถของเราเนี่ยครับที่เวลาวิ่งเนี่ยนะฮะเวลาตอนมาตามจุดต่างๆเนี่ยเราได้แค่การพาเพราะรถเราใหญ่ใช่ไหมฮะเราได้แค่พาลูกค้าเนี่ยมาหยุดที่จุดนั้นๆนอกเหนือจากนั้นพี่ๆน้องๆที่อยู่ทางท้องถิ่นนะครับสามารถมาเหมือนก็จะเป็นไกด์จะทำขายเซอร์วิสอื่นต่อน่าจะกระจายรายได้เป็นอย่างมั่งคั่งให้กับพี่น้องท้องถิ่นของภูเก็ตเลยละครับคาดหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีนะครับเพราะว่าเราได้ทำที่กรุงเทพไปแล้วนะครับแล้วเราก็ทำที่พัทยาไปแล้วภูเก็ตก็คือเป็นเมืองที่เรามีความตั้งใจตั้งแต่5ปีที่แล้วแล้วครับว่าเราอยากจะมาเอาเซอร์วิสเนี้ยมารันที่นี่ให้ได้อะไรเงี้ยครับก็หวังว่าน่าจะเป็นอะไรที่เป็นได้รับผลตอบรับที่ดี
0: จากจังหวัดภูเก็ตนะครับพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดพัทลุงครับช่วงนี้พาคุณนัตยาไปดูหุ่นยนต์รำมโนราครับแบบใหม่แบบสับนะครับได้เกิดขึ้นแล้วที่สวนดอกรองจังหวัดพัทลุงครับก็ได้มีการจัดแสดงนะครับหุ่นยนต์ AI เสมือนมนุษย์นะครับเป็นครั้งแรกในภาคใต้นะครับที่หุ่นยนต์เนี่ยสามารถรำมโนราได้มีการประสานเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเข้ากับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านครับที่สวนเดลองจังหวัดพัทลุงนะครับมีการเปิดตัวหุ่นยนต์ AI เสมือนคนเปิดโลกสุดล้ำของหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์นะครับนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ยุคใหม่มาจัดแสดงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดครับโดยไฮไลท์สำคัญนะครับคือหุ่นยนต์รำมโนราซึ่งนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ AI เนี่ยมาประสานกับศิลปะการแสดงมโนราครับเป็นอัตลักษณ์สำคัญของภาคใต้ถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านนวัตกรรมแห่งอนาคตสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ชมนะครับเดี๋ยวนอกจากนี้ยังมีหุ่นยนต์อัจฉริยะหลากหลายรูปแบบทั้งหุ่นยนต์นักเต้นหุ่นยนต์กังฟูและหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงครับที่สามารถเคลื่อนไหวแสดงทักษะและโต้ตอบกับผู้ชมได้อย่างน่าสนใจเป็นการสะท้อนแนวคิดนะครับอีดูเทรนเมนต์ทีมพาร์คนะครับที่ผสานการท่องเที่ยวความบันเทิงเทคโนโลยี และการเรียนรู้เข้าด้วยกันเพื่อปลุกระดมให้กับเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เทคโนโลยีในอนาคตเนี่ยครับภาพที่เห็นอยู่นี้ก็คือหุ่นยนต์นะครับที่ได้มีการจัดแสดงขึ้นนะครับแล้วก็มีการใส่คำสั่งเข้าไปให้รำมโนราได้ด้วยนะครับเนี่ยดูจากเล็บนะครับก็ต้องบอกว่า
1: ฟ้อนได้ดีเลย
0: ฟ้อนได้ดีเลยนะครับไปไกลมากๆแล้วนะครับก็เชิญชวนนะครับน้องๆเยาวชนครอบครัวและก็นักท่องเที่ยวร่วมเปิดโลกเทคโนโลยีหุ่นยนต์ AI และชมความแปลกใหม่ของหุ่นยนต์รำมโนราสัมผัสนวัตกรรมแห่งอนาคตที่ผสานเข้ากับอัตลักษณ์ท้องถิ่นของภาคใต้ที่สวนเดือลองจังหวัดพัทลุงครับ
1: ค่ะอยากกระซิบถามหุ่นยนต์มากเลยค่ะว่าเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกที่รำมโนราหรือเปล่า
0: น่าต้องใช้ความยากเป็นอย่างมากนะครับ
1: ใช่ค่ะอยู่ยากแล้วนะคะเราเอง
0: อยู่ยากเราอาจจะไม่ได้อ่านข่าวแล้วนะ
1: เพราะจะมีน้องมาแทนเราหรือเปล่าไม่ได้ค่ะเราต้องย้ายเข้ามาแทนเรานะคะ
0: ใช่คร
1: ับพูดถึง AI ตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ในทุกแวดวงเลยนะคะโดยเฉพาะการศึกษาเช่นเดียวกันค่ะวันนี้จะพามาดูในเรื่องของการยกระดับการเรียนยกระดับห้องเรียนให้เท่าทันกับยุคดิจิทัลค่ะจังหวัดยะลาเดินหน้าพลิกโฉมห้องเรียนนะคะโดยสมาคมโรงเรียนเอกชนผนึกกำลังกับพว.ค่ะอบรม Active Learning ยกระดับคุณภาพผู้เรียนในยุคดิจิทัลค่ะวันนี้ที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม3จังหวัดค่ะได้แก่ยะลาปัตตานีนราธิวาสนะคะขออภัยค่ะเป็นสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดยะลานะคะได้ร่วมกับเครือข่ายสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือว่าพว.ด้วยความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนส่วนกลางและความร่วมมือจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมห้องเรียน Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงค่ะเชิงระบบ G-PASS 5 Step ผสานพลังสื่อดิจิทัลและการเรียนรู้ในยุคใหม่นะคะเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและวิทยากรเข้าร่วมกว่า300คนโดยได้รับเกียรติจากนายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดผ่านระบบออนไลน์ Zoom ค่ะพร้อมด้วยนายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวพบปะผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนภายในงานมีการบรรยายพิเศษและการเวิร์กช็อปจากผู้ทรงคุณวุฒิอีกด้วยค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวด้วยนะคะว่าการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้จากการท่องจำสู่การลงมือปฏิบัติผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G-PASS 5 Step เป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนโครงการนี้ยังสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ5ประการด้วยกันค่ะภายในงานนะคะมีการสาธิตการใช้งานแอปพลิเคชัน PW Plus ขออภัยค่ะ PW Plus นะคะเป็นการดำเนินการในเรื่องของการเรียนนะคะการเปิดกล่องเครื่องมือครูและการปฏิบัติการปั้นแผนการสอนครบวงจรติดอาวุธทางปัญญาให้แก่ครูผู้สอนพร้อมนำไปขยายผลจริงในห้องเรียนเพื่อให้เด็กยะลาค่ะสามารถที่จะอ่านออกเขียนได้คิดเป็นและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป
0: อีกบรรยากาศที่โรงเรียนอนุบาลเบตงสุภาพอนุสรณ์ก็ได้มีการต้อนรับคณะวิทยาลัยชุมชนเมืองสุงไหงปัตตานีประเทศมาเลเซียครับมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดกิจกรรมเสริมทักษะนักเรียนโดยนายชัยศักดิ์วิสุทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเบตงสุภาพอนุสรณ์ก็ได้มีการให้การต้อนรับคณะทำงานจากวิทยาลัยชุมชนเมืองสุงไหงปัตตานีประเทศมาเลเซียครับที่เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยในโอกาสนี้นะครับก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ห้องเรียน MEP พร้อมกับแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ฝึกอบรมทักษะทางเทคนิคและวิชาชีพอาทินะครับการทำเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์และการพับผ้านับกินหรือว่าผ้าเช็ดปากตามแบบโรงแรมมุ่งเน้นให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงพัฒนาทักษะการสื่อสารการทำงานร่วมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศก็มีการหวังนะครับว่าโครงการนี้จะสานต่อความร่วมมือและสร้างสรรค์ประสบการณ์แก่ผู้เรียนที่มีคุณภาพร่วมกันอย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อไปด้วยครับ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นะคะเสนอตอนความผิดฐานหมิ่นประมาททางออนไลน์รายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเชิญรับชมค่ะ

ัญหาสังคมที่เราพบเห็นอันเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อทางกฎหมายในเรื่องของการหมิ่นประมาทและการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตที่มีสถานการณ์รุนแรงและแพร่หลายมากขึ้นอาจกล่าวได้ว่ามีกรณีคุกคามทางไซเบอร์และการใช้เทคโนโลยีตัดต่อภาพเสียงอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้อื่นการหมิ่นประมาทและการล่วงละเมิดนั้นนะครับเป็นความผิดทั้งทางอาญาและพระราชบัญญัติเฉพาะในเรื่องพระราชบัญญัติของคอมพิวเตอร์โดยตรงโดยมีการโค้ดข้อความนะครับในลักษณะใส่ร้ายเปิดเผยข้อมูลคนอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมอันส่งผลที่จะต้องรับโทษในทางอาญาและจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่งจำนวนมากความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้นในการออนไลน์นั้นอาจจะเกิดจากการด่าทอใส่ร้ายหรือพาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เขาเสียหายในโซเชียลโดยการคอมเมนต์ก็ดีในการแชร์ข้อความก็ดีการหมิ่นประมาทนั้นมีโทษในหลายระดับการหมิ่นประมาทในเบื้องต้นเป็นการหมิ่นประมาทธรรมดาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326เป็นการใส่ความผู้อื่นทำให้เขาเสียหายเกิดชื่อเสียงซึ่งมีโทษจำคุก1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในประการต่อไปหนักขึ้นในการรับโทษก็คือความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญามาตรา328นะฮะก็มีโทษจำคุกนะครับ2ปีนอกจากนี้ถ้านำสู่คอมพิวเตอร์ด้วยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับสิทธิส่วนบุคคลนั้นเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการคุ้มครองเราจะแพร่หลายภาพทะเบียนบ้านเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือผลของการรักษาใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับต้องได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นก่อนนะครับการแสดงความเห็นนั้นทำได้ถ้าทำโดยสุจริตไม่ให้ผู้อื่นเสียหายนะครับแต่ถ้าการใช้คำพูดหยาบคายหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็เข้าเกณฑ์ที่จะเป็นความผิดนะครับเพราะฉะนั้นการแชร์ต่างๆเราเรียกว่านักเรียนคีย์บอร์ดอย่านิ้วไวนะครับถ้านิ้วไวเมื่อไหร่ปั๊บนะฮะแล้วไปก้าวก่ายบุคคลอื่นละเมิดสิทธิบุคคลอื่นย่อมก่อให้เกิดสิทธิต่างๆได้ที่จะฟ้องร้องกันทั้งทางแพ่งและทางอาญาครับอย่างไรก็ตามนะครับอัยการนั้นนะครับจะขอช่วยแบ่งเบาความทุกข์ของผู้ที่เป็นผู้เสียหายในคดีนี้นะครับเนื่องจากอัยการนั้นต้องรับภาระของแผ่นดินไว้แทนประชาชนที่เดือดร้อนทุกท่านครับ

่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างมุมมองแค่เข้าใจในความต่างก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะอยู่ร่วมกันชายแดนใต้สันติสุข

0: ภัยพิบัติรู้ทันรับมือได้ด้วยการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมสังเกตสิ่งบอกเหตุธรรมชาติศึกษาเส้นทางอพยพสถานที่ปลอดภัยรู้ข้อมูลเครือข่ายเตือนภัยและช่วยเหลือรับรู้ข้อมูลจากแหล่งเชื่อถือได้เตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันภัยด้วยความปรารถนาดีจาก NBT South
1: ช่วงสุดท้ายของรายการข่าวเด่นประเด็นใต้ค่ะช่วงนี้นะคะพามาดูในเรื่องของการรับมอบหน้าที่ค่ะของนอพค42นะคะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42สำนักงานพัฒนาภาค4ค่ะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะได้จัดพิธีรับส่งหน้าที่และการบังคับบัญชาของพันเอกกฤตชัยจันทร์ค่ะรับไม้ต่อผู้นำหน่วยนะคะเดินหน้าในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะที่กองบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอยะหาจังหวัดยะลาได้จัดพิธีรับส่งหน้าที่และการบังคับบัญชาตำแหน่งผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42โดยนาวาเอกวิราชธีรบุตรอดีตผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42ได้ส่งมอบหน้าที่และธงประจำหน่วยให้กับพันเอกกฤตชัยจันทร์ศรีวิเชียรผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42ท่านใหม่ก่อนเริ่มพิธีการค่ะทั้งสองท่านได้ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ค่ายและในพื้นที่เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นลงนามในเอกสารรับส่งหน้าที่ณห้องประชุมกองบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42ก่อนเข้าสู่พิธีส่งมอบการบังคับบัญชาอย่างเป็นทางการในการนี้พันเอกกฤตชัยจันทร์ได้กล่าวรับมอบหน้าที่พร้อมประกาศเจตนารมณ์มุ่งมั่นสานต่อนโยบายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลตลอดจนยุทโธปกรณ์เพื่อเคียงข้างและช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาอย่างเต็มขีดความสามารถทั้งนี้ค่ะหากพื้นที่ใดได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานมายังหน่วยงานหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42หรือผ่านทาง Facebook Fanpage ของทางหน่วยได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: ในพื้นที่ความมั่นคงอย่างจังหวัดยะลานะครับตอนนี้ก็ได้มีการคุมเข้มสูงสุดนะครับฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลาก็ได้มีการยกระดับเฝ้าระวังภัยรอบด้านครับสกัดแผนผู้ก่อการร้ายผู้ก่อเหตุรุนแรงนะครับเชื่อว่าการสร้างสถานการณ์ช่วงผลัดกำลังครับฝ่ายความมั่นคงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดหลังการข่าวเชิงลึกก็ได้แจ้งเตือนกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงอาจฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ช่วงผัดเปลี่ยนกำลังพลโดยเฉพาะในอำเภอบรรณสตาจังหวัดยะลาโดยการข่าวเชิงลึกก็ได้มีการระบุนะครับว่าวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบกลุ่มบุคคลแปลกหน้า 2-3 คนเคลื่อนไหวในพื้นที่บ้านบือซูตำบลบรรณสตาเพื่อสังเกตการสับเปลี่ยนกำลังพลและพบวัยรุ่นรวมตัวกันผิดปกตินะครับกว่า200คนบริเวณถนนสายสีบางลางด้วยถัดมาวันที่3ตุลาคมข่าวกรองก็ได้มีการชี้ชัดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกำลังเร่งประกอบระเบิดแสวงเครื่องสอดคล้องกับข้อมูลของชาวบ้านในพื้นที่บ้านงกกาโปแจ้งว่ามีถังแก๊สนะครับสูญหายไป3ถังพร้อมพยายามจัดหากระสุนปืนและล่าสุด4ตุลาคมพบรถกระบะอีซูซูสีขาวต้องสงสัยมีผู้โดยสารประมาณ8คนแต่งกายเลียนแบบสตรีมุสลิมสวมฮิญาบปกปิดใบหน้าและมีอาวุธปืนยาวขับขี่ตระเวนในพื้นที่ตำบลเขื่อนบางลางก่อนมุ่งหน้าเข้าสู่ตำบลบรรณสตาครับจากการประเมินพบว่ากลุ่มนี้เนี่ยมีแผนเตรียมก่อเหตุหลายรูปแบบรวมไปถึงสร้างสถานการณ์เผายางรถยนต์เผากล้องวงจรปิดและวางวัตถุต้องสงสัยเพื่อลวงให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบทำให้ขณะนี้ความมั่นคงก็ได้มีการสั่งคุมเข้มและเพ่งเล็งเป็นพิเศษครับใน5พื้นที่เสี่ยงของอำเภอบรรณสตาได้แก่เขตเทศบาลตำบลบรรณสตาตำบลบรรณสตาตำบลบาเจาะตำบลตลิ่งชันและตำบลเขื่องบางลางนะครับโดยจะคุมเข้มไปจนถึงวันที่10ตุลาคมนี้ครับ
1: ค่ะไปดูการทำงานของตำรวจจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะโดยตำรวจทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเร่งคลี่คลายคดีรวบ3ผู้ต้องสงสัยนะคะภายในวันเดียวค่ะปรมรับจ้างทวงหนี้ 70,000 ก่อนที่จะนำรถกระบะนะคะไปแทนค่ะตำรวจสภ.ทุ่งสงค่ะเร่งสืบสวนติดตามคดีที่เกิดขึ้นในช่วงของเช้าวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะคะในพื้นที่ของตำบลถ้ำใหญ่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนรวบรวมพยานหลักฐานของ ศาลออกหมายจับและสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้ครบทั้ง3รายภายในวันเดียวภายใต้การดำเนินการของพลตำรวจตรีสุกเกษมนครวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชซึ่งได้สอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตนเองค่ะทางเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหานะคะได้แก่นายดนุพรหรือเทินอายุ20ปีนายณัฐนันท์หรือขามอายุ24ปีและนายสุวรรณภูมิหรือนิวอายุ20ปีตามหมายจับศาลจังหวัดทุ่งสงที่379/381/2569จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่าได้รับการว่าจ้างให้ไปติดตามทวงเงินจำนวน 70,000 บาทค่ะโดยหากสามารถทวงเงินได้จะได้รับค่าจ้างรวม 20,000 บาทและอ้างว่าภายหลังทราบว่าจำนวนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับยาเสพติดผู้ต้องหาให้การต่อนะคะว่าเมื่อเดินทางไปยังบ้านเป้าหมายไม่พบบุคคลที่ต้องการติดตามทวงเงินค่ะพบเพียงบิดาของบุคคลดังกล่าวก่อนมีการนำรถกระบะออกจากบ้านโดยผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นการนำรถไปแทนเงินจำนวนดังกล่าวที่ไม่สามารถทวงคืนได้เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันปล้นทรัพย์ในเคหสถานโดยมีและใช้อาวุธปืนร่วมกันบุกรุกเคหสถานโดยมีอาวุธตั้งแต่2คนขึ้นไปและความผิดเกี่ยวกับการมีและพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้ค่ะเรื่องของเงิน 70,000 บาทรวมถึงพฤติการบางส่วนเป็นการให้การเบื้องต้นของผู้ต้องหาซึ่งเจ้าหน้าที่ค่ะอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลต่อไป
2: ยังคงอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการเปิดกิจกรรมพัฒนากำลังคนนวัตกรรมสร้างสรรค์ทักษะสูงครับมุ่งต่อยอดทุนท้องถิ่นสู่การสร้างมูลค่าและรายได้ในพื้นที่นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดกิจกรรมการพัฒนากำลังคนนวัตกรรมสร้างสรรค์ทักษะสูงเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเป็นความร่วมมือที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของคนในท้องถิ่นนะครับให้สามารถนำทุนที่มีอยู่ในชุมชนทางด้านอาหารศิลปะหัตถกรรมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวมาต่อยอดเป็นสินค้าบริการและประสบการณ์ที่เกิดมีคุณภาพเพิ่มนะครับสามารถสร้างรายได้และการจ้างงานให้เกิดขึ้นจริงโดยรองผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้มีการกล่าวว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชมีต้นทุนที่เข้มแข็งและหลากหลายทั้งทุนทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมศิลปะอาหารวิถีชีวิตตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามในบริบทของเศรษฐกิจยุคใหม่การมีทุนเพียงเดียวอาจไม่เพียงพอสิ่งสำคัญนะครับคือการนำทุนเหล่านั้นมาสร้างคุณค่าและพัฒนาให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมครับ
1: ค่ะช่วงนี้ภาคใต้ฝนตกนะคะได้รับการแจ้งเข้ามาด้วยว่าพื้นที่จังหวัดยะลาของเราตอนนี้ก็ได้เป็นห่วงหลายพื้นที่เริ่มมีน้ำท่วมบ้างแล้วนะคะแต่ยังไม่มากนะเพราะว่าในเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยจังหวัดก็ได้มีการเร่งดำเนินการในเรื่องของการให้เส้นทางน้ำเนี่ยสามารถที่จะผ่านไปได้อย่างรวดเร็วไม่นานเนี่ยถ้าฝนเรียกว่าชะลอตัวก็อาจจะทำให้น้ำเนี่ยลดลงค่ะพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรก็สามารถร่วมพูดคุยกันได้นะคะที่สำคัญอย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารจากส่วนราชการอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะเวลาข่าวก็หมดลงแล้วค่ะกับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจเวลานี้เช่นเคยค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์สำหรับวันนี้ดิฉันณัฐยาไสยวิริยะคุณพงศธรบุญสุขค่ะรวมถึงทีมข่าวเอ็มทีเซาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเติมใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
1: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
2: ตาเองกินข้าวยังครับ
3: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
2: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
3: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
2: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
3: ฮะ
2: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
3: อย่ากินเกินขาบนะครับ
4: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
5: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
2: โอเค
4: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.
1: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปที่

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตีห้าแล้วค่ะมาพบกับรายการหมูข้าวชาวเทือนกันนะคะวันนี้นะคะวันพฤหัสไม่ใช่วันพุธ
2: วันพุธ
1: ที่7ตุลาคม2569ค่ะมีพี่ซี่โบแล้วก็น้องฟิล
0: ์
1: ม
0: ใช่ค่ะ
1: น้องฟิล์มมาอ่านข้าวกับเราเป็นครั้งที่สองแล้ว
0: ใช่ก็ยังตื่นเต้นอยู
1: ่ตื่นเต้นเหมือนเดิมนะคะ
0: คอม MBT นครซีธรรมรัฐและก็ Instagram MBT นครซีค่ะ
1: นะคะต้อนรับค่ะท่านนี้นํามาฝากกันวันนี้ค่ะข้าวแรกไปกันที่จังหวัดภูเก็ตกันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมคะคณะทํางานฝ่ายพิธีการแล้วก็คณะทํางานฝ่ายจัดพิธีบําเพ็ญกุศลถาวดอกไม้จันทร์และพิธีลอยถาวดอกไม้จันทร์นะคะมีการประชุมในการเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดภูเก็ตไปดูบรรยากาศกันค่ะบรรยากาศนี้เกิดขึ้นแรกแต่ว่านะคะโดยนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายพิธีการและคณะทำงานฝ่ายจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถาวดอกไม้จันทร์และพิธีลอยถาวดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคของจังหวัดภูเก็ตงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงโดยมีคณะทำงานจากหน่วยงานต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้แทนในอำเภอแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันที่ห้องประชุมจันทพันวาซาลากลางจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: ค่ะด้วยในที่ประชุมนะคะได้มีการเตรียมความพร้อมด้านพิธีการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการจัดตกแต่งสถานที่ทั้งในส่วนของจังหวัดและอำเภอในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในวันที่16ธันวาคม2569และการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถาวดอกไม้จันทร์ในวันที่17ธันวาคม2569เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามแนวทางเดียวกันและสมพระเกียรติซึ่งที่ประชุมได้มีการมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานต่างๆไปดำเนินการโดยมีการกำหนดฝึกซ้อมย้อยและฝึกซ้อมเสมือนจริงทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอต่อไปค่ะ
1: ใช่ค่ะโดยสำหรับจังหวัดภูเก็ตนะคะได้มีการกำหนดสถานดอกไม้จันทร์ในวันที่16ธันวาคม2569ระดับจังหวัดนะคะกันทีวัดฉลองค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองภูเก็ตนะคะโดยระดับอำเภอค่ะอำเภอกระทูที่วัดกระทูแล้วก็อำเภอทะล่างที่วัดเทวนารามหรือวัดม่านิกนะคะส่วนการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถาวดอกไม้จันทร์ค่ะก็จะจัดขึ้นในวันที่17ธันวาคม2569ที่วัดฉลองตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะเรียกว่าตอนนี้ก็ถูกพักส่วนนะคะกำลังเตรียมการเตรียมความพร้อมนะคะเผื่อที่จะให้งานออกมาอย่างสมพระเกียรติของพระองค์มากที่สุดค่ะน้องฟิล์ม
0: ค่ะต่อไปนะคะข้าวที่ซ่องเรามากันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรวมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมทั้งเตรียมรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมจากฝนตกหนักวันที่5ถึง15ตุลาคม2569ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะนายวิทยาเขี้ยวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบซูมมีติ้งที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้นซีศาลาการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมการประชุมโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานเพื่อรับฟังสถานการณ์และมอบข้อสั่งการในการเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ
1: ใช่แล้วค่ะสำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์พร้อมกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยสำคัญเนี่ย6จุดด้วยกันค่ะน้องฟิล์มในพื้นที่จังหวัดนครนะคะจุดแรกก็จะเป็นเทศบาลนคร

0: คนนครศรีธรรมราชแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงรวมไปถึงพื้นที่โดยรอบสนามบินนครศรีธรรมราชพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังซึ่งตรงนี้เนี่ยจะครอบคลุมทางอำเภอชะอวดอำเภอวัวไส่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเชียนใหญ่แล้วก็อำเภอปากพนังแล้วก็ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองทุ่งส่งเทศบาลตำบลถาย่างอำเภอทุ่งใหญ่พื้นที่ลุ่มตั้มริมแม่น้ำตาปีค่ะซึ่งก็จะตั้งอยู่ที่อำเภอผีปุ้นแล้วก็อำเภอชะว่างนั่นเองนอกจากนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้เตรียมซุ้นปักปิงชั่วคราวมาร์คถึง354แห่งนะคะครอบคลุมทุกพื้นที่เลยของเมืองคนนะคะพร้อมกับการเตรียมเครื่องสูบน้ำ121เครื่องเครื่องพักดันน้ำอีก20เครื่องรวมไปถึงเครื่องจักรอุปกรณ์แล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะให้สามารถเข้าปฏิบัติการแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีถ้าหากว่าเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชยืนยันเดินหน้าเตรียมความพร้อมทั้งด้านข้องกำลังคนเครื่องมือและสถานที่รองรับประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนและบริหารจัดการสถานการณ์อย่างรวดเร็วและเป็นระบบค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะในส่วนของจังหวัดในส่วนของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีการเตรียมการรับมือในทุกๆมิตินะคะแต่ว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนค่ะก็อยากจะให้ติดตามเรื่องราวของการพยากรณ์อากาศเรื่องราวของการแจ้งเตือนจากทางจังหวัดนะคะติดตามเพศต่างๆที่อยู่ในหน่วยงานภาครัฐเพื่อที่จะเตรียมการป้องกันว่าเอ๊ะฝนจะตกช่วงไหนต้องยกข้องขึ้นที่สูงแล้วไม่ได้ปะเนี่ยให้ระมัดระวังอย่าประมาทกันด้วยนะคะสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ภาคใต้ค่ะที่นี่วันพูดทุกๆวันพูดน้องฟิล์มเราจะมีนัดกับพี่เจนนี
1: ่
0: พี่เจนนี่จะสายไอ้ยะ เป็นไอ้ยะที่ไหนกันดูบ้างเมื่อกี้วันนี้นะคะพี่เจนนี่นะคะจะพาไปดูขึ้นโค่นชิงทงนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์แห่งสายน้ำจังหวัดชุมพรค่ะเรือยาวขึ้นโค่นชิงทงนะคะที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาแห่งสายน้ำเป็นเอกลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดชุมพรที่ไม่เคยเลือนลางเลยค่ะโดยบอกว่าการแข่งขันเรือยาวขึ้นโค่นชิงทงนะคะไม่ใช่ว่าเป็นแค่เพียงการแข่งขันเท่านั้นนะ
2: หากพูดถึงการแข่งขันเรือยาวและก็การข้าวเส้นชัยเป็นลักษณ์นะคะตะวันที่จังหวัดชุมพรค่ะยังมีการแข่งขันเรือยาวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ชนิดเดียวนะคะที่เรียกว่าหนึ่งเดียวในโลกเลยค่ะก็คือประเพณีแข่งเรือยาวขึ้นโค่นชิงธงมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวลุ่มน้ำลังส้วนและชาวชุมพรค่ะความพิเศษที่ไม่เหมือนใครของการแข่งเรือยาวขึ้นโค่นชิงธงนะคะก็คืออยู่ที่กติกาการตัดสินค่ะเพราะเรือที่เข้าเส้นชัยก่อนไม่ใช่ผู้ชนะเสมอไปนะแต่หัวใจสำคัญของการแข่งขันอยู่ที่นายหัวเรือค่ะหรือว่าผู้ที่รับหน้าที่ปีนขึ้นไปบนโค่นเรือซึ่งเป็นหมายส่วนหัวเรือที่ยืนยาวลอยอยู่เหนือผิวน้ำนะคะเมื่อเรือวิ่งเข้าแค่เส้นชัยแล้วนายหัวเรือต้องส่งตัวอย่างมั่นคงนะท้าทายคลื่นลมแล้วก็ความเร็วแล้วก็เอื้อมมือขวาถุงชัยที่เส้นชัยมาให้ได้นะคะหากขวาถุงสำเร็จดักซาถุงไว้ได้ก็จะถือว่าเป็นผู้ชนะอย่างสมบูรณ์แบบค่ะการขึ้นโค่นชิงธงจึงไม่ได้อาศัยแค่พละกำลังของฝีพายเท่านั้นนะแต่เป็นการประสานเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างความเร็วของฝีพายแล้วก็ความแม่นยำของนายท้ายเรือค่ะแล้วก็ความกระหายความแม่นยำของนายหัวเรือด้วยนะคะก็เป็นการสะท้อนถึงภูมิปัญญาความพร้อมเพรียงและก็ความสามัคคีคนในชุมชนลุ่มน้ำค่ะในปัจจุบันค่ะการ

0: ความภาคภูมิใจของชาวชุมพรที่ไม่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลา
1: เคยไปไหม
2: ไม่เคยค่ะ
1: ไม่เคยไปนะคะนี่ก็เดี๋ยวมาเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมหนึ่งการสืบสานของพี่น้องชาวชุมพรนะคะการแข่งขันเรือยาวขึ้นโค่นชิงธงน้องพิมยังตื่นเต้นไม่ให้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักให้น้องได้ให้ใจให้คอสักคิดนะคะระวังสิเปิดไอ้ยะเมื่อกี้ก็สอมอ่านข้าวต่อไปช่วงหน้ามีเรื่องราวโค้งฝีมือตำรวจอำเภอถุงส้มในการจับผู้ร้ายมาฝากคุณผู้ชมกันรวมไปถึงนโยบายที่น่าสนใจแต่ช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะ

0: อุ๊ยจริงหรือเปล่าเนี่ยข่าวเนี้ยที่เขาจะให้เงินนักเรียนนักศึกษา 10,000 บาทอ่ะไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอมเนี่ยภูมิมาดูหน่อยสิลูกยังไง
1: เอ๊ะผมว่านี่น่าจะมาจากแหล่งข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับดูเป็นข่าวปลอมด้วย
2: จะเสพสื่ออะไรอย่าลืมเอฟไว้ก่อนชัวร์ก่อนแชร์นะครับ

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ
1: ไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: กลับมานะคะช่วงตีห้ากับอีก14นาทีค่ะช่วงที่ส่งของรายการหมูข้าวชาวเทือนยังที่เกินไปว่าตำรวจเมืองทุงส่งเขาโชว์ฝีมือรวบผู้ร้ายสามคนได้ภายในวันเดียวนะคะเร่งคลี่คลายรวบสามผู้ต้องหาภายในวันเดียวค่ะปุ้มรับจ้างทวงหนี้70,000พอทวงหนี้70,000ไม่ได้ขับรถกระบะเขาออกไปเลยไปเลยพาบรรยากาศการจับกุมกันค่ะนี่นะคะเป็นภาพบรรยากาศนะคะในการพูดคุยกันทีตำรวจสภ.เมืองตุงส่งมีการเร่งสืบสวนติดตามคดีที่เกิดขึ้นนะคะช่วงว่ารุงแรกแต่ว่าน้องฟิล์ม6ตุลาคม2569ในพื้นที่ของตำบลทำไยอำเภอตุงส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก่อนที่จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานข้อไม้สั้นออกไม้จับนะคะแล้วก็สามารถตามไม้จับสั้นจังหวัดทุ่งส่งที379/381/2569นั่นเองค่ะ
1: ค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะผู้ต้องหาให้การว่าได้รับการว่าจ้างให้ไปทวงตังค์จำนวน70,000บาทถ้าหากว่าทวงได้ต้องการ
0: ให้การโต
1: ให้การโต
0: ว่าเป็นคือ
1: ใช่ค่ะเมื่อเดินทางไปยำบ้านเป้าไม้ไม่พบบุคคลที่ต้องการติดตามถ่วงตังพบเพียงแค่พอของเขาก่อนที่จะนำกระบะออกจากบ้านโดยผู้ต้องหาให้การอ้างว่านำรถไปแทนเงินที่ทวงไม่ได
0: ้
1: เบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหารวมกันปล้นทรัพย์ในเคหสถานโดยใช้อาวุธปืนรวมกันบุกรุกเคหสถานโดยมีอาวุธปืนตั้งแต่2คนขึ้นไปและความผิดเกี่ยวกับการมีและพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: ค่ะทั้งนี้ค่ะรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาของเงิน70,000ที่เข้าไปท่วงเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะรวมไปถึงพฤติการบางส่วนเป็นการให้เป็นคำให้การเบื้องต้นของผู้ต้องหานะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ขยายผลไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามกระบวนการทางกฎหมายค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ว่าซืบเนื่องทางเรื่องราวของการกู้นอกระบบเรื่องราวของยาเสพติดเรื่องราวของการใช้ความรุนแรงแล้วก็เพลิดก็ไปลามถึงเรื่องราวของหลักทรัพย์ด้วยไม่ได้ตังค์ 70,000 แล้วเอารถกระบะออกมาอันนี้ก็ไม่ควรนะคะการผู้การก็เรียกว่าสอบสวนด้วยตัวเองเลยนะคะท่านผู้กำกับ

0: นื่องมาช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองค่ะเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับฐานด้วยทีนี้มาชวนเที่ยวเมืองโคนกันต่อใช่ไหม
1: ใช่
0: มีอะไรน่าสนใจน้องฟิล์มได้หล่ามาที
1: ่ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวเมืองนครนะคะอีกหนึ่งทีสำหรับภูเขาพักพร้อมแนะนำจุดหมายสำคัญในเขตเมืองกว่า10ค่ะพอตามความสนใจค่ะ
0: ไปเลยกันค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งบริการที่โรงแรมจัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าพักที่ต้องการมาเดินทางมาท่องเที่ยวและทำความรู้จักเมืองนครในบรรยากาศที่ใกล้ชิดมายิ่งขึ้นโดยโรงแรมมีจุดแนะนำสถานที่สำคัญในเขตเมืองจำนวน17จุดครอบคลุมทั้งแหล่งประวัติศาสตร์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตของดีของชาวนครนะคะทางวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารห้อพระพุทธสิหิงห้อพระนารายห้อพระอีส้วนกำแพงเมืองเก่ารวมถึงศาลหลักเมืองค่ะสถานที่ที่สะท้อนความรักไร้เล่านี้นะคะสะท้อนถึงศาสนาและวัฒนธรรมได้ดีเลยค่ะ
0: คือเมืองโคนไม่ได้มีแต่เรื่องราวของพระพุทธศาสนาแล้วก็พระมินดูเท่านั้นนะคะยังมีทั้งมัสยิดซอลาฮุดดีนคิตจักรเบสเลแฮมแล้วก็ซ่านเจ้ากวนอูกันด้วยนอกจากนี้น้องฟิล์มคะยังมีแหล่งงานฝีมือร้านอาหารแล้วก็ร้านขนมท้องถิ่นที่ผู้เข้าพักสามารถที่จะเลือกแวะชมและสัมผัสตามความสนใจทำให้การเดินทางโดยรถสามล้อไฟฟ้าเนี่ยจะไม่ใช่เพียงการเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งแต่ว่าเป็นโอกาสให้ได้ชมบรรยากาศเมืองเรียนรู้เรื่องราวแล้วก็สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนระหว่างทางหนึ่งในจุดหมายสำคัญก็คือวัดพระธาตุค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารศูนย์รวมศรัทธาคูเมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็สถานที่สำคัญที่สะท้อนคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมของเมืองนครโดยผู้เข้าพักค่ะสามารถที่จะเลือกสถานที่ที่ต้องการเดินทางไปได้ตามความสนใจโดยรถสามล้อไฟฟ้าของโรงแรมก็จะอำนวยความสะดวกในการเดินทางตามรูปแบบแล้วก็เงื่อนไขของการให้บริการของโรงแรมเป็นอีกหนึ่งแนวทางค่ะที่ช่วยให้การท่องเที่ยวเมืองนครที่ธรรมราเป็นเรื่องง่ายสะดวกแล้วก็จะได้สัมผัสเมืองอย่างไกลชิดมากกว่าเดิมนั่งรถสามล้อไฟฟ้าสัมผัสเมืองนครในแบบของคุณนะคะทั้งเรื่องราวของความศรัทธาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอาหารแล้วก็วิถีชีวิตที่รอให้ได้ออกไปค้นพบถ้าหากว่าอยากสอบถามรายละเอียดการให้บริการนะคะสอบถามได้ไปที่โรงแรมทวินโลตัสนครที่ธรรมราหมายเลขโทรศัพท์075323777ค่ะก็เป็นเรียกว่าน้ำจิ้มชิมล่างให้ดูว่าเอ๊ะการท่องเที่ยวเมืองนครที่ธรรมราตามเรื่องราวของวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีเนี่ยงดงามประมาณนี้ละค่ะวันนี้เดินทางมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วน้องฟิล์มติดตามกันในช่วงข้องเลิศข้าวผักรัดค่ะ

0: หรือเข้าภาครัฐค่ะนำนโยบายของทางรัฐบาลมาบอกมาล้าวมากล่าวให้ฟังนะคะวันนี้ค่ะครม.เห็นชอบเพิ่มพื้นที่ประสบภัยจังหวัดสมุทรสงครามค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีค่ะมีการกำชับให้ทุกจังหวัดเร่งส่งรายชื่อไปให้กับทางปภ.เพื่อจะให้ปภ.ส่งไปยังธนาคารออมสินแล้วก็เร่งโอนเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดค่ะในวันที่25สิงหาคม2569ที่ผ่านมาค่ะทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงินไข้แล้วก็วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569กรณีบ้านถูกน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับ 9,000 บาทต่อครัวเรือนแล้วก็กรณีน้ำล่มตามหลักเกณฑ์ 5,000 บาทจำนวน41จังหวัดโดยมีการอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นค่ะ
1: ข่าววันที่20กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติให้จ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569ถึงวันที่30กันยายน2569เท่านั้นจากนั้นในวันที่29กันยายน2569คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ65จังหวัดและกรุงเทพมหานครนะคะโดยอนุมัติงบประมาณวงเงิน 1,666,600 บาทและในวันที่30กันยายน2569จังหวัดสมุทรสงครามได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย

0: เนื่องจากเกิดอุทกภัยจากฝนตกหนักทำให้มีครัวเรือนได้รับผลกระทบ
1: เงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนตามหลักเกณฑ์จากวงเงินที่เคยได้รับการอนุมัติไว้แล้วซึ่งกรณีดังกล่าวนะคะยังไม่เข้าเกณฑ์ความคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพราะว่าตัวประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยจะต้องมีการเกิดอุทกภัยหรือว่าเกิดวาตภัยอะไรเนี่ยก่อนเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดก่อนวันที่1ตุลาคมแต่ว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยต้องเริ่มต้นเกิดในวันที่1ตุลาคมนะคะนอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ในฐานะของผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มีการสั่งการให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดโดยปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมคะมีผู้ลงทะเบียนแล้วจาก60จังหวัดเนี่ยมากว่า1ล้าน2แสนคนแล้วก็ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปปพเนี่ยประสานไปยังธนาคารออมสินเพื่อจะเร่งโอนเงินให้พี่น้องประชาชนตามลำดับรายชื่อโดยมีการกำชับค่ะให้ทางจังหวัดและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจและก็ส่งรายชื่อผู้ประสบภัยไปยังปปพซึ่งจะมีช่องจังหวัดนะฮะที่ว่ายืนเข้ามาที่ปปพแล้วก็คือจังหวัดสระแก้วแล้วก็จังหวัดกระบี่ทางปปพก็จะมีการส่งข้อมูลไปยังธนาคารออมสินเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในวันที่8ตุลาคม2569อีก2วันเท่านั้นเองนะคะเรียกว่าเดือดร้อนแล้วทางภาครัฐก็ไม่นิ่งเฉยค่ะพยายามที่จะเยียวยาฟื้นฟูให้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการเยียวยาฟื้นฟูนะคะพื้นที่ของภาคกลางแล้วก็มีการเรื่องราวของเตรียมพร้อมไม่ประมาทสำหรับพื้นที่ของภาคใต้และก็ทั่วทั้งประเทศนะคะเพราะช่วงนี้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายๆพื้นที่ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะนะคะทักทายดองอามมอนเทปนะคะเข้ามาทักทายน้องฟิล์มและพี่ซี่บูนนะคะมีทิพย์พิทวัชชัยกดมือเยี่ยมมาให้ด้วยนะคะ มาประกอบตรงนี้ก็ได้นะคะคุณอเนกพริกไทยแล้วก็คุณสุพรรณาแก้วเทื่อนขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้มาเป็นกำลังใจให้กับน้องฟิล์มนะคะในการอ่านข่าวครั้งที่ต้องค่ะแล้วก็เวลาของรายการก็หมดลงพอดีในลาเลยติ
0: ลาให้นี่ละ
1: โอเคค่ะให้นี่ลาวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะก็คุณติดตามสำหรับการติดตามรับชมนะคะจากทีมงาน MBT นครศรีธรรมราช MBT ภาคใต้แล้วก็พวกเราทุกคนขอบคุณทุกท่านวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดี

ดนตรีหนังตะลุงเป็นมรดกภูมิปัญญาที่สะท้อนความคิดความเชื่อความเป็นตัวตนของคนใต้ท่ามกลางกระแสโลกที่เปลี่ยนไปดนตรีหนังตะลุงยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนให้เห็นถึงรากเหง้าของตัวตนคนใต้สะท้อนเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของคนใต้ได้อย่างลึกซึ้งหากศิลปะว่าทำท้องถิ่นภาคใต้ขาดดนตรีนี้ไปเชื่อว่าศิลปะว่าทำท้องถิ่นภาคใต้คงจะขับเคลื่อนไม่ได้อย่างแน่นอน

0: ใช่แค่ความอร่อยแต่คือเรื่องราวของแผ่นดินและผู้คนที่นี่นครศรีธรรมราชรสชาติเริ่มต้นจากวัตถุดิบชุมชนและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรสชาติจัดจ้านสะท้อนถึงตัวตนคนใต้ได้อย่างชัดเจนขนมจีนน้ำยาใต้อาหารของชุมชนที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยรสชาติและความผูกพันอาหารไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตในทุกครัวเรือนนครศรีธรรมราชรสชาติอาหารไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
1: โอ๊ยจริงหรือเปล่าเนี่ยข่าวเนี้ยที่เขาจะให้เงินนักเรียนนักศึกษา 10,000 บาทอ่ะไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอมเนี่ยภูมิมาดูหน่อยสิลูกยังไง
2: เอ๊ะผมว่านี่น่าจะมาจากแหล่งข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับดูเป็นข่าวปลอมด้วย
3: จะเสพสื่ออะไรอย่าลืมเอไว้ก่อนชัวร์ก่อนแชร์นะครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการระเบียงใต้หน้าจอ NBT ภาคใต้ค่ะภารกิจวันนี้อยู่กันที่ NBT นครศรีธรรมราชค่ะยังคงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรามีโอกาสได้นำเสนออีกหนึ่งกิจกรรมดีๆแม้ว่าเรามีโอกาสได้เห็นทีมงานทุกครั้งค่ะที่พี่น้องประชาชนได้ประสบเหตุเพศภัยโดยเฉพาะสาธารณภัยต่างๆการที่หน่วยงานภาคราชการเข้ามาขับเคลื่อนเรื่องนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่การที่องค์กรภาคเอกชนเนี่ยเขาเข้ามาหนุนเสริมเรื่องนี้และขับเคลื่อนต่อเนื่องยาวนานมาโดยตลอดเมื่อไหร่ที่เกิดเหตุสาธารณภัยหรือว่าเหตุเพศภัยกับพี่น้องประชาชนทั้งตัวบุคคลทั้งหน่วยงานองค์กรต่างๆที่เขาได้รับความเดือดร้อนเราจะเห็นพี่น้องที่เป็นสมาชิกขันอาสาค่ะจากมูลนิธิประชาร่วมใจไปถึงก็อุ่นใจแก่พี่น้องประชาชนการขับเคลื่อนของมูลนิธินี้เขาบอกว่าเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงเพราะสารตั้งต้นเกิดจากความร่วมมือร่วมใจและในทุกช่วงปีใกล้ๆเข้ามาแล้วค่ะที่ทางมูลนิธิประชาร่วมใจจะมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องราวของการกินเจวันนี้มูลนิธิประชาร่วมใจมาเชิญชวนทุกท่านร่วมกันกินเจ1มื้อหมื่นชีวิตรอดและมีโอกาสได้ร่วมบุญกับมูลนิธิประชาร่วมใจในการสมทบทุนนำกองบุญนี้ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปด้วยนะคะพูดคุยกับกิจกรรมว่าทางมูลนิธิมีการจัดกิจกรรมกินเจวันไหนเราจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรและตลอดระยะเวลาปี2569ที่ผ่านมาทางมูลนิธิประชาร่วมใจเองเนี่ยเข้าไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยต่างๆอย่างไรบ้างค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากตัวแทนของอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจนะคะคุณหน้าคุ้นตากันดีค่ะคุณอ้นนะคะหรือว่าคุณเอกรบุญทองแก้วค่ะขออนุญาตสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่ๆที่มูลนิธิตั้งแต่ช่วงปี69ที่ผ่านมาจนถึงเกือบปลายปีเนี่ยเหนื่อยกันมากไหมคะที่ผ่านมา
1: ถามว่าเหนื่อยกันมากไหมนะครับเราก็อย่าพูดคำว่าเหนื่อยนะครับพวกเราในนามอาสาสมัครนะครับก็พร้อมที่จะเหนื่อยเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่พ่อแม่พี่น้องในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับผม
0: วันนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปบอกบุญกิจกรรมกินเจกันประจำปี2569เราต้องให้กำลังใจพี่น้องที่ประสบภัยพิบัติอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะน้ำท่วมในหลายพื้นที่วันแรกๆโดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานครตอนที่น้ำท่วมมูลนิธิประชาร่วมใจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเล่า บรรยากาศกันสักนิดนึงค่ะ
1: ครับอย่างที่ท่านผู้ชมนะครับได้ทราบข่าวกันอยู่นะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเราก็เกิดวิกฤตน้ำท่วมกรุงเทพและก็ปริมณฑลนะครับในส่วนของมูลที่ประชาร่วมใจเองนะครับเราก็มีภาคีเครือข่ายมูลที่องค์การการกุศลอยู่ทั่วประเทศนะครับเบื้องต้นเราก็ได้รับการประสานมาว่าในพื้นที่กรุงเทพนะครับเป็นพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ต้องใช้สรรพกำลังพร้อมอุปกรณ์จำนวนมากในการเข้าไปช่วยเหลือนะครับก็โดยดำริของท่านประธานนะครับคุณอิทธิกรสมศิรินะครับก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เขาเรียกว่าชุดตอบโต้ภัยพิบัตินะครับก็พร้อมด้วยรถยกสูง1คันแล้วก็เรือนะครับสำหรับใช้ในพื้นที่ที่รถไม่สามารถเข้าขึ้นไปได้นะครับเข้าไปนะครับเบื้องต้นที่เราเข้าไปประมาณในวันแรกนะครับเราก็มันเป็นพื้นที่กว้างนะครับเราก็ประสานกับหน่วยงานที่เขารับผิดชอบในพื้นที่นะครับแล้วก็ประสานกับหน่วยงานที่เขามีสรรพกำลังในเรื่องของสิ่งที่เราไม่มีนะครับอย่างคุณหมายอย่างเช่นถุงยังชีพนะครับบางหน่วยงานมีถุงยังชีพอย่างยกตัวอย่างอย่างบริษัทห้างร้านหรือแม้กระทั่งธนาคารออมสินเองนะครับที่เราได้ร่วมภารกิจในครั้งนี้เขาองค์กรพวกนี้ครับเขามีสรรพกำลังในการมีถุงยังชีพแต่เขาไม่มีสรรพกำลังในการเอาเข้าไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนได้นะครับก็เป็น2หน่วยงานที่จับมือประสานกันนะครับเพื่อทางองค์กรมีถุงยังชีพแต่ทางมูลที่ประชาใจมีรถมีเรือนะครับก็จับมือกันเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านดังเหมือนภาพที่ปรากฏอยู่นะครับก็เป็นการช่วยเหลือชาวบ้านได้พอสมควรนะครับใน 3-4 วันที่ทางมูลที่ประจำใจขึ้นไปก็ช่วยแจกถุงยังชีพประมาณ 1,500 กว่าชุดแล้วก็ช่วยพวกสัตว์เลี้ยงชาวบ้านที่ต้องการออกมาที่ปลอดภัยสัตว์เลี้ยงที่ต้องการเอาชีวิตตัวเองรอดนะครับอันนี้เราก็ช่วยเหลือมาได้พอสมควรจำนวนหนึ่งครับ
0: ค่ะณวันนี้ค่ะทีมงานถอนกำลังจากส่วนกลางกลับภูมิลำเนาที่นครศรีธรรมราช
1: กลับมาถึงเรียบร้อยแล้วครับครับผมก็มาภารกิจต่อนะครับเราก็ต้องมาเฝ้าระวัง
0: บ้านเราอ
1: ีกบ้านเราก็ยังไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับเราก็เตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะวันนี้ค่ะเพื่อให้เห็นภาพการทำงานที่ชัดเจนมูลนิธิประชาร่วมใจเกิดขึ้นได้อย่างไรและเรามีกระบวนการบริหารจัดการอย่างไรเพราะว่าเดี๋ยวช่วงท้ายๆพอช่วงกินเจเนี่ยเดี๋ยวไหมจะมาบอกบุญกันหลายท่านที่ได้ทำบุญต่างๆทุกช่องทางเยอะแยะมากมายวันนี้ต้องบอกว่าถ้าท่านมีโอกาสได้ร่วมบุญกับมูลนิธิประชาร่วมใจเม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นจะไปถึงพี่น้องประชาชนที่รอการช่วยเหลือเมื่อเขาเกิดสาธารณภัยหรือว่าภัยต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งตัวเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติค่ะความเป็นมาของมูลนิธิประชาร่วมใจเราเกิดขึ้นยังไงบ้างคะ
1: ครับขออนุญาตแนะนำนะครับก็มูลที่ประชาร่วมใจเองนะครับก่อตั้งโดยพระบุญฤทธิ์หงส์ประสาทนะครับเมื่อจดทะเบียนเป็นมูลที่ประชาร่วมใจเมื่อวันที่25มิถุนายน2525นะครับโดยเราใช้บ้านของคุณแม่ของพระบุญฤทธิ์หงส์ประสาทนะครับเป็นที่ทำการมูลที่ครั้งแรกนะครับบ้านหลังนี้ครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็ได้มีรวบรวมของผู้มีจิตศรัทธาแล้วก็ศิษยานุศิษย์ในตัวของพระบุญฤทธิ์องค์ประสาทนะครับได้รวบรวมกันก่อสร้างสำนักงานใหญ่นะครับอยู่ในพื้นที่ขนอมนะครับก็จนถึงปัจจุบันนี้นะครับเราก็มีสำนักงานใหญ่อยู่ในพื้นที่ขนอมนะครับตามที่ปรากฏอยู่ในรูปนะครับผม
0: ค่ะหลังจากนั้นเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนผ่านไปเรามีพัฒนาการการสร้างเครือข่ายตามจุดต่างๆอะไรยังไงบ้างคะ
1: ครับก็หลังจากเราจดทะเบียนเป็นมูลที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเม
0: ื
1: ่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็น่าจะพอรับทราบอยู่เมื่อประมาณปี2531นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเองประสบกับอุทกภัยนะครับน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะครับซึ่งทำให้มีผู้ที่เดือดร้อนนะครับไม่มีที่อยู่อาศัยบาดเจ็บอะไรเนี่ยครับเป็นจำนวนมากนะครับโดยท่านพระบุญฤทธิ์องค์ประสาทประธานกรรมการมูลที่พยอมใจพร้อมด้วยคณะกรรมการก็เล็งเห็นว่า เราน่าจะมีแผนกบรรเทาสาธารณภัยเกิดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อช่วยคนจังหวัดนครศรีธรรมราชและคนใกล้เคียงนะครับเพราะนั้นในปี2532นะครับเราก็ได้จัดตั้งแผนกบรรเทาสาไปขึ้นครั้งแรกโดยใช้สำนักงานที่วัดบัวอารามนะครับเป็นที่ทำการชั่วคราวนะครับจนถึงปัจจุบันนี
0: ้
1: นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เราก็ปรับเปลี่ยนเป็น มูลที่เองนะครับไปก่อสร้างเป็นพระตำหนักพระโพธิสัตว์กวนิมอยู่ที่ถนนเทิดพระเกียรตินะครับซึ่งทางวัดบัวอารามเองเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับเรายังมีสำนักงานในการรับบริจาคจากผู้ที่มีจิตศรัทธาและอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่ไม่มีเวลานะครับโดยทางมูลที่ประจำใจเองก็จะเป็นส่วนกลางนะครับในการร่วมบุญกับท่านผู้ที่มีจิตศรัทธาในการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะตลอดระยะเวลาที่เราขับเคลื่อนมาโดยตลอดวันนี้เมื่อเราเห็นพี่น้องประชาชนเกิดเหตุเพศภัยเราได้เห็นน้ำจิตน้ำใจของพี่ๆมูลนิธิประชาร่วมใจมาโฟกัสกันอีกหนึ่งกิจกรรมที่บอกว่าเรามีโอกาสที่จะได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันในครั้งนี้เพราะว่าทุกๆปีทางมูลนิธิประชาร่วมใจเองจะให้ความสำคัญกับเรื่องของเทศกาลกินเจมากๆเลยทีเดียวกุศโลบายของการกินเจแล้วก็เหตุปัจจัยอย่างไรที่ทางมูลนิธิเรียกว่าไม่ทิ้งไม่ละเว้นแม้แต่ปีเดียวเลยต้องต่อเนื่องมาโดยตลอดเท้าความกันสักนิดนึงค่ะ
1: เท้าความไปให้ท่านผู้ชมได้รับอีกนิดหนึ่งครับก็เนื่องจากมูลที่ประชาร่วมใจเองนะครับเราเป็นองค์การสาธารณกุศลนะครับของประเทศนะครับแล้วก็เราได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมูลที่ที่สามารถรับเงินบริจาคแล้วสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได
0: ้โดยตรง
1: โดยตรงนะครับตามที่กรมสรรพากรออกนะครับแล้วก็มูลที่เองก็มีดำรินะครับโดยคณะกรรมการมูลที่จัดสร้างพระมหาโพธิสัตว์กวนิมขึ้นนะครับเราได้หล่อแล้วก็เททองอยู่ที่จากต่างประเทศนะครับที่ ต้นกำเนิดของคนที่เขาหล่อเจ้าแม่กวนอิมนะครับแล้วก็นำมาประดิษฐานอยู่ที่วัดบัวรามนะครับหลังจากเรานำพระมหาทิฏฐิโพธิสัตว์กวนอิมเข้ามาประดิษฐานที่วัดบัวรามแล้วนะครับโดยดำริของท่านประธานมูลิธินะครับพระบุญญาธิการหงประสาทก็ได้ให้จัดให้มีกิจกรรมกินให้ถือเป็นประเพณีกินเจขึ้นนะครับแล้วก็ประเพณีกินเจที่เราจัดขึ้นนะครับเป็นการกินเจฟรีนะครับก็เพื่อให้คนที่ต้องการจะกินเจนะครับร่วมละเลิกในการฆ่าสัตว์นะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมบุญนะครับกับนะครับแล้วก็อย่างในภาวะปัจจุบันนะครับเศรษฐกิจก็ค่อนข้างจะซบเซาเป็นที่ทราบกันนะครับก็มูลที่เองก็เลยให้จัดการกินเจฟรีนะครับโดยที่คนที่จะเข้าไปกินเจที่มูลที่ก็สามารถเข้าไปกินได้ตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง19นาฬิกานะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายคนไหนอยากจะทำบุญ10บาท20บาท100 200นะครับก็สามารถหยอดตู้ได้นะครับผม
0: ตรงนี้ค่ะหมายอยากจะให้ทีมงานได้ขึ้นอินโฟกราฟิกนะคะเชิญชวนร่วมกินเจนะคะให้กับคุณผู้ชมทางบ้านเน้นย้ำกันสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะอินโฟช่องทางการบริจาคสมทบทุนค่ะพี่น้องประชาชนจะได้ทราบหลายท่านที่บอกว่าทานเจเนี่ยบางทีซื้อมาปรุงเองเนี่ยขั้นตอนอาจจะไม่ครบถ้วนกระบวนความเหมือนกับโรงเจที่เขามีทีมพ่อครัวแม่ครัวแบบเบ็ดเสร็จแล้วนะคะหลายท่านที่สะดวกก็เชิญชวนค่ะร่วมบุญกันแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารเจได้ฟรีค่ะณตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมมูลนิธิประชาร่วมใจเน้นย้ำจากที่คุณนนท์ให้ข้อมูลก็คือวันที่10ถึง18ตุลาคมค่ะตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง19นาฬิกาอันนี้ก็คือเวลาที่ปรุงเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็คือเปิดโรงครัวให้ท่านไปทานภาพบรรยากาศปีที่แล้วเราได้รับความร่วมมือยังไงบ้างคะ
1: ก็สำหรับปีที่แล้วนะครับสำหรับปีที่แล้วเราก็มีผู้จิตศรัทธาส่วนหนึ่งนะครับทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ในจังหวัดต่างๆใกล้เคียงนะครับร่วมกันบริจาคข้าวสารวัตถุดิบที่จะมาปรุงอาหารเจตลอดจนน้ำดื่มอะไรพวกนี้ครับบางคนก็ไม่สะดวกนะครับที่จะเอาของมาให้เราก็ประสานมาได้ที่มูลที่ประทับใจนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่และรถก็ไปรับให้ท่านถึงบ้านนะครับในส่วนของคนที่ไม่พร้อมที่จะออกไปซื้อของนะครับก็สามารถบริจาคเป็นเงินเข้ามาที่มูลที่ประทับใจตามที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอได้นะครับ
0: นอกจากนี้แล้วยังมีหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยค่ะหมายขออนุญาตนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นองค์การสาธารณกุศลที่ไม่ได้เจตนาเพื่อแสวงหาผลกำไรใดๆทั้งสิ้นแต่เพียงแต่ว่ายอดเงินจากการบริจาคทั้งหมดเนี่ยผ่านเข้าระบบท่านสามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้โดยอัตโนมัติแล้วก็เลขบัญชีที่ปรากฏอยู่หน้าจอคุณผู้ชมคะหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่4870755661ค่ะชื่อบัญชีตำหนักพระมหาโพธิ

0: ที่สัตว์ควรอิ่มอ่ะนอกจากเชิญชวนร่วมบุญร่วมกุศลในการกินเจแล้วเม็ดเงินที่ได้ณวันนี้นำมาขับเคลื่อนนำมาต่อยอดเพื่อเป็นการให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นกระบวนการทำงานที่ชัดเจนเม็ดเงินจากการบริจาคมาทั้งหมดเราขับเคลื่อนให้การดำเนินงานของมูลนิธิเป็นไปอย่างไรบ้างในการบริหารจัดการค่ะ
1: ครับในส่วนของมูลที่ประทับใจนะครับเม็ดเงินที่เราได้รับการสนับสนุนจากองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือว่าผู้มีจิตศรัทธานะครับสามารถตรวจสอบได้ทุกเม็ดเงินนะครับเพราะว่าเราเองจะต้องรายงานสัมภาระนะครับทุกเดือนในการใช้จ่ายในการรับเข้ามาในการจ่ายออกไปนะครับเม็ดเงินส่วนใหญ่ก็จะมาอยู่ที่ในการของแผนกบรรเทาสาภัยนะครับในการช่วยเหลือประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะในการเจ็บป่วยฉุกเฉินภาวะในการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัวนะครับแล้วก็ตลอดจนถึงตอบโต้ภัยพิบัตินะครับอย่างที่ผ่านมาที่กรุงเทพนะครับก็ทำมาโดยตลอดนะครับเงินพวกนี้นะครับผมในฐานะตัวแทนของมูลที่ประทับใจนะครับก็รับประกันว่าเงินของท่านนะครับทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินที่ได้บุญแน่นอน 100% ครับ
0: ค่ะเพื่อให้เห็นการบริหารจัดการของมูลนิธิประชาร่วมใจอีกหนึ่งภารกิจไม่เพียงเฉพาะในการช่วยเหลือเหตุเพศภัยต่างๆผู้ประสบสาธารณภัยอย่างเช่นโครงการเด่นๆที่ช่วยเหลือหลายคนที่อยู่ในภาวะพึ่งพาอยู่ในภาวะพึ่งพิงโครงการประชาร่วมใจสงเคราะห
1: ์
0: นี่ถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนวันนี้คนที่เขารอคอยการช่วยเหลือผู้ป่วยที่เขาติดเตียงอยู่เราช่วยเหลือเขาผ่านโครงการประชาร่วมใจสงเคราะห์ยังไงบ้างคะ
1: ครับอันนี้เบื้องต้นเรียนให้ทางคุณใหม่แล้วก็ท่านผู้ชมทราบนะครับโครงการนี้จริงๆเราเริ่มมาประมาณปีนี้เป็นปีที่4นะครับรีเริ่มมาจากมีผู้ป่วยนะครับโทรเข้ามาที่มูลที่อยากให้มูลที่พาไปโรงพยาบาลตามหมอนัดนะครับแต่สิ่งที่เราเข้าไปเจอก็คือ1ผู้ป่วยอยู่ในสภาวะที่เป็นแผลกดทับติดเชื้อนะครับแล้วก็ทำให้เขาเจ็บป่วยมากกว่าเดิมนะครับเราก็เลยเห็นว่าปัญหามันเกิดมาจากอะไรหนึ่งที่นอนที่ไม่ถูกลักษณะนะครับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เขาไม่มีปัจจัยที่จะไปซื้อนะครับเราก็เลยจัดโครงการนี้ขึ้นมา
0: สภาพที่เขาเป็นต้องขอไปด้วยนะคะ
1: ใช่ครับแล้วก็พอมาเห็นตรงนี้ปุ๊บนะครับเราก็มาเริ่มโครงการนี้นะครับพอมาเริ่มโครงการนี้โดยการหนึ่งรับบริจาคเตียงผู้ป่วยจากญาติของผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับหรือที่ยังสามารถใช้ได้แต่บางครั้งมันอาจจะต้องมาซ่อมบำรุงอะไรพวกนี้ครับมารับมาแล้วก็ซ่อมบำรุงเพื่อส่งต่อให้คนที่เขาต้องการที่จะเอาไปใช้จริงๆแล้วก็ไม่มีเงินที่จะไปซื้อนะครับคุณหมายเชื่อเลยไหมครับว่าณปัจจุบันนี้ครับคนที่มาบริจาคนะครับอุปกรณ์พวกนี้ให้กับทางมูลที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนนะครับอันนี้เราไม่ได้กระจายออกต่างจังหวัดนะครับอยู่เฉพาะในเขตอำเภอเมืองและก็ใกล้เคียงก็ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพียงแค่นั้นครับเพราะเราก็มาเล็งเห็นว่าเนี่ยยังมีคนที่ต้องการของพวกนี้อีกเยอะนะครับ
0: ค่ะอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมทางบ้านที่กำลังชมรายการอยู่ในขณะนี้เองหลายท่านที่บอกว่ายังไม่พร้อมหรือว่ายังมีข้อจำกัดในเรื่องของการบริจาคเม็ดเงินอันนี้พูดตรงๆแต่ที่บ้านเรามีอุปกรณ์ของผู้ป่วยที่พอที่จะส่งต่อได้และอยู่ในสภาพที่ดีหรือว่าบางท่านที่มีกำลังอยู่ในระดับหนึ่งต้องการที่จะซื้อของใหม่เพื่อที่จะมอบให้กับมูลนิธิอันนี้สามารถทำได้ไหม
1: สามารถทำได้ครับผม
0: เน้นย้ำช่องทางในการประสานกันสักนิดนึงค่ะ
1: ครับก็สามารถติดต่อนะครับผ่านมาทางมูลที่ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0753455599หรือว่าท่านที่ประสงค์นะครับจะบริจาคสิ่งของพวกนี้เพื่อทุกอย่างครับสิ่งของที่จะบอกบริจาคให้มูลที่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถไม่สะดวกที่จะขนพวกนี้เข้ามาได้นะครับก็สามารถประสานมาตามเบอร์โทร0753455599ได้นะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ออกไปรับเพื่อมาเป็นสะพานบุญให้แก่ผู้มีศรัทธานะครับผม
0: ค่ะในส่วนของเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชาร่วมใจเองในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะวันนี้เรามีสมาชิกเยอะไหมคะ
1: เรามีสมาชิกเยอะไหมนะครับเรามีขอตอบว่าเรามีสมาชิกครอบคลุมอยู่ทุกอำเภอนะครับแต่ว่าบางอำเภอก็ไปตามสัดส่วนนะครับก็อาสาสมัครที่เข้ามาทำงานกับเราไม่ได้มีผลไม่ได้มีค่าตอบแทนนะครับต้องใช้เงินส่วนตัวนะครับในการมาช่วยเหลือคนนะครับ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเราจริงๆเรามีอาสาสมัครครอบคลุมทุกอำเภอแต่บางอำเภออาจจะมีเยอะมีน้อยนะครับก็อำเภอไหนที่มีน้อยถึงเวลาที่ต้องการให้ทางส่วนกลางทางสำนักงานมูลที่เข้าไปช่วยเขาก็จะประสานเข้ามาเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเข้าไปช่วยบางอำเภอที่เขามีผู้สนับสนุนอยู่นะครับหรือมีผู้จิตศรัทธาในอำเภอช่วยเหลือเขาอยู่บางเหตุการณ์เขาสามารถทำกันได้มันก็รวดเร็วกว่าเราส่งรถจากส่วนกลางเข้าไปนะครับก
0: ็
1: เป็นการบริหารจัดการโดยผ่านผู้ประสานงานของแต่ละอำเภอที่ท่านประธานแต่งตั้งครับผม
0: ค่ะหลายท่านที่มีจิตอาสามีกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์พร้อมและอยากจะก้าวมาเป็นสมาชิกมูลนิธิประชาร่วมใจจะต้องมีแนวปฏิบัติอย่างไรบ้างคะสำหรับคนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกค่ะ
1: ครับก็เบื้องต้นนะครับต้องมีจิตอาสาก่อนนะครับจิตอาสาแล้วก็ท่านอดีตประธานกรรมการมูลที่ประชาร่วมใจท่านพระบุญญฤทธิ์องค์ประสานนะครับก็สอนพวกเรามาเสมอนะครับคำว่าเป็นอาสานะครับก็คือต้องมาด้วยใจบริสุทธิ์นะครับอาสาไม่ใช่อาชีพครับเราเข้ามาเราต้องพร้อมที่จะช่วยเหลือชาวบ้านโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับเพราะฉะนั้นให้เราถือว่าการเราช่วยคนรอด1คนนะครับเหมือนได้บุญมากกว่าการสร้างเจดีย์7ชั้น
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นคนที่จะเข้ามาอยู่ในองค์กรของเรา1คุณต้องล้างมือมาจากบ้านให้สะอาดแล้วมาอยู่ในองค์กรที่ช่วยเหลือสังคมคุณก็ต้องเป็นคนจิตใจบริสุทธิ์นะครับช่วยด้วยความตั้งใจช่วยด้วยให้เขาปลอดภัยสิ่งที่คุณได้ก็คือความปลอดภัยของคนที่คุณเข้าไปช่วยบุญกุศลที่คุณได้ทำในวันในแต่ละครั้งครับ
0: ณวันนี้ค่ะเราเดินกันมาเมื่อสักครู่คุณนุ่นบอกว่า40กว่าปี
1: 44ปีครับ
0: 44ปีของมูลนิธิประชาร่วมใจเม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับจากการบริจาคทั้งผ่านในระบบหรือว่าจะเดินทางกันไปที่ตั้งของหน่วยงานเรานำมาบริหารจัดการเพื่อพี่น้องประชาชน40กว่าปีเนี่ยถ้าถือเป็นอายุคนก็กำลังวัยทำงานเลยทีเดียวณเวลานี้เคยไหมคะนี่ถามกันตรงๆว่าเราช่วยเหลือประชาชนโดยสารตั้งต้นคือทุนกองกลางของมูลนิธิเคยประสบถึงขนาดว่าเนี่ยเงินกองกลางของเราที่จะออกไปช่วยเหลือประชาชนอ่ะมันใกล้จะหมดเต็มทีแล้วนะ
1: เรียนคุณหมายว่าเหตุการณ์เนี้ยครับ
0: มันยัง
1: ไม่เกิดถึงขนาดที่คุณหมายบอกนะครับแต่ว่ามันก็มีบางครั้งที่เม็ดเงินที่เข้ามากับค่าใช้จ่ายที่ออกไปมันอาจจะ
0: ไม่สอดคล้องกัน
1: ไม่สอดคล้องกันนะครับเราก็ต้องอาศัยว่าเราจะต้องมีรถมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือคนนะครับมันก็มีบางครั้งเราจัดคนจัดเจ้าหน้าที่3ชุดในการให้บริการทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเมื่อถึงสภาวะที่มันอย่างที่คุณหมายเรียนมานะครับบางครั้งเราก็จำเป็นต้องลดปริมาณนะครับลดปริมาณคนลงนะครับอย่าง
0: 3
1: ช
0: ุ
1: ดมาเหลือ2ชุดเพื่อให้เราเองได้ไปต
0: ่
1: อเพื่อให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆยังสามารถขอความช่วยเหลือจากเราได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็พยายามเต็มที่นะครับพยายามเต็มที่ทุกวิถีทางทั้งสรรพกำลังของเราทั้งอาสาสมัครของเราที่อยู่ทั่วทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่จะยังคงยืนหยัดช่วยเหลือประชาชนต่อไปครับ
0: ค่ะนี่แหละเจตนาที่หมายถามตรงนี้เพื่อที่จะให้ได้เห็นวันนี้เราไม่ได้หมายความว่าทำไมหน่วยงานภาคราชการไม่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหน่วยงานภาคราชการเขาก็ช่วยเหลือในระบบเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วแต่ทางด้านองค์การสาธารณกุศลมูลนิธิประชาร่วมใจเรามีสารตั้งต้นจากเงินที่เรียกว่าพี่น้องประชาชนบริจาค กันเข้ามาแล้วเราก็เป็นหน่วยที่เคลื่อนที่เร็วด้วยในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าเรามีข้อจำกัดตรงนี้ในบางเวลาในห้วงเวลาจะดีกว่าไหมที่เราจะมีโอกาสได้มาร่วมบุญกับมูลนิธิประชาร่วมใจเพื่อที่จะให้มีสรรพกำลังในการรุกเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้รวดเร็วและทันเวลาเป็นการช่วยเหลือซัพพอร์ตหน่วยงานภาคราชการด้วย มูลนิธิประชาร่วมใจไปถึงเจ้าหน้าที่ของภาคราชการก็ไปเสริมทัพกันไปคือจะได้ขับเคลื่อนในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและวันนี้ค่ะช่วงท้ายอยากจะให้เน้นย้ำเพราะว่าเป็นหนึ่งช่องทางในการบอกบุญในห้วงของการกินเจเน้นย้ำวันเวลาสถานที่กิจกรรมและช่องทางการบริจาคในช่วงของการกินเจเพื่อที่จะให้เรามีถังกลางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปได้มากขึ้นค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็ในช่วงเทศกาลกินเจนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็สามารถเข้ามาช่วยเหลือมูลที่ประชาร่วมใจได้นะครับที่วัดบูรณารามสำนักงานชั่วคราวแล้วก็มูลที่สำนักงานที่ถนนเทิดพระเกียรตินะครับเพื่อมูลที่นะครับจะได้เป็นสะพานบุญนำสิ่งที่ท่านช่วยไปช่วยคนที่เขาเดือดร้อนนะครับหรือติดตามได้ทางเพจของมูลที่ประชาร่วมใจนะครับใน Facebook นะครับอันนี้มีแอดมินตอบอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือท่านมีข้อข้องใจอยากสอบถามข้อมูลอะไรนะครับก็สามารถประสานไปได้ที่เบอร์โทรศัพท์075-345-599ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: วันนี้ค่ะมาร่วมอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆในช่วงเทศกาลกินเจเน้นย้ำนะคะวันที่10ถึงวันที่18ตุลาคม9วันด้วยกันค่ะโรงครัวก็จะเปิดให้บริการท่านตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกานะคะท่านที่รับประทานอาหารเจได้บุญได้กุศลอันนี้คือไม่มีข้อกำหนดค่ะว่าท่านไปแล้วท่านจะต้องบริจาคคือทางมูลนิธิเองเขาตั้งโรงครัวเพื่อการสาธารณกุศลแต่สมมติอย่างหมายเองหรือว่าคนที่หมายรู้จักเองเนี่ยเขาพอที่จะมีกำลังในการร่วมสมทบทุนบางท่านพอเห็นช่องทางแล้วรู้สึกดีจังเลยบางคนเราสามารถที่จะทานอาหารเจได้ต่อหัวต่อมื้อหลายร้อยท่านอาจจะมีกำลังในการบริจาคเป็นหลายพันก็เป็นไปได
1: ้
0: คือมาช่วยทดแทนหลายท่านที่มาแล้วเขาไม่มีกำลังในการบริจาคอ่ะแต่เขาอยากจะทานอาหารเจด้วย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือช่วยกันค่ะคุณผู้ชมค่ะมาร่วมบุญร่วมกุศลกับเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569โดยมูลนิธิประชาร่วมใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมหรือว่าสมทบทุนการบริจาคเข้ากองกลางของมูลนิธิประชาร่วมใจค่ะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์075-318-833นะคะวันนี้ขอบคุณคุณร่นมากๆค่ะที่ร่วมพูดคุยกันเดี๋ยวปีหน้าต้องเชิญใหม่เมื่อถึงเทศกาล
1: กินเจ
0: นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะคะใหม่พร้อมด้วยผู้ร่วมรายการและทีมงานต้องลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
2: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
3: คุณได้พยายามแล้วที่จะไม่ทำร้ายใครแต่พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ
4: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายนิโคตินทำให้เสพติดสารหนูระคายเคืองทางเดินหายใจแคดเมียมตะกั่วเป็นสารก่อมะเร็งเลิกบุหรี่ทุกชนิดโทรฟรี1600

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ของตำรวจนั้นมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากทั้งในยามปกติและในยามที่เกิดเหตุการณ์คับขันอันตรายด้วยเหตุนี้ตำรวจจึงต้องให้ความสำคัญกับประชาชนต้องกระทำการทุกอย่างเพื่อประชาชนมีสวัสดิภาพในการดำเนินชีวิตและปลอดภัยพ้นจากภัยอันตรายต่างๆพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณสมชายวิจิตรไพศาลครับ
0: ช่วงแรกวันนี้เรายังคงต้องแจ้งเตือนสภาพอากาศนะคะอย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกไว้ว่าฝนยังไม่ขาดเม็ดนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นการประกาศเตือนเป็นระลอกที่ผ่านมานะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีประกาศเตือนระลอกล่าสุดแล้วนะคะให้เฝ้าระมัดระวังฝนตกหนักในรอบปัจจุบันนี้นะคะต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้นะคะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของอากาศแปรปรวนด้วยเพราะฉะนั้นหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังนะคะไปดูประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยอันนี้เป็นฉบับที่2นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นฉบับสุดท้ายของระลอกที่ผ่านมาก็คือช่วง4ถึง7แต่ว่าวันนี้เป็นอีก1ระลอกก็คือให้เฝ้าระวังกันต่อเนื่องตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนี้นะคะประกาศฉบับล่าสุดนี้ออกมาเมื่อเวลา5โมงเย็นที่ผ่านมานี้เองนะคะบอกว่าประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ค่ะตั้งแต่วันที่9ตุลาคมนะคะพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบก็จะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบก็มีเช่นอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะส่วนในวันที่10ตุลาคมนะคะก็จะเป็นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ค่ะในจำนวนเหล่านี้นะคะมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังมากๆก็คือที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าจะมีผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะคะคือระลอกนี้จะต้องแยกว่าเป็นฝนตกหนักกับฝนตกหนักมากซึ่งในวันที่10ตุลาคมเนี่ยทั้งระยองทั้งจันทบุรีและตราดคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากค่ะวันที่11ตุลาคมนะคะก็จะขยับไปที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังมากเช่นเดียวกันก็คือเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เนื่องจากคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากค่ะถัดไปเป็นวันที่12ตุลาคมนะคะภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ทีนี้จะเป็นลักษณะของฝนตกหนักนะคะคาดว่าจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบก็คือกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครปริมณฑลเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ส่วนในวันที่13ตุลาคมนะคะหลักๆจะเป็นทางภาคใต้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบคือเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลานราธิวาสระนองและสตูลค่ะ
2: ส่วนในช่วงประมาณวันที่10เนี่ยก็แนวโน้มในเรื่องของพื้นที่ฝนตกหนักที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมก็จะเริ่มขยับเข้ามาในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับโดยเฉพาะแถบทางด้านจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเนี่ยโซนทางด้านนี้อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษเพราะมีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้นะครับรวมถึงในพื้นที่ที่อยู่ติดกับอ่าวไทยตัวกอไก่นะครับในโซนทางด้านจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับโซนทางด้านนี้อาจจะต้องระวังเพราะว่าในช่วงที่มันมีลักษณะของแนวร่องมรสุมพาดผ่านอยู่ทางภาคใต้เนี่ย มันมีโอกาสที่จะมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมลงมาทางด้านอ่าวไทยและภาคใต้ด้วยในช่วงประมาณวันที่10-11นะครับก็จะทำให้แนวโน้มในเรื่องของฝนตกหนักเนี่ยช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็อาจจะต้องอยู่ในช่วงประมาณวันที่10-11นะครับที่อาจจะมีปริมาณฝนเนี่ยหนาแน่นมากกว่าในช่วงอื่นนะครับแต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะค่อยๆเข้ามาวันที่9ผลกระทบอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนักนะครับจะไปเน้นในช่วงวันที่10ในโซนภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองก็เช่นเดียวกันจะเน้นประมาณช่วงวันที่10-11นะครับที่อาจจะมีผลกระทบเยอะหน่อย
1: แม้ว่าหลายจุดสถานการณ์จะคลี่คลายแล้วแต่ว่าในอีกหลายจุดก็ยังคงหนักอยู่นะครับอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถานการณ์อุทกภัยที่นั่นยังคงส่งผลกระทบต่อทางบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ชุมชนแล้วก็สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยที่อำเภอผักไห่ครับจุดนี้มีโบราณสถานสำคัญตั้งอยู่หลายแห่งหนึ่งในนั้นก็คือวัดย่านอ่างทองหรือว่าชื่อเดิมก็คือวัดจุฬาโลกนะครับผู้สื่อข่าวของเราคุณพรทิวากันทิยาใจจะรายงานสดมาจากที่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณพรทิวาเชิญครับ
3: ค่ะทีมข่าว NBT ของเราตอนนี้นะคะก็อยู่ที่วัดย่านอ่างทองหรือว่าชื่อเดิมคือวัดจุฬาโลกนะคะที่ตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้ถูกน้ำท่วมนะคะประสบอุทกภัยตัวน้ำเนี่ยก็ไหลเข้าสู่บริเวณพื้นที่ของวัดแล้วก็โบราณสถานค่ะคุณผู้ชมด้านหลังของวิบนะคะก็จะเห็นได้ว่าโบราณสถานแล้วก็พื้นที่ของวัดเนี่ยถูกน้ำท่วมจนหมดแล้วนะคะโดยทางหน่วยงานเนี่ยก็ได้มีการมาทำสะพานไม้นะคะเป็นทางเดินชั่วคราวเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนแล้วก็พระภิกษุสงฆ์ในวัดค่ะทางฝั่งของวัดนะคะก็จะมีโรงเรียนนะคะที่อยู่ข้างๆวัดซึ่งก็ถูกน้ำท่วมไปด้วยเช่นกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบริเวณโรงเรียนเนี่ยยังไม่มีเด็กมาเข้าเรียนแล้วนะคะเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยมีจำนวนน้อยแล้วก็มีการยุบรวมนะคะไปเรียนกับอย่างอีกจุดนึงค่ะทำให้บริเวณนี้เนี่ยก็บรรยากาศตอนนี้ก็เงียบงันนะคะคุณผู้ชมซึ่งด้านหลังของวัดเนี่ยก็จะติดกับคลองซึ่งเป็นแม่น้ำน้อยนะคะแม่น้ำสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแล้วก็เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงไปยังพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะวัดย่านอ่างทองก็ถือเป็นพื้นที่สำคัญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนนะคะเนื่องจากว่าในวัดเนี่ยก็มีโบราณสถานและก็โบราณวัตถุตลอดจนพิพิธภัณฑ์ที่จัดเก็บแล้วก็จัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าค่ะจากการที่ทีมข่าว NBT ของเรานะคะก็สำรวจพื้นที่ก็พบว่าโบราณสถานและก็พื้นที่โดยรอบอุโบสถวิหารและก็สิ่งปลูกสร้างภายในวัดบางส่วนก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์วังหลังซึ่งเป็นเรือนไทยโบราณรวมถึงพื้นที่จัดแสดงภายในศาลาการเปรียญและก็กุฏิเจ้าอาวาสโดยจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของพื้นที่ตลอดจนต้นแบบผ้าลายหยางหรือว่าผ้าลายจุฬาภัทรซึ่งถอดแบบจากผ้าห่อคัมภีร์โบราณสมัยอยุธยาแม้พื้นที่โดยรอบวัดและโบราณสถานบางส่วนจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่จากการสำรวจก็พบว่าพิพิธภัณฑ์ยังสามารถรักษาพื้นที่จัดแสดงและโบราณวัตถุไว้ได้โดยยังไม่ถูกน้ำท่วมถึงซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนค่ะขณะเดียวกันในช่วงที่สถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการเดินทางและก็การท่องเที่ยวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการตัดเย็บและการจัดทำผ้าก็ยังคงเข้ามาปฏิบัติงานภายในวัดตามปกตินะคะโดยปรับรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยการเร่งดำเนินการผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อเดิมที่มีอยู่ค่ะแล้วก็เตรียมสินค้าไว้รองรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์น้ำคลี่คลายตัวแทนวิสาหกิจชุมชนก็บอกกับทีมข่าวว่าที่ผ่านมาวัดย่านอ่างทองถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเนื่องจากเป็นวัดเก่าแก่และมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์รวมถึงมีผู้คนเดินมาตามรอยสถานที่ที่ปรากฏในละครและสื่อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยแต่จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นเวลานานทำให้นักท่องเที่ยวลดลงและส่งผลต่อรายได้ของชุมชนจึงจำเป็นต้องปรับตัวด้วยการรับคำสั่งซื้อและผลิตสินค้าต่อเนื่องเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพและก็รักษารายได้ไว้ในช่วงที่การท่องเที่ยวยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
4: ปีนี้ก็ประมาณสักร่วมเดือนแต่น้ำมาไวน้ำมาไวกว่าทุกปีทุกปีจะมาราวเดือนสิงหาแต่จะมาเป็นขั้นบันไดทีละ10 20เซน30เซนแต่ปีนี้อาจจะมาช้ามาประมาณเดือนกันยาแต่มาไว3วันเมตรอาทิตย์นึง2เมตรมีบ้างเราก็มีออเดอร์ที่เข้ามาบ้างก็ต้องรับสภาพปรับตัวกลมกลืนไปกับน้ำอ่ะเนาะ
5: ออเดอร์ที่เข้ามานี่คือเราก็ยังต้องเข้ามาทำงานอยู่ในแต่
4: ละใช่เพราะเราก็เป็นวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในวัด
3: ขณะเดียวกันผลกระทบจากน้ำท่วมไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่วัดแต่ส่งต่อไปถึง

0: ไปด้วยความยากลำบากต้องปรับพื้นที่พักอาศัยขึ้นไปอยู่บริเวณชั้นบนนะคะส่วนเรื่องอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นก็มีหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆเข้ามาให้ความช่วยเหลือเป็นระยะแต่สำหรับผู้สูงอายุการเดินทางออกไปรับสิ่งของยังคงเป็นข้อจำกัดเนื่องจากมีอายุมากแล้วก็ไม่สะดวกในการพายเรืออีกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยประสบอุบัติเหตุเรือล่มมาแล้วนะคะทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางทางน้ำเนื่องจากสภาพร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมฟังเสียงคุณยายค่ะ
1: อยู่บนชั้นสอง
2: เนี่ยทำร้านเอากล่องผลไม้ทำร้าน
3: กล่องน้ำแข็งไอ้กล่องที่ใส่ผลไม้เนี่ยเอามาทำร้านชั้นเป็นชั้นนอน
2: เป็น
1: ที
2: ่
1: นอนลำบาก
2: ไ
1: หมคะคุณยาย
3: ก็ลำบากอยู่ก็เอากล่องไปวางไว
1: ้
3: จ้ะ
1: อย่างบ้านเราเนี่ยเราเจอน้ำท่วมทุกปี
3: ที่แล้วท่วมนี่ท่วมพื้นเลยปี58เนาะ
1: 68
3: 68
1: แต่ปีที่แล้วมันค่อยขึ้น
3: นี่มันมาพ่วงพาเก็บของไม่ทันเลย
1: อ๋อปีนี้เก็บไม่ทันเหรอคะ
3: ของยังจมอยู่เลย
1: ค่ะ
3: จ้ะ
1: แล้วอาหารการกินเป็นไงไหมคะช่วงนี้ลำบากไหมคุณยาย
3: กี้พาไปตลาดไปซื้ออาหารมาตุนไว
1: ้น้ำมันลดน้ำมันขึ้นอะไรอย่าง
3: น
1: ี้เนาะ
3: วันนี้ลดหน่อยนึงจ้ะ
1: น้ำฝนเป็นห่วงไหมคุณยาย
3: เพราะนั้นเนี่ยถือว่าน้ำฝนมากกว่าไหมใช่น้ำเหนือมาไม่มากหรือมั้งใช่ไหม
0: สถานการณ์ดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นว่าการรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่ริมแม่น้ำไม่ได้มีเพียงประเด็นเรื่องระดับน้ำและความเสียหายต่อทรัพย์สินเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุการเดินทางการประกอบอาชีพของคนในชุมชนตลอดจนการดูแลรักษาโบราณสถานและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่อยู่คู่กับชุมชนมาเป็นเวลานานค่ะโดยหลังจากนี้นะคะหากน้ำลดแล้วในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเร่งฟื้นฟูบูรณะวัดนะคะเพื่อให้กลับมาเป็นวัดที่รองรับนักท่องเที่ยวได้เหมือนเดิมค่ะซึ่งชาวชุมชนในพื้นที่นะคะก็บอกกับทีมข่าวว่าให้ฝากช่วยบอกนักท่องเที่ยวด้วยนะคะว่าหากน้ำลดแล้วเนี่ยพื้นที่แห่งนี้ยังคงรองรับนักท่องเที่ยวรอการต้อนรับนักท่องเที่ยวกลับมาได้เหมือนเดิมทีมข่าวเอ็มบีทีของเราก็จะคอยปักหลักรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปค่ะ
4: ขอบคุณครับคุณพรทิวาครับรายงานมาจากที่วัดย่านอ่างทองนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยติดแม่น้ำน้อยสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาก็เลยทำให้น้ำท่วมทั้งหมดแต่ว่าในส่วนของโบราณสถานโบราณวัตถุแล้วก็พิพิธภัณฑ์นั้นยังได้รับการเก็บรักษาอย่างดีเดี๋ยวพอน้ำลดแล้วก็ยังไปเที่ยวกันได้นะครับ
5: ค่ะไปดูที่จังหวัดลพบุรีนะคะสถานการณ์น้ำท่วมขังที่ตำบลหนองกระเบียนอำเภอบ้านหมี่ตอนนี้เนี่ยมีการเอ่อล้นเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนครอบคลุมทั้ง9หมู่บ้านแล้วก็ได้รับผลกระทบต่อเนื่องมานานกว่า12วันแล้วนะคะล่าสุดแม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงบ้างแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนต้องเจออยู่ตอนนี้ก็คือปลิงค่ะเจอปลิงระบาดเยอะมากนะคะชาวบ้านบอกว่าไม่สามารถเดินลุยน้ำได้เลยนะคะต้องใช้เรือในการสัญจรติดตามกับคุณสุประวีนักทำนารายงานสดมาจากตำบลหนองกระเบียนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะเชิญค่ะคุณสุประวีค่ะ
6: จุดนี้ก็คือบริเวณที่หมู่5ตำบลหนองกระเบียนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งจุดนี้เนี่ยนะคะน้ำเนี่ยเข้าท่วมมาวันนี้12วันเต็มแล้วนะคะสถานการณ์ภาพรวมตอนนี้ก็คือระดับน้ำเนี่ยลดลงไปเยอะแล้วเพราะว่าตอนแรกเนี่ยชาวบ้านบอกว่าน้ำเนี่ยท่วมข้ามถนนฝั่งนี้ก็คือถนนตรงเนี้ยใช้สัญจรไม่ได้เลยแต่ว่าตอนนี้คือแห้งแล้วเหลือแต่เพียงในหมู่บ้านค่ะที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทีนี้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมค่ะก็ยังเป็นปัญหาอยู่เช่นกันส่วนเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่ากังวลที่สุดของชาวบ้านในชุมชนตอนนี้นะคะไม่ใช่แค่เรื่องน้ำท่วมเท่านั้นค่ะแต่ว่าเป็นในเรื่องของปลิงชาวบ้านบอกว่าไม่รู้ปลิงเนี่ยมาจากไหนชุกชุมเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งการเดินทางการสัญจรของชาวบ้านส่วนใหญ่ที่บริเวณซอยนี้ไม่สามารถที่จะเดินด้วยเท้าเปล่าได้ทุกคนเนี่ยจะต้องมีเรือเป็นของตัวเองที่จะต้องพายออกมาค่ะในเรื่องของความเป็นอยู่ชาวบ้านที่นี่นี่แหละค่ะจากการลงพื้นที่สำรวจค่ะก็พบว่าชาวบ้านในตำบลหนองกระเบียนหลายครอบครัวนะคะต่างก็มีการปรับตัวอยู่ร่วมกับน้ำท่วมมาหลายปีแล้วค่ะด้วยการปรับระดับยกโครงสร้างของตัวบ้านนะคะแล้วก็ปรับระดับพื้นที่ด้วยการถมดินทำให้ตัวบ้านและพื้นที่บ้านของหลายๆครัวเรือนอยู่สูงกว่าระดับถนนมากค่ะแต่ก็ยังคงมีบางครอบครัวนะคะที่ไม่สามารถปรับระดับของโครงสร้างบ้านได้เนื่องจากนะคะมีข้อจำกัด

0: งบประมาณค่ะก็จะมีบางส่วนเท่านั้นนะคะที่มวล น้ำเนี่ยท่วมพื้นที่ที่ต้องใช้อยู่อาศัยแต่จากการเผชิญอุทกภัยซ้ำหลายๆครั้งก็ส่งผลให้ชาวบ้านเกิดความเคยชินแล้วก็สามารถปรับวิถีชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยร่วมกับน้ำได้ค่ะส่วนปัญหาสำคัญของปีนี้นะคะก็คือการระบาดของปริงเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ห้าแล้วก็หมู่หกค่ะซึ่งต่างจากปีก่อนๆ นะคะที่หากระดับน้ำท่วมเพียงเท่านี้ชาวบ้านเนี่ยจะสามารถเดินลุยน้ำเข้าออกได้ตามปกติแต่ปัจจุบันค่ะหากใครกล้าลงน้ำนะคะก็จะถูกปริงเนี่ยเกาะทันทีทำให้ไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กเล็กค่ะจำเป็นที่จะต้องพายเรือให้เป็นนะคะแล้วก็ใช้ในการสัญจรเพื่อพึ่งพาตนเองให้ได้ค่ะ
1: 12วัน12วัน
2: แต่26
1: 12วัน
2: ขึ้นเยอะไหมที่บ้าน
1: ขึ้นเยอะอยู่ถ้าที่บ้านเราท่วม3ขั้นเนี่ยมันได
2: ้ซึ่งบ้านเราก็ดีขึ้นแล้ว
1: ฮะ
2: ซึ่งบ้านเราก็ดีขึ้นแล้วด้วย
1: ใช่นะปลูกสมปลูกขึ้นแล้ว
2: แล้วอยู่ยังไงอะคะน้ำท่วมอย่างนี
1: ้มันก็พออยู่ได้นะอยู่นะเพราะมันบางที่กับบางหลังก็ท่วมบางหลังนี้ก็ไม่ท่วมก็ไม่อยู่หลังนี
2: ้มีอะไรน่ากลัวไหมคะในน้ำ
1: นี่มีกลัวปิงอย่างเดียวกลัวปิงอย่างเดียวไม่มีอะไรน่ากลัวไม่กลัวเราชินแล้วเนาะเราชินมาแล้วกับชีวิตเราอยู่กับน้ำมา
3: ก็สี่ห้าปีมาทีหนึ่งเนี้ยมาเยอะๆอย่างนี้แหละคล้ายๆห้าปีมาทีหนึ่งนะใช่ไหมห้าปีทีหนึ่งอ่ะใช่มันไม่แน่ที่มันลุ่มอยู่ปีนี้มาเยอะ
0: สำหรับการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะคะทางอบต.หนองกระเบียนเนี่ยก็ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาค่ะนำถุงยางชีพแล้วก็จัดทำเข้ากล่องสลับหมุนเวียนกันเข้ามาแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยนะคะอย่างต่อเนื่องเลยส่วนประเด็นเรื่องปริงระบาดหนักในพื้นที่จนสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านทางอบต.หนองกระเบียนค่ะก็ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่เนื่องจากไม่สามารถใช้สารเคมีฉีดพ่นกำจัดได้ค่ะเพราะจะกระทบต่อระบบนิเวศจึงเตือนให้ชาวบ้านนะคะงดการเดินลุยน้ำและใช้เรือพายในการเดินทางแทนค่ะ
4: ไอ้ที่กังวลที่มองเห็นเนี่ยเราไม่ทราบหรอกว่าเออมันน่ากังวลมากกว่าไอ้ที่เห็นสภาพที่มันเปื้อนๆเลอะเทอะดูเหมือนสกปรกเนี่ยนี่ข้างในอีตัวเลอะเทอะเนี่ยมันคือปริงครับปริงชุกชุมมากเลยจนชาวบ้านเขากลัวแต่ก่อนเนี่ยขนาดนี้ไม่ต้องใช้เรือครับเขาก็ลุยไปได้เลยลุยไปแล้วเดี๋ยวนี้มันเกาะเลยนะครับมันเกาะเลยก็ไม่ทราบเหมือนกันปีที่แล้วปีก่อนโน้นน่ะที่มันท่วมอ่ะมันยังอยู่หมู่8ไอ้ปิงที่ชุกชุมเนี่ยอยู่หมู่8ปีนี้อยู่หมู่5รวมกันทั้งหมู่6ใต้ลงไปเนี่ยก็มีปิงอย่างเงี้ยชาวบ้านก็บ่นทีนี้ถ้าจะใช้ยากำจัดมันเสียหายไปทั้งระบบมันก็เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้วิธีจะกำจัดปิงพวกนี้จะทำอย่างไรเดินไม่ได้ครับเดินไม่ได้แน่ๆนี่ผู้ใหญ่บ้านอยู่นี่เดินไม่ได้เดินไม่ได้นะต้องใช้เรืออย่างเดียว
0: แม้ระดับน้ำในคลองชัยนาทป่าสักนะคะจะลดระดับลงเรื่อยๆสถานการณ์น้ำในหมู่บ้านเองก็ลดระดับลงเรื่อยๆค่ะแต่ก็มีที่ลุ่มที่ดอนนะคะมีหลายจุดที่น้ำลึกน้ำตื้นสลับกันไปไหนจะเรื่องของปริงที่มาระบาดในชุมชนตอนนี้อีกค่ะทำให้หลายๆหน่วยงานนะคะเจ้าหน้าที่ทั้งทางปกครองอบต.ในอำเภอต่างๆก็จะต้องมาลงพื้นที่นะคะดูตรวจสอบความเรียบร้อยตรวจสอบเรื่องสถานการณ์น้ำอยู่ตลอดจนกว่าน้ำเนี่ยจะแห้งสนิทถึงจะใช้ชีวิตตามปกติสุขได้ค่ะ
5: ค่ะขอบคุณนะคะคุณสุประวีนักทำนานะคะสดมาจากที่ตำบลหนองกระเบียนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะคะคุณสุประวีเนี่ยบอกว่าตอนที่คุยกับทางนายกอบต.หนองกระเบียนเนี่ยคือนายกบอกว่าเมื่อสักครู่ที่ฟังเสียงไป
6: ค
5: ือปริงมันเยอะมากแล้วจะเอาสารเคมีไปกำจัดเนี่ยก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะกระทบกับระบบนิเวศตอนนี้เนี่ยสิ่งที่อยากได้อีกอย่างนึงมากๆก็คือองค์ความรู้จะจับมันแล้วเอาไปทำอะไรเพื่อแบบเหมือนพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้บ้างอันนี้คือสิ่งที่ต้องการในชุมชนนะคะ
6: ไปต่อกันที่อีกหนึ่งพื้นที่ที่ยังหนักนะครับก็คือที่จังหวัดนครนายกพื้นที่หมู่ที่3ตำบลองครักษ์นะครับน้ำในแม่น้ำนครนายกเนี่ยท่วมพื้นที่สูงกว่า2เมตรครับแน่นอนว่าระดับนี้รถไม่สามารถสัญจรได้แล้วใช้เรือในการเดินทางเท่านั้นนะครับทีมข่าว MPT ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์นะครับเดี๋ยวติดตามจากรายงานของคุณรัตนาวดีนวลสุขรายงานมาจากหมู่3ตำบลองครักษ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกครับ
7: ค่ะขณะนี้ทีมข่าว NBT ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครนายกโดยจุดที่ดิฉันยืนอยู่ณขณะนี้ค่ะคือจุดตำบลองคารักษ์หมู่ที่3ซึ่งเป็นจุดที่มีน้ำท่วมสูงมากที่สุดโดยในชุมชนค่ะมีระดับน้ำลึกกว่า2เมตรรถไม่สามารถสัญจรได้ชาวบ้านจำเป็นต้องใช้เรือในการสัญจรออกจากหมู่บ้านเท่านั้นทำให้ขาดรายได้มานานกว่า10วันค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลองคารักษ์อำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายกกำลังเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบหลายปีโดยมวลน้ำจากแม่น้ำนครนายกได้เอ่อท่วมชุมชนอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่16กันยายน2569เป็นต้นมาส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่สูงกว่า2เมตรบ้านเรือนประชาชนพังเสียหายมากกว่า270หลังคาเรือนถือเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบหนักสุดในตำบลเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำด่านแรกเมื่อมีการระบายน้ำจากเขื่อนสู่แม่น้ำนครนายกประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านต้องใช้ชีวิตติดอยู่ในบ้านพักมานานหลายสิบวันท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมสูงรถไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือในการสัญจรเท่านั้นแม้น้ำประปาไฟฟ้ายังคงใช้งานได้แต่ประชาชนมีความกังวลหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นสูงมากกว่านี้จะทำให้ไฟฟ้าช็อตและสร้างความอันตรายให้แก่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านด้านการออกไปซื้ออาหารเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงสิ่งของจำเป็นชาวบ้านต้องอาศัยการพายเรือฝ่ากระแสน้ำในแม่น้ำนครนายกออกไปเกือบ1กิโลเมตรเพื่อซื้อสินค้ามาตุนไว้กินยังชีพนอกจากความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันแล้วทรัพย์สินภายในบ้านเรือนของประชาชนหลายหลังยังได้รับความเสียหายเครื่องมือทำมาหากินอุปกรณ์ช่างและเครื่องจักรต่างๆพังเสียหายจนใช้การไม่ได้อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์มีพิษเช่นงูปลิงตะขาบหนูที่หนีน้ำท่วมขึ้นมาอาศัยอยู่บนตัวบ้านสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากและน้ำท่วมสูงมานานกว่า10วันทำให้ชาวบ้านที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างขาดรายได้เนื่องจากไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้และจำเป็นต้องลางานไปก่อนซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชน
8: ปีนี้หนักกับเพื่อน ทุกปีปีนั้นปีอะไร
9: 5 ปี
8: ปีนั้นไม่ถึงอย่างนี้ปีนี้หนักเลยมันขึ้นเรื่อยๆมาตอนแรกนะมันขึ้นแค่กระไดชั้นขั้นที่3นะแล้วมันก็ช้าๆไม่ขึ้นพอบทจะขึ้นคืนนึงแม่โวยขึ้นมาเยอะเลยเป็นศอกๆ
9: สุดท้ายก็นี่เลยปิ่มบ้านเราเลยตอนนี
8: ้ปิ่มทีนี้ก็ไม่อยากให้ฝนมันลงแล้ว
9: ค่ะอยากให้น้ำลดไวๆมั้ย
8: โอ้โหจะประคุณเอ้ยวันนี้พรุ่งนี้ยิ่งดี
9: ค่ะเนาะเราลำบากมากเลยตอนนี
8: ้ลำบาก
9: ค่ะ
8: เราเดินก็ไม่ได้ไง
10: น้ำมันเริ่มท่วมตั้งแต่วันที่1กันยา
9: ค่ะ
10: ตอนแรกมันยังไม่ได้เยอะขนาดนี้แล้วมันมาตอนหลังๆอ่ะมันเยอะใช่ค่ะ
9: ค่อยๆแบบเพิ่มขึ้นเลยเหรอ
10: ใช่ค่ะ
9: เราเตรียมตัวเตรียมการทันมั้ยตอน
10: มันไม่ทันหรอกค่ะเพราะว่ามันไม่เคยเยอะขนาดนี
9: ้ อะไรเราเสียหายบ้าง
10: ก็มีของที่อยู่ข้างล่างอ่ะจมน้ำหมดเลย
9: ค่ะพี่แล้วอย่างรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เราเหรอคะ
10: เอาออกไปทันค่ะ
9: เอาออกไปทันใช
10: ่
9: มั้ย
10: ใช่
9: แล้วต้องไปจอดที่ไหนคะ
10: นู่นข้างนอกไกลมากเลยซึ่งกี่กิโลไม่รู้ว่าต้องพายเรือไปอ่ะ
9: ต้องพายเรือไป
10: ใช่
9: แล้วทีเนี้ยทางโรงงานว่าไงบ้างแล้วออกบ้านจะ
10: ออกบ้านไม่ได้ก็ลางานอยู่ค่ะตอนเนี้ย
9: ค่ะ
10: ก็เขาก็ยังให้ลาอยู
9: ่เขายังให้ลาอยู
10: ่ใช่
9: คือว่าขาดรายได้ใช่ไหมพี
10: ่ขาดรายได้ค่ะเพราะว่าลางานไม่ได้ตังค
7: ์ด้านองค์การบริหารส่วนตำบลองคารักษ์ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมกลับไปนำถุงยังชีพและน้ำดื่มเข้ามาแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนพร้อมนำเรือส่วนกลางกว่า75ลำมาให้ประชาชนใช้สัญจรออกหมู่บ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมนำสารบำบัดน้ำเสียมาฉีดลงน้ำที่ท่วมขังเนื่องจากหลายพื้นที่น้ำเริ่มเน่าและส่งกลิ่นเหม็นกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
11: นะครับหมู่3เป็นหมู่ที่อยู่ติดแม่น้ำนครนายกพอน้ำแม่คอนยกปล่อยมาเขื่อนท่าดานปล่อยมาหมู่3เราโดนก่อนนะครับ
9: อย่างนี้เราโดนทุกปีไหมคะนายก
11: ทุกปีครับหมู่3โดนทุกปีครับ
9: แต่ปีนี้น้ำค่อนข้างสูง
11: ปีนี้น้ำสูงกว่าปี54อย่างมหาศาล
12: อย่างชาวบ้านหลายๆหลังอะค่ะไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ทางเราอะค่ะมีการจัดการเรื่องน้ำเรื่องอาหารชาวบ้านยังไงบ
11: ้
12: าง
11: ทางเราทางอบต.องครักษ์เราดูแลเยียวยาเรื่องอาหารการกินมาตลอดนะครับแม้กระทั่งของเรื่องของการเดินทางก็เอาเรือมาส่งให้เอาเรือมานำมาให้ซื้อเรือให้ยืมนะครับครั้งที่แล้วเมื่อก่อนสิ้นปีประมาณก็ซื้อเรือมา75ลำเพื่อจำหน่ายแจกบรรเทาภัยให้กับการเดินทางสัญจรไปมาในการทำมาหากิน
7: อย่างไรก็ตามสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้อาจต้องใช้เวลานานกว่า3เดือนสถานการณ์ถึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเนื่องจากที่ตั้งของหมู่ที่3เป็นจุดรับน้ำหลักของอำเภอองครักษ์และเมื่อหลังน้ำลดประชาชนส่วนใหญ่มีความคาดหวังอยากให้รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนวางแผนฟื้นฟูหมู่บ้านหลังน้ำลดเนื่องจากทรัพย์สินเครื่องมือทำมาหากินของชาวบ้านจมเสียหายไปกับน้ำท่วมครั้งนี้ไปเกือบหมดอย่างไรก็ตามค่ะแม้ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่จะมีไม่มากแต่ประชาชนส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับฝนระลอกใหม่ที่จะตกในวันที่10-14ตุลาคมที่จะถึงนี้ว่าจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกเพิ่มขึ้นสูงและจะเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนเพิ่มขึ้นอีกจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ
6: ขอบคุณคุณรัตนาวดีนวลสุขนะครับรายงานมาจากพื้นที่ที่หนักที่สุดของนครนายกเลยก็คือที่หมู่3นะครับอย่างที่บอกไปว่า270กว่าหลังคาเรือนที่พังเสียหายแล้วก็น้ำท่วมระดับสูงแบบนี้มาเกินครึ่งเดือนแล้วครับ
5: ค่ะไปดูสถานการณ์ในภาคตะวันออกบ้างนะคะถ้าไปดูภาพรวมเนี่ยหลายพื้นที่ก็เริ่มคลี่คลายแล้วไม่ว่าจะเป็นที่ระยองหรือว่าที่จันทบุรีนะคะแต่ว่าถ้าขยับไปดูที่ปราจีนบุรีอันนี้ยังหนักนะคะแม้ว่าระดับน้ำจะมีแนวโน้มลดลงแต่ว่าบางพื้นที่ระดับน้ำยังท่วมขังสูงมากนะคะส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างค่ะภาพรวมสถานการณ์น้ำในจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีที่สถานีวัดน้ำทั้ง3แห่งได้แก่สถานีกบิลบุรีสถานีศรีมหาโพธิ์และสถานีเมืองปราจีนบุรีมีแนวโน้มลดลงถึงจะมีแนวโน้มลดลงนะคะแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยก็ยังสูงกว่าตลิ่งตั้งแต่52เซนติเมตรถึง1เมตร57เซนติเมตรค่ะทำให้ยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชนใน7อำเภอ65ตำบลรวมกว่า 60,000 ครัวเรือนอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ในพื้นที่นะคะก็คือปัญหาคราบน้ำมันนะคะจากโรงงานที่รั่วไหลออกมาทางเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาซึ่งตอนนี้ก็มีการติดตั้งแนวกั้นน้ำมันหรือว่าออยล์บูมเพิ่มเติมอีก240เมตรรวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น480เมตรพร้อมทั้งฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวและเพิ่มการวางแผ่นซับน้ำมันตลอดจนเก็บกู้แผ่นซับน้ำมันที่อิ่มตัวแล้วเพื่อนำไปกำจัดส่วนพื้นที่ภายในโรงงานเจ้าหน้าที่ได้กั้นกระสอบทรายเพื่อป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมพร้อมจัดเก็บถังน้ำมันและสารหล่อลื่นที่ไม่ได้ใช้งานให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็มีการเก็บตัวอย่างน้ำเสียเพิ่มเติมอีก4จุดเพื่อส่งไปตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำค่ะส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคฉะเชิงเทราได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเดินเรือโดยเฉพาะบริเวณอำเภอบ้านโพอำเภอบางปะกงและพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงเนื่องจากมีสถานการณ์น้ำหลากทำให้ระดับน้ำมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นและกระแสน้ำก็ไหลแรงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้เรือและประชาชนริมฝั่งค่ะตอนที่จังหวัดจันทบุรีนะคะผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอท่าใหม่สร้างความเสียหายต่อผู้ประกอบอาชีพนาเกลือเพราะว่าระดับน้ำที่สูงขึ้นเนี่ยทำให้ไม่สามารถขนย้ายผลผลิตได้ทันเกลือที่เก็บไว้ก็ถูกน้ำท่วมแล้วก็ละลายเสียหายเกือบทั้งหมดค่ะนอกจากนี้นะคะโครงสร้างภายในนาเกลือทั้งคันดินและพื้นที่สำหรับกักเก็บน้ำเค็มก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเพราะฉะนั้นนะคะผู้ที่ประกอบอาชีพก็ต้องหาเงินทุนมาฟื้นฟูด้วยค่ะทั้งนี้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมที่เทศบาลเมืองท่าใหม่คลี่คลายเข้าสู่ภาวะฟื้นฟูเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งลงไปสำรวจความเสียหายแล้วก็รับลงทะเบียนประชาชนเพื่อจะได้เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลได้2ช่องทางก็คือที่แอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าจะไปยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะ
6: ยังอยู่ที่สถานการณ์ภาคตะวันออกลุ่มแม่น้ำบางปะกงนะครับตอนนี้หนึ่งโจทย์สำคัญก็คือเร่งระบายน้ำจากปากแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพอจึงไปผนึกกำลังร่วมกับกองทัพเรือครับระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำล็อตใหญ่ที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อหวังจะระบายน้ำท่วมขังที่ยาวนานที่ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราให้ไหลลงสู่ทะเลให้ได้เร็วที่สุดครับนายนิรัตพงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆเร่งบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนซึ่งล่าสุดก็มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางระบายน้ำในลุ่มแม่น้ำบางปะกงเนื่องจากการระบายน้ำที่ต้นน้ำอย่างจังหวัดนครนายกหรือปราจีนบุรีเพียงอย่างเดียวก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเพราะว่าน้ำจะไหลมาสะสมแล้วก็หนุนสูงที่พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับที่ประชุมก็เลยมีมติให้ระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงให้มากที่สุดเตรียมติดตั้งเรือผลักดันน้ำทันที 40-50 ลำและจะเพิ่มขึ้นเป็น80ลำเพื่อเร่งระบายน้ำผลักดันออกสู่ทะเล
13: ก็กำหนดเป้าหมายว่าเราจะรวบรวมเรือผลักดันน้ำที่สามารถหาได้ในเวลาอันใกล้หรือวันนี้เลยเนี่ยเข้าไปติดตั้งที่ปากแม่น้ำบางปะกงให้มากที่สุดเพื่อให้มันเกิดพลังในการผลักน้ำที่ทำให้เกิดความแตกต่างในการระบายอย่างมีนัยสำคัญนะครับคือหลังจากที่เราผลักน้ำจากนครนายกลงมาด้วยการใช้เรือผลักเนี่ยน้ำจากนครนายกมันก็ออกสู่ฉะเชิงเทราอยู่ดีแหละแต่เมื่อฉะเชิงเทราก็รับน้ำจากทั้งปราจีนบุรีมาด้วยจากสระแก้วมาด้วยการจะผลักจากต้นน้ำคือนครนายกอย่างเดียวเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพไม่มากเท่าที่ควรแล้วมันมายันกับน้ำที่มีอยู่ในฉะเชิงเทรามากๆเพราะฉะนั้นในทางวิศวกรรมการระบายน้ำเนี่ยเขาคุยกันนะผมไม่ได้เก่งนะแต่ว่าในที่ประชุมเนี่ยสรุปตรงกันว่าเราต้องผลักน้ำที่ปากแม่น้ำให้มันออกเร็วที่สุด
6: ซึ่งก็สอดคล้องกับทางกองทัพเรือนะครับที่ยังคงเดินหน้าระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเข้าปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบตลอดภารกิจ7วันที่ผ่านมาระบายน้ำไปแล้วรวม28ล้านลูกบาศก์เมตรและปัจจุบันกองทัพเรือเตรียมเรือผลักดันน้ำอีกรวม90ลำติดตั้งและปฏิบัติงานจริงไปแล้ว80ลำในพื้นที่สำคัญอย่างฉะเชิงเทรานครนายกสมุทรปราการรวมถึงเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครด้วยเดินหน้าตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับ
5: ขยับมาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะสถานการณ์น้ำท่วมตลาดเก่าหัวตะเข้เขตลาดกระบังล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงประมาณสัก20เซนติเมตรนะคะหลังจากท่วมขังมาเกือบ2สัปดาห์ค่ะขณะที่ร้านค้าบางส่วนก็เริ่มเข้าไปทำความสะอาดเตรียมจะกลับมาเปิดกิจการอีกครั้งส่วนการระบายน้ำก็ยังเดินหน้าต่อเนื่องนะคะทั้งการติดตั้งเรือผลักดันน้ำของกองทัพเรือแล้วก็เครื่องสูบน้ำของกรุงเทพมหานครเพื่อให้พื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วติดตามจากรายงานของคุณสงสุดาค่ะ
14: ค่ะจุดที่ทีมข่าวยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นตลาดเก่าหัวตะเข้เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่25นะคะจนถึงวันที่7ตุลาคมนี้ค่ะพบว่าระดับน้ำนะคะลดเหลือเพียง20เซนติเมตรหรือบริเวณระดับแข้งค่ะจากการสังเกตการบริเวณโดยรอบค่ะผู้ประกอบการรวมถึงร้านค้าโดยรอบนะคะมีการเตรียมเคลียร์ร้านค้าเพื่อเตรียมการเปิดร้านใหม่เร็วๆนี้ค่ะจากการลงพื้นที่บริเวณเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครบรรยากาศล่าสุดค่ะพบว่าหลายจุดมีน้ำท่วมขังอยู่บนผิวการจราจรประมาณ20เซนติเมตรโดยน้ำจะมีลักษณะสีดำและส่งกลิ่นเหม็นคาดว่าเป็นน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ท่วมขังและมีการระบายออกอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางค่ะยังพบว่าประชาชนที่ต้องใช้รถจักรยานยนต์ยังสามารถสัญจรผ่านได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังและพยายามขับผ่านบริเวณที่มีระดับน้ำที่ต่ำกว่าซึ่งรถยนต์บางส่วนอาจจะต้องชะลอความเร็วเนื่องจากหากขับผ่านน้ำด้วยความเร็วอาจจะทำให้น้ำกระเด็นใส่รถจักรยานยนต์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ขณะเดียวกันพบว่าบริเวณที่เป็นจุดต่ำของถนนลาดกระบังซอย13ยาวไปถึงซอย17จะมีน้ำท่วมขังมากกว่าจุดอื่นทำให้รถขนาดเล็กส่วนใหญ่เลือกใช้พื้นที่ถนนเลนขวาเนื่องจากถนนเลนซ้ายมีระดับน้ำที่สูงส่งผลให้การจราจรบริเวณนี้ค่อนข้างหนาแน่นเพราะมีทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์สัญจรผ่านเป็นระยะ และยังมีระดับน้ำที่สูงซึ่งยังคงเป็นอุปสรรคในการจราจรจุดบริเวณตลาดหัวตะเข้ค่ะยังพบว่าร้านค้าบางส่วนยังคงปิดให้บริการเนื่องจากระดับน้ำที่ยังคงท่วมขังและส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการและบรรยากาศโดยรวมค่อนข้างเงียบกว่าปกติด้านนางอัมไพวันสราน้อยผู้ประกอบการร้านค้าเปิดเผยว่าฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาช่วงแรกมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยสูบน้ำแต่หลังจากฝนตกต่อเนื่องหลายวันจึงทำให้ท่อระบายน้ำมีปัญหาและไม่มีพื้นที่รองรับน้ำการสูบจึงทำได้ยากเพราะแม้จะสูบออกไปแต่ก็ยังมีน้ำจากคลองไหลกลับมาท่วมพื้นที่อีกครั้งและยังสะ

0: ้อนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้ต้องหยุดร้านมานานถึง12วัน
1: ก็ทีแรกก็รัฐก็มาช่วยสูบอยู่แล้วพอมันขึ้นเยอะมากเขาสูบไม่ไหวคือมันขึ้นจากท่อเขาก็เลยปิดเครื่องปิดเครื่องก็เลยท่วมเรื่อยมามันจะขึ้นมาจากคลองอ่ะน้ำในคลองมันสูงมันก็ร้อนขึ้นมาใช่
2: เขาก็เลยแบบปล่อยเครื่อง
1: ปล่อยเลย
2: น้ำคุ้มที่
1: ใช่เพราะว่าสูบไปก็เปลืองน้ำมัน
2: เหมือนเด
1: ิ
2: ม
1: ใช่ท่วมเหมือนเดิมก็สอบทรายก็เพิ่งเข้ามาได้ 2-3 วันก็สอบทรายเขาก็ยังเอาไม่อยู่
0: นอกจากนี้ทางกองทัพเรือค่ะยังได้ติดตั้งเรือผักดันน้ำจำนวน3ลำบริเวณคลองหัวตะเข้เพื่อช่วยเร่งการไหลและระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วค่ะแม้วันนี้ระดับน้ำจะอยู่ที่ปริมาณ20เซนติเมตรแต่บริเวณท้ายตลาดค่ะยังมีท่อซิ่งรวมไปถึงท่อสูบน้ำของกรุงเทพมหานครนะคะที่คอยสูบน้ำบริเวณตลาดไปบริเวณคลองประเวศบุรีลมนะคะและคาดว่ายังสูบต่อเนื่องแบบนี้อยู่ภายใน2วันสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติอย่างแน่นอนค่ะ
3: ค่ะขอบคุณนะคะคุณสวงสุดาค่ะและอย่างที่เราอัปเดตพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาไปนะคะว่า9ถึง13ตุลาคมนี้ยังต้องเฝ้าระวังอีกระลอกเพราะฉะนั้นคนกรุงเทพมหานครในพื้นที่เสี่ยงอย่าเพิ่งรีบยกของลงมานะคะพื้นที่เสี่ยงก็คือเป็นพื้นที่ฝั่งตะวันออกลาดกระบังน้องจอกคลองประเวศบางกะปิลาดพร้าวเตรียมความพร้อมกันไว้ก่อนนะคะ
4: ลาดกระบังก็โดนอีกแล้ว
3: คร
4: ับแต่ในส่วนของพื้นที่ที่ตอนนี้คลี่คลายไปแล้วโจทย์ก็จะเปลี่ยนเป็นเรื่องของการเร่งทำความสะอาดแทนอย่างล่าสุดวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและทุกภาคส่วนลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์หลังน้ำลดที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังแล้วก็ที่หมู่บ้านฟลอราวิวในเขตหนองจอกเพื่อร่วมกันบิ๊กคลีนนิ่งแล้วก็ดูเรื่องการเร่งระบายน้ำพร้อมกับส่งทหารช่วยซ่อมรถและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประชาชนฟรีด้วยครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนในย่านเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังพร้อมร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาระดมกำลังและเครื่องจักรเข้ามาทำความสะอาดเก็บขยะในชุมชนนะครับซึ่งรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์แต่ละพื้นที่แตกต่างกันบางจุดก็อยู่ในระยะฟื้นฟูแต่บางจุดยังต้องเร่งระบายน้ำอยู่เลยโดยได้เดินทางไปติดตามการเร่งระบายน้ำที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกแล้วก็ตรวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อเร่งลดระดับน้ำท่วมขังพร้อมกันนี้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังเพื่อดูการปฏิบัติงานของโรงเรียนช่างฝีมือทหารซึ่งได้นำนักเรียนมาช่วยซ่อมแซมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประชาชนฟรีเพื่อลดค่าใช้จ่ายจากนั้นเดินทางไปมอบยาและเวชภัณฑ์ให้แก่เด็กและประชาชนที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้าครับ
3: ขณะที่นายพรพรมวิกิตเศษนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ย่านเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะคะโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมและกรมราชทัณฑ์จัดกิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงเพื่อระดมเครื่องจักรรถแบ็คโฮลและผู้ต้องขังชั้นดีเข้าทำความสะอาดและเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ประชาชนทยอยนำมากองไว้ริมปากซอยหลังน้ำลดปัญหาสำคัญในขณะนี้ก็คือปริมาณขยะมหาศาลที่กองล้นขวางทางเข้าออกโดยเฉพาะซอยร่มเกล้า28ค่ะทำให้ประชาชนเดือดร้อนไม่สามารถสัญจรได้เบื้องต้นนะคะมีการจัดพื้นที่โล่งเป็นจุดพักขยะชั่วคราวลดเวลารอบวิ่งของรถบรรทุกที่ต้องเดินทางไปศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุชและสายไหมพร้อมเตรียมเจรจาขอความสนับสนุนรถบรรทุกขนาดใหญ่และกำลังคนจากภาคเอกชนเพื่อเร่งเคลียร์พื้นที่ให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด
4: พักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามข่าวสำคัญกันต่อครับ

0: นี่คือเหล่าฮีโร่ที่แฝงตัวอยู่กับพวกเราขมานใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายต่อสั่งข้าวเพื่อเตรียมแปลงแผนการเผา
1: ช่วยไหม
0: อะไร
1: นี่จะเผาเนี่ยเอาไหมน้ำมันยังเหลืออยากช่วยอ่ะพอดีวันนี้ว่าง
0: โอ้เพราะเขาไม่อยากสร้างฝุ่น PM 2.5 ไงนี่แหละครับฮีโร่ที่อยู่กับพวกเราใครจะรู้ว่าในตลาดสดเราจะเจอคนอย่างพี่จำเนียนเขาไม่ซื้อเห็ดเพาะที่มาจากการเผาป่าครับและไม่สนับสนุนสินค้าที่มาจากการเผาป่าทุกชนิดเพื่อลด PM 2.5 และชุมชนบ้านปางมะเยาเลิกเผาขยะเพื่อนำมาหมักปุ๋ยกันทั้งหมู่บ้านบ้านวัด
2: ทำไมเราไม่เผาพ
3: ่อที่ไม่เผาก็เพื่อเองนั่นแหละ
0: พวกเขาทำเพื่อปอดของเด็กๆทุกคนคนคนคนคนคนคน
4: เดี๋ยวว่าช่วยจุดให้มา
5: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลก
6: มากลับบ้านกันนะครับ
5: ไม่มาจะไปรถไฟฟ้า
0: อามาตั้งใจมาแล้วว่าจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อเป็นตัวอย่างกับลูกหลานเหลนโหลนโหลนโหลน
7: จะหยุดจุดประทัดผมจะเผาเตาถ่าน
2: หนูจะหยุดเผากระดาษ
0: ถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องช่วยกันหยุด PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

0: นอกจากแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้วรัฐบาลยังต้องเตรียมรับมือกับภัยแล้งจากซูเปอร์เอลนีโญด้วยนะครับล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขยายแก้มลิงทั่วประเทศและให้ศึกษาเพิ่มพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงรอบกรุงเทพมหานครเพื่อกักเก็บน้ำไว้แก้ปัญหาน้ำแล้งระยะยาวครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำว่าโครงการแก้มลิงถือเป็นหัวใจสำคัญทั้งในแง่การกักเก็บและการระบายน้ำซึ่งในขณะนี้ได้เตรียมมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาแนวทางการเพิ่มพื้นที่รับน้ำอย่างเป็นรูปธรรมส่วนข้อเสนอของนายอัธวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติที่เสนอให้จัดทำโครงการแก้มลิงรอบพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นได้สั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้วครับให้เร่งตรวจสอบกรอบอำนาจหน้าที่ว่าสามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้โดยตรงหรือไม่ซึ่งหากไม่มีข้อติดขัดก็พร้อมจะเดินหน้าทันที
1: ท่านส.ส.อัธวิทย์สุวรรณภักดีนะครับท่านได้ให้ข้อเสนอมาเกี่ยวกับโครงการแก้มลิงรอบกทม.ซึ่งผมก็นำข้อเสนอของท่านนะครับสั่งการไปยังกรมโยธาธิการให้ดูซิว่าในขอบข่ายของกรมโยธาธิการเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มโครงการนี้โดยการดำเนินการของกรมโยธาธิการโดยตรงได้หรือไม่ถ้าทำได้แล้วก็พร้อมที่จะดำเนินการให้นะครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะทำให้ทุกอย่างเราสามารถเป็นแหล่งรับน้ำได้ด้วยและสามารถเป็นแหล่งเก็บกักน้ำได้เพราะว่ามันพอท่วมเสร็จเดี๋ยวมันก็เข้าแล้งนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดำเนินการเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เร่งทำการศึกษาอยู
2: ่อันนี้คือในพื้นที่ของต่างจังหวัดด้วย
1: อันนี้ไม่อันนี้ท่านอัธวิทย์พูดถึงรอบกทม.ไอ้เรื่องของโครงการแก้มลิงแหล่งกับเก็บกักน้ำทั่วประเทศนี่ก็ทางกรมชลประทานเขาก็มีแผนของเขาอยู่แล้วนะครับ
0: อย่างที่ท่านนายกพูดนะครับในส่วนภาพรวมทั่วประเทศนั้นย้ำว่ากรมชลประทานมีแผนงานบูรณาการร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดจากการเร่งระบายน้ำทิ้งเมื่อมีน้ำหลากมาเป็นการกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและป้องกันปัญหาขาดแคลนในฤดูแล้งอย่างยั่งยืนครับ
3: ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ชี้แจงประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กรณียกเลิกแก้มลิงคูบ่อนบางชันนะคะยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริโดยย้ำว่าพิจารณาตามหลักวิชาการแต่ก็พร้อมรับฟังข้อมูลใหม่เพื่อเพิ่มทางเลือกแก้ปัญหาน้ำท่วมค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงโครงการบึงคูบ่อนและบึงบางชันเป็นงานศึกษาของกรุงเทพมหานครที่นำแนวคิดแก้มลิงมาใช้ไม่ใช่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยตรงโดยพิจารณาบนพื้นฐานข้อมูลทางวิชาการประสิทธิภาพการระบายน้ำความคุ้มค่าของงบประมาณและประโยชน์ของประชาชนทั้งนี้หลังน้ำท่วมใหญ่ปี2554สำนักการระบายน้ำได้ศึกษาแนวทางจัดทำบึงรับน้ำ6แห่งโดย4โครงการยุติไปก่อน

0: ันมีการพิจารณาต่อเนื่องแต่เมื่อทบทวนรายละเอียดพบว่าวงเงินลงทุนสูงจึงต้องเปรียบเทียบกับแนวทางอื่นที่เหมาะสมซึ่งจากการศึกษาของทีมที่ปรึกษาโครงการแก้มลิงทั้งระบบมูลค่าประมาณ 11,000 ล้านบาทขณะที่แนวทางปรับปรุงคลองและระบบระบายน้ำอยู่ที่ 6,700 ล้านบาทกรุงเทพมหานครจึงพิจารณาเลือกปรับปรุงคลองควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพบึงหนองบอนและระบบอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นายชัชชาติย้ำว่าการยกเลิกโครงการเกิดขึ้นในปี2561ซึ่งเป็นช่วงการบริหารงานของผู้ว่าท่านอื่นและยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจยกเลิกโครงการรวมถึงไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้องอย่างไรก็ตามพร้อมรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากทุกฝ่ายหากมีข้อมูลใหม่ข้อเสนอทางเทคนิคหรือข้อเท็จจริงที่แตกต่างจากข้อมูลที่กรุงเทพมหานครใช้ประกอบการพิจารณาก็พร้อมนำไปพิจารณาให้รอบคอบเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมที่สุด
1: ไม่ได้ว่าการยกเลิกโครงการผมก็ไม่ได้เป็นคนยกเลิกนะผู้ว่าท่านอื่นเป็นคนยกเลิกเราไม่ได้เกี่ยวข้องเลยการทำทุกอย่างก็ไปตามสิทธิ์ทางกฎหมายไงมันเราก็ไม่ได้รู้ภาพรวมหรอกว่าระบายน้ำเป็นยังไงนะครับก็คือให้ธรรมชาติวิจัยเพราะว่าปัญหาแค่ส่วนตัดสินใจยังไงเป็นเรื่องกทมอยู่แล้วก็อันนั้นก็เป็นตามกฎหมายไม่ได้มีเรื่องผลประโยชน์แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ว่าในปัจจุบันเราพูดกันในแง่ของเรื่องเทคนิคเรื่องความเหมาะสมเป็นอย่างที่บอกถ้าเกิดท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมมาผมเชื่อว่าก็เดี๋ยวให้นักวายน้ำเอาข้อมูลไปพิจารณาว่ามีอะไรใหม่ที่เรายังไม่เห็นไหมพิจารณาแล้วเราก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้เป็นที่กังวลมากพอไปเกี่ยวโยงว่าเป็นโครงการแพร่เบียดอย่างนี้ที่ว่าทำให้คนสับสนนอกจากเป็นวันนี้ไม่ได้เป็นโครงการตำแหน่งแพร่เบียดถ้าเราไปดูลิสต์ของโครงการในกกต.เองก็ไม่ได้มีบึงนี้อยู่เลยนะครับอันนี้ก็ต้องเพิ่มความถ้าเกิดไม่สบายใจก็ไม่สบายใจในประเด็นนี้แหละที่เอาไปผูกกับ
2: ส่วนเรื่องเงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมที่มีซุ้มเสียงมาว่าบางรายได้รับล่าช้าไป 2-3 วันนะครับล่าสุดอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าได้มีการปรับระบบโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยเร็วขึ้นแล้วครับตอนนี้ลงทะเบียนวันนี้วันรุ่งขึ้นได้เงินทันทีเลยครับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กล่าวถึงการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัย 14,000 ครัวเรือนว่าขณะนี้จังหวัดสระแก้วสมุทรปราการและกระบี่เริ่มรับเงินแล้วนะครับส่วนวันพฤหัสบดีและก็วันศุกร์นี้จะมีผู้ประสบภัยได้รับเงินอีกรวมแล้วกว่า100ล้านบาทส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ากดลงทะเบียนแล้วได้รับเงินล่าช้าไป 2-3 วันนั้นมองว่าเป็นเรื่องของระบบขั้นตอนการกดเงินแต่หลังจากที่ท่านนายกแสดงความเป็นห่วงอยากให้เร็วกว่านี้ทางปภ.และธนาคารออมสินจึงได้ประสานกันทำให้ลดเวลาจากเดิม2วันเหลือ1วันก็คือส่งข้อมูลวันนี้พรุ่งนี้ได้เงินเลย
3: หลังจากที่ท่านนายกเป็นห่วงอยากให้เร็วกว่านี้ก็มีการประสานกันระหว่างปภ.กับธนาคารออมสินก็ลดเวลาจากที่บวก2เหลือที่บวก1ส่งข้อมูลทั้งหมดวันนี้จากเดิมอีก2วันได้เงินก็เป็นส่งข้อมูลทั้งหมดวันนี้พรุ่งนี้ได้เงินครับก็เร็วขึ้นครับ
2: อีกหนึ่งเรื่องคือกรณีชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์ครับที่สะท้อนว่าอาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาเลยเพราะว่าไม่เข้าเงื่อนไขน้ำล้อมบ้านไม่ถึง7วันก็เลยไม่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินชดเชยเรื่องนี้นายนิรัตน์ก็บอกว่าไม่เข้าเกณฑ์ครับผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าแล้วจะไม่มีแนวทางไหนเลยหรือที่จะสามารถให้ชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์ได้เงินนายนิรัตน์อธิบายว่าการได้รับเงินเยียวยาตามมติครม. 5,000 บาทหรือ 9,000 บาทจะต้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะส่วนแนวทางอื่นที่จะให้ความช่วยเหลือจะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของกทม.และปภ.ซึ่งก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปต้องดูว่าเข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนก็จ่ายตามข้อนั้น
4: อย่างกรณีแฟลตคลองจันทน์เนี่ยครับเขาบอกว่ายื่นขอเยียวยาในแอปทางรัฐนะครับแต่ว่าเนื่องจากเงื่อนไขไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่ามันยังท่วมไม่ใช่น้ำร้อนเกิน7วันเนี่ยไม่เข้าข่ายเนี่ยพอจะมีแนวทางอื่นเยียวยาไหมคร
3: ับ ไม่เข้าเกณฑ์เนี่ยที่ถามมาถูกแล้วไม่เข้าเกณฑ
5: ์แปลว่ามันจะไม่มีวิธีแนวทางไหนที่แบบว่าจะให้เขาแบบสามารถจะได้รับเงินเยียวยาตรงนี
3: ้การได้รับเงินเยียวยาที่ครม.มีมติให้ 5,000 9,000 เนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์นะครับเงินหลวงจ่ายต้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะก้อนนี้นะแต่ถ้าเมื่อกี้ถามว่ามีแนวทางอื่นจะช่วยเขาไหมก็จะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของกทม.หรือตามระเบียบเงินทั่วราชการที่ปภ.ถืออยู่แล้วเนี่ยในเงื่อนไขอื่นต่อไปซึ่งมันก็คนละข้อกับ5,000หรือ9,000เท่าข้อไหนจ่ายข้อนั้นครับ
4: เหมือนว่าของกทม.ก็จะเป็นพวกค่าซ่อมแซม

0: ก็ไปเข้าเงื่อนไขอื่นครับ
1: แปลว่ายังไงก็อาจจะได้แต่จะเป็นก้อนไหน
0: มันได้แต่ถามว่าต้องได้เข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนก็จ่ายข้อนั้นต้องตรงไปตรงมาและมีหลักยึดครับ
2: ส่วนกรณีที่ผู้ประสบภัยไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านเองนั้นนายนิรัตน์กล่าวว่ารัฐบาลมีหลักเกณฑ์ช่วยเหลือทั้งผู้เช่าหรือว่าเจ้าบ้านครับต้องดูว่าอยู่ในสถานะอะไรตามหลักเกณฑ์โดยในการลงทะเบียนก็จะมีช่องให้ระบุไว้ด้วย
3: รัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมนะคะทั้งเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาประสานช่วยเหลือเคลื่อนย้ายรถที่ได้รับความเสียหายโดยจะต้องตรวจสอบค่าบริการให้เป็นธรรมรวมไปถึงมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือว่าพักดอกเบี้ยขยายเวลาชำระหนี้ค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่าจากข้อมูลวันที่6ตุลาคม2569มีผู้ใช้สิทธิ์ช่วยเหลือด้านซ่อมรถผ่านสมาคมอู่กลางการประกันภัยแล้วกว่า649คันและผู้ใช้สิทธิ์มาตรการของโฮมโปร 1,185 รายพร้อมสั่งการให้สคบติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเสียหายได้โดยเร็วส่วนรถยกได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลช่วยขนย้ายรถในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่27กันยายนประชาชนติดต่อได้ที่สายด่วน1197ขณะที่สมาคมอู่กลางการประกันภัยจะประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่พร้อมรับประกันลดค่าแรงทำสีตัวถัง 20% และรับประกันคุณภาพสี1ปีโดยประเมินความคุ้มค่าก่อนซ่อมและติดตามปัญหาคิวซ่อมกับการจัดหาอะไหล่ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อก็มีส่วนลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนสมาคมรถเช่าไทยมีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากอุทกภัยและจัดรถทดแทนระหว่างสัญญาเช่าด้านภาระหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัยได้กำชับผู้ประกอบธุรกิจไม่ให้เอาเปรียบค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมพร้อมชี้แจงหลักกฎหมายกรณีบ้านเช่าเสียหายจากน้ำท่วมอันเป็นเหตุสุดวิสัยว่าการซ่อมแซมใหญ่หรือที่จำเป็นเพื่อกลับเข้าอยู่อาศัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าส่วนผู้เช่ารับผิดชอบการดูแลตามปกติและซ่อมแซมเล็กน้อยสำหรับสิทธิ์รับเงินเยียวยาของรัฐต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้เสียหายทรัพย์สินเป็นของฝ่ายใดและเข้าเงื่อนไขของโครงการใดด้านการฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าผู้ประกอบธุรกิจหลายรายขานรับนโยบายจัดแคมเปญช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาทิโฮมโปรเปิดสิทธิ์ซ่อมฟรีมูลค่าสูงสุด 1,600 บาทและสำรวจปรับปรุงบ้านกับระบบน้ำและไฟฟ้าฟรี500สิทธิ์ทางนี้สคบยังเร่งแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการยกเลิกที่พักการเดินทางคอนเสิร์ตและบริการอื่นๆเพราะมีกำหนดร่วมประชุมกับเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างส่วนเงินเยียวยาน้ำท่วมทางเทศบาลตำบลหินกองและเทศบาลตำบลหนองแคจังหวัดสระบุรีจัดเจ้าหน้าที่สถานที่อุปกรณ์และระบบการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำตรวจสอบเอกสารและช่วยเหลือประชาชนในแต่ละขั้นตอนอย่างใกล้ชิด
2: เราได้เห็นความเดือดร้อนในภาคส่วนของพี่น้องประชาชนจากอุทกภัยกันมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วมาติดตามความเสียหายที่เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจจากคุณดีจตุรงค์ครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ

NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูผลกระทบจากน้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะครับแม้ว่าโรงงานผลิตรถยนต์นั้นจะไม่ถูกน้ำท่วมจากมาตรการป้องกันที่เข้มแข็งแต่ว่าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระบุว่ากลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนได้รับผลกระทบนะครับและก็ต้องหยุดทำการไปหลายแห่งปัจจุบันการผลิตรถยนต์ยังต้องใช้ชิ้นส่วนจากสต็อกที่มีอยู่เดิมความกังวลก็คือของในสต็อกก็มีจำกัดนะครับและพวกเขาประเมินว่าถ้ายังแก้ปัญหาน้ำท่วมไม่เรียบร้อยก่อนวันที่12ตุลาคมหรืออีก5วันจากนี้จะเริ่มส่งผลต่อการประกอบรถยนต์แล้วนะครับพร้อมกับประเมินความเสียหายเบื้องต้นกว่า 6,000 ล้านบาทซึ่งแน่นอนว่ายิ่งน้ำลดลงช้าการผลิตยังไม่กลับมาเต็มตัวตัวเลขก็จะบวกเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบผลกระทบน้ำท่วมต่อภาคยานยนต์นะครับแล้วก็ย้ำมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้การส่งมอบชิ้นส่วนเข้าสู่โรงงานกลับมาโดยเร็วและทำให้การผลิตเดินหน้าเต็มศักยภาพครับ
1: เราก็ทำการประสานกับนิคมนะคะทั่วประเทศเนี่ยดูว่าจุดอื่นมีปัญหาอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปดูแลเพื่อจะให้เข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบเหล่านี้ส่วนในระยะกลางและระยะยาวที่ทางเมื่อกี้ได้มีการพูดคุยกันเนี่ยทางโตโยต้าเองก็เสนอมาซึ่งอันนี้เราก็คงจะต้องทำเป็นนโยบายครอบคลุมทุกคนนะคะก็คือสำหรับคนที่มีความเสียหายในเรื่องเครื่องจักรถ้าต้องสั่งพิจารณาในการลดภาษีนำเข้าได้ไหมซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะรับไปคุยกับทางกระทรวงการคลังกรมศุลกากรหรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโรงงานหรือว่าเครื่องจักรสามารถที่จะเอามาลดภาษีได้มากขึ้นได้ไหมอาจจะขอภาษีสัก2เท่าอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะทำให้เราสามารถจะช่วยทำให้การฟื้นตัวของการผลิตเนี้ยทำได้อย่างไม่ต้องเป็นภาระกับผู้ผลิตมากเกินไป
0: คุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่บริษัทโตโยต้าสำนักงานใหญ่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อติดตามผลกระทบกับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และการส่งออกหลังเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่นะครับโรงงานของโตโยต้าทั้ง3แห่งไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงนะครับแต่ว่าการผลิตได้รับผลกระทบจากผู้ผลิตชิ้นส่วนจนต้องยุติการผลิตมาแล้วกว่า1สัปดาห์สำหรับแนวทางระยะสั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเพื่อตรวจสอบปัญหาซัพพลายเออร์รวมทั้งประสานนิคมอุตสาหกรรมและฐานการผลิตสำคัญในพื้นที่อื่นเพื่อรวบรวมข้อมูลผลกระทบและพิจารณาแนวทางช่วยเหลือส่วนระยะยาวครับจะพิจารณาข้อเสนอของผู้ประกอบการเช่นสิทธิประโยชน์ทางภาษีการนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์และอะไหล่ที่จำเป็นเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูโรงงานครับสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจัดทำแผนรองรับวิกฤตด้านพลังงานนะครับใช้เครื่องมือและกลไกต่างๆบริหารจัดการราคาน้ำมันเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนครับคุณพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงแผนการบริหารจัดการและบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนด้านพลังงานประกอบด้วย5เครื่องมือหลักก็คือ1กองทุนน้ำมัน2การหักผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่น3การปรับลดภาษีสรรพสามิตซึ่งอยู่ระหว่างรอกระทรวงการคลังสรุปตัวเลขและ4นะครับจัดสำรวจแหล่งพลังงานใหม่สุดท้ายนะครับข้อ5คือแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2569ถึง2572ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมารับมือ3สถานการณ์นะครับก็คือ1กรณีราคาน้ำมันสูงกว่า30บาทต่อลิตร2กรณีราคาน้ำมันตลาดโลกผันผวนเฉลี่ยทั้งสัปดาห์มากกว่า2บาทต่อลิตรและ3ครับกรณี

0: พบแนวโน้มการขาดแคลนน้ำมันในประเทศครับ
1: ถ้าเป็นไปตาม3ซีนาริโอเนี้ยกองทุนน้ำมันมีหน้าที่ที่จะสามารถที่จะชดเชยสนับสนุนแนวทางอื่นนะครับที่จะสอดรับตรงนี้ได้นะครับรวมไปถึงที่ผมบอกครับน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับเป็นส่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญนะครับในการที่จะสนับสนุนนั่นเป็นเพราะเป็นเชื้อเพลิงที่เราสามารถผลิตได้จากไร่จากนานะครับและยังทำให้เราสามารถพึ่งพาตัวเองได้นอกเหนือจากแหล่งพลังงานฟอสซิลนอกประเทศ
0: สำหรับภาระการจ่ายเงินชดเชยรายวันของกองทุนนะครับปัจจุบันลดลงเหลือวันละ316ล้านบาทสำหรับภาระหนี้กู้ยืมเดิมของกองทุนปัจจุบันเหลือหนี้คงค้าง 18,000 ล้านบาทเป็นการทยอยชำระคืนได้เร็วกว่าแผนเดิมนะครับและมีอัตราดอกเบี้ยต่ำไม่ถึง 2% ส่วนการกู้เงินเพิ่มนั้นถือเป็นเพียงการศึกษาแนวทางรองรับวิกฤตในทุกมิติเท่านั้นและจะใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายพร้อมประเมินว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกน่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับแม้ว่าสงครามจะยืดเยื้อจึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากองทุนน้ำมันยังสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้ครับหลายภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือฝนแปรปรวนนะครับก่อนการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings กระทรวงการคลังยืนยันพื้นที่จัดงานโรงแรมและเส้นทางจากสนามบินยังไม่มีน้ำท่วมขณะที่กรุงเทพมหานครและกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตรียมมาตรการรองรับเต็มที่ครับคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันว่าที่ผ่านมาศูนย์การประชุมสถานที่จัดงานเลี้ยงโรงแรมทั้ง21แห่งและเส้นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิถึงพื้นที่จัดงานยังไม่มีน้ำท่วมขังแต่กระทรวงการคลังจะร่วมกับกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดสมุทรปราการเตรียมแผนฉุกเฉินและเปิดศูนย์ปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงจนกว่าผู้ร่วมประชุมคนสุดท้ายจะเดินทางกลับครับ
2: การประชุมทั้ง4โซนไม่มีน้ำท่วมขังในช่วงการเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมานะครับไม่มีถ้ามีก็มีการเตรียมการรองรับไว้และถ้าเลวร้ายที่สุดเราก็เตรียมการแผนไว้หมดแล้วนะครับอยากจะให้สื่อสารไปแค่ว่าวันนี้เราดูเฝ้าดูติดตามทุกอย่างอย่างใกล้ชิดนะครับอยากให้เกิดความมั่นใจที่เราจะพร้อมนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยก็จะได้ไม่กังวลนะครับว่าครั้งนี้เรามีโอกาสรับแขกสำคัญของประเทศนะครับเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่เราจะอยู่ในจุดความสนใจนะครับเขาจะได้มาเที่ยวมาประชุมมาลงทุนไปได้ในอนาคต
0: ด้านคุณสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมอากาศยังแปรปรวนนะครับมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงคาดฝนตกหนักช่วงสั้นๆประมาณ30ถึง50มิลลิเมตรก่อนที่ฝนจะลดลงในช่วงวันที่12ถึง16ตุลาคมซึ่งก็ตรงกับช่วงการประชุมนะครับขณะที่คุณเกตรัชดากลั่นกรองรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครระบุว่ากทม.เตรียมระบบระบายน้ำรองรับพื้นที่จัดประชุมทั้งการสูบน้ำลงคลองแสนแสบและระบายผ่านอุโมงค์ระบายน้ำพร้อมจัดรถและเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่3คันประจำการตลอดการประชุมและจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วครับเฝ้าระวังจุดเสี่ยงได้แก่วัดปทุมวนารามโรงพยาบาลตำรวจและสุขุมวิทซอย16 22และ23ครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเตรียมจัดเสวนาใหญ่นานาชาติ14ตุลาคมนี้นะครับคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกชู4เสาหลักการเงินยั่งยืนพร้อมกับยกระดับองค์กรด้วย AI ความรู้และบุคลากรครับคุณทวีลาพฤทาพิรมผู้กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการจัดเสวนาระดับนานาชาติภายใต้หัวข้อการเงินอิสลามจากความเข้มแข็งในยามวิกฤตสู่การเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ยั่งยืนคู่ขนานกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกของไทยโดยการเสวนาครั้งนี้จะจัดขึ้นวันที่14ตุลาคมนะครับครอบคลุม4เสาหลักสำคัญได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและการเงินสีขาวการวางตำแหน่งประเทศไทยในมิติภูมิรัฐศาสตร์โลกโครงสร้างทางการเงินใหม่เพื่อการเปลี่ยนผ่านทางภูมิอากาศและการรับมือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพระท่านมูฮัมหมัดสุไลมานอัลยาเซอร์ ประธานของธนาคารพัฒนาอิสลามซึ่งเปรียบเสมือน World Bank ของกลุ่มประเทศมุสลิม57ประเทศจะมาเป็น Keynote Speaker นะครับนอกจากนี้ไอแบงค์ยังมีกำหนดพบปะเจรจาธุรกิจกับธนาคารระดับภูมิภาคในตะวันออกกลางเพื่อขยายขอบเขตการทำธุรกรรมระหว่างประเทศให้หลากหลายมากขึ้นครับ
3: ท่านประธานเนี่ยท่านตอบรับจะมาเป็น keynote speaker ให้เรานะครับแม้เวลาจะค่อนข้างสั้นแต่ท่านก็ตอบรับมามันก็เป็นสัญญาณอันหนึ่งว่าท่านให้ความสำคัญกับประเทศไทยแล้วก็การเชื่อมโยงกับภูมิภาคมันก็เชื่อมไปที่พิล่าที่สองเนี่ยที่ผมพยายามเล่าฟังว่าเรากำลังพยายามเดินตามแนวทางที่กระทรวงการคลังวางไว้ให้คือเราอยากให้ไอแบงค์เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่าง middle east กับทาง regionalเราก็โชคดีเหมือนกันเราก็จะได้พวกผู้บริหารทางภาคการเงินอิสลามในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นทางมาเลเซียหรือว่าอินโดนีเซียมาร่วมเสวนาครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วตามชื่อก็จะมีระดับสูงจากบรูไนเข้ามาด้วยเหมือนกัน
0: ไอแบงค์ยังวางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนองค์กรในระยะ 4-5 ปีข้างหน้านะครับด้วยการนำ AI รวมถึงระบบข้อมูลเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงินชารีอะห์ผ่านการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในต่างประเทศรวมถึงพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้พร้อมรับมือกับโลกการเงินยุคใหม่ครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณจิรภัทรครับ
4: ค่ะขอบคุณค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมเครือข่ายคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศโดยย้ำนะคะเรื่องของการเชื่อมทุนวัฒนธรรมและองค์ความรู้ท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อนโยบายอว.กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยระบุว่าประเทศไทยมีทุนวัฒนธรรมที่โดดเด่นทั้งศิลปะวัฒนธรรมดนตรีประวัติศาสตร์และองค์ความรู้ท้องถิ่นที่สามารถนำมาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ด้วยการเชื่อมโยงองค์ความรู้เดิมเข้ากับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์พร้อมย้ำว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้องเริ่มจากทุนและความเชี่ยวชาญในพื้นที่เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยชุมชนภาคเอกชนและผู้ประกอบการให้เกิดระบบนิเวศที่นำองค์ความรู้ไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และธุรกิจโดยมุ่งสร้างความได้เปรียบจากสิ่งที่ไทยมีอยู่แล้วและพัฒนาสู่การเป็นประเทศที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
5: ท่านจะชอบมองว่าท่านอยู่ในจุดชุมชนซึ่งอันนั้นถูกต้องท่านแต่ความจริงแล้วถ้าท่านเชื่อมโยงทั้งหมดและท่านมีคนระดับโลกระดับประเทศมาหรือแม้กระทั่งยูเนสโกท่านก็ต้องเชื่อมด้านบนด้วยท่านก็ต้องทำในเรื่องนู้นด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราทำด้านล่างเยอะแต่บทบาทหน้าที่สังคมสามนิสสานเนี่ยอยู่ในทุกเลเวลนะฮะอยู่ในทุกจุดตั้งแต่คอมมูนิตี้ถึงเนชั่นแนลพอสพอริตี้มีความจำเป็นต้องใช้หมดเลยเพราะฉะนั้นพอท่านแตะตรงนี้แต่มันเป็นแวลูเชนตรงนี้ความจริงท่านสามารถที่จะไปในระดับนานาชาติได้ไม่ยากเลย
4: ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำเสนอพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานงานประณีตศิลป์และศิลปหัตถกรรมไทยพร้อมทั้งจะแสดงผลงานสร้างสรรค์จากคณาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจากทั้ง6กลุ่มภูมิภาค
6: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์โดยเน้นย้ำการดำเนินงาน3พระราชพิธีสำคัญและการสื่อสารในภาวะวิกฤตนายชัดชัยบางชวดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายแก่กรมประชาสัมพันธ์โดยมีผู้แทนและผู้บริหารจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมพร้อมเน้นย้ำเรื่องการสื่อสารในภาวะวิกฤต การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในทุกมิติทั้งด้านการเมืองสังคมและการเยียวยาประชาชนรวมถึงทำการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์โดยเฉพาะการตรวจสอบข่าวปลอมเพื่อลดความขัดแย้งในสังคมและขอให้ทุกฝ่ายปรับตัวให้ทำงานอย่างทันสมัยนอกจากนี้ยังได้กำชับกรมประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินงานในส่วนของงานที่รับผิดชอบ3ภารกิจสำคัญประกอบด้วยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม

0: สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.จัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ15ปีวันที่7ตุลาคม2569ณอาคารหอประชุมสายลมสำนักงานกสทช.โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการด้านสื่อและโทรคมนาคมร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากซึ่งศาสตราจารย์คลินิกสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานคณะกรรมการกสทช.และผู้อำนวยการส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์สำหรับกสทช.มีภารกิจหลักในการอนุญาตและกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์และโทรคมนาคมเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพและเป็นธรรมรวมถึงคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคนอกจากนี้ยังมีหน้าที่ดูแลความมั่นคงโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศโดยเฉพาะการป้องกันการโจมตีไซเบอร์เพื่อให้ระบบสื่อสารมีความมั่นคงรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลมูลนิธิปอเต็กตึ๊งเชิญชวนสาธุชนร่วมถือศีลละเว้นเนื้อสัตว์ในเทศกาลกินเจประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง19ตุลาคมนี้พร้อมร่วมทำบุญแขวนโคมไฟประทีปเต็งหลังและสักการะขอพรหลวงปู่ใต้หงเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมูลนิธิได้จัดบริการอาหารเจบรรจุถุงแจกฟรีวันละ2มื้อเช้าและกลางวันเริ่มวันแรกมื้อกลางวันของวันที่9ตุลาคมพร้อมรณรงค์ให้นำถุงผ้ามาใส่อาหารด้วยตนเองนอกจากนี้ยังมีการแสดงอุปกรณ์จีนงิ้วต่อเนื่อง12คืนและกำหนดจัดพิธีเวียนธูปศักดิ์สิทธิ์ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลา18นาฬิกาทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้มีจิตศรัทธาที่จะเดินทางมาร่วมพิธีตรวจสอบสภาพอากาศและเตรียมอุปกรณ์กันฝนให้พร้อมก่อนการเดินทาง
1: หลายพื้นที่ฝนเริ่มเบาลงให้พอได้พักหายใจนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกหนักรอบใหม่เข้ามาในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ไปจนถึงวันอังคารที่13ตุลาคมติดตามรายละเอียดกับสถานีอากาศ NPT ครับ
2: สวัสดีค่ะฟ้าฝนพรุ่งนี้ใจดีกับโซนตอนบนแล้วนะคะใครที่อยากซักผ้าบ้านรอเก็บพรุ่งนี้ลุยกันได้เลยค่ะและต้องรีบด้วยนะคะเพราะตั้งแต่วันที่9ช่วงเย็นๆฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งค่ะโดยเฉพาะภาคใต้ต้องตามใกล้ชิดในรอบนี้ค่ะพรุ่งนี้นะคะตอนบนฝนน้อยลงนะคะถ้ามาก็จะมาช่วงเย็นๆนะคะจะตกได้ในบางพื้นที่เท่านั้นนะคะส่วนภาคใต้ยังมีฝนหนักบางจุดได้ทั้ง2ฝั่งเลยจากนั้นค่ะในวันศุกร์ที่9ถึงวันอังคารที่13ตุลาคมนะคะจะพบว่าฝนใหม่จะเริ่มเข้ามาในช่วงค่ำๆของวันศุกร์ที่9ตุลาคมค่ะหลังจากนั้นฝนก็จะเพิ่มขึ้นชัดเจนนะคะในโซนอีสานล่างก่อนแล้วก็ภาคใต้แล้วขยับเข้ามาครอบคลุมในหลายพื้นที่ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่10และ11ตุลาคมค่ะมีฝนครอบคลุมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้ค่ะหลังจากนั้นค่ะวันที่12 13ตุลาคมนะคะจะพบว่าฝนหนักจะเบาลงนะคะจะขยับไปเน้นในโซนของภาคใต้มากขึ้นค่ะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังน้ำระบายยังไม่หมดต้องระวังฝนตกซ้ำเติมรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำและที่ลาดเชิงเขาเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะในโซนตอนบนรอบใหม่นี้นะคะมากับอากาศแปรปรวนค่ะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าแบบนี้และลูกเห็บตกมาอีกครั้งค่ะส่วนภาคใต้ต้องเฝ้าระวังฝนตกต่อเนื่องหลายวันมีจุดเสี่ยงฝนหนักถึงหนักมากต้องระวังเป็นพิเศษส่วน24ชั่วโมงข้างหน้าในส่วนของภาคเหนือฝนน้อยลงชัดเจนค่ะจะมีตกบางจุดทั้งแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ช่วงเช้าอากาศเย็นสบายสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนน้อยที่สุดนะคะแต่ก็ยังมีให้เจอได้อยู่นะคะในส่วนของจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานี

งเช้าๆก็เย็นสบายมากๆเลยละค่ะส่วนภาคกลางค่ะฝนน้อยลงยังมีฝนมาแวะทักทายได้บ้างที่อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามไม่ได้ตกทั่วทั้งภาคสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนไม่มากแดดดีค่ะตะวันออกฝนน้อยลงนะคะแต่ยังต้องพกร่มเผื่อไว้ค่ะในโซนจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดใครเที่ยวทะเลหรือออกเรือจุดไหนมีฝนฟ้าคะนองให้ระวังคลื่นอาจสูงเกิน2เมตรได้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะยังมีฝนหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาไปถึงนราธิวาสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะคะแต่จุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งอนามันค่ะฝนก็ยังมาเรื่อยๆนะคะและก็มีฝนหนักได้ในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวอย่างระนองพังงาและกระบี่ทะเลลุยกิจกรรมกันได้เต็มที่ยกเว้นจุดที่มีฝนฟ้าคะนองต้องระวังจุดนั้นจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะรู้ก่อนได้เตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่เหตุเพลิงไหม้เรือบรรทุกน้ำมันนอกชายฝั่งของรัสเซียนะคะซึ่งเกิดขึ้นจากการโจมตีของยูเครนค่ะยูเครนส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลดำนอกชายฝั่งเมืองโซชิซึ่งเป็นเมืองตากอากาศชื่อดังของรัสเซียเรือลำนี้นะคะเป็นเรือบรรทุกน้ำมันดิบที่ถูกยูเครนคว่ำบาตรไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฐานลักลอบขนส่งน้ำมันของรัสเซียไปยังอินเดียและเอเชียตะวันออกการโจมตีทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงโดยนอกจากเพลิงจะลุกท่วมเรือทั้งลำแล้วยังลุกท่วมผิวน้ำรอบๆตัวเรือด้วยหลังจากที่มีการรั่วไหลของน้ำมันและสารไวไฟออกมาโดยรอบส่วนลูกเรือ23คนซึ่งทั้งหมดเป็นชาวอินเดียสละเรือได้ทันเวลาและได้รับการช่วยเหลือขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัย
1: กระทรวงกลาโหมของอิสราเอลได้สั่งกองทัพให้ยกระดับการเตรียมการรับมือการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดโดยชี้ว่ามีความเป็นไปได้ครับที่ศัตรูอาจก่อเหตุร้ายบางอย่างภายในวัน2วันนี้ซึ่งจะเป็นวันครบรอบ3ปีเหตุการณ์โจมตีชายแดนอิสราเอลซึ่งนำไปสู่การเปิดฉากทำสงครามกวาดล้างกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาพร้อมเตือนว่าหากเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นจริงผู้ก่อการจะต้องรับผลซึ่งจะหนักหน่วงอย่างที่ไม่สามารถประเมินความรุนแรงได้ทั้งนี้เหตุการณ์โจมตีชายแดนอิสราเอลเกิดขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคม2566จากฝีมือของกลุ่มฮามาสที่บุกเข้ามาสังหารผู้คนถึง 1,221 คนซึ่งมีทั้งชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติอีกทั้งยังได้จับตัวประกันไปเป็นจำนวนมากซึ่งรวมถึงแรงงานชาวไทยด้วย
0: ส่วนเหตุการณ์ต่อต้านอิสราเอลซึ่งเกิดขึ้นในรัฐสภายุโรปที่ฝรั่งเศสนางโรเบอร์ตาเมโซล่าประธานรัฐสภายุโรปได้แถลงตำหนิพฤติกรรมของริมาฮัสซันสมาชิกสภายุโรปฝ่ายซ้ายจัดชาวฝรั่งเศสเชื้อสายปาเลสไตน์กรณีที่เธอดึงธงชาติอิสราเอลและธงสหภาพยุโรปทิ้งลงพื้นระหว่างมีการจัดนิทรรศการรำลึก3ปีสงครามฉนวนกาซาโดยประธานรัฐสภายุโรปบอกว่าได้เรียกฮัสซันมาว่ากล่าวตักเตือนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วส่วนฮัสซันปฏิเสธกรณีที่มีคนกล่าวหาว่าเธอเหยียบย่ำธงชาติอิสราเอลยืนยันว่าไม่ได้กระทำถึงขั้นนั้นและยังปฏิเสธการดึงธงสหภาพยุโรปด้วยโดยบอกว่าฐานตั้งธงสหภาพยุโรปนั้นล้มลงมาเอง
1: รัฐบาลฝรั่งเศสเผยภาพประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงขณะยืนอยู่บนเรือฟริเกตของกองทัพระหว่างที่ไปชมการทดสอบยิงขีปนาวุธนำวิถีข้ามทวีปรายงานข่าวระบุว่าเป็นอาวุธที่สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์รุ่นใหม่คือรุ่น M51.3 ซึ่งเป็นรุ่นย่อยจากรุ่น M51โดยการทดสอบเป็นการยิงขีปนาวุธขึ้นจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่น่านน้ำนอกชายฝั่งแคว้นบริตานีแต่ไม่ได้มีการบรรจุหัวรบจริงแต่อย่างใดส่วนผลการทดสอบนั้นมีการระบุว่าขีปนาวุธได้ไปตกลงในน่านน้ำมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรตามแผนการที่วางไว
0: ้นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูแห่งฝรั่งเศสแถลงต่อสภายืนยันจะไม่อ่อนโอนให้แก่กลุ่มผู้ประท้วงกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายที่ก่อความวุ่นวายไปทั่วประเทศและเขาจะไม่ยอมให้ฝรั่งเศสเป็นพื้นที่รองรับความรุนแรงใดๆอีกทั้งยังเตือนไปยังผู้ประท้วงด้วยว่าการเผาโรงเรียนไม่ได้ทำให้อาคารเรียนดีขึ้นและการทำร้ายครูก็จะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูการแถลงของเขามีขึ้นในขณะที่การประท้วงเรียกร้องให้ภาครัฐสร้างบรรยากาศการเรียนที่ดีได้ดำเนินมาถึงจุดที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษโดยมีโรงเรียนถูกวางเพลิงและถูกรื้อค้นเสียหายไปแล้วอย่างน้อย24แห่งขณะที่การปะทะกันระหว่างนักเรียนผู้ประท้วงกับตำรวจปราบจราจรทำให้มีผู้ถูกจับกุมไปแล้วกว่า 6,000 คนส่วนใหญ่เป็นเยาวชนส่วนตำรวจก็บาดเจ็บไปกว่า700นาย
1: เราจะมาติดตามช่วงทำไมนะครับวันนี้อาจารย์เกษมสันกับคุณนวัชกรจะพาไปพูดคุยประเด็นสำคัญเรื่องของการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่สมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ครับร่วมพูดคุยกับคุณภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ทั้ง3ท่านอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: หลายคนงงว่าเอ๊ะปกติปปท.จะเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นสมาชิก OECD ยังไงครับ
3: เพราะว่า OECD ซึ่งประเทศไทยเราอยากจะเป็นสมาชิกมากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแล้วมันจะแบบโอ้โหดูดี
2: โอ้เพราะเป็นประเทศพูดง่ายพัฒนาแล้วมีความโปร่งใสมีธรรมาภิบาลท
0: ี
2: นี้ถามว่าหน่วยงานไหนต้องมาจัดการเรื่องธรรมาภิบาลที่ทำให้ OECD เขาเชื่อใจและรับเราเป็นสมาชิกก็ปปท.เนี่ยแหละครับแล้วท่านทำอะไรไว้เยอะพอสมควรเด
0: ี๋
2: ยวสักครู่มาฟังคำตอบจากท่านนะครับ
1: รอติดตามครับ
0: ค่ะส่วนช่วงนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: กวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกลับมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
2: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
3: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 นถึง 15:30 นทาง NBT
4: วิถีคน
0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
5: สำหรับสมาชิกของถนนดนตรีทาง Facebook แล้วก็ทาง LINE ด้วยนะครับเราจะมีถนนดนตรีไลฟ์ที่เป็นบันทึกการแสดงสดเนี่ยมาฝากกันเป็นประจำทุกเสาร์นะครับเสาร์ละ1ชั่วโมงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับเราจะนำบรรยากาศในการแสดงเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านที่ได้รับชมเนี่ยทุกวันเสาร์ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
1: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งนะครับจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและรอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมได้นะครับทางแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th ครับและแน่นอนครับสำหรับผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามในค่ำคืนนี้ท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณวัศกร
0: ผู้ชมครับถ้าจะพูดถึงเรื่องของการแข่งขันในประเทศของเรานั้นนะครับถ้าเมื่อไหร่เราสามารถที่จะเข้าไปสู่องค์กรในระดับนานาชาตินะครับก็ถือว่าจะเป็นตัวการันตีนะครับในการที่จะให้นานาชาตินั้นยอมรับในประเทศของเรานั่นเองนะครับเหตุนี้เองครับจึงทำให้รัฐบาลพยายามที่จะผลักดันให้ประเทศไทยของเรานั้นนะครับเข้าสู่สมาชิกของ OECD ครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรสำคัญครับที่จะสร้างการันตีนะครับความเป็นประเทศไทยของเรานะครับถึงเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็เรื่องของธรรมาภิบาลนั่นเองนะครับสำหรับการเข้าเป็นสมาชิก OECD นั้นเนี่ยนะครับตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนนะครับและประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างวันนี้จะได้มาพูดคุยกับท่านเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ท่านภูมิวิสารเกษมสุขนะครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ต้องขอบพระคุณท่านเลขาธิการนะครับที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
2: ครับ
1: ท่านเลขาครับหลายคนท่านผู้ชมคงทราบดีประเทศไทยเราอยากจะเป็นสมาชิก OECD
2: ใช
1: ่ถ้าพูดง่ายคือเป็นคลับคนรวยคือประเทศพัฒนาแล้วอยู่ตรงนั้นใครได้อยู่นั้นก็แปลว่าประเทศมีมาตรฐานสูง
0: โก้รู้เลยใช่ไหม
1: ครับแต่การเข้าเป็นสมาชิกไม่ง่ายเขาดูหลายเรื่องคุณวัศกรการค้าเปิดกว้างไหมมีการแข่งขันที่เป็นธรรมไหมดูแลสิ่งแวดล้อมดีหรือเปล่าแรงงานใช้ถูกกฎหมายไหมดูทุกเรื่อง
0: ดูทุกมิติ
1: ดูละเอียดแต่มิติที่ให้ความสำคัญที่สุดก็คือธรรมาภิบาลนะครับแล้วก็จริยธรรมของระบบราชการความซื่อตรงที่ใช้สกิลว่า integrity
0: ครับ
1: แล้วก็ทราบดีเราทราบดีว่าตอนนี้ปปท.เป็นองค์กรหลักที่ต้องขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้เป็นยังไงมายังไงรัฐบาลถึงมาไว้ใจเชื่อใจให้ปปท.ขับเคลื่อนเรื่องนี้ครับ
2: ก็ต้องก่อนอื่นเลยนะครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็ทางพิธีกรด้วยนะครับผมจะเรียนอย่างนี้ก่อนว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเพราะเรามีดี
1: ครับ
2: ต้องพูดขึ้นต้นอย่างนี้ก่อน
1: ว่าเราคือปปท.นะ
2: ไม่ใช่ครับ
1: ประเทศไทย
2: หลายคนเนี่ยยังไม่ได้คิดถึงว่าเอ๊ะชอบไปมองแต่ว่าเอ๊ะเราจะพร้อมไหมจะพร้อมไหม
1: ครับ
2: ประเทศเรามีดีเยอะ
1: ครับ
2: นะครับผมคิดว่าวันนี้สิ่งที่สำนักงานปปท.จะต้องขับเคลื่อนแล้วเราเนี่ยต้องขอขอบคุณทางรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลดอนปิศานันทกุลที่ลงมาช่วยสำนักงานปปท.ในการขับเคลื่อนทำให้ประเทศไทยเนี่ยจะเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ OECD
1: ครับ
2: เรื่องนี้ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเรามันเป็นเหมือนกับความท้าทายแต่ความท้าทายเนี่ยมันเป็นกำลังใจมันเป็นพลังแห่งการขับเคลื่อนที่ดีเราทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าวันนี้การที่เราจะไปถึงเส้นชัยได้เราต้องมีการฝึกซ้อมหมั่นซ้อมตัวเราเองถ้าเปรียบเทียบไปแล้วก็เหมือนกับนักกีฬาเราต้องเตรียมความพร้อมเราตั้งแต่ชุดนะครับจนไปถึงร่างกายจิตใจว่าเรามีความพร้อมขนาดไหนผมคิดว่าวันนี้เองนะครับสิ่งที่สำนักงานปปท.พยายามที่จะขับเคลื่อนมาโดยตลอดก็คือเราลงไปกระตุ้นหน่วยงานที่เขามีส่วนที่จะต้องเกี่ยวข้องในกระบวนการที่จะต้องตอบคำถามความพร้อมที่เราจะเข้าเป็นสมาชิกของ OECD
0: ครับ
2: ในกระบวนการขั้นตอนการเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยมันประกอบด้วยอีกหลายกระบวนการหลายขั้นตอนแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้ที่เราพยายามขับเคลื่อนกันอยู่นะครับในขณะนี้เนี่ยเป็นห้วงของการตอบหรือสืบค้นความจริงเราได้เริ่มกระบวนการแบบนี้มาในระยะหนึ่งแล้วหลายหน่วยงานนะครับที่เริ่มดำเนินการไปแล้วจนแล้วเสร็จในกระบวนการของการสืบค้นความจริงก็มีอย่างเช่นสำนักงบประมาณก็ดีเท่าที่ผมจำได้นะครับอันนี้ท่านก็ทำเสร็จไปในห้วงของเขาเรียกว่า fact finding ผมขอประทานโทษที่ต้องใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับแต่มันเป็นศัพท์เฉพาะในการสืบค้นความจริงเนี่ยเขาก็จะลงมาเขาก็จะมาถามเราว่าไอ้สิ่งที่คุณตอบไปเนี่ยคุณตอบไปตรงกับที่เราอยากจะมีไหม
1: ครับ
2: ถ้าไปตรงกับมาตรฐาน OECD เขาก็จะข้ามข้อคำถามนั้นไปผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ บางข้อคำถามเนี่ยที่เขาถามเรามาเขาก็ต้องอยากได้รับความกระจ่างว่าวันนี้ประเทศไทยมีความพร้อมไหมเรื่องจริยธรรมคุณธรร
0: ม
2: ในระบบราชการไทยเรื่องแบบนี้เนี่ยมันจะอาศัยลำพังสำนักงานปปท.ไปตอบหน่วยงานเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องไปอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานปปช.สำนักงานกพร.สำนักงานกพ.หรืออีกหน่วยหลายอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดว่าหน่วยงานพวกนี้เขามีความโปร่งใสไหมในเร็ววันนี้นะครับวันที่19แล้ววันที่20ที่กำลังจะถึงเนี่ยแหละครับทาง OECD เขาจะบินตรงมาที่ประเทศไทยแล้วก็จะเริ่มการกระบวนการสืบค้นความจริงกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เคยส่งคำตอบไปแล้วเพราะ OECD เนี่ยเขาเคยส่งคำถามมาให้เราดูแล้วว่าคุณช่วยตอบคำถามข้อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะแล้วส่งกลับไปก็ส่งไปให้เขา
0: ครับ
2: เขาก็ไปทานการกรุ๊ปรวมกันเช่นกระบวนการแบบนี้เขาอ่านแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเช่นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาล่ะกระทรวงยุติธรรมล่ะหรือแม้กระทั่งปปท.ล่ะกพ.ล่ะ
0: ครับ
2: กพ.ล.ล่ะเอ๊ะอยู่ในหมวดเนี้ยเขายังอาจจะมีข้อที่เรียกว่ายังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่เขาก็จะบินกลับมาในวันที่19-20เนี่ยวันจันทร์กับวันอังคารที่จะถึงนี้สำนักงานปปท.เองภายใต้ข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลดอนท่านก็สั่งบอกว่าเฮ้ยให้เอาปปท.เนี่ยนะเป็นฐานที่มั่นเลยในเรื่องนี้เพราะว่าเราจะได้ร่วมกันยกระดับความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้กับทีมที่เขาจะบินมาสอบถามเราก็เอาที่สำนักงานปปท.นี่ครับเป็นที่ตั้งเราก็จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันจันทร์ไปนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็ตั้งแต่เวลาประมาณสัก9 นาฬิกาเป็นต้นไปถึงเย็นเลยนะครับหน่วยงานที่มีได้เคยตอบคำถามไปแล้วก็จะมายืนยันในคำตอบว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เราตอบไปเป็นแบบนี้นะถ้าเขายังไม่เข้าใจเขาก็จะถามเราเพิ่มว่าเอ๊ะที่อยู่บอกว่าอยู่ทำแล้วเนี่ยอยู่ทำไปถึงไหนแล้วยูจะทำอะไรต่อไปพอเขาทราบว่าเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บขั้นตอนต่อไปเขาก็จะเอาคำตอบเหล่านี้กลับไปที่ OECD ครั้งหนึ่งเขาก็จะไปเข้าคณะกรรมการของเขาแล้วก็เขาก็จะไปเริ่มรีวิวพอไปเริ่มรีวิวเสร็จความท้าทายขั้นตอนต่อไปนี่แหละที่จะมาถึงจุดที่เรียกว่าสำคัญอีกจุดหนึ่งเขาก็จะบอกเราว่าเออยูต้องปรับปรุงอันนี้นะ1 2 3 4 5ถ้ายูอยากจะเป็นสมาชิกยูต้องทำนะเราก็จะมีความท้าทายเกิดขึ้นต่อไปอีกสำนักงานปปท.ก็ต้องลงมาขับเคลื่อนในสิ่งเหล่านี้ต่อไปอีกในพาร์ทหนึ่งคือการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เนี่ยมันจะประกอบด้วย25คณะกรรมการใหญ่แต่คณะกรรมการหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสนใจผมจะบอกว่ามากที่สุดดีกว่านะครับเอาเป็นว่าให้ความสนใจในลำดับต้นๆเลยก็คือคณะของผมเนี่ยแหละที่เราต้องทำงานร่วมกับทางกพร.นะครับเรียกว่า PGCPublic Governance Committee เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขับเคลื่อนภาครัฐทั้งหมด
0: ครับ
2: อันนี้แหละเป็นความท้าทายที่สำนักงานกพร.กับผมเนี่ยต้องทำงานอย่างใกล้ชิดและผมเองก็ต้องขอพระคุณนะครับทางท่านเลขาธิการกพร.นะครับซึ่งผมทุกวันเนี่ยผมยกหูแทบจะโทรหาท่านชั่วโมงรายชั่วโมงเลยนะครับว่าจะต้องช่วยกันจะต้องไปขับเคลื่อนร่วมกันจะต้องแก้ไขยังไงหรือแม้กระทั่งท่านเลขาธิการสภาพัฒน์นะครับท่านเลขาธิการเองก็ผมก็ต้องยกหูหาเพราะผมท่านเป็นฝ่ายเลขาของคณะใหญ
0: ่
2: ที่พนักท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านเป็นประธานเองแต่ในส่วนของผมเนี่ยผมก็ต้องรายงานให้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลอ่อนได้ทราบมาโดยตลอดว่าในวันพรุ่งนี้เองนะครับท่านยังต้องเรียกผมไปเนี่ยเพื่อไปซักซ้อมการปฏิบัติแล้วก็ไปดำเนินการที่เหมือนกับทำความเข้าใจกับทุกหน่วยงานเพราะว่าอย่าลืมว่าวันนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยเราตอบคำถามเนี่ยเราไม่ได้ตอบคำถามให้เราพ
0: ้
2: นในหน่วยงานของเราแต่เราต้องตอบคำถามเพื่อให้เขาเกิดความมั่นใจว
0: ่
2: าเราจะเอาประเทศเราวันนี้เราพูดถึงประเทศเราไม่ได้พูดถึงหน่วยงานแล้วเพราะฉะนั้นการตอบคำถามทุกข้อคำถามมันจะต้องตอบคำถามในพื้นฐานที่เราจะยกประเทศเราเข้าไปเป็นสมาชิกได้อย่างไรอันนี้เป็นความท้าทาย
1: ท่านเลขาธิการครับแต่ว่ากระบวนการท่านอธิบายแล้วแต่ OECD เท่าที่ผมดูเนี่ยเขาไม่เชื่อ ฉพาะคำตอบนะคือขั้นตอนเป็นแบบนี้คุณวัชกรภาครัฐของไทยเนี่ย25โจทย์หลักคณะกรรมการเราตอบไปแล้ว
0: ที่เขาให้โจทย์มาเราก็ทำเป็นเอกสารไปแล้วต่อไป
1: เขาก็จะมาสัมภาษณ์มาตรวจดูว่าไอ้สิ่งที่เราตอบไปแล้วเรื่องสิ่งจะตอบเนี่ยทำจริงหรือเปล่ามันไม่ได้ทำจริงเฉยๆนะมันบางอย่างมันต้องแก้กฎหมายด้วยถูกไหมครับท่านเลขาครับ
2: ใช่ครับ
1: เกี่ยวโดยเฉพาะเกี่ยวข้องธรรมาภิบาลภาครัฐเนี่ยโปร่งใสไหมข้อมูลไหมคุณจับข้าราชการโกงๆได้จริงไหมจับถึงตัวใหญ่ไหมจับทุกคนหรือเปล่าปล่อยคดีหมดอายุหรือเปล่าเรื่องพวกนี้มันต้องมีกฎหมายแล้วก็มีตัวเลขจริงๆไปยืนยันตรงนั้นเนี่ยวันนี้ปปท.พร้อมที่จะตอบคำถามพวกนี้ไหมครับ
2: ผมว่าผมพูดได้ด้วยความมั่นใจเลยนะครับผมพร้อมเกินกว่า 100% เพราะว่าสิ่งที่วันนี้รัฐบาลเองนะครับได้พยายามขับเคลื่อนมาโดยตลอดพนักท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็ลงมาแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาการทุจริตต่างๆเนี่ยท่านโดดลงมาเล่นด้วยตัวท่านเองในบางครั้งบางคราวเนี่ยท่านเรียกผมไปสั่งการโดยตรงให้ไปดำเนินการแก้ไขปัญหาแบบนี้แบบนี้สิ่งหนึ่งที่วันนี้นะครับที่วันนี้ที่รัฐบาลขับเคลื่อนมากที่สุดแล้วก็อยากจะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนผู้ประกอบการนักธุรกิจว่าวันนี้ประเทศไทยเรามีความโปร่งใสก็คือการลดการใช้ดุลพินิจ
1: ครับ
2: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากจะเห็นได้ว่าหน่วยงานภาคประชาสังคมนะครับภาคเอกชนวันนี้เขาตื่นตัวมาก
1: ครับ
2: เขาอยากจะเห็นว่าหน่วยงานราชการเนี่ยตัดคำว่าการใช้ดุลพินิจออกไปได้ไหมวันนี้ผมพูดได้เลยนะครับแทบจะไม่ค่อยเห็นหน่วยงานไหนๆในประเทศไทยเนี่ยที่บอกว่าแต่ก่อนเราจะเดิมจะเห็นนะฮะเวลาเราไปขออนุมัติอนุญาตอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจะเห็นอยู่ข้อสุดท้าย
0: แล้วแต
2: ่ขึ้นอยู่กับจุดๆผมไม่พูดดีกว่านะ
1: ครับ
2: แต่สมัยนี้ไม่มีแล้วทุกอย่างเนี่ยจะต้องไปอยู่ในระบบที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิกส
1: ์
2: รัฐบาลถึงพยายามขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลเกิดขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนที่การเข้าเป็นสมาชิกของ OECD
1: ครับ
2: อย่างที่ผมกราบเรียนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยลำพังผมเองเนี่ยคงจะทำอะไรได้ไม่มากถ้าขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านพลอนเนี่ยท่านให้ความสนใจเรื่องการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลมากท่านพยายามจะทำให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยถ้าทุกอย่างเป็นระบบดิจิทัลตัดเรื่องที่คนกับคนไปเจอกันผมไปเรียนอาจารย์ผมไปเจออาจารย์อาจารย์ชอบผมวันนี้อาจารย์ก็ให
1: ้
2: ผมผ่านวันน
1: ี้ถ้าไม่ชอบก็ต้องมีอะไรให้ผมหน่อยละ
2: ท่านพิธีกรบอกว่าไม่ผ่านละตอนนี้ผู้ที่เขาไปขอใบอนุมัติอนุญาตเนี่ยเขาก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วโต๊ะหนึ่งให้โต๊ะสองไม่ให้แต่วันนี้ปัญหาอย่างนี้จะต้องไม่เกิดขึ้
1: น
2: ความโปร่งใสจะต้องมี transparency สำคัญที่สุด
1: ทีนี้ผมเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพจิ๊กซอว์ไปเหมือนกันเนี่ยสิ่งที่ท่านรองนายกประกรณ์กำลังทำปฏิรูปกฎหมายมันก็จะมาตอบโจทย์ตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นการลดดุลพินิจอันนี้คือสิ่งที่ OECD เขาอยากเห็นแหละไม่ใช่บอกว่าเราลดแล้วนะเราโปร่งใสและข้าราชการเราไม่เรียกใต้โต๊ะละแต่กฎหมายเหมือนเดิมมันก็ทำอะไรไม่ได้
2: ใช่ครับ
1: เพราะนั้นจิ๊กซอว์ที่มันต่อกันคือสิ่งที่รองนายกประกรณ์ขับเคลื่อนไปรูปกฎหมายก็จะมาตอบโจทย์นี้ผมเข้าใจถูกไหมครับ
2: ถูกต้องครับถูกต้องเลยถ้าผมพูดไปแล้วเนี่ยก็จะตกใจประเทศเราเนี่ยมีกฎหมายระเบียบข้อบังคับพระราชบัญญัติเนี่ยเป็นหลักพันนะครับวันนี้
1: ผมเป็นตัวเลขท่านเลขาขออภัยถ้ารวมระเบียบทั้งหลายเนี่ยเห็นตัวเลขที่ฝรั่งคำนวณมาบอกเป็นแสนนะ
2: ผมก็พยายามจะไม่พูดนะครับ เดี๋ยวจะ
1: กฎหมายหลักๆเนี่ยเป็นพันแต่ว่า
2: ประชาชนจะตกใจนะ
1: ระเบียบรวมๆเนี่ยเป็นแสน
2: แต่ประเด็นก็คือว่าการที่เรามีกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเราไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็ค้างคาอยู่วันนี้ท่านรองประกรณ์เองขอขอบคุณอาจารย์นะฮะที่พยายามพูดเรื่องนี้ขึ้นมาท่านรองนายกรัฐมนตรีเองในฐานะที่ท่านเคยเป็นอดีตเลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจมาก่อนเนี่ยท่านก็จะเห็นเลยว่าอันไหนที่มันไม่เคยใช้แล้วก็ตัดทิ้งไปเอากฎหมายที่มันอยู่ณปัจจุบันแล้วมันสมผลให้การแก้ไขปัญหาประเทศเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการสร้างความโปร่งใสเนี่ยต้องเกิดขึ้นมาเพราะว่าอย่าลืมนะครับกลไกหรือว่าความเชื่อมั่นที่เราจะไปทำให้กับ OECD เขาเชื่อมั่นเราเนี่ยสิ่งแรกเลยเขาจะมองเรื่องจริยธรรมความโปร่งใสในทุกด้านเมื่อกี้ผมดีใจนะครับที่อาจารย์พูดขึ้นมาว่าแม้กระทั่งเรื่องแรงงานก็ต้องมีความโปร่งใสก่อนจะเข้ารายการเนี่ยท่านปลัดกระทรวงแรงงานเพิ่งโทรหาผม บอกว่าเราจะต้องไปดีเฟนต์เรื่องของการที่เรากระบวนการเราเนี่ยไปทำถึงไหนแล้ว วันที่14-15ผมจะต้องเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสไปที่ OECD สำนักงานใหญ่ไปบอกเขาว่าวันนี้กระบวนการในส่วนพาร์ทของผมเนี่ยเริ่มดำเนินการไปถึงไหนแล้วเราจะทำอะไรต
1: ่
2: อแล้วเราพร้อมขนาดไหนพอท่านพูดว่าแรงงานเองก็ต้องมีการใช้แรงงานที่ถูกต้องท่านปลัดแรงงานเองท่านก็จะต้องไปชี้แจงเหมือนผมเนี่ยแหละ
1: คือทั้งระบบราชการแล้วต้องตอบโจทย์ทุกอย่าง
2: จะต้องเกิดความโปร่งใสแล้วก็มีการตรวจสอบได้นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะเห็นว่าเราเนี่ยอย่างที่ท่านบอกนะครับว่าจะทำอย่างไรที่เราจะยกระดับให้เห็นถึงเรื่องอย่างแบบนี้นะคร
1: ับท่านเลขาธิการครับก่อนท่านเลขามาถึงผมกับคุณนวัชกรคุยกันว่าเวลาเราเกิดเหตุในภาคราชการซึ่งถือเป็นภาคหลักที่ OECD ให้ความสนใจเนี่ยเวลาเกิดเหตุเนี่ยเราจำไม่ได้หรอว่าเวลามีคนทำไม่ดีเนี่ยเราเคยสาวไปถึงตัวใหญ่ไหมหรือส่วนใหญ่เราจับปลาซิวปลาส้อยแล้วผมเข้าใจว่าอันเนี้ย OECD ก็ให้ความสำคัญด้วยถูกไหมครับว่าถ้ามีกระบวนการทุจริตในภาครัฐเนี่ยตัวใหญ่ต้องโดนด้วย
2: อ
1: ันเนี้ยเราแก้กฎหมายหรือเรามีคำอธิบายยังไงไหมครับ
2: มีแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ย OECD เนี่ยให้ข้อสังเกตเรามาข้อแรก
1: ครับ
2: ก่อนที่เราจะไปสืบจับใครได้เนี่ยผู้แจ้งเบาะแสเนี่ยสำคัญน่าถูกต้องเลยครับ
1: สิ่งนี้
2: สำคัญที่สุด อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าผมพูดได้เลยว่าวันนี้ท่านพาราดอนให้ความสนใจเรื่องนี้มากท่านบอกว่าพอผมไปรายงานท่านเนี่ยท่านก็บอกโอ้โหจริงๆแล้วประเทศเราเนี่ยไอ้เรื่องของการชี้เบาะแสมาเนี่ยนะมีก็จริงแต่ไม่เคยมีใครมีคุ้มครองได
1: ้
2: วันนี้เองสำนักงานปปท.นะครับเราได้เสนอร่างระเบียบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเนี่ยกับให้คณะกรรมการปปท.อยู่ในระหว่างการพิจารณาแล้วเราก็จะเป็นผู้ริเริ่มที่ทำให้เห็นว่าต่อไปนี้ถ้าคนที่มาร้องเรียนเรื่องของทุจริตคุณจะได
1: ้คุ้มครอง
2: คุ้มครองเป็นผู้แจ้งเบาะแสภายใต้การเสนอแนะหรือว่าการแนะนำว่าประเทศไทยหรือหน่วยงานไหนๆเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้าง
1: ครับ
2: OECD เนี่ยเขาเน้นในเรื่องนี้มากเขาบอกว่าก่อนที่คุณจะไปจับหรืออะไรเนี่ยคุณต้องคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสซะก่อนถ้าคุณน่ะไปไล่ล่าว่าคนนี้กระทำความผิดคนนี้กระทำความผิดคุณลืมนะจุดเริ่มต้นเลยนะ
1: แปลว่าเรากำลังจะมีกฎหมายคุ้มครองคนเป่านกหวีดภาษาไทยเนี่ยก็คือคนที่แจ้งเบาะแสเฮ้ยคนนั้นโกงอธิบดีคนนี้โกงเนี่ยเราไม่เคยมีกฎหมายมาคุ้มครองต่อไปนี้เราจะมีใช่มั้ยครับ
2: ปปท.จะเป็นผมเข้าใจผมแม่ไม่อยากบอกว่าเป็นหน่วยงานแรกๆนะครับแต่ว่าต้องโฆษณาตัวเองหน่อยนึงว่าปปท.จะกำลังจะมีระเบียบออกมาระเบียบอันนี้แหละครับที่คณะกรรมการปปท.จะคิดว่าจะลงนามภายในเร็ววันนี้แหละครับประกาศออกมาว่าต่อไปนี้ผู้ที่จะแจ้งเบาะแสให้กับสำนักงานปปท.นี่ก็จะได้รับการคุ้มครองแล้วเราก็ยกระดับเราขึ้นมาระดับนึงก็นี่แหละครับคือเรื่องที่ทางอาจารย์ได้บอกนะว่าวันนี้เราจะเข้าสู่คลับของคน
1: รวย
2: อย่าพูดคำว่าคลับคนรวยดีกว่าแต่ใช้คำว่าคลับที่มีการดำเนินการนโยบายต่างๆที่ยกระดับของประเทศให้มีความโปร่งใสในด้านจริยธรรมและคุณธรรม
1: พอคุ้มครองคนเป่านกหวีดหรือคนแจ้งเบาะแสก็จะมีคนเต็มใจมาแจ้งเบาะแสมาอะไรมากขึ้นแต่อีกอันนึงที่ OECD ก็ให้ความสำคัญคือพอแจ้งเบาะแสแล้วมันจับได้แต่ตัวเล็กไม่จับตัวใหญ่ที่ผมตั้งคำถามทางเอาไว้เนี่ยตอนนี้เราต้องแก้กฎหมายหรือต้องปรับอะไรไหมครับเพื่อจะจับไปถึง
2: กฎหมายเรามีอยู่แล้วครับกฎหมายเรามีอยู่แล้วแล้วก็ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเราก็จับตัวใหญ
1: ่
2: มาแล้วในระดับหนึ่งแต่คือผมจะเรียนอย่างนี้ก่อนฮะว่า OECD เนี่ยเขาให้ความสำคัญเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายด้วยเหมือนกันนะครับเขาไม่ได้มองแค่ว่าเรามีแล้วเราไป
1: ต้องบังคับใช้จริง
2: ต้องบังคับใช้จริ ง
1: เขียนอยู่ในกระดาษเฉยๆเนี่ยเขาไม่ฟัง
2: ไม่ได
1: ้
2: เพราะอย่าลืมว่าไอ้ก่อนที่เราทำเรื่องของแฟกไฟดิ้งเนี่ยเขาบินมาถามเราเนี่ยเขาก็จะดูเขาไม่ใช่จับตาดูเราวันนี้เผลอๆรายการ NBT ที่ออกอยู่นี้อาจจะมี AI แปลเป็นภาษาฝรั่งเศสให้เขาดูอยู่ก็ได้ว่าผมมาพูดอะไร
0: จับตามครับทีนี้เรื่องของเอาละOECD เนี่ยให้ความสำคัญเรื่องของธรรมาภิบาลก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการส่งคำถามมาอย่างที่ท่านบอก25คำถามพอเรามาตอบคำถามแล้วในฐานะที่ท่านเนี่ยดูแลเรื่องนี้ท่านเห็นอาจจะเรียกว่าเป็นรูรั่วหรือว่าอันไหนที่เราจำเป็นที่จะต้องมาปรับปรุงเพื่อที่จะไปปิดโจทย์ตรงนั้นตามที่เขาถามมามี
2: เขาไม่ได้ส่งมา25คำถามผมเนี่ย
1: แค่คือเป็น25 กลุ่ม
2: แต่ในกลุ่มที่ผมรับผิดชอบเนี่ยรูรั่วสิ่งนึงที่วันนี้มีการพูดกันมากที่สุดก็คือการบังคับใช้กฎหมาย
0: คือเรื่องนี้เลย
2: คือเราต้องทำให้เขาเห็นได้ว่ากฎหมายที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีความเด็ดขาดแล้วเราลงไปปฏิบัติได้จริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระเบียบกฎข้อบังคับตลอดจนแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆในมติครม.
1: ครับ
2: ตัวอย่างเช่นที่เราบอกว่าต้องมีการชี้แจงทรัพย์สินอย่างนี้เนี่ยเขาก็บอกเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าอยู่มีเนี่ยอยู่ต้องบังคับใช้ให้ได้นะเราก็พยายามที่จะดำเนินการในปรับในทุกมิติของทุกๆภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าคุณไม่ว่าคุณจะมีกฎหมายอะไรที่คุณถืออยู่คุณต้องอย่าเลือกปฏิบัติถ้าคุณเลือกปฏิบัติเมื่อไหร่เนี่ยความเป็นความโปร่งใสมันก็จะไม่เกิดขึ้นด้านจริยธรรมคุณธรรมคนเขามองมาเขาก็บอกว่าทำไมยังเลือกปฏิบัติอยู่ล่ะอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะต้องตัดปัญหาเรื่องอย่างนี้ออกไปว่าจะต้องไม่มีเรื่องของการ
1: เลือกปฏิบัติ
2: เลือกปฏิบัติ
1: ตรงนี้ท่านเลขาพอจะเปิดเผยไหมครับว่าทำยังไงเพราะว่าสิ่งที่คุณวัชกรถามเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเรานะกฎหมายเรามีเยอะเขียนเยอะอย่างที่เราคุยกันแต่บังคับใช้ไม่ค่อยได้หรือบังคับใช้เฉพาะคนที่ด้อยอำนาจคนจนอันเนี้ยปัญหาเนี้ยปปท.กับหลายๆหน่วยงานแก้ไขยังไงครับ
2: สิ่งที่สำนักงานปปท.ลงไปดำเนินการขับเคลื่อนนะครับคือคุณข้าราชการทุกคนที่ถือกฎหมายอยู่เนี่ยคุณมีหน้าที่และคุณมีอำนาจ
1: ครับ
2: ถ้าคุณทำไม่เต็มที่เขาเรียกละเลยถ้าคุณไม่ทำซะเลยเขาเรียกละเว้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดคุณไม่ละเลยก็ละเว้นสำนักงานปปท.ก็จะลงไปดำเนินการตรวจสอบว่าทิ้งที่คุณร้องที่มีประชาชนเขาร้องเรียนมาเนี่ยคุณได้ดำเนินการปฏิบัติตามนั้นแล้วหรือเปล่าก็จะเห็นได้ว่าระยะหลังมาเนี่ยเรามีการบังคับใช้กฎหมายไปดำเนินการเข้าจับกุมคนนู้นคนนี้ที่เป็นข้าราชการไปเรียกรับผลประโยชน์มองดูว่ามันเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กแต่ผมจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องปากต่อปากต่อปากไปว่าส่งมาแล้วเราไปทำได้จริงจำนวนสถิติข้อมูลที่มีผู้ร้องเรียนเข้ามาที่สำนักงานปปท.วันนี้เนี่ยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพราะแสดงให้เห็นว่าวันนี้คนเขาเริ่มมีความมั่นใจ
1: ใน
2: ไว้ใจแล้วเราเนี่ยเป็นคนที่ลงไปแก้ไขปัญหาลดความเดือดร้อนของประชาชนได้สิ่งนี้เองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราได้ทำให้เขาเห็นประจักษ์ด้วยสายตาของเขาว่าวันนี้เขามีความมั่นใจนี่แหละครับคือเรื่องก็ย้อนกลับไปในเรื่องเมื่อกี้อีกสักครู่นึงการที่เขาจะมาร้องได้ถ้าเขาร้องแล้วเขารู้ว่าเขาจะต้องได้รับความเดือดร้อนเขาก็จะไม่มาแต่วันนี้เรากำลังจะมีระเบียบที่เรียกว่าคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเมื่อไหร่ก็ตามที่ระเบียบนี้ออกมาผมเชื่อมั่นได้เลยว่าคนก็จะมาร้องกับเราเยอะขึ้นเพราะเขารู้ว่าวันนี้เขาร้องแล้วเขาไม่เป็นภัยอีกต่อไปยกตัวอย่างข้าราชการสองคนนั่งติดกันคนหนึ่งรวยเอ้ารวยเอาอีกคนหนึ่งก็นั่งตั้งหน้าตั้งตาทำงานไปแต่ก็ไม่ได้รวยเลยวันดีคืนดีก็เพื่อนก็รวยคนที่อยู่ข้างๆก็เอาละเดินเข้าไปไม่รู้จะไปไหนก็มาปปท.ก็บอกว่าลองให้ตรวจสอบดูเพื่อนคนนี้ไปบอกไอ้นี่เป็นคนร้องหรือเปล่าเดี๋ยวไปจัดการซะวันนี้ไม่ได้แล้ว
1: มีกฎหมายคุ้มครอง
2: มีกฎหมายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสแล้ว
1: คนร้องมีกฎหมายคุ้มครองนะครับจับไปถึงตัวใหญ่ได้อีกเรื่องนึงที่ผมเข้าใจว่า OECD สนใจก็คือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามทุจริตเนี่ยคุณนวัชกรปปท.ปปช.สตง.ดีเอสไอเนี่ยยังทำงานเป็นไซโลสโลเหมือนเดิมหรือต่อไปนี้เราจะบูรณาการกันข้อมูลเราจะแชร์กันเราจะไปถึงจุดนั้นไหมครับ

0: ว่าเราถึงเราเลยจุดนั้นมาแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่านะคร
1: ับ
0: จะเห็นว่าแต่ก่อนปปช.ท่านอยู่แท่งหนึ่งสตง.ท่านอยู่แท่งหนึ่งปปท.อยู่แท่งหนึ่งตำรวจบก.ปปป.อยู่แท่งหนึ่ง
1: ทุกคนมีข้อมูลแบบเป็นความลับทางราชการหมดไม่แชร์กัน
2: เอง
0: แต่จะเห็นว่าระยะหลังที่ผ่านมาทุกครั้งที่มีการเราเข้าบังคับใช้กฎหมายเราจะใช้คำว่าภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี
1: ้
0: บก.ปปป.สำนักงานกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ส่งท่านผู้การบก.ปปป.มาสตง.ท่านผู้ว่าก็ส่งผู้แทนมาสำนักงานปปช.ถึงแม้ท่านจะเป็นองค์กรอิสระท่านก็ยังส่งผู้แทนมาเข้าร่วมบังคับใช้กฎหมายปปง.พระเอกของเราก็มาตามยึดทรัพย์ในลำดับสุดท้ายจะเห็นว่าเราเนี่ยได้เริ่มกระบวนการแบบนี้มาในระดับหนึ่งแล้ว
1: ไม่ได้เป็นไซโลโซโลเหมือน
0: ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับวันนี้คำว่าไซโลนี่ทลายทิ้งแล้ว
1: ครับ
0: ครับคร
1: ับทีนี้ครับคำถามสุดท้ายที่คนอย่าง
2: ใช่มันปี71แล้วตอนนี้ก็เริ่มจะปลายปี70แล้วทำลายมันจะทันไหม
1: ครับ69ครับคุณนวัตกรรม
2: 69
0: อย่าเพิ่งไปเร็วครับผมว่าใช้ไม่ค่อยดีครับ
2: 69ก็เดี๋ยวก็เหลือ70 71ก็เสือไว้ได้อีกไม่นานทำลายของเราเป็นยังไงครับเพราะว่าเราก็ใจจดใจจ่ออยากจะให้เข้าเป็นสมาชิกให้ได้เหมือนกัน OECD
0: ในส่วนของเรื่องของไทม์ไลน์เนี่ยเราได้กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการของเราเป็นที่ชัดเจนนะครับไม่ใช่เราเป็นคนกำหนดแต่ทาง OECD เนี่ยเขากำหนดมาให้เราแล้วว่าในช่วงนี้เขาจะทำอะไรเขาจะทำอะไรเขาจะทำอะไรเราก็ต้องเดินตามกรอบระยะเวลาที่เขาให้เรามาอย่างเช่นบอกว่าในช่วงนี้ในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกาธันวาเป็นช่วงที่เขาจะบินเข้ามาจากฝรั่งเศสเขาก็จะไปทำค้นหาความจริงหรือที่เรียกว่า fact finding กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเริ่มแล้วของเขาเริ่มแล้วนางใบหนุ่มงานที่เสร็จไปแล้วก็เสร็จไปแต่ที่กำลังจะเริ่มที่ยังเหลืออีกผมเข้าใจว่าวันนี้จะเสร็จไปแล้วประมาณ8หน่วยงานนะครับจาก25คณะกรรมการได้เสร็จไปแล้ว8ขึ้น1ใน3นะครับปปท.จะเริ่มวันจันทร์อังคารนี้บวกอันนี้เสร็จก็เป็น9แล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในห้วงของการตอบ fact finding เนี่ยเราไปกันได้ไกลมากเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าข้าราชการทุกคนนะครับแล้วก็คนไทยทุกคนก็ควรจะมีความดีใจนะครับแล้วก็ภาคภูมิใจว่าอย่างน้อยเองวันนี้พวกเราทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะยกระดับประเทศเราเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เพราะว่าเราผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิก OECD เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องที่เราจะเห็นความโปร่งใสอย่างเดียวแต่ความโปร่งใสเนี่ยมันทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยดีขึ้นก็ถามว่าทำไมก็ต่อไปนี้ที่จะต้องไปบอกว่าจะต้องจ่ายตรงนู้นจ่ายตรงนี้ก็หมดไปแน่นอนความเป็นอยู่ของประชาชนนักธุรกิจนักลงทุนผู้ประกอบการนักลงทุนทั้งชาวชายชาวต่างชาติที่เขามองเห็นว่าแต่ก่อนอาจจะต้องมีการจ่ายตรงนู้นจ่ายตรงนี้วันนี้เขาบอกเขาไม่ต้องจ่ายแล้วเงินที่เขาลงทุนไปก็จะกลับเข้ามาในประเทศเราเขาไม่ต้องไปจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1: ประโยชน์เห็นแน่เพราะนั้นตอนนี้เรามีหน้าที่ต้องส่งกำลังใจให้ปปท.และทุกหน่วยงานว่าต้องช่วยกันจนกระทั่งพาเราไปสู่ OECD ให้ได้
2: ใช่ครับผมจะได้เห็นความสำคัญของการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD แล้วนะครับจากนี้ไปอย่างที่ท่านอาจารย์เกษมสันบอกนะครับคงจะต้องเป็นกำลังใจให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับท่านเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ครับท่านภูมิวิสารเกษมสุขนะครับขอบพระคุณครับ
3: ขอบพระคุณครับ
0: ครับ
2: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในภาคสำนักนะครับวันนี้เราทั้ง3คนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนนะครับ

0: ิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี at NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
1: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT สื่อสติ
2: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงบริณีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียนออสเตรเลเชียนครั้งที่17ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกระทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทุนกระทุนกระหม่อมถวายเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพา

สมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเวลา 14:26 นาทีวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเอ็มทาวเวอร์ชั้น14ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่11เพื่อประชาสัมพันธ์น้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง18ตุลาคม2569ท่านนี้สมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการศึกษาและทดลองปลูกต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลีเฟราจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลิตน้ำมันเมล็ดคาเมเลียในประเทศไทยโดยมีพระราชประสงค์ให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีคุณภาพและเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือรวมทั้งฟื้นฟูเสริมสร้างพื้นที่ป่าไม้บริเวณต้นน้ำตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกันโอกาสนี้ทรงปรุงเมนูขนมค้างคาวโดยทรงใช้น้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเป็นส่วนประกอบซึ่งน้ำมันเมล็ดคาเมเลียได้ชื่อว่าเป็นน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออกเนื่องจากมีองค์ประกอบของไขมันที่ดีต่อร่างกายไม่ด้อยไปกว่าน้ำมันมะกอกและไม่มีกรดไขมันทรานส์รวมทั้งมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆอาทิโรคหลอดเลือดตีบตันโรคอัมพาตโรคความดันโลหิตโรคเบาหวานและโรคหัวใจมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมันให้นานขึ้นปัจจุบันน้ำมันเมล็ดคาเมเลียได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์อาหารรักหัวใจในสินค้าน้ำมันเมล็ดคาเมเลียภายใต้ตราสินค้าพัดจากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ใหม่คาเมเลียเบรนไทยเนเจอร์วิสตอมแอนด์คราฟต์ฟอร์โมเดิร์นลิฟวิ่งผลิตภัณฑ์อโรมาที่ประสานคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียเข้ากับกลิ่นยูคาลิปตัสและตะไคร้หอมจำนวน5ผลิตภัณฑ์ได้แก่ก้านไม้หอมถุงหอมสเปรย์หอมปรับอากาศน้ำมันนวดและบำรุงผิวและบาล์มณเอ็มมาร์เก็ตฮอลล์ชั้นจีทอดพระเนตรร้านอาหารและร้านค้าที่เข้าร่วมงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิดฟาร์มแห่งความสุขในรูปแบบบูธเฟสติวัลที่อบอุ่นใกล้ชิดธรรมชาติพร้อมเล่าเรื่องน้ำมันเมล็ดคาเมเลียในฐานะวัตถุดิบชั้นดีเยี่ยมเพื่อสุขภาพหัวใจผ่านอาหารการใช้ชีวิตและบรรยากาศอาทิการเดินทางของต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิเฟราสู่การสร้างพื้นป่าและรายได้สู่ราษฎรคุณประโยชน์มหัศจรรย์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียและสีธรรมชาติจากพื้นป่าสำหรับการสร้างคุณค่างานหัตถกรรมนอกจากนี้ยังมีสินค้าจากร้านค้าในกระมูลในดิซิชัยพัฒนาไปจำหน่ายอาทิสินค้าจากร้านพัดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียผ้าไหมย้อมสีจากเปลือกผลชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิเฟราฝีมือการทอจากกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิและเมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในงานครบทุก500บาทรับ1สิทธิ์หรือซื้อสินค้าจากร้านพัดภายในงานครบทุก500บาทรับ2สิทธิ์เพื่อรุนรับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับสำหรับการเดินทางไปในประเทศจากสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์จำนวน5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งและรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับเส้นทางกรุงเทพเชียงรายจากสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์และสายการบินไทยรวม4รางวัลรางวัลละ2ที่นั่ง

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์เป็นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา 13:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน1คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,996 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประกอบด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์คณะอุตสาหกรรมบริการคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์คณะเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพคณะเทคนิคการสัตวแพทย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ตลอดระยะเวลากว่า83ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศทางด้านการเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผลงานจากการศึกษาและวิจัยได้รับการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรยกระดับคุณภาพและความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรชุมชนและภาคส่วนต่างๆอันเป็นการสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนและสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างคนสร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมพยุงระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานที่ทำสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีโดยวันนี้ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
้ำเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,990 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจีนบุรีและจังหวัดนครนายกโดยมีนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจีนบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปในการยงคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลไม้เคสอำเภอเมืองปราจีนบุรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน5ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดปราจีนบุรีเกิดฝนตกหนักทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมและมวลน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ

ที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังนุเคราะห์เดินทางไปยังตำบลบางลูกเสืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน5ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจจังหวัดนครนายกเกิดฝนตกหนักสะสมน้ำป่าไหลหลากจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านประการชนทำให้แม่น้ำนครนายกและคลองสายหลักเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรสถานที่ราชการและเส้นทางการคมนาคมปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายบางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็นทางจังหวัดได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการนำรถสุขาเคลื่อนที่เข้าไปให้บริการเพราะต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมเป็นเวลานานและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนองคมนตรีเป็นประธานการปฏิบัติงานตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่ยอดโครงการหลวงโดยมุ่งให้การพัฒนาเกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องอาทิการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากที่มุ่งแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติความยากจนและการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานในปี2570มีแผนส่งเสริมการปลูกผักไม้ผลพืชไร่และกาแฟตั้งเป้าเกษตรกรเข้าร่วม240รายคาดว่าจะสร้างรายได้กว่า 4.55 ล้านบาทพร้อมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตปุ๋ยและขยายพันธุ์พืชรวมถึงส่งเสริมหัตถกรรมผ้าย้อมสีธรรมชาติแก่สมาชิกในพื้นที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบการขยายผลการพัฒนาจากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงในปี2570มีแผนพัฒนาแปลงทดสอบและสาธิตการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก130ตันและทดลองปลูกกาแฟโรบัสต้าภายใต้ร่มเงาอะโวคาโดน้อยหน่าและโกโก้ควบคู่กับการวางระบบป้องกันช้างตั้งเป้ารับสมัครเกษตรกรสมาชิกโครงการหลวง50รายรับอบรมมาตรฐาน GAP และคัดเลือกพืชศักยภาพโดยเฉพาะเสาวรสเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรต่อไปการพิจารณาแนวทางยกระดับมาตรฐานการผลิตกาแฟสู่ Rainforest Alliance เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกาแฟและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคโดยในปี2569เกษตรกรส่งมอบผลผลิตกาแฟกะลารวม 1,154 ตันและการยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงผึ้งซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรองมาตรฐาน GAP หรือ Good AgriculturePractice หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีครบทั้ง7รายคิดเป็นร้อยละ100โอกาสนี้องคมนตรีได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นด้านการปรับปรุงพันธุ์กุหลาบซึ่งสามารถพัฒนาและขึ้นทะเบียนพันธุ์กุหลาบได้รวม21พันธุ์โดยหนึ่งในผลงานสำคัญคือกุหลาบควีนสุทธิดาทางนี้องคมนตรีได้มอบนโยบายให้มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปต่อยอดใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่และพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตสร้างโอกาสและรายได้แก่เกษตรกรและขับเคลื่อนการพัฒนางานโครงการหลวงให้เกิดความยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนหอวังปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีและนางสาวปริญญาวงเนียมพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชบูรณะราชวรวิหารวัดสวนพลูวัดสุทธาเทพวรารามวัดบพิตรพิมุขวัดมหาธาตุดิวราชรังสฤษฎิ์วัดพิรุวงศาวา

ชวัดบุรณสิริมาตยารามวัชนะสงครามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัท Absolute Clean Energy จำกัดมหาชนบริษัทเอเชีย Clean Industrial Estate จำกัดกลุ่มบริษัทชัยโยบริษัท KVN Import Export 1991จำกัดในเครืออโรมากรุ๊ปและกลุ่มโรงเรียน Beacon House แย้มสะอาดจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไผ่ตันกรุงเทพมหานครและวัดปานประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนอนุบาล 3 เสนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์กรุงเทพมหานครบริษัทตั้งใจกลการจำกัดและสภาการแพทย์แผนไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน 10 รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชสิทธารามวัดบพิตรพิมุกวัดฉัตรแก้วจงกรณีวัดปากน้ำฝั่งใต้วัดเจริญธรรมารามและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์จังหวัดสมุทรปราการในสกลดวงจันทร์พร้อมคณะโรงเรียนวัดราชบพิตรสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชบพิตรราชบพิตรสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาชมรมครูเก่าและเครือข่ายผู้ปกครองและบริษัทฮิวิตคอนซัลติ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กลุ่มบริษัทชอการช่างได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดตนดรายจังหวัดสมุทรสงครามและวัดต่างๆในจังหวัดราชบุรีประกอบด้วยวัดท่าผาวัดดอนใหญ่วัดใหม่สี่หมื่นวัดบ้านโป่งวัดเนกขัมมารามวัดนานองสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระปฐม

เจดีจังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสัตปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่49หมู่นิติการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนและนายอธิปัตย์เข้มแข็งพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านจังหวัดกระบี่โรงเรียนวัดสามัคคยารามจังหวัดนครศรีธรรมราชและสะพานนักเรียนโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาจังหวัดชุมพรณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านจังหวัดกระบี่โรงเรียนวัดสามัคคยารามจังหวัดนครศรีธรรมราชและสะพานนักเรียนโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาจังหวัดชุมพรทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน391ถุงและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนอนุรอยเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นพื้นที่กรุงเทพมหานครบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ในโอกาสบรรณวินทรมหาราชประจำปี2569วันนี้ที่โรงเรียนบ้านพรุดินนาอำเภอตำบลพรุดินนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ไปให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนเนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รบินทร์ระวิวงศ์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคติยราชนารีประกอบด้วยกระเป๋ายาสามัญจำนวน500ชุดแก่ประชาชนในพื้นที่มอบกระเป๋านักเรียนจำนวน500ใบพร้อมสมุดและชุดเครื่องเขียนจำนวน500ชุดให้แก่โรงเรียนบ้านพรุดินนาโรงเรียนบ้านทับไซโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยโรงเรียนบ้านนางรองโรงเรียนบ้านคลองชะม่วงโรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือโรงเรียนบ้านบางครามโรงเรียนบ้านบางเตียวโรงเรียนบ้านพรุเตยและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอจังหวัดกระบี่ทันทีหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนระหว่างวันที่7ถึง8ตุลาคม2569โดยในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพรวม437รายกลุ่มโรคที่พบมากขั้นดับแรกได้แก่โรคระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารและขับถ่ายระบบหัวใจและหลอดเลือดสมองระบบทางเดินหายใจและผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ45รายจากนั้นทางคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้สูงอายุจำนวน5รายจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับกันนะครับในช่วงเวลาของการติดตามข่าวสารบ้านเรากันแล้วๆนะครับกับรายการแหล่งข่าวชาวไทยนะครับวันนี้กับบาวินและก็เศร้าแกรนครับ
1: ค่ะวันนี้วันพุธที่7ตุลาคม2569คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ผ่านทางทีวีดิจิตอลหมายเลข11รวมถึงช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok เว็บไซต์ตอนนี้ Facebook เพจ NBT
0: ครั
1: ภ
0: บ
1: าค
0: ผ
1: ใต้
0: ม
1: กันไลค์กันแล้วทักทายเข้ามาได้ค่ะน้องต้นน้ำปรมินีราโซมาคนแรกเลยนะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมก็ติดตามกันนะครับตลอด45นาทีนี้นะก็มีทางเรื่องราวที่เป็นประเด็นระดับประเทศในบางเรื่องก็นำมาบอกเล่ากันแล้วก็รวมถึงข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับโดยเฉพาะวันนี้นี่ก็ต้องเตรียมความพร้อมกันสักนิดนึงนะซึ่งหมายว่าตอนนี้เนี่ยเวลาเราติดตามข่าวสารเราจะเห็นข่าวฝนตกน้ำท่วมกันตรงข้างบนใช่ไหมภาคกลางใช่ไหมครับแต่ว่าแน่นอนวันนี้เดือนนี้เลยตุลาแล้วภาคใต้เราก็ต้องเตรียมความพร้อมนะช่วงที่เราจะเจอนักๆกันนะแล้วก็ลาดพื้นที่จริงๆตอนนี้ก็เริ่มตกหนักแล้วก็มีปัญหาน้ำท่วมน้ำปลาไหลแล้วเหมือนกันนะครับการรอติดตามกันในช่วงของผ่านข่าวเช้านี้นะครับ
1: ค่ะแต่ว่าช่วงจับกระแสตายค่ะวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับงาน103ปีมรดกแห่งศรัทธาเมืองคอนเขาจัดย้ายนาบุญซาเดือน10 15วัน15คืนเลยจะมีกิจกรรมอะไรความเป็นมาหรือผันผือมั่งมาพูดคุยกับนางส้มซีแสงแก้ววัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชเดี๋ยวเราจะสัมผัสทางโทรศัพท์นั่นเองนะคะวันนี
0: ้ครับมาจากนครเลยนะครับผมที่สำคัญในปีนี้ก็ว่านี่คือปีแรกในการจัดงานลังจากที่ว่ารายรับมรดกโลกด้วยนะครับน่าจะยิ่งใหญ่แน่นอนเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นนะครับไปติดตามประเด็นเหตุและคนต่างมาสักนิดน้ำท่วมกันมาในช่วงที่ผ่านมานะก็ติดตามเรื่องของการเยียวยากันต่อนะครับโดยเฉพาะจำนวนประชาชนที่ว่าได้รับความเดือดร้อนนะจะได้กันต่อได้ยังไงผันพื้นติดตามกันก่อนเลยนะครับโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่าตอนนี้นี้มีการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมให้ประชาชนแล้วว่า600

0: รายนะครับแล้วก็จะทยอยโอนเรื่อยๆตามรายชื่อแล้วก็มีการแนะนำผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะครับรวมถึงในอำเภอนะว่าให้สำรวจอย่าชาอย่าซ้ำซ้อน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ชี้ว่าจ่ายเงินได้เลยไม่ต้องรอสถานการณ์จบกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์และก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าการเยียวยานี้ได้รับรายงานจากทางปลัดกระทรวงมหาดไทยว่ารายชื่อเริ่มเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มีการโอนเงินเยียวยาไปแล้วประมาณ600ว่ารายแล้วก็จะทยอยโอนเงินไปเรื่อยๆตามรายชื่อที่ได้รับมานะครับแล้วก็เน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเทวาต้องไปสำรวจแล้วก็ส่งรายชื่อมาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้อแรงดำเนินการด้วยความรอบคอบอย่าให้มีการซ้ำซ้อนอย่ามีการล่าช้าเพราะว่าเงินงบประมาณในส่วนเยียวยานี้สำนักงบประมาณได้อนุมัติจากเถรประชุมครม.ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วครับ
1: ค่ะแล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะสั้นเงินงบประมาณส่วนนี้ส่งไปยังธนาคารที่พร้อมใจเรียบร้อยแล้วค่ะขอให้ดำเนินการด้วยความรวดเร็วที่สุดไม่ต้องรอสถานการณ์เรียบร้อยก่อนนะถึงจะมาจ่ายพอแต่ก่อนเขาว่าพอให้จบสถานการณ์เราค่อยมาจ่ายใช่ไหมแต่นี่คือต้องจ่ายไปเลยเพราะตามนโยบายและความสั่งการที่ผ่านมาก็คือเร่งส่งข่าวมาแล้วก็จะโอนข่าวไปทันทีเพราะฉะนั้นทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ขอให้ดำเนินการประสานกับธนาคารออมสินที่ไปเปิดบัญชีไว้ว่าขอให้เจ้าหน้าที่เร่งโอนเงินไปยังประชาชนก็ไม่น่าจะใช้เวลานานนะเพราะว่าโอนไปตามบัญชีต่างๆแต่ว่าขอเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่นี้โดยตรงด้วยความรวดเร็วการตรวจสอบขั้นตอนต่างๆก็ให้จบอยู่ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ใช่ส่งไปที่ออมสินแล้วก็ตรวจสอบอะไรแล้วแบบนี้คือมันช้าไปนะต้องให้เขาเชื่อถือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็เป็นหลักเพื่อให้เกิดความรวดเร็วได้มากที่สุดนั่นเองค่ะ
0: ครับผมการดำเนินการตามขั้นตอนกันนะครับผมหลังจากนี้อย่างแต่บอกว่าไล่พื้นเทนี่การหลอดกันสักพักแล้วนะครับผมดำเนินการได้เลยนะครับแต่ในเหลิมหลอดก็มีเวลาก็ไปดำเนินการกันต่อนะคร
1: ับค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะรัฐบาลก็เร่งบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศค่ะรับมือฝนระลอกไหม10ถึง13ตุลาคมนี้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงแจ้งเตือนประชาชนต่อเนื่องค่ะก็มีการประชุมกันนะณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารรวมสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่า Joint Information and Communication Center ซึ่งถึงสถานการณ์สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนน้ำท่วมในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต่างๆของประจำวันที่6ตุลาเรียกว่านะเขาก็คือมาสรุปว่าสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่าฝนจะกลับมาเพิ่มในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้ค่ะโดยฝนจะกระจายตัวบริเวณภาคตะวันตกเป็นหลักแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบไปพื้นที่ภาคกลางและก็ภาคใต้บางส่วนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงสัปดาห์นี้ต่อเนื่องถึงสัปดาห์หน้าจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงภาคใต้ตอนล่างหลายพื้นที่ที่มีการสั่งการให้เตรียมพร้อมเฝ้าระวังและก็ป้องกันสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมย้ำให้เฝ้าระวังฝนในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดเพชรบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำการแจ้งเตือนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะ
0: กับผมโดยทางโฆษกกันนะครับก็บอกว่ารัฐบาลว่างเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนได้รับจะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็การเตรียมพร้อมรับมืออย่างไม่ประมาททันท่วงทีโดยประชาชนก็สามารถติดตามการแถลงข่าวของ JICC ช่วงนี้เนี่ยนะได้ทุกวันนะครับประมาณ10โมงนะครับผมที่พร้อมรายงานสถานการณ์ล่าสุดอย่างต่อเนื่องผ่านทุกช่องทางของทางไทยโคฟานะครับแล้วก็ถ้าใครมีเหตุสงสัยสามารถติดต่อในทุกช่องทางของไทยคูฟ้าได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นช่องทางของทางรัฐบาลก็เรียกว่าที่ทำเนียบรัฐบาลนั่นเองนะครับกับปุ้มอ่ะอีกเรื่องเรื่องที่น่าจะได้รับผลกระทบมีได้คนขาดการเรื่องของราคาสินค้าเกษตรใช่ไหมพอหน้ามันท่วมไม่ใช่ท่วมแค่กรุงเทพท่วมไล่พื้นที่นะครับทางกรมการค้าภายในนะครับการแรงมาดูแลเรื่องของพักแล้วก็ไข่ไก่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับโดยจะจัดไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพช่วยประชาชนในพื้นที่นำลดนะตั้งแต่8ถึง19ตุลาคมนี้ครับนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายใน ก็มีการเปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารรวมสถานการณ์อุทกภัยที่ทะแถลงกันไปเนี่ยนะครับว่ากรมการค้าภายในจะไปดูแลปริมาณและก็ราคาสินค้าจำเป็นโดยเฉพาะผักและก็ไข่ไก่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับสำหรับผักมีพื้นที่พอปลูกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครปฐมและก็ชะเชิงเทราได้รับความเสียหายทำให้ผลผลิตลดลงก็มีการประสานเชื่อมโยงพักจากพื้นที่ที่ว่าไม่ได้รับผลกระทบอย่างเช่นที่เพชรบูรณ์และก็นครราชสีมาครับข้าวหมาในตลาดในกรุงเทพแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าและก็ดูแลราคาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตอนนี้แค่ถึงช่วงเทศกาลกินเจด้วยนะครับ
1: ส่วนไข่ไก่ฟาร์มในจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับความเสียหายค่ะส่งผลกระทบต่อไก่มีประมาณ3ล้านตัวกรมการค้าภายในก็รวมกับกรมปศุสัตว์ขยายอายุลดระหว่างแม่ไก่ไข่จาก80สัปดาห์เป็น85สัปดาห์และแม่ไก่พันธุ์จาก72สัปดาห์เป็น75สัปดาห์คาดว่าช่วยเพิ่มปริมาณไข่ได้ภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะพร้อมข้อความร่วมมือชะลอการส่งออกถึงเดือนธันวาคมแล้วก็ตรึงราคาไข่นาฟาร์มที่ฟองละ4บาทขณะเดียวกันกรมการค้าภายในก็เตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพในพื้นที่น้ำลดค่ะโดยกรุงเทพมหานครนี้เริ่มตั้งแต่9ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะแล้วก็ต่างจังหวัดนี้เริ่ม16ตุลาคมพร้อมจัดต่อเนื่องถึงเดือนธันวาคมเลยเพื่อจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดแล้วก็ช่วยลดภาระประชาชนทั้งนี้สามารถสอบถามจุดจำหน่ายหรือว่าแจ้งเบาะแสราคาสินค้าได้ที่สายด่วน1569ค่ะ
0: ครับผมกับพวกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนะในติดตามรายการเรานะคนตายลุยใช่ไหมพ
1: ื้
0: นที่น้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นแถวลาดพร้าวหรือว่าลมกล้าวนะครับพมแถวรามกันติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวน่าจะมีตลาดเปิดนี่ก็เรียกว่าเป็นลาดละกันนะ
1: นั่นแหละ
0: ไต่จ่อยไต่พลัดประกาศกร
1: มชีพนั่นแหละค่ะยังมีข่าวสารในพื้นที่อีกมากมายค่ะติดตามกันในช่วงทันข่าวเช้านี้ค่ะ

0: มาติดตามในช่วงทันข้าวเช้านี้นะครับเราเริ่มต้นกับการเตรียมความพร้อมของจังหวัดในภาคใต้บ้านเรานะแต่ต้องรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในช่วงปลายปีแต่จะมาถึงนี้นะครับไปเริ่มกันที่นครศรีธรรมราชนะครับการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและก็แรงว่างเครื่องสูบน้ำกำลังเจ้าหน้าที่รับสถานการณ์ฝนตกหนักครับนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่ครับโดยทางนี้นะครับก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมบุคลากรเครื่องมือและก็อุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและปริมาณน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถข่าวช่วยเหลือและพันเท่าพ้นกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีนะครับการขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะครับ
1: ทางนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชก็กำหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย6จุดได้แก่พื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่รอบสนามบินนครศรีธรรมราชพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอชะอวดหัวไซเฉียนย้ายปากผนังเทศบาลเมืองถุงสงเทศบาลตำบลทายางอำเภอถุงย้ายและพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำปากผนังในอำเภอผิปูนและก็ชว้างค่ะส่วนแผนการช่วยเหลือประชาชนได้เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน354แห่งพร้อมศูนย์พักพิงสำหรับกลุ่มเปราะบางครอบคลุมประชาชนว่า 34,000 ครัวเรือนรวมถึงมีศูนย์พักพิงรวมใจอีก4แห่งค่ะส่วนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำกรมชลประทานเตรียมเครื่องสูบน้ำ62เครื่องและเครื่องผลักดันน้ำ20เครื่องขณะที่เทศบาลนครศรีธรรมราชมีเครื่องสูบน้ำ59เครื่องครอบคลุมพื้นที่เสียง37จุดค่ะ
0: ด้านเครื่องจักรกลและก็กำลังเจ้าหน้าที่นะครับมีการเตรียมเฮลิคอปเตอร์ปพ.1ลำรถปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วรถบรรทุกน้ำรถบรรทุกขนาดต่างๆรถเกรดรถตักและก็รถตัวสมรรถนะสูงนะครับรวมถึงหลายๆการกันนะครับเพื่อสนับสนุนการระบายน้ำและก็ช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับฝากเสียงสัมภาษณ์กล้องท่านรองผู้ว่าสักนิดครับ
2: ตามประกาศของกรมอุตุนะครับตั้งแต่วันที่7วันถึงวันที่ประมาณวันที่9วันที่10นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชจะเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับที่อาจจะมีฝนตกหนักนะครับแล้วซึ่งมีข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีให้ทุกหน่วยมีเตรียมความพร้อมทุกด้านนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมี6จุดสำคัญนะครับที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยค่อนข้างทุกปีเช่นว่าในเขตเทศบาลเขตสนามบินเขตลุ่มน้ำปับขนางเขตทุ่งสงเขตทุ่งใหญ่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่มีความสำคัญอันนี้ก็เตือนภัยไปแล้วนะครับส่วนอื่นก็ดำเนินการเตรียมความพร้อมนะครับตั้งแต่เรื่องของเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์เรื่องของกำลังพลต่างๆที่ต้องเตรียมความพร้อมในโดยเฉพาะช่วงระยะเวลานี้นะครับสิ่งแรกที่พี่น้องประชาชนจะต้องดำเนินการต้องปฏิบัติก็คือว่าการติดตามข่าวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่เคยประสบภัยก็ต้องฟังข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งเป็นข่าวที่ผ่านการวิเคราะห์มาได้พอสมควรทีนี้การข่าวต่างๆที่มาจากแหล่งอื่นๆก็ใช้ในการประกอบเป็นสำคัญนะครับส่วนที่สองที่จะต้องเตรียมการคือกรองฉุกเฉินนะครับเช่นเสื้อผ้าข้าวสารอาหารแห้งยาไฟฉายอะไรต่างๆเตรียมไว้นะครับไม่เกิดไม่เป็นไรนะครับส่วนที่สามก็คือการติดต่อสื่อสารไปยังผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านนะครับซึ่งทางจังหวัดสั่งให้เตรียมความพร้อมอยู่แล้วนะครับว่าให้เตรียมความพร้อมถ้าเกิดเหตุเกิดภัยต่างๆหรือมีเหตุฉุกเฉินต่างๆให้ติดต่อไปยังผู้นำชุมชนนะครับ
1: ถือเป็นการวางแผนไว้ล่วงหน้านะเกิดเหตุอะไรจะได้เขื่อนใหญ่หรือว่าอพยพอะไรกันในท่านค่ะมาแลเทสุราธานีกันบ้างค่ะจังหวัดสุราธานีเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยหลังคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ประชุมติดตามสถานการณ์และแนวโน้มพร้อมกำชับทุกหน่วยงานเตรียมเครื่องมือและก็แผนเผชิญเหตุค่ะโดยนายจุมพศวรรณชัดสิริภูวาราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำเสนอแผนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านช่องทางซูมมิทติ้งค่ะโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในที่ประชุมค่ะโดยข้อมูลปริมาณ ฝนเฉลี่ยย้อนหลังของจังหวัดสุราษฎร์ธานี30ปีอยู่ที่ประมาณ 1,591.5 มิลลิเมตรค่ะขณะที่ปี2569มีฝนสะสมแล้วเนี่ยประมาณ 644.9 มิลลิเมตรทางนี้จังหวัดได้วางแนวทางบริหารจัดการน้ำโดยดำเนินการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมของกำลังพลและเครื่องจักรกลต่างๆให้มีความพร้อมรับสถานการณ์ได้ดำเนินติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงขุดลอกคลองต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำด้วยทางยังทำการสำรวจเส้นทางน้ำและลำน้ำลักโดยใช้โดรนขึ้นสำรวจโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมกับกรมชลประทานเพื่อค้นหาจุดเสี่ยงต่างๆในพื้นที่อำเภอพระแสงแล้วก็อำเภอบางนาซ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
0: ขณะเดียวกันนะครับจังหวัดได้เตรียมความพร้อมด้านการรองรับประชาชนถ้าเกิดว่าสถานการณ์รุนแรงจนจำเป็นต้องอพยพนะครับโดยได้จัดเตรียมซุ้นผักพิงรวมใจอุ่นไอรักซ่องแห้งด้วยกันนะครับรองรับผู้อพยพได้แห้งละ300คนนอกจากนี้ก็ยังเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติในวันที่9ตุลาคม2569เพื่อระดมกำลังพลทั้งจากทหารกรมราชทัณฑ์ราชการและก็ประชาชนจิตอาสาเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็ดำเนินการพัฒนาดูแลเส้นทางน้ำนะครับในพื้นที่เสี่ยงนะโดยทางส่วนกลางก็ได้ย้ำให้แต่ละจังหวัดนี่ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดทั้งในส่วนของกำลังพลและก็เครื่องจักรกลต่างๆเพื่อสามารถแจ้งเตือนและก็เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วถ้าสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะแต่เชื่อว่าทุกๆจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้นี่เราเตรียมรับมืออยู่แล้วเพราะว่าช่วงนี้แค่ปลายปีอย่างที่บอกอนาคมนะครับผมกับอย่างมาบอกกันก่อนข้องคอนแล้วก็สุราษฎร์นะครับทีนี้เราไปตามเรื่องข้องสินค้าเกษตรกันบ้างดีว่านะครับโดยทางกรรมธิการการพัฒนาเศรษฐกิจลงพื้นที่นครศรีธรรมราชหารือการบริหารจัดการห่วงโซ่ประทานทุเรียนแล้วก็มังคุดครับเพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพแล้วก็การส่งออกคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายอิสริยาภัยรีภัยฤทธิ์เลขานุการคณะกรรมการพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการประชุมห้ารือรวมกับนายสุวัสดิ์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมให้ข้อมูลจัดการผลผลิตและก็แนวทางส่งเสริมตลาดทุเรียนและก็มังคุดของจังหวัดนครศรีธรรมราชทีนี้ไปแลสถานการณ์การผลิตในปี2569ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันนะครับโดยพื้นที่ปลูกมังคุดจำนวน 98,432 รายเป็นพื้นที่ให้ผลผลิต 90,019 รายมีผลผลิตรวมประมาณ 15,990 ตัน

0: คณะเททุเรียนมีผลเทปลูกจำนวน 137,283 รายเป็นผลเทให้ผลผลิต 94,848 รายและก็มีผลผลิตรวมประมาณ 123,690 ตันครับ
1: ค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานผลไม้อย่างเป็นระบบค่ะโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าการบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดรวมถึงการพัฒนาด้านการตลาดและช่องทางการจำหน่ายด้วยค่ะทั้งนี้ตลาดสำคัญของทุเรียนและมังคุดของจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ในภาคการส่งออกไปยังต่างประเทศจึงมีความจำเป็นต้องยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและคู่ค้าต่างประเทศค่ะตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกรและเศรษฐกิจของจังหวัดในระยะยาวค่ะ
0: โดยในการประชุมนะครับคณะกรรมการก็จะรับฟังข้อแท้จริงและก็ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลประกอบพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรและก็จะผลักดันแนวทางการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานทุเรียนและก็มังคุดให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการขยายตัวของร้านทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศได้อย่างยืนครับ
1: ก็คือเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อแล้วนะการจะส่งออกได้มันต้องมีคุณภาพได้มาตรฐานนั่นเองค่ะ
0: เป็นหัวใจของเกษตรกรภาคใต้ด้วยนะครับผม
1: นี่แค่เข้ามาแล้วค่ะงานจักพระและของสุราธานีงานหญิงใหญ่เลยไล่วัดเขาก็ได้ทำเรือพนมพระเพื่อจะประกวดด้วยนี่เขาคืบหน้าไปแล้วว่า 80% นะเดี๋ยวพาไปแรกค่ะไปเกาะติดกลุ่มช่างชุมชนและช่างศิลป์อำเภอกาญจนาดิษฐ์ที่จัดทำเรือพนมพระทรงประกวดประเภทสวยงามขนาดใหญ่ค่ะซึ่งไล่วัดก็คืบหน้าแล้วว่า 80% ในงานประเพณีสำคัญของจังหวัดสุราธานีค่ะที่วัดท่าไส้ตำบลท่าทองไม้อำเภอกาญจนาดิษฐ์จังหวัดสุราธานีค่ะกลุ่มช่างชุมชนและช่างศิลป์ตั้งแรงมือประดับตกแต่งเรือพนมพระสำหรับส่งข่าวประกวดในงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวของจังหวัดสุราธานีประจำปี2569ในวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569นี้นะนายสัมพันธ์แส้งจันทร์ค่ะช่างทำเรือพนมพระก็บอกว่าปัจจุบันแกนเป็นนายช่างศิลป์ที่รับจ้างทำเรือพนมพระประสบการณ์มากว่า40ปีโดยทุกปีนี้ก็จะรับทำเรือพนมพระไล่ไล่วัดค่ะหากไม่มีเทศกาลประเพณีก็คือแกก็จะไปรับจ้างบูรณะวัดโบสถ์ศาลาสุ่มประตูทางเข้าวัดใช้ฝีมือด้านศิลปะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางข้องตนในการประดิษฐ์แล้วก็ประกอบชิ้นส่วนสำหรับตกแต่งเรือพนมพระก็ต้องใช้ความประณีตและชำนาญอย่างมากค่ะเพื่อให้เรือพนมพระนี้เซ็ตสมบูรณ์100%นั่นเองค่ะ
0: ครับผมไปแล้วจะบรรยากาศที่วัดแม่โมกตำบลครูอำเภอกาญจนาดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันต่อนะครับกลุ่มช่างชุมชนและก็คณะกรรมการวัดก็กำลังรวมกันจะทำเรือพนมพระเช่นกันโดยคืบหน้าไปแล้วว่า 80% นะครับก็จะเลื่อนในส่วนของการเก็บรายละเอียดต่างๆและก็ทาสีให้สวยงามนายนิสิตแพทย์เตปรึกษากรรมการวัดกระบอกกะว่าถ้าเรือพนมพระเสร็จสมบูรณ์ 100% ต่อไปจะมีการสมโพธิ์เฉลิมฉลองเรือพนมพระภายในตำบลกรูนะครับพร้อมทั้งซักซ้อมขบวนแห่ภายในชุมชนก่อนจะส่งข่าวประกวดในวันจริงก็คือวันที่9ตุลาคม2569นอกจากนี้ทุกคนในชุมชนแล้วก็ไล่ผักส้วนที่เกี่ยวข้องก็จะมาร่วมตัวกันทุกเย็นนะครับเพื่อซักซ้อมนางรำแล้วก็ขบวนแห่เทวัดแม่มกตลอดทั้งสัปดาห์ด้วยนะครับกระทือว่าเป็นความร่วมมือของคนในชุมชนและก็วัดเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับ
1: ก็ต้องซ้อมกันแต่เนินๆแล้วนะเพราะว่าพอมันแค่ถึงก็เราจะเห็นความสวยงามแล้วก็ความพร้อมเพรียง
0: ใช่นะครับผมอันนี้ก็เห็นบรรยากาศเริ่มคึกคักกันต่อเนื่องแล้วนะครับสำหรับงานชักพระใช่ไหมที
1: ่
0: เกิดขึ้นในช่วงข้องปลายเดือนนี่แล้วนะครับผมอ่ะทีนี้มาแล่บรรยากาศแต่ยังคงเป็นความสุขนะหลังจากเราผ่านการแข่งขันเอเชียนเกมใช่ไหมแล้วก็ทำนักกีฬาไทยเราก็ไปสร้างชื่อเสียงสร้างความสุขกันหลายคนรวมถึงนักวอลเลย์บอลชาวนครศรีธรรมราชกันนะครับชาวนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้ก็ต้อนรับซ่องฮีโร่นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยแปนและก็เพียวนะกลับบ้านยังอบอุ่นร่างสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เอเชีย2026และก็มีตัวโอลิมปิก2028ด้วยนะครับกลุ่มคนรักเมืองนครและก็พี่น้องประชาชนชาวนครศรีธรรมราชนะครับรวมเปิดบานต้อนรับซ่องฮีโร่นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยแปนปิยนุชแปนน้อยและก็เพียวอัชราพรคงยอดซ่องนักวอลเลย์บอลยิ่งทีมชาติไทยนะครับถือว่าเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบานค้อนฮาร์ดอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในโอกาสเดินทางรับบานเกิดเพื่อร่วมงานบุญศาสตร์เดือน10และก็งานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่

0: และก็อบอุ่นจากแฟนกีฬาชาวนครศรีธรรมราชครับการต้อนรับพวกนี้นะครับก็จัดขึ้นหลังจากที่ว่าซ่องนักกีฬาคนสำคัญการมีส่วนร่วมในการนำทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมนะครับในการคว้า
1: แชมป์เอเชีย
0: 2026นะครับแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในการคว้าสิทธิ์ข้าวรวมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเป็นการลบไปสู่เวทีโอลิมปิกอีกครั้งนึงของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยตั้งแต่วันที่2ตุลาคมนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้จัดกิจกรรมต้อนรับรอบบานเพื่อรวมแสดงความยินดีและก็ส่งกำลังใจให้กับส่งนักกีฬาลูกหลานชาวนครศรีธรรมราชครับ
1: ค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนั้นนะก็มีขบวนธรรมราชเคลื่อนขบวนไปยังศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อเข้าสักการะสิ่งของศรีธรรมราชจากนั้นเคลื่อนขบวนไปเปิดตัวยังหญิงใหญ่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชซึ่งตลอดเส้นทางก็มีประชาชนและก็แฟนวอลเลย์บอลออกมารวมต้อนรับและแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นค่ะสะท้อนถึงความรักและความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชที่มีต่อลูกหลานทั้งสองคนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดและก็ประเทศไทยด้วยค่ะซึ่งการกลับบ้านครั้งนี้ไม่เป็นเพียงแค่การต้อนรับซ่องนักกีฬาทีมชาติแต่ก็เป็นการรวมแสดงพลังแห่งความภาคภูมิใจของคนนครที่มีต่อลูกหลานผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและก็เป็นแบบอย่างความมุ่งมั่นทุ่มเทและความสำเร็จจากเด็กสาวชาวนครศรีธรรมราชสู่เวทีระดับโลกนั่นเองค่ะ
0: นะครับผมก็รอคอยกันสำหรับการไปแข่งขันวอลเลย์บอลในระดับโอลิมปิกนะคร
1: ับ เ
0: รานี่ได้เชียร์กันนะนะครับสองปีเจอกันระหว่างนี้เราก็ติดตามผลงานส่องเศร้ากันต่อเนื่องด้วยนะครับ
1: ค่ะมาปิดท้ายกันทีกิจกรรมดีๆของจังหวัดเดี๋ยวมันมีกิจกรรมที่ว่
0: า
1: วิ่งนะเดี๋ยวเราก็คือคอยมาฝากกัน
0: นะครับอันนี้ก็เป็นงานสำคัญเหมือนกันนะเรื่องของการป้องกันอัมพาต
1: นั่นแหละแต่เขาประชุมกันแล้ว
0: สัมพันธ์กันต่อเนื่องนะครับก็เดี๋ยวประชุมกันปัดปื้อเรานำเรื่องราวนี่มาบอกกล่าวกันต่อเนื่อง
1: นั่นเลยค่ะแต่ว่าก็คือตามแผนก็คือ1พฤศจิกายนเตรียมใครที่สมัครวิ่งไว้แล้วเตรียมให้พร้อมแล้วก็ผลการประชุมระหว่างผือเดี๋ยวจะมาฝากกัน
0: ครับผม
1: แต่ว่าช่วงนี้ไปติดตามราคาสินค้าเกษตรประจำวันค่ะ

0: นะครับติดตามสภาพอากาศกันต่อ
1: โอ
0: นะ
1: ้
0: ที่เขาแจ้งเตือนแล้วว่าภาคใต้ก็จะมีฝนเพิ่มข
1: ค
0: ึ้น
1: ่ะ
0: แล้วนะครับผมเป็นบัดเพื่อนมั่งติดตามกันนะครับโดยช่วงนี้นะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลน้ำมันภาคใต้นะครับในขณะที่เฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่จะเกิดจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและก็ฝนตกหนักนะครับส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็เลี่ยงเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับ
1: มาเลยภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสเลยมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสค่ะ
0: มาเลยภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลเลยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสและก็ต่ำสุด23องศาเซลเซียสครับ
1: ก็คือมาตกในช่วงนี่แหละนะเราก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามการแจ้งเตือนกันด้วยค่ะช่วงหน้าค่ะที่เราบอกว่าจะมาพูดคุยเกี่ยวกับงานหญิงใหญ่ของนครศรีธรรมราชเป็นบรรพบุรุษมั่งเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักเดี๋ยวค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ

0: ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสานและรักษาไว้ให้คงอยู
0: ่เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: เรามาในช่วงจับกระแสตายนะครับ
1: อื
0: กับเนื่
1: ม
0: องงานยิ่งใหญ่เตี๋ยวทราบเกรดเล้งกัน
1: น
0: ไป
1: ั่น
0: แล้
1: แหล
0: ว
1: ะค่ะ
0: ที่นครนะ
1: พอเป็นพอ
0: ค
1: เข
0: รา ับ
1: บอกว่าเป็นงานเดือนสิบนี่ต้องเป็นยิ่งใหญ่ของนครแล
0: อ
1: ้วค่ะแล้วก็ทีนี้อันนับเป็นความภาคภูมิใจด้วยเพราะปีนี้อันจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเนื่องร้อยสามปีมรดกแห่งศรัทธาทรงคุณค่ามรดกโลกนั่นแหละจะมีรายละเอียดหรือมีการจัดงานบรรพมังมา
0: ค
1: พ
0: ร
1: ู
0: ั
1: ด
0: บ
1: ค
0: ผ
1: ุย
0: ม
1: กับฐานส้มซีแซงแกวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับธรรมธนธรรมครับตอนรับข้าวสู้รายการแลกข้าวชาวตายนะครับผมแล้วก็เป็นโอกาสดีนะเดี๋ยวเราจะได้นําเรื่องราวของงานเดือนสิบหญิงใหญ่ของนครมาบอกเล่ากันนะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: คร
2: ค
0: ับ
2: ่ะ
0: ผมอ่ะทีนี้ผมตามเลยดีว่านะครับปีนี้เราน่าจะพอรู้แล้วว่าเราเป็นปีแรกด้วยนะที่เราได้มรดกโลกนะครับกับมากับ
2: ค
0: แน
2: ่ะ
0: วคิดลักร้อย103ปีมรดกแห่งศรัทธาทรงคุณค่ามรดกโลกเล่าถึงแนวคิดนี้สักนิดกับแล้วก็ปรับรวมความสําคัญของงานนี้ครับผม
2: ค่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกวันนะคะแล้วก็ขอบคุณทางสถานีที่ให้โอกาสนะคะก็คือปีนี้เราในภาคใต้นะเราก็ภาคภูมิใจที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้แล้วก็เร่งที่9ของประเทศไทยนะคะแล้วก็เมื่อเป็นมรดกโลกเนี่ยนะถูกภาคส่วนก็คือภาคภูมิใจแล้วก็เข้ามาลังไลมาเที่ยวชมที่นครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็เนื่องด้วยในช่วงคณะเดียวกันเนี่ยเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้บ้านเราค่ะคืองานเดือนสิบซึ่งระยะเวลาที่ว่าจัดกิจกรรมงานเดือนสิบและทหารกายชาติเพื่อที่จะหารายได้มาสร้างสาธารณประโยชน์นะคะก็คือเป็นเวลา103ปีค่ะแต่ว่ามรดกแห่งความศรัทธาที่ว่าคุณนครมีความรักมีความแสดงความกตัญญูต่อบรรพชนในงานเดือนสิบเนี่ยมีมายาวนานค่ะถึงปีนี้เนี่ยจะจัดยิ่งใหญ่ถึงทุกปีก็จัดยิ่งใหญ่แล้วค่ะแต่ปีนี้เนี่ยเนื่องจากมีพี่น้องประชาชนมาเที่ยวเมืองโมดกลูกอย่างมากค่ะถึงงานประเพณีงานเดือนสิบของเราก็ได้ยกระดับขึ้นจากคุณค้าที่มีอยู่เนื่องจากมีพี่น้องเข้ามามากและก็งานก็ขยายเพิ่มขึ้นค่ะถูกปากส่วนเนี่ยค่ะเข้ามารวมไม้รวมมือแล้วก็เพิ่มเติมกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะเป็นงานที่ว่าพี่น้องที่ไปอยู่ห่างไกลลูกหลานแล้วก็เพื่อนฝูงเนี่ยค่ะจะกลับมาบ้านเพื่อที่จะมาทำบุญแสดงความกตัญญูต่อบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้วค่ะตั้งแต่วันเรียม1ค่ําเดือน10ถึงเรียม15ค่ําเดือน10เนี่ยค่ะเขาก็เชื่อว่าผีบรรพชนที่ว่าล่วงลับไปเนี่ยค่ะจะได้กลับมาทั้งที่ว่าผู้ที่ตนมีชีวิตอยู่เนี่ยค่ะได้ทําความดีก็ไปสงบสุขผู้ที่ทําความไม่ดีก็ไปเป็นเปรตเนี่ยค่ะอยู่บ้านกับร้อยมารับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็ลูกหลานก็จะทําบุญไปให้ลูกหลานก็ถือว่าได้ตอบแทนบุญคุณแล้วก็ได้สืบสานประเพณีอันดีงามก็จะกลับมาทําบุญให้ผู้ที่ลงรับไปแล้วในวันหนึ่งค่ำเนี่ยก็จะเรียกว่าวันนับเล็กซึ่งวันที่ห้าค่ำก็จะเรียกว่าวันนับใหญ่ทรงตายใหญ่ค่ะเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ทำมาเนิ่นนานค่ะปีนี้มีกิจกรรมเพิ่มเติมมากมายเลยค่ะ
1: ค่ะถึงพอการจัดงานปีนี้อยู่ภายใต้ร่มเงาของมรดกโลกเนี่ยค่ะจะช่วยยกระดับการจัดงานแล้วก็การท่องเที่ยวของงานในปีนี้ผันผือมั้งคะ
2: ปีนี้เราจัดภายใต้ร่มเงาของมรดกโลกเนื่องจากวัดพระธาตุเนี่ยค่ะที่ได้ประกาศเป็นมรดกโลกเมื่อ26กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ25กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ปูซ่านะพวกเราก็ปลุกภาคภูมิใจซึ่งวัดพระธาตุเนี่ยค่ะเราเนี่ยจะเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็เป็นโบเกิดแห่งประเพณีซึ่งงานเดือนทิพย์เนี่ยค่ะก็คือได้เกิดมาจากที่เรามีวัดพระธาตุเนี่ยเป็นศูนย์รวมแล้วก็ปีนี้นี่ก็คือว่าเนื่องจากวัดประทัดเนี่ยเป็นต้นเหตุแห่งความศรัทธาแล้วก็สร้างให้คุณเนี่ยมีความรักมีความกตัญญูแล้วก็ในปีนี้พอว่าคุณที่ว่ารับรู้ข้าวสั้นมาท่องเที่ยวนี่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะจากเดิมเช่นว่าวันหนึ่ง300 400 500 1,000 น่ะเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ได้อยู่เนี่ยค่ะเพิ่มขึ้นอย่างมากในเมืองพี่น้องให้ความ พาภูมิใจเลยร่วมกันมาเที่ยวที่นครแล้วก็ประจวบกับเราจัดงานเดือนสิบก็คือมีสิ่งที่ว่าให้พี่น้องที่มาเที่ยวเนี่ยค่ะได้มารวมไม่ว่ามารวมแม่มับมารวมถ้าไหว้มับโบราณมารวมดูนิทรรศการเปรตมาดูการชิงเปรตมาดูกิจกรรมดิสะทนซึ่งวิธีชีวิตของพี่น้องชาวนครแล้วก็ชาวใต้อะค่ะเราก็เชื่อมโยงกันคือมาเที่ยววัดประทัดแล้วมาเที่ยวหันหนึ่งทริปที่นครได้มาดูวิธีชีวิตของชาวนครทั้งกิจกรรมอันนั้นทริปทั้งแหล่งท่องเที่ยวทั้งชุมชนในพื้นที่ที่ใกล้เคียงแล้วก็มาชิมอาหารมาดูทุนทางวัฒนธรรมของนครที่ธรรมราชเนี่ยนอกจากมีทุนที่เป็นมรดกลูกแล้วเนี่ยเรามีทุนมีมรดกต่างๆมากมายให้พี่น้องได้มาแล้วประทับใจกลับไปค่ะมาชิมช็อปแช่มาดูตามเรื่องต้มเงินต้มทองเรื่องผ้ายกผ้าเมืองนครเรื่องอาหารขนมจีนอาหารต่างๆเรื่องการแสดงนั่งตะลุงมโนราเพลงโบกเรื่องเปรตที่ว่าให้เห็นถึงความเชื่อที่ว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่เราอยู่แบบไหนเราอยากจะในอนาคตบรรปลายแบบไหนคือแกนคือให้คนนี้ทำความดีเพื่อที่จะไม่ตกไปเป็นเปรตแล้วก็ตัวสูงชุ่มใหญ่ๆพร้อมๆปากเล็กนิดเดียวอดอยากได้แบบนี้ค่ะก็คือได้มาเห็นถึงทั้งอะไรนะความศรัทธารสชาติวิธีของปากตายของนักโทษเนี่ยค่ะมาครั้งเดียวเราได้เห็นหมดเลยในนั้นนะคะ
1: ค่ะถือได้ว่าเป็นการยกระดับด้วยแทนที่นักท่องเที่ยวจะมาแล่มรดกโลกอย่างเดียวก็ได้เรียนรู้วิธีของคนนครไปด้วย
0: ครับผมที่นี่ครับต้องบอกกันแล้วว่าเราจัดงานกันติดในมั่งนะครับผมแล้วก็จัดกันถึงต่อใดครับผม
2: อ๋อจัดงานนี่เราลืมจัดตั้งแต่วันที่28กันยายนค่ะถึงวันที่12ตุลาคมกันก็ที่ในช่วงของจังหวัดนะคะก็คือที่รวมประชาชนหน่วยงานต่างๆเนี่ยสามแรงใหญ่ค่ะก็คือจะมีที่ส่วนเดชศรีนครินทร์แปซี่ถุงตาลาดค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็สนามหน้าเมืองแล้วก็ศาลากลางจังหวัดค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะได้รับเรื่องมาจากที่ว่าภาคเอกชนสมาคมมูลนิธินี่หลายพื้นที่เลยค่ะมาจัดอย่างยิ่งใหญ่โดยเฉพาะสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยก็จะมีการสนับสนุนจากกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะจะมาจัดกิจกรรมรวมเติมเติมมากมายไม่ว่าการจัดอะไรนะลานศรัทธาให้พี่น้องได้มาเขียนในใบไม้ในกระดาษซึ่งเอาแบบเป๊ะว่าเราคิดถึงปู่ย่าตายายทำบุญให้ปู่ย่าตายายไปแล้วนะส่งอาหารเช่นว่าปู่ย่าตายายชอบทานอะไรกันเนี่ยก็เขียนไปเป็นติดเนี่ยกายๆกับเป็นการโบกคือความรักที่ลูกหลานมีให้บรรพชนนะแล้วก็ในเรื่องของขบวนนับขบวนแห่ก็คือมีภาคเอกชนเข้ามารวมด้วยค่ะนกนี้ทีทางถุงส่งที่ตลาดยิปเนี่ยค่ะก็จัดไปด้วยแล้วค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะทางทุกอำเภอค่ะทุกวัดเนี่ยค่ะก็จะมีการจัดกิจกรรมมากมายทุกแห่งเลยพี่น้องมาก็จะได้มาชมได้ทุกพื้นที่ค่ะในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแต่เน้นลักช่วงนี้ก็คือนั่นแหละส่วนชมเด็ดพระที่นครินทร์ก็คือจัดกิจกรรมในเรื่องของเกี่ยวกับรวมสมัยเกี่ยวกับการประกวดต่างๆแล้วก็ที่สนามหน้าเมืองก็จะเกี่ยวกับลานวัฒนธรรมที่ละป้าการแสดงนั่งตะลุงการประกวดนั่งตะลุงค่ะแล้วก็ที่ศาลากลางจังหวัดนี่ก็จะมีลานวัฒนธรรมอีกแล้วก็มีลานเพลงมีเทศกาลเพลงการร้องเพลงให้พี่น้องมาแล้วก็มีความสุขเต้นรำกันระบุงโยนยุกไอ้ปัญญาสารระบุงเวียนกล็อก
1: ค่ะ
2: ซึ่งเป็นประเพณีเป็นวิธีที่ว่าพี่น้องมาแล้วมีความสนุกสนานค่ะ
1: ก็แต่ละพื้นที่ที่จัดนี่มีไฮไลท์แตกต่างกันไปเหมือนที่ท่านวัฒนธรรมจังหวัดบอกนะมาถึงเล็กเดียวที่ทันแล้งว่าประกวดมัดนี่เขามีริ้วขบวนหรือว่ารายละเอียดพันผือมั้งคะวันไหนคะ
2: อ๋อประกวดมัดเนี่ยเป็นไฮไลท์เป็นหัวใจสำคัญของงานอีกงานหนึ่งค่ะมีการประกวดมัดแล้วก็ประกวดขบวนมัดค่ะของกลุ่มอำเภอของประเภททั่วไปแล้วก็ของสถานศึกษาค่ะก็จะมี ประกวดนัดนี่เราจะประกวดวันที่10ค่ะ
1: ค่ะ
2: วันที่10วันเสาร์เนี่ยค่ะค
1: ือ
2: พี่น้องประชาชนที่มารวมนี่ก็คือรับลงทะเบียนตั้งแต่ 7:00 นค่ะอันนี้หมายถึงว่าจะมารวมประกวดมารวมขบวน 7:00 นลงทะเบียนแล้วก็พอ 8:00 นเราก็เตรียมพร้อมในวันนี้นะเราจะมีนางรำมาว่าสร้างปันชีวิตค่ะที่มารำแสดงกับประกอบเพลงที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวนครนะ
1: คะ
2: เรามีศิลปินรับเชิญเอกชัยศรีวิชัยจะมาขับร้องนำให้พี่น้องได้รำไปแล้วก็สะท้อนถึงวิถีชีวิตให้เห็นถึงนครที่สำราญเนี่ยเรามีพระธาตุยอดทองมีเป็นเมืองประวัติศาสตร์พระธาตุทองคำชื่นชมธรรมชาติเรทานอุดมชื่นชมธรรมชาติเรทานอุดมเครื่องถมสามกษัตริย์มากวัดมากสิ้นกลับสิ้นกุมอู่เนี่ยคืออันนี้คือเป็นคำฟันในการท่องเที่ยวกันที่กุมบอกขึ้นนครศรีธรรมราชค่ะ
1: กับปีนี้ถือว่าเป็นการแค่ขบวนรับเทียงย้ายเมื่อถูกปีย้ายว่าด้วยใช่ไหมคะปีนี้อลังการกับนางรำ
2: ปีนี้ก็คือเราถูกปีเรายิ่งใหญ่เลยปีนี้เรามีรายละเอียดเพิ่มเติมยิ่งใหญ่ขึ้นค่ะคือถูกกลุ่มอำเภอเนี่ยค่ะจะให้ความสำคัญมากมากเพราะว่าเวลาประกวดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนำนักที่ชนะเลิศทั้งหมดเนี่ยค่ะจะไปจัดวางเรียงกันไว้ที่หาดสายแก้วที่วัดท่านะคะซึ่งได้เชื่อมโยงเมื่อพี่น้องมาเที่ยวอานันทิตมาเที่ยววัดท่าแต่พี่น้องจะได้ไปถ่ายรูปรวมกับรถนับอาหารรถนับที่อลังการด้วยงามที่ว่าแสดงถึงเอกลักษณ์ของนครศรีธรรมราชเนี่ยค่ะได้ถ่ายติดไปกับหมอดกลูกด้วยค่ะแล
0: ้
2: วก็วันที่10เนี่ยเรามีขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่คุณมาเป็นหมื่นค่ะจำนวนมากเลยแล้วก็ขบวนแห่ในเริ่ม 9:00 นรำเซตเดินไปแล้วก็มีกรรมการดูแลให้หลังให้คะแนนนะคะหลังจากนั้น 11:00 นเราก็มีการถวายพระโบราณค่ะคือพี่น้องในวันนี้โดยทั่วไปเขาก็จะทำบุญที่บ้านแต่ว่าจังหวัดเนี่ย

0: เรานะคะแล้วก็เราก็ยันหวานนั่งตะลุงเนี่ยจะให้ความสำคัญชืดรูปต่างกับกล้อนต่างโรงต่างหลายๆอย่างเนี่ยเราก็ยันว่าเป็นศิลปะการแสดงที่น่าจะส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็พี่น้องถูกปากส่วนก็ให้ความสำคัญก็มีการประชันนั่งตะลุงโดยคณะนั่งตะลุงนี่จาก14จังหวัดตากใต้ค่ะที่ให้ความสำคัญแล้วก็มาร่วมกันสืบสานนะคะ
1: มีกิจกรรมมากเลยนะคะในวันนั้นในห่วงเดือนนี้ให้ท่านได้เชิญชวนพี่น้องที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือว่าที่อยู่ภาคใต้เนี่ยมาแลกความยิ่งใหญ่ของนครเชิญชวนกันสักนิดค่ะ
0: ค่ะก็ปีนี้ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ว่าวัดพระธาตุโบราณมหาวิหารของเราเป็นมรดกลูกนะก็เชิญพี่น้องนอกจากญาติพี่น้องเครือข่ายแล้วก็ให้เชิญเพื่อนฝูงนักท่องเที่ยวต่างๆมาเที่ยวบ้านเรานะ1ปีมี1ครั้งเราทำบุญไปให้ต่อเท่าแม่เท่าปู่ย่าตายายที่อาจจะรอรับส่วนบุญที่ให้เราส่งไปให้นะถึงจะเราส่งไปให้ต่อเท่าแม่เท่าปู่ย่าตายายก็มีความสุขเราเองพี่น้องก็ได้มาซื้อการย่อยในครอบครัวสร้างสัมพันธ์แล้วก็ได้มาจิงเปรตสนุกสนานนอกจากได้ทำบุญแล้วได้อิ่มอกอิ่มใจสนุกสนานได้สืบสานประเพณีอันดีงามเราถือว่าเกิดมา1ชาติมากราบประทานเมืองนครแล้วก็ได้รวมกันทำบุญโอกาสนี้1ปีมี1ครั้งนะคะเชิญพี่น้องทุกท่านนะคะมาเที่ยวมารวมกันสนุกค่ะ
2: ครับผมเราบอกว่างานนี้ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็กิจกรรมกระลุยเม็ดหน้าเวลาในรายการของเราไม่พอเลยครับท่านวัฒนธรรมครับจริงๆยังอยากให้ท่านวัฒนธรรมได้เล่าและกิจกรรมของงานในครั้งนี้เลยแต่ว่าเวลาหมดได้แล้วครับผมป
1: ั
2: จจุบันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับท่านส้มซี่แสงแก้วนะครับท่านวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มาร่วมพูดคุยในรายการวันนี้นะครับผม
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาเที่ยวนะคะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เห็นแล้วเล็กเขาหลายฟังมีงานอย่างใหญ่วันไฮไลท์ก็คือวันที่เขาแห่มับนั่นเลยนะมีเอกชัยศิวิชัยกันแกบอกเลยเดียวไปได้ไหม
2: ไม่ต้องย้ำก็ได้ไม่ต้องเน้นไม่ต้องเน้น
1: นั่นเลยค่ะแต่วันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วค่ะเราทั้งสองคนแล้วก็ทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ไม่มีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพี่รับขับข่าวนะคะวันนี้พบกับส้มโอลลิตวดีแก้วซ่องเมืองค่ะ
0: น้องหมอดผ่าควันส่วนรักค่ะ
1: กับเด่นคุณผู้ชมนะคะที่กำลังแลอยู่ด้วยค่ะผ่านทางโทรทัศน์ช่อง10 at NBT ผักตายค่ะ
0: รวมถึงช่องทางอื่นๆนะคะช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook ที่ไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะเพจ Facebook NBT สงขลา TV สงขลาค่ะ YouTube คัน News NBT สงขลา TV NBT สงขลา TikTok คัน News NBT สงขลา TV สงขลา X ค่ะ NBT สงขลารวมถึงแอปพลิเคชัน NBT Plus ค่ะ
1: มันค่ะหลากหลายช่องทางกับการรับชมรายการพี่รับขับข่าวนะคะช่องทางลักช่อง10 at NBT ผักตายแล้วก็ช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube TikTok รวมถึงแอปพลิเคชัน NBT Plus ที่จะสามารถรับชมรายการพี่รับขับข่าวของเราได้นะคะอยากจะแลสดๆตอนนี้ก็ได
0: ้
1: หรือว่าจะแลย้อนหลังก็ได้เพื่อใครกำลังติดภารกิจในช่วงนี้อยากจะลบไปแลหนองหมดย้อนหลัง
0: ก็เข้าไปใน YouTube ได้ TikTok ได้
1: YouTube ก็ได้หรือว่าจะเป็นNBT Plus ก็ได้
0: ได้เหมือนกัน
1: จะเป็น Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคะมาบาแลแฟนข่าวกันบ้างค่ะตอนนี้ว่ามีใครเข้ามาแลแล้วบ้างนะคะในแฟนเพจ NBT สงขลาที่กำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้
0: มาแล้ว
1: ใครเลย
0: แฟนครับตัวยง
1: ตัวยง
0: แรกเลยคนนี้เขาไม่เคยจะพลาดตำแหน่ง

0: คุณเร็ก
1: ก็
0: พี่
1: ซื
0: ต
1: ้อ
0: ้นน้ำนั่นเ
1: น
0: อ
1: ะ
0: งนะคะมาตัวเช้าๆเลยสวัสดีวันพุธครับ
1: สวัสดีค่ะจังเลยคณิตก็มา
0: ค
1: แล้
0: ่
1: ว
0: ะ
1: ด้วยนะคะครูเจี๊ยบค่ะครู
0: ค
1: ซ
0: ่
1: า
0: ะ
1: บัวบอกว่าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: Good morning เหมือนกันนูนา
0: วัน
1: แล
0: น
1: ้
0: ี้
1: วก
0: ฝ
1: ็
0: นไม่ตกGood morning กันหน่อยเล
1: บอก
0: ย
1: เขาจะบอก
0: อา
1: เ
0: ก
1: ข
0: า
1: าร เรียก
0: ดี
1: ว่า
0: เชียว
1: นะคะครูพัทยาก็มาแล้ว
0: ค
1: คร
0: ่
1: ู
0: ะ
1: จันทิราก็มาแล้วนานาหลายๆคนก็เข้ามาแล้วแหละด้วยอย่าลืมนะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด
0: ก
1: แช
0: ดแช
1: ร์
0: ร์นะ
1: มันกดหัว
0: ค
1: ใจ
0: อมเ
1: ใ
0: ม
1: ห้
0: น
1: เ
0: ต
1: รา
0: ์นะ
1: ด้
0: ม
1: ว
0: าย พูดคุยกันได้
1: ถูกต้องค่ะวันนี้พี่รับขับข่าวของเรามีไลฟ์ประเด็นที่น่าสนใจได้ติดตามกันนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่สองของพี่รับขับข่าวค่ะช่วงนี้เนี่ยหลายคนเตรียมตัวแล้วนะคะกับการล้างท้องเพื่อจะเข้าสู่เทศกาลกินเจค่ะโดยกินเจปีนี้เนี่ยเป็นพลังสู้พลังบุญแล้วก็อิ่มใจแล้วก็ปลอดภัยรายละเอียดจะเป็นมาเผื่อเดี๋ยวจะได้มารวมพูดคุยกันในช่วงที่สองของพี่รับขับข่าวค่ะส่วนช่วงแรกมาติดตามประเด็นข่าวสารอื่นๆกันก่อนนะคะโดยเฉพาะในห่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะประสบนิกรชาวไทยก็จะได้มีส่วนร่วมในการที่จะรับเสด็จนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระราชินีในการที่จะมาเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีค่ะก็เลยทําให้โดยเฉพาะในพื้นที่เนี่ยตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมกันแล้วนะคะทางการรวมพลังจิตอาสาทําความสะอาดมัสยิดกลางเพื่อจะเตรียมพร้อมในการรับเสด็จนั่นเองค่ะโดยจังหวัดปัตตานีค่ะมีการระดมกำลังจิตอาสารวมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบมัสยิดกลางนะคะเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันที่10ตุลาคมนี้ค่ะบรรยากาศที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีก็เต็มไปด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะโดยเรียกว่านี่นายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการแล้วก็จิตอาสาพระราชทานรวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเขามีการเก็บกวาดขยะกำจัดวัชพืชแล้วก็ตัดแต่งรวมถึงปรับปรุงพื้นที่โดยรอบค่ะโดยมีการจัดระเบียบภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มีความสวยงามเพื่อจะเตรียมความพร้อมด้านสถานที่สำหรับการรับเสด็จและรองรับการเสด็จพระราชดำเนินในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมพระเกียรตินั่นเองค่ะ
0: ทั้งนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคมปี2569โดยจะพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569เทมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะพร้อมพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2567นอกจากนี้ค่ะยังมีกำหนดพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำปี2569ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีค่ะกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ค่ะก็เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาค่ะในการรวมกันพัฒนาพื้นที่และเตรียมความพร้อมด้านสถานที่เพื่อให้การรับเสด็จและการเสด็จพระราชดำเนินส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนั่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสวยงามและสมพระเกียรติค่ะ
1: นี่นะคะก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่พระองค์จะเสด็จมาในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีค่ะในการเดือดจามอบรางวัล นะคะการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานค่ะให้กับผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของคนในพื้นที่นะคะประสบนิกรในพื้นที่ในการที่จะต้อนรับการรับเสด็จแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อจะให้มีความสวยงามเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมพระเกียรตินั่นเองค่ะ
0: ค่ะซึ่งเดี๋ยวมาติดตามในเรื่องของแผนการรับมือน้ำท่วมช่วงปลายปีที่อำเภอใหญ่จังหวัดสงขลากันบ้างค่ะเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะได้ลงพื้นที่คลองระบายน้ำรอนึงหัดใหญ่เพื่อที่จะติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยค่ะคณะเทชลประทานในการเดินหน้าขุดคลองเพิ่มนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนเข้าฤดูฝนค่ะ พลโทอดุลบุญยธรรมเจริญค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงพื้นที่คลองระบายน้ำรอดหนึ่งที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อที่จะติดตามการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กองทัพภาคที่เซโดยมีพลโทนรทิพย์โพยนอค่ะแม่ทัพภาคที่เซพร้อมด้วยนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายสิทธิพรเพชรซีผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลาสำนักงานชลประทานที่16ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับค่ะ
1: โดยพลโทอดุลกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะก็เป็นไปตามความห่วงใยของรัฐบาลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสําคัญกับสถานการณ์แล้วก็ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาค่ะโดยรัฐบาลได้หารือแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกพร้อมกับเตรียมจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการสาธารณภัยเพื่อจะบูรณาการกำลังพลยุทโธปกรณ์แล้วก็เครื่องมือจากกระทรวงกลาโหมรวมถึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะลองฟังเสียงค่ะ
2: ที่มาวันนี้เรามาช่วยกันบูรณาการยุทโธปกรณ์เครื่องมือนะครับเรามีจะจัดตั้ง EOC ของแต่ละส่วนแล้วก็จะมีรัฐมนตรีของรัฐบาลมาช่วยในการบริหารจัดการนะครับแล้วก็มาประชาสัมพันธ์เรื่องประกันภัยที่รัฐบาลได้ทำเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่เกิดอุทกภัยและภัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับเราก็จะบูรณาการกันแบบนี้นะครับเพื่อให้การแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนเนี่ยลดความเดือดร้อนหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุด
0: ด้านนายสิทธิพรเพชรซีค่ะผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลาสำนักงานชลประทานที่สิบกกล่าวว่าขณะนี้ปริมาณน้ำฝนในจังหวัดสงขลาเนี่ยก็ยังไม่มีผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเมืองหาดใหญ่โดยระดับน้ำเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าตะลิงสำหรับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยทางสำนักงานชลประทานที่สิบกได้ดำเนินการขุดหลอกขู่คลองเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เมืองหาดใหญ่ปัจจุบันเนี่ยมีความคืบหน้ากว่า 70% และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างเป็นทางการค่ะโดยการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่เนี่ยมีศักยภาพในการระบายน้ำรวมประมาณ 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะโดยคลองระบายน้ำรอดหนึ่งเนี่ยสามารถรองรับได้รองรับปริมาณน้ำได้มากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ยังมีคลองอุตภเอารวมถึงคลองรอ3รอ4และรอ5รวมทำหน้าที่ระบายน้ำออกจากพื้นที่ค่ะ
1: แต่ก็ตามถ้าเกิดปริมาณน้ำเกินว่า 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยอาจจะเกิดน้ำล้นตลิ่งในบางจุดค่ะทั้งนี้ความรุนแรงของสถานการณ์ก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำแล้วก็จังหวะการไหลของน้ำถ้าเกิดน้ำแต่ละพื้นที่ไหลเข้ามาไม่พร้อมกันระบบเนี่ยก็ยังสามารถรองรับแล้วก็ระบายผ่านตัวเมืองได้โดยไม่เกิดผลกระทบรุนแรงค่ะทั้งนี้ถ้าเกิดมีการประเมินแล้วว่าปริมาณน้ำมีแนวโน้มเกินขีดความสามารถในการระบายน้ำเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จะมีการเร่งแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์โดยการประเมินจะมีการพิจารณาร่วมกับสภาพฝนแล้วก็สภาพผู้มีอากาศในช่วงเวลานั้นอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะลองฟังเสียงค่ะ
3: ณตอนนี้ณปัจจุบันนะครับวันนี้ก็ปริมาณน้ำฝนยังไม่ได้ตกในจังหวัดสงขลานะครับถือว่าถ้าตกก็ตกบริเวณข้างนอกนะครับซึ่งไม่ยังตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีผลกับการท่วมของเมืองหาดใหญ่นะครับแล้วก็ระดับน้ำตอนนี้ยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่นะครับแล้วก็เรากำลังทำการขุดลอกเพิ่มประสิทธิภาพนะครับของรอบนอกของเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของเมืองหาดใหญ่อยู่นะครับก็คือ7คลองหลักที่เรากำลังขุดลอกอยู่ซึ่งขณะนี้ก็ความก้าวหน้าเกิน 70% ไปแล้วซึ่งคาดการว่าจะทำการแล้วเสร็จก่อนที่น้ำใหญ่จะมานะครับ
1: นั่นก็เป็นภารกิจของการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะในการที่จะติดตามเรื่องของแผนการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะที่คลองระบายน้ำรอหนึ่งเพื่อจะให้การรับมือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะขณะเดียวกันค่ะทางโรงพยาบาลหัดใหญ่เนี่ยเขาก็มีการทอดบทเรียนในการยกระดับน้ำท่วมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนะคะโดยโรงพยาบาลหัดใหญ่ค่ะยกระดับแผนรับมือน้ำท่วมหลังทอดบทเรียนปี2568ค่ะแล้วก็มั่นใจว่าระบบสาธารณูปโภคพร้อมเกือบ100%แล้วค่ะ โรงพยาบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะตอนนี้ได้มีการยกระดับแผนเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยหลังทอดบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่หลายปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งมีระดับน้ำสูงเกินกว่าที่คาดการส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคและก็การให้บริการของประชาชนโดยในปีนี้ค่ะโรงพยาบาลได้แรงปรับปรุงระบบสำคัญทางเรื่องของการสื่อสารไฟฟ้าประปาออกซิเจนน้ำดื่มแล้วก็อาหารให้สามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
0: นายแพทย์วิรุฒยมเมืองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่เปิดเผยว่าจากบทเรียนปีที่ผ่านมาเนี่ยทางโรงพยาบาลประเมินว่าหากเกิดฝนตกหนักเนี่ยก็มีโอกาสเกิดน้ำท่วมได้อีกจึงยกระดับมาตรการรับมือโดยขณะนี้เนี่ยระบบสาธารณูปโภคสำคัญที่มีความพร้อมแล้ว 90% ขณะที่ระบบสื่อสารน้ำดื่มอาหารและออกซิเจนมีความพร้อม 100% ค่ะส่วนระบบไฟฟ้าคาดว่าจะยกระดับได้เต็ม 100% ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ค่ะนอกจากนี้ค่ะโรงพยาบาลยังปรับปรุงโครงสร้างและวัสดุอุปกรณ์ให้มีความทนทานต่อน้ำมากขึ้นค่ะเพื่อให้สามารถฟื้นฟูพื้นที่และกลับมาเปิดบริการภายใน2สัปดาห์หลังจากน้ำลดพร้อมวางหลักสำคัญค่ะในการรับมือภัยพิบัติก็คือว่าผู้ป่วยต้องปลอดภัยเจ้าหน้าที่ต้องรอดและระบบต้องฟื้นกลับมาให้บริการได้เร็วค่ะ
1: ขณะเดียวกันค่ะก็มีการจัดทำแผนอพยพแล้วก็การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรวมกับจังหวัดกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานท้องถิ่นเล่าทับแล้วก็โรงพยาบาลเครือข่ายหากมีสถานการณ์แนวหนุนรุนแรงก็จะสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงที่มีความปลอดภัยได้ค่ะอย่างเช่นโรงพยาบาลสงขลาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์รวมถึงโรงพยาบาลข้องเล่าทับก็ได้แก่กองบิน56ขายเซนานรงค์แล้วก็ท่านขับเรือสงขลาด้วยค่ะ
0: ทั้งนี้โรงพยาบาลหาดใหญ่ค่ะเน้นย้ำแล้วก็ฝากซึ่งประชาชนว่าอย่าประมาทควรเตรียมความพร้อมของตัวเองและครอบครัวทั้งยาประจำตัวอุปกรณ์ที่จำเป็นและเมื่อเห็นว่าสถานการณ์มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงก็ควรเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อให้ทรัพยากรทางการแพทย์สามารถรองรับผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะ
4: ในส่วนของโรงพยาบาลใหญ่เองเรามีปัญหาเรื่องการสื่อสารเรื่องไฟฟ้าเรื่องประปาเรื่องออกซิเจนเรื่องน้ำดื่มนะครับซึ่ง 4-5 เรื่องนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรายกระดับขึ้นมาในภาพรวมอยู่ที่ประมาณ 90% ก็จะมีเรื่องของระบบไฟฟ้าซึ่งต้องใช้เวลาอีกประมาณสัก 1-2 สัปดาห์ในเดือนนี้ที่จะยกระดับขึ้นมาให้ได้ 100% ส่วนเรื่องการสื่อสารเรื่องน้ำดื่มเรื่องอาหารเรื่องออกซิเจนตอนนี้ 100% แล้วครับ
0: นี่ก็เป็นการเตรียมความพร้อมของทางโรงพยาบาลหาดใหญ่นะเพื่อให้ประชาชนได้รับความเสียหมันในส่วนนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวมาติดตามในเรื่องของราคาผักกันบ้างพอใกล้จะถึงช่วงเทศกาลกินเจกันแล้วในข่าวว่าจากการเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยทำให้ราคาผักในบางพื้นที่เนี่ยมีราคาที่สูงขึ้นเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยส่งผลกระทบต่อแหล่งปลูกผักราคาผักซอดเบตงเนี่ยพุ่งสูงบางชนิดก็ขาดตลาดโดยน้ำท่วมพื้นที่ปลูกผักซอดเนี่ยก็ได้รับผลกระทบค่ะผลผลิตออกสู่ตลาดเนี่ยลดลงขณะติดต้นทุนคนส่งเนี่ยพุ่งสูงขึ้นตามราคาน้ำมันส่งตลาดซอดเทศบาลเมืองเปตงราคาผักเนี่ยขยับเกือบหยอกแพงค่ะบางชนิดเนี่ยปรับสูงถึงกิโลกรัมละ20บาทเทียบบางรายการในการเริ่มขาดตลาดแล้วค่ะเทตลาดซอดเทศบาลเมืองเปตงอำเภอเมตงจังหวัดยะลาค่ะภายหลังเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในไร่จังหวัดพื้นที่ปลูกเนี่ยในพื้นที่ผักกลางส่งผลให้ราคาผักซอดเนี่ยขยับราคาขึ้นทุกชนิดพอค่าเทตังแพงผักซอดในตลาดซอดเทศบาลเมืองเบตงกล่าวว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยส่งผลกระทบอย่างมากกับเกษตรกรเททำอาชีพปลูกผักในไร่จังหวัดทำให้ผักเทปลูกเนี่ยทำให้ผักเถ็บโปรกเปิดที่จะส่งออกเนี่ยเกิดความเสียหายขณะเถส่วนเถไม่โทกน้ำท่วมเนี่ยผักกระโตไม่ทันความต้องการของตลาดและผู้บริโภคบวกกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเถขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้รถบรรทุกคนผักหมักค่ายเนี่ยต่างต้องขึ้นราคาคนส่งตามไปด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยผักสดขึ้นราคาเกือบทุกชนิดเลยนะคะอย่างทั่วฝักยาวเนี่ยจากโลละ45บาทก็ขึ้นมาเป็น70บาทนะต้นหอมผักชีค่ะจากโลละ150ก็ขึ้นเป็น200กะหล่ำปลีจากโลละ60ก็ขึ้นมาเป็นโลละ80บาทค่ะก็เรียกว่าราคาเกือบทุกชนิดเนี่ยขึ้นเกือบประมาณ10ถึง20บาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เห็นว่าจะมีแนวโน้มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนปริมาณผักบางชนิดตอนนี้ก็เริ่มจะขาดตลาดแล้วด้วยนะคะนี่ก็เป็นพ้นพวงจากน้ำท่วมนะคะในแหล่งเพาะปลูกนะคะพื้นที่ผักกลางแล้วก็ผักอื่นๆที่ประสบปัญหากับอุทกภัยก็เลยทำให้เรื่องทางการขนส่งแล้วก็ทางการเก็บผลผลิตเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยผักบางอย่างก็ขาดตลาดนะคะเพราะว่าบางที่ ื้นที่เนี่ยถูกน้ำท่วมก็ได้รับความเสียหายนะคะก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็ต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์ราคาของสิ่งของต่างๆไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้คาดว่าเดี๋ยวพอสถานการณ์ดีขึ้นโดยเฉพาะน้ำท่วมคลี่คลายนะคะหลายๆพื้นที่ที่เป็นแหล่งปลูกผักก็อาจจะได้รับผลกระทบหน่อยลงนะคะราคาก็อาจจะลดมาปกติได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้มาแลเรื่องของการดูแลผู้สูงวัยกันบ้างกับโครงการสุขกายสุขใจวัยเก่านะคะที่ทางวรพัฒน์เขามีการต่อยอดเรียนวรพัฒน์รวมกับโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัดใหญ่เปิดโครงการสุขกายสุขใจวัยเก่าพร้อมลงนาม MOU พนึกกำลังดูแลคนวัย55ปีขึ้นไปสร้างเฮลท์แสปนให้กับผู้สูงวัยมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงแล้วก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ค่ะโรงเรียนวรพัฒน์รวมกับโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัดใหญ่ได้รวมกันเปิดโครงการสุขกายสุขใจ

0: วัยเก๋าค่ะซึ่งจัดที่โรงเรียนวรภัฏนะคะจัดระหว่างวันที่6ถึง8ตุลาคมเพื่อจะส่งเสริมเรื่องของสุขภาวะของผู้สูงวัยที่ผู้ที่มีอายุ55ปีขึ้นไปเขาก็ได้เริ่มเรียกกันว่าวัยเก๋าแล้วนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ค่ะซึ่งข้อมูลทางสถิติและก็งานวิจัยเนี่ยชี้ชัดว่าประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้วค่ะโดยสัดส่วนประชากรสูงอายุในพื้นที่ภาคใต้รวมถึงอำเภอหาดใหญ่ก็มีอัตราแรงตัวสูงขึ้นเกินกว่า20%ของประชากรทางเม็ดค่ะ
1: โอกาสนี้ค่ะภายในงานยังมีไฮไลท์สำคัญค่ะคือพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างโรงเรียนวรภัฏและโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ค่ะโดยมีนายรัตนฤทธิ์ส่วนรัฐสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่เป็นประธานในพิธีโดยทั้งสองหน่วยงานได้ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดกับแนวคิด Healthspan หรือว่าช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีซึ่งก็เป็นวิสัยทัศน์หลักค่ะในการจัดโครงการในครั้งนี้เนื่องจากข้อมูลทางการแพทย์และวิจัยด้านสาธารณสุขชี้ว่าความท้าทายที่แท้จริงของสังคมสูงวัยไม่ใช่แค่เพียงการมีไลฟ์สแปนหรือว่าอายุไขตามตัวเลขของปีแต่คือการขยาย Healthspan ให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างแข็งแรงปราศจากโรคเรื้อรังและสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างมีอิสระค่ะช่วยลดระยะเวลาการเจ็บป่วยหรือว่าภาวะพึ่งพิงในช่วงท้ายของชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมไปลองฟังเสียงค่ะ
2: ในปัจจุบันนี้จังหวัดสงขลาเองเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งอำเภอหาดใหญ่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัวนะครับทางโรงเรียนวรภัฏได้จัดโครงการสุขกายสุขใจวัยเก่าขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับผู้สูงอายุเพื่อที่จะได้ดูแลสุขภาพนะครับมีทั้งทางโรงพยาบาลมาคอยดูแลสุขภาพไปด้วยประกอบกับให้องค์ความรู้ต่างๆสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็คิดว่าผู้สูงอายุเองเนี่ยก็ต้องให้ความสนใจกับเรื่องของสุขภาพประกอบกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาเนี่ยที่ว่าคนสงขลาสุขภาพดีอายุยืนยาว90ปีภายในปี2580ซึ่งก็ถือว่าโครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของที่จะนำไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าวด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณทางโรงเรียนวรภัฏที่ได้จัดโครงการดีๆสำหรับผู้สูงอายุนี้ขึ้นมาในครั้งนี้และก็หวังว่าในโอกาสต่อๆไปก็คงจะได้เห็นโครงการดีๆแบบนี้อีก
0: โดยภายในงานนะคะเขาก็มีการบรรยายเรื่องของเทคนิคการนอนหลับแล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตพร้อมกับกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพวัดความดันแล้วก็มวลกล้ามเนื้อรวมถึงกิจกรรมบอดี้เพอร์คัชชั่นแล้วก็แชร์โยคะแล้วก็กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีนักโภชนาการมารวมดูแลเรื่องของอาหารแล้วก็อาหารวางให้เหมาะสมกับวัยด้วยนะคะเพื่อจะส่งเสริมสุขภาพแบบครบทุกมิติค่ะสะท้อนทางความร่วมมือในการดูแลผู้สูงวัยเชิงรุกสร้างสุขภาพที่ดีลดภาวะพึ่งพิงแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนวัยเก๋าในพื้นที่ของหาดใหญ่อย่างยั่งยืนโดยนั่นเองค่ะลองฟังเสียงค่ะ
3: จากจุดเริ่มต้นเล็กๆค่ะที่เราเห็นคุณตาคุณยายเนี่ยมาเฝ้าดูกิจกรรมของลูกๆหลานๆในกิจกรรมของโรงเรียนวรภัฏนะคะแล้วเราก็เห็นความน่ารักแล้วก็อยากจะเก็บโมเมนต์เหล่านั้นเอาไว้ค่ะจึงเป็นที่มาของโครงการสุขกายสุขใจวัยเก๋าค่ะที่เราอยากจะสร้างลองเฮลท์สแปนให้กับผู้สูงวัยนะคะให้เขาเนี่ยสามารถจะพึ่งพาตนเองได้นะคะมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพใจที่ดีมีความสุขทุกวันให้ได้ยาวนานที่สุดค่ะ
1: ด้านโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ค่ะก็มุ่งดูแลกลุ่มผู้สูงอายุให้มีอายุยืนยาวควบคู่กับการมีสุขภาพที่ดีแม้จะมีโรคประจำตัวก็สามารถควบคุมและก็ดูแลอาการได้อย่างเหมาะสมโดยโรงพยาบาลค่ะพร้อมทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงด้านสุขภาพรวมถึงมีโปรแกรมดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านร่างกายหรือภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเพราะว่าเป้าหมายสำคัญคือการส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีร่างกายที่แข็งแรงมีพลังในการดูแลตนเองและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ลดภาวะพึ่งพิงและการเป็นภาระของครอบครัวพร้อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในระยะยาวค่ะ
4: คือกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีเพราะว่าในหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยทางโรงพยาบาลกรุงเทพมีเป็นกลุ่มเป้าหมายด้วยกันว่าเราจะดูแลกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเป้าหมายของโรงพยาบาลก็คืออยากให้ชีวิตเขายืนยาวถึงแม้จะมีโรคเขาก็ต้องมีโรคแบบควบคุมได้แล้วก็ดูแลกันไปแม้ว่าจะเป็นโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจแต่ว่าเป็นโรคหัวใจที่สามารถควบคุมได้ซึ่งโรงพยาบาลเนี่ยจะมาคอยเป็นพี่เลี้ยงนะคะหรือว่ากรณีที่ผู้สูงอายุมีร่างกายว่ากล้ามเนื้อที่อ่อนแออะไรต่างๆนะคะเราก็จะมีโปรแกรมในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุในเรื่องนี้เนี่ยเรามีเป้าหมายที่เดียวกันกับผู้บริหารนะคะว่าเราต้องการให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงมีแรงที่จะออกไปดูแลคนอื่นด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีด้วยแล้วก็ให้สุขภาพเขามีชีวิตที่ดีนะคะจะได้ไม่เป็นภาระของคนอื่นด้วยนะคะ
0: ส่วนช่วงหน้านะคะจะมาติดตามเรื่องของการกินเจค่ะกับมูลนิธิเต้าบ้อเก๋งหัดใหญ่นะคะว่าปีนี้เนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็จะกินเจพันผือให้ได้อิ่มบุญแล้วก็อิ่มใจนั่นเองได้ติดตามกันช่วงหน้านะคะส่วนช่วงนี้มาติดตามเรื่องของกฎหมายกันก่อนค่ะถ้าเกิดถูกกระทําจนได้รับความเสียหายนอกจากความผิดทางอาญาแล้วเนี่ยผู้เสียหายมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายได้หรือไม่หรือว่าจะต้องทําพันผือบ้างรายละเอียดติดตามได้ในช่วงของ3 นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

เมื่อเกิดการกระทำความผิดขึ้นหลายคนมักเข้าใจว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญามีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวคือการลงโทษผู้กระทำความผิดเช่นการจำคุกหรือปรับแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้เสียหายมักได้รับความเสียหายทั้งในด้านทรัพย์สินร่างกายชื่อเสียงหรือจิตใจซึ่งต้องได้รับการเยียวยาในรูปของค่าสินไหมทดแทนด้วยซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 นั้นเป็นกลไกทางกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องฟ้องคดีแพ่งแยกต่างหากหลักการสำคัญของมาตรานี้คือการรวมพิจารณาเรื่องโทษทางอาญาและค่าเสียหายในทางแพ่งไว้ในคดีเดียวกันกล่าวคือเมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลแล้วผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องให้ศาลสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำความผิดนั้นได้ด้วยเมื่อศาลพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วผู้เสียหายจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาและสามารถดำเนินการบังคับคดีเช่นยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนของจำเลยได้ตามกฎหมายกระบวนการใช้สิทธิ์ตามมาตรา 44/1 นี้โดยทั่วไปจะดำเนินการไปตามลำดับดังนี้ขั้นตอนแรกผู้เสียหายนั้นแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วก็มีพยานหลักฐานเพียงพอสำนวนคดีก็จะถูกส่งต่อให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณาคดีต่อศาลขั้นตอนที่2เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้วผู้เสียหายก็สามารถยื่นคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนต่อศาลในสำนวนคดีเดียวกันได้โดยต้องยื่นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดคือก่อนที่ศาลมีคำพิพากษาซึ่งโดยทั่วไปนั้นก็จะยื่นก่อนที่ศาลจะเริ่มต้นสืบพยานขั้นตอนที่3ศาลจะต้องพิจารณาในประเด็นทั้งความผิดทางอาญาและประเด็นค่าเสียหายไปพร้อมๆกันกล่าวคือศาลจะวินิจฉัยว่าจำเลยจะกระทำความผิดหรือไม่หากกระทำความผิดจริงผู้เสียหายก็จะได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเมื่อศาลพิพากษาแล้วหากศาลเห็นว่าจำเลยมีความผิดก็อาจมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำเลยทั้งทางอาญาและให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายพร้อมกันในคำพิพากษาเดียวกันข้อดีของมาตรานี้ก็คือทำให้ผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการยื่นคำร้องเนื่องจากการดำเนินคดีหลักเป็นคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้องและผู้เสียหายสามารถใช้พยานหลักฐานชุดเดียวกับที่ใช้พิสูจน์ความผิดในคดีอาญาได้โดยไม่ต้องนำพยานมาสืบซ้ำในคดีแพ่งและการพิจารณาคดีนั้นมีความรวดเร็วแต่กว่าการฟ้องคดีแพ่งแยกต่างหากเนื่องจากศาลจะวินิจฉัยทั้ง2ประเด็นในกระบวนพิจารณาเดียวกันด้วยเหตุนี้มาตรานี้จึงมักถูกเปรียบว่าเป็น one stop service ในการเรียกค่าเสียหายในคดีอาญา

0: มาในช่วงสนทนาพิรามขับค้าค่ะช่วงนี้จะเล่งถึงเรื่องของการกินเจนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้หลายคนเริ่มจะเตรียมตัวล้างท้องนะคะในการที่จะถือศีลกินเจกันแล้วด้วยค่ะที่นี่แน่ในพื้นที่หาดใหญ่โดยเฉพาะมูลนิธิเต่าบ่อเก่งเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็พี่น้องประชาชนจะสามารถมีส่วนร่วมกับการจัดงานครั้งนี้ได้ผ่านผือบางวันนี้จะได้มารวมพูดคุยกันในประเด็นกินเจหาดใหญ่32ปีศรัทธาสู้พลังบุญอิ่มใจและปลอดภัยค่ะผู้ร่วมรายการนั่งอยู่กับเราในรายการแล้วด้วยทางซ่องทันนะคะทันแรกค่ะคุณอเนกแซตังประธานมูลนิธิโรงเจเต้าบ่อเก่งหัดใหญ่ค่ะรวมถึงอีกหนึ่งท่านค่ะคุณรัชกิจอภิรุงธนกุลหัวหน้าฝ่ายการแพทย์ฉุกเฉินศูนย์กู้ชีพกู้ภัยมัชชิมานั่นเองค่ะต้อนรับทางซ่องทันเข้าสู่รายการด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: และแน่นอนว่าการถือศีลกินเจเนี่ยหลายคนอาจจะต้องเขาเรียกว่าไม่ใช่เฉพาะคนใต้อย่างเดียวยังมีคนต่างพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยโดยเฉพาะมูลนิธิเต้าบ่อเก่งเนี่ยทราบว่ามีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องเราต้องเปลี่ยนเป็นภาษากลางนะน้องมด
2: เ
0: พื่อจะร่วมพูดคุยกันนะคะทีนี้เราถามคุณอเนกก่อนเลยว่าที่มาของการถือศีลกินเจค่ะอยากจะให้เล่าถึงความเป็นมาหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจู่ๆจะมาถือศีลกินเจได้ยังไงแล้วหัวใจสำคัญของการกินเจนี่คืออะไรคะ
1: ก็ขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆในรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมเองเนี่ยถ้าเราพูดถึงปากใต้ก็ต้องเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตนะครับในชาวจีนพ้นทะเลในครั้นล่ายุคอาณานิคมเนี่ยนะครับยุคเสือปืนหมอนไผ่เนี่ยชาวจีนก็จะเล่ร่อนนะครับทางเรือนะแล้วก็มาขึ้นตามเกาะแก่งต่างๆส่วนนึงก็จะขึ้นไปตามเกาะปีนังบ้างภูเก็ตบ้างหรือแม้ทั้งสงขลาบ้างน
0: ะ
1: เขาเองเนี่ยเขาไม่ได้มาตัวเปล่านะครับเขามาด้วยศรัทธาและความเชื่อนะครับบางก็อัญเชิญเทวรูปบางก็อัญเชิญป้ายบรรพบุรุษบางก็อัญเชิญผงธูปนะครับนะติดตัวมาด้วยเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็เล่ากันว่าในช่วงภูเก็ตยุคนั้นเนี่ยครับก็มีโรคระบาดนะครับเกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตนะครับคณะงิ้วเองก็ประทับทรงองค์เทพเจ้าต่างๆก็เลยเป็นที่มาว่าในช่วงนั้นเนี่ยนะถ้าเราจะลดหรือบรรเทาโรคระบาดต่างๆเนี่ยให้ประชาชนในละแวกนั้นเนี่ยชุมชนละแวกนั้น
0: อ
1: ะงดการบริโภคเนื้อสัตว
0: ์ก็คือไม่
1: ด้วยการ แล้วก็มาถือศีลกินเจนะครับเพื่อที่จะลดวิบากสิ่งต่างๆเหล่านี
0: ้
1: ปรากฏว่าทำอย่างเงี้ยอยู่ช่วงเวลาหนึ่งเหตุการณ์ต่างๆก็ดีขึ้นนะก็จึงเป็นที่มาว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเขาก็เองก็จะเอาช่วงเวลาแบบเนี้ยนะครับจัดเทศกาลนี้ในปีละหนึ่งครั้งแล้วก็จึงเป็นที่มาที่เกิดการแพร่หลายในลักษณะอย่างเงี้ยกระจายไปทั่วในพื้นที่ภาคใต
0: ้
1: นั่นเป็นที่มานะครับในส่วนของความเชื่อ
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ในเรื่องของศาสนกิจศาสนพิธีแล้วเนี่ยต้องนำเรียนอย่างนี้ว่าพุทธมหายานเองเนี่ยเขาไม่บริโภคเนื้อสัตว์ตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับนะเพราะเขาถือว่าจะไม่เอาเลือดเขามาเป็นเลือดของเราเด็ดขาดนะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของศาสนพิธีทางด้านพุทธมหายานแต่สาระสำคัญคืออะไรสาระสำคัญก็คือว่าปรารถนาที่จะให้พวกเราเนี่ยนะมีจิตเมตตาลดการเบียดเบียนด้วยจิตเมตตานะครับเพราะว่าภาษาจีนคำนี้ครับคำว่าเจตัวนี
0: ้
1: นะครับเป็นสาระสำคัญก็คือการรักษาอุโบสถจีนนะครับด้วยการชำระกายวาจาใจนะครับให้เราบริสุทธิ์ผ่องใสนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความสมดุลในร่างกายแล้วก็ให้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้เราเกิดบุญเกิดกุศลเกิดพลังในคุณงามความดีเกิดขึ้น
0: อ
1: ันนี้คือสาระสำคัญ
0: นะครับ
1: ไม่ใช่แค่กินอาหารนะครับแต่อยากให้ลดการเบียดเบียนจนเป็นวลีเด็ดวลีเด็ดประโยคหนึ่งที่ว่า1มื้อทานเจนับหมื่นชีวิตรอดตายนะครับเนี่ยก็เป็นที่มา
0: ก็อย่างที่หลายๆคนอาจจะพูดคำติดหูว่าอิ่มบุญอิ่มใจ
1: เราจะเพิ่มคำว่าอิ่มท้อง
0: อ
1: ิ่มบุญแล้วก็อิ่มใจไปด้วยครับโอเค
2: ค่ะแล้วทราบว่าปีนี้ค่ะทางมูลนิธิจัดเทศกาลกินเจเป็นปีที่32แล้วอยากทราบว่าปีนี้นะคะเรามีไฮไลท์พิเศษหรือว่ามีกิจกรรมพิธีกรรมอะไรที่อยากให้ประชาชนเขาได้ติดตามบ้าง
1: ครับเรามีการจัดงานแถลงข่าวเมื่อวันที่3ตุลาที่ผ่านมาก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ทางบ้านเมืองนะครับมีท่านผู้ว่าก็มอบหมายท่านรองสังค
0: ม
1: นะครับท่านมาเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีส่วนของอปจมีส่วนของททก็ต้องนำเรียนอย่างนี้ครับว่ามูลนิธิโรงเจเต่าบ่อเก่งเราเองนั้นเนี่ยครับเราเป็นอารามสถานนะครับของพุทธมหายานและก็วิถีแห่งเต่านะครับซึ่งในร่มเงาแห่งความร่มเย็นตรงนี้เราก็จะเป็นสถานที่เดียวที่อาจจะมีความเอื้อในเรื่องของสถานที่ตั้งนะครับที่รถบัสสามารถเข้ามาจอดได้เป็นจำนวนร้อยคันได้เลยนะครับสองเองเนี่ยเราจะมีศาสนพิธีที่สำคัญยิ่งในวิถีแห่งเต่านะครับซึ่งหลายครั้งเนี่ยหรือหลายคนที่ไม่เคยไปก็จะนึกว่าเทศกาลกินอาหารเจก็คือแค่ เบาท้องพักท้องจากการกินเนื้อสัตว์ไปกินอาหารเจแต่จริงๆที่นี่เองเนี่ยเราจะมีเรื่องศาสนพิธีที่น่าสนใจเยอะมากเลยยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่พิธีรับเสด็จการอัญเชิญเสาเทวดา
0: ค่ะ
1: นะครับพิธีเลี้ยงฐานเทพนะครับซึ่งเราเลี้ยงถึง6ครั้งในช่วง9วันเรามีพิธีของเรื่องการอัญเชิญองค์พระเนี่ยประทับเกี้ยวเล่นประทัดล้านนัดนะครับในวันที่12นี
0: ้
1: นะครับในวันที่15เองเนี่ยนะครับเราก็จะมีอัญเชิญองค์พระนะครับแห่โปรดบ้านโปรดเมืองเพื่อนำความสันติสุขหรือความผาสุกให้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองในวันที่16เนี่ยเป็นไฮไลท์วันหนึ่งที่เราจะจัดพิธีบูชาดาวนะครับแล้วก็วันที่17ก็มีการแจก

0: ข้าวสาร 2,000 ถุงและวันที่18ซึ่งเป็นวันสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการอัญเชิญริ้วขบวนส่งเสด็จไปที่หาดชลาทัศน
1: ์
0: อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของศาสนพิธีซึ่งศาสนพิธีอย่างเงี้ยเนื่องจากมูลนิธิโรงเจเต่าพ่อเก่งหัดใหญ่เราเองเนี่ยเรามีสมาพันธ์เต่าพ่อเก่งเครือข่ายร่วมกับประเทศมาเลเซีย 70-80 กว่าเครือข่ายเพราะฉะนั้นก็จะมีลักษณะการเย่าเยือนระหว่างกันแล้วก็มาเลเซียเองเนี่ยเราจะมีคณะมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียหลั่งไหลเรามาทุกปีในปีที่แล้วเนี่ยเราจะมีบางกฎมาตรการที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งก็คือรถบัส150คันมาจอดในวันเดียวกันนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นที่ชุมนุมของแหล่งท่องเที่ยวและปีนี้สำคัญพิเศษยังไงครับก็คือว่าททนะครับได้จัดงบพิเศษให้กับเราในการที่จะทำจุดเช็คอินและกำหนดมูลนิธิโรงเจเต่าพ่อเก่งเป็น1ใน4สถานที่ของเมืองของจังหวัดสงขลานะครับในการเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในมูลนิธิโรงเจเต่าพ่อเก่ง
1: ค่ะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องปักหมุดสายบุญที่ต้องเดินทางมาเที่ยวนะคะไม่ใช่เฉพาะคนไทยในพื้นที่อย่างเดียวยังรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาด้วยจะได้มาร่วมอิ่มบุญอิ่มท้องแล้วก็อิ่มใจเดี๋ยวจะได้พูดคุยในเรื่องของโรงเจในช่วงท้ายด้วยนะคะเดี๋ยวถามคุณรัชกิจก่อนว่าทีนี้เนี่ยพอมีพิธีกรรมต่างๆแล้วเนี่ยเรื่องของการกินเจก็จะควบคู่กับเรื่องของการรับประทานหรือว่าการกินอาหารนั่นเองทีนี้มองว่าการดูแลสุขภาพในเรื่องของการกินเจอันไหนที่ประชาชนควรจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษถ้าโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวจะต้องมีเรื่องอะไรที่ต้องระวังบ้างคะ
2: ครับจริงๆแล้วการทานเจนะครับเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้พักระบบร่างกายของเรานะครับรวมถึงระบบย่อยอาหารต่างๆนะครับเสมือนเป็นการรีเซ็ตร่างกายของเราเพื่อปรับให้สมดุล นะครับโดยได้ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของตัวเองนะครับเป็นการทานอาหารให้ครบ5หมู่แต่ช่วงทานเจเนี่ยครับเราควรเลือกโปรตีนจากพืชเพื่อทดแทนที่เราละเว้นเนื้อสัตว์นะครับโดยจะหาได้จากเต้าหู้ถั่วหรือธัญพืชต่างๆนะครับแล้วก็เราก็จะเน้นผักผลไม้ให้หลากหลายเพื่อเป็นการปรับสมดุลในร่างกายของเรานะครับผมขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องควรระวังนะครับทั้งอาหารที่มีแป้งไขมันน้ำตาลนะครับหรืออาหารที่มีโซเดียมสูงในการทานเจในครั้งนี้นะครับเพราะว่าการทานเจเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอาหารทุกอย่างเนี่ยจะดีต่อสุขภาพทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวนะครับควรใส่ใจเป็นพิเศษเพราะเป็นการปรับอาหารแบบกระทันหันนะครับอาจจะทำให้ได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอนะครับหรือจะได้รับปริมาณของเกลือน้ำตาลหรือไขมันมากจนเกินไปสรุปแล้วก็คือควรทานอาหารให้เหมาะสมกับสุขภาพร่างกายทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ให้สอดคล้องกับสุขภาพของแต่ละท่านนะครับเท่านี้การกินเจก็จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายและก็จิตใจของผู้ทานด้วยครับ
1: ถ้าเกิดสรุปง่ายๆคือค่อยเป็นค่อยไปอย่าหักดิบซะทีเดียวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวนะคะอย่างที่คุณรัชกิจบอกคือโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยบางทีอยู่ๆงดเลยงดเนื้อสัตว์งดโปรตีนเลยเนี่ยลดน้ำตาลเลยก็อาจจะส่งผลต่อร่างกายก็เพื่อที่จะให้กินเจเนี่ยมีเขาเรียกว่าได้สุขภาพแล้วก็ไม่เกิดผลกระทบกับร่างกายของตัวเองด้วย
3: พอพูดถึงการกินเจหลายคนเขาลงนึกถึงการทานผักงดเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะแล้วหลายคนเนี่ยเขามองว่าการกินเจเนี่ยเป็นเพียงการงดเนื้อสัตว์แต่จริงๆแล้วอ่ะมันจะมีเรื่องของการถือศีลและการประพฤติตนยายคุณอเนกนะคะพูดถึงกุศโลบายของการกินเจว่าต้องการให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยได้อะไรที่กลับไปมากกว่าการงดอาหารหรืองดเนื้อสัตว
0: ์ผมอยากให้นึกถึงผลส้มหนึ่งผลบางครั้งเปลือกก็มีความสำคัญนะครับแต่เนื้อในก็คือเนื้อในของผลส้มถูกไหมที่มีความหวานอร่อยเนี่ยครับมันเช่นเดียวกันก็คือว่าบางครั้งเนี่ยอย่างน้อยที่สุดในการที่จะโน้มน้าวใครสักคนหนึ่งเข้ามาในช่วงเทศกาลอย่างน้อยก็รสชาติอาหารก่อนถูกไหมอาจจะเป็นเปลือกเล็กๆว่าโอเครสชาติอาหารอร่อยนะกินแล้วท้องไม่ผูกเหมือนที่น้องก็ได้นำเรียนไปสักครู่แต่สาระสำคัญคืออะไรสาระสำคัญของเทศกาลถือศีลกินเจก็คืออยากให้พวกเราใช้เวลาสักช่วงหนึ่งของชีวิตนะครับพักกายตัวเองพักใจของตัวเองนะครับให้กลับมารู้จักตัวเองเพิ่มขึ้นน
1: ั้
0: นด้วยการถือศีลเจริญจิตภาวนารักษากายวาจาใจของเราไม่ให้เกิดความด่างพร้อยสิ่งนี้นะครับคือหัวใจเพราะว่าการถือศีลกินเจเนี่ยก็คือหัวใจมาสำคัญคือการลดการเบียดเบียนนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตเราเกิดมีความเมตตาธรรมขึ้นมาเนี่ยนะไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะพรั่งพรูขึ้นมานะครับและเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถที่จะแปลเปลี่ยนสิ่งนี้จากจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับไปสู่หัวใจที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับด้วยการที่สามารถที่จะทำให้รักษาใจของเราให้ผ่องแผ้ว เพราะว่านี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดของการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มูลนิธิหลวงเจตพ่อเก่งเราเองไม่ใช่มีแค่ศาสนพิธีน
1: ะ
0: เรายังมีการสวดมนต
1: ์
0: นะครับเจริญจิตภาวนาเวียนเทียนรักษาข้อวัดสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นกุศโลบายนะครับในการส่งเสริมแล้วก็สร้างบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในสังคมของพวกเราน
1: ี่นะคะจริงๆก็คือไม่ใช่กุศโลบายอย่างเดียวนะจริงๆมันเป็นการฝึกเรื่องของความอดทนของผู้ที่ถือศีลกินเจด้วยว่าใน10วันเนี่ยเราจะสามารถงดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์ได้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือแล้วก็ทำให้เราได้บุญจากการที่ไม่ทานเนื้อสัตว์เพราะไม่ต้องไปทำลายชีวิตของสัตว์เหล่านั้นนะคะก
0: ็แต่ถ้าเราเจริญจิตภาวนาด้วยก็จะได้ความผ่องใสตัวไหมของชีวิตที่ดีขึ้นนะครับนะนี่สำคัญครับ
1: นะก็เลยเป็นเรื่องของการถือศีลกินเจที่จะได้ครอบคลุมทุกมิตินั่นเองที่นี้เนี่ยอย่างที่คุณอเนกบอกตั้งแต่ต้นว่ามูลนิธิโรงเจเต้าบ้อนกิ่งเนี่ยก็คือจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจากต่างพื้นที่ที่จะมาแบบเป็นรถบัสเป็นร้อยคันทีนี้แน่นอนว่าต้องถามคุณรัชกิจเลยว่าพอมีรถบัสหลายร้อยคันแล้วก็รวมถึงประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปร่วมถือศีลกินเจที่มูลนิธิวันนี้ใส่เสื้อกู้ชีพกู้ภัยมาเรามีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉินหรือว่าช่วยเหลือประชาชนยังไงบ้างคะ
2: ครับด้วยศูนย์กู้ชีพกู้ภัยมัชชิมานะครับภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิโรงเจเต่าบ่อเก่งนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมอาสาสมัครนะครับสแตนบายอยู่ในช่วงงานที่สถานการถือศีลกินเจเนี่ยครับตลอด24ชั่วโมงรวมถึงเรามีจุดบริการจุดปฐมพยาบาลให้กับนักบุญที่เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ความพร้อมของด้านเครื่องมือยานพาหนะเรามีรถพยาบาลที่ศูนย์กู้ชีพถึง7คันรวมถึงการเฝ้าระวังเหตุต่างๆความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยจากการจุดประทัดหรือการเผากระดาษต่างๆเนี่ยครับทางศูนย์กู้ชีพกู้ภัยมัชชิมาก็มีรถดับเพลิงนะครับจำนวน3คันรวมถึงรถตัดทางส่องสว่างรถอุปกรณ์นะครับและเรายังเป็นศูนย์ประสานงานในการแพทย์ฉุกเฉินนะครับภายใต้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเรามีศูนย์วิทยุในการประสานเหตุกับภาคีเครือข่ายนะครับเพราะหัวใจสำคัญของการที่มาร่วมงานถือศีลกินเจนะครับเราอยากให้ทุกคนที่มาร่วมบุญด้วยความอิ่มเอิบใจและกลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกคนครับ
1: นี่เตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะอิ่มท้องอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็ปลอดภัยกลับบ้านไปด้วยนะ
3: ทราบว่าในช่วงของเทศกาลกินเจค่ะจะมีอีกหนึ่งพิธีสำคัญก็คือพิธีบูชาดาวญาติคุณอเนกค่ะเล่าถึงความสำคัญของพิธีนี้รวมถึงการกำหนดวันและเวลาจัดพิธีในปีนี้ว่าประชาชนสามารถเข้าร่วมได้อย่างไรบ้างค่ะ
0: ต้องนำเรียนเรื่องพิธีบูชาดาวเนี่ยนะว่าถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตปุ๊บเนี่ยพิธีเนี้ยจะเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์หลายร้อยปีมาก่อนเลยก็ว่าได้นะแต่ที่สำคัญนี่คือเกิดขึ้นมาในราชสำนักนะครับซึ่งจะให้เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะครับทำพิธีบูชาดาวขึ้นมาเพื่อที่จะให้เหตุเพศภัยต่างๆจะได้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองเพื่อความผาสุกของบ้านเมืองนั่นเองนะครับต่อไปก็จะมีการส่งต่อไปยังวัดวาอารามสถานต่างๆนะครับเพื่อให้ประกอบพิธีไปในกลุ่มในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขลองสังเกตดูง่ายๆว่าเราอาจจะมองดวงดาวบนท้องฟ้าเหมือนวัตถุบนท้องฟ้าแต่เราคิดง่ายๆว่าแค่พระอาทิตย์ดวงเดียวให้พลังงานแก่คนทั้งโลกถูกไหมสังเคราะห์ต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยสรรพชีวิตเนี่ยถ้าไม่มีแสงสว่างจากดวงที่จบเลยนะและพระจันทร์ก็คุมเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงถูกไหมวิธีแห่งวงโคจรแบบนี้นะครับเราในเทศกาลถือศีลกินเจเนี่ยเราเรียกดาวชนิดนี้ว่าดาวเปยโต
1: ค
0: ือดาวกระบวยเหนือนะครับซึ่งในพุทธมหายานถือว่าดาวทั้ง9ดวงเนี่ยเป็นพระพุทธองค์ทั้ง7พระองค์แล้วก็เป็นพระโพธิสัตว์ทั้ง2พระองค์แต่ส่วนเต่าเองก็ถือว่าเป็นราชาแห่งดวงดาวทั้ง9นะครับในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยในมูลนิธิโรงเจตพ่อเก่งจะจัดเทศกาลบูชาดาวเพียงปีละ1ครั้งนะครับจริงๆทุกช่วงเทศกาลถือศีลกินเจเราเริ่มตั้งแต่1ค่ำถึง9ค่ำเดือน9
1: ค่ะ
0: ซึ่งในการจัดพิธีบูชาดาวเองเราจะจัดในวันที่16ถูกไหมครับประมาณ1ทุ่มนะครับในพิธีบูชาดาวเนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อ1นะครับก็จะให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาลให้ประเทศชาติพัฒนาสถาพรนะครับให้พระมหากษัตริย์นะครับส่งไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมนะครับแล้วก็ในเรื่องของ ประชาชนพลเมืองเนี่ยให้อยู่ดีมีสุขนะครับก็ประกอบด้วยทั้งการศึกษาการปกครองสังคมและเศรษฐกิจเนี่ยเพื่ออะไรบางครั้งเนี่ยการบูชาดาวเนี่ยบางครั้งเราอาจจะเปลี่ยนวิถีจากร้ายนะครับให้กลายเป็นดีนะครับจากหนาวก็ให้เบาบางลงไปนี่ก็เป็นลักษณะวิถีวงโคจรซึ่งจริงๆเนี่ยเราจะหาชมพิธีบูชาดาวได้ยากยิ่งก
1: ็
0: อยากจะเรียนเชิญนะครับว่าในวันที่16นะครับเวลา1ทุ่มนะครับไปที่มูลนิธิโนเจตับพ่อเก่งนะครับและเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่างในการจัดพิธีบูชาดาวซึ่งไม่เหมือนที่อื่นและน้อยครั้งนะครับที่เราจะเห็นพิธีนี
1: ้
0: นะครับปีละหนึ่งครั้ง
1: นอกจากพิธีที่สำคัญแล้วอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญของเต้าบ้อยเก่งก็คือโรงเจ
0: โอเค
1: สั้นๆนิดนึงก็ได้ค่ะว่าปีนี้เป็นยังไงบ้างคะ
0: ครับปีนี้เองเนี่ยเหมือนทุกดีผมเป็นปกติก็คือเราจัดอาหารเจตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสามทุ่มนะครับให้บริการฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วประเด็นที่2ก็คือว่าใครจะผูกปิ่นโตก็ไปแจ้งความจำนงได้เลย
1: ะ
0: นะครับและถ้าเกิดเองต้องการที่จะใช้สถานที่อย่างนี้นะครับในการเจริญจิตภาวนาก็ในช่วงต่างๆที่เรามีพิธีกรรมต่างๆก็ไปร่วมในพิธีกรรมต่างๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสืบสานรากเหง้าแห่งวัฒนธรรม
1: ะ
0: นะครับตรงนี้เองเนี่ยครับอยากจะเป็นจุดหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าถ้าเรายังสืบสานรากเหง้าวัฒนธรรมแล้วก็ดำรงไว้ซึ่งแบบฉบับนะครับของการสร้างเสริมสังคมที่ดีเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้ความน่าอยู่ของสังคมดีขึ้นและที่สำคัญมูลนิธิโรงเจปรารถนาจะเป็นสถานที่หนึ่งในการเป็นร่มเงาร่มเย็นให้กับศรัทธาสาธุชนมาโดยตลอด
1: นี่นะคะเริ่มวันไหนนะคะปีนี
0: ้วันนี้ครับวันที่9ถึงวันที่18
1: เดือน18ตุลาคม
0: นะครับและมากไปกว่านั้นนะครับเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับมากมายนะครับ
1: มาก
0: แบบเนี่ยใน8วันนะครับและปีนี้ต้องขอบคุณคุณลิลี่นะครับพี่เขาเป็นประธานจัดงานลงเจในปีที่32เลยนะครับก็ท่านก็แนะนำผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาที่มูลนิธิลงเจต่อพระเก่งเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน
1: ค่ะซึ่งตลอดทั้ง9ถึง18เนี่ยก็มีกิจกรรมที่หลากหลายนะคะนี่จะให้ดูว่าในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีพิธีกรรมต่างๆนะคะที่ประชาชนสามารถไปร่วมกิจกรรมไปร่วมสืบสานบุญกันได้กับมูลนิธิโรงเจเต้าบ่อเก่งหัดใหญ่นั่นเองนะคะแต่เสียดายเหลือเกินค่ะวันนี้เวลาน้อยค่ะเวลาหมดแล้วที่เหลือคงจะต้องไปกันเองแล้วแหละนะคะในการร่วมกันกินเจหัดใหญ่ปีนี้กับมูลนิธิเต้าบ่อเก่งนะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: และนี่ก็คือทางวัดข้อมพิรับขับเขาในวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะสมโอนวัดผู้รวมรายการแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: วันนี้เราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมออร์แกนิกฟาร์มแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักของนางสาวนาสุฮาเลนุนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกตอตระอำเภอรามันจังหวัดยะลานะครับภายในแปลงแห่งนี้มีการปลูกดอกไม้กินได้ควบคู่กับพืชผักหลากหลายชนิดนะครับตามแนวทางเกษตรอินทรีย์นอกจากจะช่วยเพิ่มสีสันและความสวยงามให้กับแปลงแห่งนี้แล้วดอกไม้เหล่านี้ยังช่วยดึงดูดแมลงที่เป็นประโยชน์ส่งเสริมระบบนิเวศลดการใช้สารเคมีและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วยที่สำคัญนะครับดอกไม้กินได้สามารถนำไปประกอบอาหารตกแต่งจานเพิ่มความน่าสนใจให้กับเมนูต่างๆและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นอย่างดีตามไปดูนะครับว่าดอกไม้กินได้ในออร์แกนิกฟาร์มแห่งนี้มีชนิดใดบ้างและแต่ละชนิดนั้นมีรสชาติและคุณประโยชน์อย่างไรและสามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างไรติดตามรับชมในรายการของเราในวันนี้กันเลยครับอยากจะให้กะแนะนำแต่ละชนิดของดอกไม้เลย
1: โอเคค่ะ
0: มันมีความสำคัญมีประโยชน์อะไรกับคนบริโภคอะครับ
1: โอเค

0: เหมือนดอกเนี่ยหาง่ายๆคนบ้านเราคุ้นชินแน่นอนเป็นดอกเทียนสีมันสดใสมากนะคะมันจะมีบางสายพันธุ์ที่แบบเป็นเหมือนกลิตเตอร์เลยด้วยความที่มัน
1: สวย
0: สดนะเราก็เลยเอาไปเป็นประดับเป็นสลัดเอ่ยใส่ในท็อปบนหน้าอาหารหรือว่าทำสลัดโรได้เพราะว่ามันไม่มีรสชาติแม่จะเห็นเลยว่าต้นไม้ที่สวนอาจจะมีแมลงกัดกินเยอะเต็มไปหมดเลยเพราะว่าไม่ได้ฉีดพ่นหรือว่าไม่ได้ฆ่า
1: คือเวลาที่เราเห็นแมลงปุ๊บเราก็สามารถที่จะการันตีได้เลยว่าส่วนนี้แปลงนี้ปลอดสารพิษอย่างแน่นอน
0: ใช่ถูกต้อง
1: ครับผมเนี่ยครับผู้ชมครับอยากจะ

0: ได้ได้ค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวจะลองทานดูคือที่จริงแล้วดอกเขาเรียกดอกอะไรนะ
0: ดอกเทียนค่ะ
1: ดอกเทียนที่จริงคนบ้านเราเนี่ยเขาก็นิยมปลูกกันอยู่แล้วแต่เราไม่รู้นะครับว่ามันสามารถกินได้เด
0: ี๋
1: ยวจะลองชิมดูนะครับบิสมิลลาห์มันก็ที่มันก็ไม่มีรสชาติอะไร
0: จริงใช่แต่ว่าสีมันสวยใช่ไหม
1: สีสวย
0: ไม่ต้องใช้สีผสมอาหารหรือว่าใช้อย่างอื่นเลยใช้กลีบมันมาแต่งอาหารได้เลย
1: โอ้คือเวลาที่เราไปตั้งบนอาหารอย่างบ้านเรามีการทำขนมอากวนอาซูรอแล้วก็ไปตั้งบนอาหารได้เลย
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมีเมนูของออร์แกนิกใส่ดอกนี้ให้ได้ชิม
1: ครับผมโอเคนี่ดอกเทียน
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมอันนี้ก็ปลูกเองเหมือนกัน
0: ใช่ปลูกเองจากเมล็ดเพาะเมล็ดมาเรื่อยๆจะเก็บดอกได้มันต้องปลูก3เดือนขึ้นไปแล้วพอมันดอกบานเดี๋ยวมันก็ตัด
1: ครับผม
0: อันนี้เป็นเดซี่
1: เดซี่โอ้ชื่อฝรั่งเลยเนาะ
0: ใช่แต่มันยังบานไม่เต็มที่ค่ะต้องให้แดดมีมากกว่านี้หน่อยมันจะบาน
1: สวยงาม
0: เดซี
1: ่โอ้โหสวยงามมากเลยนี่ครับอันนี้มาจากไหนครับ
0: อันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ก็สั่งจากร้านที่กรุงเทพค่ะแล้วก็เพาะมาเรื่อยๆแล้วก็เมล็ดมันเนี่ยค่ะพอร่วงไปมันก็จะงอกมันก็เลยทำให้มี
1: ดอกเดซี่ครับคุณผู้ชมมีกลิ่นไหมเดี๋ยวจะลองดมดูไม่มีกลิ่นเลยนะ
0: ไม่มีกลิ่น
1: แต่ว่าสวยงาม
0: อันนี้อยากให้ชมอยากให้ดมอันนี
1: ้นี่ใช่ไหมครับ
0: ชิมได้เลยค่ะ
1: ก็กลิ่นก็จะว่าหอมมากก็ไม่ได้หอมแต่ว่ามันมีกลิ่น
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ลองชิมดูว่าเหมือนอะไร
1: คล้ายๆกับใบอะไรนะใบที่เขาทำอาหาร
0: ใช่ค่ะ
1: เขาเรียกว่าดอกอะไรครับ
0: เป็นอันนี้คือทารากอนค่ะ
1: ทารากอน
0: ใช่เป็นโหระพาฝรั่ง
1: เออใช่ใช่คล้ายๆกับโหระพา
0: ใช่
1: อันนี้ก็ไปประกอบอาหารได้เลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะไปทำอาหารได้เลยเหมือนถ้าเชฟที่ตามหารสกลิ่นเนี้ยค่ะเขาก็จะไปปรุงอาหารได้แต่ว่าลูกค้าของอาแค่เอามันไปประดับอาหารเฉยๆไม่ได้แบบเอาดอกมันเป็นส่วนหนึ่งของรสชาติอาหาร
1: ครับผมโอ้มีหลากหลายชนิดเลยทีเดียวนะครับ
0: ต้น
1: ดูลักษณะของมันคล้ายๆกับภาษามลายูเขาเรียกว่าอะไรนะบุงงอจิแก่ที่เขาทำเป็นสมุนไพรอันนี้เป็นดอกอะไรต่อครับกะ
0: อันนี้ชื่อว่า
1: อ๋อผักชีลาว
0: ใช
1: ่โอ้เดี๋ยวจะลองดมดูมันมีกลิ่นไหมก็มีกลิ่นอยู่นะ
0: มีกลิ่นใช
1: ่อันนี้ประกอบอาหารได้ไหมฮะ
0: ได้เลยค่ะดิวซึ่งมันเป็นคนละชนิดกับที่บ้านเราคุ้นเคยผักชีลาวที่ตามร้านที่เราขายมันจะเป็นต้นใหญ่ๆแต่อันนี้คือทรงต้นมันแบบนี้เพาะจากเมล็ด
1: ครับผมคือเมล็ดเนี่ยกะก็สั่งมาจากต่างพื้นที
0: ่ใช่ค่ะสั่งมาจากต่างพื้นที่มาทดลอง
1: เพื่อเป็นการนี้เฉพาะเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมโอ้โหผมเองก็ได้มาเห็นดอกไม้แปลกๆที่นี่นะครับผู้ชมครับ
0: อันนี้ให้ดม
1: อันนี้เป็นดอกอะไรต่ออ
0: ันนี้เป็นใบแต่ให้ดมว่าคือใบอะไรคุ้นแน่นอน
1: คล้ายๆกับใบมิ้น
0: ถูกต้อง
1: อันนี้ใบมิ้นใช่ไหม
0: ใช่เป็นเปเปอร์มิ้น
1: คล้ายๆกับลูกอมไม้มิ้นกล
0: ิ
1: ่นก็ไม้มิ้น
0: ใช
1: ่ไปผสมกับชาก็ได้เลยใช่ไหมคร
0: ับค่ะแต่มิ้นมีหลายชนิดมากอันนี้ก็อีกชนิดนึงที่ลองดมดูจะรู้ว่ามันไม่ใช่สารแหน่แต่ก็เป็น
1: ที่ผมเคยปลูกที่บ้านใบมิ้นนี้เคยเอามาจากที่ไหนนะ

0: มีหลายชนิดนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นดอกอะไรต่อครับกะ
1: อันนี้คุ้นคุ้นใช่ไหมม
0: ใ
1: ัน
0: ช่
1: คือบานไม่รู้โรยแต่เราปลูกสีนี
0: ้
1: เป็นสีพีชถ้าวางบนอาหารมันจะดูเหมือนสตรอเบอรี่
0: อืมใช่สวยงาม
1: ในช้อปปี้เขามีขายเป็นชาเป็นทำชาได้ค่ะ
0: คือปกตินี่เวลาที่เราไปดูตามสวนต่างๆนี่เขาไม่ค่อยที่จะมาทำ

0: แปลงดอกไม้ฟาร์มดอกไม้แบบนี้นะครับเขาส่วนมากเนี่ยจะทำเป็นแปลงผักฟาร์มผักอะไรแบบนั้นใช่ไหมกะแต่ของกะนี่ค่อนข้างที่จะแหวกแนวนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มาทำเป็นฟาร์มดอกไม้แบบนี้
1: อันนี้อันหนึ่งเลย
0: อ
1: ยากให้ดมว่าก
0: ัญชาหรือเปล่านี่คล้ายๆกับใบกัญชา
1: คล้ายๆกัญชาน
0: ี่จ้ะแล้วมีกลิ่นอร่อยกลิ่นหอมนะ
1: ใช่ค่ะกลิ่นเหมือนอะไรไป
0: คล้ายๆกับมะม่วง
1: สวรสมะม่วง
0: ใช่สวรส
1: ใช่
0: อันนี้กินได้เหมือนกันใช่ไหม
1: เป็นอยู่มันเป็นดอกไม้กินได้แต่ว่าปลูกที่นี่ไม่ออกดอกเพราะมันคือสายพันธุ์ต่างประเทศค่ะ
0: อ๋อใช่ครับผ
1: ม
0: นี่จะให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆนะครับว่าต้นของมันเป็นแบบนี้นะครับ
1: ใช่ใครมาก็ได้ดม
0: คล้ายๆกับต้นกัญชาแต่ว่าใบของมันเล็กหน่อย
1: ใช่
0: แต่ถ้าใบกัญชามันใหญ่แต่ว่ามีกลิ่นคือปกติถ้ามันอยู่ในพื้นที่ของเขาเนี่ยต้นนี้มันก็จะมีดอกออกมาใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะเป็นสีเหลืองๆ

0: ีเสื้อค่ะ
1: นี่ดอกผีเสื้อ
0: ใช่แต่ดอกมันจะไม่สมบูรณ์เพราะว่าแมลงเยอะแมลงมากินดอกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มีขายเรื่อย
1: ๆ
0: ก็เราก็เด็ดดอกที่สมบูรณ์ให้ลูกค้านี่คือดอกไม้ที่ตั้งไว้ตรงนี้คือกำลัง

0: มันล่อแมลง
1: อื
0: แมล
1: ม
0: งแมลงเห็นสีเหลืองแล้วแมลงบางตัวก็ไม่ชอบแล้วก็อันนี้เป็นอีกชนิดหนึ่งที่
1: อันนี้คือ
0: ตัวชี้วัดความออร์แกนิกของสวนชนรง
1: ช
0: ค์
1: นรงค์
0: ใช่ใช่
1: อันนี้กักเองก็ทำชนรงค์ด้วยนะ
0: อั
1: คร
0: น
1: ับ
0: น
1: ค
0: ี
1: ุ
0: ้
1: ณผู้
0: เป็
1: ช
0: น
1: ม
0: การคอลแลบกับสวนของเกษตรกรในพื้นที่เขาเพราะที่นี่มีดอกไม้เยอะ
1: อืม
0: เราก็เลยร่วมมือคือเขาเอารังของเขามาตั้งที่นี่แล้วเราก็แบ่งกัน
1: อือ
0: ืมใช่ค่ะ
1: มโอ้
0: อื
1: ดีมาก
0: ม
1: เลยครับผู้ชมครับถือว่าโชคดีนะครับผู้ชมอัน
0: ใน ช
1: ี้
0: ่
1: คืออ
0: ันนี้คืออันนี้คืออะไรนะมะเขือ
1: มะเขืออ
0: ืม
1: เขาเรียกว่าอะไรมะเขือเปาะหรือเปล่า
0: ใช่แล้วนี่คือกระเจี๊ยบเลยแหล
1: กระ ะเจี๊ยบอืมอันนี้ก็ทานแบบสดๆกันได้นะครับผู้ชมครับเขาบอกว่าใครที่เป็นไตสามารถกินผักชนิดนี้ได้ที่เขาบอกกันนะแต่ไม่รู้ว่าสรรพคุณจริงๆมันสามารถต้านไตได้หรือเปล่าจะลองกินดูลองมองให้ดู
0: แก่แล้ว
1: อันนี้แก่แล้ว
0: แก่
1: อ่อนนึกว่ายัง
0: แก
1: อ่อ
0: ่
1: นอย
0: มั
1: ู่
0: นจะไม่ใช่อันเนี้ยอันนี้อ่อนนะ
1: อันนี้แก่แล้วกัดไม่ขาดเลยครับผู้ชมอันนี้อ่อนเดี๋ยวจะลองให้คุณผู้ชมฟังดูนะครับว่ามันจะเสียงได้ยินเสียงเปราะแปะเปราะแปะหรือเปล่าอืมอร่อยตามที่เขาบอกเลยฮะว่าอันนี้คือสามารถต้านไตได
0: ้มีอีกมีอีกอย่างให้ไประวังหลุมนะ
1: อันนี้คืออะไรครับ
0: เบอร์รี
1: ่
0: กลม
1: อันนี้สุก
0: ใช่ค่ะเด็ดได้เลย
1: อันนี้สุกอันนี้ก็กินได้ใช่ไหมฮะ
0: กินได้ค่ะ
1: อืมเนี่ย
0: ทนมาก
1: อยากให้คุณชมดูนะครับแหมวันนี้ผมมาที่นี่โชคดีมากนะครับได้กินมะเขือเทศแล้วก็ได้เห็นด้วยแบบที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
0: ใช่ใช่ใช่
1: จะลองกินดูนะครับมะเขือเทศที่นี่อร่อยไหม
0: อ
1: ื
0: ม
1: สเปรย์มันให้อืม
0: เ
1: ปรี้ยว
0: ๆมันยังไม่สุกดีถ้าสุกดีมันจะแดงเลย
1: อืมเขาเรียกว่ามะเขือเทศอะไรครับ
0: เชอร์รี่แดงกลม
1: อ
0: แต่มันอยู่ที่นี่นานจนมันกลายปกติมะเขือเทศปลูกที่นี่ปลูกยากมากพอมันเป็นชนิดนี้ค่ะแล้วก็มันปลูกซ้ำปลูกซ้ำเรื่อยๆจนต้นมันทนทานมากไปเดินทั่วสวนมันจะเห็นมะเขือเทศเรื่อยๆจนทุกแปลงเลยอันนี้คือดอกผักชี

0: ผักชีเลยนะนี
1: ่อันนี้มะเขือเทศนี่ผักชีแต่ว่าก็ปลูกไปไงเรื่อยๆพอมันขึ้นเม็ดเต็มต้นมันก็จะแห้งตาย
0: ก็คือไอ้ผักชีที่เขาไปขายตามตลาดนั้นเขาก็จะเก็บในช่วงที่เขายังไม่ได้โตเต็มที่
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อตัวกว่านี้นิดนึงก็สามารถไปเด็ดแล้วก็ไปขายได้
1: ใช่ถูกต้องค่ะอันนี้คือแบบโตแก่แล้วก็โทรมตายไป
0: ครับผม
1: อีกชนิดนึงค่ะแ
0: บอันนี้คือผักชีเหมือนกัน
1: ไม่ใช่ลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงใบก็ได้กินใบก่อน
0: กระปุกอะ
1: รสชาติเป็นไง
0: รสชาติ

0: น่าจะเคยคุ้นหู
1: จริงเหรอ
0: ใครที่เก่งภาษาอาหรับลองพิมพ์เข้ามาได้นะครับ
1: ใช่นี่คือร็อกเก็ตสลัดซึ่งอาปลูกร็อกเก็ตเนี่ยตั้งแต่แรกๆที่ทำสวนผักเลยที่ไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นคนกิน
0: จะเอามาจากไหนครับแก
1: เมล็ดก็สั่งจากร้านเมล็ดพันธุ์ต่างประเทศเหมือนกันแล้วก็มีเรื่อยๆไม่มีลูกค้าแต่พอช่วงเนี้ยคนกินซาวาโดเขาก็กินร็อกเก็ต
2: คุณผู้ชมครับนอกจากที่นี่จะปลูกดอกไม้กินได้และพืชผักนานาชนิดตามแนวเกษตรอินทรีย์แล้วอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือการเลี้ยงผึ้งชนโรงซึ่งเป็นแมลงผสมเกสรขนาดเล็กที่ไม่มีเหล็กในและมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศภายในแปลงเกษตรแห่งนี้นั่นเองครับผึ้งชนโรงจะเก็บน้ำหวานและละอองเกสรจากดอกไม้ที่ปลูกอยู่ทั่วทั้งแปลงเพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำผึ้งชนโรงซึ่งมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์หอมอมเปรี้ยวและได้รับความนิยมในกลุ่มผู้รักสุขภาพการเลี้ยงผึ้งชนโรงควบคู่กับการปลูกดอกไม้และพืชผักจึงเป็นการเกื้อกูลกันอย่างลงตัวนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผสมเกสรทำให้พืชออกดอกและติดผลได้ดีขึ้นยังช่วยสร้างรายได้อีกช่องทางจากจำหน่ายน้ำผึ้งชนโรงสะท้อนให้เห็นถึงการทำเกษตรที่ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนนั่นเองครับ
0: ครับผมก็คือการเลี้ยงผึ้งชนโรงของเราก็คือว่าเหมือนว่าเขาเอาวัตถุดิบในการที่จะสร้างน้ำผึ้งผลิตน้ำผึ้งก็เอามาจากในส่วนของเราในฟาร์มของเราที่นี่เหมือนกัน
1: เพราะว่าเรามีดอกไม้เป็นหลักเขาก็เลยอยู่กินเกสรได้จริงๆเขาก็หากินได้ไกลๆเลยค่ะแต่ว่ามีอาจารย์มีครูเคยเอารังมาตั้งตรงนี้บอกว่ารังที่อยู่ตรงนี้มันน้ำผึ้งได้เร็วกว่ารังที่เขาตั้งที่อื่น
0: อ๋อครับผมเพราะว่าทีนี้ก็เรียกได้ว่าน้ำผึ้งชนโรงเองเขาก็ไม่ต้องทำงานหนักบินไปไกลๆไม่ต้องละแค่บินอยู่ในบริเวณที่รังของเขาอยู
1: ่ใช่ใช่
0: โอ้ครับผมได้เยอะไหมครับ
1: ได้เยอะอยู่นะคะก็คือมีให้เวลามีคนมาก็จะได้ชิมน้ำผึ้งชนโรง
0: ครับผมที่น้ำผึ้งชนโรงนี้ครับก็ทำขายหรือว่า

0: นี่นี่เนี่ยที่จริงแล้วผมจะเข้าไปใกล้นะครับผู้ชมครับแต่ว่าเข้าไปไม่ได้นี่ในขณะที่ผมอยู่ไกลๆแบบนี้มันมาเกาะที่หัวเต็มไปหมดเลยเต็มทั้งหัวเลยนะครับผู้ชมโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวผมจะลองซูมดูใกล้ๆนะครับว่าเป็นยังไง
1: เบลีเขาเป็นเขามีกลุ่มชนรงค์ของเขาเองอยู่ข้างนอกใกล้ๆเนี่ยค่ะก็มีอุปกรณ์ส่วนอาไม่มีอะไรเลยมีแต่ดอกไม้
2: แต่ก
1: ็
2: คือมีดอกไม้เป็นอาหารให้
1: ใช่ค่ะเป็น

0: ยวจะให้พาไปที่อื่นต่อ
1: พาไปที่อื่นต่อ
0: มีจุดไหนที่เด่นๆอีกไหม
1: ในสวนเนี่ยค่ะจริงๆมันก็แต่จริงๆมันก็เท่านี้เลยแต่สิ่งที่เบย์จะเห็นในสวนอ้าก็คือจะมีทุเรียน
0: อ๋อ

ฉีดพ่นอะไรเลยก็เราก็วนเวียนอยู่ในนี้มีแมลงจัดการกันเองแล้วก็ครั้งหนึ่งอาเคยไปขอสนับสนุนเป็นแมลงที่มาฆ่าแมลงกันเองจากเกษตรรามันนะคะเขาก็ให้มาเหมือนที่สวนจะมีหนอนเยอะเขาก็เอา

0: ให้เอาแมลงมาปล่อยแล้วแมลงก็มากินหนอนนั้นเพื่อเป็นการจัดการโดยธรรมชาติค่ะไม่ได้แบบ
1: คือเราเองก็ไม่ต้องทำงานหนัก
0: ใช่ค่ะ
1: โดย
0: เร
1: ให
0: า
1: ้เขาทำกันเอง
0: เข
1: เล
0: าย ทำกันเองเลยแล้วก็มีรอยมีอะไรเราคิดว่าลูกค้าเราเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของสวนเราว่ามันจะไม่ได้แบบสวยเนียนมันจะมีร่องรอยของสัตว์ไทยนะคะ
1: ครับผมก็แปลงของกะนี่เป็นแปลงผสมผสานเลยก็ว่าได้เนาะม
0: ี
1: ทั้งทุเรียนมีทั้งดอกไม้แต่ว่าตอนนี้นี่หลักๆก็คือเรามีรายได้จากการปลูกดอกไม้ไว้ก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ทุเรียนนี้ยังกินไม่ได
0: ้ทุเรียนนี้ยังไม่ออกดอกช้าเพราะว่าไม่ได้แบบเร่งอะไรจริงๆงั้นถ้ารุ่นเดียวกันก็จะมีติดแล้วแหละ
1: แต่ว่าของกะนี่เน้นที่ดอกไม้ก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมคือแหวกแนวอะไรครับผู้ชมครับก็ค่อนข้างที่จะหายากนะคนทำฟาร์ม

0: สวนค
1: อ
0: ่ะ
1: ื
0: แต่อาม ตั้งใจตั้งแต่แรกเลยว่าอยากจะให้คนมา
1: อืม
0: แต่ว่ามันก็ไม่ได้เรียบร้อยหรอกแต่ถ้าคนมาก็ได้เดินเดินวน
1: แต่ก็อย่างน้อยของกะนี่ก็ทําเป็นแบบโซนๆโซนนี้ก็เป็นดอกไม้ชนิดนี้โซนนู้นก็จะเป็นผัก
0: ใช่
1: อะไร
0: ใช
1: ปร
0: ่
1: ะมาณน
0: ค
1: ี
0: ่ะ
1: ้อื
0: ค่ะ
1: ม
0: แต่ที่นี่นะคะเวลาเพื่อนๆหรือใครมาก็จะกินจริงๆแล้วกินชาบูเป็นหลักเพราะว่ามันหยิบจับผักที่มีมาต้ม
1: อืม
0: แต่พอก่อนหน้านี้ค่ะได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ราชภัฏยะลานะคะอา
1: อ
0: จ
1: ื
0: า
1: อ
0: ร
1: ฮ
0: ย์
1: ึ
0: มีนาให้ไปเรียนรู้การทําเมนูพิเศษเฉพาะที่นี่
1: อืม
0: ที่เอาวัตถุดิบจากที่นี่มาทําเป็นเมนูไว้เสิร์ฟหรือไว้เป็นโปรดักต์ของสวนเลยเดี๋ยวจะให้แบได้ชิมรสชาติก
1: อ
0: ั
1: ื
0: น
1: มครับผมเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยครับผู้ชมครับไปก
0: ค
1: ันเ
0: ่
1: ละยครับอีกหนึ่งความพิเศษที่ไม่ควรพลาดของอาร์แกนิกฟาร์มคือสลัดโรสดที่คัดสรรวัตถุดิบจากแปลงเกษตรแห่งนี้โดยตรงมีทั้งผักสดดอกไม้กินได้และสมุนไพรนานาชนิดถูกเก็บจากสวนในวันเดียวกันก่อนนำมาปรุงอย่างพิถีพิถันเพื่อคงความสดกรอบและคุณค่าทางโภชนาการไว้ให้มากที่สุดนั่นเองครับ
2: อันนี้เป็นสลัดสดๆไหมครับเป็นสลัดออร์แกนิกที่เขาเพิ่งทําตอนนี้เขากําลังทํากําลังปรุงอยู่ในครัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับว่าสลัดที่นี่รสชาติ
0: ต้อง
2: เป็น
0: ม
2: ีย ัง ไ
0: น้
2: ง
0: ําจิ้มด้วยนะ
2: เขามีน้ําจิ้ม
0: ใช่แต่ก็ต้องกินคู่กับอาจารย์ด้วยทำไปดิ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
2: นี่ขนาดผมไม่ได้จิ้มกับอาจารย์นะรสชาติขนาดนี้เลยอร่อยนะครับดูผมว่าน่าจะเติมอีก
0: นี่
2: อื้อหือสวยงามมากนะครับหน้าตาก็สวยงามอร่อยนะครับนี่
0: อร่อยใช่ไหม
2: อื
0: มไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือน
2: นี่มากินสลัดอะไรสลัดอาร์แกนิก
0: ใช่
2: มากินสลัดอาร์แกนิกนะครับ
0: ไปจิ้มอันนี้เดี๋ยวอาราธ
2: อันนี้ก่อนเนี่ยให้ดูนะฮะสามสองหนึ่งแล้วก็ราดอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
0: เป็นอย่างไรบ้
2: างอร่อยสดๆนะครับคุณผู้ชมไก่ก็กรอบผักก็กรอบทุกอย่างอร่อยนะครับบอกได้คำเดียวว่าอร่อยสมมติว่าคุณผู้ชมที่กำลังดูรายการของเราในวันนี้เนี่ยเขาอยากจะลองชิมดูบ้างติดต่ออะไรที่ไหนยังไงบ้างครับ
0: ติดตามเพจเลยเดี๋ยวจะอาจจะรับออเดอร์หรือว่าให้มาเวิร์กช็อปจริงๆเคยจัดเวิร์กช็อปม้วนสลัดโรด้วยม้วนเองกินเองเราเตรียมวัตถุดิบกับน้ำจิ้มให้ค่ะ
2: มีขายออนไลน์ไหม
0: มีค่ะตามในเพจได้เลยค่ะ
2: ส่ง
0: ในเมืองค่ะ
2: อันนี้ผมไม่ได้โกหกนะครับว่ารสชาติอร่อยจริงๆนะครับทั้งอาจารย์มันจะมีเปรี้ยวๆหวานๆในส่วนของน้ำแกงเนี่ยครับมันก็ จะมีรสชาติคล้ายๆกับถั่ว มีการผสมกับถั่วด้วยใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: อร่อยนะครับบอกได้คำเดียวนะครับว่าอร่อย

หลายจังหวัดในภาคใต้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดยะลาเร่งขุดลอกคูคลองเปิดทางน้ำด้านประชาชนพื้นที่เสี่ยงตื่นตัววางแผนล่วงหน้าป้องกันซ้ำรอยจมมิดหลังคาเตรียมเที่ยวภูเก็ตในรูปแบบใหม่กับทัวร์ชมเมืองแบบฮอปออนฮอปออฟเปิดประสบการณ์เที่ยวรอบเมืองด้วยรถบัส2ชั้นเปิดประทุนติดตามข่าวสารในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้กับณัฐยาไสยวิริยะและพงศธรบุญสุขในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นใต้ครับประจำวันพุธที่7ตุลาคม2569วันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมพงศธรบุญสุขและคุณณัฏยาไสยวิริยะครับ
0: ค่ะต้องบอกว่า1ชั่วโมงหลังจากนี้นะคะกับเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง14จังหวัดค่ะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกับ2ช่องทางนะคะหน้าจอโทรทัศน์นะคะนี้เลยค่ะกฎหมายเลข11นะคะจะเจอกันกับ MT South นะคะข่าวเด่นประเด็นใต้1ชั่วโมงหลังจากนี้และอีกช่องทางนึงค่ะผ่านทางออนไลน์นะคะกับแฟนเพจ MT ภาคใต้และสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะรับชมรับฟังจากช่องทางไหนก็สามารถร่วมพูดคุยกันได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของเรานะคะหลากหลายประเด็นค่ะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมอย่างที่บอกไปและอีก1เรื่องราวที่หลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดนะคะได้ดำเนินการนั่นก็คือในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะก็คือการจะทำดอกไม้จันทร์ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศในหลากหลายพื้นที่นะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมค่ะโดยในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะคณะทำงานฝ่ายจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์และพิธีลอยเท่าดอกไม้จันทร์ค่ะได้ประชุมเตรียมความพร้อมนะคะในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดภูเก็ตที่ห้องประชุมจันทร์พันวาศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายพิธีการและคณะทำงานฝ่ายจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์และพิธีลอยเท่าดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคของจังหวัดภูเก็ตในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคณะทำงานจากหน่วยงานต่างๆผู้แทนในอำเภอและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมด้านพิธีการการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตลอดจนการจัดตกแต่งสถานที่ทั้งในส่วนของจังหวัดและอำเภอเพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและสมพระเกียรติสำหรับสถานที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในวันที่16ธันวาคม2569ระดับจังหวัดกำหนดจัดขึ้นณวัดชัยทารามหรือวัดฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตส่วนระดับอำเภอกระทู้จัดขึ้นณวัดกระทู้และอำเภอถลางจัดขึ้นณวัดเทวนารามหรือวัดมานิกขณะที่พิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์ในวันที่17ธันวาคม2569กำหนดจัดขึ้นณวัดชัยทารามตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
1: อีกบรรยากาศที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลานายรัชศาสตร์ทิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาและประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พร้อมมอบวัสดุและอุปกรณ์เพื่อให้การจัดทำเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยจังหวัดสงขลาตั้งเป้าจะทำดอกไม้จันทร์จำนวน 390,099 ดอกกระจายการผลิตไปยัง16อำเภอโดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายจิตอาสาและประชาชนเพื่อเตรียมใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม2569นอกจากนี้ยังนำดอกเฟื่องฟ้าซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสงขลามาประดิษฐ์เป็นช่อดอกไม้จันทร์จำนวน17ช่อแบ่งเป็นระดับอำเภอ16ช่อและระดับจังหวัด1ช่อครับเพื่อส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยโดยกำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ครับ
0: ค่ะภายในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะบรรยากาศที่ห้องประชุมชั้น3องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนางสาวชนิดาธรรมเจริญรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสค่ะได้นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสหรืออบจ.นราธิวาสนะคะร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน250ดอกส่งมอบให้แก่จังหวัดนราธิวาสเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญของจังหวัดนราธิวาส
1: ปิดท้ายบรรยากาศที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเบตงจังหวัดยะลานางสาวสาริฮะเจดูราแมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเบตงสวทเบตงนะครับได้มีการนำบุคลากรพร้อมด้วยพี่น้องชาวเบตงร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์โดยจัดเตรียมวัสดุพร้อมลงมือทำด้วยความตั้งใจทุ่มเทด้วยความประณีตเพื่อให้ดอกไม้จันทร์ทุกดอกมีความสมบูรณ์สวยงามสมควรแก่การนำไปถวายในงานพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นอกจากนี้กิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมความสามัคคีของบุคลากรภายในหน่วยงานเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในภารกิจสำคัญสะท้อนถึงความผูกพันและความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
0: อีกไม่กี่วันค่ะในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะจะได้มีการ รับเสด็จในหลวงและพระราชินีค่ะโดยภาพบรรยากาศนะคะของพี่น้องประชาชนรวมถึงจังหวัดภูขออภัยค่ะรวมถึงจังหวัดปัตตานีนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดมัสยิดกลางเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีค่ะในการดำเนินภารกิจนะคะดำเนินเป็นการดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะคะมอบรางวัลพระราชทานค่ะบรรยากาศที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างจิตอาสา904และจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเก็บขยะกำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่สำหรับการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569พระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีพร้อมทั้งพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2567และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนคณะครู

0: รวมถึงนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำปี2569ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
1: พาคุณผู้ชมนะครับไปดูความสําเร็จของโรงเรียนประทีปวิทยาจังหวัดยะลานะครับโดยได้มีการสร้างโอกาสให้กับเด็กๆในพื้นที่โดยไม่ทิ้งรากฐานทางศาสนานะครับผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาจนเกิดเป็นการเรียนรู้ที่มีคุณภาพส่งผลให้เห็นว่าพื้นที่นะครับไม่ได้มีข้อจํากัดของการศึกษาอีกต่อไปทําให้โรงเรียนประทีปวิทยานะครับได้รับโรงเรียนรางวัลพระราชทานที่จะได้รับในวันที่10ตุลาคมนี้ครับท่ามกลางวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ชายแดนใต้มีสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่ไม่เพียงสอนเรื่องหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจแต่ยังเปิดประตูสู่โลกยุคใหม่ให้กับเด็กๆในพื้นที่อย่างเท่าเทียมโรงเรียนประทีปวิทยาจังหวัดยะลาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาคู่สามัญที่กำลังถูกกล่าวขานถึงในฐานะต้นแบบการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์แบบการเรียนการสอนของที่นี่ถูกออกแบบมาเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆโดยประสานความเข้มข้นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาเข้ากับหลักศาสนาและจริยธรรมอย่างกลมกลืนเด็กๆที่นี่จึงไม่ได้เรียนรู้แค่ในตำราแต่นำความรู้ไปต่อยอดสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชนทำให้พวกเขาเป็นทั้งคนเก่งที่ทันโลกและเป็นคนดีที่มีคุณภาพเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่แค่การทำให้เด็กสอบผ่านแต่คือการทำให้เด็กในพื้นที่ชายแดนใต้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่แพ้เด็กในเมืองใหญ่โดยมีศาสนาเป็นเกราะคุ้มกันใจรางวัลพระราชทานที่ได้รับในวันนี้จึงเป็นผลึกแห่งความมุ่งมั่นของคณะครูบุคลากรและนักเรียนทุกคนที่ทุ่มเทกันมานับปีคือเกียรติยศและความภาคภูมิใจสูงสุดของทุกคน
2: โรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนเอกชนค่ะควบคู่นะคะศาสนาสามัญค่ะสำหรับโรงเรียนประทีปวิทยานะคะได้รับรางวัลพระราชทานนะคะประเภทโรงเรียนค่ะประจำปีการศึกษา2568ค่ะผอ.เองนะคะได้บริหารโรงเรียนนะคะประมาณ10ปีซึ่งเราได้เล็งเห็นความสำคัญนะคะของการพัฒนานะคะนักเรียนนะคะรวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาค่ะและเรานะคะได้มีความพร้อมนะคะในการพัฒนางานของโรงเรียนประทีปวิทยานะคะก็เลยสู่การประเมินรางวัลพระราชทานในปีการศึกษา2568ค่ะ
1: ผู้ที่ได้รับโอกาสเติบโตอย่างงดงามก็คือเหล่าเด็กๆที่นี่โดยทุกคนต่างกล่าวว่าได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนประทีปวิทยาถือเป็นโชคดีและโอกาสครั้งสำคัญได้เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาควบคู่ไปกับคุณธรรมตามหลักศาสนาคุณครูทุกท่านดูแลด้วยความรักคอยผลักดันให้กล้าคิดกล้าทำและค้นหาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอพอได้ทราบว่าโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานรู้สึกภาคภูมิใจรางวัลนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาเหล่านี้มุ่งมั่นพัฒนาตนเองเติบโตไปเป็นพลังสำคัญของสังคม
3: ผมรู้สึกภูมิใจมากๆที่ได้รับที่โรงเรียนของผมเนี่ยได้รับรางวัลอันสูงส่งของที่จะได้จากพระหัตถ์ของท่านแล้วก็เป็นความรู้สึกแรกที่ผมคิดว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรางวัลนี้ครับ
4: ดิฉันรู้สึกภูมิใจและดีใจมากๆเลยค่ะสะท้อนให้เห็นว่าคุณครูผู้อำนวยการและเพื่อนๆทุกคนเนี่ยช่วยกันพัฒนาโรงเรียนแล้วก็สามารถเข้ารับรางวัลพระราชทานได้ในครั้งนี้ค่ะ
1: ผู้อำนวยการโรงเรียนบอกเล่าด้วยความประทับใจว่ารางวัลพระราชทานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของโรงเรียนประทีปวิทยาและขอยืนยันว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเพราะหลังจากนี้จะยังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยนำศักยภาพของทั้งคณะครูและนักเรียนมาต่อยอดเพื่อสร้างโอกาสและสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเพราะพวกเรายึดมั่นเสมอว่าระยะทางและที่ตั้งไม่ใช่ข้อจำกัดของการศึกษา
2: โรงเรียนประทีปวิทยานะคะในนามผู้บริหารโรงเรียนนะคะก็รู้สึกได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็รางวัลนี้นะคะเป็นความภาคภูมิใจค่ะก็คือทั้งผู้บริหารนะคะคุณครูนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองนะคะแล้วก็เครือข่ายของโรงเรียนประทีปวิทยาค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้เข้ารับรางวัลต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์ค่ะ
1: รางวัลพระราชทานในวันนี้คือแสงประทีปแห่งแรงบันดาลใจที่ส่องสว่างกลางใจของคนในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นเครื่องยืนยันเช่นดีว่าเมื่อมีความมุ่งมั่นข้อจำกัดทางพื้นที่ก็ไม่ใช่อุปสรรคของการพัฒนาซึ่งโรงเรียนประทีปวิทยาจังหวัดยะลาได้ทำหน้าที่บ่มเพาะเยาวชนด้วยความศรัทธาและความรู้เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาสร้างคุณค่านำพาเด็กๆเติบโตให้เป็นพลังที่เข้มแข็งของสังคมอย่างยั่งยืนทีมข่าวMBTภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
0: ค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะภาคใต้หลายจังหวัดค่ะได้รับผลกระทบจากฝนฟ้าอากาศนะคะโดยเฉพาะจังหวัดยาลาตอนนี้ก็ฝนตกอยู่ด้วยค่ะหลายพื้นที่ก็มีแผนในเรื่องการเตรียมพร้อมรับมือกับทุกภัยนะคะขณะเดียวกันค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ของกองทัพภาคที่4นายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมต้อนรับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการเตรียมความพร้อมป้องกันและรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กองทัพภาคที่4โดยคณะลงพื้นที่บริเวณคลองระบายน้ำร.1ประตูระบายน้ำหน้าควรหรือคลองภูมิหน้าดำริอำเภอหาดใหญ่รับฟังการบริหารจัดการน้ำและแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยซึ่งกรมชลประทานค่ะเร่งซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1และอาคารประกอบวงเงินค่ะ400ล้านบาทพร้อมกับมีแผนในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในลุ่มน้ำคลองอุตภาวรวมถึงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมด้วยเทคโนโลยี Machine Learning จากนั้นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เป็นประธานประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังข้อมูลสถานการณ์น้ำการพยากรณ์อากาศและแผนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยพร้อมกำชับให้ทุกจังหวัดจัดทำบัญชีทรัพยากรทั้งกำลังคนเครื่องจักรยานพร้อมด้านงบประมาณการจัดตั้งศูนย์พักพิงอาหารและน้ำดื่มการสนับสนุนรถ
5: จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการระบุนะครับว่า569ภาคใต้รวมถึงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทางด้านจังหวัดยะลาทุกภาคส่วนนะครับก็ได้มีการเร่งยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมืออุทกภัยอย่างเต็มที่โดยเฉพาะที่ตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองยะลาทางองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำเทศบาลนครยะลาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้มีการประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากระดมกำลังจำกัดวัชพืชและสิ่งของกีดขวางทางน้ำครับพร้อมกับขับเคลื่อนโครงการขุดลอกคูคลองในพื้นที่ตำบลหน้าถ้ำและเขตรอยต่อเพื่อเป็นการเร่งเปิดทางระบายน้ำจากอำเภอยะหาให้สามารถไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีได้อย่างรวดเร็วครับป้องกันไม่ให้น้ำนะครับเข้าล้นชุมชนและเขตเทศบาลนครยะลาในช่วงปลายปี2569นี้ครับอย่างไรก็ตามจากบทเรียนใน2ปีที่ผ่านมาทำให้ปีนี้มีความชาวบ้านนะครับมีความตื่นตัวและวางแผนรับมือได้ดีขึ้นโดยวางแผนว่าจะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นรถนะครับเพื่อย้ายออกนอกพื้นที่เสี่ยงส่วนข้าวของเครื่องใช้พลาสติกจะถูกบรรจุลงในถุงดำปิดผนึกไว้ในห้องนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายและช่วยให้สามารถทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นหลังน้ำลดแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะสร้างความยากลำบากแต่ด้วยประสบการณ์และความคุ้นชินกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านพร้อมปรับตัวและรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติในครั้งนี้ครับ
6: ไม่ใช่ว่าพอใกล้ๆน้ำจะท่วมแล้วขนย้ายมันไม่ทันแล้วเพราะระหว่างทางน้ำมันจะขังทำให้การสัญจรมันไม่สะดวกมันคาดการยากครับเพราะว่าตอนนี้อากาศอย่างเงี้ยผมกลัวว่ามันจะหนักเพราะกรุงเทพหนักมากแต่บ้านเราเนี่ยที่ผ่านมาก็คือหนักอยู่นะถือว่าท่วมหนักเพราะในเมื่อน้ำมันระบายช้าน้ำก็จะลดช้า
7: ถ้าเป็นของใช้ไฟฟ้าปีนี้นะกะว่าจะใส่รถก็พาออกข้างนอกเลยแต่เป็นพวกถ้วยชามพลาสติกอะไรก็จะใส่ถุงดำมัดก็ทิ้งให้ลอยไว้ในห้องเลยตรงนี้ก็ประมาณ3ก็จมหลังคาค่ะหลังคาก็ไม่เหลือปีนี้ก็คิดว่าถ้าท่วมก็คือมันปรับได้แล้ว มันชินแล้ว
0: ไปดูในเรื่องของการยกระดับน้ำประปาหมู่บ้านบ้านพร่อนแก้ภัยแล้งและน้ำขุ่นแดงกันบ้างนะคะโดยบรรยากาศที่บริเวณที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้านบ้านพร่อนอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายสุไลมานบุญแหน่ปีแหน่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชาติเขต1จังหวัดยะลาได้เป็นประธานเปิดโครงการระบบประปาหมู่บ้านบ้านพร่อนแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมีนายระวีเปาะแม่แม่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1นายมุนอิมฮาซันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะร่อนพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านพะร่อนค่ะเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่นพร้อมกันนี้นะคะยังได้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันร่วมกันให้กับผู้ที่มาร่วมงานด้วยค่ะนายสุเลมานกล่าวนะคะว่าโครงการดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันจนสำเร็จลุล่วงด้วยดีค่ะให้ได้มีน้ำกินน้ำใช้ซึ่งบอกว่าน้ำกินน้ำใช้เนี่ยเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตทางด้านของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ก็เปิดเผยด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาชาวบ้านค่ะต้องเผชิญกับความเดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอช่วงหน้าแล้งนะคะก็คือไม่เพียง

0: พอสำหรับช่วงหน้าแล้งส่วนประปาเดิมค่ะก็มีปัญหาในเรื่องของน้ำขุ่นน้ำแดงและมีตะกอนสนิมต้องเปลี่ยนไส้กรองทุกปีและมีค่าใช้จ่ายสูงค่ะแต่หลังจากได้รับการจัดสรรระบบประปาใหม่และเริ่มทดลองใช้มาช่วง 1-2 เดือนปัญหาดังกล่าวก็ได้รับการแก้ไข 100% น้ำใสสะอาดใช้ดื่มกินได้ทันทีโดยไม่ต้องซื้อน้ำดื่มค่ะลดภาระค่าใช้จ่ายกับชาวบ้านกว่า400คนและพื้นที่การเกษตรในบางส่วนด้วยสำหรับการบริหารจัดการหลังจากนี้ค่ะกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะส่งมอบให้กับอบต.พะร่อนและส่งต่อคณะกรรมการค่ะหมู่บ้านนะคะในการดูแลรับผิดชอบในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำแล้วก็บำรุงรักษานะคะหากงบประมาณไม่เพียงพอก็สามารถที่จะขอรับการสนับสนุนจากอบต.ได้ซึ่งรายได้จากการบริหารจัดการระบบประปานะคะจะนำกลับมาเป็นกองทุนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในชุมชนเช่นการสนับสนุนมัสยิดและกลุ่มอาชีพในพื้นที่ต่อไปด้วยค่ะ
1: ครับยังคงอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะครับโดยจังหวัดยะลาหน่วยกู้ชีพนะครับกู้ภัยเจ้าแม่ทับทิมยะลาก็ได้มีการจัดฝึกอบรมนะครับในโครงการอาสาสมัครหัวใจฮีโร่ต้านภัยพิบัติพายาวชนจิตอาสานะครับกว่า30ชีวิตฝึกขับเรือเบื้องต้นนะครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำบรรยากาศที่บริเวณสวนขวัญเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยะลาหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเจ้าแม่จะทิมยะลาแผนกบรรเทาสาธารณภัยได้ฝึกอบรมอาสาสมัครหัวใจฮีโร่ด้านภัยพิบัติหลังจากผ่านการอบรมภาคทฤษฎีการประเมินสถานการณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นการโยนเชือกช่วยเหลือและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยการฝึกอบรมในครั้งนี้นะครับก็เป็นไปอย่างเข้มข้นและตื่นตัวโดยกลุ่มเยาวชนจิตอาสาประมาณ 30-40 คนได้ลงเรือนะครับแล้วก็ฝึกปฏิบัติจริงในการลงเรือและขับขี่เรือเบื้องต้นรวมถึงการเรียนรู้การใช้อุปกรณ์เครื่องเรือการผูกเงื่อนและเทคนิคการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำภายใต้สถานการณ์จำลองและเสมือนจริงครับโดยนายวัฒนะวงขจรอาภาประธานมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยเจ้าแม่ทับทิมยะลาก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าโครงการนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในอนาคตที่ยังไม่สามารถประเมินความรุนแรงได้ทางมูลนิธินะครับก็ได้มีการเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมเนื่องจากว่าในอนาคตทุกหน่วยนะครับจำเป็นต้องมีกำลังคนที่เป็นเยาวชนจิตอาสาเข้ามาสนับสนุนครับ
0: ค่ะด้านตัวแทนของเยาวชนจิตอาสาที่เข้าร่วมการฝึกอบรมนะคะก็เปิดเผยด้วยค่ะว่าเข้ามาครั้งแรกนะคะในการฝึกอบรมครั้งนี้รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากค่ะหลังจากเมื่อวานได้มีการเรียนรู้ภาคทฤษฎีนะคะวันนี้ก็ได้ลงปฏิบัติจริงทำให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นจะนำความรู้ที่ได้ค่ะไปช่วยเหลือเพื่อนและผู้ประสบภัยเบื้องต้นเนื่องจากพื้นที่ภูมิลำเนาของตนนะคะก็มักประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งและมีความมั่นใจว่าจะสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงค่ะสำหรับจังหวัดยะลานะคะหรือผู้ต้องการความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติต่างๆสามารถติดต่อมายังหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเจ้าแม่ทับทิมยะลาได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์073224411ตลอด24ชั่วโมงค่ะขณะเดียวกันนะคะขอพาไปดูอีกหนึ่งบรรยากาศค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในอำนาจชูทองนะคะพร้อมด้วยนายวีรวัฒน์สิริกุลพิพัฒน์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาค่ะและหัวหน้าส่วนราชการก็ลงพื้นที่นะคะไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจด้วยกับทางเจ้าหน้าที่นะคะรวมถึงวิทยากรแล้วก็ทีมอาสาสมัครนะคะผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการอาสาสมัครหัวใจฮีโร่ต้านภัยพิบัติที่บริเวณสวนขวัญเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยะลาทั้งนี้ค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานด้วยระบุค่ะว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาทางจังหวัดยะลาต้องเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงปลายปีเป็นประจำซึ่งทางจังหวัดค่ะไม่ว่าจะเป็นปภ.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะรวมถึงเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้มีการเตรียมการในเรื่องการรองรับเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการทำงานร่วมกันค่ะพร้อมขอบคุณน้องๆเยาวชนจิตอาสาที่จะนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมต่อไป
1: ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเรื่องของอุทกภัยนะครับก็ส่งผลถึงแปลงผักของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างอำเภอปิตงจังหวัดยะลานะครับโดยน้ำท่วมก็ได้มีการกระทบกับแปลงผักนะครับราคาผักสดขาดตลาดแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นราคาส่งผลต่อค่าบริการขนส่งนะครับทำให้ราคาผักสดเนี่ยก็ยิ่งพุ่งสูงราคาขึ้นครับที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาพ่อค้าในตลาดต่างเห็นตรงกันนะครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยส่งผลกระทบอย่างมากกับเกษตรกรที่ปลูกผักในหลายจังหวัดครับทำให้ผักที่ปลูกเพื่อส่งออกเกิดความเสียหายอย่างมากผักโตไม่ทันตามความต้องการของผู้บริโภคบวกกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็ส่งผลให้ค่าขนส่งเนี่ยสูงขึ้นตามไปด้วย ทั้งราคาผักสดก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอย่างเห็นได้ชัดอย่างถั่วฝักยาวจากกิโลกรัมละ45บาทขึ้นมาเป็น70บาทนะครับต้นหอมผักชีจากกิโลกรัมละ150บาทก็ขึ้นเป็น200บาทแล้วก็มีแนวโน้มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนปริมาณผักบางชนิดก็ขาดตลาดอีกด้วยครับ
0: กระทบหมดเลยนะคะทั้งเราเองแล้วก็รวมถึงพ่อค้าแม่ขายด้วยซึ่งต้องบอกว่าอีกไม่กี่วันก็จะเป็นเทศกาลถือศีลกินผักแล้วถ้ายังน้ำฝนตกน้ำท่วมแบบนี้อาจจะแตะอยู่ที่เพิ่มอีกเท่าตัวก
1: ็
0: เป็นได้นะคะมาดูกันในเรื่องของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยพื้นที่ภูเก็ตเขาก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับมือกับอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะรวมถึงการบริหารจัดการน้ำก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยค่ะนายรอมฎอนฮะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ห้องประชุม1ปพอาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะในการประชุมนะคะมีการติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อประกอบการบริหารและสั่งการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพร้อมรายงานการคาดหมายลักษณะอากาศที่ส่งผลต่อสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงรายงานสถานการณ์น้ำผลกระทบและการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มแม่น้ำแม่กลองและลุ่มน้ำท่าจีนในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนะคะได้มีการติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์สาธารณภัยอย่างต่อเนื่องโดยบริการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะ
1: อีกบรรยากาศที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้น4สารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้มีการร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมการประชุมครับโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานนะครับเพื่อรับฟังสถานการณ์และมอบข้อสั่งการในการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ต่างสำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือในการอุทกภัยจังหวัดนะครับก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์พร้อมกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยสำคัญ6จุดด้วยกันครับนอกจากนี้ได้เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน354แห่งครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำจำนวน121เครื่องผลักดันน้ำนะครับ20เครื่องรวมถึงเครื่องจักรอุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติการและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ครับ
0: ค่ะขณะเดียวกันนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนะคะเสนอแผนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ผ่านที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในที่ประชุมค่ะโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชขออภัยค่ะโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการรองรับประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุนแรงจนจำเป็นต้องอพยพโดยได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักจำนวน2แห่งรองรับผู้อพยพได้แห่งละ300คนค่ะนอกจากนี้ยังเตรียมพร้อมในการจัดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติในวันที่9ตุลาคม2569เพื่อระดมกำลังพลทั้งจากทหารกรมราชทัณฑ์หน่วยงานราชการและประชาชนจิตอาสาค่ะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมและดำเนินการพัฒนาดูแลเส้นทางน้ำในพื้นที่เสี่ยงต่อไป

0: ไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับมาดูเสียงตอบรับจากพ่อค้าแม่ขายนะครับที่ได้มีการต่อนะครับในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยแพ็คเฟส2นะครับโดยจังหวัดยะลาก็ต้องบอกว่าเสียงตอบรับดีนะครับประชาชนทยอยใช้เงิน 1,000 บาทซื้อข้าวแกงกันอย่างคึกคักครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากประชาชนจำนวนมากกดยืนยันสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ได้สำเร็จนะครับแล้วก็ได้รับวงเงินสนับสนุน 1,000 บาทต่อคนบรรยากาศที่ร้านข้าวแกงอัศรีนา4แยกโรงเรียนรัชตาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาประชาชนก็ได้มีการแวะเวียนมาอุดหนุนทางรับประทานที่ร้านแล้วก็ซื้อกลับบ้านตลอดช่วงมื้อกลางวันนะครับคุณมารีขอไปครับคุณมารีเยฮายีหวังประชาชนผู้รับสิทธิ์นะครับก็ได้มีการเปิดเผยว่าได้กดยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่ช่วง 8:00 นนะครับของวันแรกที่ลงทะเบียนในเฟส2ซึ่งช่วง 6:00 นเนี่ยระบบก็หมุนวนนานมากโครงการนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ดีมากช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประจำวันได้นะครับเงิน 1,000 บาทที่รัฐให้ถือว่าไม่น้อยส่วนใหญ่ก็นำมาซื้ออาหารสำหรับรับประทานในแต่ละวันด้านเจ้าของนะครับคุณอัศรีนาสมแอร์ก็ได้มีการระบุนะครับว่าตั้งแต่เปิดร้านเนี่ยลูกค้าเดินทางมาใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องโดยมียอดซื้อเฉลี่ยคนละ100ถึง200บาททำให้การค้าขายคึกคักและก็ช่วยดึงดูดให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยกันเพิ่มมากขึ้นครับ
1: ค่ะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยช่วยได้หลากหลายกลุ่มคนเลยนะคะอย่างเราเองก็นิยมใช้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ต้องถามคุณพงศธรก่อนว่าหมดหรือยังคะ7วันผ่านไป
0: เหลือ100บาทครับ
1: เหลือ100ใช้เงินเป็นนะคะใช้สวัสดิการได้คุ้มมากเหมือนเราก็พยายามที่จะใช้ให้ถึงเดือนหน้าแต่ว่าเราก็ใช้ทุกวันเน
0: า
1: ะก็เหล
0: ือ
1: แบบหลักร้อยแล้วเหมือนกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ

0: ภัยพิบัติรู้ทันรับมือได้ด้วยการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมสังเกตสิ่งบอกเหตุธรรมชาติศึกษาเส้นทางอพยพสถานที่ปลอดภัยรู้ข้อมูลเครือข่ายเตือนภัยและช่วยเหลือรับรู้ข้อมูลจากแหล่งเชื่อถือได้เตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันภัยด้วยความปรารถนาดีจาก NBT South
1: นี่นะครับน้ำป่าทะลัก
2: ภัยพิบัติเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหากรู้เท่าทันก็ยังรับมือได้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องพื้นที่ลุ่มต่ำควรเตรียมขนของขึ้นที่สูงสังเกตความผิดปกติของแหล่งน้ำเช่นน้ำเปลี่ยนสีหรือมีกิ่งไม้ลอยมาเตรียมไฟฉายหรืออุปกรณ์ส่องสว่างให้พร้อมจัดเวรยามเฝ้าระวังความปลอดภัยติดตามข่าวสารแจ้งเตือนเตรียมความพร้อมสิ่งที่จำเป็นและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดรู้ทันภัยพิบัติป้องกันไวรับมือทัน

0: กลับมาช่วงที่2ของรายการข่าวเด่นประเด็นใต้นะครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับตรวจจุดความมั่นคงนาหมอบุญเช็คกำลังพลกล้องวงจรปิดนะครับพร้อมดูแลเส้นทางภาคใต้ครับพลตำรวจตรีสุขเกษมนครวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจความมั่นคงนาหมอบุญอำเภอจุฬาภรณ์เส้นทางหลักเชื่อมการเดินทางจากพื้นที่ภาคใต้ขึ้นสู่ตำบลของประเทศครับเพื่อเป็นการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจตรวจสอบความพร้อมของระบบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนด้านความมั่นคงนะครับโดยการลงพื้นที่เกี่ยวเนื่องกับการเตรียมพร้อมก่อนประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะครับระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม 2569ที่กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเปิดกองอำนวยการร่วมและกำชับการบูรณาการด้านการข่าวการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรครับโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็มีถนนสาย41เป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญของภาคใต้การตรวจความพร้อมของจุดตรวจนาหมอบุญเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับในการยกระดับมาตรการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และดูแลความปลอดภัยบนเส้นทางสำคัญในช่วงที่ประเทศนะครับอยู่ในห้วงเตรียมการรับการประชุมระดับโลกครับ
1: ถือว่า IMF เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งการประชุมสำคัญระดับโลกเลยนะคะซึ่งปีนี้ไทยของเราก็เป็นเจ้าภาพด้วยค่ะก็เราในฐานะเจ้าของบ้านก็ต้องเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับที่ดีด้วยนะคะอีกหนึ่งบรรยากาศยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยชาวนครศรีธรรมราชนะคะก็เชิญชวนค่ะในการต้อนรับ2ฮีโร่เป็น2ฮีโร่นักตบลูกยางสาวนะคะทีมชาติไทยน้องแป้งกับน้องเพียวค่ะกลับบ้านอย่างอบอุ่นหลังจากสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เอเชีย2026ค่ะกลุ่มคนรักเมืองนครและพี่น้องประชาชนชาวนครศรีธรรมราชค่ะร่วมเปิดบ้านต้อนรับ2ฮีโร่นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยแป้นปิยนุชแป้นน้อยและเพียวอัชราพรคงยศ2นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านขอนหาดอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชในโอกาสเดินทางกลับบ้านเกิดนะคะเพื่อที่จะร่วมงานบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ท่ามกลางบรรยากาศต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่และอบอุ่นค่ะจากแฟนกีฬาชาวนครศรีธรรมราชการต้อนรับครั้งนี้นะคะจัดขึ้นภายหลังจากที่สองสาวค่ะเป็นนักสองนักกีฬาคนสำคัญนะคะที่มีส่วนร่วมในการนำทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมค่ะด้วยการคว้าแชมป์เอเชีย2026และสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญด้วยการคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ณนครลอสแอนเจลิสนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นการกลับมาสู่เวทีโอลิมปิกอีกครั้งของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยค่ะสำหรับกิจกรรมนะคะก็มีขบวนแห่จากสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเคลื่อนขบวนไปยังศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองก่อนเดินทางต่อไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์จากนั้นเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชซึ่งตลอดเส้นทางนะคะก็จะได้เห็นเลยล่ะค่ะว่าน้องๆประชาชนนะคะมีประชาชนแล้วก็แฟนวอลเลย์บอลออกมาร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นกับความภาคภูมิใจที่มีต่อลูกหลานทั้ง2คนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดและประเทศไทยค่ะ
0: จากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดภูเก็ตครับโดยจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้มีการเปิดงานศรัทธา The Power of Faith 2026นะครับถ่ายทอดเรื่องราวพลังศรัทธาเชื่อมโยงอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมส่งต่อคุณค่าทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นครับจังหวัดภูเก็ตจัดงานศรัทธา The Power of Faith 2026ที่ลามชามภูเก็ตครับพร้อมถ่ายทอดเรื่องราวความศรัทธาและคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีลกินผักพร้อมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องสุขภาพและการส่งต่อวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นต่อไปโดยมีนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการเปิดงานในปีนี้นะครับก็มีการจัดเวทีเสวนาในสองหัวข้อสำคัญได้แก่อาหารเพื่อสุขภาพที่เชื่อมโยงเรื่องราวอาหารวิธีการกินและการดูแลสุขภาพและหัวข้อ Keeper of Faith and the Next Keeper การส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นครับซึ่งเป็นการสะท้อนบทบาทของคนรุ่นปัจจุบันในการรักษาและส่งต่อความเชื่อประเพณีและวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นต่อไป ขณะเดียวกันงานนี้นะครับก็จัดต่อเนื่องจากปี2568โดยมุ่งให้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในการบอกเล่าเรื่องราวของความศรัทธาผ่านมุมมองของคนหลายรุ่นนะครับและก็สร้างการมีส่วนร่วมในการสืบสานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดให้คงอยู่ต่อไปสำหรับประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตหรือว่าเจี๊ยฉ่ายนะครับเป็นประเพณีสำคัญที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า200ปีมีจุดเริ่มต้นจากชุมชนกระทู้ก่อนแพร่ขยายยังศาลเจ้าหรือว่าอ้ําต่างๆทั่วทั้งจังหวัดนะครับภายในงานก็มีพิธีกรรมตามความเชื่อเช่นการยกเสาโกเต้งการอัญเชิญองค์เทพการแห่พระรอบเมืองและพิธีส่งพระที่สะท้อนถึงความศรัทธาและวิถีชีวิตของชาวภูเก็ตที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเลยครับ
1: ค่ะต้องบอกว่าถือศีลกินเจเนี่ยไปเที่ยวภูเก็ตคึกคักมากๆนะคะเพราะว่าตลอดทั้งวันเนี่ยเราจะได้มีอาหารการกินที่เป็นอาหารเจแล้วก็มีเขาเรียกว่าวิถีวัฒนธรรมของพี่น้องชาวภูเก็ตที่เป็นชาวไทยจีนฮกเกี้ยนนะคะให้เราได้เห็นกันเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่น่าจับตามองก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเราด้วยนะคะมาดูในเรื่องของการท่องเที่ยวต้องบอกเลยว่าพอไปภูเก็ตแล้วยิ่งช่วงตุลานี้กินเจแล้วพอไปเสร็จแล้วเนี่ยมีอีกหนึ่งการท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวแบบรูปแบบใหม่นั่งทัวร์ชมเมืองค่ะวันนี้พาไปดูบรรยากาศที่จังหวัดภูเก็ตนะคะกับการเที่ยวในรูปแบบใหม่ทัวร์ชมเมืองแบบฮอปon hop out นะคะเปิดประสบการณ์เที่ยวรอบเมืองด้วยรถบัส2ชั้นแบบเปิดประทุนเชื่อม11จุดสำคัญทั่วภูเก็ตค่ะภาคเอกชนภูเก็ตค่ะเตรียมเปิดบริการ City Sightseeing ภูเก็ตรถบัสท่องเที่ยวแบบ Hop On Hop Off นะคะเพิ่มทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเที่ยวชมภูเก็ตด้วยตัวเองล่าสุดค่ะนายรมฎอนทยีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายกฤตวิทยาสัมฤทธิ์กรรมการผู้จัดการบริษัทเอลิเฟนโกโก้ภูเก็ตจำกัดและผู้เกี่ยวข้องร่วมทดสอบเส้นทางและการให้บริการก่อนเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่20ตุลาคมนี้ค่ะสำหรับเส้นทางในภูเก็ตนะคะครอบคลุม11จุดจอดสำคัญได้แก่เซ็นทรัลภูเก็ตฟอเรสต้าย่านเมืองเก่าภูเก็ตสะพานหินศาลเจ้ากิ้วเที่ยวเก้งถนนมวยไทยวัดฉลองโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองหนุมานเวอร์คิงพาวเวอร์ภูเก็ตและอควาเรียมภูเก็ตก่อนที่จะวนกลับมายังเซ็นทรัลภูเก็ตฟอเรสต้าค่ะซึ่งเส้นทางดังกล่าวนี้นะคะได้รับการออกแบบให้เห็นภูเก็ตในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมวัฒนธรรมอาหารและวิถีชีวิตสะท้อนแนวคิดภูเก็ตมากกว่าทะเลขณะที่บนรถค่ะก็มีบริการออดิโอไกด์8ภาษาด้วยกันได้แก่ไทยอังกฤษจีนรัสเซียเยอรมันฝรั่งเศสสเปนและเกาหลีพร้อมกับระบบ GPS tracking แบบเรียลไทม์ช่วยนักท่องเที่ยวค่ะสามารถที่จะตรวจสอบตำแหน่งรถและวางแผนเวลาในการเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะมีทัวร์แพ็คเกจให้เลือกแบบ24ชั่วโมงราคาผู้ใหญ่ 1,200 บาทเด็ก600บาทและแบบ48ชั่วโมงราคาผู้ใหญ่ 1,500 บาทเด็ก750บาทอีกด้วยค่ะ
2: แล้วก็นอกเหนือจากตัวรถของเราเนี่ยครับที่เวลาวิ่งเนี่ยฮะเวลาตอนมาตามจุดต่างๆเนี่ยเราได้แค่การพาเพราะรถเราใหญ่ใช่ไหมฮะเราได้แค่พาลูกค้าเนี่ยมาหยุดที่จุดนั้นๆนอกเหนือจากนั้นพี่ๆน้องๆที่อยู่ทางท้องถิ่นนะครับสามารถมาเหมือนก็จะเป็นไกด์จะทำขายเซอร์วิสอื่นต่อน่าจะกระจายรายได้เป็นอย่างมั่งคั่งให้กับพี่น้องท้องถิ่นของภูเก็ตเลยล่ะครับคาดหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีนะครับเพราะว่าเราได้ทำที่กรุงเทพไปแล้วนะครับแล้วเราก็ทำที่พัทยาไปแล้วภูเก็ตก็คือเป็นเมืองที่เรามีความตั้งใจตั้งแต่5ปีที่แล้วแล้วครับว่าเราอยากจะมาเอาเซอร์วิสเนี้ยมารันที่นี่ให้ได้อะไรเงี้ยครับก็หวังว่าน่าจะเป็นอะไรที่เป็นได้รับผลตอบรับที่ดี
0: จากจังหวัดภูเก็ตนะครับพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดพัทลุงครับช่วงนี้พาคุณนัตยาไปดูหุ่นยนต์รำมโนราครับแบบใหม่แบบสับนะครับได้เกิดขึ้นแล้วที่สวนนรงจังหวัดพัทลุงครับก็ได้มีการจัดแสดงนะครับหุ่นยนต์ AI เสมือนมนุษย์นะครับเป็นครั้งแรกในภาคใต้นะครับที่หุ่นยนต์เนี่ยสามารถรำมโนราได้มีการผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเข้ากับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านครับที่สวนนรงจังหวัดพัทลุงนะครับมีการเปิดตัวหุ่นยนต์ AI เสมือนคนเปิดโลกสุดล้ำของหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์นะครับนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ยุคใหม่มาจัดแสดงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดครับโดยไฮไลท์สำคัญนะครับคือหุ่นยนต์รำมโนราซึ่งนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ AI เนี่ยมาประสานกับศิลปะการแสดงมโนราครับเป็นอัตลักษณ์สำคัญของภาคใต้ถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านนวัตกรรมแห่งอนาคตสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ชมนะครับเดี๋ยวนอกจากนี้ยังมีหุ่นยนต์อัจฉริยะหลากหลายรูปแบบทั้งหุ่นยนต์นักเต้นหุ่นยนต์กังฟูและหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงครับที่สามารถเคลื่อนไหวแสดงทักษะและโต้ตอบกับผู้ชมได้อย่างน่าสนใจเป็นการสะท้อนแนวคิดนะครับอีดูเทรนเมนต์ทีมพาร์คนะครับที่ผสานการท่องเที่ยวความบันเทิงเทคโนโลยี และการเรียนรู้เข้าด้วยกันเพื่อปูรากาศให้กับเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เทคโนโลยีในอนาคตเนี่ยครับภาพที่เห็นอยู่นี้ก็คือหุ่นยนต์นะครับที่ได้มีการจัดแสดงขึ้นนะครับแล้วก็มีการใส่คำสั่งเข้าไปให้รำมโนราได้ด้วยนะครับเนี่ยดูจากเล็บนะครับก็ต้องบอกว่า
1: ฟ้อนได้ดีเลย
0: ฟ้อนได้ดีเลยนะครับไปไกลมากๆแล้วนะครับก็เชิญชวนนะครับน้องๆเยาวชนครอบครัวและก็นักท่องเที่ยวร่วมเปิดโลกเทคโนโลยีหุ่นยนต์ AI และชมความแปลกใหม่ของหุ่นยนต์รำมโนราสัมผัสนวัตกรรมแห่งอนาคตที่ประสานเข้ากับอัตลักษณ์ท้องถิ่นของภาคใต้ที่สวนเดือลองจังหวัดพัทลุงครับ
1: ค่ะเนี่ยอยากกระซิบถามหุ่นยนต์มากเลยค่ะว่าเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกที่รำมโนราหรือเปล่า
0: น่าต้องใช้ความยากเป็นอย่างมากนะครับ
1: ใช่ค่ะอยู่ยากแล้วนะคะเราเองอยู่ยาก
0: แล้วเราอาจจะไม่ได้อ่านข่าวแล้วนะ
1: เพราะจะมีน้องมาแทนเราหรือเปล่าไม่ได้ค่ะเราต้องย้ายเข้ามาแทนเรานะคะ
0: ใช่คร
1: ับพูดถึง AI ตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ในทุกแวดวงเลยนะคะโดยเฉพาะการศึกษาเช่นเดียวกันค่ะวันนี้จะพามาดูในเรื่องของการยกระดับการเรียนยกระดับห้องเรียนให้เท่าทันกับยุคดิจิทัลค่ะจังหวัดยะลาเดินหน้าพลิกโฉมห้องเรียนนะคะโดยสมาคมโรงเรียนเอกชนผนึกกำลังกับพวค่ะอบรม Active Learning ยกระดับคุณภาพผู้เรียนในยุคดิจิทัลค่ะวันนี้ที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม3จังหวัดค่ะได้แก่ยะลาปัตตานีนราธิวาสนะคะขออภัยค่ะเป็นสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดยะลานะคะได้ร่วมกับเครือข่ายสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือว่าพวด้วยความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนส่วนกลางและความร่วมมือจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมห้องเรียน Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงค่ะเชิงระบบ G-PASS 5 สเต็ปผสานพลังสื่อดิจิทัลและการเรียนรู้ในยุคใหม่นะคะเพื่อ

0: บัติผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G+ 5 สเต็ปเป็นหัวใจสำคัญในการ PW+ ขออภัยค่ะ PW+ นะคะเป็นการดำเนินการในเรื่องของการเรียนนะคะการเปิดกล่องเครื่องมือครูและการปฏิบัติการปั้นแผนการสอนครบวงจรติดอาวุธทางปัญญาให้แก่ครูผู้สอนพร้อมนำไปขยายผลจริงในห้องเรียนเพื่อให้เด็กยะลาค่ะสามารถที่จะอ่านออกเขียนได้คิดเป็นและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป
1: อีกบรรยากาศที่โรงเรียนอนุบาลเบตงสุภาพอนุสรณ์ก็ได้มีการต้อนรับคณะวิทยาลัยชุมชนเมืองสุไหงปัตตานีประเทศมาเลเซียครับมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดกิจกรรมเสริมทักษะนักเรียนโดยนายชัยศักดิ์วิสุทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเบตงสุภาพอนุสรณ์ก็ได้มีการให้การต้อนรับคณะทำงานจากวิทยาลัยชุมชนเมืองสุไหงปัตตานีประเทศมาเลเซียครับที่เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยในโอกาสนี้นะครับก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ห้องเรียน MEP พร้อมกับแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ฝึกอบรมทักษะทางเทคนิคและวิชาชีพอาทินี่ครับการทำเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์และการพับผ้านับกินหรือว่าผ้าเช็ดปากตามแบบโรงแรมมุ่งเน้นให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงพัฒนาทักษะการสื่อสารการทำงานร่วมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศก็มีการหวังนะครับว่าโครงการนี้จะสานต่อความร่วมมือและสร้างสรรค์ประสบการณ์แก่ผู้เรียนที่มีคุณภาพร่วมกันอย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อไปด้วยครับ
0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นะคะเสนอตอนความผิดฐานหมิ่นประมาททางออนไลน์รายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเชิญรับชมค่ะ

ปัญหาสังคมที่เราพบเห็นอันเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อทางกฎหมายในเรื่องของการหมิ่นประมาทและการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตที่มีสถานการณ์รุนแรงและแพร่หลายมากขึ้นอาจกล่าวได้ว่ามีกรณีคุกคามทางไซเบอร์และการใช้เทคโนโลยีตัดต่อภาพเสียงอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้อื่นการหมิ่นประมาทและการล่วงละเมิดนั้นนะครับเป็นความผิดทั้งทางอาญาและพระราชบัญญัติเฉพาะในเรื่องพระราชบัญญัติของคอมพิวเตอร์โดยตรงโดยมีการโค้ดข้อความนะครับในลักษณะใส่ร้ายเปิดเผยข้อมูลคนอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมอันส่งผลที่จะต้องรับโทษในทางอาญาและจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่งจำนวนมากความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้นในการออนไลน์นั้นอาจจะเกิดจากการด่าทอใส่ร้ายหรือพาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เขาเสียหายในโซเชียลโดยการคอมเมนต์ก็ดีในการแชร์ข้อความก็ดีการหมิ่นประมาทนั้นมีโทษในหลายระดับการหมิ่นประมาทในเบื้องต้นเป็นการหมิ่นประมาทธรรมดาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326เป็นการใส่ความผู้อื่นทำให้เขาเสียหายเกิดชื่อเสียงซึ่งมีโทษจำคุก1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในประการต่อไปหนักขึ้นในการรับโทษก็คือความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญามาตรา328นะฮะก็มีโทษจำคุกนะครับ2ปีนอกจากนี้ถ้านำสู่คอมพิวเตอร์ด้วยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับสิทธิส่วนบุคคลนั้นเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการคุ้มครองเราจะแพร่หลายภาพทะเบียนบ้านเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือผลของการรักษาใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับต้องได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นก่อนนะครับการแสดงความเห็นนั้นทำได้ถ้าทำโดยสุจริตไม่ให้ผู้อื่นเสียหายนะครับแต่ถ้าการใช้คำพูดหยาบคายหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็เข้าเกณฑ์ที่จะเป็นความผิดนะครับเพราะฉะนั้นการแชร์ต่างๆเราเรียกว่านักเรียนคีย์บอร์ดอย่านิ้วไวนะครับถ้านิ้วไวเมื่อไหร่ปั๊บนะฮะแล้วไปก้าวก่ายบุคคลอื่นละเมิดสิทธิบุคคลอื่นย่อมก่อให้เกิดสิทธิต่างๆได้ที่จะฟ้องร้องกันทั้งทางแพ่งและทางอาญาครับอย่างไรก็ตามนะครับอัยการนั้นนะครับจะขอช่วยแบ่งเบาความทุกข์ของผู้ที่เป็นผู้เสียหายในคดีนี้นะครับเนื่องจากอัยการนั้นต้องรับภาระของแผ่นดินไว้แทนประชาชนที่เดือดร้อนทุกท่านครับ

ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างมุมมองแค่เข้าใจในความต่างก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะอยู่ร่วมกันชายแดนใต้สันติสุข

0: ภัยพิบัติรู้ทันรับมือได้ด้วยการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมสังเกตสิ่งบอกเหตุธรรมชาติศึกษาเส้นทางอพยพสถานที่ปลอดภัยรู้ข้อมูลเครือข่ายเตือนภัยและช่วยเหลือรับรู้ข้อมูลจากแหล่งเชื่อถือได้เตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันภัยด้วยความปรารถนาดีจาก NBT South
1: ช่วงสุดท้ายของรายการข่าวเด่นประเด็นใต้ค่ะช่วงนี้นะคะพามาดูในเรื่องของการรับมอบหน้าที่ค่ะของนพค42นะคะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42สำนักงานพัฒนาภาค4ค่ะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะได้จัดพิธีรับส่งหน้าที่และการบังคับบัญชาของพันเอกกฤตชัยจันทร์ค่ะรับไม้ต่อผู้นำหน่วยนะคะเดินหน้าในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะที่กองบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอยะหาจังหวัดยะลาได้จัดพิธีรับส่งหน้าที่และการบังคับบัญชาตำแหน่งผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42โดยนาวาเอกวิราชธีรบุตรอดีตผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42ได้ส่งมอบหน้าที่และธงประจำหน่วยให้กับพันเอกกฤตชัยจันทร์ศรีวิเชียรผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42ท่านใหม่ก่อนเริ่มพิธีการค่ะทั้งสองท่านได้ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ค่ายและในพื้นที่เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นลงนามในเอกสารรับส่งหน้าที่ณห้องประชุมกองบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42ก่อนเข้าสู่พิธีส่งมอบการบังคับบัญชาอย่างเป็นทางการในการนี้พันเอกกฤตชัยจันทร์ได้กล่าวรับมอบหน้าที่พร้อมประกาศเจตนารมณ์มุ่งมั่นสานต่อนโยบายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลตลอดจนยุทโธปกรณ์เพื่อเคียงข้างและช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาอย่างเต็มขีดความสามารถทั้งนี้ค่ะหากพื้นที่ใดได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานมายังหน่วยงานหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42หรือผ่านทาง Facebook Fanpage ของทางหน่วยได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: ในพื้นที่ความมั่นคงอย่างจังหวัดยะลานะครับตอนนี้ก็ได้มีการคุมเข้มสูงสุดนะครับฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลาก็ได้มีการยกระดับเฝ้าระวังภัยรอบด้านครับสกัดแผนผู้ก่อการร้ายผู้ก่อเหตุรุนแรงนะครับถือโอกาสสร้างสถานการณ์ช่วงผลัดกำลังครับฝ่ายความมั่นคงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังการสูงสุดหลังการข่าวเชิงลึกก็ได้แจ้งเตือนกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงอาจถือโอกาสสร้างสถานการณ์ช่วงผลัดเปลี่ยนกำลังพลโดยเฉพาะในอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลาโดยการข่าวเชิงรึกก็ได้มีการระบุนะครับว่าวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบกลุ่มบุคคลแปลกหน้า 2-3 คนเคลื่อนไหวในพื้นที่บ้านบือซูตำบลบันนังสตาเพื่อสังเกตการสับเปลี่ยนกำลังพลและพบวัยรุ่นรวมตัวกันผิดปกตินะครับกว่า200คนบริเวณถนนสายสีบางลางด้วยถัดมาวันที่3ตุลาคมข่าวกรองก็ได้มีการชี้ชัดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกำลังเร่งประกอบระเบิดแสวงเครื่องสอดคล้องกับข้อมูลของชาวบ้านในพื้นที่บ้านงกกาโปแจ้งว่ามีถังแก๊สนะครับสูญหายไป3ถังพร้อมพยายามจัดหากระสุนปืนและล่าสุด4ตุลาคมพบรถกระบะอีซูซูสีขาวต้องสงสัยมีผู้โดยสารประมาณ8คนแต่งกายเลียนแบบสตรีมุสลิมสวมฮิญาบปกปิดใบหน้าและมีอาวุธปืนยาวขับขี่ตระเวนในพื้นที่ตำบลเขื่อนบางลางก่อนมุ่งหน้าเข้าสู่ตำบลบรรนังสตาครับจากการประเมินพบว่ากลุ่มนี้เนี่ยมีแผนเตรียมก่อเหตุหลายรูปแบบรวมไปถึงสร้างสถานการณ์เผายางรถยนต์เผากล้องวงจรปิดและวางวัตถุต้องสงสัยเพื่อลวงให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบทำให้ขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงก็ได้มีการสั่งคุมเข้มและเพ่งเล็งเป็นพิเศษครับใน5พื้นที่เสี่ยงของอำเภอบรรนังสตาได้แก่เขตเทศบาลตำบลบรรนังสตาตำบลบรรนังสตาตำบลบาเจาะตำบลตลิ่งชันและตำบลเขื่องบางลางนะครับโดยจะคุมเข้มไปจนถึงวันที่10ตุลาคมนี้ครับ
1: ค่ะไปดูการทำงานของตำรวจจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะโดยตำรวจทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเร่งคลี่คลายคดีรวบ3ผู้ต้องสงสัยนะคะภายในวันเดียวค่ะปรมรับจ้างทวงหนี้ 70,000 ก่อนที่จะนำรถกระบะนะคะไปแทนค่ะตำรวจสภ.ทุ่งสงค่ะเร่งสืบสวนติดตามคดีที่เกิดขึ้นในช่วงของเช้าวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะคะในพื้นที่ของตำบลถ้ำใหญ่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนรวบรวมพยานหลักฐานของศาลออกหมายจับและสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้ครบทั้ง3รายภายในวันเดียวภายใต้การดำเนินการของพลตำรวจตรีสุกเกษม นครวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชซึ่งได้สอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตนเองค่ะทางเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหานะคะได้แก่นายดนุพรหรือเทินอายุ20ปีนายณัฐนันหรือขามอายุ24ปีและนายสุวรรณภูมิหรือนิวอายุ20ปีตามหมายจับศาลจังหวัดทุ่งสงที่379/381/2569จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่าได้รับการว่าจ้างให้ไปติดตามทวงเงินจำนวน 70,000 บาทค่ะโดยหากสามารถทวงเงินได้จะได้รับค่าจ้างรวม 20,000 บาทและอ้างว่าภายหลังทราบว่าจำนวนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับยาเสพติดผู้ต้องหาให้การต่อนะคะว่าเมื่อเดินทางไปยังบ้านเป้าหมายไม่พบบุคคลที่ต้องการติดตามทวงเงินค่ะพบเพียงบิดาของบุคคลดังกล่าวก่อนมีการนำรถกระบะออกจากบ้านโดยผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นการนำรถไปแทนเงินจำนวนดังกล่าวที่ไม่สามารถทวงคืนได้เมื่อต้นทางเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันปล้นทรัพย์ในเคหสถานโดยมีและใช้อาวุธปืนร่วมกันบุกรุกเคหสถานโดยมีอาวุธตั้งแต่2คนขึ้นไปและความผิดเกี่ยวกับการมีและพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้ค่ะเรื่องของเงิน 70,000 บาทรวมถึงพฤติการบางส่วนเป็นการให้การเบื้องต้นของผู้ต้องหาซึ่งเจ้าหน้าที่ค่ะอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลต่อไป
2: ยังคงอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการเปิดกิจกรรมพัฒนากำลังคนนวัตกรรมสร้างสรรค์ทักษะสูงครับมุ่งต่อยอดทุนท้องถิ่นสู่การสร้างมูลค่าและรายได้ในพื้นที่นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดกิจกรรมการพัฒนากำลังคนนวัตกรรมสร้างสรรค์ทักษะสูงเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเป็นความร่วมมือที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของคนในท้องถิ่นนะครับให้สามารถนำทุนที่มีอยู่ในชุมชนทางด้านอาหารศิลปะหัตถกรรมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวมาต่อยอดเป็นสินค้าบริการและประสบการณ์ที่เกิดมีคุณภาพเพิ่มนะครับสามารถสร้างรายได้และการจ้างงานให้เกิดขึ้นจริงโดยรองผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้มีการกล่าวว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชมีต้นทุนที่เข้มแข็งและหลากหลายทั้งทุนทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมศิลปะอาหารวิถีชีวิตตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามในบริบทของเศรษฐกิจยุคใหม่การมีทุนเพียงเดียวอาจไม่เพียงพอสิ่งสำคัญนะครับคือการนำทุนเหล่านั้นมาสร้างคุณค่าและพัฒนาให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมครับ
1: ค่ะช่วงนี้ภาคใต้ฝนตกนะคะได้รับการแจ้งเข้ามาด้วยว่าพื้นที่จังหวัดยะลาของเราตอนนี้ก็ได้เป็นห่วงหลายพื้นที่เริ่มมีน้ำท่วมบ้างแล้วนะคะแต่ยังไม่มากนะเพราะว่าในเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยจังหวัดก็ได้มีการเร่งดำเนินการในเรื่องของการให้เส้นทางน้ำเนี่ยสามารถที่จะผ่านไปได้อย่างรวดเร็วไม่นานเนี่ยถ้าฝนเรียกว่าชะลอตัวก็อาจจะทำให้น้ำเนี่ยลดลงค่ะพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรก็สามารถร่วมพูดคุยกันได้นะคะที่สำคัญอย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารจากส่วนราชการอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะเวลาข่าวก็หมดลงแล้วค่ะกับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจเวลานี้เช่นเคยค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์สำหรับวันนี้ดิฉันณัฐยาไสยวิริยะคุณพงศธรบุญสุขค่ะรวมถึงทีมข่าวเอ็มทีเซาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: เดี๋ยวว่าช่วยจุดใช่ไหมอ่ะ
1: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว
2: ่ากลับบ้านกันนะครับ
1: มันจะไปรถไฟฟ้าบ้าบ้า
3: ว่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
4: ตาเองกินข้าวยังครับ
5: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
4: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
5: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
4: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
5: ฮะ
4: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
5: อย่ากินเกินขาบนะครับ
6: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
7: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
4: โอเค
6: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.

0: ตุ๊กตากระดาษน่ารักเอา
1: ผมจำความตั้งแต่รุ่นพ่อเล่ามาก็คือว่าเป็นหมู่บ้านเก่าแก่แบบนี้มาเลยครับ
0: อ๋อผู้ใหญ่เกิดและโตที่นี่เลยใช่ไหมคะ
1: ครับแล้วก็หัวตกลงไปในบ่อเกิดอัศจรรย์ขึ้นครับน้ำแห้งครับน้ำแห้งเด็กก็คอหาย
0: ค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้อ้อมพาคุณผู้ชมมาสัมผัสการท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ชุมชนกันอีกแล้วค่ะโดยวันนี้เราอยู่กันที่ชุมชนบ้านบ่อคาจังหวัดชุมพรบอกเลยนะว่าที่นี่เหมาะมากๆสำหรับใครที่อยากจะหาสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบว่าเงียบๆนะคะมาพักกายพักใจใช้ชีวิตสโลไลฟ์กับธรรมชาติแบบเดิมๆคำว่าแบบเดิมๆของอ้อมคุณผู้ชมมันดั้งเดิมตั้งแต่บ้านที่เป็นบ้านไม้เก่าแก่นะคะรวมไปถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่กันด้วยค่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาปล่อยใจเที่ยวชมธรรมชาติกันแบบสนุกสนานแน่นอนติดตามกันได้ทั้งหมดนี้ในรายการเมืองไทยที่ดีวันนี้ค่ะ

0: ตอนนี้อ้อมอยู่กับผู้นำชุมชนที่จะพาเราไปเที่ยวในวันนี้แล้วก็คือผู้ใหญ่เต้นนั่นเองสวัสดีค่ะเมื่อกี้ได้เดินดูรอบๆอยู่นิดนึงโอ้โหบรรยากาศอบอุ่นน่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับที่นี่ค่ะผู้ใหญ่เต้นชุมชนบ้านบ่อค่ะเรามีสมาชิกอยู่กันเยอะไหมคะเนี่ย
1: ก็มีสมาชิกอยู่ประมาณ 1,000 คนนะครับมีอยู่364ครัวเรือนนะครับ
0: ค่ะอันนี้คือเป็นชาวบ้านที่เราอยู่กันมาแบบสมัยดั้งเดิมเลยไหมคะผู้ใหญ่
1: ผมจำความตั้งแต่รุ่นพ่อเล่ามาก็คือว่าเป็นหมู่บ้านเก่าแก่แบบนี้มาเลยครับ
0: อ๋อผู้ใหญ่เกิดและโตที่นี่เลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เราเห็นว่าบ้านไม้หลายๆหลังเลยค่ะผู้ใหญ่เต้นที่เขายังเป็นแบบอุ้ยเป็นแบบสมัยก่อนเลยอ่ะอันนี้คือเป็นไม้ที่เขาสร้างมาตั้งแต่แรกเลย
1: ถ้าเป็นไม้ก็เรียกว่าไม้เคี่ยมครับ
0: เป็นไม้
1: ถ้าว่านับตามอายุก็ประมาณสักร้อยกว่าครับ
0: ร้อยกว่าปีแต่มันก็จะมีบางหลังแหละด้วยความที่การเวลามันผ่านมาแล้วใช่ไหมคะมันก็เลยแบบผุพังไปก็เลยมีการซ่อมปรับปรุงกันไปแต่หลังที่มันยังดั้งเดิมเลยก็มี
1: ก็เช่นหลังนี้ครับตอนนี้ก็คือว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนช่วงรุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นตารุ่นยายก็จะเป็นไม้สมัยก่อนครับพอมาเป็นช่วงลูกตอนรับแทนตอนนี้ก็บางหลังก็จะนำใช้ปูนนะครับ
0: อ๋อค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะส่วนใหญ่ชาวบ้านตอนนี้เขาทำ

0: ทำอาชีพอะไรกันนี่นอกจากจะขายถั่วเขียวแล้วเราใช้วิถีชีวิตทำอาชีพอะไรกันอยู่ในตอนนี้
1: ชาวบ้านตอนนี้ในหมู่บ้านบ่อค้าก็ประกอบอาชีพประมงสัก 80% ครับที่แล้วก็ขายค้าขายประมาณ 15% แล้วก็เป็นอาชีพชาวสวนนี่น้อยนิดครับ
0: ค่ะแต่ว่าเราเห็นแบบนี้นะคุณผู้ชมอาจจะมีการทำประมงอะไรใดๆที่นี่เป็นชุมชนเล็กๆก็จริงแต่มีครบเลยนะอ้อมเดินเข้ามามีร้านค้ามีคาเฟ่ด้วยใช่ไหมคะ
1: มีครับ
0: คาเฟ่ชิคมาก
1: อันนี้ร้านโกวัดวันวานครับ
0: ค่ะ
1: บ้านหลังนี้ก็เป็นหมู่บ้านเก่าแก่หลังนี้ก็ประมาณ100 กว่าปีเหมือนกันคร
0: ับโอ้อันนี้เป็น100 กว่าปีเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: อ
1: ันนี้คือช่วงรุ่นลูกเขามาตกแต่งภายหลังครับแต่สภาพยังเป็น
0: มันให้ความรู้สึกคลาสสิกนะก็คือมีความร่วมสมัยนิดนึงอ่ะเออค่ะเราพูดถึงถ้าเกิดว่านอกจากวิถีชีวิตของชาวบ้านที่น่าสนใจแล้วอะค่ะยังมีจุดเช็คอินด้วยใช่ไหมคะพี่บุญ
1: มีครับ
0: มีตรงไหนบ้างคะ
1: ก็มีตัวเช็คอินก็มีกรมหลวงชุมพรบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ประตูมาทั้งหมดนะครับหรือว่าบอกแล้วว่าบ่อค้านะครับ
0: ค่ะแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นค่ะผู้ใหญ่เดี๋ยวเรามาเอาเลิกเอาชัยกับความเป็นสิริมงคลของเราก่อน
1: ได้ครับเดี๋ยวผมพาพี่ๆแล้วก็ทีมงานเข้าไปสักการะศาลเจ้าบ้านบ่อค้าก่อนครับ
2: แต่ก่อนที่เราจะตามผู้ใหญ่เต้นไปอ้อมก็ต้องขอแวะร้านค้าร้านนี้หน่อยค่ะเพราะว่าเห็นแล้วสะดุดตามากๆเลยเขาเป็นร้านเล็กๆนะคะแต่ว่าตกแต่งแบบเรียบง่ายแต่ดูมีเสน่ห์อย่างบอกไม่ถูกค่ะในร้านก็จะมีขนมมีของเล่นที่เป็นของเล่นในวัยเด็กของเราหลายอย่างเลยบางอย่างเนี่ยไม่ได้เห็นกันนานมากๆแล้วด้วยเห็นแล้วก็อยากจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเลยค่ะ
0: ตุ๊กตากระดาษน่ารักเอาเอ๊ออกมาแล้วแกหูน่ารักใส่ไม่ได้นิ้วอ้วนอ่ะอุ๊ยใส่ได
3: ้โอ้เป็นบ้องเลย
0: มีอีกอ่ะหยอด

0: แล้วก็ตรงนี้เป็นจุดแรกที่ผู้ใหญ่เต้นพาเรามานะคะเรามาเริ่มต้นด้วยความเป็นสิริมงคลกันก่อนเลยค่ะตรงจุดนี้เป็นศาลเจ้าชื่อว่าอะไรคะผู้ใหญ
1: ่ศาลเจ้าบุญเท่าของบ้านบ่อคาครับ
0: มีความสำคัญหรือผูกพันกับชุมชนบ้านบ่อคายังไงบ้างคะ
1: เป็นที่สักการะยึดเหนี่ยวจิตของชาวบ้านบ้านบ่อคาเหมือนกับว่าจะมาขอพรจะมาบนบานศาลกล่าวอะไรก็มาที่ศาลเจ้าครับ
0: เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านที่นี่ฟังชื่อแล้วเป็นศาลเจ้าต้องเป็นของคนจีนแสดงว่าที่นี่มีคนไทยเชื้อสายจีนด้วยเหรอคะ
1: เมื่อก่อนเห็นตอนผมเกิดมาก็คือผมไม่ทันครับแต่ว่าผมก็ได้ยินข่าวมาคร่าวๆว่าเมื่อก่อนนี่เป็นคนจีนไหหลำเข้ามาอยู่เริ่มแรกนะครับเป็นชุดจีนไหหลำครับ
0: ค่ะแสดงว่าตอนนี้ก็ยังมีชาวบ้านที่เป็นชาวจีนอยู
1: ่มีบ้างครับมีก็ที่ว่ามีจุดเช็คอินตรงเรือใบเรือดำเพาครับก็คือว่าทำตามประวัติมาว่าเมื่อก่อนชาวจีนไหหลำนั่งเรือสำเภามาแล้วก็
0: มาโลสำเภามาแล้วก็ตั้งรกรากถิ่นฐานที่นี่
1: ตรงที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับ
0: อ๋อที่เราเดี๋ยวเราจะไปดูอีกสักครู่นึงนะคะแต่ว่าที่นี่ทราบมาว่านอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วเนี่ยพอเวลาถึงเทศกาลกินเจก็จะมีการรวมตัวกันด้วย
1: มีครับก็จะมีกินเจก็ทั้งประชาชนในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่ก็ประมาณสัก100กว่าคนนะครับถึงศักดิ์สิทธิ์ก็คือนี่ครับบุญเท่าของเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าเห็นตามประวัติเนี่ยเห็นว่าลอยน้ำมาครับแล้วก็
0: ก็เหมือนกับว่าเอามาเอาไว้ที่นี
1: ่เป็นรูปนี่ครับ
0: อ๋อเอาแสดงว่ามันเป็นเทศกาลกินเจที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันเนาะไม่ใช่เฉพาะคนในพื้นที่ใช่ไหมคะ
1: น
0: ี
1: ่กินเจนี่จัดมาประมาณ10กว่าปีแล้วครับ14 15ปีอะ
0: อ๋อมี
1: แต่ผมจำไม่ผิดนะ
0: นอกพื้นที่ก็มาร่วมกิจกรรมด้วยเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าตรงนี้คือจุดแรกถ้าใครมีโอกาสก็มากราบไหว้สักการะกันได
1: ้ได้เลยครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไหว้ด้วยเหมือนกันก่อนที่จะไปตรงจุดไหนนะคะ
1: จุดตรง
0: บ่อน้ำ
1: บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บ่วงแล้วบ้านบ่อครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปศาลเจ้ากัน
1: ได้ครับ

0: แล้วก็ตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะไปกันที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะเราจะมาเจอจุดนี้ก่อนค่ะผู้ใหญ่นั่นก็คือ
1: กรมหลวงชุมพรครับที่สักการะของชาวบ้านอีกแห่งนึงครับ
0: อ๋อที่นี่ก็มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน
1: ใช่ครับส่วนมากชาวบ้านชาวประมงชาวเรือนี่เขาจะนับถือกรมหลวงชุมพรครับเวลาออกทะเลครับ
0: อ๋อก็มาขอพรเนาะให้เดินทางปลอดภัย
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องขอพรด้วยเหมือนกันนะคะ
1: ได้ครับ

0: ก็ตอนนี้กำลังจะเดินไปที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะระหว่างทางจากกรมหลวงชุมพรเมื่อกี้เดินไปก็ถึงนะคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เราจะเห็นว่าตรงนี้มีเรือประมงเป็นของชาวบ้านเลยใช่ไหมคะพี่
1: ใช่ครับเป็นชาวบ้านครับ
0: ส่วนใหญ่เขาจะออกไปหาปลากันตอนไหนคะ
1: ก็ตอนเช้าบ้างครับตอนเย็นบ้างครับถ้าเป็นเรือประมงพาณิชย์ก็ออกครั้งนึงก็5วัน7วันถ้าเป็นเรือพื้นบ้านก็วันนึงครับวันเท่าวัน
0: ถ้าพื้นบ้านก็จะเป็นวันต่อวันถ้าพาณิชย์ก็ออกนานหน่อย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เวลาได้เหมือนปูปลาอาหารทะเลมาชาวบ้านก็จะขายกันเอง
1: จะมีแพรับซื้ออยู่ครับบางเจ้าก็โพสขายเองตาม Facebook อะไรแบบนี้ครับ
0: ขายเองเลยแสดงว่าต้องได้ราคาถูกแน่เลยเพราะว่าเราไม่ได้แบบผ่านพ่อค้าคนกลางใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เราสังเกตว่าตรงนี้ค่ะมันจะมีสะพานที่ยื่นไปตรงนี้ค่ะเป็นอะไรคะตรงนี้
1: ตรงนี้เป็นเขื่อนกั้นขึ้นครับช่วงมรสุมนี่คลื่นมันจะเข้ามาแรงครับ มาได้เขื่อนนี้ประมาณสักสิบกว่าปีแล้วครับมันก็ทำให้
0: ช่วยได้ใช่ไหมคะ
1: ช่วยได้เยอะครับ
0: อ๋อแล้วก็เห็นว่าตอนเย็นๆก็จะมีพี่ๆนักท่องเที่ยวหรือชาวประมงเขาก็จะมาตกปลากันตรงนี้ด้วยก็ได้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้บรรยากาศดีมากเลยแต่ว่าวันนี้ที่เรามาฝนก็ตกนิดหน่อยนะผู้ใหญ่นะไม่เป็นไรก็ได้อีกฟิลนึงค่ะอันนี้คือบ่อน้ำไปทางไหนนะคะ
1: ตรงไปเลยครับ
0: พอตรงไปอีก
1: ครับอยู่ใกล้ๆศาลาของหมู่บ้านนะครับตรงน
0: ี้เลยใช่ไหมคะโอ้อีกสักพักนึงเลยงั้นเดี๋ยวเราเดินกันไป

0: อีกหนึ่งจุดตรงนี้คือ
1: ตรงนี้คือหมู่ตรงนี้คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับ
0: บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อันนี้มันเป็นอย่างนี้มาแต่แรกเลยไหมคะผู้ให
1: เ
0: ญ
1: ป็
0: ่
1: นมาที่ผมทราบข่าวมันก็ร้อยกว่าปีนะครับนี่ผมอายุ40 กว่าก็ที่ผมเกิดมาก็เป็นแล้วครับ
0: เกิดก่อนผู้ใหญ่แน่นอน
1: แน่นอนครับรุ่นพ่อรุ่นปู่ย่าตายายเขาบอกว่าเป็นอยู่แล้วครับ
0: ค่ะ มันมีตำนานแล้วก็มีเรื่องเล่ายังไงบ้างคะ
1: มี
0: ผู้
1: คร
0: ใ
1: ั
0: ห
1: บ
0: ญ่
1: เมื่อก่อนนี่เห็นก็บอกว่ามันไม่ใช่เป็นหมู่บ้านบ่อคาครับเมื่อก่อนนี้เป็นเขาเรียกว่าบ่อคันครับ
0: ชื่อบ่อคัน
1: บ่อคันครับแล้วก็มีการรู้ข่าวไปถึงกรุงศรีอยุธยาครับว่าในบ่อน้ําเนี่ยมีทรัพย์สมบัติ
0: อ๋อมีสมบัติอยู่ในน
1: ครับ
0: ี้
1: เห็นตามตำนานนะ
0: ค่ะ
1: ไปถึงกรุงศรีอยุธยาแล้วก็มีคนนะครับมาแก้ครับโดยการที่ว่าพาเด็กลงมาที่บ่อนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็หัวตกลงไปในบ่อเกิดอัศจรรย์ขึ้นครับน้ําแห้งครับ
0: อ๋อ
1: น้ําแห้งเด็กก็คอหาย
0: ค่ะ
1: ก็กลายมาเป็นหมู่บ้านบันคออ
0: ๋อ
1: บันคอแล้วก็กลายมาเป็นบ้านบ่อคาครับ
0: อ๋อจากบันคอเป็นบ่อค่ะนะคะก็เป็นหนึ่งจุดที่อยู่กับที่นี่มานานแล้วนะคะทราบมาว่านอกจากจะมีชาวบ้านที่นี่ที่รู้เรื่องนี้ใช่ไหมคะคนภายนอกพอรู้นี่เข
1: คน
0: มา
1: ชาวคนภายนอกนี่ที่ผมทราบข่าวมานี่เขามาแล้วก็มาตักน้ําใส่ขวด
0: ค่ะ
1: เอาไปกินแก้อัมพาตแก้อัมพฤกษ์บางคนก็มาขอพรแล้วก็ได้ผลที่ผมทราบข่าวมานะครับ
0: อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญของชุมชนบ้านบ่อคาถ้าเกิดใครมาเที่ยวก็แวะตรงนี้ก่อนก็ได้
1: ได้ครับ
0: โอเคค่ะ

0: อันนี้ถึงแล้ว1จุดไฮไลท์สำคัญของชุมชนบ้านบ่อคาก็คือประตูมหาสมุทรนะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่คะอันนี้มันขึ้นเองเป็นเองโดยธรรมชาติไหมคะเนี่ย
1: ธรรมชาติเลยครับขึ้นเองโดยธรรมชาติเป็นแบบนี้มาเลยครับ
0: มันถูกค้นพบได้ยังไงว่ามีอะไรแบบนี้อยู่ในชุมชนเราด้วยคะ
1: ก็ตามตำนานเขาเล่ามาก็แต่ก่อนเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็คือต้องเดินเท้าเปล่ามาประมาณสักชั่วโมงนะครับกว่าจะมาถึงครับ
0: อ๋อที่ผู้ใหญ่บอกว่าตอนนี้มันเป็นถนนหนทางที่แบบขับรถเข้ามาได้สะดวกแล้ว
1: ใช่ครับตอนนี้คือว่าขับรถมาถึงเลยแล้วก็เช็คอินได้เลยครับ
0: แต่เมื่อก่อนมันเป็นก้อนหินที่แบบว่ามันเดินลำบาก
1: ใช่ครับเป็นก้อนหินก้อนใหญ่หมดเลยครับ
0: แล้วก็หินที่เรามาเจอก็คือมันเป็นช่องตรงกลาง
1: ตรงนี้ตามตำนานเล่ากันนะตอนนี้มีพวกนักท่องเที่ยวมาเขาก็มาเดินลอด3รอบเหมือนกับว่าลอดท้องช้างครับ
0: อ๋อ
1: เห็นชาวนักท่องเที่ยวเขาบอกว่าใครยังไม่มีคู่ครับก็มาเดินลอดขอได้ก็คือ
0: ได้คู่
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้ามีแล้วลอดอีกได้อีกไหมคะเนี่ย
1: ไม่ทราบ
0: เอามันก็เป็นความเชื่อนะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาอันนี้ทั้งก้อนหินทั้งต้นไม้ที่มันพันรอบๆนี้เขาก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยนะคะ
1: อันนี้คืออันซีนของบ้านบ่อคาครับชาวบ้านเรียกว่าบ่วงแล้วครับบ่วงแล้ว
0: บ่วง
1: ครับตามตำนานเล่ามาอันนี้เป็นบ่วงแล้วครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อนุเป็นคันแล้วครับ
0: มันหมายความว่าอะไรอะ
1: ไว้ดักสัตว์นะครับแต่ก่
0: อ
1: นเห็นเล่ากันมาครับ
0: สัตว์นี่คือเป็นสัตว์จำพวกไหนคร
1: ับเป็นพวกจงครับ
0: อ๋อสมัยก่อนเป็นกระจง
1: ครับ
0: ท่านผู้ชม
1: เป็นจงแล้วก็มีการทำกันแล้วก็หัวกระจงอยู่ตรงเกาะนู่นครับ
0: อ๋อ
1: แล้วก็ใส่จงอยู่ฝั่งท้องตะโนดเห็นคนเล่าไหมคร
0: ับ ก็เป็นเรื่องเล่า
1: ใน
0: สมัยก่อนนั่นเองนะคะเราผู้ใหญ่คะเนี่ยตั้งแต่มีเจ้าประตูมหาสมุทรที่เราค้นพบอย่างเงี้ยค่ะมันดึงดูดนักท่องเที่ยวมาในชุมชนเรามากน้อยขนาดไหน
1: ก็ช่วงนี้ก็ช่วงเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์วันหยุดก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาตลอดทั้งวันครับวันก็ประมาณสักร้อยกว่าคนได้ครับร้อยกว่าคนอันนี
0: ้อาจจะไม่เยอะเท่าก่อนช่วงก่อนมีโควิดใช่ไหมคะแต่ความสวยงามก็ยังเหมือนเดิ
1: ม
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็มาเที่ยวกันได้นะที่ชุมชนบ้านบ่อคามีหลายที่ให้เราได้แวะเช็คอินกันเลยนะคะแล้วก็สำหรับตรงนี้ค่ะอีกหนึ่งความพิเศษคือถ้าเรามาช่วงเช้าค่ะมันจะเป็น
1: ช่วงเช้าพระอาทิตย์จะขึ้นตรงกับประตูเลยครับแล้วก็จะถ่ายรูปสวยครับ
0: อ๋อคือเราจะเห็นพระอาทิตย์ลอดมาตรงประตูนี้เลย
1: ใช่
0: ไหมคะเป็นอีกหนึ่งความสวยงามเดี๋ยวเรามารอลุ้นๆกันเนาะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าฝนจะมาหรือเปล่าจะม
1: ี
0: โอกาสได้เห็นแสงแรกของวันกันไหมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปที่ประตูมหาสมุทรกันแล้วก็มาไปเดินลอดไหมผู้ใหญ
1: ่ได้ครับเลย
0: คนที่บ้านดูอยู่ไหม
1: ผมไม่มี
0: ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราไปลอด3รอบใช่ไหมผู้ใหญ
1: ่3รอบครับ
0: ไป3รอบสุริดามีอีก3คน
1: ระวังนะครับ
0: อ๋อเดินวนเหมือนเราเวียนเทียนอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: เหมือนเราเวียนรอบโบสถ
1: ์
0: 3รอบ
1: นักท่องเที่ยวคนที่ว่าไม่มีคู่ดิครับเขาก็เคยบอกว่า
0: แล้วก็คนที่มีคู่มาวนแล้วคือคู่หาย

0: บินน้ำ
1: ครบแล้ว
2: สำหรับประตูมหาสมุทรนะคะถือว่าเป็นไฮไลท์ของชุมชนบ้านบ่อคาเลยก็ว่าได้ค่ะเขาเป็นแผ่นหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติรูปทรงโค้งคล้ายซุ้มประตูแล้วก็จะมีต้นไม้มีเถาวัลย์ที่เกี่ยวพันไปตามแนวตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ริมทะเลค่ะพอเราเดินผ่านซุ้มนี้ไปก็จะเจอชายหาดแล้วก็จะเป็นทะเลเลยเหมือนกับว่าซุ้มตรงนี้เป็นที่ที่เชื่อมระหว่างแผ่นดินแล้วก็ผืนทะเลเอาไว้เราเลยเรียกกันว่าประตูมหาสมุทรนั่นเองค่ะ

ครับส่วนของบ้านหมอค้าก็มีมันเป็นหมู่บ้าน100 ปีครับขับรถเข้ามาเรื่อยๆก็จะเจอหมู่บ้าน100 ปีแล้วก็จะเจอศาลเจ้าบ้านบ่อคาครับต่อมาขับเรื่อยๆมันก็จะเจอศาลกรมหลวงชุมพรครับแล้วก็จุดเช็คอินของบ้านบ่อคาครับขับตรงมาเรื่อยๆก็จะมาเจอบ่วงแล้วบ้านบ่อคาครับหรือทางโลกออนไลน์เขาก็จะเรียกว่าประตูมหาสมุทรบ้านบ่อคาครับก็คือจุดนี้ครับ

ส่วนมากนักท่องเที่ยวก็ค่อยจะมาเช็คอินกันตรงประตูมาทั้งหมดนะครับแล้วก็ตรงศาลกรมหลวงชุมพรครับตรงปลายสะพานท่าเทียมเรือบ้านบ่อคาครับแต่ก่อนโควิดนี่จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยววันละประมาณสัก 1,000 คนนะครับจะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ครับช่วงก่อนโควิดนะครับตั้งแต่โควิดลงมาก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็เริ่มหายไปครับตอนนี้ก็เริ่มจะมีแม่ค้ามาก่อสร้างร้านเพื่อที่จะขายสินของก็ผมก็ขอเชิญนักท่องเที่ยวนะครับช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันหยุดนักเรียนนะครับก็ขอเชิญมาเที่ยวประตูมาถึงบ้านบ่อค้าได้ครับเป็นที่เช็คอินครับ

ขอบคุณค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นชุมชนอีกหนึ่งชุมชนค่ะที่ครบทุกอรรถรสเลยนะคะมีทั้งได้ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านได้มาเห็นสถาปัตยกรรมบ้านไม้เก่าแก่ที่มีอายุนับร้อยปีตอนนี้หาชมได้ยากนะรวมไปถึงร้านรวงต่างๆค่ะที่ให้ความคลาสสิกอ่ะเหมือนเราหลุดเข้ามาอยู่ในละครย้อนยุคสักเรื่องนึงเลยแล้วก็ไฮไลท์สำคัญก็คือจุดชมวิวประตูมหาสมุทรที่เราไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสวยงามมากๆค่ะเป็นเหมือนอีกหนึ่งจุดนะคะที่เชื่อมระหว่างผืนดินแล้วก็ผืนน้ำของชุมชนที่นี่ไว้ด้วยกันซึ่งคุณผู้ชมจะต้องมาสัมผัสด้วยตาของตัวเองสักครั้งในชีวิตค่ะกับที่นี่ชุมชนบ้านบ่อค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการเมืองไทยดีๆหมดลงแล้วตอนหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามกันให้ได้นะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะซึ่งใจ

0: หนะชัยยามีอะไรดีว่ามาเลย
1: โทรสั่งมาแล้วจ้ารออีทได้เลย
2: ขออนุญาตเสิร์ฟอาหารค่ะ
0: แต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
1: นี่เลยจ้าปลาหมอจุกเคยรสชาติเค็มนิดๆมันหน่อยๆได้กลิ่นหอมของกะปิหอยสับเคสผัดน้ำพริกเผาหาทานได้เฉพาะที่ชัยยามีรสชาติหวานอมเค็มตามธรรมชาติผัดกับน้ำพริกเผาไม่มีรสคาวต้มซ่อมขมิ้นปลากระบอกมีกลิ่นหอมของขมิ้นและสมุนไพรมีความเปรี้ยวจากน้ำส้มตาลตะหนุ่มผสมผสานกันอย่างลงตัวและนี่หอยรากผัดกะทิเค็มมันหอมกะทิอร่อยกลมกลมปิดท้ายได้นี่เลยผัดไทยชัยยาซอสเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศด้วยนิ้วหนึ่งใ
0: บอุ้ยแต่ละอย่าง
3: มาที่นี่ไม่เพียงอิ่มท้องแต่ยังอิ่มใจเพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากในท้องถิ่นโดยคนในชุมชนของเราค่ะ
4: There are a few places where when you visit them you feel likeYou're stepping back in time, and this is one of them. This is Samchuk Market in Suphanburi Province. It's a heritage market village which has preserved the daily way of life for generations. Let's check it out.

0: Over a century ago, along the Tatjin River, once a bustling trading hub for overseas Chinese and Thai Chinese settlers. Though its golden era has come and gone, the community brought the market back to life by preserving the history while thoughtfully adapting the space to accommodate modern visitors.
1: Samchuk Market has two of my favorite things that I look for in a market. One, everything here is super cheap. And two, everything here is super delicious.
2: This is a traditional Thai sponge cake made with coconut. And it's 7 boxes for 100 baht. This iced coffee is called O Liang, O meaning black, and Liang meaning cold in Tatju, which is a dialect of Chinese. Thailand used to have a lot of Chinese immigrants. This coffee place has been open for almost 100 years, and the coffee is roasted by hand, mixed with butter and just a little bit of sugar. So let's give it a
3: ระหว่างตลาดสามชุกกับตลาดโดยทั่วไปที่นี่มีเอกลักษณ์ยังไงบ้างครับ
4: ตลาดที่นี่ที่มันบูมขึ้นมาได้เนี่ยเพราะผู้คนที่มาเที่ยวทุกคนที่มาเที่ยวก็เห็นสภาพเห็นตลาดเห็นการอยู่กินอยู่ของชุมชนเขาประทับใจ
3: ครับ
4: เขาประทับใจว่ามันอยู่อย่างนี้กันมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างนี
0: ้ The owner of the local cafe Tarua Coffee invited me to try their specialties and then even offered to take me on a tour of the local museum, a place he used to play as a child when it was the home of his friend. Old household items are turned into unique souvenirs. Learning spaces blend with shop fronts, and community-driven activities like traditional musical performances from the local school breathe new life into the market.
5: Samchuk ของเราจะใช้คำว่าเป็นตลาดมีชีวิตพิพิธภัณฑ์มีชีวาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในที่นี้ครับก็คือเป็นสถานที่ที่ทุกคนเขาดำรงชีวิตกันอยู่แล้วก็เอามาพัฒนาแล้วก็เอามาทำให้เป็นตลาดชุมชนอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของตลาดสามชุกของเราครับ
0: In all my travels, this market has some of the nicest people I've ever met. Everyone was incredibly welcoming and genuinely generous, happy to share stories of their lives, and excited that I was enjoying myself. I can't recommend it enough.
1: Samchuk holds over 100 years of stories, memories, and shared lives. It's living proof that sometimes freezing things in time keeps them remarkably relevant.

0: Journey to ห้วยยอด Soft Power in Motion
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

สวัสดีค่ะท่ามกลางขุนเขาและความศรัทธาของพระพุทธศาสนาวัดคูหาพิมุขหรือวัดหน้าถ้ำอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะได้เสด็จเยือนพื้นที่แห่งนี้พระองค์ท่านค่ะทรงห่วงใยแล้วก็สานต่อในเรื่องของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับพื้นที่ต่อไปค่ะ

0: ท่ามกลางผืนแผ่นดินใต้สุดของประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนาที่ได้หลอมรวมกันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจังหวัดยะลาคือพื้นที่หนึ่งที่ยังคงความงดงามของความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้นวัดคูหาพิมุกหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดหน้าถ้ำยะลาเป็นศูนย์รวมจิตใจสำคัญของชาวพุทธในพื้นที่และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดแห่งนี้นับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนไปด้วยความหมายทั้งด้านศาสนาวัฒนธรรมและกำลังใจของประชาชนในดินแดนปลายด้ามขวานไทย
1: พระเมตตาของพระองค์พระบาทมีหลวงที่มีต่อวัดหน้าถ้ำก็คือนะที่เห็นเด่นชัดก็คือพระองค์ทรงไม่ทอดทิ้งนะในศาสนาพุทธพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนประชาชนพร้อมทั้งพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในวัดถ้ำนะถึง2ครั้งนะที่กล่าวมาแล้วนะหลังจากมีเหตุการณ์จริงๆแล้วพระองค์ก็ทรงเสด็จนะในคราที่พระพุทธศยาลักษ์ได้สร้างพระอุโบสถมาพร้อมกับในหลวงรัชกาลที่9นะทรงยกช่อฟ้าอุโบสถอาตมาภาพจำปีพ.ศ.ไม่ได้แล้วนะเพราะมันนานในสมัยนั้นอาตมายังไม่เกิดนะแต่เพียงแต่ว่าเป็นเรื่องเล่าจะให้ดูภาพก็ไม่ได้เพราะช่วงนี้น้ำมันท่วมไปหมดแล้วนะก็เสียดายนะก็เนี่ยในเรื่องศาสนาพระบรรพีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณมากนะอย่างที่บอกเมื่อกี้ตัดสั่งให้ชาวบ้านเนี่ยมีอรบมีชลบช่วยคุ้มครองดูแลนะหมู่บ้านของตัวเองซึ่งในแล้วก็มีการสั่งให้ทหารพลเรือนในปัจจุบันนี้ยังมีทหารนะอยู่ในพื้นที่เรียกว่าเป็นฐานของพระราชาช่วยดูแลนะก็สงสารเหมือนกันเพราะเขาจากบ้านมาไกลก็ต้องยังคงดูแลอยู่นะนี่คือเป็นการตัดสั่งของพระบรรพีหลวงให้มาช่วยดูแลนะทั้งชาวบ้านทั้งพระภิกษุสามเณร
0: วัดคูหาพิมุกหรือที่คนในพื้นที่เรียกกันว่าวัดหน้าถ้ำวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขาและป่าไม้ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งมีความโดดเด่นของวัดแห่งนี้ก็คือถ้ำใหญ่ภายในวัดคูหาพิมุกซึ่งประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่อันงดงามและศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวยะลาที่นับถือกันมาแต่ช้านานในยามที่บ้านเมืองเผชิญความไม่สงบหรือเหตุการณ์ความวุ่นวายวัดคูหาพิมุกยังคงเป็นสถานที่ที่ผู้คนหลั่งไหลมาสักการะบูชาเพื่อขอพรให้เกิดความสันติสุขและเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจให้มั่นคงในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสำหรับชาวพุทธในพื้นที่จังหวัดยะลาวัดแห่งนี้ไม่เพียงเป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธีหากยังเป็นที่พึ่งทางใจที่หล่อเลี้ยงความศรัทธาและความหวังให้คงอยู่ท่ามกลางความหลากหลายของผู้คนในดินแดนปลายด้ามขวานไทยทำให้วัดแห่งนี้ไม่เพียงเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาของชาวพุทธแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความสงบความสมานฉันท์และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในพื้นที่จังหวัดยะลา
1: วัดหน้าถ้ำนี้นะสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระนางเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โดยที่มีในเมืองนามสกุลชูเพชรในขณะนั้นเป็นหัวหน้าได้อพยพย้ายเมืองมาจากปัตตานีแล้วก็อพยพมาอยู่ที่เมืองยะลาก็สันนิษฐานว่ามีบ้านเมืองน่ะตั้งอยู่ที่ตำบลป้อซิ่งนะแล้วก็ที่หน้าถ้ำเนี้ยจะมีชาวมาลายูหรือมุสลิมเนี่ยมาอยู่เพราะอื่นก็เขาไปทำไร่ไถนาแล้วก็ ถางพวกลูกล้างนะแล้วก็ไปเจอองค์พระนอนก็เลยขอสับเปลี่ยนพื้นที่กันก็คือให้ชาวบ้านที่อยู่ตำบลป้อเซ่งซึ่งเป็นชาวไทยพุทธมาอยู่ที่ตำบลหน้าถ้ำแล้วก็ตำบลหน้าถ้ำที่มีเชื้อสายมาอยู่ก็ไปอยู่ที่ตำบลป้อเซ่งนะก็ทีนี้ก็เมื่อได้สับเปลี่ยนก็ได้มีการถือครองที่ดินแล้วก็พัฒนาตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นก่อนแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะวัดหน้าถ้ำเนี่ยเป็นที่เสด็จประพาสของรัชกาลที่7ด้วยแล้วน่าจะมีถ้ำปปลนะเราจะเห็นมีถ้ำปปลอยู่หลังจากนั้นก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะจนเป็นหมู่บ้านนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ในตำบลหน้าถ้ำที่ชาวบ้านเขาต้องถือก็คือชาวบ้านเรียกว่าพ่อท่านบรรทุมนะหรือว่าเรียกว่าพุทธสยาละพระพุทธสยามนะอันนี้มันมีอยู่เดิมแล้วนะเจ้าอาวาสรูปที่4เขาสันนิษฐานว่าพ่อท่านพรมทองบอกว่าข้างในองค์พระจริงๆอ่ะเป็นทองคำแท้ๆนะเท่ากับองค์จริงเพราะฉะนั้นในสมัยเจ้าว่ารุ่นที่4ก็เลยนี่เป็นข้อสันนิษฐานนะก็เลยสร้างครอบองค์เดิมไว้ที่ปัจจุบันนะแล้วก็มาสมัยในรัชเจ้าว่ารุ่นที่7นะพระเดชพระคุณพระพุทธสยาลักษณ์นะก็ได้สร้างยักษ์นะเรียกว่าชาวบ้านเรียกว่าพ่อท่านเจ้าเขานะเพื่อที่จะปฏิสถานเพื่อที่จะปกป้องคุ้มครองนะทราบว่าสร้างในสมัยสงครามโลกครั้งที่2สาเหตุที่สร้างคือต้องการที่จะปัดระเบิดที่จะพวกญี่ปุ่นมันระเบิดลงนะก็สร้างโดยที่ได้รูปแบบมาจากช่างที่ชื่อว่าเขียนนะนายเขียนเป็นคนออกแบบนะให้เป็นรูปเงาะสาไก่นะก็คือเป็นคนในพื้นที่ในทางภาคใต้นะมันจะไม่เหมือนกับยักษ์ท้าวเวสสุวรรณนะนี่เป็นยักษ์ป่ายักษ์บ้านบ้านนะก็มีพุทธาคมมีอิทธิฤทธิ์นะสามารถที่จะคุ้มครองในสมัยก่อนนั้นเขาเล่ากันว่าเมื่อสร้างเสร็จนะก็มีคนสติไม่ดีเนี่ยนี่เป็นนิทานนะเป็นนิทานเล่ากันมาถือว่าเป็นนิทานแล้วกันคนสติไม่ดีทราบว่ามีทองคำที่เป็นองค์พระนอนเนี่ยแท้ๆอยู่ในองค์พระนะต้องการที่จะขึ้นไปลักขโมยนะเมื่อกี้ถ้าสักครู่เราขึ้นไปดูที่องค์พระนอนนะจะบูรณะอย่างไรที่หน้าอกเนี่ยจะมีรอยช้ำบุระอย่างไรกรมศิลป์มาบุระอย่างไรก็เปลี่ยนแต่รอยช้ำนะนี่เป็นนิทานแต่จริงๆแล้วที่ระหว่างหน้าอกนั้นจะมีเพดานน้ำเป็นน้ำจุดจะเป็นเพราะฉะนั้นที่ตรงนั้นจะไม่แห้งแล้วก็จะเป็นรอยช้ำอยู่เสมอนะมันกับคนงัดแงะอยู่งั้นนะเขาเล่าว่าเมื่อคนสติไม่ดีนั้นไปถึงที่ยักษ์เจ้าเขานะยักษ์เจ้าเขาสมัยนั้นสามารถเคลื่อนที่ได้ก็เลยเอาไม้กระบอกตะบองที่ถืออยู่น่ะทุบศีรษะนะถึงแก่ความตายอันนี้คือวัดความเป็นมาของวัดหน้าถ้ำวัดหน้าถ้ำก็พัฒนามาเรื่อยๆนะที่พัฒนาเด่นชัดก็คือในสมัยชาวาลูกที่7นะท่านได้อาพุทธสยาอาพุทธสยาลักษณ์ท่านได้สร้างถนนนายโยม

0: แต่ถ้าโยมไปเมื่อกี้จะเห็นว่าจะมีซอยพุทธสัญลักษณ์หนึ่งเห็นไหมอยู่ที่ทางเข้าถ้ำทางเข้าวัดหน้าถ้ำเห็นว่าซอยพุทธสัญลักษณ์หนึ่งพุทธสัญลักษณ์สองนั่นคือก็คือท่านได้บูรณาการกับชาวบ้านก็คือทำถนนหนทางนะสู่ทางเข้าวัดนะทำทางเข้าหมู่บ้านแล้วก็ทางเข้าวัดเพื่อที่จะพัฒนานะก็อุโบสถก็สร้างในสมัยท่านเหมือนกันนะก็พัฒนาเรื่อยมานะจนถึงปัจจุบันก็ที่ถ้ำก็มีกรมศิลป์มาช่วยพัฒนานะดูแลปรับปรุงนะทางวัดในวัดก็วัดเป็นคนดูแล
1: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังวัดแห่งนี้พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนมัสการพระพุทธสัยญาติและทรงพระราชทานเครื่องสักการะแด่พระภิกษุสงฆ์พร้อมมีพระราชดำรัสให้กำลังใจแก่ชาวพุทธในพื้นที่ให้ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันระหว่างผู้คนต่างศาสนาและทรงมีพระเมตตาส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้วัดคูหาพิมุขคงอยู่เป็นศูนย์กลางจิตใจของชุมชนอย่างมั่นคงเป็นแบบอย่างของการทำรงรักษาพระศาสนาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
0: พระพันปีหลวงพระองค์ทรงเสด็จมาที่วัดหน้าถ้ำเนี่ยสองครั้งด้วยกันนะครั้งที่หนึ่งประมาณไม่ใช่ประมาณปี47อาตมาภาพจำวันไม่วันวัดได้ไม่แน่นอนนะทรงเสด็จมาที่เข้าไปในถ้ำพระนอนนะนมัสการพระพุทธสัยญาติที่ห้องถุงหน้าถ้ำนะพระองค์ทรงเสด็จมาพร้อมกับในขณะในหลวงรัชกาลที่10ในขณะนั้นพระองค์ทรงพระยศเป็นพระบรมก็มาก็เสด็จก็มาเยี่ยมพระภิกษุสามเณรในวัดหน้าถ้ำที่บนถ้ำพระนอนนะในครั้งที่1ครั้งที่2เสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าลูกยาเธอจุฬาภรณ์นะครั้งที่2ก็ในวันที่11พฤศจิกายน2548มาเสด็จมาที่ศาลาการประเรียนวัดหน้าถ้ำนะ2วันก็คือวันที่8พระองค์ทรงเสด็จมาในช่วงเย็นนะวันที่10พระองค์ก็พระราชทานภัตตาหารเช้านะเดชพระภิกษุสามเณรแล้วก็พระภิกษุในจังหวัดยะลาทั่วกันหมดนะในขณะนั้นก็ที่รับเสด็จก็มีพระธรรมสิทธิมงคลอดีตเจ้าหน้าจังหวัดยะลาแล้วก็พระครูอดุลนิคมเขตอดีตเจ้าอาวาสวัดขวัญพิมุขแล้วก็อาตมาภาพนะพระครูสิทธิบุญญาคมในขณะนั้นยังเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะพระองค์ก็ในด้านศาสนาพระองค์ก็ทรงอนุบำรุงนะทรงเยี่ยมเยียนพระภิกษุสามเณรนะอาตมาภาพก็เมื่อเฝ้าแล้วพระองค์ก็เพียงแต่เยี่ยมพระสวนเท่านั้นไม่ได้ตัดถามอะไรนะส่วนมากก็จะตัดถามกับอดีตเจ้าวาดมากกว่านะพระองค์ก็ทรงห่วงนะทั้งประชาชนและก็พระภิกษุในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะพระองค์ก็ตัดให้มีอะไรชลบอลบนะหน่วยป้องกันหมู่บ้านเพื่อรักษาหมู่บ้านแล้วก็ศาสนาในทางภาคใต้เนี่ยให้มั่นคงนะก็ในปี47นะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะในวันที่27มกราวันที่24มกราคม2547ซึ่งอัตมาภาพเองก็เนี่ยเป็นผู้ประสบเหตุนะในขณะ

0: ซึ่งเป็นพระภิกษุที่ประสบเหตุนะในวันนั้นก็พอดีอาชาศัพท์ไม่ค่อยนั้นก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าด้วยเพราะว่าเป็นหนึ่งในที่พระภิกษุนะโดนปองร้ายก็คือโดยการที่โจรผู้ร้ายก็ทำร้ายนะได้รับบาดเจ็บนะรักษาตัวอยู่ก็1อาทิตย์นะทั้งล่างเนี่ยเย็บก็ประมาณ78เข็มนะเย็บนอกเย็บในใช้เวลาเย็บประมาณตั้งแต่6โมงครึ่งช่วงเช้าจนถึงบ่ายสองนะจึงได้ขึ้นตึกยะลาอุทิศก็วันนั้นก็สะบักสะบอมนะวันนี้ก็มีพระนะพระมรณภาพนะหลวงตาชัยมรณภาพในวันเดียวในวันนั้นวันที่24นั้นก็มีพระที่ถูกทำร้ายโดยการฟันด้วยสปาร์ต้าเนี่ย3รูปด้วยกันรูปที่1เป็นสามเณรนะตอนนั้นอาศัยอยู่ที่วัดวีรวันนั้นมรณภาพเข้าที่ศีรษะนะองค์ที่2ก็ที่วัดหน้าถ้ำเนี่ยนะพระมีชัยนะท่านก็มรณภาพโดนฟันที่ศีรษะมรณภาพเหมือนกันขณะรับบิณฑบาตนะมรณภาพก็อยู่ที่วัดละใหม่ในขณะนั้นกำลังบิณฑบาตเหมือนกันโจรก็วิ่งมาข้างหลังนะฟันบดีตมาภาพล้มซะก่อนถ้าไม่ล้มก็โดนศีรษะเหมือนกันเดินเฉลบไปที่หลังนะด้านหลังสองครั้งเย็บไปก็78เข็มที่ว่านะก็เมื่อได้เข้าเฝ้าพระองค์ก็รู้สึกมีกำลังใจแปลกประหลาดนะรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นปกติแล้วพระที่เป็นพระผู้ใหญ่ก็ถามตามภาพว่าท่านต้องการจะศึกไหมจริงๆแล้วก็มีบ้างนะตอนไหนตอนนั้นแต่ว่านึกถึงว่าชาวบ้านนะเขาจะพึ่งอะไรที่ไหนอย่างไรก็เลยอยู่ต่อนะเพื่อเป็นฝันกำลังใจให้กับชาวบ้านนะเพื่อที่จะได้มีพระภิกษุในสมัยนั้นนะพระภิกษุศึกออกไปเยอะเพราะเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะศึกไปเยอะก็เลยทำให้พระภิกษุเหลือน้อยนะพระองค์พระวันวีรวงก็เลยมีโครงการในช่วงนั้นนะนะเอาพระภิกษุจากที่ไกลๆนะธรรมะเจ้าพี่ก็คือพระสงฆ์นำชัยสู่ชายแดนใต้จะไม่ผิดนะก็เป็นโครงการของพระวันวีรวงนะได้นิมนต์พระภิกษุจากเหนืออีสานกลางมาอยู่จำพรรษาที่ภาคใต้นะก็ได้ปี47 48 49ก็จะคงอยู่ต่อนะจะคงปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมที่สามารถทำได้นะไม่เดือดร้อนทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อื่นหมายความว่าตัวเองก็ไม่เดือดร้อนในที่นี้หมายถึงทำได้เท่าที่จะสามารถทำได้นะในฐานะตำแหน่งที่ทำได้ก็จะดูแลรักษาวัดนะแล้วก็ดูแลรักษาพระธรรมวินัยที่ให้คงอยู่ต่อไปนะจากนั้นก็จะเผยแพร่คือในปัจจุบันนี้ก็ไปเผยแพร่ในโรงเรียนอยู่แล้วนะสอนสามเณรสอนพระภิกษุสามเณรสอนนักเรียนอยู่แล้วนะเพื่อที่จะให้เขารู้ผิดชอบช่วยดีมากขึ้น
1: การเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาอย่างวัดคูหาพิมุขไม่เพียงเป็นเหตุการณ์แห่งความปลื้มปริติของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดยะลาแต่เป็นสัญลักษณ์ของพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาที่ทรงมีต่อประสบนิกรทุกหมู่เหล่าพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาและเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวพุทธในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ยืนหยัดรักษาพระพุทธศาสนาไว้อย่างมั่นคงด้วยความรักความเข้าใจและความสามัคคีอันเป็นรากฐานสำคัญของความสันติสุขในแผ่นดินไทย
0: 1. ขันติอดทนปัจจุบันนี้สถานการณ์

0: มันก็ทรงกับสุดนะทรงกับสุดก็ต้องอดทนนะแล้วก็มีความสมัครสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะเราไม่แตกแยกซึ่งกันและกันคนที่มีความสมัครสมานสามัคคีนะเปรียบกับเหมือนกับพี่น้องเนี่ยถ้าเราลองเอาไม้นะอันเดียวแล้วเรามาหักดูมันก็หักเห็นไหมแต่ถ้าเราเอาไม้เป็นกำเนี่ยเราลองหักดูด้วยแรงคนเดียวหักไม่ลงนะก็เปรียบเทียบกับเราเหมือนกันถ้าเราสมัครสมานสามัคคีมีความอดทนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเราก็จะอยู่ได้นะโดยที่ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นไม่เดือดร้อน
1: จากวันนั้นถึงวัน

0: ในพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะที่วัดคูหาพิมุขเองนะคะก็พร้อมที่จะสานต่อพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปทั้งหมดนี้ค่ะคือเรื่องราวของรายการคนครองธรรมกลับมาพบหลักธรรมคำสอนได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เอ้ยโย่พวกตอนนี้กำลังไปเรียนมหาลัยนะพวกดูบรรยากาศกล้องหลังกันนะพวก
2: เฮ้ยเฮ้ยขับรถอะไรวะอย่างนี้ต้องฉายประจานหน่อยเว้ยดังแน
3: ่เฮ้ยเห็นคลิปนี้หรือยัง
4: คุณค่าของคนไม่อาจตัดสินจากสิ่งที่เห็นเพียงด้านเดียว
5: เข้าใจผิดแล้วเนี่ยไม่น่าเลย
6: ทำไมทุกคนต้องบูลลี่เราเป็นกันจะมาเป็นตรงไหนอ่ะทำไมอ่ะ
7: เฮ้ยพวกแกดูนี่ดิ
6: ไหนแกอะไรอ่ะ
7: มีคนด่าแกจังเลยอ่ะเป้ย
6: เดี๋ยวมาดูซิเฮ้ยจริงด้วยเหรอ
7: แก
6: โอเ
7: คปะเนี่ย
6: ฉันไม่โอเคอะแก
7: เฮ้ยเป้ย
8: โลกมันไม่น่าอยู่เลยทำไมเราถึงดูไร้ค่าขนาดนี้อยู่ไปก็ไม่มีค่า

0: เนี่ยมันตกใจหมดหรือว่าแกจะมีแฟนจริงซะอีก
1: โอเคพอจริงงานฉันก็เสียใจเลยแต่ฉันไม่เอาคำพูดที่มาคิดมากหรอก
0: ดีแล้วแหละแก
2: ถึงใครไม่รักฉันนะแต่ฉันก็รักเธอมากพอแกกูไปเถอะเนาะ

0: อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
1: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
2: ไปโรงเรียนก่อนพอเออก็รอดีดีลูกมือแล้วพวกกันนกอ่ะนี่มันมาร้อยมั้ย
3: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
4: คุณถ่ายรูปฉันทำไมอ่ะคุณรู้จัก PDPA ไหมคะจะถ่ายรูปใครอ่ะต้องขออนุญาตก่อนนะ
5: ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมลบรูปให้นะครับ
6: เคารพสิทธิผู้อื่นเสมอถ่ายใช้แชร์ต้องได้รับอนุญาต
7: นี่คือซอฟต์พาวเวอร์นราธิวาส
8: ผลิตภัณฑ์จากการย้อมครามธรรมชาติ
9: ที่นี่มีทั้งเสื้อผ้าหมวกและอื่นๆอีกมากมาย
10: ตุ๊กตาก
11: ระเป๋า
10: สวยเนาะ
8: ผลิตภัณฑ์ที่คุณเข้าถึงได
9: ้ผลิตภัณฑ์ที่คุณจับต้องได้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ทำกลางพื้นป่าและก็คุ้นเขาเขานำคางในพื้นที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะพื้นที่ที่ธรรมชาติยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และก็วิถีชีวิตของผู้คนที่มีความผูกพันอยู่กับพื้นดินค่ะแถลงถึงนะคะส่วนยางพาราก็ถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญค่ะแต่ว่าวันนี้กำลังเกิดเรื่องราวของทุเรียนผลไม้ที่เข้ามาสร้างสีสันและก็สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณเขาน้ำค้างค่ะซึ่งที่นี่เขามีสภาพภูมิประเทศและก็ภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการปลูกไม้พ้นทำให้ทุเรียนที่ปลูกในพื้นที่นี้ค่ะค่อยๆได้รับความสนใจไม่ไหวเป็นพันม่อนทองไปจนถึงพันผืนเมืองที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นค่ะจากเมล็ดพันธุ์แหลกๆที่เกษตรกรนำมาปลูกวางอีกหลายเป็นทุเรียนคุณภาพนึ่งน้วยนะคะต้องผ่านทั้งความอดทนความโรและก็การดูแลเอาใจใส่ในทุกๆฤดูกาลค่ะวันนี้ทุเรียนเขาน้ำค้างจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของผลไม้รสชาติร้อยนะคะแต่ว่าเกษตรกรที่นี่ค่ะเขาก็มุ่งมั่นนะคะที่จะผลิตโดยลดการฉายสารเคมีและการใส่ใจความปลอดภัยของผู้บริโภคนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเกษตรกรเขากำลังพิสูจน์ค่ะว่าข้อดีจากธรรมชาติสามารถที่จะเติบโตไปพร้อมกับคุณภาพความปลอดภัยและก็ความยั่งยืนได้และนี่ก็คือเรื่องราวของทุเรียนเขานำค้างจากสวนที่ใส่ใจสู่ผู้ผลิตที่ผู้บริโภคไว้วางใจนั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะน้องการก็ได้อยู่ที่สวนผีมูเขานำทางเป็นเทเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งสวนทุเรียนแห่งนี้ค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลคลองกวางอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานั่นเองนะคะที่นี่ค่ะมีพื้นที่ประมาณ10ไร่นะคะที่ผีมูชายปลูกทุเรียนแต่ว่าไม่ใช่ทุเรียนพันม้อนทองพันเดียวนะคะมีพันอื่นๆเลยค่ะจะเป็นพันอะไรมั่งแต่เดี๋ยวเราจะไปถามพี่มูนอกจากนี้ค่ะไม่ใช่

0: มีทุเรียนอย่างเดียวนะคะมีผลไม้อื่นๆกันที่พิมูปลูกในพื้นที่10ไร่แห่งนี้แต่ว่าจุดเด่นของที่นี่ค่ะมีคนจองทุเรียนนะคะจองกันข้ามปีเลยบางปีบางคนค่ะจองตอนเดิม2ปีซ้อนก็ยังค่ะเดี๋ยวเราจะไปถามพิมูกันว่าเขามีเคล็ดลับอะไรใส่คนถึงได้จองถึง2ปีซ้อนด้วยกันมาแลกกันเลยค่ะพี่หมู
1: ครับ
0: พี่หมูอยู่ตรงไหนครับอยู่ไหนครับ
1: อยู่ที่โรงเก็บเรียนครับเชิญเลยครับ
0: โอเค
1: ข้างบนเลยครับโอเคได้เลย
0: กำลังขัดเรียนอยู่อะคะ
1: ครับขัดเรียนที่ไปส่งลูกค้านี่ครับที่สั่งจองไว้นะครับ
0: โอเคต้องถอดรองเท้าไหมคะ
1: ไม่ต้องครับไม่ต้องเชิญเลยคร
0: ับ ขึ้นเลยเนาะ
1: ครับผม
0: โอเคสวัสดีครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: โอ้แรงตายวายสวย
1: ครับแรงตายวายสวย
0: อันนี้ก็คือเรียนแยก
1: ครับ
0: ทุเรียน
1: ก้อนที่อีสงลูกค้าเราอีตัดเรียนลงมาเก็บไว้คืนนึงเพราะว่าอีกวันนึงสงลูกค้ามันอีรสชาติอีพอดีเพราะว่าเราไม่ตัดก้อนไม่แฉยาไม่ใช่ยาในวินในไรนะครับนะ
0: ค่ะอันนี้ที่ต้องการเห็นอยู่หลากหลายขนาดนี้พันผือคะ
1: อันนี้เป็นมอนทองนะครับที่ว่าตัดไว้สงเรียกว่าผมตัดนี่ลูกค่ะบางคนอยากอีกกินกรอบนอกหนุ่มในนี่ครับวินนิรุตเลยครับบ้านเราเหียกวินนิรุตเด้อไฮเลนเนื้อนะนี่ของที่ลูกค้าสั่งไว้ครับนี
0: ่ก่อนอีที่มาแล้งกันเหลืองเอิญเรามาแล่เนื้อกันก่อนเลยโอเค
1: นี่ครับ
0: ว้าวอันนี้คือพัน
1: มอนทองครับกรอบนอกหนุ่มในครับ
0: อันนี้อยู่ในลักษณะกรอบนอกหนุ่มใน
1: เนื้อไก่ฉีกเป็นที่นิยมของคนที่กินเลี่ยนปัจจุบันนะครับอีกินเลี่ยนตัดก็คือกินเนื้อนี
0: ่เนื้อนี่เลย
1: นะครับเม็ดอีเล็กนะครับเลี่ยนนี่ทะเลนะครับนี่เนื้อเต็มๆเลยครับนี่กรอบนอกหนุ่มในนี่ครับเนื้อไก่ฉีก
0: ใส่ๆในนี้ใช่ไหมคะ
1: โอเคครับ
0: อันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อที่เขาเรียกอะไรนะผู้บริโภค
1: ครับนิยมมากครับชอบมากเลยนี
0: ่กรอบนอกหนุ่มใน
1: ครับกรอบนอกหนุ่มในเนื้อไก่ฉีกที่หวานเลยครับนี่นี่ถ้าว่าเรียกว่าผมตัดลงมานี่ครับของนี้ทรงตัวเช้ามันก็อีเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับ
0: ค่ะก็คือถูกน้อยเลยม้อนทองที่ตัดเรียกว่าเนื้อจะเป็น
1: เนื้ออีเป็นเนื้อนี่เลยครับครบหนอกนมได้ถึงที่นี
0: ่น้อยเอียดล่ะวะ
1: ที่ว่าเห็นเล็กเดียวที่ว่าลูกเอียดนะครับนี่น้อยเอียดมันเป็นนี่พันพวงมานี่พวงมานี่น้ำเขียวสวนผีมูนี่ได้รับความนิยมมากครับเพราะว่าเนื้ออีสีสวยนะครับเดี๋ยว
0: อันนี้ก็คือกินได้แล้วกัน
1: กินได้แล้วกันครับแล่เนื้อพวงมานี่กับม้อนทองเหมือนกันไหมนะครับเราเปิดแล่ก่อนนะครับพวงมานี่เนื้ออีสวยว้าครับ
0: ว้าวมันจะเลื้องแบบเลื้องแบบเลื้อง
1: เลื้องสีทองครับ
0: อันนี้จะเลื้องอันนี้จะเลื้องแบบอ่อน
1: ๆครับเลื้องอ่อนลงนิดนึงถ้าว่าคนที่ไม่ชอบหวานเกินเพื่อสุขภาพก็พวงมานี่นั้นหวานหน่อยมันอีมันเรียก
0: ว่าอันนี้อันนี้จะหวานหน่อยว่าม้อนเหรอ
1: ครับม้อนนี่หวานหวานนี่ถ้าว่าสุกวันนี้อีหวานวันนี้เลยนะครับม้อนนี่นี่พวงมานี่น้ำเคี้ยวนี่หากินยากสวนผีมูสวนหมากอีเป็นพวงมานี่น้ำเคี้ยวนะครับ
0: อันนี้ก็คือที่ปลูกในพื้นที่ซิกไกรนอกจากพวงมานี่น้ำเคี้ยวม้อนทองแล้วมีอะไรเลยคะ
1: วันนี้มีนกกระจิบกำกันครับนี่นกกระจิบนี่ก็เป็นพันแปลกพันหนึ่งในบ้านเราสงขลานาม ีไม่กี่เจ้านะครับที่ปลูกนะครับ
0: ไอ้พันนี้เหรอคะ
1: ครับผม
0: ทำไมเขาถึงปลูกกันหน่อยอะคะพี่มูเพราะอะไร
1: ความนิยมในการกินเลี่ยนมันบ้านเราเนี่ยนอนที่สุดคือม้อนทองมาเป็นอันดับหนึ่งเหมือนของพี่มูไม่ว่าจะปลูกพวงมานี่สาลิกาหลงหลับเล่อะไรต่างๆสุดท้ายความนิยมอย่างหนึ่งบ้านพี่มูถ้าว่าเปรียบเทียบเขาอีกว่าเลี่ยนภูเขานะครับ
0: เลี่ยนภูเขา
1: เลี่ยนภูเขาเพราะว่าความชุ่มในบรรยากาศที่ว่ามันเป็นป่าดงด
0: ิ
1: บหุบเขาถึงอากาศมันดิบชื้นอยู่เลยนะครับรสชาติเลี่ยนมันอีร้อยวา
0: แสดงว่าการปลูกเลี่ยนนี้ก็คือมันอยู่ที่สภาวะภูมิอากาศ
1: ครับ
0: ด้วย
1: ด้วยครับมีความจำเป็นถ้าว่าพื้นที่ที่แรงแล้วก็ไม่ชุ่มน้ำนั้นมันอีมีผลในการดูแลเลี่ยนต้องใช้น้ำแล้วก็ใช้ยาเพื่อประคับประคองเหมือนในถี่ของพี่หมูนี่อยู่ใน
0: แสดงว่าต้นทุนเล่าดีว่าหลายหลายสวนถี่อาจจะอยู่ตีนเราอยู่บนเนินบางคนอยู่ตีนเขาก็คือการชัยการดูแลหลักษาก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยน
1: ั่
0: นใช่ไหมคะ
1: นั่นแหละอีกอย่างหนึ่งพื้นที่ของเราพื้นที่ของอุดมสมบูรณ์มันมีมาแมลงทุกชนิดมันจัดการระบบนิเวศของมันเองทั้งหมดที่สวนพี่หมูไม่ฉีดยา ได้เพราะอะไร
0: อันนี้คือจุดเด่นของสวนพี่มุ้งเขาทำการเลยก็คือไม่มีสารเคมีแน่นอนใช่ไหมคะ
1: ครับทุกทองลูกค้าที่กินเลี้ยงแล้วต่างบอกว่าจากสวนผมกับสวนอื่นความแตกต่างสวนอื่นอาจจะเซฟๆคันๆในปากเซฟลิ้นแต่ว่าที่นี่ไม่มีของเราคำว่าไม่ใช่สารเคมีคือสามารถเอาเครื่องมาตรวจข่อยกินได้เลยนะครับอ
0: ันนี้คือทาพิสูจน์ได้เลยว่านั้นก็คือถ้าใครจะมาทาพิสูจน์ก็คือเอาอุปกรณ์เครื่องมือมาวัดทาได้เลย
1: ทาในดินอะไรเลยว่ามีสารเคมีตกค้างมานะครับมีเล่าแรงค้างไว้เล็กเดียวนะครับ
0: ก็คือพัน
1: นกกระจิบ
0: นกกระจิบ
1: นกกระจิบนี่เนื้อกาอี
0: ออ
1: นคล้ายๆแต่ว่าสี
0: ออน
1: ว้าพ่วงมานี่ฮิตนึงนะครับแต่ว่าความร้อยนั้นถ้าว่าภาษาผมนะครับบ้านเฮามอนทองร้อยวาทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่ร
0: ้อง
1: ร้อยวาที่สุดแล้วก็ร้องลงมาคือนี้นะครับ
0: พ่วงมานี่
1: พ่วงมานี่ครับ
0: ค่ะนกกระจิบอันดับ
1: 3อันดับ3นี่อีกชนิดนึงนะครับมอนทองอีกพันนึงที่ผมปลูกไม้นี่เหนื่อยสวยมากเลยครับ
0: พันไร่หลาว
1: มอนทองเหมือนกันมันเป็นมอนทองอีกสายพันนึงที่ผมปลูกหลังมันออกลูกที่หลังนะครับเดี๋ยวปีดเหนื่อยเล่เหนื่อยสวยมากเลย
0: จะไม่เหมือนกับปลูกแรกแล้ว
1: ครับ
0: แต่มอนทองเหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: แล้วพันนี้เราอีแยกเปลือ
1: เล่ที่น้ำเลยนะครับเหมือนสังเกตเล่นี่น้ำมันอีฉิดอีทีใช่ไหมครับน้ำแนนวะเห็นไหมครับนี่น้ำอีแนนวะนี่น้ำหางสังเกตนะครับนี่เห็นไหมครับนี
0: ่ค่ะ
1: ทั้งอีกพันหนึ่งอันนี้ไ
0: อ้
1: สีอีสวยแต่ว่าเขาแก้ว่านี่สีอีเข้มว่านี่
0: อันนี้ก็คือถูกน้วยที่ปอกออกมาจะเป็นอยู่ในระยะก็คือไก่ฉีกหมดเลยเหรอคะ
1: ไก่ฉีกครับนี่คือไก่ฉีกทั้งหมดเพราะว่าลูกค้าสวนหมากปัจจุบันเขาอีเนื้อนี่เลยไม่ว่าไปขายที่ไหนกันเนื้อพวกนี้ทั้งหมดนะครับ
0: ค่ะ
1: นี่ตัวเช้าถึงมือลูกค้าก
0: ็พอกินได้เลย
1: พอกินได้เลยโรงงานเซฟสกินสาวๆโรงงานสังโจกไว้เลยครับนี่เตรียมไว้พี่มูตัดไซเคงที่เอาไปส่งนี่ครับนี
0: ่โอเค
1: ถึงที่นี่เราไปเดินเล่สวนเลี้ยนไม้ว่าพี่มูทำ
0: ได้เลยพี่มูดำไปเลยค่ะไอ้นี่เราเห็นในสวนของความแตกต่างของแต่ละสายพันธุ์เนาะแต่เดี๋ยวเราไปเล่ตอนมันมังว่ามันอยู่มันหรือมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงพี่มูดำไปเลยค่ะ
1: โอเค

0: นี่นะครับเบื้องต้นที่ว่าเราไม่ใช้ยาเราไม่ฉีดยานะครับสังเกตเลยต้นของผมที่ตัดกิ่งนะครับตัดกิ่งศีลกิ่งออกทั้งหมดผมยังไม่ใช้ยาทุกชนิด
1: ค่ะ
0: ในลำต้นน้ำไหลแต่ตามลำต้นอะไรมาให้มีสารทุกชนิด
1: ค่ะอันนี้ที่ตัดกิ่งออกเพราะอะไรคะ
0: ตัดกิ่งออกเพราะว่าเขารับน้ำหนักผลผลิตของเขาเยอะเกินไปครับเยอะเกินไปถ้าว่าทั้งหมดถ้าว่าเขาอยู่ในจุดที่ผมตัดแตงไหวทั้งหมดมันก็ประมาณสัก50-60ลูกมันก็พอดีกับต้นมัน
1: เอาเหมือนตอนนี้ที่พี่มูพามาแล้วตอนแรกนี่เป็นพัน
0: มอนทอง
1: มอนทองมอนทองมอนทองอันแหลก
0: อันแหลก
1: ที่เรา
0: เป็นเอกลักษณ์ของสวนพี่มูเป็นซิกเนเจอร์คือมอนทองชุดนี้ครับ
1: ที่เห็นนี่ที่ข้างอยู่นี
0: ่
1: สามารถตัดได้วันไหน
0: ตัดนี่สามารถตัดได้เลยแล้วกับบางลูกซุกติดต้นแล้วนี่ถ้าว่าเราอีคายลูกค้าสั่งนี้คำนี้เราตัดแล้วก็ตัวเช้าสงนะครับ
1: ในแต่ละตอนส่วนใหญ่ในหนึ่งตอนเนี่ยค่ะฝีมูจะค้างลูกไว้ให้อยู่ที่ประมาณกี่ลูกต่อตอน
0: โดยเฉลี่ยประมาณ60ลูกต่อต้นนะครับถ
1: ้
0: าว่าค่ะ60ลูกต่อต้นถ้าว่าเราแล่สภาพต้นเรามันแข็งแรงมันสมบูรณ์ถ้าว่าต้นไหนไม่สมบูรณ์เราก็ไว้น้อยสักคิดเพราะว่าการที่ไว้เยอะบำรุงสารยาต่างๆเราไม่ได้ประคับประคองเขาเราปล่อยธรรมชาตินี่ต้นนี้นะครับนี
1: ่กี่ปีแล้วเนี่ยพี่มู
0: นี่ถึงปีนี้อายุครบ10ปีนะครับนี
1: ่
0: 10ปีเต็มพอดีเลยจากต้นนี้นะครับ
1: Happy Birthday to you เลยนะขนาด10ปีพอดี
0: นี่ต้นนี้หนูสีต้นนี้เขาอีจองคามปีเลยนะครับ
1: เมื่อกี้นั่นแหละว่าอีคามพี่มู
0: นี่นี่มาเล่ตรงนี้ครับนี
1: ่เห็นมีป้ายจองไว
0: ้
1: ก็เลยสงสัยว่าเขาจองน้วยหรือว่าจองทางต้นเลยคะ
0: นี่จองทางต้นเลยครับนี่สีต้นนี่แขวนปลายวายเหมือนนี่หลบเลยมาเรียกต้นนี้นะครับนี่นี่สองสามสีต้นนี่เขาจองคำปีเลยครับนี่คำว่านี่จองแล้วจองแล้วนั้นถึงที่นี่เขาจองปุ๊บผมรู้เลยว่า

0: ้นนี้ไม้เลขที่สองผมอีไปจดบันทึกลงไว้ในสมุดในนูเหล่ามันอีต้นนี้ออกดอกวันที่เท่าไรเรียกก็ดอกบานวันไหนเราจดบันทึกไว้ลูกค้าเลยถ้าช่วงประมาณเลี้ยนดอกบานดอกไรเป็นหางแย่เราก็ต้องส่งข้อมูลให้เขาเลยว่าเออนี่นะเลี้ยนพ่อมันหางแย่ซิดหางแย่ไม้ซิดเลี้ยนติดทั้งหมดเหลืออยู่กี่ลูกเราก็ต้องรายงานนำเลี้ยนให้เขาแกงลูกค้า
1: ก็คืองั้นเราต้องบอกเขาเป็นระยะเลยค่ะแล้วการจองแบบเนี้ยเอาสมุดนะเหมือนตอนนี้เขาจองไปแล้วใช่ไหมคะมันมีตอนไหนเลยมั้งที่ยังไม่มีคนจองหรือว่าถ้าสมุดต้องการอยากจะจองต้องการต้องทำพันธุ์พืช
0: ครับถ้าว่าอยากจะจองก็คือบอกจองต้นหนึ่งอีกต้นไหนก็ได้ในสวนเราดูแลคุณภาพอย่างดีจองปุ๊บวันที่เราตัดเลี้ยนราคาเลี้ยนต้นนี้เลือดย่างเลี้ยนอยู่กี่ลูกเลวราคาในณปัจจุบันกี่บาทวันที่คนเจ้าสวนกับคนที่จองได้มา
1: ตกลงก
0: ันกับวันนั้นครับว่าเลี้ยนราคาปัจจุบันตลาดกี่บาทเหลือผลผลิตที่เหลือในต้นยังอยู่กี่ลูกที่ไม่เสียโรคลูกที่ไม่ยุ่
1: ม
0: ลูกที่ยังรู้ยังอะไรในเราอีไม่ให้ลูกค้าเราจะเอาลูกที่สวยที่สุดในต้นที่เขาจองลงมาชั่งแล้วก็มอบส่งให้กับลูกค้านี่พวกมันนี่ครับนี
1: ่น้ำที่ใช้ในการล่อเลี้ยงก็คือปลาปลาภูเขาหรอ
0: ปลาปลาภูเขาน้ำมาจากภูเขาเลยครับนี่นะครับบางครั้งนี้ต้องยอมทำใจนะครับนี่เพราะว่า
1: ถ้าแบบนี้ถ้าแบบนี้ต้องเอาออกสักน้อยมา
0: ครับปกติต้องเอาออกถึงนี่มันติดหน่อยนี่ร่างที่บางครั้งนะครับสังเกตเล่นนอนใช่รูมังอะไรมัง
1: เพราะว่า
0: เราต้องยอมรับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยาถ้าว่าเรายอมทำใจหลับไม่ได้นั้นเราอีทำระบบเกษตรชีวภาพไม่ได้
1: แล้วแบบนี้ต้องเอาออกไหมคะหรือว่าไม้ปล่อยไปเลย
0: อันนี้มันระยะปลายของเลี้ยนแล้วเลี้ยนอีมดหรือดูแล้วเราไม่ต้องจำเป็นเอาออกเพราะว่าถ้าว่าเราเหวี่ยงออกจริงๆต้องเอาจอออกตอนที
1: ่มันลูกแหลกเน
0: า
1: ะ
0: เท้าไข่ไก่เท้าอะไร
1: แต่แต่ว่าถ้าเท้านั่นบางที่นอนมันยังไม่ทันกินไหมคะ
0: ครับ
1: เราก็ยังแล่ไม่รู้แล้ว
0: ครับมันนั่นแล่ไม่รู้บางครั้งนอนอาจอีฝังตัวไหวในแล้วนะครับนะ
1: ค่ะ
0: นี่ก็นี่ครับปลูกผสมที่สวนก็คืออีกอย่างนึงก็คือเหงาะนะครับนะ
1: เหงาะพันธุ์อะไรคะพี่
0: เหงาะโรงเรียนนาสารนี่ครับจากพันธุ์นาสารนะครับ
1: สุราษฎร
0: ์ครับ
1: เอามาปลูกนี่
0: ครับนี่ก็พวงมะนี่นี่ตัดหมดแล้วครับนี่พันธุ์พวงมะนี่ตัดหมดแล้วหนูกับพวงมะนี่นี่ก็มอนนะครับมอนที่ตัดแล้วยังมีลูก
1: เขาแล่พันธุ์เผือฮะความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างมอนกับพวงมะนี
0: ่ลูกอันดับแรกเรื่องลูก
1: มันนะแต่ว่าตอนมันนี่จะคล้ายๆกันเหรอ
0: คล้ายๆครับแล้วสิ่งหนึ่งที่แตกต่างคือใบนะครับใบพวงเนี่ยเขาอีเลี้ยวเหล็กนั่นคือมอนทองเห็นไหมใบอีกว้างไงทางไงทางยาววะไอ้นี้ใบแคบๆเล็กมีใบเล็กอันนี้ก็เหมือนกันนี่ครับไม่ครับนี่พวกมันนี่ใบอองเป็นแบบนี
1: ้ก็คือใบเลี้ยวเหล็ก
0: ใบเลี้ยวเหล็กครับ
1: พวกมันนี่เนาะแต่ว่าถ้าเป็นมอสนี่ใบจะกว้างว้าสักนิดนึง
0: ครับโดยมากแล้วสวนนั้นอีไม่ได้ลดน้ำเพราะว่าน้ำมันมาจาก
1: ไ
0: อเขาธรรมชาติเลยครับซึมลงมานี่เลี้ยนทั้งหมดก็ได้รับน้ำจากโคลงตรงนี้ทั้งหมดเลยครับนี่

0: นี่ปลายฤดูแล้วถ้าว่าช่วงฤดูเรียนเยอะๆนะเต็มหมดแล้วครับนี่ต้นนึง5 6 10ลูกนี่พันธุ์นกกระจิบยังอยู่ไม่กี่ลูกแล้วครับเหลือจากสิตัดแล้วว่านี่พันธุ์นกกระจิบใบใหญ่นะครับใบใหญ่แล้วก็อีกนี่ลอยหยุบลอยอันนู้นนะครับ
1: อันนี้เหรอคะ
0: ครับครับนี่ครับนี่
1: เอานี่มันล้นเหรอ
0: ล้นครับเลี่ยนที่ไม่ใช่ยานี่ครับล้นมาร้อยละ80นี่ครับนอนใช่เพศนี่ครับนี่นี่ครับรูนอน
1: อ๋อก็คือจะมีนอนใช่แบบนี
0: ้ร้อยนึงประมาณ30ลูกสวนพี่หมูต้องยอมรับวันนึง
1: ไม่ถึงว่าในร้อยลูกจะนอนใช่แค่30ลูก
0: แต่เราก็ต้องยอมรับยอมทำใจว่าเราไม่ใช่ยาก็แข็งใจทำเล่พี่มุ้ยทำเลขไปอีก2ปีถ้าว่าร้อยละ30หรือร้อยละ20ยังทำได้อยู่เลยเพราะว่าเราสามารถขายได้แพงกว่าคนอื่นนะครับเพราะว่า
1: เอามาช็อตกัน
0: กับ
1: ถี่เสียพอถี่เสียบางทีแล้วก็เอาไปแปรรูปทำเป็นอย่างอื่นได้อีก
0: แล้วมันเกิดประโยชน์กับผู้บริโภคลูกค้าอย่างน้อยที่สุดเขากินเลี่ยนหรือไม่ฉีดยาจริงๆใช่ไหม

0: ได้ครับต่อไปผมอาจีบวกราคาเพิ่มจากฮิตหนึ่งลูกค้าก็อีไม
1: ่ก็ต้องคุยกันก่อนถ้าเขาพอใจก็คือโอเคใช
0: ่
1: ไหมคะก็คือผู้บริโภคกับเราต้องคุยกันก่อนค่ะถ้าสมมุติเราไม่ฉีดยานะแต่เราจะขอเพิ่มราคาเป็นราคาเท่าที
0: ่มากกว่าคนอื่นสัก5บาท10บาทไม่ใช่เยอะนะครับนะ
1: ค่ะ
0: นี่มาเลขพันนกกระจิบนะครับนะ
1: เรียน
0: ลูกค้ามาเอาเรียนเก็บเองเลยครับนี่พันนกกระจิบนะครับนี่
1: ช่วงนี้ที่เราไม่ได้เห็นทุเรียนแบบเยอะแยะเพราะว่ามันอยู่
0: ปลายฤดู
1: แล
0: ้
1: วใช่มั้ยก็คือก่อนหน้านี้พี่มูแกไปกี่
0: เก็บไปแล้ว 2-3 หลอกก็ประมาณ 5,000 วาโลแล้วครับ5ตันวาปกติมันอีเต็มถูกต้นเลยนี่ครับในปลายฤดูแล้วนี่เหลือประมาณสัก 4-500 โลแล้วนี่ครับ
1: ก็ยังได้อยู่เนาะ
0: ยังได้อยู่ครับนี่คือพันนกกระจิบครับนี่
1: เมื่อกี้ที่เรา
0: ผ่านมาม้อนกับพ่วงมานี
1: ่
0: นั่นครับลูก
1: กระจิบสีที่3เมื่อก
0: ี้สีที่3ครับ
1: เนื้อคือแค่เก็บได้แล้วกันมั้ย
0: ครับแค่เก็บได้แล้วรู้เลยครับที่ว่าเลี้ยนที่ว่าอ่อนหลังสุดนั้น2ต้นอย่างเต็มต้นอยู่เลยนะครับเพราะว่าหนูเป็นหลังสุดเพื่อน
1: ค่ะ
0: เราก็ตัดหลังเพราะว่าตัดโกนนั้นอีกติดครับอันนี้ประมาณสักอาทิตย์นึงนะครับลูกใหญ่นี
1: ่ใหญ่จังน้อยนี่นะ
0: ครับ
1: อันนี้คือม้อนใช่มั้ย
0: ม้อนครับ

0: าสมมุติว่าคนที่ว่าอยากจะสนใจจองทุเรียนผีมูไม่ถึงว่าหรือว่าจะมากินที่ร้านเนี่ยค่ะมากินที่สวนเนี่ยค่ะเขา
1: ติ ดต
0: ่
1: อ
0: ได้แบบไหนมั้ง
1: มันจะมีเฟซผีมูนะครับเฟซบุ๊กผีมูผีมูเขาน้ำค้างหรือว่าเพจสวนผีมูเขาน้ำค้างติดต่อได้เลยนะครับถ้าว่าโทรไม่ติดอะไรก็ตั้งข้อความไว้ทิ้งข้อความไว้ผมก็เย็นๆผมก็รู้ไปแล้วก็ติดต่อถูกข้อความนะครับเพราะว่าลูกค้าที่ปัจจุบันที่ภาคเหนืออีสานกลางทั้งหมดก็เยอะนะครับเยอะครับถือโอกาสนี้ขอบคุณด้วยนะครับนะลูกค้าทางจังหวัดครับ
0: ให้พี่มูแนะนําอีกทีนึงค่ะว่าสวนพี่มูเขาน้ําค้างเนี่ยเป็นทุเรียนที่ปลอดสารพิษจริงๆผู้บริโภคสามารถมั่นใจในการบริโภคได้ล่ะก็นอกจากเรียนแล้วผลไม้อื่นๆก็มีตามฤดูกาลด้วยนิดนึงค่ะ
1: ครับผมพี่หมูข้าวน้ำค้างนะครับสวนเลี้ยงพี่หมูข้าวน้ำค้างผมปลูกเลี้ยงมา10ปีแหลกๆปลูก2ปีแหลกกระชายยากับแม่บ้านถึงอันดับแรกที่มองเห็นก็คือสุขภาพสุขภาพของเราเองของแฟนเองสุขภาพของดินด้วยสัตว์ทุกชนิดต้องได้ทำงานนักเหมือนกับเราเพราะว่าเราไปทำไร่ระบบวิธีของเขาทำให้เขาไม่อ่อนแอลงเขาก็ไม่สามารถ
0: ไม่มาพรวนดินให้เราได้
1: ใช่ถูกต้องถูกต้องเสร็จที่นี่หลังจากนั้นผมก็ตัดสินใจว่าลองไม่ใช้ยาลองเลยคำว่าไม่ใช้ยาของผมนี่คือเอาเครื่องมาตรวจมาวัดในขาดินในขาอากาศขาน้ำในริมคลองได้เลยนะครับฉะนั้นแล้วให้พี่น้องผู้บริโภคหรือว่าเป็นลูกค้าของสวนผีมูเขาน้ำค้างได้มั่นใจเลยนะครับว่าเลี้ยงสวนนี้ทำได้แล้วจริงแล้วก็สามารถได้มาพิสูจน์แล้วได้เลยนะครับว่าเราทำได้จริงๆเพื่อว่าจะเป็นแนวทางกับชาวบ้านทั่วไปเกษตรกรไร่โยยใช่ไหมครับที่ไม่ต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลางเรายังไง10-20ต้นรู้แลได้ขายไม่ได้ปรึกษาพี่หมูได้ผมมีตลาดรองรับอย่างหน่อยที่สุดพี่น้องก็ไม่ต้องไปคุกคีอยู่กับสารผิดที่มันพี่น้องได้รับเองโดยตรงแล้วก็สภาพแวดล้อมน้ำสายท่านต่างๆส่งผลกระทบกับชุมชนโดยสวนมหาสวนใหญ่นะครับนะก็ให้มั่นใจเลยนะครับวันนี้คือสวนพี่หมูรับรองการันตีแน่นอนครับผม
0: ค่ะและนี่ก็เป็นข้อแน่นยำของพี่หมูเลยนะคะเหมือนที่บอกไปเอาเครื่องมาวัดได้เลย
1: ตรวจ
0: ตรง
1: ไห
0: นได้เลยทางอากาศทางดินนะคะว่าปลอดสารผิดแน่นอนค่ะก็อย่าลืมนะคะใครที่สนใจทุเรียนไม่ไหวเป็นพันม่อนทองแล้วก็อะไรเดี๋ยวพี่หมูบอกม่อนทองมีสองแบบหล
1: านุ่มมีสองแบบ
0: ม่อนทองพัน
1: น้ำเขียวกับม้อนทองน้ำเหล็ก
0: น้ำเหล็ก
1: ครับ
0: แล้วก็พวงมันนี่แล้วก็นกกระจิบ
1: นกกระจิบอย่างนี้เลยสาลิกาหลงลิงหลงหลับแร่ล่าชาโน่นนกยิบ
0: จังเสียแม

0: จังซี่
1: ถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นแบบไหนเป็นฝือให้มาที่สวนพี่มูเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตไปชิมทุเรียนที่พี่มูปอกเลยเดี๋ยวใจก่อนแล้วก็พี่มูจะเก็บด้วยไหมคะ
0: เก็บด้วยเดี๋ยว
1: จะลองจะไปลองเก็บ
0: เ
1: ก็บเรียนกัน
0: นะครับ
1: โอเคค่ะขนาดลากันไปกับภาพบรรยากาศเล่าหนีเลยละกันนะคะสว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ครับผมครับสวัสดีครับ

0: ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมไปออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
1: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
2: เมืองไทยมีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสานและรักษาไว้ให้คงอยู
1: ่เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปที่

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: เฮ้ยกินเหล้าไหมล่ะเหมือนวันนั้นไงที่บอกว่าเราเป็นเพื่อนตายกันเลย
2: ดื่มแล้วครับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษตามกฎหมาย
3: ตาเองกินข้าวยังครับ
4: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
5: นับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได้

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันพระรหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: ผมอาคิวรักิตนะโสภาและล่ามภาษามือวันนี้คุณถิตารีเกี่ยวคุ้มภัยครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: ค่ะเช้าวันนี้เราจะเริ่มกันที่สถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกที่จังหวัดปราจีนบุรีกันนะคะซึ่งถึงแม้ว่าระดับน้ำจะมีแนวโน้มลดลงแต่ว่าก็ยังมีบางอำเภอที่ระดับน้ำท่วมขังในยังสูงอยู่ค่ะก็ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างนะคะซึ่งโดยภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำจัดปราจีนบุรีณสถานีวัดน้ำทั้ง3แห่งได้แก่สถานีกบิลบุรีสถานีศรีมหาโพธิ์และสถานีเมืองปราจีนบุรีมีแนวโน้มลดลงค่ะแต่ว่าระดับน้ำยังคงสูงกว่าตลิ่งทำให้ยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชนใน7อำเภอ65ตำบลรวม 6,317 ครัวเรือนสำหรับปัญหาคราบน้ำมันรั่วไหลจากโรงงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาขณะนี้มีการติดตั้งแนวกั้นน้ำมันหรือออยล์บูมเพิ่มเติมอีก240เมตรรวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น480เมตรพร้อมทั้งฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวและเพิ่มการวางแผ่นซับน้ำมันตลอดจนเก็บกู้แผ่นซับน้ำมันที่อิ่มตัวแล้วเพื่อ นำไปกำจัดส่วนพื้นที่ภายในโรงงานเจ้าหน้าที่ได้กั้นกระสอบทรายเพื่อป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมพร้อมจัดเก็บถังน้ำมันและสารหล่อลื่นที่ไม่ได้ใช้งานให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ได้เก็บตัวอย่างน้ำเสียเพิ่มเติมอีก4จุดเพื่อส่งตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
0: ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเดินเรือโดยเฉพาะบริเวณที่อำเภอบ้านโพอำเภอบางปะกงนะครับแล้วก็พื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงเนื่องจากมีสถานการณ์น้ำหลากทำให้ระดับน้ำมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นและกระแสน้ำก็ไหลแรงด้วยนะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้เรือและประชาชนบริเวณริมฝั่งครับขยับไปดูที่จันทบุรีกันหน่อยนะครับที่เมืองจันทผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอท่าใหม่ก่อสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อผู้ประกอบอาชีพนาเกลือโดยระดับน้ำที่สูงขึ้นทำให้ไม่สามารถขนย้ายผลผลิตได้ทันนะครับส่งผลให้เกลือที่เก็บไว้ถูกน้ำท่วมและก็ละลายเสียหายเกือบทั้งหมดนอกจากนี้โครงสร้างภายในนาเกลือทั้งคันดินและก็พื้นที่สำหรับกักเก็บน้ำเค็มก็ยังได้รับผลกระทบอย่างหนักด้วยครับทั้งนี้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมที่เทศบาลเมืองท่าใหม่ตอนนี้ก็ถือว่าคลี่คลายนะครับเข้าสู่ภาวะฟื้นฟูเจ้าหน้าที่ก็เร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็รับลงทะเบียนจากประชาชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาโดยประชาชนสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลได้2ช่องทางนะครับก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าจะไปยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้เช่นเดียวกันครับ
1: ส่วนทางด้านนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าในสถานการณ์น้ำท่วมขังที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆเร่งบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนซึ่งล่าสุดมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางระบายน้ำในลุ่มแม่น้ำบางปะกงเนื่องจากการระบายน้ำที่ต้นน้ำอย่างจังหวัดนครนายกหรือปราจีนบุรีเพียงอย่างเดียวอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเพราะน้ำจะไหลมาสะสมและหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่ประชุมจึงมีมติให้ระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงให้มากที่สุดโดยเตรียมติดตั้งเรือผลักดันน้ำทันที 40-50 ลำและจะเพิ่มศักยภาพขึ้นเป็น80ลำเพื่อเร่งระบายน้ำผลักดันออกสู่ทะเล
2: ก็กำหนดเป้าหมายว่าเราจะรวบรวมเรือผลักดันน้ำที่สามารถหาได้ในเวลาอันใกล้หรือวันนี้เลยเนี่ยเข้าไปติดตั้งที่ปากแม่น้ำบางปะกงให้มากที่สุดเพื่อให้มันเกิดพลังในการผลักน้ำที่ทำให้เกิดความแตกต่างในการระบายอย่างมีนัยสำคัญนะครับคือหลังจากที่เราผลักน้ำจากนครนายกลงมาด้วยการใช้เรือผลักเนี่ยน้ำจากนครนายกมันก็ออกสู่ฉะเชิงเทราอยู่ดีแหละแต่เมื่อฉะเชิงเทราก็รับน้ำจากทั้งปราจีนบุรีมาด้วยจากสระแก้วมาด้วยการจะผลักจากต้นน้ำคือนครนายกอย่างเดียวเนี่ย มันเกิดประสิทธิภาพไม่มากเท่าที่ควรแล้วมันมายันกับน้ำที่มีอยู่ในฉะเชิงเทรามากๆเพราะฉะนั้นในทางวิศวกรรมการระบายน้ำเนี่ยเขาคุยกันนะครับผมไม่ได้เก่งนะแต่ว่าในที่ประชุมเนี่ยสรุปตรงกันว่าเราต้องผักน้ำที่ปากแม่น้ำให้มันออกเร็วที่สุด
1: สอดคล้องกับทางกองทัพเรือที่ยังคงเดินหน้าระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเข้าปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบซึ่งตลอดภารกิจในช่วง7วันที่ผ่านมาสามารถระบายน้ำได้แล้วรวม28ล้านลูกบาศก์เมตรและปัจจุบันกองทัพเรือได้จัดเตรียมเรือผลักดันน้ำรวม90ลำติดตั้งและปฏิบัติงานจริงแล้ว80ลำในพื้นที่สำคัญอย่างจังหวัดฉะเชิงเทรานครนายกสมุทรปราการและเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่
0: จากในพื้นที่ของภาคตะวันออกนะครับไปดูพื้นที่สถานการณ์ภาคกลางกันบ้างนะครับที่จังหวัดอุทัยธานีก็เร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี 1,141 ครัวเรือนนะครับขณะที่จังหวัดลพบุรีและก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ก็ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราไปดูศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในแดนทุรกันดารตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ร่วมกับมูลนิธิหลวงพ่อปานพระมหาวีระถาวโรโดยพระภาวนาวชิโรภาสเจ้าอาวาสวัดจันทารามหรือว่าวัดท่าซุงนะครับก็ได้ไปมอบถุงยางชีพแล้วก็น้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่าซุงและก็ตำบลน้ำซึมอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีรวมจำนวน 1,141 ครัวเรือนพร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่วัดภายในจังหวัดอุทัยธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอีกจำนวน17วัดครับโดยมีนายสิทธิชัยเทพภูษารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆจิตอาสาพระราชทานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับสิ่งของช่วยเหลือครับจากที่อุทัยไปดูที่ลพบุรีกันหน่อยนะครับที่ตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีมวลน้ำท่วมขังยังคงขยายวงกว้างนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งซ้ายอย่างโรงเรียนวัดหนองเมืองที่ต้องสั่งปิดการเรียนการสอนก่อนกำหนดแม้ว่าจะใกล้วันปิดเทอมแล้วก็ตามนะครับเนื่องจากว่าเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยจากระดับน้ำที่สูงขึ้นปัญหาน้ำเน่าเสียรวมถึงสัตว์อันตรายด้วยอย่างไรก็ตามในช่วง3วันที่ผ่านมาสถานการณ์ก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับเนื่องจากระดับน้ำในคลองชัยนาทป่าสักลดลงส่งผลให้สถานีสูบน้ำไฟฟ้าสามารถระบายน้ำลงคลองใหญ่ได้สะดวกขึ้นทำให้ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่เนี่ยทยอยลดลงมาแล้วประมาณสัก 10-20 เซนติเมตรแต่ว่าในจุดลุ่มต่ำริมคลองระดับน้ำเนี่ยก็ยังท่วมสูงอยู่ระดับเอวครับทางด้านของการบรรเทาความเดือดร้อนทางอบต.หนองเมืองก็ได้ใช้พื้นที่วัดหนองเมืองเป็นจุดศูนย์กลางในการรับคิวแจกจ่ายถุงยางชีพให้กับชาวบ้านกลุ่มตกค้างที่เหลือนะครับซึ่งเคยลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือไว้เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและก็ครอบคลุมทุกครัวเรือนส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวทางกำนันตำบลหนองเมืองก็ได้หารือร่วมกับชลประทานที่10นะครับโดยยืนยันว่าหากระดับน้ำในคลองชัยนาทป่าสักเนี่ยลดลงต่อเนื่องแล้วก็เดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังก็คาดว่าภายในระยะเวลาประมาณสัก1สัปดาห์เนี่ยสถานการณ์ก็น่าจะเริ่มคลี่คลายลงครับ
1: ไปต่อกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะสถานการณ์น้ำท่วมยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่และบางบานซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำและอยู่ตามแนวแม่น้ำน้อยทำให้ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลผ่านอย่างต่อเนื่องขณะที่หลายชุมชนก็ยังคงมีน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรส่วนประชาชนในพื้นที่ก็ต้องปรับตัวและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะส่วนพื้นที่ตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่าระดับน้ำบริเวณประตูระบายน้ำผักไห่เจ้า7ซึ่งเป็นจุดระบายน้ำเข้าสู่คลองผักไห่เจ้า7ยังคงมีปริมาณน้ำไหลผ่านอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้มีการเปิดประตูระบายน้ำขึ้นประมาณ180เซนติเมตรส่งผลให้กระแสน้ำบริเวณประตูระบายน้ำมีความเชี่ยวและไหลแรงสำหรับมวลน้ำที่ระบายผ่านประตูระบายน้ำผักไห่เจ้า7จะไหลต่อไปยังพื้นที่อำเภอเสนาทำให้พื้นที่ริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำในแนวทางน้ำยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะ
0: ขยับกลับเข้ามาดูในพื้นที่ปริมณฑลอย่างที่จังหวัดปทุมธานีกันหน่อยนะครับที่ปทุมธานีนายพระดอมปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์และนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การระบายน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับพร้อมกับได้ไปมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนบริเวณริมเขื่อนคลองรังสิตประยุรศักดิ์สะพานแดงอำเภอธัญบุรีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยครับหลังจากการประชุมนะครับทางคณะก็ได้เดินทางไปที่สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับซึ่งก็ยังมีปริมาณน้ำสูงทำให้น้ำเนี่ยยังรอการระบายอยู่ครับโดยทางกรมชลประทานก็ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลนะครับเพิ่มอีก4เครื่องซึ่งก็จะทำให้ศักยภาพในการระบายน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก14ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิมอยู่ที่84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็สามารถรับน้ำจากทางรังสิตใต้เนี่ยได้เพิ่มขึ้นครับส่วนน้ำที่มาจากทางรังสิตตอนเหนือนะครับทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือก็จะช่วยระบายออกทางด้านเหนือโดยพยายามจะให้กระทบกับพี่น้องประชาชนฝั่งรังสิตเหนือเนี่ยน้อยที่สุดครับ
1: ส่วนทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและอีกหลายหน่วยงานนะคะลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์หลังน้ำลดที่บริเวณชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังและหมู่บ้านฟลอราวิลในเขตหนองจอกเพื่อร่วมกันบิ๊กคลีนนิ่งแล้วก็ดูเรื่องของการเร่งระบายน้ำพร้อมส่งทหารช่วยซ่อมรถและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประชาชนฟรีค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนในย่านเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังพร้อมร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยร่วมกันกับทุกภาคส่วนทั้งกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อระดมกำลังพลและเครื่องจักรเข้าทำความสะอาดและเก็บขยะในชุมชนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์แต่ละพื้นที่แตกต่างกันบางจุดอยู่ในระยะฟื้นฟูบางจุดยังต้องเร่งระบายน้ำโดยได้เดินทางไปติดตามการเร่งระบายน้ำที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกพร้อมตรวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อเร่งลดระดับน้ำท่วมขังพร้อมกันนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังดูการปฏิบัติงานของโรงเรียนช่างฝีมือทหารที่นำนักเรียนมาช่วยในการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประชาชนฟรีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายก่อนที่จะเดินทางไปมอบยาและเวชภัณฑ์แก่เด็กและประชาชนที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้า
0: ทางด้านของนายพรพรมนศวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็ลงพื้นที่ที่ย่านเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมและกรมราชทัณฑ์จัดกิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงนะครับเพื่อระดมเครื่องจักรรถแบ็คโฮแล้วก็ผู้ต้องขังชั้นดีเข้าทำความสะอาดแล้วก็เก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ประชาชนเนี่ยทยอยนำมากองเอาไว้อยู่ที่ริมปากซอยหลังจากที่น้ำลดนะครับโดยปัญหาสำคัญในขณะนี้เนี่ยก็คือปริมาณขยะที่มีเยอะมากนะครับเรียกได้ว่ามหาศาลกองล้นขวางทางเข้าออกโดยเฉพาะซอยร่มเกล้า28ซึ่งก็ทำให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนไม่สามารถสัญจรได้เบื้องต้นเนี่ยทางกทมได้จัดพื้นที่โล่งเป็นจุดพักขยะชั่วคราวนะครับเพื่อลดเวลารอบวิ่งของรถบรรทุกที่ต้องเดินทางไปศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและก็สายไหมพร้อมกับเตรียมที่จะเจรจาขอความสนับสนุนรถบรรทุกขนาดใหญ่และกำลังคนจากภาคเอกชนเพื่อจะเร่งเคลียร์พื้นที่ให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วครับ
1: ทางด้านนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูพื้นที่เคหะร่มเกล้าเดินหน้าปูพรมช่วยเหลือประชาชนหลังสถานการณ์น้ำคลี่คลายพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนเป็นรายครัวเรือนโดยเฉพาะการตรวจสอบและอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโดยนายเจเศษกล่าวว่าการฟื้นฟูพื้นที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกมิติทั้งการทำความสะอาดการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมการดูแลสาธารณูปตลอดจนการสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องการเยียวยาซึ่งต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและเข้าถึงประชาชนทุกครัวเรือน ขณะเดียวกันในวันนี้การประปานครหลวงจะเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาสนับสนุนในพื้นที่โดยจะร่วมลงพื้นที่ช่วยสำรวจและสอบถามประชาชนเกี่ยวกับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้ดำเนินการเพื่อช่วยตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนและลดโอกาสการตกหล่นของผู้ได้รับผลกระทบขณะที่นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำลงสู่ทะเลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงโดยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม6อำเภอ38ตำบล382หมู่บ้าน168ชุมชนประชาชนได้รับผลกระทบ 233,346 ครัวเรือนโดยหน่วยงานต่างๆได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงการแจกจ่ายอาหารและเครื่องดื่มการช่วยขนย้ายสัมภาระตลอดจนการรับส่งประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยสำหรับปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย3อำเภอได้แก่อำเภอบางพลีอำเภอบางบ่อและอำเภอบางเสาธงรวม15ตำบล99หมู่บ้านจากนั้นนายทรงศักดิ์และคณะได้ลงพื้นที่สถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์ตำบลบางปูเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการระบายน้ำโดยสถานีสูบน้ำดังกล่าวสามารถระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างและระบายน้ำออกสู่ทะเลได้แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบริเวณทางน้ำเข้าสู่อาคารสูบน้ำซึ่งอาจส่งผลต่อปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่สถานีได้จึงได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าวเพื่อให้มวลน้ำสามารถเข้าสู่บริเวณหน้าอาคารสูบน้ำได้อย่างต่อเนื่อง
0: ตอนนี้หลายๆพื้นที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นเริ่มคลี่คลายนะครับเข้าสู่ส่วนของการฟื้นฟูแล้วแต่ว่าหลายคนเองก็ยังคงกังวลอยู่เพราะว่าบางจุดบางที่ฝนยังตกเพิ่มอยู่แล้วก็กลัวเรื่องของน้ำเหนือมาสัมทับด้วยนะครับในเรื่องนี้กรมชลประทานก็ได้เปิดเผยนะครับถึงสถานการณ์น้ำตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลแล้วก็เขื่อนสิริกิติ์ตอนนี้ยังคงสามารถรองรับน้ำจากตอนเหนือไว้ได้ทั้งหมดนะครับส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของภาคตะวันออกยังคงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะใน4อำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทราที่ยังต้องเผชิญสถานการณ์ระดับน้ำทรงตัวและก็เพิ่มสูงขึ้นบางเวลานะครับจากน้ำจากทางปราจีนบุรีเนี่ยไหลเข้ามาเติมรวมถึงอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนด้วยครับนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานบอกว่าในการบริหารจัดการน้ำตอนบนนะครับทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังคงสามารถรองรับน้ำจากตอนเหนือไว้ได้ทั้งหมดจึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคพื้นที่ตอนล่างนะครับขณะที่การระบายน้ำในช่วงท้ายเขื่อนมีการระบายน้อยที่สุดเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคและก็การเกษตรของประชาชนส่วนที่เขื่อนเจ้าพระยาสถานี C2 ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงมาจากวันที่6ตุลาคมแล้วก็มีแนวโน้มสถานการณ์ที่ดีขึ้นครับส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่

0: ในพื้นที่ตำบลเขากระปุกอำเภอหนองย่าปล้องอำเภอท่ายาง105ล้านลูกบาศก์เมตรคาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้น่าจะต้องใช้เวลาประมาณสัก38วันนะครับโดยในส่วนของพื้นที่องครักษ์ยังคงได้รับผลกระทบเนื่องจากมีแม่น้ำปราจีนบุรีมาสมทบนะครับแต่สถานการณ์เนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นเช่นเดียวกับที่จังหวัดสระแก้วก็มีแนวโน้มสถานการณ์ดีขึ้นเช่นเดียวกันครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับตั้งแต่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวบางคล้าพนมสารคามแล้วก็อำเภอเมืองฉะเชิงเทราเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมีมวลน้ำจากปราจีนบุรีประกอบกับน้ำทะเลหนุนทำให้ระดับน้ำยังคงทรงตัวถึงสูงขึ้นเล็กน้อยแต่เมื่อช่วงเวลาที่น้ำลงเนี่ยสถานการณ์ก็จะดีขึ้นครับ
1: ไปดูพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะตอนนี้หลายจังหวัดก็เร่งเดินหน้าเตรียมความพร้อมด้านการระบายน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่โดยนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและสำรวจจุดเสี่ยงทางน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการระบายน้ำของเมืองสตูลแล้วก็รองรับสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยคณะได้ลงพื้นที่บริเวณสะพานยาวถนนบายพาสเลี่ยงเมืองหมู่ที่1ตำบลบ้านควนซึ่งเป็นเส้นทางน้ำที่รับน้ำจากพื้นที่ควนโพและฉลุงก่อนระบายลงสู่ตำบลคลองขุดและเขตเทศบาลเมืองสตูลพร้อมให้เร่งดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางและเปิดทางระบายน้ำโดยทันทีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการในจุดที่มีความเสี่ยงทุกจุดที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนเพื่อให้ระบบระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนที่จังหวัดพัทลุงนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมที่ตำบลควนมะพร้าวตำบลชัยบุรีและพื้นที่ตำบลท่ามีหลำอำเภอเมืองซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลหลากลงมาจากพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์และอำเภอกงหราก่อนที่มวลน้ำจะไหลผ่านลงสู่ทะเลสาบสงขลาโดยจากการสำรวจพบว่าพื้นที่บางส่วนโดยเฉพาะตำบลควนมะพร้าวและตำบลชัยบุรีมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มเมื่อเกิดฝนตกหนักและมีน้ำป่าจำนวนมากไหลลงมาจากพื้นที่ต้นน้ำจะทำให้มีน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางคมนาคมทางผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงจึงได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งสำรวจและเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำโดยขอความร่วมมือจากเทศบาลและหน่วยงานท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ดำเนินการขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำรวมทั้งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำโดยเฉพาะผักตบชวาและวัชพืชที่ขึ้นหนาแน่นตามลำคลองซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการไหลของน้ำในช่วงที่มีฝนตกหนัก
0: ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ลงพื้นที่ไปติดตามการบริหารจัดการน้ำและการดำเนินงานเร่งกำจัดวัชพืชรวมถึงสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานท่าซักนะครับแล้วก็ที่คลองสายหลักในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชเพื่อเปิดทางน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วครับโดยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ร่วมกับเทศบาลนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการทั้งการพร่องน้ำและก็เร่งระบายน้ำในจุดสำคัญเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำฝนที่จะเพิ่มขึ้นพร้อมกับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็มีการปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำฝนและก็สภาพพื้นที่ครับส่วนเรื่องของความพร้อมของศูนย์พักพิงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้เตรียมไว้ในเบื้องต้นเนี่ยมี2แห่งด้วยกันได้แก่ที่ศูนย์พักพิงรวมใจที่บ้านอุ่นไอรักหมู่2ตำบลปากนครแล้วก็พื้นที่ศูนย์พักพิงหมู่6ตำบลหูล่องอำเภอปากพนังครับซึ่งในขณะนี้ศูนย์พักพิงทั้ง2แห่งก็มีความพร้อมในด้านสถานที่สามารถรองรับการใช้งานได้แล้วก็มีการเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับรองรับประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถเข้าไปดำเนินการและก็จัดระบบดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วครับ
1: ส่วนที่จังหวัดยะลาเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะเกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงในพื้นที่อำเภอเมืองส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายปริมาณมากบริเวณถนนสายหลักหน้าโรงพยาบาลยะลาขาเข้าตัวเมืองโดยมวลน้ำที่ระบายไม่ทันประกอบกับกระแสลมแรงทำให้มีรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มคว่ำจำนวนหลายคัน ด้านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาได้ออกหนังสือด่วนแจ้งเตือนไปยัง8อำเภอในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลัน

0: น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมกำลังพลบุคลากรเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ด้วยค่ะ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันต่อเนื่องเดี๋ยวกลับมาครับ

ปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:26 น.กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ NBT หลายๆคนก็ให้กำลังใจกันมานะครับว่าอยากจะให้สถานการณ์เนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างเป็นระบบกันหน่อยนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินหน้าขยายพื้นที่แก้มลิงทั่วประเทศและให้ศึกษาเพิ่มเติมพื้นที่รับน้ำและก็แก้มลิงโดยรอบกทม.นะครับเพื่อจะกักเก็บน้ำและก็แก้เรื่องของน้ำแล้งในระยะยาวครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำนะครับว่าโครงการแก้มลิงถือเป็นหัวใจสำคัญทั้งในแง่ของการกักเก็บและก็การระบายน้ำซึ่งในขณะนี้เตรียมที่จะมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาแนวทางการเพิ่มพื้นที่รับน้ำอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับข้อเสนอของนายอัธวิชสุวรรณภักดีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติที่เสนอให้จัดทำโครงการแก้มลิงรอบพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ได้สั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้เร่งตรวจสอบกรอบอำนาจหน้าที่ว่าสามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้โดยตรงหรือไม่ซึ่งหากไม่มีข้อติดขัดก็พร้อมที่จะเดินหน้าทันทีครับ
1: ขอท่านส.ส.อัธวิชสุวรรณภักดีนะครับท่านได้ให้ข้อเสนอมาเกี่ยวกับโครงการแก้มลิงรอบกทม.ซึ่งผมก็นำข้อเสนอของท่านนะครับสั่งการไปยังกรมโยธาธิการให้ดูซิว่าในขอบข่ายของกรมโยธาธิการเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มโครงการนี้โดยการดำเนินการของกรมโยธาธิการโดยตรงได้หรือไม่ถ้าทำได้แล้วก็พร้อมที่จะดำเนินการให้นะครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะทำให้ทุกอย่างเราสามารถเป็นแหล่งรับน้ำได้ด้วยและสามารถเป็นแหล่งเก็บกักน้ำได้เพราะว่ามันพอท่วมเสร็จเดี๋ยวมันก็เข้าแล้งนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดำเนินการเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เร่งทำการศึกษาอยู
2: ่อันนี้คือในพื้นที่ของต่างจังหวัดด้วย
1: อันนี้ไม่อันนี้ท่านอัธวิชพูดถึงรอบกทม.ไอ้เรื่องของโครงการแก้มลิงแหล่งกับเก็บกักน้ำทั่วประเทศนี่ก็ทางกรมชลประทานเขาก็มีแผนของเขาอยู่แล้วนะครับ
0: สำหรับภาพรวมทั่วประเทศนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่ากรมชลประทานมีแผนงานบูรณาการร่วมกับจังหวัดและองค์กร

0: ปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วโดยรัฐบาลพร้อมที่จะให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดจากการเร่งระบายทิ้งเมื่อมีน้ำหลากมาเป็นการกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและก็ป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งอย่างยั่งยืนครับ
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กรณียกเลิกแก้มลิงคูบอลบางชันนะคะโดยยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริย้ำว่าพิจารณาตามหลักวิชาการแต่ก็พร้อมรับฟังข้อมูลใหม่เพื่อเพิ่มทางเลือกในการแก้ปัญหาน้ำท่วมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีโครงการบึงคูบอลและบึงบางชันเป็นการศึกษาของกรุงเทพมหานครที่นำแนวคิดแก้มลิงมาใช้ไม่ใช่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยตรงโดยพิจารณาบนพื้นฐานข้อมูลทางวิชาการประสิทธิภาพการระบายน้ำความคุ้มค่าของงบประมาณและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญทางนี้หลังน้ำท่วมใหญ่ปี2554สำนักการระบายน้ำได้ศึกษาแนวทางจัดทำบึงรับน้ำ6แห่งโดย4โครงการยุติไปก่อนหน้านี้ส่วนบึงคูบอลและบึงบางชันมีการพิจารณาต่อเนื่องเมื่อทบทวนรายละเอียดก็พบว่าวงเงินลงทุนสูงซึ่งต้องเปรียบเทียบกับแนวทางอื่นที่เหมาะสมกว่าซึ่งจากการศึกษาของทีมที่ปรึกษาโครงการแก้มลิงทั้งระบบมูลค่าประมาณ 11,000 ล้านบาทขณะที่แนวทางปรับปรุงคลองและระบบระบายน้ำอยู่ที่ 6,700 ล้านบาทกทม.จึงพิจารณาเลือกปรับปรุงคลองควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพบึงหนองบอลและระบบอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นายชัชชาติย้ำว่าการยกเลิกโครงการเกิดขึ้นในปี2561ซึ่งเป็นช่วงการบริหารงานของผู้ว่าคนอื่นและยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจยกเลิกโครงการรวมถึงไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้องอย่างไรก็ตามกทม.พร้อมรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากทุกฝ่ายหากมีข้อมูลใหม่ข้อเสนอทางเทคนิคหรือข้อเท็จจริงที่แตกต่างจากข้อมูลที่กทม.ใช้ประกอบการพิจารณาก็พร้อมนำไปพิจารณาให้รอบคอบเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมที่สุด
0: ส่วนเรื่องของเงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับในเรื่องนี้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ระบุว่าได้มีการปรับระบบนะครับให้โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยเนี่ยเร็วขึ้นนะครับก็คือลงทะเบียนวันนี้วันรุ่งขึ้นเนี่ยก็จะได้รับเงินทันทีครับรายละเอียดเรื่องนี้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้พูดถึงการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัย 14,000 ครัวเรือนบอกว่าขณะนี้เนี่ยมีจังหวัดสระแก้วสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดกระบี่ที่เริ่มรับเงินแล้วส่วนวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์นี้ก็จะมีผู้ประสบภัยได้รับเงินอีกรวมแล้วกว่า100ล้านบาทส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ากดลงทะเบียนแล้วได้รับเงินล่าช้าไป 2-3 วันเรื่องนี้ทางนายนิรัตน์ก็บอกนะครับว่าเป็นเรื่องของระบบแล้วก็ขั้นตอนการกดเงินแต่หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้แสดงความเป็นห่วงอยากให้เร็วกว่านี้ทางปภ.แล้วก็ธนาคารออมสินจึงได้มีการประสานงานกันนะครับทำให้ลดเวลาจากเดิม2วันเนี่ยเหลือ1วันคือส่งข้อมูลวันนี้วันพรุ่งนี้ได้เงินเลยครับ
2: หลังจากที่ท่านนายกเป็นห่วงอยากให้เร็วกว่านี้ก็มีการประสานกันระหว่างปภ.กับธนาคารออมสินก็ลดเวลาจากที่บวก2เหลือที่บวก1ส่งข้อมูลทั้งหมดวันนี้จากเดิมอีก2วันได้เงินก็เป็นส่งข้อมูลทั้งหมดวันนี้พรุ่งนี้ได้เงินครับก็เร็วขึ้นครับ
0: ส่วนกรณีชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์นะครับที่มีการสะท้อนกันว่าอาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากว่าไม่เข้าเงื่อนไขน้ำล้อมบ้านไม่ถึง7วันแล้วก็ไม่เข้าเกณฑ์ซึ่งจะได้รับเงินชดเชยนะครับในเรื่องนี้นายนิรัตน์เนี่ยก็บอกว่าไม่เข้าเกณฑ์นะครับซึ่งทางผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปว่าจะไม่มีแนวทางไหนที่จะสามารถให้ชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์เนี่ยได้รับเงินเหรอในเรื่องนี้นายนิรัตน์อธิบายว่าการได้รับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี 5,000 บาทหรือ 9,000 บาทเนี่ยจะต้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะส่วนแนวทางอื่นที่จะให้ความช่วยเหลือก็จะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของทางกทม.แล้วก็ทางปภ.ซึ่งก็จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปต้องไปดูว่าเข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนก็จะจ่ายตามข้อนั้นครับ
3: อย่างกรณีแฟลตคลองจันทน์เนี่ยครับเขาบอกว่ายื่นขอเยียวยาในแอปทางรัฐนะครับแต่ว่าเนื่องจากเงื่อนไขไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่ามันยังท่วมไม่ใช่น้ำร้อนเกิน7วันเนี่ยไม่เข้าข่ายเนี่ยพอจะมีแนวทางอื่นเยียวยาไหมคร
2: ับ ไม่เข้าเกณฑ์เลยที่ถามมาถูกแล้วไม่เข้าเกณฑ์
4: แปลว่ามันจะไม่มีวิธีแนวทางไหนที่แบบว่าจะให้เขาแบบสามารถจะได้รับเงินเยียวยาตรงนี
2: ้การได้รับเงินเยียวยาที่ ครม.มีมติให้ 5,000 9,000 เนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์นะครับเงินเหลือหลวงจ่ายต้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะก้อนนี้นะแต่ถ้าเมื่อกี้ถามว่ามีแนวทางอื่นจะช่วยเขาไหมก็จะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของกทม.หรือตามระเบียบเงินเท่าไรการที่ปภ.ถืออยู่แล้วเนี่ยในเงื่อนไขอื่นต่อไปซึ่งมันก็คนละข้อกับ5,000หรือ9,000เข้าข้อไหนจ่ายข้อนั้นครับ
3: เหม
2: ือ
3: นว่าของกทม.ก็จะเป็นพวกค่าซ่อมแซมเป็นหลัก
2: ก็ไปเข้าเงื่อนไขอื่นครับ
4: แปลว่ายังไงก็อาจจะได้แต่จะเป็นก้อนไหน
2: มัน
4: ต้องไปดูหลักเกณฑ์
2: มันได้แต่ถามว่าต้องได้เข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนก็จ่ายข้อนั้นต้องตรงไปตรงมาและมีหลักยึดครับ
0: ส่วนกรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านเองนะครับในเรื่องนี้นายนิรัตอธิบดีกรมปภ.เนี่ยนะครับก็บอกว่ารัฐบาลมีหลักเกณฑ์ทั้งการช่วยเหลือผู้เช่าหรือว่าเจ้าบ้านต้องไปดูว่าอยู่ในสถานะอะไรตามหลักเกณฑ์โดยในการลงทะเบียนเนี่ยก็จะมีช่องให้ระบุเอาไว้ด้วยนะครับ
1: สำหรับเรื่องของการเยียวยาและก็การช่วยเหลือนะคะตอนนี้รัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมทั้งเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาประสานช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายตรวจสอบค่าบริการให้เป็นธรรมรวมถึงมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยขยายเวลาชำระหนี้ค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่าจากข้อมูลวันที่6ตุลาคม2569มีผู้ใช้สิทธิ์ช่วยเหลือด้านซ่อมรถผ่านสมาคมอู่กลางการประกันภัยแล้วกว่า649คันและผู้ใช้สิทธิ์มาตรการของโฮมโปร 1,185 รายพร้อมสั่งการให้สคบติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเสียหายได้โดยเร็วส่วนรถยกได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลช่วยขนย้ายรถในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่27กันยายนโดยประชาชนติดต่อได้ที่สายด่วน1197ขณะที่สมาคมอู่กลางการประกันภัยจะประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่แท้พร้อมรับประกันลดค่าแรงทำสีตัวถัง 20% และรับประกันคุณภาพสี1ปีโดยประเมินความคุ้มค่าก่อนซ่อมและติดตามปัญหาคิวซ่อมกับการจัดหาอะไหล่ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อมีส่วนลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนสมาคมรถเช่าไทยมีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากอุทกภัยและจัดหารถแทนระหว่างสัญญาเช่าด้วยด้านภาระหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัยได้กำชับผู้ประกอบธุรกิจไม่ให้เอาเปรียบค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมพร้อมชี้แจงหลักกฎหมายกรณีบ้านเช่าเสียหายจากน้ำท่วมอันเป็นเหตุสุดวิสัยว่าการซ่อมแซมใหญ่หรือที่จำเป็นเพื่อกลับเข้าสู่อาศัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าส่วนผู้เช่ารับผิดชอบการดูแลตามปกติและซ่อมแซมเล็กน้อยสำหรับสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยาของรัฐต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้เสียหายทรัพย์สินเป็นของฝ่ายใดและเข้าเงื่อนไขของโครงการใดด้านการฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าผู้ประกอบธุรกิจหลายรายขานรับนโยบายจัดแคมเปญช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาทิโฮมโปรเปิดสิทธิ์ซ่อมฟรีมูลค่าสูงสุด 1,600 บาทและสำรวจปรับปรุงบ้านกับระบบน้ำและไฟฟ้าฟรี500สิทธิ์ทางนี้สคบ.ยังเร่งแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการยกเลิกที่พักการเดินทางคอนเสิร์ตและบริการอื่นๆเพราะมีกำหนดร่วมประชุมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างส่วนเงินเยียวยาน้ำท่วมทางเทศบาลตำบลหินกองและเทศบาลตำบลหนองแคจังหวัดสระบุรีจัดเจ้าหน้าที่สถานที่อุปกรณ์และระบบการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำตรวจสอบเอกสารและช่วยเหลือประชาชนในแต่ละขั้นตอนอย่างใกล้ชิด
0: สำหรับคนที่ใช้ทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไปนะครับทางกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมก็ได้เปิดศูนย์คมนาคมร่วมใจช่วยรถน้ำท่วมครับเพื่อมาให้บริการตรวจเช็คสภาพแล้วก็ซ่อมรถจักรยานยนต์นะครับรวมถึงรถยนต์ด้วยแล้วก็รวมไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีนะครับพร้อมกับระดมรถยกแล้วก็รถสไลด์ออกมาช่วยผู้ประสบภัยหลังจากที่โดนน้ำท่วมกันไปนะครับเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายหลังจากที่ประชาชนโดนผลกระทบจากน้ำท่วมกันไปครับ นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คมนาคมร่วมใจช่วยรดน้ำท่วมที่บริเวณหน้าอาคาร1กรมการขนส่งทางบกจตุจักรระหว่างวันที่7ถึง9ตุลาคม2569โดยทางศูนย์นี้นะครับก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ยานพาหนะและก็ทรัพย์สินเนี่ยได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยโดยจัดให้มีบริการตรวจเช็คสภาพฟรีซ่อมฟรีตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับพร้อมกับให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษารถหลังน้ำท่วมให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยครับซึ่งท่านรองนายกพิพัฒน์นะครับก็บอกว่าพันธมิตรภาคีเครือข่ายเนี่ยก็มีทั้ง Honda Suzuki Yamaha นะครับแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่แล้วก็ช่างผู้เชี่ยวชาญให้บริการตรวจเช็คสภาพและซ่อมรถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายรวมถึงเปลี่ยนอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองหลายรายการฟรีนะครับเพื่อให้รถจักรยานยนต์ของประชาชนเนี่ยสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยส่วนประชาชนที่ใช้รถยนต์นะครับทาง AutoBax นะครับก็ได้ร่วมให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เบื้องต้นฟรี25รายการเพื่อช่วยตรวจสอบความพร้อมของระบบสำคัญต่างๆของรถภายหลังจากที่ผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าน้ำท่วมขังมาแล้วก็จะให้คำแนะนำในการดูแลรักษารถอย่างเหมาะสมครับนอกจากนี้ก็ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน Bolt นะครับที่สนับสนุนน้ำมันเครื่องและหัวเทียนสำหรับนำมาใช้ในการซ่อมบำรุงและก็เปลี่ยนให้แก่รถจักรยานยนต์ของประชาชนตามเงื่อนไขที่กำหนดขณะที่ทาง Grab นะครับก็สนับสนุนรถยกและก็รถสไลด์จำนวน6คันเพื่อร่วมภารกิจเคลื่อนย้ายรถที่ได้รับความเสียหายเครื่องยนต์ขัดข้องหรือว่าติดค้างจากสถานการณ์น้ำท่วมครับสำหรับการให้บริการในวันแรกก็เริ่มกันไปตั้งแต่วันที่7นะครับก็คือเมื่อวานนี้มียานพาหนะเข้ารับบริการแล้วรวม267คันส่วนมากเนี่ยก็เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นรถจักรยานยนต์เกือบทั้งหมดและเบื้องต้นเนี่ยตั้งเป้าว่าจะให้บริการเบื้องต้น 1,000 คันหากว่ามีความต้องการเข้ารับบริการเพิ่มขึ้นเนี่ยก็อาจจะขยายการให้บริการเพิ่มต่อไปครับ
1: พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:42 นะคะมาชมภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ร่วมงานเสวนา one on one กับสตีฟฟอร์บส์บนเวที Forbes Global CEO Conference 2026ชูศักยภาพไทยพร้อมเชื่อมโลกดึงลงทุนสร้างความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวหรือ one on one ในหัวข้อ in conversation อนุทินชาญวีรกูล Prime Minister of Thailand talks to Steve Forbes Chairman and Editor in Chief Forbes Media โดยมีนาย Steve Forbes ประธานกรรมการและบรรณาธิการบริหาร Forbes Media เป็นผู้ดำเนินการเสวนาในการประชุม Forbes Global CEO Conference 2026ณสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยในการเสวนานายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางของประเทศไทยในประเด็นสำคัญทั้งการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ระหว่างประเทศการเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลกและการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศโดยไทยพร้อมปรับตัวและดำเนินนโยบายที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานสะอาดเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะยาวในบทบาทของไทยบนเวทีระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการทำให้ประเทศไทยกลับมามีบทบาทและเป็นที่ยอมรับในประชาคมระหว่างประเทศรวมทั้งความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF WBG Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้ารวมถึงเป้าหมายระยะยาวของไทยในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD สำหรับเวที Forbes Global CEO Conference เป็นการประชุมด้านเศรษฐกิจและภาคธุรกิจที่ Forbes จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้กำหนดนโยบายจากทั่วโลกแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจโดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ400ถึง450คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับสูงนักลงทุนรายใหญ่และผู้นำจากภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำของโลกโดยผู้เข้าร่วมงานมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมกว่า500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและประมาณ40%เป็นบุคคลที่อยู่ในทำเนียบมหาเศรษฐีของ Forbes
1: ส่วนทางรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ประกาศชูญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรเตรียมที่จะลงทุนคุณภาพ7อุตสาหกรรมเป้าหมายพร้อมกับเร่งผ่านภาษีสรรพสามิตช่วยยานยนต์ในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ครับนายเอกนิติ นิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้เปิดเผยในงาน Thailand Japan Investment Forum Investment Gateway for Sustainable Growth โดยจัดขึ้นทางจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI นะครับโดยระบุว่านักลงทุนญี่ปุ่นเปรียบเสมือนเพื่อนและพันธมิตรที่อยู่คู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคปีคริสตศักราช1980สำหรับปัจจุบัน4ประเด็นสำคัญที่จะต้องขับเคลื่อนร่วมกับประเทศญี่ปุ่นได้แก่การที่โลกแตกขั้วทำให้ไทยเป็น Middle Power ในฐานะ Trust Connector การเติบโตคู่กับเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ที่ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์ข้อมูลรองรับวิกฤตพลังงานที่ผลักดันสู่การเปลี่ยนผ่านพลาสติกและเศรษฐกิจสีเขียวจากต้นทุนที่สูงขึ้นรวมถึงประเด็นการเผชิญสังคมผู้สูงอายุพร้อมกันซึ่งไทยมีจุดแข็งด้านการแพทย์และ wellness ทางนี้รัฐบาลได้ประกาศขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ quality investment LED growth หรือว่าการเติบโตที่นำด้วยการลงทุนที่มีคุณภาพพร้อมกับจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับภาคเอกชนมุ่งเน้น7อุตสาหกรรมเป้าหมายนะครับได้แก่เกษตรอัจฉริยะการแปรรูปอาหารอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงสร้างพื้นฐาน AI ยานยนต์สมัยใหม่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพธุรกิจค้าปลีกและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการสนับสนุนพลังงานสะอาดในส่วนของปัญหาอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ผู้ประกอบการญี่ปุ่นเรียกร้องคณะรัฐมนตรีเพิ่งมีมติรับทราบตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเกี่ยวกับการใช้มาตรการทางภาษีสรรพสามิตเพื่อจะรองรับและก็แก้ไขปัญหาจากสงครามการค้าโลกและความเสียหายจากการถูกเอาเปรียบผ่านอัตราภาษีศุลกากรที่ไม่เท่าเทียมกันโดยมุ่งสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและก็คาดว่าอัตราภาษีสรรพสามิตดังกล่าวจะมีความชัดเจนภายในระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าที่จะถึงนี้ครับ
0: บอร์ดสปสช.เห็นชอบแนวทางสนับสนุนนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การแพทย์ที่ผลิตในประเทศนะคะครอบคลุมทั้งยาวัคซีนเวชภัณฑ์อวัยวะเทียมอุปกรณ์การแพทย์และชุดตรวจพร้อมกับจัดทำแผนความต้องการกรอบวงเงินล่วงหน้าไม่เกิน3ปีหวังเพิ่มความต่อเนื่องในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งที่10/2569ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาแนวทางสนับสนุนนวัตกรรมทางการแพทย์ที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ผลิตในประเทศเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบสุขภาพให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการไทยและลดการพึ่งพาการนำเข้าผลิตภัณฑ์บางรายการด้วยอย่างไรก็ตามการสนับสนุนต้องคำนึงถึงความจำเป็นของระบบบริการคุณภาพและประโยชน์ต่อประชาชนรวมถึงความเหมาะสมด้านราคาและงบประมาณเพื่อให้การใช้เงินกองทุนเกิดประโยชน์ต่อผู้มีสิทธิ์บัตรทองอย่างรอบคอบนายพัฒนากล่าวต่อว่าสำหรับขั้นตอนที่เสนอให้ดำเนินการจะเริ่มจากคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณารายการผลิตภัณฑ์ที่จะสนับสนุนเจรจาต่อรองราคาและกำหนดเงื่อนไขที่จำเป็นจากนั้นพิจารณาภาระงบประมาณจัดทำแผนรายการและจำนวนโดยประมาณที่จะสนับสนุนล่วงหน้า3ปีรวมถึงการวงเงินสำหรับการเบิกจ่ายก่อนดำเนินการจัดหากระจายผลิตภัณฑ์และติดตามผลโดยต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตลอดจนหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนทั้งนี้การกำหนดแผนและกรอบงบประมาณล่วงหน้าเป็นแนวทางช่วยให้การสนับสนุนมีความต่อเนื่องและควบคุมภาระงบประมาณได้ขณะที่การบริหารค่าใช้จ่ายข้ามปีงบประมาณจะต้องมีหลักเกณฑ์รองรับโดยจำกัดระยะเวลาไม่เกิน3ปีและเสนอต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพิจารณาตามขั้นตอน
1: ไปดูความร่วมมือของแวดวงวิชาการเพื่อจะสนับสนุนเกษตรกรไทยกันบ้างนะครับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการหรือว่า MOU ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับสู่การออกแบบการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะและศักยภาพบุคลากรครับพร้อมที่จะยกระดับขีดความสามารถของภาคการเกษตรในเครือของสมาชิกทั้งเรื่องของด้านวิชาการและก็การปฏิบัติการอย่างยั่งยืนครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรผ่านการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางไกลโดยความร่วมมือในครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะส่งเสริมและก็สนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อมูลองค์ความรู้และก็ทรัพยากรทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ร่วมกันผ่านการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการทางวิชาการควบคู่ไปกับการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการร่วมกันเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและก็เพิ่มทักษะหรือว่า up skill and link skill นะครับให้แก่พนักงานและก็บุคลากรทั้ง2หน่วยงานสู่การสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและภาคการเกษตรของไทยครับซึ่งทางรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็บอกนะครับว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองหน่วยงานได้นำเอาจุดแข็งของตนเองเนี่ยมาเชื่อมโยงผสานความร่วมมือสนับสนุนกันและกันเพื่อให้บุคลากรและสมาชิกเครือข่ายของสภาเกษตรกรแห่งชาติสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาทางไกลในทุกระดับหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสู่การพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการนำเอาองค์ความรู้ทางวิชาการเนี่ยไปประยุกต์ใช้ผ่านการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การยกระดับความเข้มแข็งให้แก่สังคมภาคการเกษตรและเกษตรกรในสังคมไทยอย่างยั่งยืนครับ
0: ส่วนใครที่รักการอ่านนะคะถือว่าเป็นข่าวดีค่ะเพราะว่าเป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งสำหรับงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31ที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้นะคะโดยนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยยังคงเน้นย้ำความมั่นใจนะคะว่าแม้จะเพิ่งผ่านช่วงน้ำท่วมมาไม่นานแต่นักอ่านจะยังคงรักหนังสือไม่เสื่อมคลายค่ะ นายณัฐกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยระบุระหว่างการเปิดตัวงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31ท่ามกลางสถานการณ์อุทกภัยและปริมาณฝนที่ยังคงต้องจับตาอย่างต่อเนื่องว่าในช่วงระยะเวลาตลอด10วันที่จัดงานตั้งแต่วันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้สถานการณ์และปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มจะคลี่คลายลงแล้วถึงแม้จะมีข้อกังวลอยู่บ้างแต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าจะยังมีผู้เข้าร่วมงานมหกรรมหนังสือระดับชาติในปีนี้อย่างคับคั่งไม่ต่างจากปีก่อนๆเพราะการมาเดินเลือกซื้อเลือกชมหนังสือและผลิตภัณฑ์ต่างๆในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติถือเป็นประสบการณ์ที่หาซื้อไม่ได้นอกจากมาสัมผัสด้วยตัวเอง
2: แน่นอนนะครับมันก็มีความยากลำบากบ้างประชาชนหลายคนก็ต้องเอาเงินไปซ่อมบ้านมากขึ้นไปจัดการอย่างอื่นมากขึ้นแต่ผมก็ยังเชื่อว่ามางานก็ยังเป็นประสบการณ์ที่ทดแทนไม่ได้ครับ
3: อย่างนี้จะกระทบกับเม็ดเงินที่จะสะพัดในงานหนังสือเทียบกับปีก่อนไหมคะ
2: ก็เป็นเรื่องที่มีความกังวลบ้างนะครับต้องยอมรับนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าทั้งอ่านยังรักเรา
0: สำหรับงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31ในปีนี้นะคะมาในแนวคิด Unread Messages คุณได้รับข้อความใหม่ที่จะชวนนักอ่านมาออกค้นพบเรื่องราวความคิดและแรงบันดาลใจจากหนังสือจาก319สำนักพิมพ์พร้อม18นิทรรศการและกิจกรรมที่จะเชื่อมโลกหนังสือกับผู้อ่านทุกวัยโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้10โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะที่ฮอ5ถึงฮอ7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะ
1: ไปดูเรื่องของซุปเปอร์ตุ้มกันหน่อยนะครับนำทีมสร้างสถิติโลกสำเร็จครับโดยมีคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นผู้นำธงชาติไทยเนี่ยลงสู่หาดพัทยาเป็นคนแรกนะครับพร้อมกันนี้ก็ยังได้ชวนคนไทยร่วมกันร้องเพลงชาติแล้วก็รอชมการทำลายสถิติอีกครั้งในวันที่5ธันวาคมนี้ครับรองศาสตราจารย์พิเศษดร.ธนบวรสิริคุณากรกุลหรือว่าซุปเปอร์ตุ้มนะครับผู้อำนวยการโครงการ One Flag One Nation One World Record นำทีม One Flag Thailand สร้างสถิติโลกการกางธงขนาดใหญ่ที่สุดขณะตกอย่างอิสระได้สำเร็จนะครับในการซ้อมใหญ่เหนือหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีครับโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิชคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นผู้นำธงชาติไทยลงสู่หาดพัทยาเป็นคนแรกในภารกิจครั้งนี้ครับนับว่าเป็นการสร้างสถิติโลกครั้งแรกของโครงการก่อนเดินหน้าสู่การทำลายสถิติของตัวเองอีกครั้งในวันที่5ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับสำหรับทีมนักกระโดดร่มผู้ร่วมภารกิจในครั้งนี้นะครับก็ประกอบด้วยรองศาสตราจารย์พิเศษดร.ธนบวรสิริคุณากรกุลนายลิขิตวงตระกูลพัฒน์เอมี่แมคเครนนะครับแล้วก็มีเอมี่ไพลินวัชสันนายวรัตน์พิสารบุตรและก็นายวรกรสุขสงวนครับซึ่งร่วมฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อกางธงชาติไทยเหนือท้องฟ้าพัทยาและก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยครับสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้นะครับก็เป็นผลจากความมุ่งมั่นความสามัคคีและการทำงานร่วมกันของนักโดดร่มและทีมสนับสนุนทุกฝ่ายพร้อมเป็นจุดเริ่มต้นของเป้าหมายครั้งต่อไปก็คือการทำลายสถิติโลกที่ทีมเนี่ยจะสร้างขึ้นในครั้งนี้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่5ธันวาคม2569ที่จะถึงนี้ที่หาดพัทยาครับซึ่งก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมคนไทยนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาประวัติศาสตร์ในวันที่5ธันวาคม2569เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาหรือว่าบ่าย4โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับที่หาดพัทยาไปร่วมชมภารกิจทำลายสถิติโลกแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทีมนักกระโดดร่มและร่วมร้องเพลงชาติไทยไปด้วยกันครับเพื่อให้เสียงของคนไทยบนแผ่นดินไทยเชื่อมถึงธงชาติไทยบนท้องฟ้าครับ
0: ไปดูเรื่องของการจับกุมคนที่ลักลอบผลิตอาวุธกันนะคะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมชายชาวเชียงใหม่ลักลอบเปิดบ้านผลิตอาวุธปืนอัดลมแรงดันสูงขายออนไลน์มานานกว่า10ปีแล้วค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาค5สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมจับกุมนายดวงจันทร์พรมศรีอายุ50ปีหลังพบว่าเป็นผู้ลักลอบผลิตอาวุธปืนและนำมาโพสต์ขายในกลุ่มที่สนใจในแพลตฟอร์ม Facebook ซึ่งจากการตรวจค้นภายในบ้านพบของกลางเป็นอาวุธปืนลม PCP จำนวน4กระบอกกล้องเล็งกระบอกอัดลมแยกกระสุนสำหรับยิงปืนอัดลมแก๊สหัวตะกั่วพร้อมชุดทำประกอบกระสุนปืนขนาดจุด .22 จำนวน17นัดอุปกรณ์ส่วนควบ และสำหรับประกอบอาวุธปืนนายดวงจันทร์ให้การว่าตนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับอาวุธปืนลมหรือ PCP หรือแบบสปริงกำลังสูงมากว่า15ปีโดยได้สั่งซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์จากแอปขายสินค้าทั่วไปจากนั้นนำมาประกอบติดตั้งและจำหน่ายในกลุ่ม Facebook ในราคาต่อกระบอกนะคะอยู่ที่ 9,500 ถึง 11,500 บาทรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 2-50,000 บาทด้านพลตำรวจโทปรัชญาประสานสุขผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เปิดเผยว่าปืนอัดลมแรงดันสูงถือว่าเป็นปืนที่มีความผิดตามกฎหมายและจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายนี้ผลิตอาวุธปืนอัดลมแรงดันสูงมาแล้วเกิน10ปีซึ่งพบข้อมูลลูกค้าจำนวนมากรวมทั้งได้ดำเนินการสืบสวนขยายผลเพิ่มเพราะมีการซื้อขายในแพลตฟอร์มออนไลน์และมีวัตถุประสงค์การนำปืนเหล่านี้ไปใช้ในการล่าสัตว์ซึ่งปืนอัดลมในยุค ปัจจุบันนั้นใช้เทคโนโลยีการพัฒนาทำให้มีแรงอัดสูงจึงถือว่าเป็นอาวุธปืนที่จะต้องปราบปรามให้หมด
1: ไปดูผลงานของกรมศุลกากรกันบ้างนะครับทางกรมศุลกากรได้เปิดเผยผลงานป้องกันและปราบปรามในช่วงปิดปีงบประมาณ2569หรือว่าสิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับสามารถจับกุมสินค้าผิดกฎหมายได้ตลอดทั้งปีเนี่ยรวมมูลค่าทะลุ 4,830 ล้านบาทครับนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรได้แถลงข่าวผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามในรอบ1ปีนะครับคือนับตั้งแต่ตุลาคม2568ปีที่แล้วมาจนถึงวันที่30กันยายน2569ครอบคลุมการปกป้องผู้บริโภคเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมถึงการปราบปรามยาเสพติดและสารตั้งต้นยาเสพติดรวมทั้งสิ้นจำนวน 59,840 คดีรวมมูลค่ากว่า 4,830 ล้านบาทโดยผลการตรวจยึดและจับกุมในคดีสำคัญนะครับก็อย่างเช่นสินค้าไม่มีใบอนุญาตจากอย.สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์สินค้าที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากมอก.สินค้าที่หลีกเลี่ยงอากรทุ่มตลาดสินค้าการเกษตรขยะอิเล็กทรอนิกส์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ตามอนุสัญญาไซเตสงาช้างบุหรี่ผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และก็ยาเสพติดครับซึ่งทางอธิบดีกรมศุลกากรก็ได้บอกเพิ่มเติมนะครับว่าผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรและพลังความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันเฝ้าระวังสกัดกั้นและก็ปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเพื่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการและก็อนาคตของประเทศที่ทุกคนต้องร่วมกันดูแลครับ
0: มาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะวันนี้ตอนบนฝนลดค่ะเหนืออีสานอากาศเย็นสบายส่วนภาคใต้ยังต้องรับมือฝนตกหนักก่อนวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ฝนจะเพิ่มขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะติดตามกันในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
4: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้ตอนบนฝนลดเหนืออีสานเช้านี้อากาศเริ่มเย็นสบายขึ้นแล้วค่ะส่วนภาคใต้ยังเป็นพื้นที่รับฝนหนักในวันนี้ฝนหนักจะอยู่แถวชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสระนองและพังงาภายอยู่ใต้โดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมเดิมพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำไหลและเชิงเขาฝนมาเติมอีกต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะส่วนตอนบนฝนน้อยลงแล้วมีตกบางจุดเท่านั้นในภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคกลางและภาคตะวันออกใช้จังหวะนี้ให้คุ้มค่ะผ้ารอซักซักได้บ้านรอเก็บรีบเก็บน้ำรอระบายรีบเคลียร์เพราะตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมฝนเพิ่มขึ้นอีกรอบนี้ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้เตรียมรับฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงวันที่10และ11ตุลาคมจะส่งผลกระทบมากที่สุดค่ะวันนี้ภาคเหนือฝนน้อยมีตกได้บ้างแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ที่เหลือค่อนข้างเบาใจเรื่องฝนได้และเช้านี้อากาศเย็นสบายอุณหภูมิต่ำสุด 20-26 องศาเซลเซียสเท่านั้นภาค
5: อีสานวันนี้ฝนน้อยที่สุดในบรรดาทุกภาคค่ะมีฝนได้เพียงบางจุดแถวจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีเช้าเช้าอากาศเย็นสบาย 20-24 องศาเซลเซียสสำหรับพื้นที่ภาคกลางยังมีฝนแวะมาในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนแวะมาได้เช่นกันค่ะแต่ไม่ใช่ฝนทั้งวันภาคตะวันออกยังมีฝนเป็นช่วงๆโดยเฉพาะที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดใครเที่ยวทะเลจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกิน2เมตรต้องระวังภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝนเยอะและมีฝนหนักแถวชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสออกเรือได้แต่ต้องระวังในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกิน2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนยังเยอะมีฝนหนักที่ระนองและพังงาทะเลจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกิน2เมตรค่ะ